0: การช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
1: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
0: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
3: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
4: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
5: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสภาพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
4: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
3: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
6: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
2: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
8: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อม ทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
12: นายอันวากากาชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบ แต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
3: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
12: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุดีบูเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinghy Ilka Six โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้ตันนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหน่วยโทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร63เซนติเมตรเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
15: สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วย แต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กูบูตหรือกูโบในมัสยิดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
19: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
21: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาภากะนะมะการ

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: แรงฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเกวะเวว ะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิบุเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายสู้ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธต่อไปนี่เราตายทำไงเนี่ยเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: พิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยุมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2x2x2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น. 10.00 น. 10:30 น. รอบบ่ายเวลา 13.30 น. เวลา 14.00 น. เวลา 14.30 น. การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdluangta@line.gmail.com jedeelungta@line.gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เงื้อมหักมัจจุราชพระพุทธภาษิตณอันตริเคณสมุดดะมัทเทณปะบะตานังวิเวรังปวิสะณวิชเตโซชะคัตติปะเดโซยัตรัตถิตังนับปะเฮยะมัจจุแปลความว่าไม่ว่าในกลางหาวหรือท่ามกลางมหาสมุทรหรือระหว่างช่องภูเขาแผ่นดินที่มัจจุราชเอื้อมมือไปไม่ถึงนั้นมิได้มีอธิบายความมัจจุราชคือความตายมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่าใครหมดในโลกนี้ไม่ว่าจะหนีไปที่ใดย่อมไม่พ้นเงื้อมหัดของพญามัจจุราชได้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งในป่าในอากาศและในน้ำบนพื้นดินอยู่ในอำนาจของท่านสิ้นไม่ว่าคนชั้นใดจะเป็นราชาหรือยาจกคนเลวหรือคนดีหนุ่มหรือแก่ไม่พ้นมือมัจจุราชทั้งสิ้นทหราจะมหันตาจะเยพาลาเยจะปันดิตาสัพเพเตมัจจุวะสร้างยันติสัพเพมัจจุปรายนาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนพาลและบัณฑิตทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจของมัจจุราชทั้งหมดมีความตายดักอยู่เบื้องหน้าเมื่อความตายมาถึงเข้าทุกคนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแม้แต่สรีระของตนอันเป็นที่รักที่หงแหนคอยประคบประงมให้ข้าวให้น้ำให้อาบก็ไม่สามารถเอาไปได้สรีระนี้ถ้าไม่เป็นที่รองรับความดีแล้วก็เป็นของเลวอย่างหนึ่งที่ให้ความทุกข์มากให้ความสุขเพียงเล็กน้อยเป็นภาระอันไม่รู้จักจบสิ้นเป็นมารอย่างหนึ่งเรียกว่าขันธมารเป็นภาระอย่างหนักเรียกว่าขันธภาระนัตถิขันธสมาดุขฆาไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันกล่าวคือขันห้าอันย่นกล่าวเป็นสองคือนามและรูปพึงทราบภาระสองและมารห้าก่อนเพื่อความแจ่มแจ้งในการอธิบายต่อไปภาระสองคือหนึ่งขันธภาระหมายถึงภาระอันเกี่ยวด้วยขันห้ากล่าวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่นกล่าวลงเป็นสองได้แก่รูปและนามวันหนึ่งของมนุษย์หมดไปด้วยการบริหารขันเอาใจขันขันหิวขันกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะร้อนต้องอาบหนาวต้องห่มผ้าหิวต้องให้บริโภคกระหายต้องให้ดื่มนอกจากนี้ยังต้องตามใจนามอีกคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เป็นต้นภาระเหล่านี้ไม่รู้จักหมดสิ้นจนกว่าจะตาย 2. กิเลสภาระหมายถึงภาระอันเกี่ยวกับกิเลสเช่นราคะโทสะและโมหะเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีบริวารของกิเลสทั้ง3นี้อีกมากมายเช่นความริษยาความพยาบาทความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวเป็นต้นกิเลสเหล่านี้เป็นภาระของใจคือทำให้ใจมีภาระไม่อิสระปลอดโปร่งได้มันเป็นเหมือนหินถ่วงใจให้หนักเหมือนตะปูตรึงใจให้แน่นด้วยอารมณ์โลภพระพุทธองค์จึงเรียกว่าเจโตขีละแปลว่าตะปูตรึงใจท่านลองพิจารณาดูด้วยความเป็นธรรมเถิดความหนักอกหนักใจของคนทั้งหลายมาจากอะไรถ้าสอบสวนดูจะเห็นว่ามาจากกิเลสตัวใดตัวหนึ่งมีกิเลสเป็นรากฐานเป็นพื้นราคะหรือโทสะหรือโมหะอันนี้เป็นภาระดูเหมือนจะยิ่งกว่าขันธภาระเสียอีกเพราะมีอยู่ติดต่อกันไม่ขาดสายการปลงภาระทั้งสองอย่างนี้เสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่ง สมดังพระพุทธพจน์ว่าภาราทานังดุขังโลเกภาระนิเคปนังสุขังการยึดภาระเป็นทุกข์ในโลกส่วนการทิ้งภาระเสียเป็นความสุขทรงหมายเอาขันธภาระและกิเลสภาระนี้เองมาน5มานคือสภาพที่ล้างผลาญคุณความดีของคนแปลว่าอุปสรรคก็ได้แต่ความหมายพื้นไปแปลว่าสภาพที่ล้างผลาญคุณความดีดีกว่าโลกของเรามีของแก้กันอยู่เสมอมีร้อนมีเย็นมีมืดมีสว่างมีทุกข์มีสุขและมีชั่วมีดีเป็นต้นโลกเป็นของคู่จับกันเป็นคู่ๆพอพ้นจากความเป็นคู่ก็เป็นภาวะอันสูงสุดเป็นสิ่งสมบูรณ์แอบสุดดังนั้นเมื่อมีมารก็มีธรรมที่ฆ่ามารทั้งมารและธรรมที่ฆ่ามารยังเป็นโลกีเกี่ยวเนื่องอยู่กับโลกต่อไปนี้ขอกล่าวถึงมาร5โดยสังเขป1ขันธมารคือเบญจขันธ์2กิเลสมารคือกิเลส3อภิสังขารมารคืออภิสังขาร4มัจจุมารคือความตาย5เทวปุตตมานคือเทพบุตรประการที่หนึ่งได้อธิบายมาบ้างแล้วว่าขันห้าเป็นภาระเพียงใดมันเป็นมารเพราะเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นานาประการเป็นที่รองรับทุกข์ปราศจากปัญจขันธ์เสียแล้วความทุกข์ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยปัญจขันธ์จึงเหมือนแผ่นดินเป็นที่รองรับสิ่งต่างๆจึงจัดเป็นมารอย่างหนึ่งประการที่สองกิเลสมานั้นได้อธิบายบ้างแล้วในเรื่องกิเลสภาระกิเลสเป็นตัวการสำคัญแห่งความทุกข์ทั้งมวลเป็นต้นข้าวแห่งความชั่วทุกอย่างการทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่วนั้นเพราะมีกิเลสเป็นมูลเป็นตัวบงการอยู่เบื้องหลังคนจะทำความดีแต่ทำได้ไม่ตลอดหรือไม่สามารถทำให้ดีเท่าที่ต้องการได้ก็เพราะกิเลสนี้เองมันเป็นสภาพที่เป็นปรปักษ์อย่างร้ายแรงและโดยตรงต่อความดีงามดังนั้นจึงจัดเป็นมารประการที่3อภิสังขารมารนั้นท่านหมายเอาสภาพที่ปรุงจิตให้เป็นบาปอกุศลวิตกเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกนั่นเองเป็นสิ่งกลางกั้นคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกั้นจิตให้เหินห่างจากสมาธิในที่อื่นเมื่อพูดถึงอภิสังขารท่านหมายเอาทั้งบุญและบาปทั้งที่ปรุงให้ดีและให้ชั่วความดีเป็นบ่วงอย่างหนึ่งเหมือนกันความชั่วก็เป็นบ่วงลองนึกถึงโซ่ที่ทำด้วยเหล็กและโซ่ที่ทำด้วยทองคำแม้สิ่งที่นำมาจะนำมาทำจะต่างกันแต่มันก็คือโซ่นั่นเองมีอนุภาพในการผูกมัดเหมือนกันมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ต้องตายเพราะทองคำไปแย่งทองคำผู้อื่นบ้างถูกแย่งทองคำจากตนบ้างภาระที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาจึงชี้ไปที่ความหลุดพ้นจากบ่วงทั้งปวงทั้งดีและชั่วปุญญาปาปะไปฮีโนผู้ละได้แล้วทั้งบุญและบาปเป็นคุณบทอย่างหนึ่งของพระอรหันต์ประการที่4ความตายคนบางคนอยู่ในวัยที่กำลังทำคุณงามความดีได้มากและกำลังทำความดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อสังคมต่อประเทศชาติแต่ความตายมาพรากเอาไปเสียอย่างนี้จะไม่ให้เรียกความตายว่าเป็นมารแล้วจะให้เรียกอย่างไรอันหนึ่งบางคนมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมหรือก้าวขึ้นสู่ความดีอย่างสูงแต่มัจจุราชก็มาพาตัวไปเสียก่อนตัวอย่างในประวัติของพระพุทธเจ้าก็คือท่านอาลาราดาบทและอุทกดาบทถ้าท่านทั้งสองไม่ด่วนตายเสียก่อนมีชีวิตอยู่จนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจะต้องได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนเพราะได้อบรมจิตมาอย่างสูงแล้วเหมาะแก่การรับธรรมเทศนาเพื่อการตรัสรู้มีตัวอย่างอื่นๆอีกมากประการที่5เทวปุตตมานท่านหมายเอาเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิคอยกางกั้นกันแกล้งคนทำความดีมิให้โอกาสอันงามแก่ผู้ตั้งใจทำความดีตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเวลานี้นอกจากมาร4อย่างข้างต้นแล้วสิ่งขัดขวางอื่นๆเรียกว่าเทวปุตตมารได้ทั้งหมดเช่นผู้ใหญ่ที่มีจิตริษยาขัดขวางการทำความดีของผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ที่รู้เท่าไม่ถึงการนำผู้น้อยไปในทางผิดสามีที่คอยล้างผลาญคุณความดีของภรรยาหรือภรรยาที่ขัดขวางความรุ่งเรืองก้าวหน้าของสามีลูกที่ทำลายเกียรติยศของวงศ์สกุลเป็นต้นสิ่งดังกล่าวมาทั้ง5ประการนี้เป็นมารคอยขวางกั้นความก้าวหน้าของมนุษย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งด้านความเจริญอย่างโลกโลกและความเจริญทางจิตใจคนที่จะก้าวไปสูงจะต้องรบกับมารและชนะมารได้แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองจะตรัสรู้ก็ต้องทรงรบกับมาร พระองค์ได้ชัยชนะจึงทรงพระนามอย่างหนึ่งว่าพระพิชิตมารย้อนกล่าวถึงเรื่องความตายตามพระคาถาเบื้องต้นที่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดในท้องฟ้ามหาสมุทรภูเขาลำน้ำไพรหรือที่ใดก็ตามย่อมไม่มีโอกาสพ้นจากความตายไปได้พระคาถานี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัททรงปรารภพระเจ้าสุปปพุทธะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าสุปปพุทธะสากยะพระเจ้าสุปปพุทธะสากยะนั้นผูกอาฆาตในพระศาสดาด้วยเรื่องสองเรื่องคือ 1. พระศาสดาทรงทอดทิ้งพระนางยโสธราออกบวชวงเล็บเปิดพระนางยโสธราเป็นธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะวงเล็บปิด 2. เมื่อพระเทวทัตออกบวชพระเทวทัตตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดพระเทวทัตเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุปปพุทธะพระเจ้าสุปปพุทธะทรงดำริอยู่อย่างนี้จึงโกรธแค้นในพระพุทธเจ้ามากวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จไปเสวยในที่นิมนต์แห่งหนึ่งพร้อมด้วยภิกษุสาวกจำนวนมากพระเจ้าสุปปพุทธะเสด็จมาประทับนั่งขวางทางอยู่พวกราชบุรุษกราบทูลว่าพระศาสดาเสด็จมาพระเจ้าสุปปพุทธะตรัสว่าพวกเจ้าจะล่วงหน้าไปก่อนไปบอกพระสมณะโคดมว่าพระสมณะโคดมหาใหญ่กว่าเราไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ทางแก่พระสมณะโคดมนั้นดังนี้แล้วนั่งเสวยน้ำจันเฉยอยู่น้ำจันก็คือเหล้าแม้พวกมหาเล็กจะทูลขอให้หลีกทางสักเท่าใดก็หาทรงยินยอมไม่พระศาสดาเมื่อมาได้ทางก็เสด็จกลับพระเจ้าสุปปพุทธะทรงจารบุรุษไปว่าลองไปฟังดูว่าพระสมณะโคดมตรัสอะไรบ้างพระศาสดาเสด็จกลับมาทรงแย้มพระโอษฐ์เล็กน้อยพระอานนทูลถามว่าทรงแย้มพระโอษฐ์เพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในวันที่7นับแต่วันนี้พระเจ้าสุปปพุทธะจะถูกแผ่นดินสูบที่ใกล้เชิงบันไดภายในปราสาทนั่นเองราชบุรุษกลับมาทูลความนั้นแด่พระเจ้าสุปปพุทธะพระองค์ตรัสว่าต่อไปนี้เราจะจับผิดในคำของพระสมณะโคดมดังนี้เสด็จขึ้นอยู่บนปราสาทชั้นที่7ทรงตั้งยามรักษาการไว้เลือกแต่ผู้มีกำลังดีทั้งสิ้นรับสั่งว่าหากพระองค์จะเสด็จลงไปด้วยความพลั้งเผลอก็ให้ช่วยกันดึงไว้อย่าให้ลงไปจนกระทั่งถึงวันที่8พระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระเจ้าสุปปพุทธะอย่าว่าแต่เพียงนั่งอยู่บนปราสาทเลยแม้จะหอกขึ้นไปในอากาศแล่นเรือไปในมหาสมุทรก็ตามเข้าไปอยู่ในซอกเขาก็ตามจะต้องถูกแผ่นดินสูบในที่ที่เรากล่าวแล้วนั่นเองคำพูดของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เป็นสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าณอันตริเคณสมุดดะดะเชเช่นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อไปเป็นวรรคที่10ทันทวรรควรรณนาว่าโดยอัตยาหรือโทษเอาตนเข้าไปเปรียบพระพุทธภาษิตสัพเพตสันติทันทัสสะสัพเพพายันติมัจจุโนอัตตานังอุปมังกัตตวานะหะเนยะนะคาตะเยแปลความว่าสัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออัตยากลัวต่อความตายบุคคลน้อมตนเข้าไปเปรียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่าอธิบายความรักตนเป็นสิ่งธรรมดาอย่างหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายกล่าวให้แคบเข้าคือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั่วไปความรักตนมีเหนียวแน่นกว่าความรักอย่างอื่นสมดังพระพุทธภาษิตในสังยุตตานิกายโกศลสังยุตว่าสัมภาทิสาอนุปริคัมมะเจตสาเนวัชคาปิยะตะระมัตตนากวจิเอวัมปิปุถุอัตตาเปรสังตัสมานะหิงเซปรังอัตตกาโมเอาใจพิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้วยังไม่พบใครอื่นในที่ไหนอันจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของผู้อื่นก็เป็นที่รักของเขามากเหมือนกันผู้รักตนจะไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นพระพุทธภาษิตเหล่านี้ตรงกันกับที่คนไทยชอบพูดว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราและตรงกับที่ขงจื้อพูดว่าจงทำต่อผู้อื่นทำนองเดียวกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทำต่อท่านคำพูดของขงจื้อกับของพระเยซูนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเป็นแต่ขงจื้อกล่าวว่าจงทำ ส่วนพระเยซูกล่าวว่าอย่าทำพระเยซูสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นส่วนขงจื้อสอนให้ทำสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าทรงย้ำมากในเรื่องนี้ศาสนาแห่งพระองค์เป็นศาสนาแห่งความไม่เบียดเบียนคืออหิงสาปรโมธรรมโมทรงยกย่องว่าความไม่เบียดเบียนการเป็นธรรมอันเลิศทรงยอมแม้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนแต่ไม่ได้ทรงเบียดเบียนตอบในพระประวัติของพระองค์มีหลายครั้งที่ถูกเบียดเบียนใส่ร้ายทั้งเรื่องฆ่าคนและเรื่องผู้หญิงแต่ทรงเอาชนะด้วยความอดทนความสงบความนิ่งปล่อยให้กรรมที่บุคคลนั้นๆก่อขึ้นหันมาลงโทษผู้ก่อเองการใส่ความใส่ร้ายป้ายโทษให้ผู้อื่นนั้นเหมือนการเสกเสือขึ้นมาให้กัดคนอื่นเมื่อมันกัดคนอื่นไม่ได้มันก็หันมากัดเจ้าของที่เสกมันขึ้นมาเข้าทำนองเรียนผูกไม่รู้จักเรียนแก้ตัวอย่างพระเทวทัตนางจินจมานวิกาเป็นต้นคัมภีร์อุปนิสัตศาสดามหาวีระล้วนส่งเสริมและสอนเรื่องอหิงสาทั้งสิ้นนักปรัชญาสมัยใหม่ในศตวรรษที่20แห่งคริสตกาลเช่นมหาตมะคานธีก็ย้ำเรื่องอหิงสาเหมือนกันแต่คานธียอมให้ฆ่ายุงและสัตว์ร้ายที่ทำลายชีวิตคนได้คานธีถือว่าการกระทำเช่นนั้นเพื่อช่วยชีวิตเราเองและไม่ถือเป็นการเบียดเบียนคานธีอนุญาตแม้การฆ่าคนในบางกรณีตัวอย่างเช่นคนบ้าถือดาบวิ่งฆ่าคนอยู่ตามถนนไม่มีใครสามารถจับเขาทั้งเป็นได้ใครสามารถฆ่าคนเช่นนั้นได้ไม่ถือว่าเป็นการทำความชั่วตรงกันข้ามกลับได้รับสดุดีจากกลุ่มชนและถือว่าเป็นผู้มีความกรุณามีใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมคานธีกล่าวว่าอหิงสาจะต้องแสดงออกทางความรักการช่วยเหลือสังคมความเสียสละและความกล้าอหิงสาจะต้องถูกทำลายลงโดยความคิดชั่วทุกๆอย่างโดยความเกลียดชังและโดยความหวังร้ายอย่างไรก็ตามคานธีถือว่าอหิงสาไม่ใช่ความขี้ขลาดอย่างแน่นอนตรงกันข้ามมันเป็นความกล้าหาญอยู่ในตัวเองเป็นอาวุธสำคัญที่ใช้ต่อสู้ความชั่วร้ายบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนย่อมเป็นผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเป็นคนกล้าหาญพร้อมอยู่เสมอที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิตตนเพื่อคุณความดีแต่คนขลาดจะปฏิบัติตามอหิงสาธรรมมิได้เลยเขาไม่เคยยอมเสียสละชีวิตเพื่อสิ่งใดเลยอันหนึ่งคนกลัวตายนั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติอหิงสาธรรมจริงๆไม่ได้คานธีถือว่าความกล้าเป็นลักษณะที่สำคัญของอหิงสาบุคคลผู้พร้อมอยู่เสมอที่จะตายย่อมไม่กลัวอะไรเลยแน่นอนทีเดียวอาวุธเป็นเครื่องหมายแห่งความขลาดคนกล้าหาญแท้จริงนั้นย่อมพร้อมเสมอที่เผชิญอันตรายพร้อมเสมอที่จะได้รับทุกข์และยังจะทำใจให้รักผู้ทำผิดเสียอีกด้วยขอนำมติของคานธีเสนออีกประโยคหนึ่งคานธีกล่าวว่าบุคคลผู้มีบ้านเรือนมั่งคั่งมีรถยนต์และหวงแหนร่างกายนั้นจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียน non-violent ที่แท้จริงหาได้ไหมบุคคลจะปฏิบัติธรรมนี้ให้ได้อย่างแท้จริงจะต้องเสียสละความต้องการทุกอย่างแม้แต่ร่างกายก็ถือว่าเรามีอยู่เพื่อรับใช้สังคมเท่าที่มันยังใช้การได้อยู่ยิ่งพูดไปไอหิงสาของคานธีก็ยิ่งสูงขึ้นไปทุกทีคานธีอาจปฏิบัติได้แต่คนทั่วไปปฏิบัติได้ยากเหลือเกินและดูเหมือนว่าไอหิงสาเบื้องต้นของคานธีจะขัดกับไอหิงสาในขั้นสูงอยู่บ้างเช่นในเบื้องต้นยอมอนุญาตให้ฆ่าสัตว์บางอย่างได้แต่ต่อมากล่าวอหิงสาสูงจนว่าบุคคลจะต้องยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของตนเพื่ออหิงสาอย่างไรก็ตามธรรมข้อนี้คือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นได้รับการยกย่องในทุกศาสนาและแม้ในหมู่กัลยาณชนก็ถือว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นความดีของสังคมสังคมใดไม่มีการเบียดเบียนกันสังคมนั้นย่อมมีความสงบสุขพระศาสดาตรัสพระภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีซึ่งแปลว่าพวก6คนมีเรื่องย่อดังนี้ในสมัยหนึ่งภิกษุสัตตรสะภัคคีคือภิกษุพวก17คนซ่อมแซมเสนาสนะเพื่ออยู่อาศัยเองแต่เมื่อซ่อมเสร็จแล้วพวกภิกษุฉัพพัคคีคือพวก6ไล่ให้พวก17ออกจากเสนาสนะอ้างว่าพวกตนอายุพรรษามากกว่าเสนาสนะพวกนั้นควรถึงแก่ตนเมื่อพวก17ไม่ยอมเพราะอ้างว่าพวกตนซ่อมแซมไว้พวก6จึงตีพวก17พวก17ร้องไห้ลั่นวิหารพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัส โอวาทภิกษุพวกหกว่าธรรมดาภิกษุไม่ควรทำอย่างนั้นภิกษุใดทำคือตีกันเป็นอาบัติปาจิตตีดังนี้แล้วทรงบัญญัติปหานทานสิกขาบทคือข้อห้ามการประหารกันและทรงประทานพระโอวาทต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมหวาดหวั่นต่ออาทยาย่อมกลัวต่อความตายชั้นใดแม้สัตว์เหล่าอื่นก็เหมือนกันย่อมกลัวต่ออาทยากลัวต่อความตายรู้ดังนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมต่อไปด้วยพระคาถาว่าสัพเพตสันติทันทสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวว่าคำว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายนั้นหมายเอาสัตว์ทั่วไปยกเว้น4พวกคือ1ช้างอาชาใน2ม้าอาชาใน3โคอุสุภราช4พระขีณาสพสัตว์3พวกแรกไม่กลัวตายเพราะมีสกายทิฏฐิจัดคือมีความทนงตนจัดส่วนพระขีณาสพไม่กลัวตายเพราะละสกายทิฏฐิได้แล้วไม่มีความทนงตนเลยชีวิตเป็นที่รักพระพุทธภาษิตสัพเพตสันติทันทัสสะสัพเพสร้างชีวิตังปิยังอัตตานังอุปมังคตวานะหะเนยะนะคาตะเยแปลความว่าสัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออาทยาชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงบุคคลเอาตนเข้าเปรียบอย่างนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรให้ผู้อื่นฆ่าอธิบายความข้อความอื่นๆได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้ต่อไปนี้จะพรรณนาเฉพาะข้อว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงชีวิตคือความเป็นอยู่ความอยู่หรือความเป็นถ้าจะถามว่าชีวิตคืออะไรคือถามความหมายของชีวิตก็จะได้คำตอบเป็นอันมากนักคิดนักเขียนทั้งชาวตะวันออกและตะวันตกได้ให้คำนิยามคำว่าชีวิตไว้มากจนสับสนจนในที่สุดเราไม่อาจรู้ได้แน่นอนว่าชีวิตคืออะไรท่านที่ตอบส่วนมากก็ตอบตาม experience ของตนตนมีความรู้สึกอย่างไรต่อชีวิตก็ตอบไปอย่างนั้นหาได้หาเหตุผลสากลแต่ประการใดไม่ท่านขมขื่นต่อชีวิตมาก็ให้คำจำกัดความชีวิตไปในทางขมขื่นท่านที่พบความหวานชื่นของชีวิตมาก็ให้คำจำกัดความชีวิตไปทำนองนั้นท่านที่เห็นชีวิตเป็นของกลางๆก็มีได้อ่านคำนิยามอันมากมายของคำชีวิตแล้วอยากจะให้คำตอบตรงตัวว่าชีวิตคือชีวิตมันไม่สามารถให้คำจำกัดความได้เพราะมีมากแง่มากมุมละเกินทำนองเดียวกับที่ G.E. Moore คือเป็นคนหนึ่งในบรรดาพวกสัจจนิยม realist มีชีวิตอยู่ราวปีคริสตศักราช1873เป็นชาวอังกฤษเขาเป็นศาสตราจารย์ทางจิตปรัชญา mental philosophy และตรรกวิทยาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นฝ่ายค้านอย่างรุนแรงซึ่งความเชื่อถือตามประเพณีนิยมในทางเมตาฟิสิกส์ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือ Principia Ethica และ Philosophical Studies ผู้เขียน G.E. Moore ให้ทัศนะว่าคำว่าความดีนั้นให้คำจำกัดความไม่ได้ความดีก็คือความดีไม่รู้จะให้คำจำกัดความอย่างอื่นได้อย่างไรการพยายามให้คำจำกัดความมีแต่จะนำไปสู่ความผิดมัวกล่าวว่าสีเหลืองก็คือสีเหลืองชั้นใดความดีก็คือความดีชั้นนั้นถ้าจะถามว่าพระพุทธศาสนามีทัศนะต่อชีวิตอย่างไรคำถามนี้ตอบง่ายชาวพุทธแทบทุกคนรู้คือพระพุทธมติเห็นว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์อริยสัจข้อที่หนึ่งของพระพุทธองค์ก็เริ่มต้นด้วยทุกข์แต่ทรงสอนวิธีแก้ทุกข์สาเหตุของทุกข์และทางดับทุกข์ไว้พร้อมเสร็จหากไม่ได้ทรงสอนอริยสัจ3ข้อหลังไว้พระพุทธศาสนาก็คงเป็นทุนิยม pessimism มองชีวิตในแง่ร้ายถึงกระนั้นนักปราชญ์ของชาวตะวันตกบางคนก็ยังมองพระพุทธศาสนาไปในแง่ทุนิยมเพราะการกล่าวว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์นั้นมองในแง่ปรมัตถธรรมคือระดับธรรมที่สูงขึ้นไปชีวิตไม่ใช่อย่างเดียวกันกับทุกข์และไม่ใช่ต่างกันกับทุกข์แต่เพราะอาศัยชีวิตความทุกข์จึงเกิดขึ้นเหมือนคลื่นกับมหาสมุทรไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่ได้ต่างกัน แต่เพราะอาศัยลมพัดทะเลจึงมีคลื่นขึ้นเมื่อลมไม่มีคลื่นก็หายไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันกับทุกข์และไม่ได้ต่างจากทุกข์แต่เพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยเบื้องต้นและมีลมคือกิเลสเป็นปัจจัยสนับสนุนความทุกข์จึงเกิดขึ้นถ้าชีวิตเป็นอย่างเดียวกันกับทุกข์พระอริยเจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็มิอาจเหินห่างจากทุกข์ได้ถ้าชีวิตคนละอย่างจากทุกข์คือแยกกันเด็ดขาดจากทุกข์บุคคลก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกข์แม้จะมีกิเลสมากมายเพียงใดก็ตามเหมือนภูเขาไม่เคยมีคลื่นแม้จะมีลมพัดมากมายเพียงใดเพราะภูเขาแยกออกเด็ดขาดจากน้ำทะเลรวมความว่าชีวิตทุกข์กิเลสในวงเล็บขันธ์เท่ากับชีวิตเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ซึ่งกันและกันข้อความในพระพุทธศาสนาที่ว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนั้นท่านหมายเอาขันธ์5คือขันธ์เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากขันธ์5แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับขันธ์5เป็นก้อนทุกข์เป็นที่จับเกาะของทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เป็นบ่อใหญ่เป็นบ่อเกิดใหญ่ของทุกข์ถ้าจะถามว่าชีวิตเกิดขึ้นอย่างไรข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงตอบไว้ในอินทกสูตรสังยุตตนิกาย สคาทวรรคว่าดังนี้ปฐมังกลลังโหติกลลาโหติอัพพุทังอัพพุทาชายติเปสิเปสินิปัตตตยีคโนคณาปะซ่าฆ่าชายติเกซ่าโลมานาฆ่าปิจะยันจะสะพุนชติมาตาอันนางปานัญจะโภชนังเตนะโซตัทธยาเปติมาตุกุจฉิคโตนะโรเริ่มแรกเป็นกลละคือเซลล์จากกลละเป็นอัพพุทะคือก้อนเนื้อเหลวจากอัพพุทะเป็นเปสิคือก้อนเนื้อนุ่มจากเปสิเป็นคณะคือก้อนเนื้อแข็งจากคณะเป็นปัญจสาขาคือรูปศีรษะมือและเท้าผมขนเล็บเกิดตามขึ้นมามารดาของเด็กนั้นบริโภคโภชนะคือข้าวน้ำอย่างใดเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาย่อมเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวน้ำนั้นเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเด็กได้อาหารจากแม่ทางสายสะดือเป็นอาหารสำเร็จรูปที่เขานำเข้าไปเลี้ยงชีวิตได้เลยไม่ต้องย่อยอีกนั่นคือเลือดเด็กจึงได้รับเลือดแม่ในขณะปฏิสนธิครั้งหนึ่งและในขณะอยู่ในครรภ์ได้รับเลือดแม่ทางสายสะดืออยู่ตลอดเวลาขณะตั้งครรภ์ท่านจึงให้มารดาเว้นอาหารรสจัดทุกอย่างเช่นเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรในเมื่อสมัยนั้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีเลยคำตอบก็คือทรงรู้ได้ด้วยพระญาณอันลุ่มลึกและละเอียดยิ่งกว่าเครื่องมือและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เสียอีกเป็นความรู้ตรงยิ่งกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถรู้ได้ทะลุปรุโปร่งในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายชีวิตและจิตใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงสัพเพสร้างชีวิตังปิยังความรักชีวิตเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ไม่ว่าชีวิตจะต่ำช้าเลวทรามสักปานใดในสายตาของคนอื่นแต่มันจะต้องเป็นที่รักแห่งเจ้าของมิฉะนั้นแล้วฉไหนเล่าคนจึงถนอมชีวิตเป็นนักหนายอมสละทุกสิ่งทุกอย่างนอกกายเพื่อรักษาชีวิตความรักตนเป็นความรักที่สูงกว่าความรักอย่างอื่นนัตถิอัตตะสมังเปมังจริงอยู่เรามักได้ยินคนพูดเสมอว่ารักคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งกว่าตนที่เป็นอย่างนั้นอาจมีได้แต่ใครจะปฏิเสธเล่าว่าคนนั้นหรือสิ่งนั้นมิได้เกี่ยวเนื่องโดยตนหรือมิได้เป็นความสุขอย่างสูงของตนที่ได้ทำเช่นนั้นที่กล่าวนี้หมายถึงขั้นธรรมดาสามัญคือสำหรับชาวโลกทั่วไปแต่คนที่ได้อบรมใจอย่างสูงแล้วอาจรักคุณธรรมความดียิ่งกว่าชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความดีเพื่อธรรมพระพุทธภาษิตที่ทรงสอนในเรื่องนี้ก็มีอยู่เช่นพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะจะเชทนังอังคะวรสะเหตุพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอังกังจะเชชีวิตังรักขมาโนพึงสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความดีอังคังทนังชีวิตันจาปิสับบังจะเชนโรธรรมนุ มนุสสรันโตพระพุทธเจ้าทรงยกย่องธรรมไว้สูงเหนือทรัพย์อวัยวะและชีวิตชีวิตที่ปราศจากธรรมเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าเป็นโมฆะชีวิตบุคคลนั้นเป็นโมฆะชนหรือโมฆะบุรุษอย่างไรก็ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงนั้นพิจารณาตามท้องเรื่องแล้วมุ่งให้บุคคลเว้นการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นเพราะชีวิตของใครๆก็รักพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุฉัพพัคคีคือพวกหกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงห้ามการประหารดังกล่าวแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้พวกภิกษุฉัพพัคคีจึงเงือดเงื้อมือเพื่อประหารภิกษุสัตตระสะภัคคีคือพวก17พระศาสดาทรงทราบจึงทรงห้ามการเงือดเงื้อภิกษุใดทำต้องอาบัติปาจิตตีทรงบัญญัติตระสัตติกะสิกขาบทคือข้อบัญญัติห้ามเงือดเงื้อฝ่ามือเพื่อประหารผู้อื่นแล้วทรงประทานพระโอวาทว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งกลัวต่ออาทยาชีวิตย่อมเป็นที่รักของ

ผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้ใคร่สุขเหมือนกันให้เดือดร้อนผู้นั้นละไปแล้วย่อมไม่ได้สุขส่วนผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาละไปแล้วย่อมได้สุขอธิบายความความสุขเป็นสิ่งหวานใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ต้องการของสัตว์ทั้งหลายตามตัวอักษรความสุขแปลว่าทนได้ง่ายตรงกันข้ามกับความทุกข์ซึ่งแปลว่าทนได้ยากรวมความว่าต้องทนทั้งสองอย่างแต่ความสุขทนได้ง่ายความทุกข์ทนได้ยากอีกอย่างหนึ่งความสุขท่านแปลว่าขุดเสียซึ่งความทุกข์ทางกายทางใจสำนวนไทยจึงพูดว่าความสบายกายสบายใจบางท่านกล่าวว่าความสุขเป็นจุดหมายปลายทางแห่งพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์คือมนุษย์จะทำสิ่งใดก็ตามย่อมมุ่งเอาความสุขเป็นเบื้องหน้าแม้การยอมลำบากในบางอย่างก็เพื่อให้มีความสุขในอนาคตเราจึงมักได้ยินเสมอว่าลำบากไปก่อนเถิดจะได้สบายเมื่อปลายมือหรือสุภาษิตไทยที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็ความหมายว่าให้ยอมทนทุกข์ในวันนี้เพื่อสบายในวันหน้าดูเหมือนว่าทุกคนต้องการความสบายกันทั้งนั้นจึงพากันแสวงหาความสบายความพอใจบางคนก็แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครบางคนแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นพวกหลังนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าจะไม่ได้รับความสุขจริงกลับจะได้รับทุกข์ตอบแทนเสียอีกความสุขความพอใจกับความดีจะวินิจฉัยในเรื่องความสุขความพอใจและความดีสักเล็กน้อยบางพวกถือว่าสิ่งใดเป็นความพอใจสิ่งนั้นให้ความสุขสิ่งใดเป็นความสุขคือมีผลออกมาเป็นความสุขสิ่งนั้นเป็นความดีโดยในนี้ความสุขความพอใจและความดีเป็นอย่างเดียวกันอีกพวกหนึ่งถือว่าความสุขความพอใจไม่ใช่สิ่งเดียวกับความดีสิ่งที่มีผลออกมาเป็นความสุขไม่ใช่เป็นความดีเสมอไปถ้าความดีคือความสุขความพอใจแล้วการหาความดีก็ง่ายมากเพียงแต่ปล่อยตนให้จมอยู่กับความเพลิดเพลินในกามอารมณ์ก็พอแล้วอันหนึ่งมนุษย์เราต้องการความสุขอย่างเดียวเท่านั้นหรือพวกสุขนิยมคือพวกฮิโดนิสหรือฮิโดนิซึมถือว่าความสุขหรือความรู้สึกสุขประการเดียวเท่านั้นเป็นคุณค่าอันสูงสุดส่วนที่ตรงกันข้ามเป็นความชั่วหรือเลวกลุ่มของนักคิดพวกนี้ที่ปรากฏคือเจแบนแทมD.S. Mill และ H. Sidwick เป็นต้นเป็นบุคคลในคริสตศตวรรษที่19ทั้งนั้นพวกฮิโดนิสหรือพวกสุขนิยมนี้ถือว่าความดีคือความสุขความพอใจสิ่งใดให้ความสุขความพอใจสิ่งนั้นดีสิ่งใดให้ความทุกข์ความเดือดร้อนสิ่งนั้นไม่ดีแต่อีจีมัวร์นักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์สำคัญแห่งคริสตศตวรรษที่19ได้ค้านความเห็นนี้อย่างจริงจังเขากล่าวว่าความสุขความพอใจกับความดีนั้นเป็นคนละเรื่องกันเขายืนยันว่าความดีต้องเป็นความดีในตัวมันเอง good in themselves คือสิ่งอันใดที่ดีก็ดีที่ไม่ดีก็ไม่ดีการเอาความทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นในภายหลังมาวัดก็ดีมาวัดดีหรือชั่วนั้นไม่ถูกจริงอยู่พวกสุขนิยมสมัยปัจจุบันเห็นว่าความรู้คุณธรรมต่างหากเป็นความดีวงเล็บเปิดอย่างไรก็ตามมันเป็นเครื่องให้บรรลุถึงความสุขความพอใจอยู่นั่นเองวงเล็บปิด J.S. Mill ยืนยันว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆในชีวิตนั้นคือความสุขความพอใจดังนั้นความดีจึงควรตีค่าให้เท่ากับความสุขกับความพอใจแต่ Mill ก็ยอมรับเหมือนกันว่าชีวิตของนักปราชญ์ควรจะสูงส่งกว่าชีวิตของพวกหาความสุขทางสัมผัสทางเนื้อหนังพระพุทธศาสนาได้ยอมรับความสุข10ชั้นเป็นการบ่งอยู่ในตัวว่าความสุขคืออะไรบ้างกล่าวโดยย่อมี3ภูมิหรือ3ชั้น plane of grade ชั้นที่1กามสุขได้แก่ความสุขของผู้ยังเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยกามเช่นสัตว์มนุษย์และเทวดาเรียกว่าพวกกามาวจรภูมิ the plane of the world of desire เป็นความสุขชั้นหยาบชั้นที่2ชั้นสุขมี8ขั้นละเอียดประณีตขึ้นไปตามลำดับระดับนี้คือความสุขของท่านผู้ได้ฌานเรียกว่ารูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ The plane of the form and formless ชั้นที่3นิพพานสุขความสุขที่ได้จากการบรรลุนิพพานคือการดับกิเลสเป็นขั้นมี4ขั้นมีความสุขอันเกิดจากโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นมองตามทัศนะนี้จะ

0: ว่าพระพุทธศาสนามองความสุขในแง่กว้างคือยอมให้ทั้งโลกียสุขและโลกุตรสุขยอมให้ทั้งสามิสุขและนิรามิสุขแต่พระศาสดาทรงติงว่าโลกียสุขและสามิสุขนั้นยังเจืออยู่ในทุกข์จึงไม่ใช่สุขแท้จริงส่วนโลกุตรสุขหรือนิรามิสสุขนั้นเป็นสุขบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมความสุขอย่างหลังมากคือทรงเสริมโลกุตระสุขพูดไปคล้ายของเทียมกับของแท้ของเทียมก็พอใช้ไปได้เหมือนกันแต่ไม่ดีเหมือนของแท้ของแท้จึงดีกว่าของเทียมอยู่เสมอความสุขอย่างโลกคือโลกียสุขเป็นสุขเทียมส่วนนิพพานสุขหรือโลกุตระสุขเป็นสุขแท้อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาย้ำเรื่องการหาความสุขโดยการไม่เบียดเบียนการหาความสุขใส่ตนบนความทุกข์ของผู้อื่นนั้นไม่เป็นธรรมเป็นการเบียดเบียนเพราะผู้อื่นก็ใคร่สุขเหมือนกันความจริงความสุขไม่ต้องหาไกลเลยมันอยู่ในตัวในใจของเรานี่เองเพียงทำใจให้สงบวันละ5นาที10นาทีก็มีผลเป็นความสุขคุ้มไปทั้งวันคนหาความสุขไม่เป็นชอบแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตัวอย่างการหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกเพลิดเพลินการขโมยปล้นทรัพย์ผู้อื่นทำร้ายเจ้าทรัพย์การประพฤติผิดในกามการหลอกลวงทำความเสียหายหักล้างประโยชน์ของผู้อื่นเป็นต้นส่วนบัณฑิตผู้หาความสุขใส่ตนบนความสุขของผู้อื่นคือกระทำกรรมอันก่อให้เกิดความพอใจด้วยกันทุกฝ่ายเช่นการให้อภัยทานในชีวิตสัตว์และคนการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อผู้ขัดสนหรือบริจาคทรัพย์แก่ผู้ขาดแคลนเป็นครั้งคราวการช่วยคุ้มครองสามีหรือภรรยาของผู้อื่นมิให้ประพฤติผิดพลาดในกามการพูดคำจริงคำมีประโยชน์คำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีเป็นต้นก็ให้เกิดความชื่นบานด้วยกันทุกฝ่ายพระพุทธภาษิตเรื่องนี้พระศาสดาตรัสที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภเด็กหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเด็กหลายคนเช้าวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จเข้าไปในเมืองสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตระหว่างทางได้ทรงพบเด็กหลายคนกำลังตีงูเรือนอยู
1: ่มีความสุขกับการทำงานมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในการดำเนินชีวิตตลอดไปนะท่านผู้ว่านะดีมากเลยดีมากเลยทุกคนสุขใจเลยพอพูดดูง่ายเลยมาช่วยกันดูแลสัตว์น้ำมาช่วยกันดูแลวัดวาเนอะเดี๋ยวท่านผู้ว่าอยู่ทานข้าวกันซะก่อนนะนะอยู่ทานข้าวในวัดซะก่อนได้ยังไงก็ทานข้าวสักนิดหน่อยก่อนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าอุดรแล้วก็ด้วยบารมีธรรมแห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในจังหวัดอุดรธานีทั้งหลายตั้งแต่องค์หลวงตามีครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่มากมายที่ผ่านจังหวัดอุดรธานีอยู่อุดรธานีเพราะนั้นถ้าเป็นผู้ว่าเข้ามาเป็นผู้ว่าอุดรธานีชาวอุดรธานีทุกคนก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ส่งจิตส่งใจรวมเป็นพลังอันหนึ่งที่หนุนส่งให้ท่านผู้ว่ามีกำลังจิตกำลังใจในการที่จะมาปกครองมาพัฒนาจังหวัดอุดรธานีให้มีความมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ขอให้ชีวิตของท่านผู้ว่าและคุณนายให้เป็นบุคคลผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บดำเนินชีวิตปฏิบัติหน้าที่การงานก็ให้ผ่านพ้นอุปสรรคทุกสิ่งทุกประการบทไปแล้วก็ประสบแต่ความสุขความเจริญในการปฏิบัติหน้าที่การงานในการรักษาครอบครัวให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไปก็ขอให้ท่านผู้ว่าแต่คุณนายเป็นบุคคลผู้ที่สังคมปรารถนาต้องการอย่างแท้จริง พราะเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อชาติบ้านเมืองต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงก็ขอให้ท่านผู้ว่าและคุณนายประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะเอานะรับพรรับพรเพราะเดี๋ยวท่านผู้ว่าอาจจะมีภาระหน้าที่ของประเทศชาติอีกก็พากันตั้งใจรับพรนะพากันตั้งใจรับพรยะถา

ปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามนิโชติรโส

0: อาจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปทั่วถึงเด้อทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากฉันเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ด้วยกันทุกฝ่ายเช่นการให้อภัยทานในชีวิตสัตว์และคนการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อผู้ขัดสนหรือบริจาคทรัพย์แก่ผู้ขาดแคลนเป็นครั้งคราวการช่วยคุ้มครองสามีหรือภรรยาของผู้อื่นมิให้ประพฤติผิดพลาดในกามการพูดคำจริงคำมีประโยชน์คำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีเป็นต้นก็ให้เกิดความชื่นบานด้วยกันทุกฝ่ายพระพุทธภาษิตเรื่องนี้พระศาสดาตรัสที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภเด็กหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเด็กหลายคนเช้าวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จเข้าไปในเมืองสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตระหว่างทางได้ทรงพบเด็กหลายคนกำลังตีงูเรือนอยู่งูเล็บเปิดงูเรือนคืองูประเภทงูเขียวงูลายสอเป็นต้นที่อาศัยอยู่ตามเรือนพิษไม่ร้ายงูเล็บปิดเมื่อตรัสถามว่าทำไมจึงตีมันพวกเด็กทูลตอบว่าเพราะกลัวมันกัดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพวกเธอใคร่ความสุขเพื่อตนแต่ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นหาควรไม่การกระทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขในอนาคตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสุขกามานิภูตานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเหมือนกังสดานปากขาดพระพุทธภาษิตมาโวจะพรุสร้างกันจิอุตตาปฏิวะเดยยุตังดุฆาหิสารัมภคทาปฏิดันดาภุสยยุตังสเจนเรสิเนเรสิอันตานังกังโซอุปะหะโตยธาเอสะพะโตสินิพานังสารัมโพเตนวิชติแปลความว่าท่านอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะพึงด่าว่าท่านตอบมาอันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกโทษต่างๆก็จะพึงโหนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทำทนไม่ให้หวั่นไหวคืออยู่อย่างสงบเสงี่ยมไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกังสดานที่ปากขาดเสียแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านอธิบายความคำหยาบนั้นคือคำที่ออกมาจากจิตหยาบกล่าวขณะที่จิตมีโทสะหรือโมหะกล่าวมุ่งร้ายให้โทษแก่ผู้อื่นฟังแล้วก่อความสะเทือนใจไม่ไพเราะหูลักษณะของคำหยาบเช่นคำด่าคำเสียดสีคำกระทบกระเทียบเปรียบเปรยคำประชดคำหยาบโลนท่านผู้อ่านคงเข้าใจลักษณะคำเหล่านี้ดีอยู่แล้วข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดคำทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าคำหยาบคำด่านั้นกดให้เขาต่ำลงเช่นว่าเขาเป็นสัตว์เป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นต้นคำเสียดสีคือคำพูดที่ผู้ฟังฟังแล้วรู้ว่าหมายถึงตนแม้ไม่ได้ออกชื่อโดยตรงคำกระทบกระเทียบเปรียบเปรยคือการนำเอาสิ่งอื่นมาเปรียบให้ผู้ฟังเข้าใจว่าหมายถึงตนเช่นจะเปรียบเปรยกับคนหัวล้านก็พูดถึงสิ่งล้อเลียนอื่นๆเป็นต้นคำประชดคือการยกให้สูงเกินจริงแต่เจตนาแฝงไว้ด้วยการดูหมิ่นน้ำเสียงก็บอกว่ามิได้ยกย่องจริงคำหยาบโลนคือคำพูดอันไม่สุภาพสองแง่สองงามคิดได้หลายทางแต่ส่วนมากมุ่งไปทางเพศโดยเฉพาะอวัยวะเพศและการประกอบกิจทางเพศคำหยาบที่พระศาสดาตรัสในพระคาถานี้หมายเอาคำด่าเพราะในท้องเรื่องภิกษุด่ากันว่าท่านทุศีลอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าท่านก็ทุศีลเหมือนกันพระศาสดาทรงโอวาทว่าอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเพราะจะได้รับคำหยาบตอบมาเหมือนกันเข้าทำนองลัพพติหันตาหันตารังเชตารังลัพพเทชยะอโกสโกจะอโกสังโรเซนตารันจะโรสโกผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบ ผู้ประทุษร้ายย่อมได้รับการประทุษร้ายตอบและผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบในบาที่3ตรัสว่าการกล่าวแข่งดีกันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การกล่าวแข่งดีคือการพูดอวดกันว่าใครจะพูดได้มากกว่าใครจะด่าได้แรงกว่าใครจะขุดเอาความชั่วของฝ่ายปรปักษ์มากล่าวได้มากกว่าหากความร้ายของเขาไม่พอก็หาใส่เข้าบ้างเรียกว่าใส่ร้ายหากยังดำไม่พอก็ป้ายสีเข้าไปเรียกว่าป้ายสีเพื่อให้ฟังดูรุนแรงเข้มข้นขึ้นเมื่อต่างฝ่ายต่างแข่งกันในเรื่องนี้การใส่ร้ายป้ายสีกันก็รุนแรงขึ้นเหมือนเอาโครนสาดเข้าหากันย่อมจะแปดเปื้อนกันฝ่ายละมากๆคนดูก็ชอบใจแต่ความย่อยยับตกอยู่แก่คนทะเลาะกันดังที่พระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุชาวเมืองโกสัมพีว่าเปรจนะวิชานันติมยะเมตถะยะมามหะเซเยจะตัทธะวิชานันติตะโตสัมมันติเมธคาคนพวกอื่นย่อมไม่รู้ดอกว่าพวกเราย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงนี้พวกใดรู้ความหมายมั่นของคนพวกนั้นย่อมสงบลงคือรู้ว่าเมื่อทะเลาะกันสาดโคลนเข้าหากันก็มีแต่ความย่อยยับด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้ดีแต่วิสัยโลกยากเหลือเกินที่จะให้คนกลมเกลียวกันได้ทั้งหมดเพราะต่างคนต่างยังมีกิเลสกันอยู่หน้าของคนบางหน้าของบางคนไม่ถูกกับตาของบางคนเสียงของบางคนไม่ถูกหูของคนบางคนท่าทางของบางคนไม่ถูกใจของคนบางคนมีการหมั่นไส้กันบ้างการกระทบกันบ้างเห็นมีอยู่ทุกสังคมไม่ว่าในสังคมใดที่คนในสังคมยังมีกิเลสอยู่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นคนมั่นคงสงบปากสงบเสียงของตนเสียคำด่าว่าใส่ร้ายป้ายสีก็จะสงบไปเองใครจะไปยืนตะโกนด่าภูเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนอันหนึ่งทรงเตือนให้สงบปากเสียงเหมือนกังสดานปากขาดตีไม่ดังกังสดานหรือเครื่องดนตรีประเภทกลองตะโพนที่เขาชอบตีก็เพราะตีแล้วมันดังถ้าลองตีดูทีสองทีมันไม่ดังใครก็ไม่อยากตีมันอีกเมื่อทำได้ดังนี้คำพูดแสดงการแข่งดีก็จะไม่มีใจสงบเพราะมีความมั่นคงเป็นพื้นฐานย่อมบรรลุนิพพานได้โดยไม่ยากเพราะท่านว่าใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงสมาหิโตยทาภูตังประชานาติพระพุทธเจ้าทรงย้ำแก่ภิกษุพุทธสาวกเสมอว่าอย่ากล่าวคาถาอันเป็นเหตุโต้เถียงทะเลาะวิวาทกันแต่จงกล่าวคาถาอันประกอบด้วยองค์10คือคาถาวัตถุ10คือกล่าวถึงเรื่องทานศีลเรื่องความสันโดษมักน้อยความเพียรปัญญาวิมุตติญาณนัทสนะการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะและความวิเวกคาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปไม่ควรกล่าวคาถานั้นคาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นควรกล่าวคาถานั้นนี่กล่าวโดยสรุปพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโกนททานมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระโกนททานเถระดำเนินความว่าตั้งแต่พระโกนททานบวชวันแรกทีเดียวมีสตรีคนหนึ่งเที่ยวติดตามท่านไปทุกคนทุกแห่งคนอื่นๆเห็นแต่ท่านไม่เห็นไม่ใช่สตรีจริงแต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นด้วยแรงกรรมที่ท่านเคยทำมาเมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในบ้านพวกชาวบ้านได้ถวายภิกษาแก่ท่านสองส่วนพร้อมพูดว่าส่วนหนึ่งเป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งเป็นของสตรีสหายของท่านถามว่าท่านเคยทำกรรมอะไรมาจึงเกิดมีภาพหลอกเกิดขึ้นเช่นนั้นเรื่องต่อไปนี้เป็นคำตอบปุพพกรรมของพระโกนททานในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปภิกษุสองรูปเป็นสหายกันกลมเกลียวกันเอื้อเฟื้อกันเสมือนหนึ่งว่าเกิดจากคันมารดาเดียวกันในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนมายุยืนภิกษุสาวกของพระองค์ร่วมประชุมกันทำอุโบสถปีละ1ครั้งหรือทุกๆ6เดือนวันหนึ่งภิกษุสองรูปนั้นออกจากที่อยู่ด้วยตั้งใจว่าจะไปทำอุโบสถที่โรงอุโบสถในระหว่างทางภิกษุรูปหนึ่งปวดอุจจาระจึงบอกสหายให้คอยอยู่ก่อนตนขอแวะทำสรีระกิจเล็กน้อยแล้วเดินเข้าไปในพุ่มไม้ ขณะนั้นเทวดาผู้เกิดในดาวดึงส์ท่านหนึ่งเห็นภิกษุทั้งสองรูปนั้นกลมเกลียวกันยิ่งนักอยากจะให้แตกกันเพราะนิสัยเกเรของตนจึงรีบลงมาปลอมเพศเป็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งเมื่อภิกษุทำสรีระกิจเสร็จแล้วเดินออกมาเทวดาในรูปของหญิงงามเดินออกมาจากพุ่มไม้ด้วยทำทีเป็นกล้าวมวยผมและจัดผ้านุ่งให้เรียบร้อยภิกษุไม่เห็นหญิงนั้นแต่สหายที่คอยอยู่เห็นเทวดารู้ว่าภิกษุผู้รอคอยเห็นพฤติกรรมของตนแล้วก็หายไปเมื่อภิกษุรูปนั้นเดินเข้ามาใกล้ภิกษุผู้รอคอยได้กล่าวขึ้นว่าผู้มีอายุศีลของท่านวิบัติเสียแล้วทำไมหรือท่านอีกรูปหนึ่งสงสัยข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมอันใดอันเป็นเหตุให้ศีลวิบัติเลยท่านไม่เห็นแต่ข้าพเจ้าเห็นอีกรูปหนึ่งพูดข้าพเจ้าเห็นหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งเดินตามหลังท่านออกมาจากพุ่มไม้เธอกล้าวผมเสียใหม่และจัดแจงผ้าหนุ่มให้เรียบร้อยการเข้าไปของท่านก็ไม่ใช่ประเดียวประดาวอาการอย่างนี้จะให้หมายความว่าอย่างไรนอกจากศีลของท่านได้ถึงความวิบัติกับสตรีนั้นแล้วท่านอย่าปฏิเสธเลยข้าพเจ้าเห็นกับตาเองภิกษุนั้นฟังแล้วมีอาการเสมือนหนึ่งว่าสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อมกล่าววิงวอนขอความเห็นใจว่าท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องวิบัติเลยข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมอย่างนั้นจริงๆแต่ภิกษุผู้สหายหาฟังไม่แตกกันต่างคนต่างแยกกันไปเมื่อถึงโรงอุโบสถภิกษุผู้เห็นไม่ปรารถนาทำอุโบสถร่วมเพราะถือว่าอีกรูปหนึ่งไม่มีศีลเสียแล้วเธอได้บอกแก่สงฆ์ในชุมนุมนั้นว่าได้เห็นมาอย่างไรส่วนภิกษุผู้ถูกกล่าวหาได้พยายามชี้แจงในที่ประชุมสงฆ์ว่ามิได้ทำกรรมอย่างนั้นมองไม่เห็นความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแม้เท่าเมล็ดงาจึงอ้อนวอนขอความเห็นใจจากสงฆ์เทวดาเห็นเรื่องเลยไปถึงอย่างนั้นจึงร้อนตัวกลัวกรรมจึงยืนอยู่ในอากาศประกาศความที่ตนต้องการทดลองความสามัคคีของท่านทั้งสองแล้วปลอมเพศเป็นสตรีมาทำอาการอย่างนั้นขอท่านทั้งสองจงทำอุโบสถร่วมกันเถิดภิกษุผู้เห็นจึงยอมทำอุโบสถร่วมแต่ความสนิทชิดเชื้อมิได้เหมือนเดิมเสียแล้วเมื่อสิ้นอายุพระภิกษุทั้งสองบังเกิดในเทวโลกฝ่ายเทวดาจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในอเวจีมหานรกหมกไหม้อยู่ในอเวจีพุทธันดรหนึ่งในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เกิดในเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญวัยได้บรรพชาอุปสมบทจำเดิมแต่วันที่ท่านบวชแล้วรูปสตรีปรากฏขึ้นตามไปเบื้องหลังของท่านภิกษุทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าโกณฑทานภิกษุทั้งหลายเห็นพระโกณฑทานเที่ยวไปอย่างนั้นคือมีสตรีตามหลังอยู่เสมอจึงรังเกียจฟ้องอนาถปินฑิกะเศรษฐีเจ้าของวัดเชตวันให้ไล่พระโกณฑทานออกเสียจากวิหารคือที่อยู่เศรษฐีถามว่าข้อพระศาสดาประทับอยู่มิใช่หรือเมื่อทราบว่าพระศาสดาประทับอยู่เศรษฐีจึงตอบพระทั้งหลายว่าถ้ากระนั้นพระศาสดาคงจะทรงทราบดีภิกษุทั้งหลายได้ฟ้องนางวิสาขาเจ้าของบุพพารามอย่างนั้นเหมือนกันนางได้ตอบเช่นเดียวกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีภิกษุทั้งหลายจึงทูลเรื่องนี้แก่พระเจ้าประเสนที่โกศลว่าภิกษุชื่อโกณฑทานเที่ยวไปโดยมีสตรีตามหลังอยู่เสมออย่างความเสียให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุทุกรูปขอพระองค์จงไล่ภิกษุนั้นออกเสียจากแคว้นพระเจ้าประเสนที่เสด็จมายังเชตวนารามพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากให้ราชบุรุษล้อมเสนาสนะที่อยู่ของพระโกณฑทานไว้ทรงผินพระพักตรงไปยังด้านหน้าของกุฏินั้นพระเถระได้ยินเสียงอึ่งขนึ่งจึงออกมายืนอยู่เบื้องหลังของท่านพระเถระทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงออกมาต้อนรับนั่งที่สมควรแห่งหนึ่งพระราชาเข้าไปหาพระเถระแต่ไม่ได้ทรงประคองอัญชลีไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นทรงตรวจดูทุกแห่งแม้ที่ใต้เตียงก็ไม่ได้ทรงเห็นจึงตรัสว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นสตรีผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังท่านขณะที่ท่านยืนอยู่หน้ามุกบัดนี้สตรีนั้นไปไหนเสียถวายพระพรอาตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระทูลตอบเมื่อพระราชาทรงยืนยันว่าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านก็ถวายพระพรว่าท่านไม่ได้เห็นพระราชาจึงนิมนต์ให้ท่านลองไปยืนที่หน้ามุกอีกมีสตรีปรากฏอยู่เบื้องหลังของท่านพระราชาเสด็จขึ้นไปเมื่อพระเถระนั่งลงต้อนรับภาพสตรีนั้นก็หายไป พระราชาให้คนดูทุกแห่งก็ไม่พบสตรีนั้นไปอยู่ที่ไหนพระคุณเจ้าโปรดบอกเถิดอาตมาภาพไม่เห็นมหาบพิตรแต่ข้าพเจ้าเห็นอยู่สักครู่นี้เองขอถวายพระพรคนทั้งหลายก็พูดกันอย่างนี้เหมือนกันแต่อาตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระราชาจึงขอให้พระเถระลองไปยืนดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นอีกคราวนี้ทรงแน่พระทัยว่าเป็นภาพหลอกหาใช่สตรีจริงไม่จึงตรัสกับพระเถระด้วยความกรุณาว่าพระคุณเจ้าการที่มีรูปอันเศร้าหมองแก่สมณเพศเที่ยวติดตามอยู่เช่นนี้หาเป็นมงคลไม่คนทั้งหลายจะไม่ถวายภิกษาแก่ท่านเพราะฉะนั้นขอท่านจงเข้าไปในพระราชวังเนืองนิดรับอาหารบิณฑบาตของข้าพเจ้าดังนี้แล้วเสด็จกลับภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนี้แล้วโพนทนาว่าดูเถิดผู้มีอายุทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระราชาลามกได้ปวารณาพระโคนทฐานด้วยปัจจัย4แทนการไล่ออกจากวิหารภิกษุทั้งหลายเมื่อพบพระโคนทฐานก็เรียกว่าเฮ้ยพระทุศีลบัดนี้พระราชาก็กลายเป็นคนชั่วช้าไปแล้วพระโคนทฐานก่อนนี้ไม่เคยเอ่ยปากโต้ตอบใครเลยบัดนี้ได้พระราชาเป็นกำลังสนับสนุนกำเริบใจขึ้นได้กล่าวโต้ตอบภิกษุทั้งหลายว่าพวกท่านนั่นแหละเป็นผู้ทุศีลพวกท่านเป็นคนชั่วช้าและพวกท่านพาผู้หญิงเที่ยวไปภิกษุทั้งหลายนำความนั้นกราบทูลพระศาสดาพระสุคตเจ้าทรงเรียกมาทั้งสองฝ่ายตรัสถามพระโคนทฐานก่อนว่าทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะเหตุไรพวกเธอจึงว่าโคนทฐานพระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้งหลายเพราะข้าพระพุทธเจ้าเห็นหญิงผู้หนึ่งตามหลังพระโคนทฐานอยู่เสมอพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสกับพระโคนทฐานว่าภิกษุเหล่านั้นเห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงกล่าวเช่นนั้นแต่เธอไม่เห็นหญิงเที่ยวไปกับภิกษุเหล่านั้นเลยเหตุไฉนจึงไปด่าว่าเขาการที่เธอมีภาพหญิงเที่ยวติดตามไปเบื้องหลังนั้นเพราะกรรมอลามกของเธอในอดีตเหตุไฉนในบัดนี้จึงถือทิฏฐิชั่วอีกเล่าภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าภิกษุชื่อโคนทฐานได้ทำกรรมอะไรไว้พระศาสดาทรงแสดงปุพพกรรมของท่านในสมัยเป็นเทวดาแล้วตรัสเตือนพระโคนทฐานว่าเธออาศัยกรรมอันชั่วช้าของตนจึงได้รับผลอันแปลกประหลาดเช่นนี้แล้วบัดนี้การถือทิฏฐิชั่วหาควรไม่เธออย่าว่ากล่าวโต้เถียงภิกษุทั้งหลายอีกจงสงบปากสงบคำเหมือนกังสดานที่เขาเลาะเอาปากออกเสียแล้วเมื่อทำได้ดังนี้เธอจะบรรลุนิพพาน
3: พระศาสดาทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมว่าท่านอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะด่าว่าท่านตอบมาอันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษต่างๆพึงหวนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทำตนไม่ให้วันไหวคืออยู่อย่างสงบเสงี่ยมไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกังสดานที่ปากขาดแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านดังนี้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพระโคนทฐานตั้งอยู่ในโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานแล้วไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลต่อมาได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศในการจับสลากคัมภีร์มโนรถปุรณีอรรถกถาอังคุตรนิกายเล่ม1หน้า283ได้กล่าวไว้ว่าพระโคนทฐานจับฉลากได้ที่1ถึง3ครั้งคือ 1. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่อุคคนครในกิจนิมนต์ของนางมหาสุภัทธา 2. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่เมืองสาเกตในกิจนิมนต์ของนางจุลสุภัทธา 3. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่สุนาปรันตะชนบทกิจนิมนต์เหล่านี้ต้องการพระอรหันต์ขีณาสพล้วนๆ500รูปแต่พระอรหันต์มีมากด้วยกันจึงต้องจับฉลากเหมือนนายโคบาลต้อนฝูงโคพระพุทธภาษิตจะท่าดันเทนะโกบาโลคาโวปาเชติโคจรังเอวังชราจะมัจจุจะอายุงปาเชนติปานินังแปลความว่านายโคบาลเป็นวงเล็บคนเลี้ยงโคย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ชั้นใด ความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไปอธิบายความจะพรรณนาเรื่องความแก่ความตายและอายุของสัตว์ทั้งหลายพอสังเขปความแก่คืออะไรคือความที่อวัยวะต่างๆย่อนยานความวิการแห่งอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายความจำเลอะเลือนถดถอยตามธรรมดาอวัยวะมือเท้าของเด็กและของคนหนุ่มสาวย่อมเต่งตึงแข็งแรงไม่หย่อนยานแต่พอย่างเข้าสู่วัยชราอวัยวะต่างๆนั้นก็คลายความแข็งแรงกลายเป็นหย่อนยานเช่นหนังห้อยย้อยลงมาตัวตกกระคือจุดดำๆฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวย่นและยานพูดเสียงสั่นหลังโกงเป็นต้นความวิการแห่งอินทรีย์นั้นพึงเห็นเช่นตาซึ่งเคยสว่างก็กลับมืดมัวหูเคยได้ยินก็กลับได้ยินไม่ชัดต้องฟังหลายๆครั้งจึงรู้ว่าเขาพูดอะไรจมูกไม่ไวต่อกลิ่นสูดกลิ่นไม่ค่อยรู้หอมรู้เหม็นลิ้นไม่ค่อยรู้รสร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากดังกล่าวมาแล้วนี่คือความวิการแห่งอินทรีย์จะทำอะไรก็ไม่ถนัดจะบำเพ็ญสมณธรรมก็ไม่สะดวกสมดังที่พระจักขุบาลกล่าวว่าจราชัดชริตาโหนติหัตถปาดาอนัสวายะสะโซวิหัตวิหะตัตถาโมกระทั่งธรรมังจริสติมือเท้าของบุคคลใดคร่ำคร่าเพราะชราว่าไม่ฟังดงเล็บไม่อยู่ในอำนาจผู้นั้นกำลังเสื่อมถอยหมดแล้วจักประพฤติธรรมอย่างไรด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงทรงเตือนให้รีบทำความดีให้รีบประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่หนุ่มหากพลาดโอกาสแล้วจะต้องเสียใจภายหลังดังพุทธภาษิตว่าอะจริตวาบรมจริยังอะรทาโยโยภัพเนกะทนังชินโกนจาวะชายันติขีนะมันมัดเจวะปัลละเลบุคคลผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์และไม่ได้ทรัพย์ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มย่อมซบเซาในภายหลังเหมือนนกกระเรียนแก่ลงปลักที่ปลาหมดซะแล้วด้วยเหตุนี้ในขณะที่ยังหนุ่มกำลังวังชายังดีจึงควรรีบทำความดีรีบหาทรัพย์ตั้งเนื้อตั้งตัวเมื่อความแก่ย่างเข้ามากำลังวังชาถดถอยความยากในการหาทรัพย์และในการตั้งตัวย่อมมีมากขึ้นพระศาสดาจึงทรงสอนว่าอุทานะกาลัมหิอนุทะหาโนยุวาภรีลาละสียงอุเปโตสั้นนะสร้างกับปะมโนกุสีโตปัญญายะมะคังอะละโซนะวินดติบุคคลผู้ไม่ลุกขึ้นในการที่ควรลุกยังหนุ่มมีกำลังอยู่แท้ๆแต่กีดคร้านมีความดำริอันจมเสียแล้วย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาคำว่ามีความดำริอันจมเสียแล้วหมายความว่าไม่คิดจะทำอะไรไม่มีความคิดริเริ่มมีแต่ความเกียจคร้านเป็นเจ้าเรือนคนอย่างนี้แม้ยังหนุ่มมีกำลังความหนุ่มและกำลังนั้นก็เสียเปล่าน่าเสียดายพอคิดจะทำอะไรเข้าก็คิดทำแต่เรื่องเสียเช่นชักชวนกันเล่นการพนันชักชวนกันเป็นนักเลงหญิงนักเลงหัวไม้มีแต่จะนำอันตรายมาให้ตัวนำชื่อเสียงไม่ดีมาให้ครอบครัวและสกุลวงศ์แม้การแสวงหาปัญญาความรู้แสวงหาวิชาก็ควรทำตั้งแต่ยังหนุ่มสมองยังว่องไวปราดเปรียวแก่แล้วเรียนก็ลำบากอันที่จริงความแก่นั้นมิได้มีมิได้เป็นเมื่ออายุมากเท่านั้นคนอายุน้อยก็แก่เหมือนกันท่านเรียกว่าปฏิจฉันนะชราความแก่ที่ยังปกปิดท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคว่าอันที่จริงคนบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความตายตั้งแต่ยังอยู่ในท้องมานานนั่นทีเดียวความแก่อย่างนี้คนไม่รู้สึกแต่ถ้าไม่มีแก่ยังปกปิดมาก่อนแล้วความแก่ยังเปิดเผยจะมีได้อย่างไรคนเราหนุ่มให้เป็นแก่ให้เป็นก็น่ารักดียังหนุ่มอยู่ทำแก่เกินไปก็น่าหมั่นไส้แก่แล้วยังทำหนุ่มก็น่าเกลียดมาถึงความตายความตายคืออะไรความตายในที่นี้หมายถึงความสิ้นอายุหมดลมหายใจความแตกแห่งขันขันธานางเพโดการทอดทิ้งสรีระกะเลวะระสะนิเคโปการที่อินทรีย์ขาดอินทรียสะอุปัชเชโดความตายใครๆก็รู้ว่าคืออะไรความตายตามการก็มีเรียกการระมรณะคือตายในการที่ควรตายเช่นอายุมากแก่คร่ำคร่าจนตายไป ตายอย่างนี้เพราะหมดอายุความตายในการอันยังไม่ควรก็มีเรียกอากาลมรณะคือตายตั้งแต่ยังเด็กหรือในวัยหนุ่มสาวความตายย่อมไม่เลือกวัยเหมือนผลไม้สุกหล่นก็มีห่ามหล่นก็มีอ่อนหล่นก็มีเพราะฉะนั้นพระสุคตเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตความตายจะไม่มาถึงเป็นอันไม่มีควรรีบทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เมื่อความตายมาถึงความผัดเพี้ยนผ่อนผันก็ไม่มีบุตรภรรยามารดาบิดาหรือพวกพ้องก็ต้านทานไม่ได้นี่คือพระดำรัสแห่งพระศาสดานอกจากนี้ทรงสอนให้ระลึกถึงความตายเนืองๆทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการบรรเทาความประมาทบางท่านได้เขียนเป็นกลอนไว้ว่าคิดถึงความตายสบายนักตัดรักตัดหลงในสงสารความเจ็บและความแก่ย่อมต้อนบุคคลไปสู่มุมคือความตายทุกคนเกิดมาแล้วไม่พ้นความตายควรสั่งสมกรรมดีควรประพฤติธรรมหมั่นรักษาศีลให้ทานอย่าประมาทโดยในนี้สัตว์และมนุษย์ทุกคนไม่ควรนิ่งนอนใจในชีวิตเพราะถูกต้อนใกล้ความตายเข้าไปทุกวันเหมือนโคอันเขาจูงไปสู่ที่ฆ่าย่อมใกล้ความตายเข้าไปทุกๆย่างก้าวการเวลาผ่านไปย่อมคร่าเอาอายุของคนติดไปด้วยหาได้ล่วงไปเปล่าไม่สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่ากาโลคสติภูตานิสับบาเนวะสหัตนาการเวลาย่อมกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยตัวมันเองหนึ่งชีวิตคนเมื่อไม่มีวิญญาณแล้วก็เปล่าประโยชน์เหมือนท่อนไม้ไม่มีสาระอะไรท่อนไม้เสียอีกยังมีสาระบ้างอายุอุสมาจะวิญญาณังยาดากายังชาหันติมังอปวิโทตดาเสติเอทะซาโรนวิชติเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณละกายนี้เมื่อนั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้สาระในกายนี้ไม่มีเลยพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่ปุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภการรักษาอุโบสถของอุบาสิกาทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้นมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุโบสถกรรมในวันอุโบสถวันหนึ่งหญิงประมาณ500คนในเมืองสาวัตถีรักษาอุโบสถในปุพพารามนางวิสาขาเข้าไปทักทายหญิงเหล่านั้นนางถามหญิงแก่ก่อนว่ารักษาอุโบสถเพื่ออะไรหญิงเหล่านั้นตอบว่าเพื่อที่ประสมบัติในสวรรค์เมื่อถามหญิงมีสามีแล้ววัยกลางคนหญิงเหล่านั้นตอบว่าเพื่อต้องการให้สามีเลิกมีเมียน้อยหรือต้องการพ้นจากการต้องมีหญิงอื่นร่วมสามีหญิงที่ยังไม่มีบุตรตอบว่าเพื่อให้มีบุตรชายเป็นคนแรกส่วนหญิงสาววัยรุ่นยังไม่แต่งงานตอบว่าเพื่อได้แต่งงานตั้งแต่ยังสาวนางวิสาขาฟังคำตอบของหญิงเหล่านั้นแล้วนำเธอทั้งหลายไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องที่สนทนากันถวายให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าวิสาขาสภาวธรรมมีความเกิดเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนนายโคบาลที่มีท่อนไม้ในมือความเกิดส่งสัตว์ไปสู่ความแก่ความแก่ส่งต่อไปยังความเจ็บความเจ็บส่งไปยังความตายมรณะย่อมตัดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้สิ้นสุดลงถึงกระนั้นปวงสัตว์ที่ปรารถนาพระนิพพานคือวิวัตตะไม่ค่อยมีมัวแต่ปรารถนาวัตตะกันเสียทั้งนั้นวัตตะนั้นหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดผู้เขียนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจะท่าดันเทเดนะโคปาโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเหมือนถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนพระพุทธภาษิตอัฏฐปาปานิกรรมมานิกลางพาโลนะพุชติเซหิกัมเมหิทุมเมหิอคิดัตโทวะตัปปติแปลความว่าคนพาลทำบาปกรรมอยู่ย่อมไม่รู้เขามีปัญญาชั่วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองเหมือนถูกไฟไหม้อธิบายความพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าคนพาลมิได้ทำบาปเพราะความโกรธอย่างเดียวเท่านั้นแต่ขณะทำอยู่ก็ไม่รู้สึกวงเล็บเปิดคือไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นบาปทั้งนี้เพราะดวงจิตมืดเพราะความหลงหรืออวิชชาวงเล็บปิดท่านกล่าวว่าที่ว่าย่อมไม่รู้นั้นอธิบายว่าไม่รู้ว่าผลของบาปจะเป็นอย่างไรความไม่รู้นั้นอย่างหนึ่งแต่บางคนก็ทำทั้งที่รู้ คือรู้ทั้งบาปและผลของบาปแต่ที่ทำไปก็เพราะทนต่ออำนาจกิเลสไม่ได้บ้างความจำเป็นบางอย่างบังคับบ้างที่ว่าทนต่ออำนาจกิเลสไม่ได้นั้นเช่นทนต่อความโลภความรักความใคร่ความโกรธและความหลงเป็นต้นไม่ได้บางคนก็ทนต่อแรงผลักดันภายในอันเป็นอุปนิสัยของตนไม่ได้เพราะสิ่งนั้นได้สั่งสมมานานจนมีอำนาจเหนือความรู้สึกผิดชอบของตนเพราะอุปนิสัยของแต่ละคนย่อมมีขึ้นจากผลรวมแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เขาสั่งสมมาเป็นเวลานานนั่นเองสิ่งนี้เองจะสร้างแรงผลักดันอย่างรุนแรงให้เขาทำกรรมชั่วหรือกรรมดีโดยที่เจ้าของไม่อาจต้านทานได้ดูความกรุณาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่สัตว์เนื่องจากทรงสั่งสมมานานจนไม่มีอำนาจใดมาทำลายได้นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นบางอย่างที่บังคับให้คนทำความชั่วทั้งที่ไม่อยากทำเช่นความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังจนผู้เจ็บรู้สึกว่าทำอย่างไรก็เอาทั้งนั้นขอให้โรคหายก็แล้วกันรวมความที่ข้าพเจ้ากล่าวในที่นี้ถึงสาเหตุของการทำความชั่ว3ประการคือ 1. ทนอำนาจยั่วยวนของกิเลสไม่ได้ 2. อุปนิสัยหรือวาสนาหรือสันดานโน้มไปในทางชั่ว 3. ความจำเป็นแต่นักศีลธรรมและนักศาสนาเห็นว่าการอ้างความจำเป็นเพื่อทำชั่วนั้นไม่ถูกคือไม่ควรอ้างความจำเป็นใดๆเพื่อทำชั่วถ้าจะอ้างกันแล้วทุกคนก็อ้างได้เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นก็ควรหาทางแก้ไขโดยวิธีอันถูกต้องตามศีลธรรมหรือมีความอดกลั้นเพิ่มขึ้นปัญหาเรื่องอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดนั้นเป็นปัญหาสำคัญของนักจริยศาสตร์ทั้งนี้พระศาสนาประเพณีและความเชื่อถือแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันการกระทำอย่างเดียวกันอาจได้รับความนิยมในสังคมหนึ่งว่าดีแต่อีกสังคมหนึ่งประเทศหนึ่งถือว่าชั่วอะไรคือความดีหรือความชั่วสากลอะไรคือความถูกหรือความผิดสากลจริงอยู่มีกฎแห่งศีลธรรมบางอย่างที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าถูกต้องเช่นความกตัญญูกตเวทีความขยันหมั่นเพียรความมีเมตตากรุณาความยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามในธรรมเหล่านี้มีข้อยกเว้นอยู่มากมายเกี่ยวกับบุคคลกาลเทศะสมมติว่าเราจะตั้งปัญหาขึ้นว่าความยุติธรรมคืออะไรเราสามารถให้คำจำกัดความได้โดยไม่ยากว่าความยุติธรรมคือการลงโทษคนที่ควรลงโทษยกย่องคนที่ควรยกย่องใครควรได้รับสิ่งใดก็ให้เขาได้รับสิ่งนั้นตามสมควรแก่กรรมของเขาแต่พอมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาว่าคนอย่างไรควรได้รับการยกย่องคนอย่างไรควรได้รับการลงโทษคำตอบก็บานปลายออกไปและมีข้อยกเว้นมากมายเพราะจะต้องพิจารณาถึงกฎหมายของรัฐขนบประเพณีความนิยมของบ้านเมืองหรือของคนในกลุ่มนั้นมาประกอบการกระทำด้วยด้วยเหตุนี้นักจริยศาสตร์จึงกล่าวถึงศีลธรรม2อย่างไว้เรียกในภาษาอังกฤษว่า positive morality และ ideal morality positive morality นั้นหมายถึงศีลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันตามธรรมเนียมประเพณีหรือข้อบังคับทางศาสนาแม้ไม่มีเหตุผลเพียงพอก็ต้องทำหรือต้องเว้นเรื่องนี้มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปใครไม่ทำสิ่งที่กลุ่มชนนั้นบัญญัติให้ทำหรือไม่เว้นสิ่งที่เขาบัญญัติให้เว้นก็อาจเป็นคนเสียเป็นคนไม่ดีตามความรู้สึกของสังคมนั้นหรือประเทศนั้น positive morality นี่เองเป็นโครงร่างสำคัญของกฎทางจริยศาสตร์ที่ชุมนุมชนต้องยอมรับว่าเป็นหลักที่ถูกต้องสำหรับตัดสินคุณค่าอันแท้จริงของการกระทำและแสดงออกในรูปแบบของการตัดสินใจว่าสังคมพอใจหรือไม่พอใจในการกระทำเช่นนั้นตัวอย่างสังคมของเรายอมรับว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปการฆ่าคนเป็นบาปหนักทั้งที่คนบางคนสมควรจะถูกฆ่าเหลือเกินเพราะอยู่เป็นภัยต่อสังคมเขาก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่สังคมมากเหลือเกินพิจารณาโดยเหตุผลแล้วการฆ่าคนเช่นนั้นไม่น่าจะบาปแต่เมื่อใจได้รับการอบรมจนเคยชินกับคำว่าการฆ่าคนเป็นบาปดังนี้ผู้ฆ่าก็อดหวาดหวั่นต่อบาปมิได้ด้วยเหตุนี้ผู้พิพากษาบางท่านเมื่อสั่งประหารชีวิตคนแล้ววงเล็บเปิดความจริงเขาทำตามหน้าที่และตามตัวบทกฎหมายวงเล็บปิดก็อดหวาดหวั่นไม่ได้จึงต้องรดน้ำมนต์บ้างและทำอย่างอื่นบ้างเช่นทำบุญใส่บาตรพระเพื่อให้จิตใจดีขึ้นรวมความว่า positive morality นั้นคือศีลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันในสังคมมาในรูปของขนบประเพณีความเชื่อถือและหลักทางศาสนา ซึ่งแน่ละจะต้องแตกต่างกันไปตามกาลเทศะสังคมพุทธถือว่าการฆ่าวัวเป็นบาปหนักอย่างหนึ่งแต่สังคมอิสลามไม่ถือว่าบาปถือว่าเป็นบุญซะอีกจึงส่งเสริมให้ฆ่าไม่มีความตะขิดตะขวงใจในการฆ่านั้นทำนองเดียวกับที่พระในพระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว์ได้โดยไม่ต้องระแวงในความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแต่สังคมฮินดูหมายถึงพระฮินดูจะไม่ยอมแตะต้องเนื้อสัตว์เลยส่วนไอเดียลมอรัลลิตี้นั้นพยายามแสวงหาความดีในตัวมันเอง good in themselves ความดีหรือความชั่วที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของสังคมมันดีในตัวเองของมันเองและชั่วในตัวของมันเองอย่างที่คูดเวิร์ดกล่าวว่าความดีหรือความชั่วนั้นมีธรรมชาติหรือลักษณะที่แน่นอนตายตัวไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนหรือสัญญาใดๆทั้งสิ้นความแตกต่างทางศีลธรรมนั้นตัดสินไม่ได้ด้วยเจตจำนงของบุคคลหรือแม้ของพระเจ้าลำพังแต่เจตจำนงอย่างเดียวไม่สามารถกลับดีให้เป็นชั่วหรือกลับชั่วให้เป็นดีได้เหมือนเราไม่สามารถคิดสีขาวให้เป็นสีดำหรือสีดำให้เป็นสีขาวความยุติธรรมคือความดีอย่างหนึ่งเป็นสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ใช่ใครจะนึกคิดปรุงแต่งเอาได้ non artificial กฎนี้มีอยู่ในส่วนสำคัญที่สุดของสิ่งทั้งปวงกฎนี้แม้สังคมจะไม่รู้แจ้งแต่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันมีเหตุผลในตัวของมันอย่างเต็มที่คำของคูดเวิร์ดตรงกับพระดำรัสของพระศาสดาเรื่องธรรมนิยามธรรมธาตุที่ทรงแสดงว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสิ่งทั้งปวงย่อมทรงลักษณะของมันไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจหรือไม่เข้าใจของคนกล่าวคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานักปราชญ์เพียงเข้าไปรู้ความตามที่มันเป็นจริงแล้วนำมาเปิดเผยแสดงให้รู้กันเท่านั้นตามในที่กล่าวมานี้เมื่อบุคคลประกอบกรรมชั่วหรือกรรมดีจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองเหมือนบุคคลปลูกต้นไม้จะรู้จักชื่อมันหรือไม่ก็ตามมันย่อมออกใบดอกและผลตามชนิดของมันจะเป็นนักพฤกษศาสตร์ปลูกหรือตาสีตาสาปลูกก็ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของต้นไม้นั้นได้เมื่อเมล็ดพืชมันเป็นมะม่วงมันต้องเติบโตขึ้นเป็นมะม่วงเมล็ดพืชเป็นทุเรียนมันต้องเติบโตขึ้นเป็นทุเรียนความแตกต่างมีเพียงว่านักพฤกษศาสตร์รู้หลักวิชาอาจทำได้เหมาะสมกว่าทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วกว่าและมีผลยั่งยืนกว่าคนปลูกไม่เป็นต้นไม้อาจตายตั้งแต่เล็กๆวิธีทำความดีก็ต้องศึกษาเหมือนกันเพื่อให้ผลดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนวิธีทำชั่วนั้นไม่ต้องศึกษาเพราะท่านสอนให้เว้นความชั่วทั้งปวงหากจะศึกษาก็ศึกษาวิธีเว้นความชั่วและศึกษาให้รู้ว่าอะไรชั่วเพื่อจะได้เว้นสิ่งที่ควรเว้นคนทำความชั่วอยู่เสมอต้องเดือดร้อนเพราะความชั่วของตนดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาชะคระเปรตพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุวันเมืองราชคฤห์ความว่าสมัยหนึ่งพระมหาโมคคลานะกับพระลักขณะลงจากภูเขาคิชกูฏได้เห็นสัตว์ตนหนึ่งคืออาชะคระเปรตด้วยจักษุทิพย์เปลวไฟลุกขึ้นจากหางของมันลามไปจนถึงหัวลุกหัวลามไปถึงหางลุกจากหัวและหางทั้งสองไปรวมอยู่ที่กลางตัวพระมหาโมคคลานะเห็นดังนั้นจึงยิ้มน้อยเมื่อพระลักขณะถามว่ายิ้มอะไรท่านตอบว่าบัดนี้มิใช่เวลาตอบปัญหาขอท่านจงถามในสำนักพระศาสดาเถิดเมื่อกลับจากบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วพระเถระทั้งสองเข้าเฝ้าพระศาสดาพระลักขณะถามอีกพระมหาโมคคลานะจึงเล่าให้ฟังว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งเป็นอย่างนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสัตว์เห็นปานี้ท่านไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาทรงสดับแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็เคยเห็นเปรตนั่นที่โพธิมณฑลอันเป็นที่ตรัสรู้แต่เราไม่พูดเพราะเกรงว่าพูดไปหากคนไม่เชื่อความไม่เชื่อนั้นไม่เป็นความดีสำหรับผู้นั้นบัดนี้เราได้มหาโมคคลานะเป็นพยานแล้วจักพูดเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงบุพกรรมของเปรตนั้นจึงตรัสว่า ในการแห่งพระกสปทศพลเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุมงคลเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้สละทรัพย์เป็นอันมากสร้างอารามถวายสงฆ์มีพระกสปพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขวันหนึ่งเศรษฐีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสายะคลุมหัวมีเท้าเปื้อนโคลนนอนอยู่ที่ศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูเมืองจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคนนี้เท้าเปื้อนโคลนคงจะเป็นมนุษย์ที่ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นแน่แท้แล้วเดินเลยไปโจรได้ยินเสียงเปิดผ้าคลุมหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดว่าเอาเถอะเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้แค้นที่เศรษฐีพูดอย่างนี้กับเราเขาฟูอาฆาตในเศรษฐีนั้นเมื่อได้โอกาสจึงเผานาของเศรษฐีเสียถึง7ครั้งตัดเท้าโคในคอกเสีย7ครั้งและเผาเรือน7ครั้งแม้กระนั้นก็ไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้จึงทำสนิทชิดเชื้อกับคนใช้เศรษฐีแล้วถามว่าอะไรที่เศรษฐีรักที่สุดเมื่อทราบว่าพระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงลอบไปเผาพระคันธกุฎีนั้นขณะที่พระศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตเศรษฐีได้ทราบความนั้นก็รีบมาเห็นพระคันธกุฎีกำลังถูกไฟไหม้เขาปรบมือด้วยความยินดีเมื่อคนทั้งหลายถามว่าไม่เสียดายหรือพระคันธกุฎีสร้างด้วยราคาแพงเขาตอบว่าเขายินดีที่จะได้สละทรัพย์สร้างใหม่และได้บุญอีกแล้วสละทรัพย์จำนวนมากสร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาใหม่โจรนั้นได้ทราบเรื่องของเศรษฐีแล้วคิดว่าจักต้องฆ่าเศรษฐีคนนี้เป็นแน่แท้จึงจะหายแค้นจึงซ่อนกริดเข้าไปเดินเตร่อยู่ในวิหารเป็นเวลาถึง7วันก็ไม่ได้โอกาสฆ่าเศรษฐีฝ่ายท่านเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์บุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์7ครั้งตัดเท้าโคในคอก7ครั้งเผาเรือน7ครั้งและคงจะเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองที่เผาพระคันธกุฎีข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนโจรได้ยินคำนั้นแล้วเกิดความทุกข์ในขึ้นในใจว่าเราทำกรรมหนักซะแล้วหนอเศรษฐีไม่ได้มีแม้แต่ความแค้นเคืองในเราผู้ทำผิดถึงป่านนี้ยังแผ่ส่วนบุญให้เราก่อนเสียอีกถ้าเราไม่ให้คนอย่างนี้อดโทษเทวทันคงจะต้องตกถึงเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วหมอบลงแทบเท้าของเศรษฐียอมรับสารภาพกรรมที่ตนได้ทำแล้วทุกอย่างและให้เศรษฐีระลึกถึงคำพูดของตนอันเป็นเหตุให้เขาอาฆาตในเช้าวันหนึ่งเศรษฐีระลึกได้แล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านขอให้ท่านอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยท่านจงลุกขึ้นไปเถิดข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านแล้วถ้าท่านอดโทษขอได้โปรดรับข้าพเจ้าและบุตรภรรยาไว้เป็นทาสในเรือนของท่านไว้เถิดโจรว่าเศรษฐีจึงว่าข้าพเจ้าพูดเพียงเท่านั้นท่านยังทำแก่ข้าพเจ้าถึงเพียงนี้หากท่านอยู่ในเรือนข้าพเจ้าจะพึงว่ากล่าวอะไรท่านได้ข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านแล้วจงลุกขึ้นไปเสียเถิดด้วยกรรมนั้นโจรทำกาละแล้วบังเกิดในอเวจีนรกสิ้นกาลยาวนานบัดนี้เกิดเป็นอาชะครับเปรตถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิจกูฏเพราะเศษกรรมที่เหลือพระศาสดาตรัสปุพพกรรมของเปรตนั้นแล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลทำกรรมอลามกอยู่ย่อมไม่รู้แต่ภายหลังย่อมเร่าร้อนเพราะกรรมของตนนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาถะปาปานิกรรมมานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมตามอัธยาศัยและให้พรในช่วงหลังชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาครับ
0: ร้อยตอนนี้ถามว่าจะให้ครูบึกทำป้ายชื่อก็บอกว่าจะทำป้ายชื่อกับทำในคณะศิษย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมหรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่หลวงพ่อสะดวกเพราะว่าอย่างนั้นเพราะนั้นสวนต้นไม้ปลูกต้นไม้สภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเรา ที่เรามอบให้ทางสวนนงนุชก็มาจัดมาทำก็คิดว่าอีกไม่กี่วันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมาปลูกหญ้ามาลงหญ้าแหละส่วนต้นไม้อะไรต่ออะไรก็ลงตอนนี้ก็หลักสำคัญเนี่ยดูแลรดน้ำนี่นะให้รากมันให้มันติดถ้ามันติดแล้วมันก็สบายเพราะฉะนั้นสำคัญมันต้องขนาดนี้นะน้ำเนี่ยเราคู่มือต้องจี้ให้ดีด้วยเนี่ยถ้าทางสวนนงนุชเขาออกไปแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทางคนของเราต้องดูแลให้ดีเพราะรากมันยังไม่แผ่ออกไปนะมันต้องได้น้ำแต่ช่วงนี้มันก็นอนใจหน่อยเพราะฝนกำลังตกอะเนาะดินกำลังเปียกเป็นไงคุณยายหญิงเอ้ยมันยังดีว่าขโมยไม่ถึงร้านไม่เป็นไรถ้าถึงร้านแล้วค่อยมาว่าไปไว้ยังไงไว้หลงหรือเปล่าเอาเชือกไปมัดขาเขาอีกซะเอา

0: เนี่ยผู้ที่มีความอ่อนน้อมเคารพอยู่เสมอ
1: แล้วว่าไงล่ะเนี่ย
0: แล้วสุขภาพเป็นไงดีอยู่เออต้องดูแลสุขภาพเด้อดูแลรักษาสุขภาพให้ดีพออยู่ในวัยสูงขึ้นมาแล้วตอนนี้หลักสำคัญก็คือสุขภาพอะไรก็เป็นส่วนด้อยไม่สำคัญเท่ากับสุขภาพแล้วตอนนี้ตอนยังเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวก็สร้างฐานะนี่เป็นความสำคัญแต่วัยนี้ต้องดูแลสุขภาพเป็นสำคัญนะอ้าวบุญรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปเด้อเพียงออกมาโอ้ยปรับภูมิทัศน์แล้วปรับภูมิทัศน์ฮะโอ้ยอันนี้สุดยอดอยู่แล้วแล้วยายหญิงไปทำตาแล้วเป็นไงสู้แสงได้อยู่เดี๋ยวไปเอาตาแมวมาใส่แทนมันกลางคืนไม่ต้องใช้ไฟตาแมวโอ้ยมันสุดยอดเลยแล้วกลางคืนก็ไม่ต้องมีไฟส่องไม่ต้องถือไฟฉายก็ไปได้อะไรนี่เอาให้อยู่ดีมีสุขเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เดี๋ยววันที่21กับวันที่31ไปบินทบาทรอบนู้นหน่อยดีกว่ามั้งได้โชว์ต้นไม้ปวดไปแล้วจะไปเหยียบยังไงมันอยู่นอกทางไม่ได้บินทบาทไปอยู่ในป่านะเอาอยู่ดีมีสุขสุดยอดเดี๋ยวคุณตรงเขาว่าเขาจะเอาโดรนมาบินถ่ายภาพไว้ให้แล้วตอนนี้พอทำเสร็จแล้วต้องไปเก็บภาพไว้ต้นไม้มันอยู่ลักษณะแบบไหนเราต้องรักษาตัดแต่งแบบนั้นมีแบบพิมพ์เขียวไว้เลยถ่ายภาพเป็นพิมพ์เขียวไว้เลยไปคุยกับหัวหน้าคุณงานเขาบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อมันรักษาง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่ต้นไม้ผลรักษาง่ายนานๆเนี่ยเดือนนึงก็ใส่ปุ๋ย16สักหน่อยนึงรดน้ำอยู่เป็นประจำก็โอ้ยสบายเลยแหละแต่ก็บอกว่าต้นไม้พวกนี้มันเป็นต้นไม้ประเภทที่ทนยิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกสวยวันนี้ทำงานเนี่ยเปล่า

0: เอากล้วยไปเลี้ยงไม่รอดเอากล้วยไปเลี้ยงไม่รอดมันจะได้มีแรงทำงานฮะเออก็ไม่เหลือแต่ปลูกหญ้าเท่านั้นเองเครื่องจักรอะไรต่ออะไรมันก็โอ้ยเออเออพอนิ้วไหมเดี๋ยวไอ้พื้นออกฉีดน้ำล้างกัน
1: เขาไปล้างแล้วคร
0: ับเลย

ก็ดินของเรามันเป็นกดก็เอาไอ้แก็บดำมาเป็นด่างมันก็ส่งเข้าไปมันก็เป็นกลางแล้วใช่เออก็ทั้งแก่สมหมายก็เยอะแยะไอ้เนี่ยถามไอ้แก็บดำมันถึงเข้ามาเนี่ยไปเอาทั้งแก่สมหมายมาเมื่อวานทั้งแก่สมหมายมาจริงแล้วของเราก็น่าจะเอาดินอะไรตอนนี้น่าจะเอาแก็บดำมาโปรยไปทั่วเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวนะมันเป็นด่างต้องเอากดมาแก้เป็นกดต้องเอาด่างมาแก้ให้มันเป็นกลางพอเป็นกลางก็เป็นดินดีแล้วดีแล้วเนี่ยที่หนองไผ่ก่อนที่จะดินถมใหม่ๆแบบนี้พอดินถมปุ๊บเราก็ขอทั้งแก่สมัยเอาแก็บดำไปดำไหลคันรถสิบล้ออยู่เนี่ยไปดำแล้วก็รถไถแหละไถกบไถไปแล้วก็ปลูกปอเทืองหว่านปอเทืองพอดอกมันออกมันเหลืองปุ๊บก็ไถกบแล้วก็หว่านต่อแล้วพอมันออกดอกมาเราก็ไถกบสองรอบจากนั้นก็ฝาดวัดนี่ใบไม้ก็ขนใส่รถไปเทลงจนโอ้เหยียบเข้าไปในกองไอ้ใบไม้นี่สูงจมหน้าอกเลยเดี๋ยวไปจมบั้นเอวเลยเดี๋ยวไปก็ถมโดนน้ำไปไปนั่นแหละสองปีเลยนะโอ้ปลูกต้นไม้งามอย่างอะไรเออใบไม้เนี่ยพระดีควานแล้วก็ใส่รถลากไปเทสูงริ้วอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นปลูกต้นไม้อะไรกับงานทั้งดีเป็นดินถมนะปลูกต้นมะม่วงต้นอะไรต่ออะไรโอ๊ยงานทั้งนั้นเลยนะของเรายังไม่ทันปรับปรุงดินอะไรเลยพอถมเสร็จก็ปลูกเลยไปนั่นดินแข็งเลยหินจอบไปยามแล้งยามไปแห้งเลยจอบฟันไม่ลงเลยไปจริงๆแล้วก่อนปลูกต้นไม้มันต้องผสมดินต้องปรับปรุงดินซะก่อนนะแล้วปลูกมันเสียเวลาไปหน่อยนึงก็ช่างมันแต่เวลาปลูกแล้วมันได้ผลเนี่ยนี่เรากลัวเสียเวลารีบมันปลูกไปแล้วไม่ได้ผลอะไรเอาเปลี่ยนอริยบทกันนะรับพรกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคัลลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปากปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรมตุสังกปาจันโทเป็นตระโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาปนสิริสานิจังมุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังครังราคันตุสาเทวตาสาปพุทธานุภาเวนะสาปธรรมานุภาเวนะสาปสังฆานุภาเวนะสทาโสทีมพระวันตุเตว่าพายุจะเข้ามาอีกเด้อ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

เป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์กรมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาประยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคสาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสติโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขถ้วนหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดำเนินจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ป่าโจอุทยานแห่งชาติบุโดสุไหงป่าดีอำเภอป่าเจาะจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นไม้เถาชื่อใบไม้สีทองหรือที่ชาวใต้เรียกว่าย่านดาโอะมีใบสวยงามได้ทรงทราบว่าเป็นไม้ประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์จึงโปรดให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีพันไม้ประจำถิ่นภาคใต้อีกหลายชนิดที่ทรงสนพระราชฤทัยและโปรดให้อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้เช่นบัวผุดเป็นพืชเบียนหรือกาฝากที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยพบดอกที่มีขนาดกว้างประมาณ 50-75 เซนติเมตรไม้ล้มลุกให้ดอกสวยงามที่เรียกว่าดาหลานี้ปกติพบชนิดดอกสีแดงแต่ที่ป่าบาลาฮาลาจังหวัดยะลาพบดอกดาหลาสีขาวและสีชมพูทรงเล็งเห็นว่าดาหลาเป็นไม้ดอกที่ใช้ประดับตกแต่งและเป็นอาหารได้จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมรายได้พระองค์โปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศแตกต่างกันเพื่อทรงศึกษาเรื่องพันไม้เช่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตามลานหินทรายจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆหลายชนิดออกดอกรวมกันเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบ่งบอกถึงลักษณะนิเวศเฉพาะถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อทรงทราบถึงชนิดพันธุ์และความสำคัญเชิงนิเวศของทุ่งดอกไม้ป่าได้พระราชทานพระราชดำริให้นักพฤกษศาสตร์หาทางอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหล่านี้และได้พระราชทานนามให้ดอกไม้เล็กๆแห่งภาคอีสานไว้อย่างไพเราะว่าสรัจจันทร ทิพย์เกศร ดุสิตามณีเทวาและสร้อยสุวรรณานอกจากนี้ได้พระราชทานนามกล้วยไม้ป่าที่ทอดพระเนตรเห็นในป่าภูหลวงจังหวัดเลยวนิมมานรดีเมื่อมีการค้นพบไม้ถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทยตามบริเวณเขาหินปูนที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นไม้ต้นสูงได้ถึง6เมตรออกดอกสวยงามสีขาวได้พระราชทานนามว่าโมกราชินีและพันไม้เฉพาะถิ่นของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยงามยิ่งพบขึ้นอยู่ในป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พระราชทานนามพันไม้นี้ว่ามหาพรหมราชินีความสนพระราชฤทัยความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนถึงพระราชดำริให้หน่วยงานช่วยกันฟื้นฟูขยายพันธุ์และบริหารจัดการระบบนิเวศให้เหมาะสมเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้พันธุ์ไม้สวยงามต่างๆคงอยู่เป็นมรดกธรรมชาติของประเทศตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

รูปไม่ใช่กิเลสเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่กิเลสตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่กิเลสมันเป็นทางเดินประสานหากันเท่านั้นตัวใจต่างหากเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นตัวภพตัวชาติคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ีทั้งกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่เคยอ่านประกาศทุกวันให้พี่น้องชาวไทยทราบทั่วหน้ากันตลอดไปนะวันที่25เมื่อวานนี้ทองคำไม่ได้เลยดอลลาร์ได้15ดอนแล้วทองคำที่ต้องการมอบก็ครั้งหลวงคราวนี้นั้น 4,000 กิโลมอบเข้าครั้งหลวงแล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับครั้งหลวง 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับครั้งหลวงเวลานี้ได้ 2,062 กิโลครึ่งทองคำหลังมอบและฝากไว้กับครั้งหลวงนั้นได้เพิ่มเขาอีก49กิโล60บาท22ต่าง22ต่างรวมทองคำทั้งหมดที่ได้เวลานี้ได้ 2,112 กิโลทองคำที่เราได้เรียบร้อยแล้วส่วน49กิโลนี่ยังไม่ได้หลอมอันนี้คือได้หลังจากที่เราเข้าฝากครั้งหลวงแล้วได้เพิ่มก็อีก49กิโล60บาทอันนี้เป็นทองคำต่างประเภทสำหรับทองคำที่หลอมเรียบร้อยแล้วนั้นเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วเป็นทองคำล้วนๆได้ 2,062 กิโลครึ่งอันนี้เป็นทองคำที่หลอมเรียบร้อยแล้วที่ยังไม่หลอมเวลานี้49กิโล60บาทแล้วรวมทองคำทั้งหมดก็ได้ 2,112 กิโลยังขาดทองคำอยู่อีก 1,888 กิโลจะครบจำนวน 4,000 กิโลกรุณาทราบตามนี้โดยทั่วกัน นี่เห็นว่าไม่หนักบากกว่าแรงพวกเราพี่น้องชาวไทยจะยกได้ทองคำ 4,000 กิโลนี่ในคราวช่วยชาติคราวนี้เป็นที่ลึกแห่งชาติไทยของเรา ส่วนอีกที่เคยกำหนดและที่เคยประกาศให้ทราบนั่นก็คืออันนั้นเป็นพิเศษต่างหากเราไม่ได้มานับในจำนวน 4,000 กิโล คือเราคัดเงินไม่เรียบร้อยแล้ว800ล้านอันนี้เราจะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพื่อจะต่อยอดทั้งหากทองคำ 4,000 กิโลนี่เป็นอวัยวะเนื้อหนังเป็นตนเป็นตัวของชาติไทยขึ้นมาแล้วก็800ล้านนี่จะเป็นทองคำที่ต่อยอดชาติไทยของเรารวมแล้วก็เรียกว่าคงไม่ต่ำกว่า6,000กิโลและ6ตันหรือ6ตันที่กำหนดไว้คราวนี้ขออย่าพลาดนะแต่เราแน่ใจว่าจะอย่างน้อยได้ว่าไงจากนั้นก็เพิ่มเขาอีกมีกระหนุนเข้ามาเรื่อยๆหนุนไปทุกวันทุกวันสำหรับการเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายตาที่ออกเทศนาว่าการในที่ต่างๆนั้นเวลานี้เป็นไปมาได้แล้วนะก็จะประกาศสอนอยู่ที่นี่ออกทั่วประเทศไทยมันอัดเทปไว้ข้างบน แนะนำสั่งสอนเราสั่งสอนทุกวันทุกวันนะแต่การนำไปเทศสถานที่นั้นที่นี่นั้นเรียกว่ามันหมดกำลังแล้วเวลานี้หากจะไปได้ก็ไปเฉพาะงานที่จำเป็นจริงๆเราจะได้เกี่ยวตะกายไปให้เป็นบางงานบางงานเท่านั้นการแนะนำสั่งสอนทั่วไปเรียกว่างดแล้วกำลังวังชาไม่พอนั้นเราการเปิดบัญชีก็เปิดมาตลอดบัญชีธนาคารต่างๆเนี่ยนั่นอยู่ข้างด้านหลังศาลาได้ประกาศไว้แล้วบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัดไทยพาณิชย์แล้วกรุงเทพจำกัดมี2แห่งคือกรุงเทพแห่งหนึ่งอุดรแห่งหนึ่งกสิกรไทยมี2แห่งที่อุดรแห่งหนึ่งกรุงเทพแห่งหนึ่งไทยพาณิชย์ก็มีอุดรหรือมีอุดรแห่งเดียวนี่แหละสำหรับเปิดรับบัญชีไว้ในการบริจาคของเราคราวนี้นะท่านผู้ใดจะมีศรัทธาบริจาคโอนเงินเข้าในบัญชีเหล่านี้เรียกว่าบัญชีโครงการหลวงตาบัวช่วยชาติเรียกว่าบัญชีโครงการแล้วการโอนก็ไม่ต้องเสียค่าโอน ทางธนาคารให้ช่วยให้ความร่วมมือตลอดแหละวันนี้ตอนอย่างยุบ่ายโมงทางจังหวัดเลยเจ้าคณะจังหวัดไปพาพระเยนประชาชนมาที่นี่ประมาณตอนบ่ายโมงด้วยนะก็เข้าวัดโพก่อนแล้วก็มาที่นี่เราเป็นห่วงมากนะห่วงพี่น้องชาวไทยเราเป็นห่วงทางด้านวัตถุก็เหมือนเงินทองของอาหารการเป็นอยู่ผู้วายก็เป็นห่วงแต่ที่สำคัญก็คือเป็นห่วงติดใจของพี่น้องชาวไทยรู้สึกว่าเหลวไหลเอามากทีเดียวติดใจไม่มีที่เกาะที่ยึดเลยไปเที่ยวหาเกาะอิฐปูนหินทรายจุดยามบ้านช่องสมบัติเงินทองเข้าของรถถามมาจะจับเอามาอวดรวมๆแรงๆกันนี่เราวิตกมากเสียเกินเห็นไหมคือมันหลอกสัตว์โลกถึงนั้นมีคุณค่าไปหมดแต่ทำภายใจที่จะยกตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ไปสู่ความดีนี่ไม่สนใจกันนะนี่แหละที่ทองคำทั้งแท่งมันกลายเป็นขี้หมูขี้หมาไปเวลานี้นะนี่แหละที่เราเป็นห่วงมากที่สุดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะสมบัติเงินทองก็ของนี่มีพออยู่พอเป็นพอไปชาติไทยเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำไม่ค่อยอดอยากจะพูดถึงว่าชาติไทยเราอดอยากขาดแคลนก็ตามฐานะของชาติต่อชาติระดับชาติต่อชาติมาเทียบมาเทียมกันไปอย่างนั้นแหละสำหรับชาติไทยเราไม่อดเราว่างนี่เลยแต่มันสำคัญที่ชาติไทยเราเป็นลูกชาวพุทธคือชาวพุทธมีอะไรเป็นเครื่องหมายของชาวพุทธแล้วพุทโธธัมโมสังโฆประจำใจเป็นที่พึ่งของใจไม่มีเลยวันทานทานนั้นดียกให้ว่าดีชาติไทยของเราไม่บกพร่องในการเสียสละในการทำบุญให้ทานเรายกให้เลยว่ารู้สึกจะไม่มีชาติไหนเหมือนนอกจากเป็นชาติของชาวพุทธด้วยกันซึ่งรอบๆด้านเขาก็มีนะการทำบุญการให้ทานเขามีเหมือนกันชาติไทยเราอันนี้เป็นพื้นฐานอันดีสำหรับชาติไทยเราแต่การรักษาศีลรู้สึกว่าร้อยมากแทบจะไม่มีใครรักษาเรื่องการเจริญเมตตาภาวนาการอบรมจิตใจให้เข้าถูกความสงบเย็นใจเพื่อเป็นหลักเป็นฐานของใจเพื่อเป็นที่พึ่งภายในเนี่ยรู้จักจะเหลวไหลกันมากทีเดียว อันนี้เหลวไหลมากเราขอพูดจังเต็มปากแล้วเลยว่าเหลวไหลกันมากที่พึ่งทางใจไม่มีเลยเอาแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายมาประกอบกันเป็นตึกรามบ้านช่องแล้วเอากระดาษมาตีพิมพ์ตึ๊กลงไปไอ้หลังลายเงินเป็นบ้ากันหมดเห็นไหมภาษากระดาษมันตื่นหาอะไรกระดาษเหล่านี้มีอดอยากนี่ถ้าตีตาหลังลายก็ไปมีใบเราคันตาลูกวาวนั่นเนี่ยกระดาษมันเป็นบ้าเลยน้องหนาเนี่ยก็มันดิ้นหามาเพื่อความดีเราก็ไม่ว่านะดิ้นหามาเพื่อมาตั้งหารตนเองจริงมีเงินมีทองก็ของมากเท่าไรลืมเนื้อลืมตัวคนเราเยอะยิ่งจองหองเพราะไอ้หลังลายมันมีนี่แหละพี่เอ็มมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเสริมคนให้เป็นบ้ากันทั้งนั้นนะทำให้รู้ตัวนี่อย่างกระตุกเวลานี่คือทำยาตื่นจนเกินเหตุเกินผลเขาหมายว่าอย่างนั้นมันเดือดร้อนวุ่นวายเป็นความทุกข์มากเพราะการตื่นตามที่เห็นนั่นเองความหมายว่ากระตุกอย่างนี้เองแล้วไม่จำเนี่ยเงินทอง ที่ว่าอย่างไรอะไรทั้งมือไว้สำหรับโลกให้ประสานประสานกันด้วยความสะดวกสบายไม่มีไว้เพื่อให้ตื่นบ้ากันนะผู้ศีลสารบัตรออกมาก็ไม่ได้ศีลมาเพื่อให้คนตื่นเป็นบ้ากันขนกองทุกข์เผาหัวกันเพราะเห็นใจหลังลายนะท่านไม่ได้สอนให้ตื่นอย่างนั้นนะเอามาไว้สำหรับเป็นความ สะดวกสบายหรือประดับยศศักดิ์ศรีของเราก็น่าไม่เป็นไรถ้าเราไม่ตื่นนะถ้าตื่นที่อย่างเดียวนี้คือไฟเผาหัวคนที่มั่งมีมากๆนั่นแหละมีเงินทองก็ของตีหนึ่งสี่แสนล้านนั่นแหละคือกองไฟใหญ่ที่มันยืมตัวที่มันยืมไปหากอบโกยมาจากที่ต่างๆฟังชาวบ้านเห็นใจได้แล้วเห็นใจได้แล้วคว้าทั้งนั้นเนี่ย ในสุจริตมันมีน้อยมากนะถ้าลองเห็นใจได้แล้วมีแต่ความทุจริตทุจริตโกงรีดไถทุกอย่างมันเป็นไปด้วยคำทุจริตนี่ทั้งนั้นเลยถ้าสมบัติเหล่านี้มันไม่เป็นสมบัติมันเป็นกองไฟเจ้าของนั่นภูมิใจว่าเรามีเงินมีทองเข้าของไปทำวิธีใดเขามาเขาไม่รู้ไม่รู้ยังไงก็ของคน เราผู้ไปเอาของเขาด้วยวิธีการต่างๆเราก็คนเขาที่เป็นเจ้าของสมบัติเขาก็คนทำไมเขาจะไม่รู้นอกจากเขาไม่พูดเฉยๆแล้วโออาฟู่ฟ้าเป็นบ้าในตัวเองแล้วก็มาหยิงในกองฟืนกองไฟที่ได้มาด้วยความทุจริตนี้ตายแล้วเผาเลยแหลกปัจจุบันนี้เราอยากเข้าใจนะคนมีเงินทองครอบของมากว่ามันจะเป็นสุขครองบ้านครองเมืองมีความสุขความสบายเป็นสง่าราศีเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขแต่โลกไม่มีนอกจากคนมีธรรมเท่านั้นถ้าคนมีธรรมมีมากมีน้อยชุ่มเย็นไปตามกันหมดถ้าคนมีแต่กิเลสตัณหาเห็นแต่ความเห็นแต่ได้เห็นแต่ความเอาละดอกเบี้ยไปไหนเป็นไฟไปเลยยาพากันตื่นเต้นเป็นบ้านั่งหนานะทำกระเตือนอยู่ตลอดเวลากระตุกอยู่ตลอดเวลาเตือนตลอดเวลาควรจะรู้ตัวบ้างเราเป็นลูกชาวพุทธเป็นบ้าอะไรกับกิเลสเวลานี้ชาติไทยของเราร้อนกับเป็นชื้นไฟอยู่นี้เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะกิเลสความเห็นแต่ได้ความเห็นแต่ร่ำแต่รวยตะกะตะกามกวาดเอาไปหมดเลยเห็นแก่ภูมิของตัวคนเดียวชาติไทยก็กำลังจะเดือดร้อนอะไรมันมาจากที่ไหนชาติไทยของเรารู้กันทั้งนั้นแหละไม่จำเป็นจะต้องระบุเนี่ยมันเป็นของดีเหรอพิจารณาสิเราหวังจะเอาความร่ำรวยสวยงามหวังจะเอายศถาวรศักดิ์ให้ครองบ้านครองเมืองให้เป็นสง่าราศีแต่เราคนเดียวแต่โลกมันร้อนเป็นไฟมีความหมายอะไรก็เท่ากับเรานี่เป็นระเบิดนิวเคลียร์นิวตรอนเป็นเนื้อร้ายอันหนึ่งสำคัญที่ทำลายชาติไทยเรานั่นเองคนประเภทนี้เนี่ยให้พากันจำให้ดีนะนี่แหละธรรมสอนให้คงไปคงมาจึงเรียกว่าธรรมไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าธรรมผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกสมบัติเงินทองเขาที่ได้มาด้วยวิธีการนี้เอามาเผาบ้านเผาเมืองนอกจากเผาตัวเองอยู่ภายในทางข้างนอกโออาเป็นร้านค้าประดับร้านโอ้คนนี้เขายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่นะคนนี้เขามั่งมีเขามีตึกทรัพย์มีเรื่องนี้เงินเขาเอาไว้ในอุโมงค์ดินใต้ดินก็มีเขาไปฝากมองหน้าก็มีในหน้าชมเชยเฉยๆขนาดนี้มาโอ้อาภายนอกหลอกโลกของต่างหากนะโลกเป็นโลกกิเลสมันก็หลงกันง่ายโลกธรรมไม่หลงมันเข้าไปจุดไหนรู้หมดทีเดียวจะเรียกว่าธรรมเหนือโลกทุกอย่างเรานี่เราจะเข้าใจว่าพวกนี้มันจะมีความสุขน้ำไฟเขาหัวใจมันตลอดเวลาหมุนติ้วอยู่นี่ตลอดเวลาไม่มีพวกใดที่จะมีความทุกข์ร้อนภายในหัวใจยิ่งกว่าพวกนี้พวกที่สำคัญตรงพวกที่ไปกวาดก้อนมาหรือกวาดก้อนฟืนไฟมาเผาตัวเองเผาแหลกแล้วแหลกไปภายในตายแล้วก็ต่ำเลยอย่าพูดอันที่ว่านรกไม่มีไม่มีนั่นไม่กลัวเอากล้าเข้าไปซะอย่ากล้าเหมือนกล้าเขาใส่กองไฟไฟนี้ไม่ร้อนเอากล้าเข้าไปถ้ายังหมดทั้งตัวยังเหลือแต่เท่าเราฐานเอากล้าใส่กองไฟสินรกเป็นของเล่นเหรอนรกมันเหมือนไฟเท่าเทียมเท่านี้หรือร้อนก็ร้อนก็ฟืนก็ไฟร้อนเผาไม่ให้ตายนรกนะมีอยู่นี่กี่กันอยู่กันคำว่านรกประมาณได้เท่าไหร่กว้างแคบของนรกนั่นนะกองไฟมันกำหนดได้ใส่คนเข้าไปก็เป็นเท่าเป็นฐานมากองเท่านั้นแหละกองไฟไม่มากนะอย่างเขาเผาศพเห็นไหมเผาเข้าไปเป็นเท่าเป็นฐานมากถ้าเพียงในเตาเท่านั้นมันก็เผาคนแหลกใส่เข้าไปเอาเผาหมดอันนี้ก็เหมือนกันไฟบาปไฟกรรมเผาตลอดเวลาแหลกมันอย่ากล้านะถ้าเป็นชาติมนุษย์เราอยู่พอรู้จักบุญจะบาปให้พากันถอยนะให้พากันหยุดทำแล้วให้เลิกล้มแล้วรีบแก้ไขตัวเองไม่งั้นจมแน่ๆไม่สงสัยศาสดาเอกนี่ไม่มีสองเลยหนึ่งไม่มีสองคือศาสดาองค์เอกพูดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นเห็นแล้วรู้แล้วถึงมาสอนมันจะผิดไปไหนพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่เคยโกหกโลกแม้แต่เสียงเดียวไม่มีแต่เรื่องกิเลสโกหกมดทั้งโคตรทั้งแท้ของมันเกิดมาโคตรไหนแท้ไหนมีแต่แท้ต้มตุ๋นหลอกลวงตัดโลกให้ล่มจมไปด้วยทั้งนั้นทั้งนั้นแต่โลกก็ไม่ลืมไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่เฉดไม่หลามนะเพราะฉะนั้นมันถึงตูงเอาจมูกจมูกจะไม่มีเลยพวกเราอยู่ใต้สุนทรานี่มันมีจมูกไหมล่ะไม่ใช่จมูกเจ้าพิเรนบรรจุงไปขาดสะบั้นไปหมดเหลือแล้วหูตูงจมูกไปแล้วนั่งเหลือหูอีกหูยังมีอีกสองหูจุ้งอีกสุดท้ายจะไม่เหลือเดี๋ยวคอขาดเลยนะตายซะก่อนถึงขอขานความช่วยนี่ยังไม่ตายให้กิเลสจูงสลดร้อนนี่มันหายยากเกินไปมนุษย์เรามืดเกินไปเกินมนุษย์มานาเป็นเศษมนุษย์นะคนที่สร้างบาปสร้างกรรมมากนี่คือเศษมนุษย์เราจะไปเสพสันปัญญาตามเรื่องของกิเลสว่าเป็นคนมั่งมีศีลสุขยศธรรมในศักดิ์สูงเป็นที่สง่างามนี่คือไฟเผาหัวมันเองต่อจากนั้นมันก็เผาโลกทั่วดินแดนเวลานี้ออกจากกิเลสตัวเห็นจะได้เห็นจะร่ำจะรวยตะกละตะกรามนี่เองจะเป็นตัวไหนไปนั่นสารมันไม่พอคุณชอบกิเลสเอามาสามเดือนแล้วก็ถามไม่ให้มันคนเดียวก็ไม่พอเรื่องกิเลสไม่มีคำว่าพอนั่นถ้าเรื่องทำแล้วพอเหมือนน้ำเต็มแก้วเต็มโอ่งเต็มถังเทลงไปพอเต็มแก้วแล้วเต็มเอาเทมาเท่าไหร่ก็ไม่เอา ลดแล้วลดแล้วลดนี่เราทำท่านมีพอเนาะกิเลสไม่มีคำว่าพอเราเลยพูดจริงๆนี่จวนแล้วจวนตายแล้วยิ่งเปิดออกนะทำพูดจริงๆนะแต่ก่อนเราไม่เปิดพูดอย่างโกงๆเรื่องธรรมนี่บรรจุหัวใจเต็มเอียดครอบโลกธาตุมาได้50ปีนี่แล้วนั่นฟังที่พี่น้องหลายเราได้ออกประกาศสอนธรรมนี่ได้เริ่มออกแล้วนะธรรมประเภทนี้พี่น้องหลายจะไม่ได้เห็นความจริงของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงไว้พระอรหันต์ท่านทรงไว้เป็นธรรมแท้ธรรมวิเศษเลิศเลยนี่ถอดออกมาทีเดียวออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายเพราะตัวจะตายแล้วเวลานี้ยังไม่เหลือมีอีกกี่ปีประกาศทำตั้งหลายแต่ก่อนไม่เคยพูดพอปึ๋งขึ้นมาถอดนั่นแหละทำเลิศทำประเสริฐอัศจรรย์แล้วมองดูโลกนี่จะดูไม่ได้เลยฟังสินะมันเป็นยังไงเราเคยเกิดตายกับโลกมานี่กี่กับกี่กันทำไมมันอยู่ได้คุกเข้ากันมาตลอดเวลาไม่เห็นเกิดหลับพอสภาวะนี้ผางขึ้นมาถอดนั่นแล้วถอดว่างั้นเลยดูไม่ได้เลยสถานที่เราเคยเกิดเคยตายจมในโลกมากี่กับกี่กันสวรรค์ชั้นพรมแล้วมันก็เลยเป็นกลายเป็นกองขยะไปหมดฟังที่สวรรค์ชั้นพรมลงมาที่กลายเป็นกองขยะไปหมดนี่คือมันขั้วขอบเขตของความเกิดตายทั้งนั้นนะเนี่ยเกิดตายก็คือกองทุกข์ไปด้วยกันนั่นแหละทุกข์มากทุกข์น้อยไปด้วยกันพอมันจ้าขึ้นมาทั้งนั้นขึ้นอุทานทันทีเลยตัวไหวนั่นฟังที่น่ะพูดให้ฟังกี่ครั้งแล้วนี่มันจวนจะตายเปิดซะเต็มที่ว่าตัวไหวว่าไงมันสะดุ้งพอกิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกันทั้งนั้นผางนั่นนี่สะดุ้งหมดเหมือนว่าโลกธาตุหวั่นไหวนั่นน่ะแต่เราก็ไม่กำหนดโลกธาตุแต่มันหวั่นที่นี่ที่ไม่ได้คาดเลยเกิดผางขึ้นทันทีเลยเนี่ยโถอย่างนี้เหรอวะโลกเป็นอย่างนี้แล้วเหรอเป็นอย่างนี้แล้วเหรอโอ้ยอ่อนใจสลดสังเวชน้ำตานี่พากพากพากไม่ต้องบอกออกเองทีเดียวอัศจรรย์ธรรมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้โตตัดทะลุได้ยังไงทำเริ่มเลยขึ้นกระดาษนี้ตัดทะลุได้ยังไงได้ไงไม่มีใครบอกใครสอนเลยตัดอยู่ๆก็ตัดทะลุขึ้นมาแต่เราก็ทราบในเรื่องของพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องสยามภูรู้เองเห็นเองสอดแสวงหาเองไม่ต้องมีใครครูสอนมันก็ทราบแต่เวลามาเจอเขาอย่างจังๆแล้วอันนี้มันเลยเหนือทุกอย่างไปอย่างเหนือพระพุทธเจ้ารู้ขึ้นมาได้อย่างไรรู้ขึ้นมาอย่างอัศจรรย์นะไอเรานี่ท่านสอนแทบเล่นแทบตายมันก็ยังไม่ได้เรื่องเวลามันเพิ่งจะมาเจอกันเดี๋ยวนี้นั่นละที่ว่าน้ำตาพังภาคมาเลยเอาพูดให้มันเต็มโดดมันเหมือนดังน้อยถังขยะมากกว่านั้นถังฟืนถังไฟมีเหยื่อล่อนิดหน่อยพอเป็นเครื่องล่อสัตว์ให้จมนั่นแหละเหยื่อล่อยาพิษที่เคลือบไว้น้ำตาลกิเลสมันเอายาพิษฝังไว้ข้างในมันเอาน้ำตาลเครื่องล่อของสัตว์ล่อข้างนอกสัตว์ก็ดิ้นเป็นบ้ากันไปสิทีนี้เมื่อมันลงเต็มขีดแล้วอย่างนั้นไม่เคยเห็นมันก็ถอนออกมาเลยหมดโลกธาตุอันใดที่เหมือนธรรมชาตินี่หมดไม่มีเลยเนี่ยจะไม่ท้อพระทัยยังไงพุทธเจ้าไม่ท้อใจยังไงผู้ที่รู้ธรรมประเภทเดียวกันหัวใจดวงเดียวเป็นนักรู้นักเห็นดีชั่วทุกอย่างไม่มีใครเกินใจเลยใจเป็นนักรู้แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ประเภทนี้เราไม่เคยคาดเคยฝันว่าจะรู้จะเห็นจิตใจอันนี้ก็ถูกกิเลสหุ้มห่อปิดบังไว้นรกมันหัวชนเลยอะไรหัวชนไม่กลัวเท่านั้นกิเลสพาไปไหนไม่กลัวลงนรกอวิชชาเอาไปมีความอยากทำดึงไปเท่านั้นแหละความอยากได้อยากร่ำอยากรวยทุกสิ่งทุกอย่างความอยากนี่เป็นเหยื่อล่อดึงไปทั้งนี้หัวชนไปกิเลสลากไปนะมันไม่เห็นเวลามันเจออย่างจังๆนี่เป็นยังไงทีนี้ดีเพียงต้นเขาทีนี้ใครจะไปโดนเห็นกันอยู่เนี่ยใครจะไปหัวโดนอันเรื่องบาปเรื่องกรรมที่จะมันจะไปลงนรกกี่กับกี่กันแล้วหนักเบามากน้อยเท่าไรไม่อะไรไม่มีอะไรเกินนรกความเดือดร้อนแล้วไม่ทำให้ตายเลยนะนั่นน่ะใหญ่ไหมขนาดนั้นแล้วใครจะไปกล้าชนพิจารณาสิถ้ามันเห็นแล้วไม่ชนใครก็ไม่ชนที่เห็นไม่เห็นนั่นมันชนเหยียบขวบเหยียบน้ำเหมือนกันแล้วไม่เห็นถึงเหยียบถ้ารู้อยู่เพียงแต่น้ำก็ไม่เหยียบนะอันนี้นรกทั้งครอบโลกธาตุอยู่เนี่ยเป็นยังไงใหญ่ไหมนรกสัตว์อยู่ในนี้อยู่ในแหล่งนรกทั้งนั้นนะไม่ได้ใครมีใครเหนือนรกอเวจีได้นะนี่แหละครอบขนาดนั้นใหญ่หรือไม่ใหญ่แล้วยังเห็นว่าเป็นดอกไฟดอกเดียวอยู่เหลือดอกไฟดอกเดียวมันก็ไม่กล้านะคนกระเด็นมาติดปั๊บมันติดผึ่งเลยมีเวลามันเตะอย่างตั้งๆอันนี้มันก็ไม่สะดุ้งยังไงอนุษย์เรานี่ละอันหนึ่งที่กระเทือนถึงเทวบุตรเทวดาอินทมนะมันจะถามหาว่าใครนะว่าเทวบุตรเทวดาไม่มีมันตาบอกมันมาอวดทำไมอยากว่างั้นนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สาวกผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายท่านกระจ่างแจ้งอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพวก
2: สัตว์นรกเปรตผีอะไรทั้งก็ต่างแท้งเหมือนเราดูมนุษย์นี่ว่าไงมนุษย์เราเป็นยังไงเนี่ยเห็นกันอยู่เนี่ยสงสัยกันไหมว่ามนุษย์มีหรือไม่มีเนี่ยเทวบุตรเทวดาอินพรหมก็ต่างแท้งอยู่เหมือนกันเนี่ยสงสัยอะไรว่าเทวบุตรเทวดาไม่มีนั่นหูแจ้งตาสว่างขั้นข้าคนตาบอดแล้วคนนั่งเต็มศาลาดีๆมันดีมันชนไปเลยนะใครหลีกไม่มาทันหัวขมำนะคนตาบอดไปอย่างนั้นเข้าใจไหมคนตาดีไม่เป็นนั่นพิจารณาที่นั่นละตาพระเจ้ากับตาของสัตว์โลกยังได้มาสั่งสอนสัตว์โลกคือมืดมัวนี่แหละตาเป็นมีสิบตาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตาใจของพระเจ้าเพียงตาเดียวสร้างครอบโลกธาตุเลยนั่นดวงใจนี่แหละเป็นตาอันนี้ที่นั่นเป็นเปิดให้พี่น้องหลายฟัง เราแนะนำชาติมานี่ได้สองปีกว่าแล้วธรรมะประเภทนี้เริ่มออกแต่ก่อนไม่ออกดีไม่ดีก็ตายไปด้วยกันเลยสอนก็สอนทีเดียววงแคบๆบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์เล็กน้อยถ้าสอนพลาดเอาดิ่งเลยเชียวเป็นแกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วคุ้งต่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวดึงขึ้นไปเลยแกงหม้อใหญ่ก็ดึงไปขึ้นดึงขึ้นดึงคนนั้นดึงคนนี้ไปเทศแกงหม้อใหญ่เทศยากเดี๋ยวว่าไงถ้าจะตีแรงๆไอ้หัวนักเรียนโตเนี่ยแรงๆนี่หัวเด็กมันก็แฝงอยู่นั่นเสียหัวคนแก่แฝงอยู่นั่นเสียโมกมันนานอยู่ข้างอันเสียตีแรงไม่ได้มันจะถูกหัวเด็กมันจะถูกหัวคนแก่ถ้าเรามีแต่หัวนักเรียนโตฟาดมันหงายหมาไปเลยเข้าใจไหมหงายหมานะหงายไม่เป็นท่าเขาเรียกหงายหมาไม่เป็น

0: มานรกอย่างสวรรค์อย่างนี้ในตำรับตำราอ่านแล้วมันก็ไม่เชื่อกิเลสไม่ให้เชื่อมันลากคนลงนรกกันเลยด้วยความกล้าหาญใจต่อบาปต่อกรรมนี่แล้วเปิดพี่น้องหลายฟังใครจะฟังก็ฟังหนาว่ะทำบุญเจ้าเลิศเลิศขนาดไหนเนี่ยเราเป็นห่วงมากพี่น้องชาวไทยเราเป็นชาวพุทธนะขอให้มีหลักจิตหลักใจเถอะไม่งั้นมันจะลงจริงๆนะอย่าท้าทายพระพุทธเจ้าอย่าให้กิเลสท้าทายพาท้าทายพระพุทธเจ้านั้นจะจมแน่ๆนะไม่ได้ดิบได้ดีอะไรมนุษย์เราถ้าปราศจากธรรมเสียอย่างเดียวหาดีไม่ได้เลยนะถ้ามีความดีแล้วเขาจะว่านายบาปก็ตามเถอะหัวใจไม่เป็นบาปพอนายบุญนายบุญติดคุกติดตารางอยู่เยอะนางสวรรค์เต็มอยู่ในตารางนายผมเต็มในตารางเยอะไม่มีแต่ชื่อเกิดประโยชน์อะไรเจ้าของเป็นนักโทษนี่เขาจะว่านายบาปอะไรบาปก็เท็จแล้วมันมีแต่ชื่อเฉยเราไม่ได้เป็นบาปว่านั่นเราเป็นคนบุญให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่างน้อยขอให้อบรมภาวนาทุกคืนทุกคืนนะอบรมใจให้สงบเอาพุทโธหรือคำวิสังโฆคำใดก็ตามมาบริกรรมให้จิตยึดเกาะอยู่ตรงนั้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลกันเรื่องใจนี้วิเศษวิโสขนาดไหนจะรู้ด้วยวิธีบริกรรมบริกรรมดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้จิตคิดอยู่ตรงนั้นไม่เผลอนะนานไปนานไปแล้วธรรมก็จะรวมตัวเข้ารวมตัวเข้าคำว่าพุทโธจะมีอำนาจขึ้นไปโดยลำดับจิตกับพุทโธเข้ากลมกลืนมาเดียวก็จะสว่างจ้าภายในนี้ก่อนนะนี่เริ่มได้ที่พึ่งแล้วเนี่ยจิตที่มันมียืดที่ยืดที่เกาะมันไปหายืดหาเกาะมันจะหมุนตัวมันเข้ามาหดตัวเข้ามาหาสาระอันใหญ่หลวงอันเลิศเลยเนี่ยต่อไปมันก็จะค่อยปรากฏเป็นหลักเป็นเยี่ยงขึ้นมาทีนี้สว่างจ้าขึ้นจ้าขึ้นจนสิ่งเหล่านั้นมันจะคายไปหมดนะมันจืดมันจางมาบดเข้ามาหาสู่เข้ามาสู่หลักภายในคือสาระที่เลิศเลยจากคำของพระพุทธเจ้านี่แหละเลิศเลยตัวนี้จากนั้นมันก็รู้คนเรารู้บาปรู้บุญรู้กุศลรู้รายได้รายเสียคำว่าโลกก็ไม่เกินประมาณอยู่ในความพอดีของผู้มีธรรมไม่ว่าจะโกรธก็ไม่เลยประมาณไม่ว่าจะรักจะชังใครก็ไม่เลยประมาณทำสกัดรัดกั้นไว้เสมอไปในความพอดีถ้าใครเข้าใจนะนี่แหละวันนี้ได้เปิดธรรมประเภทนี้ท่านทั้งหลายได้ยินไหมหลวงตาบวชได้มาประกาศแล้วใน2ปีนี้นะนี่ก็บอกชัดๆได้ด้วยนะแล้วเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราด้วยแล้วบอกตรงๆเลยเราจึงต้องสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความเมตตาสงสารฉันห่วงบรรยายพี่น้องชาวไทยละส่วนใครจะมาว่าตำหนิติเตียนแล้วว่าหลวงตาบัวเดียวโอระอวดอันนั้นถังขยะอย่ามายุ่งมันเห่าว่าขึ้นจากถังขยะเท่านั้นแหละถ้าเป็นคนก็ดีเป็นหมาก็ดีเห่าว่าคนนั้นทำไม่ใช่ถังขยะไปสนใจแล้วก็ถังขยะไปกล้าไปกลัวแล้วก็ถังขยะขาฟังแต่ว่าทำไปไรพากันจำมันนะให้ตั้งสาระไว้ดีๆนะภายนอกมันอาศัยไปชั่วกาลเวลาใครเกิดมาก็ต้องอาศัยเหล่านี้แหละแต่ภายในจิตใจได้มีที่พึ่งมีอะไรเท่าไหร่ก็มีความหมายนะตายแล้วจบด้วยกันทั้งนั้นล่ะเอาละวันนี้เทศน์เป็นไงให้พรเหนื่อยแล้วมาจากไหนล่ะแล้วเป็นยังไงได้เป็นยังไงธรรมะเทศน์วันนี้เป็นยังไงเทศน์วันนี้เป็นยังไงมันเข้าถึงใจไหม
1: ถ
0: ึ
1: งใจคร
0: ับ ถึงเหรอนึกว่ามันเตลิดเปิดเปิงลงมาน้ำฝงหมดสู่กิเลสตายไม่เข้าหัวใจบ้าง
1: ใหญ
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ใหญ่คร
0: ับฮะโอ้โหไม้ไม้อะเคยมาหรือก็มา
1: คณะบดีจากมหาลัยคณะบดีมาคณะบดีทางบริหารธุรกิจ
0: มาเมื่อไหร
1: ่ผมมาสัมมนาขอนแก่นแล้วก็วันนี้มาตามมาจากมหาวิทยาลัยอะไร
0: เดือนไหนเราจำไม่ได้นะ
1: ผมมาเมื่อ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ที่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ประกาศเรียนตาครับ
0: หมายว่าไง
2: เคยกราบเรียนมาแล้วว่าจะพาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยต่างๆมากราบให้อาจารย์ที่ที่6น่ะเคยมากราบเรียนแล
0: ้
2: ว
0: ล่วงหน้าไว้เหรอ
1: คร
0: ับมาเวลาเท่าไหร่ล่ะมาที่นี
1: ่มาถึงแล้วตอนนี้มาถึงแล้ว
0: ฮะ
3: ตอนนี้มาแล้ว
0: แล้วเราเป็นยังไงอยู่นี
3: ่นี่นั่งนั่งอยู่นี่
1: นั่งอยู่รอบเลยครับ
0: นั่ง
1: คร
0: ับ
1: นั่งอยู่รอบตาเที่ยงเรื่องเดิมเมื่อกี้ไอ้หลังลายน่ะ
0: แหละ
1: คร
0: ับ ไอ้หลังลายเหรออ๋อถ้างั้นก็ได้แสดงว่าได้ฟังหมดแล้ว
1: ได้ฟังหมด
0: ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะนั่นอีกแล้วใช่ไหมล่ะฮะก็เทศแล้วอะไรก็เทศหมดแล้ววันนี้ก็หมดภูมิแล้วล่ะมันนี่ถึงขนาดไอ้หลังลายแล้วก็หมดละก็ฟังกันทั่วกันแล้วนะวันนี้นะ
1: เป็นเมตตา
0: ฮะ
1: กับพวกผมเป็นอย่างยิ่งครับ

0: ไหนอยู่ไหนบ้างล่ะที่มาเนี่ยนั่งแถวนี้เหรอ
1: ทางนี้มาจากสงขลาคร
0: ับ มา
1: จ
0: ากคณะคณะมหาวิทยาลัยเหรอ
1: ธรรมศาสตร์ครับ
0: ฮะทั่วประเทศเหรอวันนี้เทศนี่จะทั่วประเทศไหมเทศวันนี้นะเหนือนี่เขาจะออกวิทยุอีกนะเนี่ยพ่อคณะนี่ไปอุดรแปดสถานีออกทุกวันเลยเป็นแต่เพียงไม่ซ้ำเวลากันออกนี่ทุกวันจากนั้นก็ออกทางกรุงเทพเป็นประจำมาเลยมีแต่เทศหลวงตาบัวแล้วเวลานี้กระจายออกเรื่อยๆเลยสุดท้ายมีแต่หลวงตาบัวเทศทั่วประเทศไทยมีหนังซ้ำยังออกเมืองนอกในเวลานี้เขาออกทางอะไรอินเทอร์เน็ตตัวแหน
2: ก
0: เดี๋ยวนี้เขาออกเมืองนอกแล้วกระจายทั่วไปหมดแล้วเมืองนอกมันชื่อว่าอินเทอร์เน็ตตัวแหนกอะไรล่ะเนื้อนั่นเขาออกแล้วเดี๋ยวนี้ออกจากทางนี้อุดรก็มีกรุงเทพก็มีเขาออกจากนี้ไปโน่นทางเมืองนอก
1: อันนี้น่าจะมาจากจุฬา
0: ฮะ
1: คณะ
0: บ
1: ด
0: ี
1: จ
0: ุ
1: ฬา
0: เฮ้ยเป็นยังไงนะเทศวันนี้มันสมศักดิ์ศรีของจุฬาไหมล่ะหลวงตาบัวเทศวันนี้นะเฮ้ยเราก็ไม่ทราบว่าทางจุฬามาถ้าทราบว่าทางจุฬามายังจะเอาธรรมะแน่นหนักกว่านี้อีกนะไม่งั้นมันกลัวจะไม่สมศักดิ์ศรีทางจุฬาเราอะก็มหาวิทยาลัยคนแก่มีใจใหญ่ๆทั้งนั้นเราก็เทศแบ่งภาคท่าไปทราบว่าใครมาก็ขึ้นก่อนไปเลยตอนมหาวิทยาลัยคนแก่มากับจุฬามาเลยหมดขุงไม่มีอะไรเทศแล้วเอาละเพียงแค่นี้พอขึ้นไปเขาไม่ขึ้นไปเขามาคณะมาตาหนองแสงตำบลนาคูนใหญ่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมถวายผ้าป่าจำนวน 1,940 บาททองคำหนัก3เหลืองนี่ฉบับแรกฉบับที่2ผ้าป่าจากสถานีอนามัยเดือตำบลนาเดืออะไรอำเภอศรีสงครามจังหวัดพระนครอันเดียวกันนี่นำโดยนายบรรจบธมสาหัวหน้าฐานีนาใหม่นายจำลองเอื้อผ่านไปนายเผยสุธรรมผู้ใหญ่บ้านเอื้อผ่านไปคณะอะไรสมเสริมเอื้อผ่านไปคืออันไหนอ่านไม่ออกก็เอาเอื้อแทนเข้าใจไหมผ่านไปไม่บอกจำนวนเนี่ยมันก็งั้นที่ไม่งั้นจะมันจะทันเหรอโรคเขาเขียนมันยังไงเราก็ต้องอ่านอย่างนั้นสิซึ่งมันต้องทันกันเข้าใจไหมเอาวางเนี่ยนะเอาข้ามาเอาวางไปฝ่ายตัวดีง่ายคนนั้นละคนนี้คณะมหาเราก็ขับได้แล้วดีฟังแล้วเสร็จฟังเสร็จแล้วเอาเรื่องว่าเอาเรื่องละเยอะจะรูปแล้วไม่จะรูปแล้วเหนื่อยมากแล้วเออเสร็จแล้วนี่ก่อนเรื่องเยอะเมื่อเดี๋ยวนี้เรื่องเนาะเห็นแล้วมึงจะก้อนขอคนให้บุ้งนี่เห็นที่มันบ่ไหวอ่ะเมื่อวานนี่ก็หมอที่มาขอคนมีแพทย์เหมือนกันอันนี้ขออยู่ไหนเนี่ยถ้าท่านจับเอาไว้จดเอาไว้เราจะอ่านพิจารณาเสียงเป็นลำดับไปเขาจะไม่พร้อมเสียงไม่พอนะมาทุกวันเมื่อวานก็มาขอคนมีแพทย์จากหมอเรื่อยส่งเรื่อยเลย มีเพราะนั้นเนี่ยไม่พูดอะไรมากนะเพราะเทศหนักมากแล้วจบแล้วสร้างกาดแล้วเพราะนั้นเนี่ยเหนื่อยแล้วสร้างกาดแล้วไปเปิดข้างเปิดข้างเปิดข้างก็ออก
2: ไปที่บอก
0: ไปไปมือละมือไม่เหนื่อยอะไรละอะไรนะอะไรนะมาไงเนี่ยถวายโครงการหลวงตาเป็นเงิน 6,900 บาทอนุโมทนาชื่อว่าไงไม่ทราบเนี่ยนะเอาละพอมันพอแล้วเหมาะแล้ว
2: ร่างว่าเขาอาจใส่ภูมิพะล่วงลกถึงต่างๆสวรรค์ชั้นต่าง
0: ๆคนรับตามาขันอยู่เลยเทศเปิดให้เปิดตาอยู่ที่นี่เทศเปิดตาอยู่ต้องหลับตามาถามสบายเลย
3: อาจารย์รู้ใจว่าเป็นคำถามปัญญาอ่อนเลยนะผมก็เชื่อเรื่องบุญแล้วทีนี้ก็มีความสงสัยว่า
0: ไปไม่
3: ก
0: ล
3: ับ
0: ว
3: ัน
0: น
3: ี้
0: กล
3: ับ
0: แล้ว
3: คือเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องการที่เราจะต้องไปถามพระอาจารย์ว่าเป็นคำถาม
0: ปัญญาอ่อนเลยนะผมก็เชื่อเรื่องบุญแล้วทีนี้ก็มีความสงสัยว่าไปไม่กลับวันนี้กลับแล้วตอบเรื่องหมดแล้วก่อนถามก็เลยร่ำไปไปละพอเราตอบหมดแล้ว
3: ค่ะก็บอกว่าผู้ที่มีบุญเก่าที่เป็นเจ้านายใหญ่โตทั้งหมดทั้งทางหลายๆที่นั้นจะดิ้นลง
0: เอาเนี่ย3ประสานนี่เอา3ประสานเนาะอันนี้ฮะทางไหนลองหมดคือกล่าวไปเรื่อย
2: ไปเรื่อยไปไปไป
0: ไปมันกล่าวไปหมดแล้วไป
2: ไ
0: ม่กล่าวไม่กล่าวตอบแล้วตอบแล้วหืมไหนล่างไงไปผมไปเลยผมไปผมไปผมไปมาขนอะไรมากมาไปกองเนี่ยไปผมไปแล้วนู่นมันขนมาแล้วนะโอ้ไปส่งไปส่งไปมันขนมาไว้ตั้งนานอยู่วะส่งไปนี่ให้ช่องสามช่องห้าเลยรู้ละเอานี่ช่องหกช่องเจ็ดเอาไปหมดแล้วช่องแปดไม่ได้เอาช่องเก้าไปนั่นละว้า
3: เ
0: ราก็ไปเที่ยวเลยวันนี้ไปเที่ยวนี่จังหวัดเลยจะมาตอนบ่ายโมงด้วยงั้น
2: จังหวัดเลยครับผมจังหวัดนั้นจังหวัดเลยครับ
0: จังหวัดเลยครับผมก็ไปก่อนบ่ายโมง
2: ครับครับ
0: กลับมาเมื่อไหร่ก็คอยเราหนักว่าเท่านี้มาคอยเราเท่านั้นละ
2: ครับครับ
0: เรามาถึงเมื่อไหร่ก็พูดกันของเราเรามีมากเราไปแล้วนี่พอให้พ่อยังนะ
2: ครับให้แล้วครับผม
0: กลับมาแล้วแล้วโลกสบายนี่ก็พูดหมดแล้วแต่พี่นี่เดี๋ยวให้ตอบไปได้อยู่หลายรอบขึ้นนะโทษ
2: คัดเข้า
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ
5: ระลึกถึงธรรมกับระลึกถึงโลกถึงกิเลสมันต่างกันระลึกถึงกิเลสเท่ากับระลึกถึงฟืนถึงไฟระลึกถึงธรรมเท่ากับระลึกถึงโอสถกินยาจะมารักษาเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเสมอไปคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2532

0: คืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเราต่อจากดีไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นเป็นของง่ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธพร้อมกับการได้ยินได้ฟังการนั่งสมาธิภาวนานี้เราต้องปล่อยวางอารมณ์ที่มันค้างอยู่ในใจจะเป็นความดีอกดีใจก็ตามให้ปล่อยวางละทิ้งไว้ก่อนจะเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจอย่างไรก็ตามไม่ต้องให้จิตใจไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นอดีตอนาคตเป็นของไม่มีมันหมดไปแล้วยังไม่มาถึงจิตใจของเราในเวลาปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทำจิตใจของเราให้มีความองอาจกล้าหาญไม่ปล่อยให้ถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมดวงใจระลึกโยเสมอว่าเวลานี้ขณะนี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาเป็นเวลาภาวนาละกิเลสตั้งใจให้สูงส่งเราจะเป็นผู้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอในใจเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆอย่าไปคิดว่าความคิดนึกในใจของเราไม่มีใครรู้ใครเห็นคิดไปปรุงไปแต่งไปไม่ได้เสียนิสัยคือว่าทำอะไรไม่จริงเวลาตั้งใจทำภาวนาก็ให้เป็นความตั้งใจลงไปใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจตั้งใจของเราขึ้นมาให้มันสูงส่งให้มันเข้มแข็งให้มันมีความสามารถอาหารในหัวใจนี้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวอันใดที่บังเกิดขึ้นในรูปขันธ์จิตใจก็อย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนกังวลวุ่นวายหรือบางคนนั้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นมาแล้วก่อนเรานั่งสมาธิภาวนาก็มีก็อย่าไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งเหล่านั้นหรือบางเวลามันอาจจะเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นในเวลาที่เรานั่งหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่แหละไม่ว่าอารมณ์เรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจของเราช่วงระยะที่เราฟังธรรมอยู่นั่งภาวนาอยู่นี่เราจะตั้งอกตั้งใจชำระจิตใจนี้ให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้มีความเกี่ยวข้องพัวพันในอารมณ์ภายนอกทุกลมเข้าไปทุกลมออกมาจงเป็นผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เท่านั้น ไม่ต้องแช่สายไปในเรื่องราวอดีตอนาคตภายนอกออกไปนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นคือคนเราทำไปพูดไปคิดไปตามอำนาจตัณหาธรรมดาตัณหาในใจของมนุษย์คนเรานั้นไม่มีเมืองพอมันดิ้นรนวุ่นวายอยู่ตั้งอเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วขั้นมาในเวลานี้เดี๋ยวนี้มันก็ยังดิ้นรนวุ่นวายไม่ยอมสงบระงับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้เต็มความสามารถอาถรรพ์ตั้งใจให้เต็มที่เรียกว่าตั้งใจสุดแรงเกิดสุดกำลังสุดความสามารถอาถรรพ์ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาวิชาความรู้ในจิตใจของเราให้เต็มที่ไม่ให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมไม่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามานอนเนื่องคิดปรุงแต่งอยู่ในใจจิตใจของเราในเวลานี้เรียกว่าพุทโธพุทโธเป็นที่ตั้งตั้งใจขึ้นมาตั้งตัวขึ้นมาเอาจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดอย่าให้มันขุ่นข้องมองใจด้วยอารมณ์ดีใจเสียใจอะไรก็ตามจิตใจอย่าไปเกี่ยวเกาะกังวลกับอารมณ์เหล่านั้นใครจะเกิดใครจะตายใครจะไปจะมาจะอยู่จะทำผิดทำถูกอะไรเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลส่วนจิตใจของเราให้มีความแน่วแน่มั่นคงอยู่ในใจนี้เต็มที่อย่าเป็นคนวิตกวิจารวิตกวิจารออกไปด้วยการสงสัยในทานการกุศลของตนบ้างสงสัยในการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปความลังเลสงสัยในใจอย่างนี้ท่านก็ไม่ให้มีให้ถือว่าศีลที่บริสุทธิ์จริงๆนั้นไม่ใช่ศีลภายนอกเป็นศีลภายในคือช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้แล้วนี่แหละได้ชื่อว่าศีลศีลนั้นท่านว่าปกติกายวาจาจิตเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้เรากำหนดเตือนใจของเราว่าเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มกินซึ่งสุราเมรัยถือการเวลาปัจจุบันที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่แหละเป็นเกณฑ์ลงไปเมื่อเดี๋ยวนี้เวลานี้เรานั่งหลับตาภาวนาพุทโธอยู่ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆก็ให้ถือว่านี่แหละศีลศีลบริสุทธิ์ศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์เอาตัวปัจจุบันนี่แหละเป็นที่ตั้งไม่ต้องคิดไปในอดีตทำมาไม่ดีอย่างโน้นอนาคตจะเป็นไปอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้ไม่เอาทางนั้นเอาดวงจิตดวงใจตั้งใจในเวลานี้พุทโธรวมจิตใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในใจนี้ใจมารใจสังขารใจกิเลสราคะโทสะโมหะตัดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นเอกังจิตตังทำจิตให้เป็นดวงเดียวเอโกธัมโมให้เป็นธรรมดวงเดียวให้เป็นชายคนเดียวให้เป็นหญิงคนเดียวไม่เกี่ยวเกาะกังวลด้วยอารมณ์ใดๆทั้งนั้นเรียกว่าตั้งใจยกจิตใจขึ้นมาให้ใจคนในใจนี่ให้มีพลังงานความสามารถอาหารใจคนเรานั้นไม่เพียงแต่ว่าใจอ่อนแอท้อแท้กลัวตายเท่านั้นไม่ได้จะต้องไม่ต้องกลัวตายกลัวมันก็ตายไม่กลัวมันก็ตายถึงเวลาตายต้องตายทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ต้องย่อท้อและไม่ต้องกลัวมันจะเป็นจะตายอย่างนั้นอย่างนี้สังขารมารกิเลสมารเหล่านี้อย่าให้มันมาหลอกลวงจิตใจอีกต่อไปจงเพียรเพ่งอยู่ในจุด ที่เราภาวนาอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี่เรียกว่าพุทโธอยู่ภายในนี่พระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มองเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนอกจากจิตใจนี้ออกไปแล้วทุกขังอริยสัจอย่างเต็มไปด้วยทุกทางนั้นดูชีวิตของเราที่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนขนาดไหนบางคนเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรก็ตามถึงขั้นสลบตายไปก็มีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงจังแล้วจะไม่ทันกับกิเลสหรือว่าความทุกข์มันมีอยู่ในตัวนี้ต้องลุกขึ้นเตือนขึ้นเตือนใจของเราว่าอย่ามัวมาหลับมาไหลอยู่อันความง่วงเหงาหาวนอนนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะว่ามันเป็นกิเลสอันหนึ่งเรียกว่านิวารณธรรมนิวรณ์ทั้ง5มันครอบงำจิตใจของมนุษย์คนเราได้ทุกเวลาไม่ว่าคนเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนขาดสติสัมปชัญญะแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็จะต้องเข้ามาในจิตในใจโจมตีหัวใจของเราให้ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆเวลาภาวนาทำความดีในหัวใจท่านไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นให้รวมกำลังเข้ามาสู่หลักปัจจุบันถ้าตั้งใจรวมใจลงสู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่แล้วอะไรอะไรทั้งหมดมันมารวมที่ปัจจุบันนี้ทั้งนั้นเพราะว่าผู้ที่จะมีชีวิตต่อไปข้างหน้าก็ไปจากเดี๋ยวนี้เราจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นก็ทำเวลานี้นึกน้อมเจริญเอาใจของเราให้ได้ไม่ต้องไปรอคนโน้นคนนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่ต้องรอเอาเดี๋ยวนี้เวลานี้ตัดอกตัดใจลงไปพุทโธพระพุทธเจ้านี่จึงเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ภายในจิตใจนั้นดังนั้นเราต้องรวบรวมกำลังจิตกำลังใจกลงนี้ให้มีพลังงานอันสามารถอาถรรพ์ขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหาแล้วไม่ต้องมาเลี้ยงมันไว้ฆ่ามันลงไปทำลายมันลงไปเผาไฟฝังดินมันลงไปอย่ามาหลงยึดหลงถือเอาแค่ความสุขความสะดวกสบายในนิดในหน่อยมองให้เห็นว่ามีรูปนามกายใจตัวตนอยู่ที่ไหนก้อนทุกกองทุกมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละมันทุกเต็มตัวอยู่ทุกคนเราแบกทุกหาบทุกหามทุกหิ้วทุกอยู่ตลอดเวลาคือจิตมันไปทุกแทนคนโน้นคนนี้วุ่นวายแต่เรื่องภายนอกเรื่องภายในใจภาวนาในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในเอาให้มันติดต่อนอเนื่องตลอดเวลาไล่ความหลงไล่ความง่วงความเหงาออกไปให้ใจมันแช่มชื่นมีความปีติยินดีในการที่เรามีชีวิตมาถึงวันเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่นี่เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเราเห็นกันในวันนี้เดี๋ยวนี้อีกไม่นานก็อาจจะเกิดตายขึ้นมาก็มีจะเอาความแน่นอนในรูปนามกายใจไม่ได้ทางที่ดีเราต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนารวมกำลังตั้งใจให้มีสติระลึกอยู่ในใจนั้นเมื่อสติระลึกอยู่สมาธิมันก็ตั้งมั่นลงไปได้ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารมันก็มีอยู่ในนั้นแหละถ้าหากว่าเราตั้งใจได้ปฏิบัติรวมจิตใจของตนได้แล้วอยู่ที่ไหนไปที่ไหน ไม่ว่ากลางวันกลางคืนย่อมภาวนาได้ทุกเวลานั้นเราไม่ต้องแส่สายลุ่มหลงไปในที่ต่างๆอติตาลมอารมณ์อดีตที่มันล่วงมาแล้วอันนั้นท่านก็ว่ามันหมดไปแล้วล่วงลับไปแล้วไม่ควรเอามาคิดนึกในเวลานี้อีกอนาคตาญาณอนาคตาคืออนาคตการข้างหน้าจะดีก็เป็นเรื่องข้างหน้าจะชั่วเสียหายทุกข์เดือดร้อนอย่างใดก็เป็นเรื่องของอนาคตการคือข้างหน้าเราจะไม่ไหวหวั่นท่านพึงไปในอดีตอนาคตจะรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจนี้เมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในทางพุทธศาสนามีความล้ำลึกอยู่ในตัวในใจมีความตั้งมั่นอยู่ในหัวใจของตนให้ได้ทุกเวลานั่งก็เป็นสมาธิภาวนาให้ได้ยืนอยู่เดินไปมาก็ให้มีสมาธิภาวนาในใจให้ใจดวงนี้ตั้งขึ้นมาระวังจิตดวงนี้อย่าให้มันหลงความสุขความสะดวกสบายแค่การหลับการนอนไม่เอาใจที่เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลามีปัญญารอบรู้ในกองสังขารนี่ได้อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าใจตั้งใจภาวนาพุทโธใจพิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจนกระทั่งไม่มีเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาอันนั้นคือว่าจิตใจมันหลงเข้าใจว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เอาหาข้อแก้ตัวฉะนั้นอย่าให้มันหาข้อแก้ตัวลมหายใจเข้าออกมีหรือไม่ตัวเองก็ย่อมรู้ได้ทีเดียวว่าคนเราที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องมีลมหายใจลมหายใจหรือว่าความตายนี้มันจะมาถึงเราเรากำหนดได้หรือยังว่าจะตายวันไหนเดือนไหนเวลาใดไม่มีใครกำหนดได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ต้องทำใจให้วุ่นวายไปที่อื่นจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจอันเป็นอยู่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นให้มีความเข้มข้นมีความเข้มแข็งมีความเฉียบแหลมอยู่ในจิตใจอันนี้ไม่ปล่อยให้กิเลสราคะเข้ามาทับถมหัวใจนี้ไม่ปล่อยให้กิเลสโทสะโมหะมาทับถมจิตใจเจตใจให้มันมีกำลังมีความสามารถเต็มที่ในหัวใจนั้นความตั้งใจภายในนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ต้องไปคิดให้มันวุ่นวายรวมกำลังปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้มันเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในหัวใจเอาให้สงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตใจของคนเรานั้นถ้าหากว่าเราตั้งใจได้จริงๆไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจกิเลสก็ได้เป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าใจมันหลงลืมได้ง่ายพุทโธพระพุทธเจ้าต้องรำลึกถึงอยู่เสมอด้วยอำนาจพุทโธพุทธคุณยังจิตใจดวงผู้รู้ผู้เข้าใจอยู่ในใจของเราให้มีกำลังให้มีความสามารถอาจหารไม่ต้องท้อแท้อ่อนแอในหัวใจนี้เรียกว่ารวมกำลังลงไปตั้งใจให้มั่นคำว่าตั้งใจให้มั่นนั้นท่านว่าเหมือนเราฝังหลักลงในผืนแผ่นดินแล้วลมที่พัดผ่านมาทั้งสี่ทิศไม่สามารถจะพัดเอาตอที่มัดที่ฝังลงดินนั่นไปได้ฉันใดใจของเราที่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ไม่หวั่นไหวไม่ไปตามไม่ตามอารมณ์กิเลสตั้งใจให้มั่นบริกรรมภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นลงไปในหัวใจจริงๆเมื่อจิตใจดวงนี้มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโยที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนที่ไหนเดินไปมาที่ไหนก็ให้มีสติ คอยระมัดระวังอยู่ในหัวใจเรียกว่ารวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอาฐานอยู่ภายในจิตใจนี้อะไรไม่สำคัญเท่าดวงจิตคนเราคนคนหนึ่งมีจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยดวงจิตดวงใจที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนอยู่นี่ก็คือว่าใจที่ตั้งมั่นนั่นแหละจึงจะฟังธรรมรู้เรื่องถ้าใจไม่มาตั้งมั่นไม่มาสงบไม่มาทำความรู้จักรู้แจ้งในจิตใจของตนแล้วจะเสียเวลาคือว่าการที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนั้นท่านว่าแสนยากเราดูอย่างนี้ก็รู้ได้เข้าใจว่ามดก็ตามปวกก็ตามในผืนแผ่นดินนับไม่ถ้วนแต่คนเราที่มาเกิดในโลกนี้นับได้ว่ามีเท่านั้นล้านเท่านี้พันล้านเหตุนั้นให้เราตั้งใจลงไปว่าเวลาใดก็ไม่สำคัญเท่ากับเวลานี้คือเวลานี้นับว่ามีความปลอดภัยทุกอย่างทุกประการชีวิตของเรายังต่อเนื่องมาจนถึงวันเวลาเดี๋ยวนี้ถ้าหาว่าเราเป็นผู้มีบุญน้อยวาสนาน้อยมันก็ตายไปแล้วแต่เมื่อวานนี้เดี๋ยวนี้มันพ้นความตายมาถึงระยะนี้เวลานี้แหละก็ให้ตั้งจิตตั้งใจรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ให้ได้ทุกขณะทุกเวลาเมื่อใจไม่ท้อแท้อ่อนแออะไรอะไรมันท้อแท้อ่อนแอไปก็ช่างแต่ว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานี่แหละอย่าได้หวั่นไหวอย่าได้สั่นสะเทือนรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ให้ได้เพราะว่าตัวปัจจุบันนธรรมธรรมอันเป็นปัจจุบันนธรรมนี้ใครทำใครได้ใครประกอบใครยึดเหนี่ยวได้ก็พาให้จิตใจสงบระงับเย็นสบายลงไปได้จิตใจนี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่แล้วในตัวในใจนี่แหละในร่างกายสังขารของเราที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล่อเราจะเอามือแตะต้องที่ไหนมีความรู้สึกเท่าๆกันหมดนั่นแหละคือว่าจิตใจมันอยู่เต็มร่างกายสังขารอันนี้อยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ภาวนาจึงไม่รู้ไม่เข้าใจปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมดวงใจเมื่อมาทับถมแล้วจิตใจมันก็ลุ่มหลงมัวเมาไปกับอาการเหล่านั้นดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจของตัณหาไม่ภาวนาละกิเลสให้มันเด็ดขาดลงไปจิตใจนี้จะต้องอาศัยคนเราทำจริงปฏิบัติจริงจึงจะรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะปฏิบัติถ้าไม่ทำจริงใจไม่มั่นคงพอจิตใจไม่เอาจริงเอาจังแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจเพราะว่าร่างกายสังขารอันนี้นั้นมันมีความแก่ชราเป็นอยู่ตลอดเวลาในขณะที่มันกำลังแก่ชราไปนี่แหละความทุกข์อย่างหนึ่งมันก็ปรากฏการออกมาได้แก่ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันบังเกิดมีขึ้นในรูปนามตัวตนนี่แหละเราต้องตั้งใจภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนไม่ได้เหรอถ้าเราไม่ตั้งใจก็ไม่ได้ตลอดเวลาถ้าหากว่าตั้งใจลงไปแล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นเวลานั่งภาวนาอยู่เราจะไม่คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเรานี้ให้ได้เมื่อรวมกำลังตั้งมั่นลงไปได้แล้วพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นย่อมมารวมอยู่กับจิตใจของบุคคลที่มีนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาและไม่ต้องไปอ้างการอ้างเวลาอย่างโน้นอย่างนี้คนเราที่เกิดมาแล้วย่อมมีความทุกข์ประจำอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวคนไม่มีสิ่งใดจิตใจมันก็เลื่อนลอยออกไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ภายนอกนั่นแหละไม่รวมกำลังเข้ามาตั้งภายในจิตใจของเราในขณะเดี๋ยวนี้ ถ้าเราทุกคนรวมกำลังเข้ามาในขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้ได้ทุกเวลาเวลาไหนก็ตามเช้าสายบ่ายค่ำให้ถือว่าจิตใจเป็นของมีอยู่ในตัวในใจนี้ตลอดกาลเราจะไม่พลั้งเผลอเราจะมีสติจิตใจของเราจะต้องให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีความรอบรู้ในกองสังขารอย่ามายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของเราดีใจกับเรื่องเหล่านี้อยู่จงเพียรพยายามลุกขึ้นเอาจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นไม่เลือกการไม่เลือกเวลามีอยู่ตลอดเวลาเราจะทำกิจกรรมการงานใดด้วยการขีดการเขียนการทำไร่ทำนาอะไรก็ตามเมื่อตั้งใจของเราให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมแล้วภาวนาได้ทุกกระเบียดนิ้วภาวนาได้ทุกเวลานั่งนอนยืนเดินก็ภาวนาทั้งนั้นแหละอย่าไปเข้าใจว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติการปฏิบัติการประกอบกระทำนั้นเราจะต้องตั้งใจให้จริงเอาให้มันจริงใจลงไปให้ใจสงบตั้งมั่นไม่ต้องมาสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้ตามสังขารมารกิเลสมารมันโกหกพกลมอย่าไปเชื่อไปหลงพระพุทธเจ้าท่านให้ภาวนาไม่ว่าภาวนาบทใดข้อใดอันใดก็ตามท่านให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าออกบอกกรรมฐานเตือนเราท่านทั้งหลายว่าไม่นานภายใน100 ปีนี่แหละเราจะต้องตายไปคนละคนตายไปตามกาลเวลานั้นๆไม่มีใครจะมายึดอยู่ได้มั่นคงดีเท่ากับเราเป็นผู้มีสติเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องตั้งใจบริกรรมภาวนาทำใจให้ผ่องใสสะอาดปราศจากมนทินโทษเรียกว่าพุทโธอยู่ภายในใจนี้ธัมโมอยู่ภายในใจนี้สังโฆอยู่ภายในใจนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นพุทโธพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ในใจเพราะว่าใจของเราถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วใจของเราสงบได้นิ่งแน่วได้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นพอใจคนอื่นผู้อื่นนั้นไม่ต้องไปแก้ไปไขแก้ใจของเราเนี่ยมันขี้เกียจขี้ข้านมักง่ายขึ้นมาเมื่อใดเวลาได้เราไม่ยอมให้ความเกียจคร้านท้อถอยมาทับถมดวงใจเราจะต้องลุกขึ้นเดินจมกลมไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาในจิตใจเมื่อจิตใจดวงนี้มีสรณะที่พึ่งอย่างมั่นคงดีแล้วเราจะได้สบายอกสบายใจมีเวลาภาวนามีเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจของเราให้ได้ทุกวันคืนเดือนปีที่ผ่านไปความเป็นผู้มีสติระลึกอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราทำอะไรเรานั่งสมาธิภาวนาอยู่ใช่ไหมเรานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธในใจของเรานี่แหละเป็นอุบายธรรมอันเยี่ยมยอดในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาชีนิสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่สองครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: กันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ขอกราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายเกียรติพันธ์น้อยมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในนามข้าราชการพ่อค้าประชาชนและคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนขอพระราชทานวโรกาสกราบทูลสำแดงความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานทอดพระป่าช่วยชาติในวันนี้ในวโรกาสอันเป็นมงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานความเป็นมาของโครงการทอดพระป่าช่วยชาติครั้งนี้โดยสังเขปดังนี้นับตั้งแต่พระธรรมมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้แสดงตัวเป็นผู้นำดำเนินงานโครงการทอดพระป่าช่วยชาติซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2541โดยมีวัตถุประสงค์อันแน่วแน่ที่จะรวบรวมทองคำเงินดอลลาร์เงินตราสกุลต่างประเทศและเงินบาทเป็นทุนสำรองของประเทศในสภาวะที่ประเทศชาติประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจนั้นจังหวัดอุดรธานีซึ่งประกอบด้วยคณะข้าราชการทุกหมู่เหล่าพ่อค้าประชาชนพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ทั้งเพศคารวาสและบรรพชิตได้ตระหนักและรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจึงได้พร้อมใจกันกำหนดจัดงานทอดพระป่าช่วยชาติในวันนี้เพื่อรับบริจาคทองคำเงินดอลลาร์เงินสกุลตราต่างประเทศและเงินบาทเข้าสมทบโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนขึ้นอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสุภมหามงคลละเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอัญเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงประกอบพิธีทอดพระป่าช่วยชาติเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและคณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสุกุละจิวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุละจิวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังอิทายะสุขายะ

0: มหยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสระเนนสหะปัญจสีลานิยาจามาอุติยัมปิมหยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสระเนนสหะปัญจสีลานิยาจามาตติยัมปิมหยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสระเนนสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังมิโสทะเย
0: มาสโรกาปิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวะลังอายาจาทะสันติทะสัตตาประชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุตัมปิมังปะทัง
1: แดดวันนี้นับว่าเป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวอุดรเราเป็นอย่างมากทีเดียวที่ได้มีงานทอดผ้าป่ามหากุศลขึ้น ที่จังหวัดอุดรธานีของเราโดยมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวรัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จมาเป็นประธานเป็นล่มโพล่มไทรแก่พี่น้องชาวอุดรและจังหวัดใกล้เคียงในวันนี้ยังอดที่จะปลื้มปีติกับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะจังหวัดอุดรธานีของเรารู้สึกจะมีวาสนาเป็นพิเศษถึงใครจะไม่ยกยอหลวงตาบัวก็ขอยกยอทอนแทนพี่น้องทั้งหลายว่ามีวาสนาเป็นกรณีพิเศษเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินวงศ์สกุลกษัตริย์ทรงได้เสด็จมาโปรดทางจังหวัดอุดรธานีของเราบ่อยๆแล้ววันนี้ท่านก็เสด็จมาเป็นประธานเป็นล่มโพล่มไทรแก่พี่น้องชาวอุดรและแถวใกล้เคียงของเราเนี่ยนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราเป็นอย่างมาก แล้วบัดนี้หลวงตาก็จะได้เริ่มแสดงอนุโมทนาสาธุการกับน้ำใจพี่น้องทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาหน้าที่การงานโภคสมบัติทุกอย่างเข้ามาสู่จุดรวมคือบริจาคเป็นมหาทานพร้อมกับการได้ยินได้ฟังอัตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นที่ระลึกในจิตใจของเราแล้วไปปฏิบัติก็นับว่าจะเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวพุทธของเราเป็นอย่างมากโดยทั่วถึงกันเพราะไม่ว่า งานใดเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นหัวใจของชาวพุทธเราจะต้องออกประกาศให้พี่น้องชาวไทยได้ทราบทั่วกันว่าพี่น้องทั้งหลายได้แก้วอันประเสริฐคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเรียกว่าแก้วสามดวงอันประเสริฐเลิศเลอได้เชิดชูยกกราบไหว้บูชาเป็นขวัญใจขวัญตาตลอดมาเมื่อสักครู่นี้เราทั้งหลายก็ได้กราบไหว้บูชาน้อมนึกถึงท่านว่านะโมตัสสะได้แก่ความนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบประกาศศาสนธรรมมาเป็นเวลานานพร้อมกับพระธรรมที่เลิศเลอซึ่งพระองค์ทรงไว้ในพระทัยอย่างสมบูรณ์จากนั้นมาก็เป็นพระสงฆ์คือพระสงฆ์ผู้เลิศเลอด้วยคุณธรรมอันเลิศเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นสาระของพี่น้องชาวไทยเราตลอดมารู้สึกว่าเราทั้งหลายมีวาสนาบารมีแก่กล้าพอสมควรซึ่งควรจะได้รับกราบได้ปราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นขวัญใจตลอดมาแม้ที่สุดในบ้านในเรือนของเราห้องใดก็ย่อมจะมีพระพุทธรูปตั้งเป็นประธานไว้สำหรับกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมานี่คือหัวใจแห่งชาวพุทธของเราชาวไทยจงพากันระลึกนึกน้อมไว้อยู่เสมอคนที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภายในจิตใจย่อมมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่ค่อยจะทำความชั่วช้าลามกอย่างง่ายดายเหมือนคนที่ไม่มีสรณะสรณะได้แก่ที่พึ่งของใจคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นเอกขุสำหรับไตรโลกธาตุไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเลยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าความเป็นมาของพระองค์พี่น้องชาวไทยอาจไม่ทราบได้จึงขอเล่าเรื่องย่อๆแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพอได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ว่ามีร่องมีรอยมาอย่างไรถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าของพี่น้องชาวไทยเราตามปกติธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้มีกิเลสเช่นเดียวกับพี่น้องชาวไทยเราแต่ต่างที่ท่านสร้างพระบารมีมาเฉพาะองค์ปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าของเรานี้ทรงสร้างพระบารมีมา4อสงไขยแสนมหากัปจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จออกจากพระราชวังกรุงกบิลพัทเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระองค์ได้รับความทุกข์ความลำบากถึงขั้นสลบสลายจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นธรรมอันเอกในพระทัยแล้วพระธรรมจึงปรากฏขึ้นในพระทัยเป็นอันดับแรกของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมาจากนั้นก็ทรงประกาศพระธรรมคำสั่งสอนให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ นี่เป็นดวงใจแห่งพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่ได้เทิดทูนกราบไหว้บูชาตลอดมาจงพากันบำเพ็ญตนให้ อยู่ในธรรมของพระพุทธเจ้ามีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ในการประพฤติเนื้อประพฤติ

แล้วปรากฏตัวขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วปรากฏให้เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีตลอดนรกอเวจีขึ้นไปจากใจดวงนี้ที่สร้างความดีความชั่วแปลกๆต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นกำเนิดแห่งสัตว์จึงไม่เหมือนกันตามท่านแสดงไว้ในหลักธรรมว่ากัมมังสัตเตมิภัสสติยะดิดังหีนัปปณีตังกรรมเป็นธรรมชาติที่จำแนกแก่สัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเลวทรามต่างกันเพราะกรรมของแต่ละคนละคนทำไว้ไม่เหมือนกันผู้ทำดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วไปเกิดก็ต้องไปเกิดในสถานที่ดีที่ชั่วตามอำนาจแห่งกรรมที่ตนทำแล้วนั่นแหละจะนอกเหนือจากกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้บำเพ็ญตนเองตามอำนาจแห่งบุญกรรมของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี้เรียกว่ามีบุญพอสมควรแล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญตนเป็นคนดีเพื่อรอเลี้ยงจิตใจอันเป็นส่วนสำคัญภายในร่างกายของเราสำหรับร่างกายนี้จะมีอยู่ได้เพียงอายุไขของคนและสัตว์ตัวหนึ่งๆเท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยพอพ้นจากนี้แล้วจิตใจซึ่งเป็นของไม่ตายออกจากร่างนี้แล้วก็ไปเกิดในภพหน้าเรียกว่าเกิดเป็นชาติใหม่ขึ้นมาเป็นสัตว์บ้างเป็นบุคคลบ้างเป็นเทวุตรเทวดาบ้างเป็นเปรตเป็นผีบ้างเป็นสัตว์นรกหมกไหม้บ้างตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนท่านจึงสอนให้ระมัดระวังตัวของเราสำคัญที่สุดคือใจผู้จะท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารไม่มีประมาณนี้ให้ได้รับคุณงามความดีเข้าสู่ใจของตนคนมีการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่คือสร้างอัตตสมบัติคือสมบัติเฉพาะตนโดยแท้เข้าสู่จิตใจเมื่อตายแล้วท่านเหล่านี้จะไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นลำดับลำดาไปส่วนผู้ที่สร้างความชั่วช้าลามกนั้นก็เรียกว่าสร้างบาปสร้างกรรมสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองตลอดไปเช่นเกิดมาในชาตินี้เฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราพอรู้จักบุญจักบาปอยู่บ้างก็สร้างแต่บาปแต่กรรมไม่คำนึงถึงผลดีผลชั่วบาปบุญนรกสวรรค์อะไรเลยตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งวันหนึ่งสร้างแต่บาปจนถึงค่ำถึงค่ำคนหนึ่งอายุประมาณเท่าไหร่อายุ20ปี30ปีจนกระทั่งถึงวันอายุไขถึงวันตายสร้างแต่บาปแต่กรรมตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตกคลอดออกมาพอรู้จักเดียงสาภาวะแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมจนกระทั่งถึงวันตายคนนี้เรียกว่าได้บาปเต็มหัวใจตายแล้วไม่มีอะไรช่วยได้บาปนี้จะเป็นเครื่องทรมานจิตใจของผู้สร้างบาปตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายนั้นได้มากมายขนาดไหนนั่นแหละคือกองทุกข์ที่จะเผาไหม้ในแดนนรกคำว่านรกนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาแต่ความอยากความทะเยอทะยานอันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นทำให้อยากให้ทะเยอทะยานชอบทำแต่บาปพาแต่กรรมความชั่วช้าระบกเข้าสู่ใจตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายแทนที่จะได้สมบัติเงินทองเข้าของตามที่ไปหาคว้านมาไม่มีเมืองพอนั้นตายแล้วกองสมบัติเงินทองก็เป็นเศษเป็นเดนเป็นกระดาษเป็นแร่ธาตุต่างๆเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เหมือนกับสิ่งทั้งหลายส่วนตัวเองนั้นแทนที่จะได้แล้วกลับกลายไปตกนรกหมกไหม้จมอยู่ในนรกกี่กับกี่กันก่อนที่จะกว่าที่จะฟื้นขึ้นมาได้ต้องหมดบุญหมดกรรมที่ตนสร้างไว้แล้วก่อนเราจึงควรคำนึงถึงชีวิตของเราตั้งแต่วันเกิดมานี้อายุเท่าไหร่เราสร้างบาปสร้างกรรมไว้มากเท่าไหร่และสร้างบุญสร้างกุศลแก่

0: ัวของเรานั้นมากเท่าไหร่คนที่สร้างบุญสร้างกุศลได้มากเป็นคนที่จะขึ้นมาสู่สวรรค์พรหมโลกนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแต่คนที่สร้างบาปสร้างกรรมนี้จะสร้างตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้หัวใจของตนตายลงไปแล้วเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจีทุกประเภทแล้วแต่กรรมของตนที่สร้างไว้มากน้อยจึงขอให้คำนึงเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่พอระลึกรู้ตัวแก้ไขตัวได้ให้รีบแก้ไขเสียอย่าฝ่าฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวากขาตธรรมตะสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้วไม่มีอะไรบกพร่องว่าบาปมีจริงๆบุญมีนรกมีสวรรค์มีเปรตผีประเภทต่างตัวต่างทั่วไตรโลกธาตุมีอย่างนั้นทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีสิ่งใดที่จะขัดแย้งกับธรรมะพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วว่ามีนั้นกลับกลายเป็นของไม่มีอย่างนี้ไม่มีเลยเป็นของมีของจริงอย่างนั้นตลอดการตรัสไว้เช่นนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มารับบาปรับกรรมรับบุญรับกุศลจากสัตว์ทั้งหลายเป็นเรื่องของสัตว์ทั้งหลายที่กำลังก้าวเดินไปตามภพตามชาติของตนผิดบ้างถูกบ้างเป็นไปตามหน้าแห่งกรรมท่านจึงสอนไว้ให้สร้างคุณงามความดีให้ละเว้นบาปอย่าหาบแต่บาปแต่กรรมเข้าสู่จิตใจตายแล้วจะหาความฟื้นฟูหาความสงบสุขเย็นใจไม่ได้เลยเพราะบาปไม่เคยทำผู้ใดให้มีความสุขความเจริญนอกจากบุญจากกุศลเท่านั้นที่จะพาเราให้เป็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเราบาปก็ดีบุญก็ดีไม่ได้อยู่ที่อื่นสมบัติเงินทองเข้าของเป็นสิ่งอาศัยชั่วกาลเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นพอสิ้นไปแล้วใจกับบุญกับบาปนี้เป็นธรรมชาติที่แนบสนิทติดกับใจของเราตลอดไปถ้าผู้สร้างบาปมากก็ได้รับความทุกข์มากถึงขนาดตกนรกหมกไหม้โดยไม่ต้องสงสัยผู้สร้างบุญมากตายไปแล้วอย่างน้อยมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญญาภิสมภารมีอำนาจวาสนามีความสงบร่มเย็นไปที่ไหนเป็นร่มโพร่มไทรแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปและนอกจากนั้นก็ไปสวรรค์คำว่าสวรรค์มีหลายชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปเป็น6ชั้นด้วยกันถึงปรนิมมิตวสาวดีนี่เรียกว่าสวรรค์6ชั้นและพรหมโลกมี16ชั้นแล้วถึงนิพพานนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่อยู่ของบุคคลผู้มีบุญมีกุศลผู้สร้างคุณงามความดีแล้วก็ไปเกิดในสถานที่นั้นๆตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมความดีงามของตนมีมากน้อยเพียงไรถ้าผู้หยุดยังไม่มีมากก็ไปขั้นต่ำผู้สูงขึ้นไปก็ไปขั้นสูงผู้สูงสุดก็ไปพระนิพพานนี่คือบุญกุศลทรงสัตว์โลกผู้สร้างคุณงามความดีไม่อิ่มพอให้ไปถึงสุคติโลกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานได้นี่เราเป็นลูกชาวพุทธขอให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดอย่างถึงใจเพราะพระพุทธเจ้าก่อนจะมาสั่งสอนโลกมาสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆการสร้างบารมีถึงเสียสงไขยเพราะความเมตตาอยากลื้อขนจัดโลกให้พ้นจากกรรมจากภัยทั้งหลายไปเวลาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสั่งสอนจัดโลกด้วยพระเมตตาล้วนๆเราที่เป็นสัตว์โลกก็ขอให้ยินให้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากว่าดีกว่าที่จะฟังคำสอนกระซิบกระซาบของกิเลสอยู่ตลอดเวลาซึ่งพาให้เราจมให้เราล่มจมหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เนี่ยเรื่องบาปเรื่องบุญมีอยู่กับทุกคนขอให้พากันละเว้นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นคนดีคนดีเรื่อยมาและจะเรื่อยไปในภพชาติต่างๆอย่างไรก็ตามขอให้เชื่อพระพุทธ เจ้าเถิดว่าบาปมีจริงๆไม่เป็นอื่นบุญมีจริงๆไม่เป็นอื่นนรกสวรรค์มีจริงๆไม่เป็นอื่นเนี่ยให้ระมัดระวังสิ่งใดที่ทรงตำหนิติเตียนสิ่งนั้นอย่าได้ทำกันถึงจะอยากขนาดไหนอยากทำอยากพูดอยากคิดขนาดไหนก็อย่าได้คิดเพราะความคิดความพูดการกระทำเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นให้พยายามคิดในสิ่งที่ดีงามมันไม่อยากคิดก็คือเรื่องของกิเลสหากห้ามความคิดเราไว้คิดในทางที่ดีกิเลสไม่อยากให้คิดถ้าคิดในทางที่ชั่วคิดวันยั่งค่ำคิดได้ตลอดไปนี่คือทางล่องของกิเลสที่จะขนสัตว์ลงไปนรกคิดทางดีต้องฝืนกันทำทางดีต้องฝืนกันไม่ว่าอันใดที่เราจะทำขึ้นชื่อว่าความดีแล้วจะต้องได้รับการฝ่าฝืนคือต้องได้ฝ่าฝืนกิเลสที่ต้องกีดต้องขวางปิดกั้นไว้ไม่ให้เราทำเงิน1บาท2บาท3บาทจะทำบุญให้ทานกิเลสมันหึงมันหวงมันไม่อยากให้ทานไม่อยากให้เสียสละแต่ถ้าเป็นทางไปของกิเลสแล้วเอาไปเท่าไหร่ถึงไหนถึงกันเช่นคนมีเงินเข้าไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาเตร่ๆแร่ร่อนหาซื้อหาจ่ายสนุกสนานฟาดลงไปจนกระเป๋าแฟบก็ไม่เป็นไรกิเลสไม่หึงไม่หวงแต่เวลาจะนำมาทำบุญให้ทานนี้กิเลสจะหาเรื่องหาราวกีดกันไว้หมดไม่ทำไปหาประโยชน์อะไรมันหาเรื่องว่าอย่างนั้นทั้งที่สิ่งที่ทำนั้นจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ทำโดยตรงแต่กิเลสมันก็ลบล้างออกเสียว่าทำไปเห็นประโยชน์อะไรนี่แหละการทำบุญให้ทานจึงเป็นการยากการลำบากในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่เคยได้ทำต้องได้ฝ่าฝืนกับกิเลสเต็มกำลังความสามารถเงินบาทหนึ่งจะแบ่งมา50ประทางมาทำบุญให้ทานกิเลสไม่ยอม ทางให้กิเลสแล้วหมดทั้งบาทหมดทั้งกระเป๋าเป็นอันว่าไม่พอใจเพราะฉะนั้นโลกของเรานี้จึงเดือดร้อนด้วยความไม่พอใจของกิเลสได้มาเท่าไหร่ไม่พอได้มาเท่าไหร่ไม่พอจ่ายไปเท่าไหร่ก็ไม่พอกับความอยากจ่ายอยากได้อยากจ่ายอยู่ตลอดเวลาและผลสุดท้ายจะมีแต่ความผิดหวังนี่แหละกิเลสสร้างความผิดหวังให้เราด้วยความทะเยอทะยานด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ได้มาแล้วก็อยากไปในทางกิเลสหามาก็หามาตามทางของกิเลสจึงเป็นเรื่องของกิเลสเรื่อยไปเมื่อเป็นฉะนั้นความหมดหวังมันจึงทิ้งมาให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากยากจนเสียใจให้ทราบเรื่องราวของกิเลสการสร้างความดีนั้นต้องสร้างไม่สร้างความดีคนเราเกิดมาอยู่เฉยๆจะดีไม่ได้ถึงจะเรียกว่านายดีนางสวรรค์ก็มีแต่ชื่อนายดีก็มีแต่ชื่อถ้าคนทำชั่วแล้วความชั่วนั้นแหละมันผูกพันหัวใจให้ไปตกนรกได้ชื่อว่าสวรรค์ชั้นพรหมไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่เห็นไหมกิเลสหลอกคนสมัยทุกวันนี้ชอบเรื่องชื่อเรื่องนามชื่อนั้นชื่อเป็นจรวดดาวเทียมไปเลยคนจะตกนรกไม่สนใจขอให้ชื่อให้นามสูงเด่นขนาดไหนเป็นที่พอใจของกิเลสหลอกสัตว์โลกแต่ทางด้านสายตาของธรรมแล้วต้องดูตัวของเราทำดีหรือทำชั่วต้องดูหัวใจของเราการเคลื่อนไหวไปมาของเราผิดหรือถูกดีชั่วประการใดนี่เรียกว่าธรรมยังขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติในศีลในธรรมทานไปเถิดคนไม่ได้มีความล่มจมและตกนรกบกไหม้ด้วยการทำบุญให้ทานไม่เคยมีในคัมภีร์ใดๆของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้นะแต่คนที่ตนีทีเหนียวค้นไปทางความชั่วช้าลามกนั่นแหละเป็นจะทำให้สมบัตินั้นกลายเป็นไฟมรกเผาตัวเองไปเรื่อยๆการทำบุญให้ทานไม่มีเสียหายประการใดการรักษาศีลก็มันกันศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเครื่องประดับให้มนุษย์เรามีความสวยงามมีสง่าราศีมีคุณสมบัติภายในจิตใจให้พากันระมัดระวังในสิ่งชั่วช้าลามกที่จะทำลายศีลของตน แล้วรักษาศีลของตนให้มีความสง่างามประจำจิตใจของเราแล้วเราจะมีความสุขความเจริญเป็นไปโดยลำดับคนเราจะไปสู่ที่สมหวังได้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไม่ได้ไปสู่ที่สมหวังได้ด้วยอำนาจแห่งบาปแห่งการแห่งกรรมการทำความชั่วช้าละโมกต่างๆไม่มีทางที่จะไปสู่ความสมหวังได้มีแต่เป็นทางให้ผิดหวังผิดหวังเรื่อยไปถ้าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วเอาไม่อยากทำก็ให้ทำให้ฝ่าฝืนตัวเองเราทั้งหลายอยากเป็นคนดีต้องชำระต้องกีดกันข้าต้องต่อสู้กับความชั่วถึงจะเป็นคนดีได้อยู่เฉยๆให้เป็นคนดีเป็นไม่ได้อยู่เฉยๆให้เป็นคนชั่วก็เป็นไม่ได้มันเป็นได้จากการกระทำของเราทำดีเป็นดีทำชั่วเป็นชั่วขึ้นที่ใจที่กายวาจาของเราแล้วก็ไปรวมผลดีชั่วอยู่ที่ใจสุขทุกข์ก็ไปรวมอยู่ที่ใจตายแล้วอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็พาไปเลยไม่มีผู้ใดจะมีอำนาจวาสนาบังคับบัญชาจิตวิญญาณของคนตายแล้วให้ไปเกิดในที่สมหวังได้ด้วยอำนาจแห่งบุญวาสนาของตนอย่างนี้ไม่มีมีแต่อำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้เท่านั้นจะพาสัตว์โลกให้ไปเกิดในทางที่ดีก็ดีที่ชั่วก็ดีเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจงเชื่อบุญเชื่อกรรมบุญกรรมเป็นของสำคัญมากกัมมังสัตเตวิภัชชติดังที่เคยแสดงแล้วว่ากรรมนั่นแหละย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปต่างๆเป็นประณีตเลวทรามต่างกันไม่มีสิ่งใดจะมาแยกมาแยกสัตว์ทั้งหลายให้ดีให้ชั่วนอกจากกรรมของตนที่ทำลงไปเท่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้วันนี้พี่น้องทั้งหลายก็ได้มาบริจาคทานด้วยความเสียสละเงินทุกบาททุกกระตังเป็นสมบัติที่มีเจ้าของสละมาเป็นการทำบุญให้ทานเป็นมหากุศลนับว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ส่วนที่ท่านบริจาคทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงของเราบุญกุศลที่ท่านเกิดขึ้นจากท่านทั้งหลายได้บริจาคนี้เป็นบุญปีกุศลมาหนุนจิตใจของเราเป็นบุญอยู่ทางจิตใจเป็นวัตถุหนุนชาติบ้านเมืองทางด้านวัตถุเช่นสมบัติเงินทองไปต้นนี่หนุนทางชาติบ้านเมืองส่วนเจตนาหรือบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการเสียสละนี่เป็นบุญเป็นคุณต่อจิตใจของเรานี่จะมาหนุนจิตใจของเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่สมหวังเพราะงั้นการสร้างชาติบ้านเมืองจึงขอให้ถือเป็นความจำเป็นด้วยกันทุกคนชาติเป็นของทุกคนบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนให้ต่างคนต่างรักต่างสงวนชาติไทยของเราเวลานี้กำลังนำสมบัติเงินทองเข้าของมาน้อยเข้าสู่ชาติไทยของเราให้พากันตั้งหน้าตั้งตาเอาค้นขวายหาเข้าไปสู่คลังหลวงแล้วพากันระมัดระวังรักษาซึ่งภัยมีรอบด้านเวลานี้นะ ชาติไทยของเราจุดใหญ่แห่งชาติไทยนี้อยู่ที่คลังหลวงคำว่าคลังหลวงนั่นคือสมบัติเงินทองคำก็ดีดอลลาร์ก็ดีเงินสดก็ดีอยู่ในคลังหลวงนี้เรียกว่าคลังหลวงคือเป็นคลังอันใหญ่โตเป็นชีวิตจิตใจของชาติไทยเราทั้งชาติคน62ล้านคนเป็นเจ้าของแห่งสมบัติคือคลังหลวงนี้ด้วยกันทั้งนั้นเราจึงต้องพากันรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าให้ข้าศึกศัตรูหมู่ภัยเวรหรือโจรมารทั้งหลายเข้ามาย่ำยีตีแหลกได้ถ้าสมบัติกองนี้ได้หลุดลอยไปจากคลังหลวงไปแล้วเรียกว่ามีโจรมีมารมาจากที่ใดก็ตามมาก่อเกยโอยเอาสมบัติในตัวคลังหลวงนี้ไปแล้วก็เท่ากับเราทั้งหลายที่เป็นชาติไทย62ล้านคนนี้จะกลายเป็นหมา62ล้านตัวไปเลยไม่มีความหมายใดๆทั้งนั้นเมื่อสมบัติคือคลังหลวงนี้ได้หลุดลอยออกไปถึงมือโจรมือมารแล้วจะล่มจมไปหมดว่าจะได้สิริมงคลจากคลังหลวงที่ นำไปถลุงหรือไปอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยชาติไทยของเราจะจมกันทั้งชาตินี่เวลานี้ชาติไทยยังมีความสง่างามมีสง่าราศีเป็นปึกแผ่นมั่นคงอยู่ได้ก็เพราะอำนาจแห่งสมบัติในครั้งหลวงของเรายังมีเป็นเครื่องประจำชาติของเราอยู่จึงเรียกว่ามีสมบัติประกันตัวชาติไทยของเรานี่สมบัติก้อนนี้เป็นสมบัติสำคัญมากทีเดียวแล้วเวลานี้ก็ได้ทราบทั่วหน้ากันแล้วในประเทศไทยของเราว่าจะรวมบัญชีคำว่ารวมบัญชีนี้บัญชีจะมีกี่บัญชีก็ตามจะมี 3-4 บัญชีหรือมี100บัญชีก็ตามอันนี้เป็นทางเดินเข้าไปหาคลังหลวงว่ารวมบัญชีนี้เป็นคำไพเราะเพราะเพียงให้โลกทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราตายใจว่าการรวมบัญชีนี้จะรวมหรือไม่รวมก็คือสมบัติแห่งชาติไทยเหมือนกันจะคิดไปอย่างนั้นแล้วตายใจทีนี้เมื่อรวมบัญชีแล้วก็เท่ากับว่าได้โกยเอาสมบัติแห่งครั้งหลวงออกมาแล้วเหยียบบัญชีที่ว่าจะรวมนี่ไปอย่างไม่เหลียวแลเลยขอให้เงินครั้งหลวงนี่ติดมือไปเท่านั้นแล้วจะเหยียบบัญชีมีกี่ร้อยกี่พันบัญชีไม่มีความหมายเงินในครั้งหลวงนี่จะออกไปถลุงแบบนรกอเวจีอะไรก็ตามแต่คนทั้งชาติไทยของเรา62ล้านคนนี้เป็นนรกอเวจีเผาไหม้อย่างแหลกอย่างเหลวหาศักดิ์ศรีดีงามไม่ได้เลยจึงเทียบกันได้กับหมา62ล้านตัวนั่นแหละเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องประกันนี่เป็นสมบัติเป็นคุณค่าอันสำคัญแห่งชาติไทยของเราจึงขอให้พากันรักษาเข้มงวดกวดขันอย่าให้สิ่งใดเข้ามาแต่ต้องทำลายได้ว่าจะมาทำลายครั้งหลวงของเราจะมาด้วยวิธีใดก็ตามจะมาด้วยวิธีว่ารวมบัญชีก็ตามอันนั้นเป็นคำไพเราะเพราะพิงหลอกหูหลอกใจคนให้หลงไปตามแล้วโกยเอาครั้งหลวงนี่ออกไปถลุงเสียหมดที่เหลืออยู่ก็มีแต่ซากคนไทย62ล้านคนไม่มีคุณค่าติดตัวแม้แต่น้อยเลยอันนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยพากันระมัดระวังรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเพราะเราเป็นเจ้าของของสมบัตินี้คน62ล้านคนนี้เป็นเจ้าของของสมบัติอันนี้ด้วยกันทุกคนเราจึงเป็นผู้มีสิทธิมีอำนาจรักษาสมบัติของเราอย่างเข้มงวดกวดขันหากว่าจะมีโจรมีมารทางใดเข้ามาลุกรานหรือจะเข้ามาทำลายจะเข้ามากอบโกยเจ้าของสมบัติซึ่งมีสิทธิมีอำนาจตามอัตตามธรรมตามกฎหมายการบ้านเมืองนี้จะต้องต่อท่านกันอย่างเต็มเหนี่ยวไม่ได้คำนึงถึงว่าชีวิตของเขาชีวิตของเราเพราะชีวิตของโจรก็มีเหมือนกันกับเจ้าของทรัพย์ชีวิตของเจ้าของทรัพย์ก็มีเหมือนกันจะไม่คำนึงถึงชีวิตจิตใจทั้งสองฝ่ายเมื่อโจรเข้ามาปล้นบ้านชีวิตของเจ้าบ้านเจ้าเรือนซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติก็จะต้องสู้กันต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังความสามารถฝ่ายไหนตายก็ตายไปฝ่ายไหนยังก็ครองสมบัติไปนี่มีเท่านี้เป็นเรื่องสมบัติอันสำคัญของพี่น้องชาวไทย62ล้านคนจึงต้องมีอำนาจมีสิทธิมีการรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันถูกและถูกต้องตามบัตรตามธรรมด้วยส่วนมหาโจรมหาภัยนั่นเขาไม่เป็นฝ่ายผิดไม่ได้เป็นฝ่ายถูกจะมาปล้นมาเอาสมบัติเหล่านี้เป็นฝ่ายผิดทั้งนั้นแม้จะมีอำนาจล้นฟ้ามาก็ล้นฟ้าของอำนาจมหาโจรอำนาจมหาภัยไม่ใช่อำนาจของผู้เป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้เราทั้งหลายเป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้จึงต้องพากันรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงเพื่อรักษาสมบัติอันนี้ให้เป็นมรดกแห่งชาติไทยของเราต่อไปดังที่สมบัติเหล่านี้คือครองหลวงนี้เคยเป็นสมบัติของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเรา รักษามาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่มีใครมาแตะต้องทำลายจะตั้งรัฐบาลขึ้นมากี่รัฐบาลก็ไม่เคยมีใครมาแตะต้องทำลายท่านรักษาสมบัติเหล่านี้ให้เป็นความแน่นหนามั่นคงเป็นความอบอุ่นแก่ชาติไทยของเราตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราผู้เป็นลูกเต้าหลานเหลนของท่านก็ให้พากันรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันเช่นเดียวกันเราจะมีหลักใจมีหลักประกันชีวิตแห่งชาติไทยของเราอย่างแน่นหนามั่นคงต่อไปนี่เป็นหลักปัญญาที่ได้แสดงให้พี่น้องทั้งหลายทราบนี่ก็เกี่ยวกับว่าเราหลวงตาเนี่ยเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเพื่อขวนขวายหาเงินหาทองเข้ามาสู่คลังหลวงเพื่อจะให้คลังหลวงนี่มีความแน่หนามั่นคงแล้วจึงประกาศไว้สำหรับสมบัตินั้นย่อมมีโจรมีมารมาโจรมาขโมยมาแย่งมาชิงเอาได้เราจึงได้ประกาศให้ทราบสมบัติที่เราหามาไว้นี้เพื่อชาติไทยของเราหากเกิดปีสิ่งใดเข้ามาทำลายแล้วก็ให้พากันรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าปล่อยอย่าทิ้งจะหมดคุณค่าราคาของคนไทยทั้งชาติไปตั้งแต่บัดนั้นที่ครั้งหลวงได้หลุดลอยจากมือเงื้อมือของพวกเราไปจะกลายเป็นของโจรของมารแล้วเข้ามาย่ำยีชาติไทยของเราจะหมดอิสระหาอำนาจมาได้ตลอดไปถ้าลงครั้งหลวงนี่ได้ถูกพังทลายลงไปด้วยอำนาจป่าเถื่อนอะไรก็ตามแล้วพี่น้องชาวไทยเหล่านี้จะหาอำนาจวาสนาไม่ได้เลยจะเป็นเหมือนกับสุนัขตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วพวกนี้จะครองอำนาจวาสนาป่าป่าเถื่อนกินบ้านกินเมืองกินโต๊ะกินเลี้ยงกันไปเรื่อยๆอย่างนี้หาจุดหมายปลายทางไม่ได้เราเป็นคนทั้งคนไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังที่ใช้พวกนี้กินเลี้ยงพวกเราเราก็ต้องคิดเต็มกำลังความสามารถของเราเป็นชาติไทยและเป็นผู้รักษาสมบัติของชาติไทยไว้ให้แน่นหนามั่นคงอย่าให้สิ่งใดเข้ามาแย่งยิงแย่งชิงหรือปล้นชดมเอาไปได้นี่คือความชอบธรรมแห่งเจ้าของทรัพย์จะรักษาสมบัติของตนให้ดีวันนี้ก็ได้มาชี้แจงถึงเรื่องการเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายการเป็นผู้นำนี้หลวงตาไม่ได้มีหวังสัตว์แบ่งสัตว์แบ่งส่วนอะไรจากพี่น้องทั้งหลายแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่ว่าสมทองคำไม่ว่าดอลลาร์ไม่ว่าเงินสดนำมาได้แล้วส่วนที่จะแยกเข้าสู่คลังหลวงแล้วก็เข้าส่วนที่จะนำเป็นเงินหมุนเวียนไปช่วยชาติบ้านเมืองเช่นสงเคราะห์คนทุกคนจนสร้างสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลที่ราชการต่างๆเราก็เอาเงินหมุนเวียนนี้ออกไปช่วยตลอดมาเราทำเพื่อประโยชน์ล้วนๆเราไม่ได้หวังอะไรสำหรับหลวงตานี้ตั้งแต่มาสร้างวัดป่าบ้านตาลแล้วไม่เคยมีเงินติดเนื้อติดตัวตลอดมาได้เท่าไหร่ทุ่มลงหมดด้วยอำนาจแห่งความเมตตาต่อชาติบ้านเมืองของเราเวลานี้ก็มีความจำเป็นที่จะช่วยชาติบ้านเมืองเขาออกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยการช่วยชาติโดยวัตถุต่างๆนั้นเราก็เป็นที่แน่ใจของเราไม่มีมนทินแม้น้อยเลยที่จะติดในหัวใจของหลวงตาบัวและกิริยาแห่งการกระทำและจับจ่ายใช้สอยเงินเหล่านี้ของพี่น้องทั้งหลายให้เสียเส้นใจไปไม่เคยมีตั้งแต่นำเข้าสู่ที่เป็นประโยชน์ต่อชาติไทยของเราล้วนๆเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้การแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายก็ได้สั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่แกงหม้อใหญ่คือสอนประชาชนทั้งชาติไทยของเราเรียกว่าแกงหม้อใหญ่แกงหม้อรวมสอนทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมตามกำลังความสามารถของผู้ที่จะมารักษามาปฏิบัติได้แล้วสอนแกงหม้อแรกผู้มุ่งอัดมุ่งทำอย่างยิ่งต่อมรรคผลนิพพานก็สอนทำแบบแกงหม้อแรกแกงหม้อจิ๋วผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานล้วนอัดทำก็ออกอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นหลวงตาขอพูดตรงๆว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้เปรียบท้องฟ้ามหาสมุทรยังน้อยไปครอบโลกธาตุธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมธาตุนำมาสั่งสอนโลกได้ตลอดไปเมื่อยังมีผู้รับใกล้ขนาดไหนจะออกอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีแล้วดึงก็ไม่ออกนี่เราเองตัวเท่าหนูก็ตามหลวงตานี่ได้สอนพี่น้องทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอำนาจแห่งความเมตตาของเราที่มีมากน้อยสงเคราะห์สงหาไปเรื่อยๆการสอนทางด้านธรรมะเราก็สอนแต่เม็ดแต่หน่วยตั้งแต่แกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กจนกระทั่งถึงแกงหม้อจิ๋วบอกว่าไม่อัดไม่อั้น สอนได้ตลอดไปเลยขอให้มีผู้มารับก็แล้วกันเพราะทำในหัวใจใจกับทำเป็นอันเดียวกันแล้วย่อมไม่มีว่าจะขัดตรงนั้นมาคล้องของนี้มาติดตรงนั้นมาคาตรงนี้ไม่มีการติดมีแต่กิเลสเข้าขวางทำเท่านั้นทำออกไม่ทำก็ติดถ้ากิเลสมันขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วไม่มีอะไรขวางเปิดโล่งไปหมดทั่วแดนโลกธาตุนี่จึงเรียกว่าธรรมครอบโลกธาตุนี่เราก็ได้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายและต่อไปนี้หลวงตาก็หมดกำลังวังชาความสามารถทางธาตุทางขันธ์แล้วเราจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงการแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายก็จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนดังที่เคยปฏิบัติมา จะสอนตามจุดที่จำเป็นจำเป็นเช่นมีงานใหญ่ๆเช่นอย่างงานจังหวัดอุดรธานีของเราวันนี้หลวงตาก็ตั้งใจมาจริงๆตั้งใจมาขึ้นเวทีเพื่อประกาศคุณงามความดีเกียรติศักดิ์เกียรติคุณของพี่น้องชาวอุดรเราให้ได้ทราบทั่วหน้ากันในวันนี้หลวงตาจึงเป็นซึ่งเป็นผู้นำก็เลยมาออกเป็นผู้นำขึ้นบนธรรมาสน์แล้ววันนี้ได้แนะนำสั่งสอนและขออนุโมทนาอากุศลชินทานพี่สิท่านทั้งหลายมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการโอ่ต่างๆได้มารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวบริจาคทานคราวนี้หลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากด้วยแล้วต่อไปนี้ก็ขอให้พยายามปรับเนื้อปรับตัวนะการประพฤติตัวของเรานี่มันมักจะเหลวแหลกแหวกแนวศาสนาพุทธไม่ค่อยมีในใจมีแต่ศาสนาของกิเลสเราไม่ได้พูดถึงว่ากิเลสสนังคฉามีก็ตามความโลภสนังคฉามีความโกรธสนังคฉามีราคะตัณหาสนังคฉามีก็ตามแต่ธรรมชาติทั้ง3อย่างนี้มันติดแนบอยู่กับตัวของเรากับใจของเราแสดงอากัปกิริยาออกมาท่าใดมีแต่ท่าของความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งก่อไฟเผาไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกนี้จึงหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะสารณะทั้ง3ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกโดยไม่ปฏิญญาณตนรับเขาก็ตามมันมีอยู่ที่หัวใจจึงพาแสดงออกให้สร้างแต่ความชั่วช้าละมกแล้วก็เปื้อนฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันตลอดมาหาความสุขความเจริญไม่ได้เลยใครอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องความทุกข์ความบ่นความทรมานในด้านจิตใจเพราะต่างคนต่างมีธรรมชาติที่เป็นไฟคือความโลภความโกรธราคะตัณหานี่อยู่ที่จิตใจแสดงเปลวอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนหาความสุขไม่ได้คนตายจากไปนี้จากนี้แล้วก็จะไปเผาอยู่ในแดนนรกก็ไฟเหล่านี้แหละแทะเผาหนักสรณะทั้ง3ที่เราไม่ได้ปฏิญาณตนรับมันแต่มันฝังอยู่หัวใจของเราแล้วนี่แหละที่จะพาเราไปลงนรกทำบาปทำกรรมทุกอย่างเป็นเพราะไฟความโลภไฟความโกรธไฟราคะตัณหาทั้งนั้นคําเวลาผลเกิดขึ้นมาก็มาเผาเราเผาเราให้ตกนรกบกไหม้ได้นะอันนี้ไม่ใช่สรณะคือยาพิษอย่าใกล้ชิดติดพันมันจนเกินไปผู้มีความโลภก็อย่าโลภจนกระทั่งไม่มีป่าช้าคนโลภมากคนโลภน้อยคนไม่โลภมีความตายเท่ากันแต่คนไม่โลภนั่นดังท่านแสดงไว้ในธรรมข้อหนึ่งพอเป็นเครื่องสาธกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่ามีพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านอุตส่าห์ไปฉันที่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนมีอุปนิสัยมานิมนต์ท่านขอร้องให้ไปฉันที่บ้านท่านเป็นที่บ้านเขาเป็นประจำท่านก็อุตส่าห์ไปฉันท่านฉันแล้วก็มีนกกระเรียนตัวหนึ่งมันป้วนเปี้ยนอยู่ที่หน้าบ้านนั่นน่ะแล้วพอดีเสนาบดีเนี่ยเขาเอาแก้วมาให้นายช่างคนนี้ล่ะเจ้าของบ้านนี้เป็นนายช่างแก้วจรนายแก้วแล้วเอามือเปื้อนเปื้อนนี้ไปรับแก้วจากทางเสนาบดีเขาส่งมาให้จรนายมือเปื้อนเปื้อนนั้นเต็มไปด้วยเลือดแล้วลูกร้องไห้ภายในห้องก็เข้าไปหาลูกแล้วปล่อยแก้วนี้ไว้บนเขียงนกกระเรียนมาเจอเข้าก็โฉบเอาแก้วบนเขียงนี่กลืนเข้าไปภายในครั้นเวลากลืนเข้าไปภายในเจ้าของออกมาถามท่านก็ตอบยากไม่ทราบจะทำยังไงตอบว่าแก้วอยู่บนเขียงนี่ไปอยู่ที่ไหนไปไหนท่านก็ ท่านก็ไม่ตอบหรือท่านเอาหรือท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เอาไม่ได้เอาไปไหนท่านก็ไม่ตอบเพราะตอบจะกระเทือนถึงนกกระเรียนตัวนั้นภาษาทางภาคอีสานเขาเรียกว่านกเขียนนกเขียนมันกินแก้วอันนั้นตื่นเข้าไปทีนี้ชายคนนั้นก็เดือดร้อนขึ้นอย่างทันทีทันใดถึงกับเอาเชือกมารัดคอพระอรหันต์ท่านหาเรื่องว่าท่านเป็นคนเอาแก้วนี้ไม่บอกท่านก็ยอมให้เขามัดคอจนกระทั่งเลือดของพระอรหันต์องค์นั้นทะลักออกมาเพราะถูกรัดคออย่างแน่นหนามั่นคงพอเลือดกระเด็นออกมาจากคอนกกระเรียนตัวนั้นมองเห็นเลือดกระโดดมาโฉบเอาเลือดกินเลือดของพระอรหันต์อีกทีหนึ่งคนที่เขากำลังเอาเชือกรัดคอพระอรหันต์อยู่นั้นก็เตะนกกระเรียนตัวนั้นกลิ้งไปพอนกกระเรียนกลิ้งไปแล้วมันก็ชักสุดท้ายมันก็ตายท่านก็เลยให้สัญญาทางมือว่าทางสัญญาทางมือให้เบาหน่อยความหมายว่างั้นเขาก็พี่คลายเชือกออกมาแล้วถามเป็นอะไรว่าเป็นอะไรว่างั้นอันนี้นกกระเรียนตัวนี้มันตายแล้วยังถ้าว่ามันตายหรือไม่ตายก็ขอให้ดูเขาก็เอานกกระเรียนโยนตูมมาใส่ต่อหน้านี่ดูสิมึงอยากตายกับนกกระเรียนนี่เหรอว่าอย่างนั้นท่านก็มาพลิกดูนกกระเรียนพอดิวเรียบร้อยแล้วก็ทราบว่านกกระเรียนนี่ตายอ๋อทีนี้อาตมาจะบอกให้ทราบนะว่าคือนกกระเรียนนี่แหละมันกินแก้วของท่านไปอาตมาไม่ได้เอานกกระเรียนตัวนี้กินต่างหากนะขอให้พานกกระเรียนนี้ออกมาดูจะเห็นแก้วอยู่ภายในจึงพาออกมาดูในเวลานั้นก็เห็นแก้วอยู่ภายในบุรุษคนนั้นก็ร้องโคกเลยส่วนผู้หญิงนั้นห้ามสามีห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังบอกว่าพระองค์นี้ไม่ใช่พระธรรมดา เป็นพระที่เลิศเลอเรานิมนต์ท่านมาฉันที่บ้านเรานี้ได้12ปีนี่แล้วเราไม่เคยเห็นความเคลื่อนไหวผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนเลยกับพระองค์นี้เราจะตายหมดทั้งบ้านทั้งเรือนหรือจะเป็นบอยเขาทั้งโคตรทั้งแส่เราก็ขอให้เป็นเถิดอย่างไรอย่าไปทำร้ายท่านเลยผัวไม่ยอมฟังเสียงมาทำร้ายพระหลานจนได้จนกระทั่งมาทราบเรื่องราวว่านกกระเรียนกลืนกินแก้วแล้วนี่ก็สรุปความได้เลยส่วนภรรยานั้นร้องไห้อยู่ภายในห้องว่าอะไรห้ามอะไรสามีไม่ได้ทีนี้สรุปความลงเรื่องนี้กระเทือนไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงรับสั่งมาโดยทันทีทันใดว่านั่นผู้ทำบาปต้องไปนรกผู้ทำบุญต้องไปสวรรค์ผู้สิ้นกิเลสแล้วไปนิพพานโดยถ่ายเดียวก็หมายถึงคนสามคนนั่นแหละคือผู้ทำบาปได้แก่ผู้ชายที่เอาเชือกรัดคอพระอรหันต์นั้นตายแล้วก็จมลงนรกเลยส่วนผู้หญิงนี่ไม่ยินดีกับการทำบาปของสามีมีร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจตายแล้วไปสวรรค์เลยส่วนพระอรหันต์องค์นั้นพอตายแล้วท่านก็ไปนิพพานเลยนี่เป็นความแน่นอนแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายให้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใด เนี่ยยกมาสาธกให้พี่น้องทั้งหลายทราบผู้ไม่มีกิเลสไปนิพพานโดยถ่ายเดียวผู้มีกิเลสแต่ทำชั่วก็ตกนรกผู้ทำดีไปสวรรค์นี่เป็นคติตัวอย่างอันดีงามให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบอย่าพากันลบล้างเรื่องบาปเรื่องกรรมซึ่งเคยมีมาตั้งกับตั้งกันกี่กับกี่กันแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาไม่เคยมาลบล้างนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานนี้ได้เลยต้องสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นมาแต่กาลไหนๆนี้ตลอดมาแล้วจะสอนอย่างนี้ตลอดไป เราอยากกล้าหาญชาญใจให้กิเลสมาหลอกลวงเราว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มี เปรตผีประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วไตรภพนี้ว่าไม่มีตายแล้วจะล่มจมเพราะปฏิเสธลบล้างสิ่งนี้ว่าไม่มีแล้วความอยากความทะเยอตามชอบใจกิเลสมันจะป้อนเข้าไปให้อยากให้ทะเยอทะยานในสิ่งชั่วช้าละมกสร้างออกไปก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นบาปเป็นกรรมนรกไม่มีมันไม่มีแต่ลมปากเฉยๆนั่นนะส่วนนรกมีแล้วดั้งเดิมมาตั้งแต่เขาคนปฏิเสธนรกไม่มีนั่นยังไม่เกิดนรกมีอยู่แล้วตั้งกับตั้งกันเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้พากันระมัดระวังให้มากในเรื่องบาปเรื่องบุญบาปจริงๆบุญจริงๆมีมาดั้งเดิมตกนรกได้จริงๆมีมาดั้งเดิมไปสวรรค์พรหมโลกพ้นทุกข์ถึงนิพพานได้จริงๆถ้าทำความดีเต็มสัตว์เต็มส่วนไม่เป็นอย่างอื่นนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พากันนำไปปฏิบัติอย่าดื้อด้านหารทำอย่าเห็นแก่ความโลภความทะเยอทะยานความอยากนี่มันจะทำเราให้เสียนะเวลามีอยู่นี้เขายกยอพอปั้นแล้วเราเป็นคนมั่งคนมีเงินมีทองมีข้าวมีของมากมายก็ตื่นลมปากเขาเวลาตายแล้วลมปากหายไปไหนไม่รู้ผู้จมนรกคือเราผู้ทำชั่วนั่นแหละถึงพากันให้รู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้อย่าตื่นนั่นเกินไปความโลภอย่าโลภจนเกินไปคนไม่ตายมีความโลภเป็นธรรมดาโลภธรรมดาไม่เรียกว่าความโลภนะความอยาก
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: แลกเงิน1,000
3: เข้าเทนอาจารย์โย
2: กเงิน1,000
3: ปัดพาใหญ่นะยันหยดดูหน่อยจะมีไร
2: แลกเงิน1,000
3: มาครับเฉพาะวันที่7นี่มะเร็งปอดมะเร็งปอด
4: มหาวิทยาลัยจะเ
3: จ้าไหนครับสุขภาพบ่แข็งแรงส่วนพันมาอยู่พันมาโอ้ยไปบ่ได้ถ้าขันบ่แข็งแรงมาสั่นมา
4: ปกติเห็นกันหลายปีแล้วผู้ที่จะเจอเป็น
3: ใครชื่อสมบูรณ์เพื่อนอะไรผมฉลองบทเพื่อนอะไรดีฉลองบทเพื่อนนะจังว่าอะไรเพื่อนคือลืม
4: คร
3: ับ
4: ด
3: ู
4: เ
3: บอร์
4: จากน
3: ั้
4: นจ
3: ัง
4: หว
3: ั
4: ดมากอยู่บ่
3: ได้บ่มากครับ
4: บ่มาก
3: มาก
4: เดี๋ยวนี้ว่าแต่วัดว่าเพิ่น
3: นะก็ปกติของผม
4: ว่าเอ้ที่ท่านกำเนาผมว่าอยู่ไ
5: ปอินโดผม
4: ไปอินโด
5: ครับจำไม่ได้อินโด
4: ครับอินโด
5: คือไปฉลองบวชเมื่อกี้นะผมแต่ว่าครับมาจำไม่ได้อยู่ไ
4: ปไหนอย่างผมไปอินโดแล้วมาเป็นลาแมน
5: เป็นไงพอทำเน่าไปจ
2: ั
5: ดการผู้เทศคุณกลับมาจัดมาตาม
4: นั้นไหนทำเน่าผมหวังว่าจะให้เล่าดูอเมริกาโคโลราโดนั่นนะผมไปฉากผมเบิร์นมากไปฉากมากตอนนี้เข้ามันบ่นมันผมนี่บางใจผมนี่เพื่อนเพื่อนอะไรมาหาไปยูนะมาหาสมานไม่เกิดลูกพิกลูกพิกโคตรเลยนะตอนนี้รักคนที่เก่งเข้าบอกโอ้ยยังทำด้วยแล้วก็มาบอกโอ้ย
2: ยังสุภาพสิ
4: ท่านปล่อยแห่งมหาเจตบาลอยู่เนี่ยเดี๋ยวอีกน้อยถึงวัดล่างตรงนี้ไถเข่าวัดได้หมดต้องมาชักพิเศษแล้วเลยพอได้ท่านสำเนาไปอยู่ท่านสำเนาหนีแล้วว่าอยากให้ทดอยู่สักก่อนเดี๋ยวแต่กินชาติออกมาแล้วจะขอคณะสงฆ์ทางนู่นตั้งให้มาสินเจ้าประวัติซะไปมากปีนี้อิตาท่านบอกต่อวีซ่าให้โอ้ยตายทักทักเลยจะปีได้หรือไปได้กว่าล่ะคือว่ามันจะได้รักพระเองที่รักนิเกียนไปอยู่เลยนะศรัทธาญาติโยมเขาเนี่ยเขามั่นคงดีอยู่แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมทั้งนั้นเขาก็รู้ว่าจะเป็นดุสิตวัดป่าเขาทางนั้นร้านพ่อแม่เขาไปอยู่ทางนี้อ่ะนะเขาไปต่างลกต่างบ่ายอยู่ทางนู้นเขาก็มีความเคารพศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่พอบอกไปอยู่เนี่ยพ่อพี่ข้อวัดพ่อพี่ข้อปฏิบัติยันเขาก็หายเอาไปหายไปอันนี้ตัวสำคัญ เป็นอะไรเข่าพรรษามาจนไก่ออกพรรษาแล้วอยู่ดีนี่แห้งกันทุกองค์อยู่บ่ล่ะฮะตรงนี้ครับไผเจ็บขาดิโซ่ยังพี
6: ่ช่วยมี
7: ฮะผู้ร่างกายใต้ผู้ค่อยสบายไปไหน
4: เ
7: ออพอประคอง
4: เ
7: บาหวานขึ้นๆลง
4: ๆครับเบาหวานนี่นะเบาหวานเนี่ยตัวทํา
7: บ้
4: าน
7: ก็ได้เลยหน่อยเบาหวานขึ้นๆลง
4: ๆเริ่มฮะร่วมศรัทธาญาติโยมไปเนอไหนก็ไม่ออกพอออกเนี่ยฮะดูแลวัดดีอยู่บ่ล่ะฮะเออวัดว่าโบแม่นโบแม่นของพระเจ้าพระสงฆ์เท่านั้นนี่ก็เฮาว่าวัดว่าของพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยโอ้ยเฮาก็บ่ฮู้ซ่ากันแล้วมันจะเป็นเด้อใดก็ยาแล้วมันบ่แม่นของเฮามันของพระเจ้าพระสงฆ์หน้าที่การดูแลรักษาก็ของพระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นมันบ่เป็นแนวนั้นนี่วัดเนี่ยมันเป็นสมบัติของศาสนาศาสนาเฮาไผล่ะเป็นเจ้าของศาสนาก็มีภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาแม่นบ่ล่ะเพราะนั้นพวกเฮาเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นเจ้าของคนนึงเพราะว่าเป็นสมบัติของศาสนาเฮาก็เป็นเจ้าของสมบัติไอ้นี่แหละเมื่อเฮาเป็นเจ้าของเฮาก็ต้องพากันซอยกันดูแลรักษาพากันบำรุงดูแลบ่แม่นปัดไปให้แต่พระไปเน้นโอ้ยให้แต่พระไปเน้นนี่น้อยถึงพระเน้นหนีออกจากวัดบัดเนี่ยย่างแต่ขี้ดินมีแต่ต้นไม้มีแต่กุฏิห้างเท่านั้นแล้วเพราะนั้นอันนี้แหละทุกคนล้วนแต่เป็นเจ้าของทั้งนั้นมันก็ต้องเมื่อเป็นเจ้าของแล้วมันก็ต้องรู้จักซอยกันดูแลรักษาปรับปรุงบริหารให้มันมีความก้าวหน้ามั่นคงพร้อมที่จะไปเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะต่อการที่จะให้พวกเฮาเนี่ยแหละพวกเฮาหรือลูกหลานของเฮาต่อไปเนี่ยเขามาศึกษาเขามาประพฤติปฏิบัติธรรมใดตอนนี้ความเป็นสัปปายะมันขึ้นอยู่กับหมู่เฮาเนี่ยแล้วพากันดูแลรักษาแต่พวกเฮาดูแลรักษาดีต่อไปลูกหลานเฮามันก็เห็นเฮาอีกแนวไหนมันก็เดินตามรอยเฮาเนี่ยแหละเฮารักษาดีเขาก็มารักษาดีขึ้นกันเพราะนั่นอย่าเบิ่งเลยว่าวัดว่าของพระเจ้าพระสงฆ์เอ้ยแม่บ่ล่ะพอออกแม่บ่ล่ะฮะ
6: ครับผม
4: เออมันต้องเป็นแนวนั้นนี่บ่แม่นปัดเลยว่าโอ้ยวัดของยาคู่เพิ่นเหรอเพิ่นบ่เบิ่งแย่งกับยาเพิ่นเหรอเว้ยเฮาบ่แม่นเจ้าของแม่นบ่แม่นของเฮาแม่นเว้ยมันแนวนั้นมันบ่แม่นแนวแล้วฝากไว้ทุกคนเด้อต้องพากันดูแลรักษาเด้อมีอันไหนจะดูแลให้มันดีได้เฮาก็ฝากกันดูแลเพราะบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในวัดพระเจ้าพระสงฆ์ไปเฮ็ดเองบ่ได้เด้ก็ต้องอาศัยพวกเฮาเด้อพอออกไม่ออกนี่แล้วพากันซอยกันเบิ่งแย่งพากันเฮ็ดเออพระเจ้าพระสงฆ์มันก็ไปบ่ได้ไปทำไรไถหน้าบ่ได้ทำมาค้าขายหาเงินหาทองมาเลี้ยงชีวิตเพิ่นนี้ความเลี้ยงชีวิตของเพิ่นเนี่ยก็เนื่องด้วยพวกเฮานี่แล้วเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ให้เพิ่นจึงจะอยู่ได้เพราะนั้นการอุปถัมภ์พระเจ้าพระสงฆ์ให้เพิ่นมีความสะดวกในความเป็นอยู่ก็เป็นหน้าที่ของเฮาอีกคือกันนั่นแล้วแบ่งส่วนหนึ่งเฮาทำมาหากินทำไรไถนาทำมาค้าขายได้เฮาไปแสวงหามาจากการประกอบกิจการงานอาชีพของเฮาได้เมื่อเฮาหามาได้เฮาก็รู้จักแบ่งส่วนเกินของเฮาเข้าว่าแบ่งส่วนเกินของเฮาเนี่ยเฮาแบ่งออกมาแล้วเฮาบ่เดือดร้อนครอบครัวของเฮาบ่เดือดร้อนเฮากับมีความภูมิใจที่เฮาได้แบ่งส่วนเกิดของเฮาออกมาบำรุงภิกษุสามเณรในพระศาสนานี่อุปถัมภ์เพิ่นด้วยปัจจัย4เครื่องอยู่เครื่องอาศัยแนวใช้แนวสอยแนวอยู่แนวกินเพื่อเมื่อให้เพิ่นเป็นกังวลในความเป็นอยู่ของเพิ่นได้รับการอุปถัมภ์จากศรัทธาญาติโยมดีจากอุบาสกอุบาสิกาดีแล้วเพิ่นบ่มีความกังวลในความเป็นอยู่ของเพิ่นเพิ่นก็เอาความสะดวกของเพิ่นนี่แหละรีบเร่งขวนขวายมาขวนขวายศึกษาขออัดขอธรรมศึกษาหลักธรรมหลักวินัยเพิ่นศึกษาเพิ่นมีความรู้ความฉลาดในหลักธรรมหลักวินัยแล้วเพิ่นก็น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติมาขัดเกลาจิตใจของเพิ่นที่สุดแล้วเพิ่นก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีความเจริญในธรรมพอเพิ่นเป็นผู้ทรงธรรมมีความเจริญในธรรมแล้วเพิ่นก็ทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือนำทัพทั้งหลายที่เพิ่นได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วนั่นน่ะออกมาแนะนำสั่งสอนพวกเฮาต่อหรือมาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเฮาได้เห็น
8: ได้เบิ่งได้ยินได้ฟังจากนั้นเมื่อเฮาได้เห็นเป็นแบบอย่างเห็นครูบาอาจารย์ผู้ทรงอานทรงธรรมประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเพิ่นมีการเดินจงกรมเนาะเพิ่นนั่งภาวนาเนาะเพิ่นมีข้อวัดปฏิบัติชิดถูสาราเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยมีความสะอาดสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยเนาะนี่แล้วเฮาก็เบิ่งสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เฮาเห็นด้วยตาเนื้อของเฮา จากนั้นมาเฮาได้ยินได้ฟังจากธรรมะจากเพิ่นแนะนำคำสอนเฮาชี้แจงต่อเฮาเฮาก็นำสิ่งที่เฮาเห็นสิ่งที่เฮาได้ยินได้ฟังมาคิดพิจารณาลงใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วเฮาก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามที่สุดแล้วพวกเฮาอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นผู้ฉลาดในธรรมมีความเจริญในธรรมก็ร่วนแต่มีความสุขเท่านั้นแหละผู้ที่เจริญในธรรมเนี่ยร่วนแต่มีความสุขเท่านั้นแหละนี่แล้วพอเปิดเป็นแนวนี้แหละพุทธบริษัททั้ง4ในพระศาสนานี้ก็เป็นผู้ชนะในธรรมเป็นผู้เจริญในธรรมเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีความสุขในธรรมนี่แหละศาสนาเจริญศาสนาเจริญบ่แม่นเจริญอยู่ที่ศาลาใหญ่ๆกุฏิใหญ่ๆกุฏิโกสวยหรูศาลาโกหรูหราเท่านั้นเด้บ่แม่นแล้วนั่นนี่ศาลาก็เป็นศาลาบ่แม่นตัวศาสนานี่ตัวศาสนาเบิ่งลงไปในหัวใจของเฮามีธรรมมีวินัยบ่แต่หัวใจของเฮามีธรรมมีวินัยเนี่ยศาสนาเจริญในเฮาเฮาเจริญในศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาจะเจริญเพราะพวกเฮาเนี่ยพุทธบริษัททั้ง4เนี่ยแหละพากันทำหน้าที่ของเจ้าของเองแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของเจ้าของเองนี่แหละอันนี้แหละตัวสำคัญเด้อเนี่ยมากกันเนี่ยมีไผยังบ่ได้เคยเข้าพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีเฮาอยู่บ่ฮะไผยังบ่ได้เข้ายกมือขึ้นมีแต่เข้าเบิดแล้วสิเข้ามื้อนี้หรือเข้ามาก่อน
9: มื้อนี้ผม
8: มื้อนี้ดิบ่แล้วได้เข้าไปพิพิธภัณฑ์อยู่บ่แสงสีเสียงน่ะหรือไปแต่วิหารไปแต่จีดี
9: อาจารย์จะไป
8: ฮะ
9: บ่มีเสียงบ่ได้ไปผมบ่ได้ไป
8: เอ้าเป็นยังบ่เข้าไป
9: ผมบ่รู้จักคือดอกผม
8: บ่ทันได้รู้จักบ่รู้จักจังได
9: ๋
8: มันมีประตูเข้าไปนี่มีใกล้น้ำผ้าชมอธิบายให้ฟัง
9: ครับมันเข้าได้น้อยเข้าได้น้อยคนมาหลายมันเข้าได้น้อย
8: เอ้าก็เข้าเป็นชุดๆไปแม่อ๋อเออมันเข้าไปเทื่อนึง30คน30คนนี่เข้าห้องแรกพอออกจากห้องแรกนี่10นาทีไปเข้าที่ห้อง2ไอ้ห้องแรกก็รับได้อีก30คนไล่ๆๆๆไปเท่านี้มั้ยนั่นค
9: ือพิพิธภัณฑ์ของผมเนาะ
8: ฮะ
9: พิพิธภัณฑ์บ่
8: ใช่โอ้เรื่องเล่าแสงสีเสียงอยู่ในนั้นเด็กก็เข้าไปจนหนาวดูมั้ย
9: รอบไม่รอบไม
8: ่เอาไว้งั้นเดี๋ยวแล้วจักนี่ไปเรื่อยไปเข้าได้ไปปิดนู่นแล้วไป 4:00 น
9: บ่เพิ่นสิไปทางอื่นผม
8: จะไปทางอื่นนี
9: ่ข้างเพลนครับผม
8: เหรอ
9: ครับไปทําเพลนต
8: ่อเหรอเอาอย่าซะไว้โอกาสหน้ามาเด้อ
9: ให้มาเป็นส่วนตัวก็ได้ครับผม
8: เออได้อ้าว
9: โอกาสครับผม
8: เดี๋ยวจะไปทางอื่นอีก
9: โอกาสกลับ
10: เช้าแต่เวลาบ่พอ
9: กลับเด้อพร้อมกันนะครับโอกาสนำนะครับผมตั้งนโมพร้อมกันเด้อนะ

0: หังขมามิตุมเหหิปิเมขมิตบังด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายอาจจะเคยประมาทพลาดพังได้ล่วงเกินผมหรืออาตมาไปแล้วทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามทั้งได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามผมหรืออาตมาขอโหสิกรรมทั้งหลายเราได้แก่พวกท่านทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปอีกกรรมสืบเนื่องต่อไปและหากแม้มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดก็ตามที่ผมหรืออาตมาอาจจะเคยประมาทพลาดพังได้ล่วงเกินพวกท่านทั้งหลายไปแล้วทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามทั้งได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามก็หวังใจว่าพวกท่านทั้งหลายของโอโหสิกรรมทั้งหลายเราได้ให้แก่ผมหรืออาตมาด้วยและต่อจากนี้ไปขอให้พวกท่านทั้งหลายจงมีกำลังจิตกำลังใจที่น้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเป็นบุคคลผู้เจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นนึงนิดจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์โดยเร็วพันหากการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายขอจงประสบแต่ความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในการดำเนินชีวิตตลอดไปแม้ท่านทั้งหลายตั้งจิตเจตนาปรารถนาสิ่งใดไว้แล้วในชีวิตที่เป็นไปในชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: โอกาสครับ
2: ลาด้วยครับผม
0: อ้าว
1: มันไม่ช่างไปเนาะ
0: ยังจะไปไหลบอลอยู่
1: ครับผม
0: เดี๋ยวจะขับมือขึ้นซะก่อน
1: โอ้น้องไปทำผมเพลผ้าแดงแล้วก็น้องแซงครับผม
0: ดีนี่มีโอกาสแล้วคอยเขามาใหม่เด
1: ้
0: อมาชมพี่พันธ์เนาะเฮ้ยจบเนี่ยนะใช่ฮะ
3: กูลงไม่กราบปีมาหลายกูมาลงไม่กราบ
0: เนี่ย
3: ปีมาชวนเดียวได้ครับ
0: เออเอา
3: ฝนมันตกหลายฝนแห้งมือขึ้นนี่หน่อยดี
0: เออมากกว่าสอบถามมาสกอร์ยูบ่ยูเนี่ยขั้นยูก็ได้เจอเนี่ยนี่แล้วขั้นบ่ยูจะเฮ็ดแนวไหนล่ะมืออื่นก็จะลงปีธุระกรุงเทพด้วยนี
1: ่ร้ายเ
4: นาะขอโอกาสผมต่อไปวัดภูผาแดงเด้อวัดภูผาแดงเด้อวัดเกศรศิลคุณเด้อต่อไปวัดภูผาแดงครับขึ้นไปชมเจดีย์ข้างบนก่อนเสร็จแล้วลงมารวมกันที่ศาลาข้างล่างครับไปถึงแล้วขึ้นเจดีย์ก่อนแล้วรีบลงมานะครับรีบลงมาศาลาข้างล่างนะครับครับก็ขอเรียนเชิญครับไปภูผาแดงก่อนนะครับค่อยไปถ้ำกองเพลแล้วก็ไปวัดราชสงเคราะห์นะครับไปภูผาแดงก่อนนะครับไปถึงแล้วก็รีบขึ้นเจดีย์เลยขึ้นไปกราบเจดีย์เสร็จแล้วค่อยลงมาศาลาข้างล่างนะครับครับคณะสงฆ์ธรรมยุทธนครพนมนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วโดยการดำริของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวิมลธรรมพานครับท่านไม่อยู่แล้วแต่คณะสงฆ์โดยหลวงพ่อพระครูมงคลธรรมสาธกหลวงพ่อพระครูศิลาภารานุยุทธพร้อมเจ้าคณะอำเภอในเขตนครพนมนะครับก็มีโอกาสได้มากราบสักการะทำวัดพระแม่ครูบาอาจารย์ในช่วงเข้าพรรษา2569ซึ่งเป็นวัดปฏิบัติที่บุรพาจารย์ได้ดำเนินการได้ดำเนินมาตั้งแต่พวกเราได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาในหลวงปู่ท่านเจ้าพระองค์ตาพระมหาบัวยานสัมปันโนหลวงพ่อท่านเจ้าคุณก็นำพวกเรามาคารวะมาโดยตลอดซึ่งปีนี้ก็เป็นคณะใหญ่ๆนะครับเป็นปีที่8แล้วนะครับ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คณะนี้ทั้งกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ปัญหาธรรมะของหลวงตาครับคนแรกนี่มาจากประเทศลาวนะครับก็ถามว่าทำไมเมื่อเราทำดีคนจึงไม่เห็นความดีของเราผมรู้สึกว่าทำดีมันเห็นผลช้าแต่ผมก็ยังทำบางครั้งผมก็ท้อเหมือนกันผมขอกราบให้หลวงตาช่วยอธิบายแก่กับผมด้วยครับ
2: จะดาวจันทร์เราจะเป็นคนเลวไปตามเขาที่เลวๆและหลายคนทำโดยที่ว่าทำความดีคนไม่ชอบว่างั้นใช่ไหมหรือว่าไงเอาว่าอาดีต
1: ทำไมเมื่อเราทำดีคนจึงไม่เห็นความดีของเรา
2: เอาละหยุดซะก่อนคนไม่เห็นความดีขอให้เราเห็นความดีของเราก็แล้วกันเราทำความดีเพื่อเราไม่ได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นใดเอาอ่านต่อไปเอง
1: ผมรู้ว่าทำดีมันเห็นผลช้าแต่ผมก็ยังทำบางครั้งผมก็ท้อเหมือนกัน
2: เราทำลงไปอย่าท
1: ้
2: อทำลงไปอย่าท้อเอาตอบเท่านั้นแหละที่จะตอบมาก
1: หลวงตาตอบหมดแล้วเขาขอให้หลวงตาเมตตาอธิบายเขาฟัง
2: เมตตาแล้วอธิบายแล้ว
1: ครับ
2: เอาว่าไป
1: จบคนที่หนึ่งครับมาคนที่สองครับคนที่สองเมื่อก่อนผมยังไม่รู้จักการภาวนาใจทุกข์มากเดี๋ยวนี้พอมีสิ่งมากระทบไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่มันค่อนข้างจะเฉยๆวิธีที่ปฏิบัติภาวนาของผมคือหายใจเข้าพุทธและหายใจออกโทและทำนิมิตภาพพระทรงไว้ตลอดวันถึงปัจจุบันสามารถภาวนาได้ตลอดเกือบทั้งวันที่ระลึกรู้ได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนพูดคุยหรือว่าขับรถแต่ขณะที่ระลึกรู้มันจะไม่มีคำภาวนาพุทโธครับจะมีแต่เพียงรู้ว่าลมมันเข้าลมมันออกไปเรื่อยๆครับพอรู้ตัวอีกทีถึงรู้ว่าเราไม่มีคำภาวนาพุทโธกับนิมิตภาพพระมีแต่การพิจารณาลมหายใจที่ผมเผลอหรือพุทโธและนิมิตภาพพระบ่อยขอหลวงตาโปรดเมตตาแนะนำการปฏิบัติธรรมด้วยครับ
2: ที่ทำอันนี้ถูกต้องแล้วเอาไปนั่งเลยทำให้มากๆนะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเราย้ำให้สองหนเอาละอย่าให้ถึงสามหนเลยเอาว่าไปถูกต้องแล้วนี่สามหนเอาไป
1: ครับก็คนที่สองจบครับมาคนที่สามครับ
2: นี่แหละทำรักษาเป็นอย่างนั้นล่ะพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาเราปฏิบัติธรรมธรรมย่อมรักษาเราอย่างนี้นี่ปล่อยเบาลงโดยระดับทุกเพราะธรรมรักษาทุกเข้ามาชุ่มย่ามไม่ได้เอาว่าไป
1: คนที่สามครับ
2: ป
1: ัจจุบันผมกำลังพิจารณากายโดยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เป็นปฏิกูลมันมีความรู้สึกยิบในจิตครับเช่นพอนึกถึงผมหรือหนังว่าปฏิกรปั๊บมันก็แสดงอาการปฏิกูลทันทีบ้างก็หลุดออกมาให้เห็นทำไมมันถึงรู้สึกยิบเวลาทำงานก็ทำปกติไปแต่เหมือนอีกจิตหนึ่งก็อยากจะพิจารณาให้ต่อเนื่องแต่มันก็ต้องทำงานต้องนอนแล้วก็ไม่ค่อยหลับเพราะมันพอใจจะพิจารณาแบบนี้แต่ไม่ค่อยชัดเพราะมันเบาสบายถูกไหมครับ
2: ถูกต้องพิจารณาอย่างนั้นแหละเนี่ยกล้องทุ่มอยู่กับอันนี้แหละกับผู้เราผู้เขาไม่ติดมาติดผู้เราเนี่ยให้แก้ผู้เราด้วยพิจารณาตามพระพุทธเจ้าสอนจะพังทลายผู้เราออกแล้วพังหมดโลกธาตุนี้ไม่มีเหลือเนี่ยว่าแต่ผู้เขาที่อยู่ในโลกธาตุนี้เลยพังหมดถ้าลงในอันนี้จะเข้าถึงไหนถูกต้องแล้ว
1: ข้อที่สองครับนอกเหนือจากอสุภะแล้วควรกำหนดให้ไปอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่เอาว่าไป
1: บางครั้งพิจารณาอยู่จิตมันก็มายึดตรงอกตัวเองแล้วพิจารณาทุกขังว่าอะไรเป็นทุกข์อกเป็นทุกข์เหรอลองลอกหนังออกจนถึงกระดูกแล้วทุกจากการยึดอกมันก็ดับหรือบางครั้งก็เป็นแบบทุกข์ก็อยู่ส่วนทุกข์เนี่ยครับบอกมาอย่างนี้ครับข้อที่สองเขาบอกว่าข้อที่สองนะฮะเขาบอกว่านอกเหนือจากอสุภะแล้วควรกำหนดให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยใช่ไหมครับบางครั้งพิจารณา
2: ใช่มันเกี่ยวโยงกันนั่นแหละ
1: จิต
2: มันเกี่ยวโยงกัน
1: จิตก็มายึดตรงอกตัวเองบางครั้งพิจารณาอยู่มันก็มายึด อกตัวเองแล้วก็พิจารณาทุกขัง
2: อกตัวเองมันเป็นอะไรมันถึงมายืด
1: พิจารณาแล้วว่า
2: ไงมันอกอะไรนั่น
1: ว่าเป็นทุกขังว่ามันเป็นทุกขังแล้วว่าเป็นทุกอกเป็นทุกเหรอลองลอกหนังออกจนถึงกระดูกแล้วทุกจากการยึดอกมันก็ดับเนี่ยครับเขาเขียนมาอย่างนี้ครับ
2: เนี่ยมันก็มีเท่านั้นจะให้ว่าอะไรอีกล่ะ
1: งั้นไปข้อ3ครับข้อ3ทำไมเวลาพิจารณาแล้วจิตมันมาเด่นอยู่ที่กลางอกเหมือนมันหดตัวแต่ก็ไม่ถาวรบางครั้งมันก็ยืดกายอีกบางครั้งมันก็ยึดกายอีกแต่ไม่หนักเหมือนยังไม่เคยพิจารณาพอรู้เท่าทันหรือพิจารณาจิตมันก็มาเด่นอยู่กลางอกอีกต้องทำยังไงต่อไปครับ
2: อย่างนี้แหละถูกต้องเข้าใจแล้วถูกต้องแล้วละให้พิจารณาอย่างนั้นต่อไป
1: ครับ
2: เวลาชำนาญแล้วมันจะคล่องแคล่วว่องไวแล้วเข้าใจตัวเองไปโดยลำดับ เข้าใจเหรอ
1: ครับ
2: เอาว่าไป
1: ข้อ4ครับบางครั้งจิตมันบอกว่าพิจารณาพอแล้วจะพิจารณาอีกเหมือนมันไม่สนใจต่อมา
2: ไม่สนใจก็ให้เขาอยู่ในความสงบเข้าใจเหรอ
1: ครับ
2: ถ้าไม่สนใจต่อการพิจารณาแล้วก็ให้เขาไปอยู่ในความสงบคือรู้อยู่โดยเฉพาะเข้าใจเหรอ
1: ครับ
2: ต่อไป
1: ต่อมาเหมือนกิเลสมันค่อยๆแทรกตรงความนอนใจต่อมาเหมือนกิเลสมันค่อยๆแทรกตรงความนอนใจบอกว่าพิจารณาพอแล้วตรงนี้จะแก้อย่างไรให้รู้เท่าทันหรือเปล่าครับ
2: เวลาพอก็พอคือเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าก็พักงานเรียกว่าพอก่อนวันนี้วันหลังซ้ำใหม่ตรงนี้เข้าใจเหรอ
1: ครับ
2: มันพอเป็นระยะระยะหิวเป็นระยะอิ่มเป็นระยะเข้าใจไหมล่ะเอาต่อไป
1: คนที่4ครับการทำสมาธิของสำนักหนึ่งเขาสอนว่าไม่ต้องยึดลมหายใจให้นึกนิมิตเป็นแก้วกลมใสแทนกับผมปฏิบัติแล้วมันขัดในจิตครับผมสงสัยว่าทางนี้เป็นทางที่ทำให้คนทุกข์เกิดปัญญาตามที่สำนักนี้สอนมาเผยแพร่แน่หรือเหมือนกับเป็นการสะกดจิตตัวให้ยึดในภาพนิมิตนั้นแต่พอผมได้มาลองภาวนาพุทโธตามที่ได้อ่านเทศของหลวงตากับสงบเย็นจิตแน่นดีครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทางไหนแน่ที่ถูกกราบหลวงตาช่วยชี้แนะด้วยครับ
2: ทางของเราที่ทำแล้วเป็นความสะดวกสบายโล่งใจนั่นแหละเป็นทางถูกที่สุดสำหรับเราคนอื่นลางเนื้อชอบลางยาแล้วแต่ใครจะพิจารณาไปยามีหลายประเภทโรคก็มีหลายประเภทเหมือนกันแล้วแต่ใครจะถูกกับโรคชนิดใดด้วยยาขนาดใดก็นำไปปฏิบัติต่อตัวเองเข้าใจเหรอ
1: ครับ
2: เอาว่าไป
1: กับผมเคยสงสัยเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาตามที่ทางสำนักนี้สอนเผยแพร่แต่ได้มาฟังหลวงตาสอนแล้วเข้าใจแน่ชัดทั้งที่กับผมก็ไม่ได้ไปถึงพระนิพพานแต่แปลกตรงที่ฟังหลวงตาแล้วเข้าใจ
2: ไหนว่าไง
1: ต้นเลยครับกับผมสงสัยเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาตามที่ทางสำนักนี้สอนเผยแพร่แต่ได้มาฟังหลวงตาสอนแล้วแน่ชัดแน่ใจทั้งที่กับผมก็ไม่ได้ไปถึงพระนิพพานแต่แปลกตรงที่ฟังหลวงตาแล้วเข้าใจเหมือนกับเป็นของจริงของแท้ครับผมขอเมตตาหลวงตาอธิบายเพื่อทางที่ถูกของการภาวนาเพื่อไม่ให้ไปในทางที่ผิดสำหรับหลักของพุทธศาสนาด้วยครับ
2: ที่พูดแล้วนั่นก็ถูกต้องแล้วไม่สงสัยในพานนั่นก็ถูกต้องแล้วจะให้อธิบายไปอะไรอีกเอาละพอเท่านั้นแหละอยากอธิบายไม่มีเนี่ยอธิบายหาอะไรเอาละพอ
1: ครับ
2: ว่าเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนะเรารู้ที่ดูท่านั่งไปเลยคนจะตายมันก็อย่างนี้เห็นไหมสายท่านั่นสายท่านี่เข้าใจนะเอามีอะไรมาเอาอันนี้อะไรให้เนี่ยเอานี่เอานี่เปิดแล้วนะเนี่ยเปิดแล้วเดี๋ยวมันหกเอาเปิดแล้วมันจะหกได้มาอย่างนี้แหละค่อยแทรกซึมด้วยกับส่วนใหญ่ไม่ควรจะให้ขาดที่เดียวปึ๋งไปเลยไม่เหมาะควรถ้ามันไหลซึมหนุนกันเข้าไปนั่นนึงหมดพอดีเลยเอาละไปนี่เลิกแล้วนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6 กันยายน 2537
0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัตจากดีปายขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ข้อน้อยข้อใหญ่ว่ามีไปที่นั่นข้าว่ามีข้าอีกข้าองค์สิบองค์ออกไปจากนุ่นจะไปจากวัดท่านแดงนี่วัดโดยธรรมเจดีย์เพราะจะสร้างกำแพงรอบวัดไว้ที่นั่นรู้เนื้อที่ของวัดนั้นประมาณท่องๆว่า700 ไร่กว้างสถานที่เหมาะแล้วพอดีในสถานที่นั้นเป็นสถานที่อาจารย์ไปภาวนาที่ด้วยนะเรียกว่าไปขึ้นเวทีแชมเปี้ยนใส่ตรงนั้นแหละแถวนั้นแหละจึงไม่ลืมนี่แล้วตะกี้นี้เราก็พูดอยู่ว่าแต่ทำไมจะดีหนึ่งสถานที่เหล่านี้หนึ่งเราลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตายเราลืมไม่ได้เลยเพราะเป็นสถานที่ฟัดที่เหยียบเป็นอย่างชุดขีดชุดแค่เดินตายแล้วก็เหลือมานี่มาสว่างกันแถวนี้เป็นแถวที่เวทีใหญ่ของเราทั้งนั้นแหละมีทีเราใหญ่ที่ว่าใครดีใครอยู่ใครไม่ดีก็พังลงเวทีเลยทีแรกมันก็ยังมีเหลือชีวิตมาอยู่นี่แถวนี้บ้านนี้เป็นบ้านที่อาศัยเขาที่เราอยู่จริงเราอยู่ในเขาลึกๆนะในเขาในถ้ำนู้นหลายๆวันเราถึงจะลงมาบิณฑบาตทีนึงถ้าลงข้ามาทุกวันนี้มันโหไม่สะดวกยังถึงกลับไปถึงถ้ำง่ายก็5 โมงครึ่งถ้าไปธรรมดาสบายๆนี่เที่ยงตั้งแต่สว่างนะออกมาพอสว่างพอเป็นวันใหม่ทีนั้นแล้วก็ออกจากถ้ำถ้าวันไหนจะฝันนะมาข้างแล้วขึ้นบนหลังมันเป็นหินแตกแล้วขึ้นบนหลังขึ้นแล้วก็เดินเรื่อยอยู่จนกระทั่งถึงหมู่บ้านพัตตะวันมันไกลนะแล้วก็ไปบิณฑบาตออกมา พอบิณฑบาตออกมาแล้วก็มันก็มีเขาเรียกหินดานเป็นแผ่นเหมือนกระดานแล้วก็มีน้ำมีท่าเต็มแถวนั้นแล้วก็มาฉันอาหารเย็นพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรล้างอะไรแล้วก็จะพายบ่ายต่อขึ้นบนเขากว่าจะไปถึงที่พักนั้นก็ขนออกไปคนนั้นขนออกไปกว่าจะไปถึงที่ถ้ำที่พักอย่าง11 โมงครึ่งอย่างถึงพอดีเที่ยงเรามาทุกวันไม่ได้เป็นกังวลถึงจะลงไปก็เดินยังผมไปก็ตามแต่มันก็ไม่พ้นความกังวลนั่นแหละเพราะมันไกลนี่นะแล้วไม่กินทุกวันแล้วหลายวันก็กินทีนึงอดจะตายจริงก็ให้กินทีนึงแล้วก็หายเงียบอย่างนั้นนี่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าถึงมันจะฉันนะระหว่างธาตุขันกับจิตใจมันถกเถียงกันทางธาตุขันก็บอกว่าโวคิดเด่นไม่ใช่เล่นน้ำมันซักมันโอ้มันรบมันควรมันยุมันแย่มันไม่ใช่เล่นนะนี่นะฟังตัวคิดเด่นเถอะมันไม่ใครทำใครให้สงบนี่ว่าจะอดข้าวเพื่อฆ่าคิดเด่นใช่ไหมมันขึ้นในจิตนะ
4: ก็อดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้กิเลสจะไม่ตาคนกับเจ้าของกำลังจะตายรู้ไหมนั่นเห็นไหมมันใส่มาโอ้ยมันจะเล่นนะเออกิเลสมันยังไม่ตายเดี๋ยวนี้เจ้าของจะตายก่อนใช่ไหมรู้ไหมว่ามันเอาเราให้เราอ่อนนะก็เคยกินมาตั้งแต่วันเกิดนั่นเวลาตอบกันนะก็เคยกินมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็มาเห็นวิเศษวิเศษอะไรอดเพียงตอนนี้ก็จะตายหรือตาก็ตายที่แบบนั่นไม่งั้นมาอย่างนักรบที่มันฝึกเงื้อสู้นั่นเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสเนี่ยมันโหมันสอดมันแทรกสติปัญญาไม่ทันอ่อนข้อมันยิงนะอ่อนก็ได้ก็คิดดูสิอย่างแล้วยกตัวอย่างอย่างพระวัชชีบุตรสกุลของชาววัชชีนั่นทั้งๆที่ท่านมีอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมอยู่ดังรวดเร็วเลยนะถึงขนาดนั้นยังเสียเล่ห์เหลี่ยมให้กิเลสแต่มีอะไรเพื่อนของท่านมาช่วยนะคือเพื่อนของท่านที่เคยบำเพ็ญธรรมด้วยกันแล้วเวลาพอตายแล้วเพื่อนก็เกิดแล้วเป็นเทวดานะนี่ท่านก็ไปเรียนจงกรมอยู่ในป่าช้าทีนี้ก็ไอ้พวกเสียงอันนั้นนะพวกชาววัชชีและพวกไหนบ้างที่เป็นเคยเพื่อนเป็นมาแต่ก่อนนะก็เดินฉากไปป่าช้าเนี่ยเขาจะไปเล่นอะไรกันทางโน้นเขาเรียกเล่นนักสัตว์นักเสือครับทุกวันนี้เขาก็เรียกว่าไปเล่นบ้าเล่นบาน่ะพูดง่ายๆนะเขาก็เดินฉากมาเขาร้องเพลงไปนั่นทางนี้มันก็ปุ๊บครับคุณอานี่เขาก็ยังว่ารู้สึกว่าเขามีความสนุกสนานลื่นเลงไอ้เรานี่อยู่กับไปอยู่ในป่าช้าก็เป็นป่าช้าที่คนตายที่เดือดต้องผีดิบผีตายเก่าตายใหม่จะไม่มีคุณค่าอะไรเลยเรามาอยู่นี้ไม่มีอะไรที่จะอะไรสิ้นค่าหมดราคายิ่งกว่าเราเห็นไหมขึ้นมันจะทำให้ใจอ่อนนะอยู่ที่นี่ก็แล้วก็อยู่กับคนตายด้วยแล้วก็มาอยู่ในฐานที่ใครก็สูงปรารถนาด้วยก็แสดงว่าเรานี่เป็นคนที่หมดค่าหมดราคาอาภัพเหลือเกินนะเห็นไหมต่อมันขึ้นมาพอวางท่านนี่ใจอ่อนนี่มีอยู่ในหนังสือจริงใจอ่อนความภาคเพียงก็อ่อนเช้าเดี๋ยวเทวดาก็ทราบเหตุก็ลงมาเหาะมาลอยอยู่บนอากาศ ที่ท่านว่าท่านอาภัพวาสนาท่านอยู่ในป่าช้าท่านไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลยเพราะพวกสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่เป็นพวกที่ตายแล้วไม่มีคุณค่าและตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้มีคุณค่าที่สุดพระพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมภาษาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมในสถานที่เช่นนี้แหละเรานี่เป็นหินรักปัญญาท่านเป็นผู้มหาปัญญาทำไมท่านจะโง่นะท่านเป็นผู้มีคุณค่ามากที่สุดแล้วพร้อมที่จะได้บรรลุธรรมอันสูงสุดถ้าท่านดำเนินตามทางพระพุทธเจ้านะทางนู้นประกาศลงมาท่านนี้ก็ได้สติขึ้นมาบอกว่าท่านมีคุณค่าที่สุดไอ้สิ่งเหล่านั้นเขาไม่แน่นอนนะพวกนั้นร้องไปร้องไปเสียงร้องเพลงกับเสียงร้องไห้มันเจือปนกันไปเห็นไหมทางเทวดาสอนนี่ท่านอยู่ที่นี่เหมาะแล้วนี่ตอนนี้เราพูดมาจะย่อเลยนะในตำหนักตำนานท่านพูดไว้กว้างขวางท่านก็ได้สติกลับตัวปุ๊บภาวนาในคืนวันนั้นได้สำเร็จในคืนวันนั้นเลยเท่านั้นนั่นดูสิภูมิถึงขั้นพระอรหันต์ขนาดนั้นยังถูกกิเลสมันกล่อมเลยไอ้เราขี้หมูขี้หมาอะไรตัวเท่าหนูจะไม่มันกล่อมได้มันกล่อมเรื่อยกล่อมเรื่อยนั่นนี่เรายกมาเพียงอีกประเทศเลยเวลาเข้าตาเป็นจนแล้วมันจะมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาแต่มันก็ดีอย่างนึงนะพอขึ้นมาภาพเรื่องที่จะรับกันนั้นเรียกว่ามัดต่อยมัดรับกันว่าไงแต่ตอนนี้ก็รับปุ๊บไปเลยแก้ตกแล้วไปถ้าแก้ไม่ตกก็เสร็จอ่อนนี่เป็นอย่างนั้นนี่ก็เคยเป็นนั่งภาวนาตั้งแต่ยังไม่มืดจนกระทั่งนู่นตีหนึ่งตีสองจิตยังลงกันไม่ได้ฟาดกันอยู่กันหนึ่งจนโอ้โหจนเหมือนกับมันจะแตกหมดกระดูกเลยเพราะธรรมดาจิตไม่ลงมันย่อมได้รับความทุกข์ความทรมานมากสำคัญอยู่ที่จิตนะเราจะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามเช่นนั่งถึง14ชั่วโมงเอาวันนี้14ชั่วโมงวันต่อไป14ชั่วโมงแต่วันนี้จิตไม่ดีนะจิตลงไม่ได้จิตลงไม่ง่ายคิดคือจิตลงได้ยากวันนั้นจิตลงได้ง่ายเนี่ยเวลาเท่ากันก็ตามวันที่จิตลงลำบากนั่นแหละเป็นวันที่บอบช้ำที่สุดเลยลุกขึ้นนี่ล้มเลยนะเพราะเขาเคยล้มแล้วนี่ล้มแล้วจนไม่เป็นท่าเลยนะล้มแล้วพอล้มแล้วคู่ขาก็มาคู่ไม่ได้ขาตายแล้วอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เคยเป็นแล้วคู่ขมาก็เฉยอะไรก็เฉยทำไมเป็นอย่างนี้ก็มีแต่มือค้ำยันสุดท้ายก็ไปจับมือจับขาเจ้าของลองดูเป็นไงจับเอามือไปจับขาเจ้าของยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้สัมผัสขาไม่รู้สัมผัสมือเลยนะแต่มือรู้ว่าขาเนี่ยเย็นนะ แต่ขาไม่รู้มือว่าเป็นยังไงเหมือนกับท่อนปืนในขณะนั้นถ้าเราจะเอามีดมาตัดนี่ก็ขาดไปเลยนะไม่มีเวทนาเลยความทุกข์ไม่มีเพราะมันตายแล้วก็ต้องทิ้งมันก่อนจนกระทั่งมันเลือดลมมันเดินมันจะค่อยรู้สึกนะพอเลือดลมเดินไปแล้วก็จะรู้สึกพอรู้สึกแล้วเรากระดิกเท้าลองดูพอกระดิกเท้ามันกระดิกได้แล้วลองกำหนดคู่เข้ามาดูเหยียดออกไปดูพอคู่ได้เหยียดได้ลุกได้นี่ถึงขนาดนั้นนี่ฟังได้สู้กิเลสเรื่องอะไรอะไรจะเก่งกว่ากิเลสในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องความฉลาดแหลมคมเรื่องความเหนียวแน่นแก่นที่สุดที่ได้ครอบครองโลกมานี่คือกิเลสเท่านั้นไม่มีอะไรครอบครองหัวใจของโลกได้เลยเนี่ยแล้วอะไรที่จะมาทำกิเลสให้มันหมอบราบได้มีแต่ธรรมเท่านั้นท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมนั่นแหละเหนือโลกเหนือกิเลสนะนอกนั้นไม่มีโลกุตระธรรมโลกุตระแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือกิเลสถูกมั้ยนี่แล้วทีนี้บางวันมันลงไม่ได้ว่าฟาดกันไปฟาดกันมาอย่างนั้นตั้งแต่ยังไม่ค่ำจนกระทั่งถึงตีหนึ่งจิตยังลงไม่ได้เลยนั่นแหละที่มันทุกข์มากที่สุดกระดูกอะไรเหมือนมันจะแตกจะพังหมดเลยเสียเดี๋ยวก็ได้ยินเขาร้องเพลงมาข้างๆที่พักนั่นแหละเขาร้องเพลงมาโอ้เขาก็ยังพอมีความสนุกสนานบ้างไม่เหมือนกับเราจะกำลังจะตายอยู่เวลานี้นั่นเห็นไหมมันขึ้นเรานี่ไม่ทราบว่าทำอะไรเขาก็ยังมีความเพลิดเพลินบ้างสนุกสนานบ้างเรานี่ทุกแสนสาหัสว่างั้นเลยนะเรากำลังจะตายนี่แสดงว่าเรานี่อาภัพวาสนามากเดียวนะเห็นไหมมันขึ้นอันนี้ก็แก้กันปุ๊บเพลินทีเดียวเรื่องเพลินเรื่องเพลินนั้นนี่เราเคยเพลินมากี่กับกี่กันแล้วมีน้ำช้ำในชาตินี้เราก็เคยเพลินมาแล้วได้ผลประโยชน์อะไรเราที่ได้ปิดตัวเข้ามาหาธรรมเมื่อเข้ามาสู่ธรรมแล้วทำไมใช่ว่าทำไม่ดีถ้าทำไม่ดีก็เห็นหาว่าอันนั้นดีสิถ้านั้นดีแล้วเป็นยังไงคนในโลกนี้มีกิเลสทุกคนเลิศไหมนั่นแก้กันใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเธอเดียวก็พังอันนั้นพังนี่ก็ดีดผึ่งนั่นเป็นงั้นนะนี่เราพูดถึงเรื่องความฉลาดแหลมคมของกิเลสเราอยากจะรู้เรื่องคนมายางกิเลสที่มันแหลมคมขนาดไหนและรู้วิธีฟัดเหวี่ยงกันว่าปราบกิเลสปราบด้วยวิธีใดนั้นถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติไม่ทราบว่านี่เลยนะทั้งที่หลวงตาบัวถ้าพูดเรื่องธรรมะเรื่องภาวนาแล้วมันจะขึ้นปึ้งปังปังเหมือนกับคันกิเลสนะมันเป็นในนี้แหละพลังของจิตมันขึ้นเองปึ้งปังเลยพอพูดอย่างนี้พูดด้วยความอาถรรพ์พูดด้วยความสัตย์ความจริงถ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านจะบอกว่าพูดด้วยความเห็นปัจจุบันนั้นแต่นี่มันหลวงตาบัวพูดไม่ออกอย่างนั้นยกไว้เสียสิ่งใดที่เห็นแล้วทำไมมันจะไม่อาถรรพ์พูดวะเด็กแท้ๆมันไปเห็นมันพูดไปเถียงมันสิเถียงเด็กเด็กไปเห็นอะไรประเด็นเรื่องอะไรมาเล่าไปเถียงเด็กคือเด็กมาเล่าเป็นตุกเป็นตาแล้วนะความเห็นจริงไปรู้จริงที่นี่ผู้ใหญ่ไปข้ามเลยถ้ามาอยากขายหน้าเด็กใช่ไหมเด็กจะขึงกันเลยเพราะมันเห็นมาจริงๆนี่อันนี้ก็เหมือนกันทำบุญเจ้าทำที่ทรงรู้ทรงเห็นหมดทุกแง่ทุกมุมหมดแล้วไม่ใช่ทำมาลูกทำมาแล้วก็มาสอนโลกนี่นะเห็นแล้วชัดๆถ้าเป็นตาก็เห็นด้วยตาชัดๆฟังด้วยหูชัดๆภาษาเดียวกันรู้ได้ชัดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่อาจถามพูดในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นมาแล้วนี่ทำในใจซะด้วยใจก็ไม่ใช่ใจธรรมยาธรรมดาญาณังอุดปาดิน่ะถ้าญาณอย่างทราบไม่ใช่ตาเนื้อตาเนื้อเราเห็นแค่นี้ก็พอรับตาแล้วมันก็ไปเห็นทางฟากทางนี้มันไม่เห็นเช่นนี่นี่กำแพงมันก็เห็นที่ฟากกำแพงมานี่ฟากกำแพงมันไม่เห็นแต่ใจได้ทะลุหมดเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านจึงนำมาสอนโลกครั้งนี้พระบาปมีบุญมีใครไปเห็นบาปพระพุทธเจ้าเห็นบาปท่านได้บอกว่ามาพูดเรื่องบาปพระพุทธเจ้าเห็นบุญท่านรู้บุญเห็นบุญจึงได้มาสอนนำบุญนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเห็นจึงได้มาสอนแต่ก่อนพระองค์ไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นศาสดาเอกสอนโลกและสอนเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์ว่ามีดังที่ได้มาเป็นพระพุทธเจ้านี้แล้วนั่นคือระยะนี้ได้เห็นแล้วได้รู้แล้วเต็มหูเต็มตาภาพถ้าพูดเต็มหูเต็มตาก็ดีถ้าพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์หมดจดความวิเศษวิโสดเลยโลกเลยสารก่อใจตรงนี้เลยแล้วเวลานี้รู้แล้วเลิศแล้วแล้วก็ทราบแล้วว่าที่นี่กิเลสเป็นยังไงทราบนะฟังดิมารู้แล้วเห็นได้ยังมาพูดทำไมจะผิดไปทำไมจะไม่อาถรรพ์พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นประกาศธรรมสอนโลกทั้ง3แดนโลกธาตุฟังดิใครเป็นครูเป็นอาจารย์สามารถสอนได้อย่างนั้นมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นสอนโลกกามโลกรูปโลกรูปโลกนี่ใครสอนพระพุทธเจ้าเทศทาเทวมนุษย์สานังฟังเลยนี่เราเอาบทย่อๆมาพูดท่านเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดานี่ตั้งแต่เทวดาธรรมดานี่ขึ้นจนกระทั่งถึงพรหมโลกประมวลเข้าในเทวดาหมด และภูมิเหล่านั้นก็ทรงทราบหมดตลอดทั่วถึงนี่เราจะเรียกว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอย่างนั้นภายนอกก็รู้แจ้งภายในก็รู้แจ้งที่เรียกตัณหามันมีอยู่ภายในจิตใจมากน้อยเพียงไรรู้แจ้งแทงทะลุข้ามันชิบหายหมดทีนี้มาเป็นศาสดาสอนโลกด้วยความอาถรรพ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นงั้นทีนี้พวกเราทั้งหลายก็เอาลองที่ปฏิบัติเรียกพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่เข้าโลกกิเลสไม่รู้อำนาจของกิเลสนะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามถ้าเราไม่ได้ดำเนินด้วยก่อนงานการอะไรก็ตามเพียงแต่เรียนในตำราตำรามาดูเป็นแผนที่หรือการกันอยู่เนี่ยก็ว่าอย่างนี้แหละแต่มันยังไงมันก็ไม่หาสงสัยแหละเช่นบ้านหลังนี้ทำยังไงนี้มันยังไม่หาสงสัยจนได้ทำลงไปนั่นแหละความทุกข์ความยากความลำบากขนาดไหนในทำบ้านหลังนี้อ่ะจนกระทั่งสำเร็จลูกขึ้นมานั่นน่ะผู้นั่นน่ะเป็นผู้ท่ำทองเป็นผู้สามารถพูดได้ทุกแง่ทุกมุมในเรื่องบ้านนะถ้าลงได้ผ่านมาแล้วด้วยความถูกต้องนั่นอย่างนี้นี่ก็วันการภาคปฏิบัติภาคธรรมะเรียนมีพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าจบพระไตรปิฎกก็เรียนมามหาปริญญาตั้งแต่3ประโยคถึง9ประโยคก็เรียนมาแต่มาเรียนแต่ชื่อของกิเลสที่ไม่ได้สู้กับกิเลสทั้งสี่เรียนแต่ชื่อของกิเลสชื่อของธรรมมันก็รู้ตั้งแต่ชื่อของกิเลสชื่อของธรรมมันไม่เห็นตัวกิเลสมันไม่ได้ฆ่ากิเลสด้วยอะด้วยธรรมแล้วมันจะไปรู้เรื่องความลึกตื้นหนาบางได้ยังไงต่อเมื่อผู้ได้เข้าสนามรบนั่นแหละผู้ได้ขึ้นบนเวทีนั้นจะรู้ว่าคนนั้นหมัดมันหนักขนาดไหนเบาขนาดไหนลวดลายมันเก่งขนาดไหนมันจะรู้กันขั้นลงได้ขึ้นฟาดกันบนเวทีแล้วรู้กันน่ะนักมวยนี่ก็เหมือนกันระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วก็เอาหัวใจเราเป็นสนามรบเอาฟาดกันบนนั้นน่ะใครเก่งก็รู้กันมันนั่นแหละพอออกจากสนามนั้นแล้วพูดได้เต็มปากเลยกิเลสประเภทไหนเป็นยังไงไงวิธีต่อสู้ยังไงมันแพ้เราได้ยังไงมันหมอบลาบไปได้วิธีไหนหรือเราหมอบลาบด้วยวิธีไหนใช่มั้ยมันเราที่แรกเราต้องหมอบลาบมันก่อนไอ้อาก็หมอบลาบไปไหนก็หมอบลาบลงหมอนนั่นแหละก็เข้าไม่มีลาลูกจับขาดึงมันเอ้อกูยังสบายอยู่อ่ะมันขนาดนั้นสิว่าไงมันสลบจนกระทั่งปลุกกันไม่ลุกนั่นนี่แล้วเราหมอบลาบพอเจริญกรมนั่งสมาธิภาวนาบ้างอ่อนเปียกไปหมดอะไรอ่อนแม้แต่กระดูกในตัวนี้ก็อ่อนหนังพามันอ่อนมันก็อ่อนล้มพวกเลยนั่นน่ะถึงขั้นมันบีบเอาฤทธิ์สนิมันไม่ใช่คนนั้นนะคิดดวงนี้กิเลสนั่นแหละพาให้บีบมันทำมันอ่อนพอธรรมะเข้าไปชะล้างนั่นน่ะที่นี่มันก็ดีดขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นสุดท้ายก็แข็งไปหมดทั้งตัวเลยเพราะใจพาให้แข็งดีดถึงจนกระทั่งที่กิเลสม้วนเสือไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วในโลกธาตุนี้มีกิเลสเท่านั้นเป็นก้าวสิบตรงหัวใจดวงนี้มาเมื่อนั้นไม่มีอะไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกตรงหัวใจนอกจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเวลานี้กิเลสได้เรียบมุดไปหมดแล้วมีอะไรที่มาปิดบังนี้รับหัวใจดวงนี้มีไหมมีอะไรที่มากดบังเขาขี่บังเข้าใจนั้นมีไหมไม่มีนะเห็นไหมแล้วเป็นอย่างนั้นทำไมจะไม่สามารถล่ะพูดได้เต็มปากละสิว่าไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นงั้นพระสาวกท่านเป็นงั้นนี่เราก็เรียนแบบท่านบ้างดีถึงไม่ได้เป็นอย่างท่านเราก็เรียนแบบท่านได้ว่าเป็นไรไปวันนี้ไปเลยพูดเรื่องอะไรไปใหญ่นะพูดเรื่องไปสถานที่สู้กิเลสนะเป็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายบรรดาที่ได้ปรากฏชื่อนามในสมัยปัจจุบันนี่นะนับแต่หลวงปู่มั่นมาหาลูกศิษย์ลูกหาท่านเวลาไปคุยสมากันเฉพาะเรานี่เป็นมันคนดื้อไม่ใช่เล่นนั่นนี่หลวงตาบัวดีไม่ใช่เล่นนะเข้าถึงเลยองค์ไหนมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ก่อนก็ไม่เท่าไหร่นักนะพอเรียนปฏิบัติธรรมะเข้ามาแทนที่กิเลสจะหมดไปมันยิ่งทิฏฐิมันน้ำยิ่งสูงนะไม่ยอมใครง่ายนะองค์นั้นเก่งนั้นเก่งก็เก่งถือไว้นั่นก่อนคือไม่ยกไม่ยอมไม่เหยียบย่ำทำลายเอาไว้ตามปกติก่อนขอให้เข้าถึงก่อนพอเข้าถึงแล้วถ้าจะยอมรับกระดานไหนยอมรับที่นี่สมมติว่าเรายอมรับท่าน 100% ใครจะมาหาเรื่องฟ้องท่านก็ตามนะฟ้องแล้วท่านถูกฟ้องร้องว่าท่านเป็นสังฆาปาจิตเฉยไม่ฟังเลยถ้าลงได้ถึง 100% แล้วนะเป็นอย่างนั้นนะคือยกผลประโยชน์ให้ 100% แล้วเป็นอำนาจยังไงก็ถึงได้เช่นกันเพราะสมาธิเป็นนั้นจิต 100% นี่หมายถึงว่าเราได้เชื่อท่าน 100% ในจิตท่านที่ถึงภูมิธรรม 100%แล้วไอ้เรื่องฟ้องเรื่องร้องนี่มันเป็นเรื่องสมมุตินะอันนั้นสมมุติมันพร้อมไปหมดแล้วจะเอาอะไรไปฟ้องท่านความหมายว่าอย่างนั้นเมื่อใครเข้าไปถึงนั้นมันก็รู้เองหินพอเข้าถึงนั้นปั๊บมันก็เหมือนกับหินหับเนี่ยหินมันพอหับปุ๊บตรงนี้ถึงมาต่อด้วยซีเมนต์มันก็เป็นหินต่อไม่ใช่หินน้ำธรรมชาติถ้าลงได้หักแล้วต่อกันไม่ได้หินเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันยิ่งหินของหินที่เป็นหินสมมุติยิ่งแล้วท่านบอกเป็นอาถรรพ์ไม่มีอันใดที่จะไปทำให้เป็นอย่างอื่นได้แล้วนอกจากความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนะคือพ้นไปหมดแล้วสมมุติก็เมื่อเขาอย่างที่เขามาฟ้องมาสังฆาปาราชิกนี้มันเรื่องของสมมุติทั้งนั้นนี่ ท่านพ้นจากนี้ไปแล้วท่านจะเอาอะไรมาเกี่ยวข้องกับนี่พอที่จะมาถูกฟ้องร้องเขาได้เนี่ยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะเพียงอะไรทั้งนั้นฟังเปล่าเลยนะหรือคิดห่วงตะลุกตะหลามนี่นั่นเหรอก็มัดติดคอมาที่ดูหลานถ้าห่วงนักล่ะไปไหนก็ห่วงแต่ลูกหลานห่วงไม่จืดไม่จางห่วงไม่เบื่อไม่ได้ห่วงไม่อิ่มไม่พอคือพวกเราเนี่ยห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงจะเป็นจะตายจะตายแล้วก็ยังมันนับนิ้วมืออยู่นะคนนั้นติดหนี้เท่านั้นคนนี้ติดหนี้เท่านี้คนนั้นยังไม่ได้คืนนี่ยังไม่ได้คืนแล้วนี่เราก็จะตายเร็วๆนี้แล้วไม่ได้เรื่องอะไรได้แต่นิ้วมือก็เอาเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะมนุษย์เรามันยอมเมื่อไรกิเลสถึงขนาดนั้นมันยังให้ทำงานใช่ไหมเรื่องกิเลสมันของเล่นเมื่อไรถึงขนาดเรากำลังจะหมดลมหายใจแล้วมันยังให้ทำงานเห็นนับข้อดูจินนะเรายังไม่เห็นโทษของมันเลยใช่ไหมถ้าทำกูจะไม่พาเห็นแล้วไม่เห็นจนทั้งตาก็ตายเลยเนี่ยทำกินเป็นของต้องพันมากไม่มีอะไรที่จะมองเห็นกิเลสได้และฆ่ากิเลสได้นอกจากธรรมท่านเป็นว่าให้ปฏิบัติถ้าอยากจะรู้จริงจริงกับพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีที่ข้ามกันเลยนะก็เหมือนอย่างเข้ามาวัดป่าวันตามีคนมาบอกมาเล่าฟังว่าฝังตับอยู่ตรงนั้นนั่นให้แยกมานั่นเราก็เชื่อแต่ยังไงก็ไม่พ้นความสงสัยจะเจือปนอยู่ในนั้นจนได้แหละจนกระทั่งเรามาพบเห็นวัดป่าบรรดาเนี่ยเต็มหูเต็มตาดูทุกทีทุกอย่างแล้วกลับออกไปด้วยความหายสงสัยใช่ไหมใครก็หายสงสัยใครก็หายสงสัยพอมาเห็นด้วยกันไม่มีที่ค้านกันเลยนี่แหละพูดท่านเห็นธรรมวิธีการต่อสู้กับกิเลสเป็นยังไงท่านก็ปฏิบัติรู้อย่างเดียวกันอย่างเดียวกันจนกระทั่งเมื่อกี้เดชหมอบลาบถึงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็อย่างเดียวกันอย่างเดียวกันยกของเราขึ้นเป็นเพียงดวงเดียวนี่กระเทือนถึงพระพุทธเจ้าเป็นล้านล้านองค์ท่านเรานี่เป็นยังไงก็พระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงท่านสอนโลกมานานเท่าไหร่แล้วแล้วเรานี่เพิ่งมาเดินตามร่องรอยท่านเพิ่งมารู้มาเห็นตัวนี้อวดตัวว่าเก่งยังไงพระพุทธเจ้าแท้ผู้สอนไม่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยมันก็ยอมรับก่อนความจริงอันนี้เราข้ามตัวไม่ได้ฉันใดก็ข้ามพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยแล้วนั่นมันยิ่งหนักยิ่งกว่าเราอีกนั่นแหละท่านว่าเป็นพยานอย่างนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถากดเห็นอันนี้เองเห็นอะไรพอมาเห็นภาพนี้มันก็ยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับพอรู้ธรรม 100% ก็ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% นั่นเองนั่นแหละวันนี้นะเทศสอนมันจะไปใหญ่ทีนี้ไอ้พรนะพอมาก็พูดดีนะได้ฟังแล้วดีพอมาดีนี่เป็นลูกของพลเอกสิทธิวราเนี่ยอันนั้นเป็นย่าสามีเป็นนายพันตรีทหารนี่รู้ว่าวันเสาร์อาทิตย์จะมาเนี่ยย่าครับดูสภาพมาก่อน
5: พี่ชายเนี่ยพี่ชายพี่ชายมี
4: พานุมาตรพี่ชาย
5: ที่วันที่เปิดค่ายที่ที่สกลนครท่านป้าเป็นเรียกไปทำพิธีเปิดเองใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: แ
6: ล้วแวะที่วัดนี้ก
4: ่
6: อน
4: นะคะแล้วพานุมาตรเหรอ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: แล้วเป็นพี่ชายให้พรนะนี่เป็นญาติญาติของคนนี้สามีอันนี้เป็นลูกของแม่นี่นั่นเป็นผู้ว่าแล้วนั่นผู้ว่านั่นผู้กำกับนั่นน่ะนั่งอยู่นั่นผู้กำกับนั่นแฟนไปไหนก็จากกันไม่ได้ล่ะถ้ามาวัดไม่จากกันนี่ไปที่อื่นไม่จากกันก็ไม่ว่าแต่เวลาไปที่อื่นมาขโมยเก่งนั่นนี่ผู้ชายไม่ใช่เล่นนะเข้าใจไหมผู้หญิงเข้าใจเปล่าให้ระวังให้ดีเอาหาไม้ดีเนี่ยฟาดขาให้ขาหักเลยนะเข้าใจไหมเราไม่ว่าหรอกถ้าเราฟ้องให้ยิ่งมาหาเราไปนู่นหลวงตาบัวกำลังจะรอรับสำนวนอยู่นั่นแหละเอาไปฟ้องไปเลยบวกกันนะเข้าใจว่าโอ้ยจ้างทำไมมาเอาละที่มีพ่อของป่าของกอที่มีใจพลอยว่าใจพลอยเนี่ยไม่ได้สักสี่เรื่องเลยเป็นเรื่องสนุกกันไปใหญ่เลยยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปคัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังลืมไปละแฟนน่ะชื่อแฟน
6: พ
4: ัน
6: โทช
4: ายพันโทชายลืมพันเรียกเป็นพันโทแล้วนะ
6: พันโท
4: นั่นเป็นพันโทแล้
5: วพันนั้นเป็นพันร้อยปีนั่นเอง
4: พันอะไร
5: น้องชาย
6: วันนี้สามีหนู
4: สามีนี่เป็นพันโทพันโทชาย
6: พ
4: ี่ชายคำวงศานั้นเป็นพี่ชายพี่ชายเป็นนายพัน
6: พ
4: ัน
6: ตร
4: ีพันนุมาศ
7: ท่านผู้กับกำลังจะรับเสนอชื่อเป็นรองผู้การไปย
4: ัง
7: ตอนน
4: ี
7: ้ท่านผู้กับ
4: เ
7: สนอชื่อเป็นรองผู้การแต่ว่ายังยังอะไรกระทั่งอยู่ตอนนี
4: ้เนี
7: ่ยครับเอาฟัง
4: ให้เห็นว่าฟังให้สะดวก
7: ฟังกันมีรองผู้กับแล้ววัดใหญ่แล้วปราบปราม
4: วัดใหญ่แล้วกุฏิรู้จักแล้วนะไปดูเชิญไปหลังนั้นเห็นว่าสะดวกดีหลังนั้นหลังนั้นมันมักจะชุนจังจังเพราะคนเข้าออกก็หลังนั้นดูมันค่อยสบายหน่อยอยู่นอกไปครับสบาย
7: ประชาไม่มั่งเลยประชาย้ายไปอยู่เขตสามเลย
4: อ้าวย้ายไปไหน
7: ที
4: ่
7: ลำป
4: าง
8: ตลอดตาม
7: สมการ
8: ว่าเสนอแต่หมายว่ายังไม่ได้ผลแน่นอน
7: ไม่ผลแน่นอนได้ข่าว
8: แต่ว่าที่นี่เป็นเสนอขั้นต้นของคณะกรรมการให้ทางการตีกินให้มาตกใจว่าคงจะแน่นอนที่ไปเป็นรองผู้ว่าการ
7: เป็นตัวนี้ไปเป็นตัวนี้ไปขั้
4: นนี่ตอนนี้ไม่เห็นมานานหน่อย
8: ตอนนี้กำลังยุ่ง
4: นั่นแหละที่ไม่เห็นมาท่านเขามาแล้วก็ต้องมาเรื่อยๆเนี่ย
8: แต่ตอนนี้แม่ไม่ว่างเลยให้ผมบอกไปดูด้วย
4: ก็ดีละ
7: นี่ครับคนกลับไปก็ต้องหาคนเดียวนะใครมาใครมาไปบ่อยใครมาทุกครั้ง
4: มาบ่อยจำเลยนะบอกเรื่อยๆพอดีมันจำมาก็ได้นะ
7: ครับเขาปอนเรื่อยๆการการขายกันดี
4: มันจะลำปัง
7: ทำเหมือนไร
6: จังหวัดน่
4: านจังหวัดน่าน
6: ทำเหมือนแ
4: ค่น่านยัง
6: เลยเธอโดนคนโกงไปตั้งหลายล้านนะที่หนูฆ่ามาก
4: ลับแล้วเป็นไงทุกวันเนี่ยค่อยพื้นขึ้นมาบ้างไหมเนี่ย
6: จำ
4: แ
6: น่ค
4: ่
6: ะ
4: จ
6: ำแน่อยู่
4: เดี๋ยวนี้ทำแรกแรกที่นี่นี่มาเยี่ยมไม่เคยมาอุดรเรื่อง
7: สมัครดาบ
6: สมัครดาบ
7: ว่าแล้วตาตานั่ง
4: ไหนนั่นเลย
7: วัดวัดธนาริโยวัดภูขาวที่อยู่ถ้ำท่อนะครับมัน
4: ถ้ำไหน
7: ถ้ำเนี่ย
4: ถ้ำไหน
7: ถ้ำอยู่ที่หลวงภูขาวไปอยู่ที่ว่าร่างคำหมอนะครับ
4: อ๋อทำไม
7: ธนาริโย
4: เรียกบ้านเรียกบ้านอะไรเออทางบ้านตะน้อยทะเลไปนู่นน่ะ
7: เราก็เดี๋ยวที่ไป
4: วัด
7: ป่าวัดได้เลย
4: ทำข้ออะไรนะ
7: ทำข้อน่ะ
4: เราก็ไปเขียนประวัติท่านเหมือนกันนะแต่เอาสำนวนคือเอาต้นฉบับมาให้เราเขียนเราเขียนแต่ตัวทั้งที่เราไม่เคยเห็นคำ
7: เขาเรียกคำวัดอนันตระโยชน์เนี่ย
6: ดูแล
4: อืมก็ดีล่ะ
7: ดูแลวัดเนี่ย
4: แล้วเป็นไงสงัดดีไหมที่นั่น
7: สงัดดีไหมนั่นน้ำผ่าเลย
4: ทางจากอำเภอวังสมอไปประมาณเท่าไหร่
8: จะมีไป90
4: จากอำเภอวังสมอไปหาถ้ำนั่นน่ะ
8: ประมาณ10ก
4: ิโลอ๋อนั่นไม่ไกลนะ
7: ออกจากปากทางใหญ่ไปกี่กิโลทางบ้านใหญ่3กิโลเองมันนั่งทางเลยมันทางขึ้นไปเนี่ยทางไปวัดพิษณุโลกนั่งรถทางใหญ
4: ่เออไปเคยไปแล้วไปวังสมอไปเข้าไปโรงพยาบาลไปนี่ไปโรงพยาบาลไปดูอะไรนะก็มีทั้งนั้นก็ได้จากเรานี่ไป
7: หมดแล้วหมดแล้ว
4: เออแล้วหมอเราก็ให้เราเข้าไปดูเอง
6: ค
4: ุ
6: ณนายก็มา
4: คุ
6: ณนายก
4: ็
6: มาค
7: ุ
6: ณนายก
7: ็
6: มา
7: ดูแลวัด
4: เออมาเนอะ
7: วัดกรรมฐานวัดภาวนา
4: เอาหันไปทางไหนอีกล่ะที่นี
7: ่พยานในพม่ามาบ่อยสามีก็เป็นคนมาทำหมอยนะยังได้ดมนะยังง่ายยังลายอยู่หน้ากากอยู่เห็นเด็ดพี่ดำพวกวันนอกการตัวการที่บ้าน
4: พี่ดำ
7: เนาะสมัยก่อน
4: อ๋อสมัยก่อนเป็น
7: สมัยก่อนครับสมัยเด็กๆอยู่ฮะพ่อแม่มาเป็นคนเป็นกันหมด
4: เป็นเราไปผ่านป่าที่ดาบต้องกันนะถ้าธรรมดาแล้วไปผ่านไม่ได้ใช่ไหมแต่เราผ่านได้ที่ถือว่าเดชานุไม่มีอะไรเลยเนี่ย
7: ต้องเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไป
4: โอ้จิตเร็วที่สุดไม่มีอะไรไวกว่านี้เลย
7: มันเป็นเชื่อไปแล้วใช่ไหมมันเชื่ออะไรไม่ใช่หรอโอเคได้ต้องถามเลย
4: เ
9: ่
4: ะนี่อ่ะมาทางนี้เลยก็ได้อ่ะ
2: มาทางนี้เลยทีนี้หันมาทางนี้ละมาทางนี
5: ้
2: เราคิดได้ไหมเราเคย
5: ยาตัวตัว
2: นะ
5: นะเอายาตัวตัวตอนนี้ต้องถึง
2: อ๋อ
5: แบบแอมเพอร์อยู่ทั้งวันเลยเนี่ยยาแอมเพอร์น้องมือต่อ
2: ไหนไหน
5: เนี่ยน้องมือต่
2: อ
5: ดูแลวัดท่านอาจารย์เรียนเรียนบทเรียนอาจารย์นัก
2: เนอะ
5: ทำ
6: ทาง
5: ป
6: ้
5: องก
6: ัน
5: จังหวัด
2: นี่ป้องกันจังหวัด
5: ตอนนี้มาจากย่านพยาบาลทั้งเพิ่มก็แต่เกษียณแล้วใช่ไหมปัญหาพยาในปัญหาหาร
2: เป็นอะไร
5: พยาในปัญหา
2: โอ้นายเพิ่มนายเพิ่มน้ำหาร
5: ครับผม
2: อ
5: ๋
2: อ
5: ดูแลว
2: ่าชื่อนายเพิ่ม
5: นี่คนนี่คนแล้วสถานที่เขาอยู่นั่นหรือว่าไหนโศกแล้วก
2: ็สะอาดไหมน่ะ
5: สะอาดไหมน่ะดูเมื่อวานอยู่ดูวันผมประเทศเลย
2: ถ้าพ
5: อวันกลาง
2: เจอท่านก็จะเข้าใจล่ะพอเราลืมไม่เฉยไม่ใช่หรอกเราคิดว่าเราต้องเคยพบนะ
5: พบครับ
2: เป็นเพียงว่ามันจำไม่ได้เพราะพอเจอหน้าท่านก็จะจำได้ทันทีลืมได้ทันง่าย
5: แล้วท่านไหนที่นั่นที่มันไปอยู่ใกล้ๆอำเภอที่ว่าไปอยู่วัดไผ
6: ่
5: ท่านเดิมมาจากวัดไหนวัดน้ำคลอง
2: วัดน้ำคลอง
5: คลององค์วัด
2: น้ำพอง
5: มีนี่วันนี้มีว่ะน้ำพองตรงที่เขาสร้างเขื่อนเขามันมีวัดใหญ่ๆแล้วก็เป็นวัดของท่านอาจารย์ดุริยางค์หรือเปล่าหรือวัดหรือวัดเป็นตัวกลางหรือเปล่า
2: อ๋อวันนั้น
5: วัดอะไร
2: เข้าใจวัดนี้เป็นเดี๋ยวนี้ท่านจะคุณท่านมาจำพรรษาที่นั่นน่ะ
5: ครับผมเดี๋ยวนี้จะคุณมาโสกรามมา
2: เทพบุรี
5: กลับมา
2: เจ้าคุณเทพบุรี
5: ครับมาจำพรรษา
2: ท่านรองน่ะ
5: ครับเดี๋ยวนี้มาจำพรรษาที่
2: น
5: ั่นครับ
2: ทีนี้ท่านมาจำพรรษาที่นั่นเราก็เคยไปวันนั้นวันนี้อยู่ปีนเขาแต่อยู่บนเขาก็มีวัดแล้วมีอะไรเขาเรียกอะไรใหญ่ๆน่ะเป็นโบสถ์อยู่แล้วก็เป็นก็ฟังแล้วอะไรก็ไม่ได้ขึ้นข้างบน
5: บนสูง
2: เราไปแค่เนี่ยวัดที่อยู่ตีนภูเขานี่นะ
5: น้องหานก็พาที่วัดนี้ไปอยู่กับที่สมาธิหลายเสียแล้วเมื่อกี้ยังอยู
2: ่
5: ที่ไปโยมพระราชินีชัยสิงห์สะเกดพาจากวัดนี้ไปสิงห์สะเกด
2: วัดถ้าวันนี้มันจะรู้สึกจะไปอยู่หลายแห่งนะ
5: ครับผมอยู่ที่ราชินีสลายอำเภอจังหวัดสิงห์สะเกดในอำเภอเมื่อไรฟังอยู่ในวัดพระนุ่งขัน
2: นี่อะไรเป็นรองผู้การอย่างนี้นะ
5: ถ้าจะนี่แหละครับก็คาดว่าจะได้ไปนะครับแต่ว่าต้องขอเมตตาท่านผู้ช่วย
10: แต่เมตตาต้องให้หลวงปู่ดูโมเฮงหนังละพอยได้ไหม
5: ต้องภาวนาดูจะปกครองบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขมาขนาดนี้นะคร
2: ับนั่นแหละความดีนี่แหละจะพาให้ดีขึ้นไปเรื่อย
5: ๆผู้ลงผู้ไล่กัน
2: ความชั่วมันพาให้ชั่วไปเรื่อยความดีต้องพาให้ดีขึ้นไปเรื่อยจำมาหน้าข้อนี้นะเสร็จแล้วนะที่นี่กลับสวัสดี

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาตจากดีปายีขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเบสุอนันตสุเตสุธัมเมสุปิปิเอามือลงตั้งใจฟังต่อไปวันนี้จะแสดงธรรมเรื่องของเก่าซึ่งท่านพระอาจารย์จะคุณปู่หินหมากเป่งอำเภอสีเชียงใหม่ท่านแสดงในวันทอดกฐินสามัคคีคณะกรุงเทพพระมหานคร
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ก็ยังน้อยกว่าเราหรือมากกว่าเราอะของเรา32หรือ23โอ้มากกว่าบ้านตายแล้วตัวดีฮะดีอยู่กันมากๆแล้วอบอุ่นดีแต่หลักสำคัญอยู่กันมากเนี่ยหลักสำคัญเรื่องการจริงเกี่ยวการกระทบกันเนี่ยอย่าให้มีเด็ดขาด

0: ลวงตานี่ท่านจะถือที่สุดเลยนะหลวงตามหาบัวในขณะที่ท่านยังดำรงขันอยู่เนี่ยท่านจะถือที่สุดเลยแค่ขั้นที่สุดในส่วนนี้ท่านบอกว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมชำระกิเลสตัวเองไม่ใช่สนามบวยไม่ใช่สนามมารับฝีปากกันเพราะนั้นอยู่ด้วยกันมากขนาดไหนก็ตามเนี่ยต้องมัดระวังที่สุดเลยเรื่องการกระทบกระเทือนกันเรื่องปีนเกี่ยวกันปุ๊บถ้าเกิดมีการปีนเกี่ยวกันมีการกระทบกระเทือนกันปุ๊บเนี่ยมันจะฝังอยู่ในหัวใจเราเลยพอเราเห็นรูปเห็นรูปคนนั้นคนนี้ใจมันแวบไปในทางต่ำเลยเอ้ยเขามองเราหรือเปล่าเขาเพ่งโทษเราหรือเปล่าเขาจะทำอะไรนั่นไอ้นี่มันคิดไปในแง่ร้ายจิตใจมีแต่ความเล่าร้อนเขาคุยอะไรตัวเองยังไม่ได้ยินแต่เห็นปากเขาบุบบุบบุบเอ้ยเขาดินทานเราหรือเปล่าเขาด่าเราหรือเปล่ามันคิดออกไปในแนวนั่นเลยเนี่ยเพราะใจคนเนี่ยใจปุถุชนเนี่ยมันจะไหลลงไปในทางต่ำเสมอเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยการยาให้มีเรื่องการกระทบกระเทือนเรื่องการปีนเกี่ยวกันแล้วทำยังไงที่จะไม่กระทบกระเทือนกันไม่ปีนเกี่ยวกันในวัดท่านมีกฎมีระเบียบท่านมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแต่เก่าก่อนไอ้กฎระเบียบหรือข้อวัดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้มีมาเพื่อความอยู่เป็นทุกข์แต่เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีอบอุ่นอย่างมีความสุขเพราะในการเข้ามาอยู่เนี่ยเราจะมาอยู่ที่ไหนมาแต่เก่าก่อนก็ตามเนี่ยเราจะมีระเบียบข้อวัดมาแต่เก่าก่อนที่ไหนจะละเอียดจะหยาบยังไงก็ตามเมื่อเราลงใจมาอยู่ที่นี่แล้วเราต้องลงใจต่อระเบียบข้อวัดข้อปฏิบัติของที่นี่อย่าไปอ้างเอาที่นู่นที่นี่มาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยอยู่ที่นู่นเห็นต้องทำอย่างนี้ไม่เห็นต้องทำอย่างนั้นเอาแบบที่คุณก็ไปอยู่ที่นู่นคุณจะมาอยู่ที่นี่ทำไมเมื่อเรามาอยู่ที่นี่ลงใจอยู่ที่นี่เราต้องยึดที่นี่เป็นกฎเป็นเกณฑ์อยู่ด้วยกันให้เสมอด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติหนักแน่นมั่นคงอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอันเดียวกันพอเราอยู่ร่วมกันด้วยความเสมอกันด้วยข้อวัดข้อปฏิบัติเขาก็มีเวลาที่จะกวาดลานวัดเนี่ยเอ้าตีตากวาดลานวัดเขามีเวลาแล้วไม่ใช่ว่าไปถึงเวลาคนก็ไม่สนใจจะทำอะไรก็ทำไปอะไรต่ออะไรจะไปเดินจงกรมก็ตามนั่งภาวนาอะไรก็ตามไอ้คนเขามากวาดตาบู๊ไปไอ้คนเดินจงกรมหาเอาด่าออกมาแล้วเขาเดินจงกรมอยู่มาหากวาดลานวัดมาเอาฝุ่นมากบหน้ากบตาเขาอะไรต่ออะไรต่างมันเริ่มปีนเกี่ยวกันนะเห็นไหมเพราะไม่เสมอกันด้วยข้อปฏิบัติถ้าเสมอด้วยข้อปฏิบัติเราอยู่ร่วมกันมากขนาดไหนอบอุ่นร่มเย็นสวยงามมีระเบียบอันเดียวกันมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติอันเดียวกันพอมันเสมอด้วยข้อวัดข้อระเบียบข้อปฏิบัติอันเดียวกันแล้วการอยู่ด้วยกันต่างคนต่างมันก็เห็นว่าโอ้เขาเข่งคัดในข้อวัดในข้อปฏิบัติเขาเข่งคัดในการทำความเพียรเดินจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระมีความพร้อมเพียรเราก็ศรัทธาในหมู่พวกเราได้เขาก็ศรัทธาในตัวเราเราก็ศรัทธาในตัวเขาเมื่อต่างอยู่ด้วยความศรัทธาอยู่ด้วยความเคารพซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันมากน้อยขนาดไหนจะไม่มีเรื่องปีนเกียวกันเลยไอเหตุที่ปีนเกียวกันก็เพราะไม่ยึดเอาข้อวัดข้อปฏิบัติมาเป็นเกณฑ์แต่ถือพิธีมานะในตัวเองเป็นเกณฑ์ดื้อรั้นดันทุรังไม่ฟังเหตุฟังผลไม่สนใจใส่ใจในเรื่องข้อวัดข้อปฏิบัติยึดติดว่าเออฉันเคยทำอย่างนั้นฉันจะแทนอย่างนี้ไอ้นี่ไม่สำคัญไอ้นั่นไม่สำคัญอะไรต่ออะไรต่างๆผลที่สุดอยู่ด้วยกันแม้นเขาจะไม่พูดออกมาเป็นคำพูดเขาจะไม่แสดงออกมาเป็นกิริยาก็ตามแต่ในจิตในใจเขากำลังเกลียดเราพอแรงแล้วเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันเรามาเพื่อศึกษาเพื่อมาประพฤติปฏิบัติเราไม่ได้มาสร้างเรามาไม่ได้มาเพื่อการสร้างการปีนเกี่ยวกันเรามาอยู่ด้วยความเคารพด้วยความรักในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวัดวาเพราะนั้นการกระทำของเราเนี่ยจะแสดงออกถึงความรักความเคารพในครูบาอาจารย์หรือไม่แสดงออกถึงความรักความเคารพในวัดวาหรือไม่ถ้าเรามาแล้วเรามาอยู่แล้วการกระทำของเราเป็นเหตุนำมาซึ่งความร่มเย็นความอบอุ่นต่อหมู่ต่อคณะไอ้นี่ขึ้นชื่อว่าเรารักวัดรักครูบาอาจารย์เราเคารพวัดเคารพครูบาอาจารย์อย่างแท้จริงถ้าเป็นคนมีแบบนี้มากเท่าไหร่ก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยล่ะมีแต่ความสวยงามมีแต่ความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเรื่องข้อวัดเรื่องข้อปฏิบัติอันนี้เป็นเหมือนกำแพงรวมพวกเราเป็นหนึ่งเดียวจะอยู่กันมากขนาดไหนก็ตามมีแต่ความสวยงามเหมือนดูที่ดอกไม้ที่แจกันเห็นไหมจะมาจากสถานที่ต่างๆมาจากที่ไหนอะไรอะไรอย่างไรก็ตามมาจากท้องทุ่งมาจากในเมือง มาจากบ้านเศรษฐีมาจากบ้านคนทุกข์คนจนอะไรต่ออะไรต่างๆก็ตามพอมารวมอยู่ในจากกันอันเดียวกันแล้วไม่นิยมเรียกว่าโอ้ยอันนั้นดอกไม้ชั้นต่ำอันนี้ดอกไม้ชั้นสูงอันนี้ดอกไม้ท้องทุ่งดอกไม้ท้องนาแต่รวมเร็วโอ้ยดอกไม้เจอกันอันนี้สวยเว้ยเห็นไหมมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพวกเราจะมาจากเชื้อชาติวรรณะตระกูลไหนก็ตามเถอะเมื่อเรามาอยู่สถานที่เดียวกันแล้วเรามีกฎมีระเบียบมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติอันเดียวกันแล้วรวมเป็นหนึ่งเดียวสวยงามหมดเลยไม่นิยมแยกแยะมาจากโอ้ยคนนั้นมาจากครอบครัวนู้นคนนี้มาจากครอบครัวนั้นคนมาจากวรรณะนั้นวรรณะนี้ไม่นิยมแยกแยะอย่างนั้นรวมว่าโอ้พวกแม่ชีพวกญาติโยมวัดถิ่นมะเป้งนี่มีแต่ความเรียบร้อยมีความสวยงามมีแต่ความพร้อมเพียงกันมันก็ปลูกศรัทธาต่อศรัทธาญาติโยมที่เขามาเห็นเขามาได้ยินได้ฟังเพราะอย่าลืมนะทุกคนที่เข้ามาในวัดเนี่ยทุกคนเข้ามาในวัดเข้ามาเกี่ยวข้องในวัดเขามีตาด้วยมีหูด้วยเขาไม่ได้เข้ามาแบบคนตาบอดหูหนวกเขาเข้ามาแบบคนตาดีแบบหูดีตาหรือตาเขาดีเขาก็รู้จักดูพวกเรามาดูพวกเราดูพวกพระเดินมาดูพวกแม่ชีแม่ดำในวัดเป็นอย่างไรถ้าแม่ชีแม่ดำแม่ขาวพระในเดินในวัดมีความพร้อมเพียงมีความอบอุ่นมีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็ปลูกศรัทธาขึ้นมาแต่คนที่ยังไม่ศรัทธาเขาก็เกิดศรัทธาขึ้นไอ้ที่เขามีความศรัทธาเขาก็ยิ่งศรัทธาหนักแน่นขึ้นหูเขาได้ยินข่าวสารมาหรือได้ยินแกการพูดคุยกันมาก็ได้ยินแต่ข่าวสารอันเป็นมงคลมีแต่เรื่องดีเรื่องดีมีแต่เรื่องข้ออัดข้อทำมันก็เพิ่มพูนความศรัทธาขึ้นมาเมื่อความศรัทธาเกิดขึ้นมาแล้วบุคคลเหล่านั้นแหละจะเป็นผู้ดูแลวัดเป็นผู้อุปถัมภ์วัดเราอย่าลืมนะวัดอยู่ได้ก็เพราะมีคณะศรัทธาญาติโยมเป็นผู้อุปถัมภ์เพราะว่าเราไม่ได้ไปทำมาค้าขายไม่ได้ไปทำไร่ไถนาเนี่ยแต่อยู่กันนั้นขนาดมากขนาดไหนเมื่อต้องมีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายเหมือนกับชาวบ้านเขาเนี่ยแหละแต่พวกเรามาอยู่ในวัดด้วยพระวินัยปิดกั้นเราจะไปทำมาค้าขายทำไร่ไถนาเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้ชีวิตของเราก็เนื่องจากต้องอาศัยเขาเลี้ยงชีพตอนนี้เขาจะมาเลี้ยงชีพเลี้ยงพวกเราเนี่ยทั้งนี้พวกเราก็ไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่ญาติพี่น้องของผู้คนชาวบ้านชาวช่องต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแต่เขาก็สละส่วนหนึ่งมาบำรุงพวกเราเขามาสละบำรุงพวกเราเพราะอะไรเพราะเชื่อว่าพวกเราเข้ามาอยู่เพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อศึกษาข้ออัดข้อทำเขาจึงมาบำรุงเราทั้งที่เราก็ไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องเขาแต่เขาก็สามารถสละออกมาบำรุงพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีความเชื่อมั่นในตัวพวกเราหรอพวกเราเข้ามาเนี่ยเพื่อมารักตั้งใจรักษาข้อวัดข้อปฏิบัติมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติอบรมขัดเกลาจิตใจของตนเองเดินตามรอยปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปลูกศรัทธามาในหมู่ชนมากมายแล้วเขาชาวบ้านเขาเชื่อเราอย่างนั้นเขาจึงมาอุปถัมภ์พวกเรามาให้พวกเราแล้วเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นดังที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันหรือไม่ถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราอยู่ด้วยการหลอกลวงเขาอันนี้ไม่เป็นมงคลเลยแต่ถ้าเราเป็นไปดังที่เขาเชื่อมั่นอันนี้แหละเราเหมาะสมที่จะรับเครื่องทยทานต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมาได้อย่างอาถรรพ์มาได้อย่างภูมิใจแล้วผู้ที่เขามาอุปถากเราเขามาบำรุงเราเขาจะได้บุญจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราเหนือยิ่งกว่าทยทานที่เขาสละออกมาอีกแล้วพวกเราก็อยู่กันอย่างอบอุ่น เมื่อพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันมีความอบอุ่นมีความร่มเย็นแล้วการปฏิบัติธรรมของพวกเราแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรมาเป็นปริโภคความกังวลเพิ่มพูนเป็นอารมณ์ขึ้นมาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราจิตใจก็มีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสพอเรามาภาวนามาทำความเพียรด้วยจิตใจมันไม่ได้มีอารมณ์เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อมาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราการภาวนาของเราก็ภาวนาได้สะดวกสติก็มีความแนบแน่นเพราะไม่มีเครื่องก่อกวนเข้ามารบกวนจิตใจของเรามาเป็นความฟุ้งซ่านมาเป็นความรำคาญอะไรต่ออะไรต่างๆผลที่สุดการภาวนาของเรา ก็มีความเจริญจิตละเอียดเข้าไปในเส้นทางแห่งธรรมละเอียดเข้าไปไม่นานจิตจะสงบได้พอจิตมีความสงบเราเห็นคุณค่าของความสงบเห็นคุณค่าของจิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วว่าโอ้ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่ยศฐานบรรดาศักดิ์เรือสวนไรนาสมบัติพัฒนสถานไม่ได้อยู่ที่บุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นี้แต่ความสุขมันอยู่ที่นี่พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่น ในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนแม้เรายังไม่สัมผัสกับธรรมในระดับนั้นก็ตามแต่เราก็มีความเชื่อมั่นพอเรามีความเชื่อมั่นแล้วการปฏิบัติธรรมของเราวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของเรามันก็ไม่สามารถเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้ใช่ไหมเพราะจิตใจมีความเชื่อมั่นหนักแน่นมั่นคงมันก็ไม่มีอะไรที่มาแทรกซ้อนมาครอบงำจิตใจของเราให้เลาะแหละโลเลเหลวไหลออกนอกลู่นอกทางได้ตอนนี้เมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็มีความราบรื่นไปเรื่อยๆพอจิตที่มีความสงบออกพิจารณาในทางด้านปัญญาไม่ว่าพิจารณาในอัตตาตัวตนที่พวกสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาแล้วก็มายึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเท่านั้นแหละว่าตัวเราเนี่ยพอตัวเราแล้วมันก็มีของเราพอมีตัวเรามีของเราเราก็ต้องตั้งจิตเจตนาปรารถนาต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้ไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างนี้ไม่ต้องการอย่างนั้นมันก็เสกสรรปั้นแต่งไปตามอำนาจของโมหะความลุ่มหลงเนี่ยแหละ แต่พอความจริงทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ได้รู้ว่าเราจะเสกสรรปั้นแต่งไปอย่างไรเราปรารถนาหรือไม่ปรารถนาอย่างไรแต่เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นพอเขาไม่ได้เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราแต่ละทุกข์ไม่ใช่สิ่งเราตั้งทุกข์นะโรคมันไม่มีอะไรทุกข์สักอย่างหนึ่งมันมีแต่หัวใจของพวกเราเนี่ยทุกข์เพราะนั้นเราจะไปแก้ที่ไหนเราจะไปแก้ทุกข์เราก็ต้องแก้อยู่ที่จิตใจเราหมายว่าความสกปรกมันอยู่ที่ไหนความสะอาดก็อยู่ที่นั่นน่ะความสกปรกอยู่ในเสื้อผ้าของเราเนี่ยน่ะความสะอาดก็อยู่ในเสื้อผ้าของเราชำระความสกปรกออกไปสิชำระความสกปรกออกไปความสะอาดไม่ต้องไปขุ่นขวายแสวงหามาจากไหนมันปรากฏขึ้นมาพร้อมกับความสกปรกหลุดออกไปความสุขนี่เหมือนกันความสุขไม่ต้องไปขุ่นขวายแสวงหามาจากที่ไหนหรอกชำระความสกปรกชำระความทุกข์ภายในหัวใจของพวกเราเนี่ยออกไปความทุกข์จะเป็นครอบงำหัวใจของเรามันมาจากไหนมาจากตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยอำนาจของโมหะความลุ่มหลงเนี่ยที่แตกแขนงออกมาจากอวิชชานี่แหละเพราะฉะนั้นปัญญามีไว้ทำอะไรปัญญาไม่ได้มีไว้ใช้หุงต้มแกงกินปัญญามีไว้ขี้คายมาพิจารณาดูตามสภาพความจริงของมันเนี่ยการปฏิบัติธรรมอย่าไปทิ้งหลักของอสุภะอสุพังอย่าไปทิ้งหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแล้วไม่ผิดจะมีอยู่สำนักไหนสำนักไหนก็ตามเด้อถ้ายึดเอาไอ้อสุภะกายก็ยึดเอาอสุภะเป็นเกณฑ์ถ้าส่วนนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นำเอาไตรลักษณ์เป็นเกณฑ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นเหมือนกำแพงเหมือนกำแพงวัดนี่แหละถ้าเราไม่รุดมุดออกไปนอกกำแพงเดินไปที่ไหนก็ไม่มีทางผิดวัดหรอกไม่มีทางหลงวัดการปฏิบัติธรรมของเราเหมือนกันน่ะอยู่ในขอบเขตในอยู่ในรั้วของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไม่หลงทางแน่นอนมีแต่นำพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งถึงนู่นแหละจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์มรรคผลนิพพานนั่นแหละเพราะนั้นคือสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราได้อย่างราบรื่นเราต้องปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันให้ดีซะก่อนโดยเฉพาะการอยู่กันเยอะๆเนี่ยถ้าเราปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันได้ด้วยความหนักได้มั่นคงเสมอด้วยข้อวัดข้อปฏิบัติเสมอก็ด้วยกฎระเบียบอยู่มากขนาดได้อบอุ่นเท่านั้นเนี่ยยิ่งมีกำลังจิตกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมปรึกษาหารือกันในข้ออาจข้อธรรมแนะนำกันด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกันผู้น้อยให้ความรักความเคารพในผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาในผู้น้อยเคารพกันตามหลักอาวุโสพันเตมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันปรารถนาดีต่อกันเอื้อเฟื้อเจริญเผื่อแผ่แบ่งปันสงเคราะห์ต่อกันนี่แหละการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะอยู่มากขนาดไหนก็อบอุ่นร่มเย็นพอพื้นฐานของการอยู่ด้วยการมีความอบอุ่นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีความราบรื่นวัดทั้งวัดเนี่ยเป็นยิ่งเหนือยิ่งวัดยิ่งวัดสวรรค์ด้วยไปสวรรค์ทั้งสวรรค์นี่อยู่ในวัดนี่แหละพอพวกเรามีความสนใจใส่ใจรักษาข้อวัดปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคร่งครัดด้วยความจริงจังอย่าเอาทิฏฐิมานะเอาตัวเองมาเป็นเกณฑ์อย่าอยู่ด้วยกันอย่าคอยเพ่งโทษต่อกันอย่าคอยตำหนิติเตียนต่อกันการเพ่งโทษผู้อื่นเนี่ยมันไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เลยมันมีแต่ความเล่าร้อนเท่านั้นเนี่ยการตำหนิติเตียนคนอื่นเขาอีกเช่นกันเนี่ยแหละมันมีแต่ความเศร้าหมองความขุ่นมัวเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเท่านั้นเนี่ยเพราะนั้นการตำหนิติเตียนใครไม่ดีทั้งนั้นแหละอย่าให้มีการตำหนิติเตียนอย่าให้มีการดินทาต่อกันอยู่ด้วยกันแล้วต้องอยู่ด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแล้วการอยู่ร่วมกันของพวกเรานี่แหละจะนำพาการความเจริญในธรรมมาเกิดขึ้นมาต่อพวกเราทุกคนเพราะนั้นพวกแม่ชีเยอะแยะเลยก็ระมัดระวัง แต่อย่าให้มีอะไรปีนเกี่ยวต่อกันเด้ออันนี้ตัวสำคัญบางแห่งได้ยินเมื่อกี้ก็คุยกันวัดนู้นวัดนี้โอ้ยในโรงครัวเนี่ยมันเอาถาดตีขึ้นมันแจกอาหารทำอาหารแห้งอาหารอะไรก็ว่อยถาดมันวุ้ยวุ้ยโยนใส่กันโอ้ยเลยยากที่ว่าเดี๋ยวไหนเว้ยมันอยากโพดนะหลวงตาอยู่สมัยหลวงตาไม่ได้เด็ดขาดเลยนะหลวงตาเนี่ยท่านไม่สอบด้วยนะผิดกันแล้วท่านไม่สอบว่าใครผิดใครถูกนะท่านบอกว่ามันผิดทั้งคู่แต่มันจึงทะเลาะกันได้แต่มันไม่ผิดแล้วมันจะทะเลาะกันได้ยังไงมันผิดคนเดียวมันจะทะเลาะกันได้ยังไงมันตบมือข้างเดียวมันจะดังได้ยังไงไอ้ที่มันดังก็เพราะมันตบมือสองข้างมันจึงดังได้เพราะฉะนั้นถ้ามันทะเลาะกันเนี่ยแสดงว่ามันผิดทั้งคู่ท่านไม่มีคำว่าไอ้อารมณ์อร่วยด้วยไม่มีคำว่ามันจะมาสอบสวนด้วยว่าใครผิดใครถูกเคยนู่นอ่ะประตูวัดนู่นอ่ะถ้าเรื่องผิดกันเรื่องทะเลาะกันหลวงตาท่านเคร่งคัดแบบนั้นมากเลยนะพอมีการทะเลาะปุ๊บตอนนี้แหละมันอีกใจมีแต่ความเล่าร้อนเห็นรูปนั้นก็จะเป็นไฟเผาหัวใจเจ้าของได้ยินเสียงนั้นก็จะเป็นไฟเผาหัวใจเจ้าของหาความสุขในความเป็นอยู่ไม่ได้เลยแล้วเมื่อไม่มีความสุขในความเป็นอยู่จะปฏิบัติธรรมมีความเจริญได้ยังไงมันมีแต่เสื่อมลงเท่านั้นหาความเจริญไม่ได้เพราะนั้นอยู่ด้วยกันอย่าให้มีการติดเกี่ยวต่อการเด็ดขาดเอาแต่อยู่ด้วยกันมันก็มีทั้งนั้นแต่เรื่องผิดเรื่องถูกจะผิดแล้วยอมรับผิดรีบเร่งแก้ไขสิผู้ถูกก็รู้จักให้อภัยต่อผู้ผิดเขาก็ยินดีพอใจแก้ไขนี่ใช่ไหมคนที่ไม่ผิดเลยก็คือคนไม่ทำอะไรเลยแต่รู้ว่าผิดแล้วไม่ยอมแก้ไขนี่ยังดื้อรั้นดันทุรังอันนี้ไม่ควรเหยียดอภัยให้ถ้าผิดแล้วรู้จักแก้ไขรู้จักชำระรู้จักรับผิดอันนี้น่าให้อภัยท่านจึงบอกว่าเหมือนแต่คนมืดมาแล้วสว่างไปนะผิดมาแล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้มันถูกไปซะใช่ไหมไม่ใช่มืดมาแล้วยังมืดไปอีกแบบนี้อันนี้หาทางเจริญไม่ได้หาความถูกไม่ได้หรอกผิดแล้วก็ยังผิดต่อไปอีกนะใช่ไหมแต่ถ้าสว่างมาแล้วสว่างไปอันนี้น่ายกย่องดีมาตลอดแล้วก็ดีแต่ดีไปด้วยอันนี้น่ายกย่องเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันมากเนี่ยเรามาเข้ามาวัดออกมาจากครอบครัวออกมาจากบ้านเรือนแล้วเราออกมาตั้งใจว่าเราจะออกมาศึกษามาประพฤติเป็นบัตรธรรมเราตั้งจิตเจตนามาตั้งแต่ออกมาจากบ้านแล้วเรามาถึงบัดนี้เรายังรักษาเจตนาของเรามาอย่างสม่ำเสมอตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเนี่ยพิจารณาตรงนี้ถ้ามันเจตนาของเราที่ตั้งมาอย่างมั่นคงแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มหวั่นไหวเริ่มเอ็นเอียงแล้วก็รีบปรับปรุงให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันถูกต้องซะแล้วก็ดำเนินไปบนเส้นทางในความถูกต้องนี่แหละความเจริญในธรรมจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนอันนี้ก็ขอฝากพวกแม่ชีพวกแม่ดำทุกคนเนอะแม่อยู่นั่งกันหาแยกเขียวใส่กันบ่ได้ได้แมวออกเนี่ยนะโอ้เข้าบ่แม่หมาไหมเจอหน้าก็มีแต่แยกเขียวยิ่งแข่วใส่กันเนี่ยบ่ได้เลยไปทำเต่าไปแล้ว
1: ครับผมไปแล้วครับผม
0: ดีแล้ว
1: ตอนแรกว่าจะไปไอ้วัดโพซึ่งท่านบอกว่าไม่อยู่ว่างั้นตอนแรกก็ติดต่อกันแล้ว
0: เ
1: ขาไม่อยู่เขาไม่เป็นไรเราก็กลับเลยหรอก
0: แต่นี่ก็โอ้ยใกล้ออกเป็นสายงานอะไรต่ออะไรประดังเข้ามาประดังเข้ามา
1: ก็นั่งรอจังหวะนั่นแหละผมสืบถามมาตลอดว่าท่านว่างตอนไหนนะครับ
0: มืออื่นก็ยังจะลงไปธุระระยองอีกด้วยอ๋อ
1: นะครับ
0: พูดนี้จะไปธุระระยองสักสองสามวันอยู่
1: เขาเป็นไงผมถนนไปได้
0: ตอนนี้เขาอาบน้ำพอลดแล้วแต่ก็ยังรีบวิ่งเร็วไม่ได้เพราะยังมีน้ำอยู
1: ่อันนี้มันน้ำฝนหรือน้ำ
0: น้ำฝนแล้วตอนนี้พอน้ำฝนแล้วมันเขื่อนอ่างมันล้นทะลักนะแม้ฝนหยุดตกแล้วแต่น้ำก็เพิ่มขึ้นเพราะเขาเปิดระบายน้ำออกมาปีนี้ฝนโอ้โหมันเป็นพิลึกอีหลีเนี่ยในกรุงเทพมันหนักมากต่างจังหวัดนี่หนักมากไอ้ทางตั้งแต่นี่แหละอยุธยาลงไปเมืองการเมืองอะไรต่ออะไรหมดเลยแล้วตัวนี้การท่วมในเมืองเนี่ยมันแตกต่างกันใหญ่ท่วมขอบนอกท่วมบ้านนอกท่วมเลือดสวนไร่นาเนี่ยมันเสียหายเป็นมูลค่าไม่เยอะแต่ท่วมในเมืองเนี่ยมันเสียหายเป็นมูลค่าตั้งเท่าไหร่ นะปีที่น้ำท่วมใหญ่จังหวัดสกลนครบางคนเจ๊งจนทุกวันนี้ยังตั้งตัวไม่ได้เลยสินค้าในร้านของอะไรต่ออะไรมันเป็นศูนย์หมดเลยแล้วก็ไม่มีประกันด้วยใช่ไหมประกันจ่ายก็นิดๆหน่อยๆแล้วตัวเองก็มาไอ้ลงทุนด้วยหนี้อะไรต่ออะไรไอ้หนี้สิมันก็แตกดอกไปเรื่อยๆอ่ะโอ้ยที่สุดจะปิดร้านปิดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเยอะเลยก็น้ำท่วมในเมืองเนี่ยโอ้โหความเสียหายนี่มหาศาลนี่กับพวกเมื่อกี้กับพวกไอ้นครพนมมาพระนาสงฆ์นครพนมมาก็มาเต็มศาลานี่โอ้โหกับท่วมในเมืองเสียหายน่าดูเลยจะท่วมออกขอบนอกเป็นท่วมเรื่อยสวยไล่นาใช่ไหมมันเสียหายเป็นมูลค่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอท่วมในเมืองโอ้โหสินค้ามหาศาลเลยระยองเขาว่าห้างอะไรต่ออะไรต่างสินค้าลอยมาเป็นขยะเต็มถนนทุกทางเต็มบ้านเต็มเมืองกระดานนั่นเลยเพราะฉะนั้นโอ้หิมะเป้งอยู่ริมแม่น้ำด้วย
1: ปีนี้ปีนี้แห้งผมไม่เยอะขึ้นมาสองรอบแต่ก็ไม่นานผมสองวันก็
0: รู้ว่ามันไอ้หิมะมันพังถล่มมาเนปาลมันจะมากระทบไหลมาถึงน้ำโขงเน
1: ี่ยไม่จริงครับผมไม่จริงปีนี้ดีหนูน้ำโขงไม่แรง
0: นี่แหละถ้าทุกองค์อยู่ด้วยความภาคความเพียรตั้งใจภาวนาไอการภาวนาของเราก็จะเป็นบารมีคุ้มครองพวกเราได้เด้อนี่อันนี้ก็เอาฝากด้วยกันทุกคนเด้อแม่ชีแม่ดำตั้งใจศึกษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบในขอบในเขตของกฎระเบียบอยู่ในข้อวัดข้อปฏิบัติอันเดียวกันแล้วงามเบิดงามทั้งนั้นเลยสวยงามเสมอเหมือนกันหมดเลยนี่อันนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ตั้งกฎตั้งเกณฑ์ขึ้นมาในวัดในสำนักเนี่ยไม่ได้ตั้งมาเพื่อมาเบียดเบียนพวกเราเลยไม่ได้ตั้งมาเพื่อความอยู่เป็นทุกข์ของพวกเราแต่ตั้งมาเพื่อความอยู่เป็นสุขในการอยู่ร่วมกันของพวกเราเพราะพวกเราไม่ได้อยู่คนเดียวนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอย่าไปทำอะไรตามใจตัวเราเองต้องเอากฎเอาเกณฑ์ของหมู่ของคณะเป็นเกณฑ์ถ้าเราจะทำอะไรตามใจตัวเราเองนู่นไปอยู่คนเดียวนั่นเราจะทำยังไงก็ได้ไม่มีใครเขาว่าไม่มีใครตำหนิติเตียนหรอกแต่ถ้าอยู่กับบู่คณะอย่าไปทำอะไรตามใจตัวเองต้องเอาบู่คณะเป็นเกณฑ์ต้องเอากฎเอาระเบียบเอาข้อวัดข้อปฏิบัติของสำนักนั้นเป็นเกณฑ์แล้วเราจะไปเอากฎระเบียบของที่อื่นที่เราเคยอยู่มาเป็นกฎเป็นเกณฑ์มาใช้ที่นี่ก็ไม่ได้ถ้าแบบนั้นเราก็ต้องกลับไปอยู่ในสำนักนู้นแล้วเรามาอยู่ในสำนักนี้เราก็ต้องเอากฎเอาระเบียบเอากฎเกณฑ์ของสำนักนี้ยิ่งสงว่าเราอยู่ที่นี่อยู่ในหมู่ในคณะเราก็จะเป็นที่รักที่ยินดีพอใจในหมู่ในคณะหมู่คณะเขายินดีคบค้าสมาคมกับเราดื้อรั้นดันทุรังไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมปรับปรุงหมู่คณะเขาไม่พูดแต่เขากำลังเกลียดอยู่ข้างในนะมันไม่มีหรอกที่จะให้ความสุขในการอยู่ร่วมกันหรือในการใช้ชีวิตมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความเศร้าหมองแล้วเราจะไปหาความเจริญในธรรมได้อย่างไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแต่ตัวเราเองนะเป็นผู้ทำดีเราก็เป็นผู้ทำไม่ดีเราก็เป็นผู้ทำเองไม่มีใครเขามาทำให้เรานะเราเนี่ยเราเป็นผู้ทำเพราะนั้นการแก้ไขลงไปที่ตัวเราอย่าไปคิดแก้ไขคนอื่นเขาต่างคนต่างดูตัวเราเองเนี่ยเราเข้ามาในวัดเข้ามาเพื่อแก้ไขตัวเราเราไม่ได้เข้ามาเพื่อแก้ไขคนอื่นเขาไอ้เรื่องการจะแก้ไขคนอื่นเขาไอ้นั่นเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านปกครองท่านบริหารท่านเองเราอย่าไปแซงหน้าแซงหลังเว้นแต่ท่านใช้ท่านไหว้วานเราเท่านั้นแหละแต่ท่านไม่ได้ไหว้วานแล้วไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นเราแก้ไขตัวเราไม่ต้องไปคิดแก้ไขคนอื่นแล้วหรอกคนอื่นก็เรื่องของคนอื่นเขาอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนเนอะมีใครยังไม่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทำเมจีดีเราบ้างล่ะฮะยังไม่เข้าชมจะเข้าชมก็ได้เด้อมาเส้นไหนมาเข้ามาวัดนี่เข้ามาประตูนี้หรือมาทาง
1: เจดีย์มาตอนนี้ก็ผมทางเส้นเก่าผม
0: เออไม่ได้เข้ามาทางเจดีย์เหรอ
1: ไม่ครับ
0: เอาเดี๋ยวลอง
1: ออกทางเจดีย์
0: เดี๋ยวออกไปขับไปทางเจดีย์ได้ว่าเปลี่ยนแปลงยังไง
1: นะครับผม
0: ว่าไปดูต้นไม้ต้นต่อเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างหรือเปล่า
2: ต้องออกไปทางน
0: ี้
2: แล้ว

0: หังขมามิตุมเหหิปิเมขมิตบังด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายอาจจะเคยประมาทพลาดพังได้ล่วงเกินผมหรืออาตมาไปแล้วทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามทั้งได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามผมหรืออาตมาขออโหสิกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่พวกท่านทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมสืบเนื่องต่อไปและหากแม้มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดก็ตามที่ผมหรืออาตมาอาจจะเคยประมาทพลาดพังได้ล่วงเกินพวกท่านทั้งหลายไปแล้วทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งต่อหน้าและหรือรับหลังก็ตามทั้งได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามก็หวังใจว่าพวกท่านทั้งหลายคงโอโหสิกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ผมหรืออาตมาด้วยและต่อจากนี้ไปก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเป็นบุคคลผู้เจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเนืองนิดจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์โดยเร็วพันหากการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายก็ขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในการดำเนินชีวิตตลอดไปหากแม้ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตเจตนาปรารถนาสิ่งใดไว้แล้วในชีวิตที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญยังมีไปไหนต่ออีกก็เปล่าเนี่ย
1: กลับเลยครับผม
0: กลับเลยเหรอสีเมืองเมืองใหม่แล้วก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะใช้เวลาเท่าไหร่วิ่งมา
1: สองชั่วโมง
0: เหรอสองชั่วโมงไม่เท่าไหร่
1: ถวายไปดูเจดีย์ก็ไปดูนะ
0: เข้าไปนั่นแหละทางเจดีย์วิ่งรถไปทางเนี้ยออกไปนี่เลยนะไปทางหน้าเจดีย์ของเราเป็นยังไงต้นไม้ต้นตอบเป็นยังไงแปลกตาบ้างหรือเปล่า เอาโชคดีทุก
1: เพื่อนใจหลายแล้วผม
0: เอาทุกคนอยู่ดีมีความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกองค์เด้อ

0: เจริญในธรรมทุกอง
1: ทั้งแม่ชีแม่ขาวมันต้องก็สี่สิบกว่านะผมทั้งปีเนี่ยนะผมแม่ชีมีผู้สาวด้วย
2: ว่างไงว่างไง
0: น้ำพึ่งหลวงเอา
1: เดือนเรื่อยเดือนค่ะ
0: อยู่ดีมีแห้งกันเด้อไปชมพิพิธภัณฑ์ไปเบิ่งทั้งกี่ดีใดก็ไปเลยเด้อ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภุเบสุอานนทสุเตสุธัมเมสุ
2: เราไม่ควรลืมตัวเราเป็นลูกของพ่อของแม่อย่าถกอย่าเถียงอย่าต่อว่าต่อขานพ่อแม่อะไรที่ขัดต่อเหตุต่อผลถ้าพูดหากท่านไม่ฟังท่านถือว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่พูดเสียดีกว่าหน้าที่อะไรที่เราจะทำก็ทำไปเสียการถกเถียงพ่อแม่มันเป็นนิสัยไม่ดีเกิดทะเลาะเรานี่แหละเป็นคนเสียไปถกไปเถียงท่านท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงอะไรยากยิ่งกว่าเลี้ยงคนคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด5สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากดีไปก็เชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มีพอ แน่นหมดแล้วยังไม่ถึงไหนแน่นแล้วมาแล้วไปถวายพระบ้างพระอยู่ที่ศาลาเต็มศาลาอย่างว่าทางนู้นก็จะตายเหมือนกันเพราะเหล่านี้ทับหัวเอานี่เป็นอะไรนี่ปลาเขาปากหนูมาอะไรนี่หาเรื่องยุ่งตลอดเฮ้ยพวกนี้เราไม่มาบวชหาไม่เท้าพอจะมาให้แบกให้หามไปไม่ได้เราจะคลานของเราไปนี่ยากอะไรหาไม่ท่องไม่เท้านั้นนี่หาแต่เรื่องยุ่งพวกนี้นะเรื่องศาสนากับโลกนี้ต่างกันมากนะศาสนาท่านพอดีทุกอย่างโลกนี้ไม่มีอะไรพอดีเหลือเฟือฟุ้งเฟ้อเหลือเฟือตลอดเลยมองดูมันขวางนะขวางตาวันนี้พูดจะว่างนะท่านผู้ทรงอัดทรงธรรมทรงความสุขความสบายไม่ดีดไม่ดิ้นท่านอยู่ด้วยความพอดีนะถ้าไม่ดีดไม่ดิ้นหาฟืนหาไฟเหมือนพวกเรานะต่างกันมากนะพอบวชแล้วลุกขมูลเสนาสนางนิสาจะปรับประชาตัดเตยาวชีวังอุสร้างโหกรณโยบรรพชาสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลคือร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แก้งล้อมฟางอันเป็นสถานที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมไม่ปราศจากสิ่งก่อกวนแล้วจงพยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่ท่านสอนพระท่านสอนอย่างนั้นอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้องค์ศาสดาก็เป็นตัวอย่างมาก่อนแล้วเสด็จออกจากพระราชวังก็เหมือนเทวดาตกจากสวรรค์ลงนรกนั่นแหละออกไปทั้งเวลานั้นไม่มีศาสนา เขาจะรู้เรื่องทำบุญให้ทานอะไรได้ล่ะไม่มีศาสนาเขาก็ให้ทานกันตามธรรมดาของเขาพระองค์ก็เสด็จบินทบาทขอทานเขานั่นแหละ จะเรื่องจะเรียกว่าอะไรจะขอทานเขามากินเวลาเอามาแล้วจะเสวยไม่ได้นะท้องมันฝืนมันอะไรม้วนท้องปวดท้องขึ้นทันทีทันใดมันมองเห็นอาหารกับในพระราชวังมันต่างกันขนาดไหนพระองค์ก็เอาองค์ของพระองค์ละออกกลางกันเลย ก็แล้วนี่จะเห็นว่ามันเป็นของสกปรกเป็นของไม่คู่ควรของอยู่ข้างในยิ่งเร็วกว่านั้นนะเห็นไหมล่ะทำไมมันคู่ควรมาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดมันไม่เห็นรังเกียจกันของนี่เป็นอาหารเครื่องบำรุงร่างกายให้มีความเป็นสุขบรรเทาความทุกข์คือความหิวโหยได้ไม่มีอะไรเสียหายท่านว่าแล้วทำไมจึงมาเป็นของไม่ควรไอ้ของสกปรกอยู่ในท้องนี้มันเป็นยังไงมันควรหรือไม่ควรมาอยู่กันได้นะแล้วอันนี้เขาเอามาได้มาแล้วเพื่อจะบำรุงอันนี้ให้มันทรงตัวของมันอยู่ได้นี่ทำไมจึงเห็นเป็นของรังเกียจไปนั่นบังคับให้เสวยนี่ละตามตำรับตำราท่านแสดงเอาไว้เอาจนยังไงก็บังคับเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้จะฝืนไปไม่ได้ท่านนี่เสวยของที่ได้มาก็ฟังแต่ว่าของขอทานเขาจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นจีสาราชกุมารออกจากปราสาทราชบัณฑิตมาเขาก็เห็นว่าเป็นคนขอทานธรรมดา เป็นฤาษีดาบสบำเพ็ญเพียรอยู่ในที่ต่างๆตามธรรมดาได้มาแล้วจะเสวยก็เสวยไม่ลงมันฝืนเห็นมันเพราะมันต่างกันกับ อาหารในพระราชวังพระองค์ก็บังคับใส่กันเอาลีละนี่เลยเข้าไปเทียบกันเข้าแต่ว่าของนี้ไม่ควรว่าเป็นของสกปรกไม่ควรพวกฉันในตัวของเรามีอะไรสะอาดล่ะนั่นพอที่จะอวดดีกว่าสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องบำรุงมันก็ต้องยอมรับไปสิอันนี้เขาเอามาบำรุงต่างหากว่าบำรุงของสกปรกให้มันทรงตัวอยู่ได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เห็นมีความเสียหายตรงไหนอาการตำหนิติเตียนสิ่งนั้นไม่ดีนั่นเป็นเรื่องมันจะตายนั่นนั่นเห็นไหมล่ะท่านสอนท่านนะเสวยบังคับลงตามหลักความจริงเพราะอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องยกยอปอปั้นตัวว่าสูงว่าต่ำว่าอะไรไปก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นอะไรพวกคนธรรมดานี่นะที่ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเขายกยอปอปั้นขึ้นเอกสารปัญญาขึ้นให้เป็นที่เคารพบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่ประชาชนในเรื่องความประพฤติจิตใจทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ประชาชนให้เขายกขึ้นเป็นอย่างนั้นความประพฤติหน้าที่การงานทุกอย่างให้เป็นคติตัวอย่างแก่โลกต่อไปเขายกขึ้นให้เป็นกษัตริย์ก็ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ความจริงก็คือคนเรานั่นแหละจะเป็นอะไรไปนี่พูดตามหลักธรรมชาติพระองค์ก็พิจารณาลงตามหลักธรรมชาตินี่เหมือนกันเขาที่หามาเขาวันนี้วิเศษวิโสเขาก็คนเหมือนเราเขากินได้ทำไมเรากินไม่ได้เราเป็นเทวุตรเทวดามาจากไหนเราก็เป็นมนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์ให้ทานมาก็มาทานมาจากมนุษย์นี่นะซึ่งเป็นสิ่งที่เขารับทานกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมเราจะเย่อหยิ่งจองหองว่าตัวนี้สูงกว่าสิ่งนี้ถ้าไม่กินนี้อยู่ได้ไหมล่ะนั่นมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ตายยังมีชีวิตอยู่เพราะสิ่งนี้ปนเปื้อนนะนึกบังคับให้เสวยนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบฉบับแก่โลกและทุกอย่างไม่เหลือเฟือพระพุทธเจ้าแม้เป็นกษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งนั้นที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระองค์แต่พระองค์กลับไม่เป็นอย่างนั้นพลิกจากกษัตริย์ลงมาเป็นหลักธรรมชาติอย่างคนธรรมดาทั่วไปเพื่อส่อแสวงหาอรรถธรรมไม่เย่อหยิ่งจองหองทำตัวลงไปให้สู่หลักธรรมชาติได้เช่นเดียวกับโลกทั่วไปนะประสงค์บำเพ็ญนี่แหละการก้าวมาของศาสดาที่เป็นครูสอนโลกกระเทือนกันทั่วโลกธาตุนี้คือพระพุทธเจ้าของเราท่านนี้ไม่มีอะไรเหลือเฟือฟุ่มเฟือยนะไม่มีบวชไปแล้วก็มีจบริขาร8เท่านั้นพระไม่เห็นมีอะไรพลุงพลังยศธรรมดาศักดิ์ลาภยศอะไรๆท่านไม่เคยเกี่ยวข้องเหมือนมาให้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ท่านไม่เห็นว่าเหมือนบ้ายศทุกวันนี้นะทุกวันนี้พราหมณ์กำลังเป็นบ้ายศทั้งเขาทั้งเราอย่างอิตาบัวนี่ก็เป็นบ้ายศตั้งชื่อให้เป็นพระธรรมวิสุทธิโสผลมันเป็นยังไงงามด้วยความบริสุทธิ์แห่งธรรมแปลแล้วนะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความงามแห่งความบริสุทธิ์ของธรรมนั่นแต่เราจะทรงไว้ยังไงก็ไม่ทราบท่านแต่งมาอย่างนั้นถ้าไม่หลงเราก็คือเราถ้าหลงแล้วเราก็คือบ้าตัวหนึ่งเหมือนกันบ้ายศเข้าใจไหมล่ะบ้าสมรสาถ้าเราไม่หลงแล้วยศก็ยศเราก็เราธรรมก็ธรรมไม่ขีดไม่ขวางกันอยู่กันได้สบายสบายไม่มียศก็อยู่ได้หลักสำคัญคือให้ทำมาเป็นยศของใจเถอะมันจะอดอยากขาดแคลนขนาดไหนก็ตามความเป็นอยู่ผู้วายเล่นแค้นกันดานหาที่จะอยู่ติดกินสลับไม่นอนไม่ได้ก็ตามแต่ทำกับใจสมบูรณ์ผลผลอยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุกเย็นใจนี่คือที่อยู่อันสุขเกษมอันเลิศเลออยู่ที่ใจกับธรรมอยู่ด้วยกันนั่นเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่หาอะไรมาปนปื้อว่ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมซึ่งเป็นของเลิศที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตัวเองท่านถึงปัดออกหมดปัดออกหมดบวชมาก็มีบริขาร8เท่านั้นใครเอาหอประสาทราชมังเทียนมาเป็นเครื่องประดับประดาในเวลาบวชแห่กันไปแห่นาคบวชนาคไม่เคยมีแต่ท่านก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลจนเป็นสารณะของพวกเราเช่นสาวก พระอรหันต์ทั้งหลายมีน้อยเมื่อไหร่ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงผนวดไม่น้อยนะบวชพอเสด็จออกจากหอพระศาลาชมณฑลของความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก้าวเข้าสู่ความเป็นนักบวชลุกขมูลล้มไม้ที่ไหนท่านบุกกบไปหาเลยอยู่ตามลุกขมูลล้มไม้มุ่งแต่ทำโดยชาเดียวและสุดท้ายท่านเหล่านี้ก็มาเป็นสาระของพวกเราสังฆังสนังกัจฉามิล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระหัตถบุคคลล้วนๆเป็นที่ตายใจแก่ชาวโลกทั้งหลายที่เคารพนับถือธรรมอยู่แล้วนั่น ท่านไม่ได้ เลิศเลอเพราะสิ่งปนปืออะไรทั้งหลายนะท่านเลิศเลอเพราะธรรมกับใจบำรุงรักษากันตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรเลื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพระที่บวชใหม่ให้ไปอยู่ตามลูกขโมยล้มไม้พระองค์เองก็ไม่ได้อยู่วิเศษวิโสยิ่งกว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ทรงอุปสมบทให้ท่านก็อยู่สภาพเดียวกันกับนั่นท่านไม่เหลือเฟือท่านไม่วุ่นวาย นี่แหละหลักธรรมแท้เป็นหลักธรรมชาติอยู่ที่ไหนร่างกายของเรานี่หาความสะอาดสะอ้านความดีความดีมาจากไหนมันก็หนังห่อกระดูกเหมือนกันกับโลกทั่วไปไหนมาอยู่แล้วจะสร้างกุฏิกุฏิฟ้าสองชั้นสามชั้นประดับประดาตกแต่งให้สดสวยงามยังมีไรคงไรคามเข้ามาเต็มในกุฏิปลูกต้นไม้ใบหญ้าประดับประดาเข้าอีกมันพวกบ้าพระเหล่านี้พระบ้าทั้งนั้นแหละแบกแนวของศาสดาไปศาสดาท่านไม่ได้มาสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่านำธรรมเข้ามาประดับใจด้วยการบำเพ็ญของตนท่านทำมาอย่างนั้นองค์ศาสดาใครไม่เคยได้ยินธรรมเหล่านี้ไม่มีใครจะพูดง่ายๆล่ะมันหักเป็นอยู่ในหัวใจของคนติดเขาติดเราเสียอย่างเดียวพูดไม่ออกใครจะพูดก็รูปหน้าปากจมูกปากจมูกก็เสียเห็นแก่หน้าแก่ตาก็เกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันเกรงเขาเกรงเราเรื่องของกิเลสเกรงไม่ใช่ธรรมไม่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าเกรงเป็นธรรมแล้วพระพุทธเจ้าพาอยู่ยังไงดูศาสดาพาอยู่ยังไงพาดำเนินยังไงอยู่อย่างลูกขมูลเสนาสนังนั่นแหละร่างกายของเราหาความสะอาดมาจากไหนสิ่งที่จะเข้ามาสร้างให้เป็นที่อยู่ที่พักที่อาศัยไม่ก็เป็นสภาพธรรมดาของมันตกแต่งให้สดสวยงามไปที่ไหนนอกจากหลักความจริงของมันก็เป็นความจริงล้วนทาสีทาแสงทาอะไรให้สดสวยงามมันก็สีสีขาวสีแดงสีดำสีอะไรมันก็สีนั่นแม้แต่มูดจะพูดมันก็มีสีจะว่าไงมันก็เป็นธรรมชาติของมันเราก็เป็นเราอยู่อย่างนี้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงไม่ฟุ้งเฟ้อเหอเหินพระเนี่ยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนอยู่ได้สบายเป็นหมดร่มไม้ชายคาที่ไหนพอบังแดดบังฝนได้ท่านอยู่ไปแต่ความภาคเพียรชำระกิเลสตัวสกปรกสมุนไปในจิตใจซึ่งไม่มีใครเหลียวแลนี่ชำระมันนี่ท่านชำระตลอดเวลาท่านไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งจิตใจสว่างจ้าขึ้นมามองดูสภาพอะไรเสมอกันหมดท่านไม่ตำหนิดิเตียนท่านไม่ติดไม่พันกับสิ่งที่โลกเขาว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีท่านไม่ติดว่าอะไรก็ว่าไปตามเขาเสียแต่ท่านไม่ติดท่านไม่หลงท่านก็ไม่ติดถ้าหลงแล้วก็ติดคนเราท่านเป็นอย่างนั้นพระที่เป็นแบบฉบับของโลกพุทธศาสนาเป็นแบบฉบับของโลกเป็นมาจากการประพฤติตัวเป็นมาจากอัตจากธรรมซึ่งเป็นความเลิศเลอทั้งนั้นนั่นน่ะท่านปฏิบัติอยู่ที่ไหนมีที่เหลือเฟือเหลือเฟือมมันเป็นศาสนาวัตถุรู้ตัวไหมพวกเราเวลานี้มันเป็นศาสนาธรรมที่ไหนมีแต่ศาสนาวัตถุไปที่ไหนสร้างวัตถุออกหน้าออกตาสร้างวัดสร้างวาสร้างนั่นสร้างนี้มีแต่เครื่องหรูหราภายนอกหัวใจเป็นฟืนเป็นไฟอยู่นั่นมันไม่ดูอยู่ศาสนาธรรมทำอยู่ที่หัวใจดูหัวใจสิมันกังวลกับสิ่งใดสิ่งเหล่านั้นก็เคยอยู่มาแล้วแต่อยู่ในบ้านในเรือนก็อยู่กับบ้านกับเรือนเหมือนโลกเขาอยู่ทั่วๆไปบวชเข้ามาแล้วสอดแสวงหาบ้าอะไรผิดกับบ้านกับเมืองเขาพระพุทธเจ้าสอนไงเดินตามพระพุทธเจ้าเสียเอาลูกขมูลกมูลลมไม้ชายคาเสียเลยอยู่ไปขอให้บำเพ็ญธรรมด้วยความสะดวกสบาย ปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายแล้วเป็นที่พอใจสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานท่านมุ่งของท่านอย่างนั้นท่านจึงไม่ยุ่งเหยิงเยิงวุ่นวายกับอะไรนะท่านไม่เหมือนพวกเราไม่เหมือนพระสุ่มสี่สุ่มห้าเอาผ้าเหลืองคลุมหัวแล้วก็ว่าตัวเป็นพระแล้วเบ่งยิ่งนั่นมันเป็นยังไงนะเกี้ยเข้าไปแทรกแล้วเกี้ยไม่แทรกไม่ยิ่งไม่เห่อไม่เป็นบ้าถ้าเป็นพระโดยอัดโดยทำแล้วจะพอดีงามตาตลอดเวลาไม่หลงไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวอะไรกับสิ่งชั่วช้าละโมกจะวิ่งไปตามเขาอย่างนั้นไม่หนีท่านไม่ตื่นมองเห็นก็รู้แต่เราจะทำอย่างนั้นเราไม่ทำนะสิ่งที่เกี่ยวกับสายหูสายตาที่มันมีมากต่อมากทั่วไปมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างตามความรู้ความเห็นความเป็นของคนแต่ละคนท่านก็ทราบไปหมดแต่ท่านไม่ปฏิบัติไปตามนั้นท่านปฏิบัติด้วยความดีงามในเรื่องที่เป็นแก่นเป็นแก่นที่สุดนี่คือการชำระจิตใจด้วยความภาคเพียรโดยวิธีการต่างๆเช่นอยู่ลุกกระมูลร่มไม้ก็คืออยู่ในที่สะดวกสบายไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรอยู่ในป่าในเขาไม่มีคนรบกวนเนี่ยก็เป็นสถานที่เหมาะสมแล้วกับการประกอบความภาคเพียรเอาเดินจงกรมนั่นบอกแล้วในตำราเต็มไปหมดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอิริยาบถทั้ง4ให้มีสติกำกับรักษาจิตเพราะกิเลสมันอยู่ภายในเถอไม่ได้กิเลสขยี้ขยำตำแหลกไปเลยทีเดียวไม่มีเหลือหรอกถ้าทั้งองค์ไม่เหลือถ้ามีสติมีปัญญาคอยระงับดับกันอยู่แล้วกิเลสเหล่านั้นไม่พองตัวจะค่อยสงบลงสงบลงด้วยอำนาจของสติปัญญาประกอบกับที่ว่าความเพียรเพียรพยายามด้วยสติปัญญาตลอดเวลาจิตใจมันจะเป็นฝืนไปไฟมาจากไหนพ้นน้ำไปไม่ได้น้ำดับไฟคือความเพียรได้จากสติปัญญานี่แหละดับลงไปดับลงไปจิตใจก็เริ่มมีความสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาไม่ยุ่งกับอะไร ได้มาอะไรบิณฑบาตได้มาอะไรตาฉันตามมีตามเปิดไม่เห็นเป็นของจำเป็นมากมายยิ่งกว่าการแก้กิเลสซึ่งเป็นภัยมากมาย่างใหญ่หลวงภายในจิตใจให้ขาดสะบั้นประจักษ์ใจท่านมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยการฆ่ากิเลสซึ่งเป็นไปนี้มากกว่าสิ่งอื่นใดนะพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้สาวกทั้งหลายมาจากความเป็นกษัตริย์มาน้อยเมื่อไหร่มาเป็นสาระล้วนแล้วตั้งแต่ท่านมาละทิฏฐิมาหน้าความประพฤติความเป็นมาของตนที่ลกมุงลังเหมือนโลกทั่วไปก็ให้เป็นเพศที่ดีงามเป็นเพศชำระกิเลสเป็นเพศที่เห็นภัยอยู่กินก็เห็นภัยไม่ฟุ้งเฟ้อไม่หลงกับรสอาหารการกินเห็นภัยอยู่ตลอดเวลา พอพูดอย่างนี้แล้วก็ระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราไม่ลืมจับติดเลยเจ้าท่าน บำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าอาหารก็จัดลงในบาตรแล้วเอาช้อนขึ้นมาตักอาหารอยู่ในบาตรมาฉันมันขวางทันทีเลยในจิตท่านว่าก็ฉันลงไปเพื่อความพ้นทุกข์ฉันลงไปด้วยความเห็นภัยทั้งหลายแล้วยังเอาช้อนเอาอะไรมาตักก็กินเป็นแบบไม่เห็นภัยแบบขุนนางกินแบบขุนนางได้เลยมันขวางใจทันทีท่านเลยไม่ฉันช้อนเลยท่านว่างี้นะท่านบอกท่านไม่ฉันช้อนเลยตั้งแต่นั้นมาแล้วท่านว่างั้นทีเวลาไปอยู่กับท่านท่านก็ไม่ได้ฉันช้อนนะท่านปฏิบัติอย่างนั้นมาเรื่อยๆมาแล้วก็จับติดตั้งแต่นั้นมาพอก้าวมาท่านไม่แตะเลยช้อนก็มาเพิ่งมาฉันนี่แหละตอนแก่ๆ

เหล่านี้ถ้าเป็นสายเป็นวัตถุให้มองเห็นด้วยตาเนื้อนะจ๊ะเรามองแบบนี้มีแต่ตาข่ายครอบบ้านครอบเมืองไทยเราตาข่ายอะไรตาข่ายของความติดหนี้ติดสินกันพดุงพลังความทุกข์ขนาดไหนอยู่ในนั้นหมดอยู่ในความติดหนี้ติดสินนี่ติดมากๆจนกระทั่งเข้าหน้ากันไม่ได้กับเจ้าของทรัพย์สมบัตินี่ก็เพราะความทะเยอทะยานความดิ้นความดิ้นอยากได้อยากร่ำอยากมีอยากร่ำอยากรวยหามาเพียงเท่านี้ไม่พอไปกู้ยืมเข้ามาเพื่อเอาเงินนั่นเข้ามาเป็นทุนเป็นรอนแล้วค้าขายแล้วได้กำไรขึ้นมาขึ้นมาก็แทนเขาเราก็เป็นเศรษฐีต่อไปนี่ความคิดมีความคิดพาก้าวหน้าแต่มันจะพาจมด้วยเหตุใดไม่คิดนะพอได้มาแล้วเงินต้นนั่นก็บีบบังคับแล้วแล้วเงินดอกตามเข้ามาอีกแล้วเงินต้นมากเท่าไรเงินดอกยิ่งมากเข้าไปยิ่งสร้างความกังวลวุ่นวายภาระหนักมากเท่านั้นสุดท้ายเจ้าของเลยจมทั้งเป็นจมทั้งเป็นพออยากมั่งอยากมีเอาไปกู้เงินยืมทองเข้ามาติดเป็นติดหนี้ติดสินภาระหนักเข้าไปนี่อย่าพากันคิดนะพี่น้องทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของดีการติดหนี้ติดสินพระพุทธเจ้าทรงตำหนิมาดั้งเดิมแล้วไม่มีอะไรทุกข์มากยิ่งกว่าการติดหนี้ท่านว่าแล้วมีความสุขถึงจะจนคนแค้นขนาดไหนก็ตามขออย่าติดหนี้เขาเป็นความสุขเต็มตัวท่านว่างั้นเนี่ยทำมีนะไม่ได้มาอุตริพูดนี่นะความไม่มีหนี้มีสินนี่เป็นสุขในโลกความติดหนี้สินเป็นทุกข์ในโลกเป็นทุกข์มากทีเดียวดีไม่ดีเจ้าระวังเจ้าหนี้กับผู้กู้ยืมนี่เลยเป็นภัยต่อกันก่อกรรมก่อเวรต่อกันก็ได้ให้พากันวินิจฉัยญาอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวพออยู่ไงเอาอยู่ไปมีอะไรมากินไปใช้ไปอย่าตั้งหน้าตั้งตาเป็นบ้าสดๆร้อนๆอยากเป็นเศรษฐีกระดุมปีให้เขานับหน้าถือตาแล้วจะมีความสุขเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเป็นเศรษฐีกระดุมปีเพราะการกู้การยืมเงินเข้ามาอย่างนี้อย่าไปคิดนะให้พากันงดครับจำเป็นอะไรให้อยู่ตามความจำเป็นมันจำเป็นจริงที่จะติดนะเขาเราก็รู้เองอันนี้มันติดด้วยความเห่ออยากมั่งอยากมีเห็นเขาดีก็อยากดีเห็นเขาเด่นอยากเด่นนี่ความอยากเด่นนี่คืออยากจมให้พากันคิดให้ดีนะนี่แหละเป็นเรื่องหนักมากที่สุดอย่าว่ากันดีกันดีจนเกินเนื้อเกินตัวมองไปมนุษย์เราเห็นแต่ร่างภายในนั้นความทุกข์ความทรมานมันเผาอยู่ในหัวอกของอกรู้กันไหมทำท่านรู้นี่นะท่านมองเห็นท่านรู้หมดออกข้างออกมาข้างนอกก็มาประดับหน้าร้านเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเป็นยศถาบรรดาศักดิ์เป็นคนมั่งคนมีดีเด่นมีบริษัทบริวารมากมายก่ายกองแต่ภายในมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหมดเพราะการติดหนี้ติดสินเขาพนุงพลังเป็นใหญ่เท่าไรมากเลยยิ่งติดมากเท่านั้นมีเล็กแต่แล้วก็มาประดับร้านกันเพราะความพอใจในของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เห็นโทษนะหากันคิดอ่านให้ดีนี่พูดเรื่องอะไรก็มาเกี่ยวถึงเรื่องความเหลือเฟือมากมายเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่พอดีพอดีเราเป็นคารวะก็ขอให้เดินตามร่องรอยของศาสดาตามเทศคารวะของเราก็ยังดีกว่าที่ไม่สนใจใช่เลยเรื่องไม่สนใจใช่เลยอยากอะไรคิดอะไรให้เป็นไปตามความคิดความอยากนี่จะพาจมนะนี่คือธรรมสอนโลกท่านอย่าจำให้ดีนะนี่ธรรมสอนโลกท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่อยากให้ล่มจมด้วยความรู้เฟ้อเหิมได้ไม่พอกินไม่พออะไรไม่พอไม่พอนี่แหละพาคนให้จมคือความไม่พอเนี่ยกิเลสตัณหาได้ไม่พอมันเสียคนมากค่ะพากันจดจำให้ดีพูดถึงเรื่องศาสนาท่านพอดีพอดีทุกอย่างยิ่งเป็นนักบวชไปแล้วยิ่งพอดีเลยท่านไม่เสาะแสวงหาอะไรมาเป็นกังวลบริขาร8เท่านั้นสบงจีวรสังฆาติบาตรแนบประคตเอวมีดโกนธรรมกรกกรองน้ำก็เท่านั้นเองมีเจ็ดแปดอย่างติดเป็นสมบัติของพระนี่ติดตัวไปเรานั่นถ้าไม่ยุ่งถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยบริขารคือสมบัติของพระนั่นเอง

0: เอาไปเท่านั้นไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้าป่าเข้าเขาบำเพ็ญสมณธรรมแก้กิเลสตัณหาตัวมันฟุ้งเฟ้อเหิมตัวมันว่าใหญ่ไปสูงนี่ตีมันลงตีมันลงให้เหลือแต่ตัวร่อนจ้อนนั้นเบามากนะตัวร่อนจ้อนทำอยู่ในหัวใจนั้นไม่ได้หนักนะเบาหวิวหวิวเลยนั่นมันสะดวกสบายอย่างนั้นพากันคิดบ้างสิแม่แล้วดูมันทนมาได้ว่าบ้างไปที่ไหนทำนี่ไม่ได้คุ้นกับใครนะเห็นผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกตามหลักธรรมชาติของธรรมไม่มีคำว่าเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันทั้งที่ผิดก็ไม่กล้าเตือนไม่กล้าบอกกันอย่างนี้ไม่มีธรรมผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกถ้าจะเตือนก็เตือนไม่เตือนก็อยู่ไปเสียเขากับเราเป็นคนละคนท่านแยกของท่านเองควรที่จะเตือนอย่างไรก็เตือนไม่ควรเตือนท่านก็ไม่เตือนหูหนวกตาบอดไปเสียอย่างนั้นควรจะเตือนไม่มีใครจะเร็วยิ่งกว่าทำเตือนสัตว์โลกแหละแต่ควรจะเตือนถ้าไม่ควรเตือนท่านก็ไม่เตือนอีกท่านรู้พอดีพอดีทุกอย่างนะอย่าพากันฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวนะมันเลยประมาณแล้วเมืองไทยเรานี่มองไปนี่ฟังนี่สายตาข่ายแห่งความติดหนี้ติดสินตาข่ายแห่งฟืนแห่งไฟเผาหัวใจสัตว์โลกเต็มครอบเมืองไทยเรานี่อย่าพูดไปเมืองอื่นเลยมันจะลงย่างไปหมดทั่วโลกนั่นแหละแต่นี่เราไม่พูดเฉพาะตาข่ายหนี้สินของเมืองไทยเราที่มันมีอยู่ในขอบเขตเมืองไทยนี้ซะก่อนข้างนอกมันไปขนาดช่างหัวมันใครจะดีดิ้นเป็นบ้าเลยโลกก็ไปให้มันไปมันจะยกหมดทั้งโคตรมันไปติดหนี้เขาอยู่เมืองนอกให้มันไปเราให้มีสติบ้างอย่าไปติดหนี้เมืองนอกตั้งแต่ติดหนี้เมืองไทยด้วยกันนี่มันกำลังจะตายแล้วเวลานี้ใช่ไหมพิจารณาสินี่แหละความไม่อยู่พอดีมันเป็นอย่างนี้นะพาคนให้เสียหายล้มจมได้รับความทุกข์ความร้อนตั้งแต่ก่อนมันติดหนี้เขาทุกข์ก็ยังพอเป็นไปพอติดหนี้เขาจะน่าเพิ่มเข้ามาอีกแล้วเพิ่มเข้ามาอีกแล้วบางคนฆ่าตัวตายก็มีเพื่อเอาทางหนีทุกข์มันไม่หนีตายไปแล้วก็คนนั้นน่ะกรรมชั่วช้าละโมกมันติดอยู่กับหัวใจก็ไปเสวยกรรมชั่วนั้นอีกให้พากันรู้จักความวางกันบ้างนะอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเรื่องเกินตัวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหมือนกันไม่แห่พิลึกนะห้องหนึ่งมีตั้งแต่เครื่องนุ่งห่มใช้สอยใช้มาวันสองวันนี่มันเก่าแล้วหาใหม่มาใช้เจ้าของตั้งแต่วันเกิดมามันมีกี่ปีมันเก่าหรือใหม่มันเป็นบ้าหาใหม่มาพอกหากันหาอะไรพอใช้ก็ใช้ไปสิมันจะเป็นอะไรพอนุ่งพอห่มพอใช้อะไรใช้ไปอย่างนั้นเป็นบ้าอะไรก็ว่าเป็นของเก่าของใหม่ไม่ทันสมัยไม่ทันเขาเก่งมาจากไหนเขาก็เป็นแบบเดียวกันกับเราเป็นบ้าแบบเดียวกันบ้าต่อบ้าบ้าบวกกันแล้วจะเป็นคนวิเศษมาจากไหนมันก็คือกองบ้ากองทัพบ้านั่นแหละถ้าไม่รู้จักประมาณเท่าไหร่เป็นบ้าด้วยกันทั้งนั้นเสื้อผ้าอะไรได้มาเนี่ยห้องหนึ่งใส่เสื้อใส่ผ้าคนเดียวนั้นก็ไม่มีที่ใส่ใช้สองสามวันไปหาซื้อใหม่มาแล้วเอาใหม่เอี่ยมทั้งที่เจ้าของนั้นมันเก่าแก่มันคลึกมันล้าสมัยขนาดไหนไม่ดูตัวเองนี่แหละคนเป็นบ้ากับสิ่งภายนอกเป็นคนคลึกคนล้าสมัยไม่ดูหัวใจตนเองบ้างเลยพอดีหรือไม่พอดีหามาประดับอะไรเจ้าของมันเลวอยู่นี่ประดับเท่าไหร่มันก็เป็นประดับเฉยๆเหมือนกับเอาเครื่องประดับไปประดับซากผีตายที่อยู่ในโรงนั่นแหละเอาอะไรประดับก็ประดับอย่างนั้นแหละนั่นคือผีตายใครก็ดูไอ้เหล้านี่คือผีเป็นใครก็ดูกันอยู่นี่นะประดับมันหาอะไรมันให้ความสุขอะไรการดีอย่างนั้นไม่มีความสุขนะมันเพิ่มความทุกข์ความกังวลความดีดินกินมากมายไกลกองแต่ละคนละคนดีดิ้นทั่วดินแดนหาความสุขที่ไหนพากันไปนี่พิจารณาทำท่านพอดีทุกอย่างมีมากมีน้อยท่านไม่ตื่นไม่เต้นนะท่านอยู่พอดีแล้วท่านไม่ไปถูกนะไอ้พวกที่ตื่นดีที่ดิ้นนี่แหละพวกกองทุกข์มาจะทุกข์อยู่กับพวกดีพวกดิ้นนี่ทั้งนั้นทีแรกก็ดิ้นหาสิดิ้นหามาได้แล้วก็ดิ้นตายดิ้นตายอะไรมาติดหนี้ที่สินเขามีเงินใช้หนี้เขาติดหนี้ก็เนี่ยมันดิ้นตายแล้วคราวนี้นะหากันจำเอาวันนี้พูดอย่างนี้ไม่พูดมากนะถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมันได้ฆ่าคนพูดกำลังโมโหซะด้วยเวลานี้นะ จึงต้องรับความโมโหลงเอาละหยุดแทกพอแล้วโมโหยังหัวเราะลุงสบายหัวเราะโมโหแบบไหนยังมีเราแค่แต่พอ15นาทีไม่วันนี้ฮะ
1: 29คร
0: ับ 29นาทีโอ้ก็ได้เยอะอยู่นั่นน่ะเออ29นาทีนั่นเห็นไหมปวดขาแล้วนี่เพียงมีขาเดียวแล้วนี่มันก็ปวดใครไปเก่งไปหามา10ขามาดิลองดูสินะถ้าจะมีความสุขมากกว่ากันผู้10ขากับผู้ขาเดียวนี่แต่เพียงเท่านี้ก็ปวดแล้วนี่เนี่ยปวดอยู่นี่เนี่ยปวดแก้มปวดขาน่ะอันนั้นก็แท้ทุกวันทุกวันมันเหนื่อยนะมันจะตายเราในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นดำเนินปฏิปทาเนี่ยตามตำรับตำราเลยไม่ขาดไม่เคลื่อนนะถึงยังอยู่ลูกขมูลลมไม้ท่านหาอยู่แต่ในป่าในเขาสถานที่อยู่ท่านกระต๊อบเล็กๆในป่าในเขาเป็นประจำกระต๊อบเล็กๆเล็กๆทีนี้เวลาท่านแก่เขามานี่ท่านก็อารมณ์บ้างก็ถึงได้มาอยู่เช่นหนองผือหรือบ้านโคกนำมนมีพระทั้ง9องค์10องค์แต่ก่อนไม่มีนะพระมี2องค์หรือ3องค์เดี๋ยวข้างก็ไล่หนีท่านไม่อยู่ท่านอยู่องค์เดียวท่านหลักใหญ่อยู่องค์เดียวพระให้อยู่รอบๆนั่นท่านอยู่กระตับกระตับตลอดจนกระทั่งออกมาข้างนอกอยู่แล้วท่านก็กั้นห้องที่ศาลาอยู่นั่นเห็นไหมล่ะมันศาลาวัดนั่นน่ะท่านไปกั้นห้องอยู่บ้านโคกก็ดีหน้ามนก็ดีท่านกั้นห้องอยู่มาหนองผือก็กั้นห้องอยู่จนแก่มากนี่ก็ขอราชนาและขออนุญาตสร้างกุฏิที่หนองผือนะท่านว่าสร้างหาอะไรท่านว่าอันนี้มันก็พอดีแล้วนี่ล่ะนั่นมันพอดีกับธาตุกับขันธ์กับความเป็นอยู่ไม่เป็นความสะดวกสบายแล้วเรื่องราวเป็นอย่างนั้นมันไม่ดีไม่ดีหาอะไรแต่เรื่องความภาคเพียรนี่เด็ดมากนั่นเห็นไหมล่ะออนทั้งหนึ่งแล้วเด็ดทางด้านจิตตภาวนาความภาคเพียรเด็ดมากเกี่ยวนั่นเห็นไหมล่ะมันไปเที่ยวมาหรือไปมาไปยังไงอีกไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงภาวนาไปอยู่ที่นี่เป็นยังไงภาวนานั่นไล่เขาเรื่อยมีเชื่อปฏิบัติตามแถวตามแมวของสัจจญาโดยตรงตามตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้ทั้ง9กรรมนั้นเลยไม่มีเคลื่อนข้ามท่านถือพระบางสกุลตลอดชีวิตเลยนะท่านใช้จะภาพบังสกุลภาพปฏิจีวรประถวายท่านท่านไม่เคยใช้หรือแมวท่านใช้จะภาพบังสกุลที่เขาบังสกุลแล้วท่านเอามาจัดเย็บเป็นสบงจีวรออกใช้ยิ่งเป็นพื้นฐานเลยภาพบังสกุลจะหลอดหลวงปู่ว่างไม่มีภาพปฏิจีวรเกลือปนเลยใช้อย่างนี้จะหลอดใครจะหาได้ยังไงสมัยปัจจุบันแต่ชงว่าปกขังทำร่างทำร่างยังไงร่างตนความภาคความเสียงเชื่อมเมื่อปวดขังมากทีเดียวเรื่องการภาวนาสัมพันธ์อย่างอื่นทำไมยุ่งไม่ยุ่งการจัดงานสร้างไม่ให้มีเลยสร้างหาอะไรเป็นไรตั้งแต่อยู่ภายในใจนี้ใจมันไม่สร้างอะไรมันก็สร้างสัญญาอารมณ์วุ่นอยู่กับตัวเองตลอดเวลาแล้วจะไปหาเชื่อไฟใส่เข้ามาไฟนี้ให้มันลุกลามไปกว้างขวางมากมายทำไมเห็นว่ามันสร้างอารมณ์อยู่แล้วภายในใจมันสร้างความภาวนาระงับอารมณ์ที่เป็นฝืนไฟนี้ออกมันถึงถูกแล้วมันจะหาสร้างอะไรอีกอย่างนั่นเห็นว่ามันการสร้างแม้จะทำกระต๊อบเล็กๆหรือร้านเล็กๆอยู่ในวันนั้นไม่เสร็จมันก็เป็นกังวลต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงปล่อยอารมณ์ได้ก็เห็นจริงๆเวลาเราไปพักที่ไหนจะภาวนาลงใจแล้วว่าจะพักที่นี่แล้วก็พักนี่แม่ดวงเขาก็มาทำที่ให้ทำแค่ให้ ทำบริเวณที่อยู่กับแขกให้แล้วก็ทำทางจงกรมให้เนี่ยระยะที่ทำนี้มันก็เป็นกังวลตลอดวันสองวันก็จะมันก็เป็นกังวลให้เห็นความเพียรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอเขาทำเสร็จแล้วเขาเลิกปั๊บที่มีความเพียรพุ่งเข้ามาเลยพุ่งอย่างนั้นยังไงไม่เห็นอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้แล้วเราก็พูดตามทางของเราตามนิสัยของเราต้องจะยอมรับทำที่พ่อแม่อุจจามั่นสอนเรื่องมรรคผลนิพพานท่านตี้เขาเลยเจ้าเพราะเรามุ่งอย่างแรงกล้าเพื่อจะตัดปัญหาเชื่อมรรคผลนิพพานมีอยู่หรือยังหรือไม่มีงานเรียนมาในตำราส่วนใหญ่เชื่อมรรคผลนิพพานแต่ส่วนย่อยมันไปแบ่งกินในมรรคผลนิพพานจะยังมีอยู่หรือไม่นะเนี่ยมันสงสัยนะเรียนมาเลยจึงชี้ถามครูอาจารย์ผู้ใหญ่ที่จะมาพูดยืนยันรับรองเรื่องมรรคผลนิพพานยังมีอยู่โดยสมบูรณ์เท่านั้นเนี่ยเราจะกราบว่าถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วเราจะเอาตายเข้าว่าเลยความภาคเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะแน่ใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีไงเนี่ยมองหาใครมันก็ไม่ลงใจก็มีแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นลงใจแล้วตั้งแต่ยังไม่เข้าถึงท่านพอเข้าไปถึงเห็นแม่เรียญาท่านกลางไว้แล้วใจเปี้ยงเข้าไปเลยท่านมาหาอะไรนะธรรมดาจะพูดอย่างนั้นเหรอก็ตอบรับความมุ่งหมายของเราอย่างแรงกล้าเข้าไปหาท่านท่านจึงกลางเรียญาไปตอบรับกันท่านมาหาอะไรท่านมหามาผลนิพพานเหลือนั่นต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศตลอดแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจเปิดที่ใจถ้าฉันเน้นหนักลงตรงนี้เอาธรรมแล้วลงไปด้วยจิตจับภาวนานี่ท่านตรงนี้ท่านจะไปกังวลกับสิ่งใดว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ในที่อื่นนอกจากหัวใจตลอดถึงความเสื่อมซ่าจากมงคลโลกอริยีเหมือนกันอยู่ที่หัวใจเป็นต้นเหตุทางวางนั่นแหละให้เอาลงที่นี่นี่มันฟังจริงๆก็พับไปด้วยความตั้งอกตั้งใจเรด้าท่านจับท่านลงอย่างหนักเอาลงไปค่ะจะไปกังวลกับมรรคผลนิพพานที่ไหนนอกจากพิจารณาดูที่เหตุกับธรรมที่อยู่ในหัวใจนี่ท่ากับท่ากันที่นี่ที่เหตุก็อยู่ที่ใจท่าก็ออกปราบก็ออกก็ปราบที่เหตุที่ใจออกเรื่องมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นทันทีเพราะมีอยู่แล้วนั่นท่านว่างั้นเป็นเพียงสิ่งเหล่านี้ปกคลุมหุ้มห่อเท่านั้นเลยเอาเปิดออกเมื่อจิตตภาวนาแล้วไม่ลืมนะท่านพูดดีโหเหมือนฟ้าดินถล่มนะพูดด้วยพลังของจิตของธรรมพลังแห่งความเมตตาของท่านเหมือนอย่างว่าให้สมกับเจตนาของเราที่มุ่งไปอย่างแรงกล้าที่สุดให้ท่านไปพูดตัดถึงมรรคผลนิพพานว่ายังมีอยู่หรือไม่ถ้าแน่ใจตรงแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่เราจะเอาตายเข้าว่าเลยเราจะต้องให้ถึงนิพพานในชาตินี้หรือเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ฉะนั้นอย่างอื่นเราไม่เอานี่เมื่อทำท่านใส่ลงไปตรงนี้ก็พอใจพอออกมาจากท่านนี่ถามตัวเองว่าไงที่นี่วะถามตัวเองเลยนะเราไม่ลืมพอออกจากท่านเทศมาแล้วก็ยังไม่ถึงที่พักละหายว่าไงที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างท่านเทศลงใจหมดแล้วที่นี่ตัวเองแล้วว่าไงตัวเองบอกว่าเอาตายเขาว่าว่าไงเลยไม่ตายก็ท่านได้มรรคผลนิพพานมีเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีตั้งแต่นั้นมาความเพียรที่นี่แม้ว่ามันจะนี่รู้สึกว่ามันจะผิดปกติอยู่บ้างกับทั้งหลายที่บำเพ็ญมาเราไม่ได้คุยนะมันเราจริงเราจังมากนิสัยนี่เป็นนิสัยที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดผาดโผนมากโยมเพราะแม่ครูอาจารย์ล้างเอาไว้ตลอดแม้อยู่กับท่านท่านก็ล้างเอาไว้ท่านลงได้ลงใจเสนอยอมรับแล้วใส่กันเลยท่านต้องล้างเอาไว้เช่นยกตัวอย่างเช่นนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งจิตมันสว่างจ้าขึ้นมาเวลาจะเป็นจะตายจริงมันฟาดกันระหว่างที่เอกกับธรรมกับความทุกข์ทั้งหลายมันจ้าขึ้นมาเห็นความอัศจรรย์แล้วไปกราบเรียนท่านตอนเช้าหัวท่านใส่ขึ้นมาเปี้ยงเอาละทีนี้ได้หลักแล้วเอาลงไปที่นี่อย่าถอยอัตภาพนี้มันไม่จะตายถึง5หนแล้วมันตายหนเดียวเท่านั้นทีนี้ได้หลักแล้วเอาเลยท่านว่าพอท่านว่าเอาเลยออกจากท่านไปมองดูใบไม้สดใบไม้แห้งนี้ร่วง ล่วงหล่นลงมาที่ตรงไหนเหมือนกับว่าเห็นข้าศึกมีทั้งจักรเจ้ามันจริงมันจังมากนั่นแหละจากนั้นมาก็เอาเลยนะเป็นอย่างที่ว่าเพราะว่านิสัยนี่เป็นอย่างนี่พูดถึงเรื่องนั่งตลอดรุ่งท่านก็ชมเชยสรรเสริญสองคืนสามคืนแรกเรียนพอต่อจากนั้นไปท่านไม่ค่อยพูดอะไรมากนักนะเพราะเรื่องจิตใจของเรานี่มันเข้มข้นมากผลปรากฏในจิตใจมากน้อยเฉลี่ยมันจะออกเต็มเหนียวเต็มเหนียวทุกครั้งนั่นแหละแต่ดูคำชมเชยสรรเสริญท่านค่อยลดลงๆเราไม่รู้ว่าท่านจะตีแบบไหนสินี่นะตรงนี้นะเรามีแต่จะหมุนเรื่อยจนกระทั่งก้นแตกนั่ง9คืน10คืนแต่ไม่ได้ติดกันนะเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างแล้วนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งไปนั่งที่ไหนมันได้ของอัศจรรย์ขึ้นมาทุกคืนไม่พลาดนะความแปลกประหลาดอัศจรรย์มันเอากันจนเวลามันจนกรอกถึงมุมมันจะเป็นจะตายสติปัญญามันจะมาเองแก้กันพอแก้กันตกมันก็พังนี่ลงเลยบางทีกายหายเงียบเลยเจ้านั่นอัศจรรย์มั้ยล่ะแล้วจะไม่มาเล่าให้ท่านฟังได้ยังไงก็หัวใจเราอยู่ที่นั่นก็ต้องเล่าเต็มเม็ดเต็มหน่อยแต่พอเล่าจบแล้วก็หมอฟังท่านก็ชี้แจงออกมาชี้แจงมาพอจวนเข้าหลายวันเข้าหลายครั้งว่าท่านไม่ค่อยชี้แจงอะไรมากนักละทั้งที่ความเข้มข้นของใจเราเป็นอย่างเดิมนี่พอท่านจะเอาก็พอขึ้นไปกราบมาท่านว่าม้าตัวใดเนี่ยเราไม่ลืมนะพอกราบมาท่านขึ้นเลยมาตัวอะไรที่มันคึกขนองมากผาดโผนโจรทยานไม่ฟังเสียงสารถีผู้ฝึกมาแล้วเขาจะฝึกอย่างหนักว่างั้นนะไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การฝึกเขาจะฝึกอย่างหนักทีเดียวเอาจนกระทั่งมานั้นลดพยศลงยศพยศลงการฝึกเขาก็ลดลงจนมานั้นยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างทำหน้าที่เป็นปกติเรียกว่าฝึกได้แล้วการฝึกเช่นนั้นเขาก็หยุดเห็นว่าท่านพูดเพียงเท่านี้นั่นแหละถ้าไม่พูดมากนี่คือสอนเรามันผาดโผนเข้าใจไหมล่ะเหมือนเรายังเสียดายอยู่ตอนที่ว่าเขาฝึกมากอยากให้ท่านย้อนกลับมาไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงกันมันอยากให้ท่านว่ากันแต่ท่านไม่ว่านะแต่เราว่าเราก็พอแล้วแหละวะเราย้อนมาอยากให้ท่านว่าว่าไอ้หมาตัวนี้มันฝึกไงมันถึงไม่หนักลูกเบาก้นแตกกิเลสยังไม่แตกยังไม่ถอยนู่นน่ะก้นแตกเอาแตกไปก้นกิเลสยังไม่แตกไม่ถอยมันยังจะเอาอีกนั่นน่ะนี่แหละความผาดโผนท่านต้องล้างเอาไว้อย่างเงี้ยนิสัยเรานี่ใช้ผาดโผนว่าอะไรจะลงจริงๆเอาจริงๆเนี่ยท่านฝึกท่านสอนแบบมากตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลุ่มอีกนะไม่เคยนั่นน่ะยอมรับแล้วแต่นั่งธรรมดานี่เดี๋ยวไม่ต้องบอกแหละว่างั้นเถอะนะแต่ไม่ตลอดรุ่ง6ชั่วโมงก็มีนั่งไปแต่ไม่เคยตลอดรุ่งยอมรับท่านแล้วถ้าท่านผ่าผลไปท่านล้างเอาไว้ล้างไว้นิสัยเรามักจะผ่าผลเสมอพูดถึงเรื่องการฝึกทรมานนี่พ่อแม่ของอาจารย์มั่นท่านเฉลียวฉลาดมากทีเดียวท่านไม่ไปแง่เดียวเหมือนเรามีแต่จะเอาท่าเดียวนี่แหละเรื่องพ่อแม่ของอาจารย์มั่นการฝึกของเราพอลงใจแล้วเท่านั้นนะทีนี้เอาเลยเจ้าเป็นตายเพราะนั้นการออกปฏิบัติเราจึงไปองค์เดียวองค์เดียวให้สมกับเจตนาที่มุ่งมั่นไปสององค์เป็นน้ำไหลบ่าสองทางความรับผิดชอบกันมันอยู่ลึกๆภายในใจต้องมองท่านมองเรายิ่งสามองค์ก็ไปแล้วโอ้ยไม่เอาละวะเนี่ยถ้าไปองค์เดียวป่าช้าอยู่กับเราความเป็นความตายอยู่กับเราอยากกินก็กินกี่วันก็ตามไม่อยากกินไม่กินเวลาจะตายจริงเราก็รู้เราเองมันก็ไปหามากินเองไงล่ะมันจะตายจริงนะเป็นอย่างนั้นคือไม่เป็นกังวลกับใครอดไปกี่วันก็แล้วแต่เป็นก็ตายกับเรารู้เราเองนั่นมันก็ไม่เห็นตายล่ะเห็นไหมล่ะนี่ล่ะเอาจริงเอาจังมากทีเดียวไปคนเดียวเที่ยวกรรมฐานเป็นเวลา9 ปีไม่เคยเอาใครไปด้วยนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ส่งเสริมซะด้วยงั้นเวลาถามพี่จะไปที่ไหนคิดคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นนะท่านเห็นหมดแล้วนี่ดีนะแถวนั้นดีท่านว่าแล้วจะไปกี่องค์ไปองค์เดียวเพราะว่าองค์เดียวทุกทีท่านคึกคักขึ้นเลยนะเพราะว่าไปองค์เดียวถ้ามหาไปองค์เดียวนะพระนั่งฟังอยู่ตามนี้ท่านสายมือไปเงี้ยใครจะไปยุ่งท่านนะ ท่านมาไปองค์เดียวนั่นแล้วใครจะไปยุ่งร่มโพร่มไทรใหญ่อยู่นั่นเราก็ไม่คิดว่าใครจะมาสนใจกับเรานะเรามุ่งแต่เราอย่างเดียวเท่านั้นเราไปองค์เดียวองค์เดียวตลอดเวลาขากลับมานี่เหมือนหนังหอกหนังหอกกระดูกมันคนอายุ30ระยะ30 30กว่ากําลังนั่นเป็นหนังหอกกระดูกมากท่านก็ดูแล้วนะเรียกว่ามันเอาจริงเอาจังมากพูดง่ายๆก็ว่างั้นไม่มีแล้วที่จะอ้วนหมีผีหมาเหมือนพวกเราไม่มีมีแต่หนังหอกกระดูกลงมาท่านดูแล้วนั่นเพราะฉะนั้นเวลาไปว่าไปองเดียวถ้ามหาไปองเดียวนะใครจะไปยุ่งกันนั่นก็เป็นอย่างนั้นตลอดมาเลยเราจริงเราจังมากทีเดียวนี่แหละความเชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีเด่นอยู่ในหัวใจยังไงจะให้ได้ถึงนิพพานในชาตินี้จะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ปัดหมดต้องนั้นไม่เอาเอาตายเขาว่าเลยเอาไม่ได้ก็ให้ตายนั่นแหละมันพอจะได้ความเพียรมันถึงหนักแล้วสิรังเคยพูดให้ฟังไปบางบ้านเขาตีเกาะประชุมไปดูเราก็ว่าเราจะตายเรามันยังไม่รู้จักตายนะความตายอยู่กับเจ้าของไม่รู้จักตายคนอื่นเขาต้องดูเขาตีเกาะประชุมไปดูว่าองค์นี้มาอยู่กับเรานี่หลายเดือนแล้วเนี่ยเงียบเงียบเลยมันหลายวันถึงดำดำมาฉันจะมาบิณฑบาตวันหนึ่งแล้วหายเงียบหายเงียบฟังท่านไม่ตายด้วยเหรอท่านว่าอะไรเขาว่านี่เราเคยพูดแล้วนี่อย่างนั้นน่ะเขาตีเกาะเกาะประชุมกันก็มีไปที่อื่นแล้วก็ปฏิบัติแบบเดียวกันแต่เขาไม่ตีเกาะเราก็บอกไม่ตีเกาะที่นั่นเขาตีเกาะเราก็บอกว่าตีเกาะทั้งที่เราทรมานเราแบบเดียวกันเลยไปอย่างนั้นนั่นละการปฏิบัติธรรมหนักขนาดนั้นสำหรับเรานะเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างกิริยาท่าทางแสดงออกมามันแสดงมาจากนิสัยเดิมเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดจริงจังมากกับตัวเองกับคนอื่นมันก็มีกิริยาออกไปอย่างนั้นเหมือนกันมันบอกไปจากหัวใจนี่แหละมันเด็ดมากทีเดียวว่าเป็นว่าตายเลยไม่มีเสียดายอะไรทั้งนั้นถ้าลงได้ลงตรงไหนแล้วลงจริงๆเรานั่นเราทำที่ได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายได้มาอย่างนี้สำหรับนิสัยของเราเราเป็นคนนิสัยหยาบลักษณะอาภัพถ้าทำธรรมดาเหมือนทั้งหลายทำมันไม่ได้เรื่องนะต้องมัดมือชกเลยอย่างนั้นแหละแล้วได้ทุกทีถ้าจะเอาเป็นถ้าเป็นตายสู้กันจริงๆแล้วได้ทุกทีมันก็เห็นผลอย่างนี้ที่นี่เราจะไปทำบริเวณได้ยังไงมันก็ต้องทำแบบนี้แล้วก็ได้มาเป็นลำดับเป็นดาวเห็นจริงเลยไม่ได้คิดได้คาดว่าจะได้สอนโลกอย่างนี้นะเราไม่คิดเราจะสอนแต่เราความรู้ความฉลาดที่เกิดขึ้นมาจากจิตภาวนาทุ่มเข้ามาสอนตัวเองทั้งนั้นไม่เคยสอนใครเลยนะเป็นเวลา9ปีไม่เคยสอนใครสอนแต่ตัวเองความรู้ความฉลาดจากภาคปฏิบัติเกิดขึ้นมาอะไรทุ่มเข้ามาสอนตัวเองทั้งนั้นไม่เคยไปสนใจสอนใครจนกระทั่งต่อมานี้มันก็ค่อยกระจายอย่างนี้แล้วมันเป็นของมันเองนะเต็มทั่วโลกสงสารเดี๋ยวนี้เลยมีแต่ธรรมหลวงตาบัวออกทางวิทยุออกทางไหนออกจากคนเดียวนี่แหละนี่เวลามันออกเวลามันเข้ามาแก้ตัวเองความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรมันจะหมุนเข้ามาแก้ตัวเองได้เองที่นี่เวลามันออกก็อย่างว่าล่ะแต่ฉลาดหรือโง่ท่านหลายก็ฟังแล้วการเทศนาว่าการของเรานี่เวลามันออกอย่างนั้นเนี่ยเวลามันเกิดจริงๆทำมีกิเลสเท่านั้นปิดบังเอาไว้ไม่ให้ทำเกิดได้พอตีกิเลสออกตีกิเลสทำก็ค่อยแสดงความแยบกายออกมาเย็บๆปีบๆออกมาคอยแสดงความสง่าผ่าเผยออกมาเรื่อยๆกิเลสค่อยตกลงไปเบาลงไปทางนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดเรื่อยความเจริญฉลาดมาเท่าไรทุ่มก็มาหาตัวเองเพื่อไปดูใบแก้กิเลสไม่ได้ไปสอนใครทราบแต่ตัวเองเต็มเหนี่ยวแล้วจากนั้นมาก็สอนโลกล่ะทีนี้ก็เป็นอย่างนี้มีสอนโลกก็ไม่ทราบว่าสอนมานานเท่าไหร่ก็เริ่มมาเนี่ยรู้มัน56ปีนี่มั้งแต่ก็สอนเล็กสอนน้อยสอนปราบอยู่ในป่าในเขาด้วยกันไม่มากแต่เผ็ดร้อนเท่านั้นเองอย่างนั้นมาเขาก็จ่ายจนกลายเป็นแกงหม้อใหญ่สอนทั่วโลกดินแดนทั้งทุกวันนี้นี่ละธรรมเกิดแล้วไม่สงสัยใครจะว่าธรรมมีหรือไม่มีมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีก็ตามนอกจากสลดสังเวชแล้วยังท้อใจนะคือสลดสังเวชให้ความคิดความเห็นการแสดงออกมาอย่างนั้นว่าหนาที่สุดพูดง่ายไม่มีธรรมที่จะแทรกเข้าพอ เป็นผู้เป็นคนได้เลยพูดอย่างนั้นนะแล้วน้าที่สุดแล้วอ่อนใจที่จะสั่งสอนสลดสังเวชแล้วอ่อนใจเพราะมันจ้าอยู่ในนี่อะกับที่พูดงูปลาปลาเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างทำนี่หัวใจที่มันจ้าอยู่แล้วเนี่ยครอบโลกธาตุจะว่าอะไรกับความมืดดำที่พูดงูปลาปลาชนต้นไม่ต้นต่อไปยังมันจะฟังได้ยังไงนอกจากสลดสังเวชแล้วอ่อนใจที่จะสอนสอนไปได้ยังไงนี่เป็นอย่างนั้นเอาละแค่นั้นละเลยที่สุดก็เลยไม่ทราบกี่นาทีที่นี่ฮะมันต่อกันไปเลย
1: ได้ครั้งที่สองยี่สิบนาทีครับ
0: ทั้งนั้นสามสิบ
1: อันนั้นยี่สิบเก้าย
0: ี่สิบเก้า
1: เป็นสี่สิบเก้า
0: สี่สิบเก้ามันยังมีเก้าเก้าอยู่นี่นะว้ามันโมโหเลยนะว้ามันยังเก้าอยู่ทราบเป็นยังมันมีแต่เก้าอยู่เอาละมันจะกลายเป็นเจ้าหัวมันหรอกเราจะตายในภูเทศนะเอาละพอก็นั่นแหละโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโชว์โชว์โชว์ไปเอาเสือเอาหมอนมาพูดแล้วแต่ที่นี้เอามาเอาเสือเอาหมอนมาที่หลับที่นอนมากลางนี้เลยฟันดูต่อหน้าคนมากว่าเออแต่วันนี้ก็ดูมีเผ็ดร้อนอยู่นะวันนี้มีอยู่วันนี้แม่ผลร้อนคนอื่นก็มาเผ็ดร้อนตัวเองนี่เอาวันนี้ออกมันก็เลยเผ็ดร้อนตามตามกันหมดเลยเหนื่อยวันนี้ก็ไปกราบพ่อแม่อาจารย์มั่นที่ถ้ำสันนิษฐานนครนายกไปเรื่องว่าจะไม่มีใครไปจนจะเที่ยงแล้วเราถึงดำดำออกไปอย่างนี้ที่ไหนล่ะแห่ที่โถมันรถมันกี่คันไม่รู้เราอยากจะว่าร้อยกว่าคันนะมันพิลึกจริงๆนะเนี่ยที่เราดั้มออกไปตอนสายๆเลยนะพักก่อนให้สบายๆแล้วก็ดั้มออกไปปุ๊บไปเลยนะที่ไหนได้เวลามันลุมตามนี่รู้มันจะร้อยกว่าคันนะก็ไปถึงนู่นเต็มไปหมดอยู่นั่นมายังไงต่อไงกันนี่โอ้โหลบเสือไปเจอช้างมันโขงใหญ่เลยที่จริงช้างโอ้ว่าไม่ใช่เล่นเล่นนี่กับเทศนี้ก็ออกวิทยุได้นะออกตลอดเลยวันนี้ก็ออกทางนี้โตเหยียดทั้งนู้นเหยียดทั้งนี้เหยียดไม่อยู่ไม่ถอยเหยียดขาเหยียดอยู่เรื่อยๆไม่ไหวแล้วนะต้องเหยียดทั้งสองขาไม่ไหวแล้วโตทรมานเหลือเกินว่าเทศทรมานคนมันทรมานตัวเองเนี่ยมันจะตายเลยกันโทษแค่ฝึกทรมานกิเลสของคนแล้วมาทรมานเราทั้งที่มีกิเลสหรือไม่มีก็ไม่รู้ละหากทรมานเห็นไหมล่ะนั่งนานๆมันก็เหนื่อยว่าไงเราไม่เคยเกี่ยวกับหัวมันไม่เท่าไม่แก้วมันไปไม่ได้ก็จะคลานมันไปเลยสองขาไม่ได้สี่ขาซัดไปเลยว่าเอาเปิดทางเข้ามาพวกเข้าพวกออกเราปวดขาแล้วนั่งนานไม่ไหวแล้วนี่จะหาทางออกกันไหนน้ำนั่นที่เอามาไหนน้ำที่เคยฉันเอามาอยู่ไหนเอามาที่เนี่ยหรือเวลาตายแล้วค่อยเอามากุศลากันเหรอเอาน้ำมาให้กุศลาให้หน่อยว่าไม่กินตายแล้วไม่กินเวลานี้กำลังช่องว่างเนี่ยไม่รู้ว่าช่องว่างช่องเต็มเรียกเอาถึงรู้ว่าพูดทุกแบบนะพูดทุกแบบเลยพูดไปได้สบายทุกแบบพูดไปได้สบายทุกแบบเลยพูดแล้วเฉยเหมือนหมาปล่อยหำพูดแล้วเฉยเหมือนหมาปล่อยหำเลยผู้ฟังมันคบกันจะตายจริงเหมือนจะกัดจะขี้แล้วยังมาหัวเราะแก้แก้อยู่มันอะไรกันมันหน้าโมโหอีกนะผู้ฟังลองพิจารณาดูนะเมื่อกี้ว่าเวลาหลวงตาบัวตายเผาศพหลวงตาบัวเนี่ยจตุปัจจัยเราจะปฏิบัติยังไงข้อมุ่งหมายของเราว่าจตุปัจจัยทั้งหมดที่เขามาเผาศพเราเนี่ยเราจะทุ่มเข้าสู่กลางหลวงให้หมดเลยไม่เอาไว้คือจะอันหนึ่งเนี่ยคือซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงอันสองมอบเข้าสู่กลางหลวงเลยแต่จิตใจเราต้องการทองคำเพราะทองคำยังบกบางอยู่มาก แล้ววิธีจะเก็บรักษาเงินนั่นแหละเวลาเราตายไปแล้วไม่มีใครมาว่าๆอย่างนี้นะเขาจะทำอะไรเขาจะทำของเขาเองต้องให้พากันพิจารณาให้ดีนะพวกเราพูดถึงรักษาสมบัติส่วนกลางเอาไว้เพื่อบำรุงสมบัติส่วนกลางเอาเงินจนวันนี้นะจะไม่น้อยนะเงินจะเข้าหมดไม่เอาไว้เลยเพราะว่าช่วยโลกช่วยเป็นประวัติชีวิตของเราในคราวนี้เราจะทำให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นประวัติชีวิตของเราซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายตายแล้วไม่ต้องมาเกิดแน่ในหัวใจแล้วใครจะว่าบ้าว่าไป มันแน่ขนาดนั้นแล้วไม่สนใจกับเจ้าใครมาเป็นสักขีพยานเอาฉันทิฏฐิโกครั้งสุดท้ายผางขึ้นมานี่พอพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายผางขึ้นมาอย่างเดียวกันพอหมดเหมือนกันนี่จะไปบุกห้องที่ตรงไหนหนาว่างั้นเลยแต่จะเอาเงินจำนวนเหล่านี้มาสร้างนั่นสร้างนี่ดูหลาหลามาเฝ้าศพหีบศพของน้องตาเราไม่ต้องการหีบศพให้เป็นหีบศพทิ้งไว้อย่างนั้นแหละทิ้งนั้นไม่ต้องมาทำดูหลาหลาเงินมีเท่าไหร่เอามาจะเอาเข้ากองหลวงให้หมดความมุ่งหมายของเราต้องการอย่างนั้นถ้าไม่ต้องการเลยวิ่งเลื้อหลาบูฟ้าอย่างโลกเขาทำแล้วมันขวางตาว่ะพูดง่ายๆอย่างนี้ทำอย่างนั้นไม่ขวางตาไม่ขวางธรรมพินัยกรรมก็เขียนไปแล้วเรื่องพินัยกรรมเขียนไปเรียบร้อยแล้วนี่เราก็พูดอยู่เรื่อยๆพูดเกี่ยวกับพินัยกรรมที่เขียนไปแล้วนั่นแหละจะให้เป็นอย่างนั้นก็มุ่งหมาย เขียนแล้วนะเขียนแล้วจะให้พรด้วยนี่ให้ศีลให้พรให้พรให้พร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ายในนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ไม่มีแรงมั่นต่อเป็นนิสัยว่าพูดแล้วขาดไปถ้ามันเย็นอะไรก็จะพูดสาวขาดสองอะไรมาเนี่ยไอ้หาเพื่อนหน่อยได้ไหมมาไอ้เขาตามง่วงจะบาลูโอนทีนี้เขาก็ไปเขาพยายามรับแต่บาลูโอนเกือบตายต้องตรงเขาดันเน้นไรปากคนเต้นไหลเห็นไหมเต้นงั้นเขาหยอกกันเขาเองเพราะว่าเขาเอาหามไปบาลูเนี่ยจะทิ้งไว้เฉยไงเสียเกียรติเลยเสียเกียรติวงการจนกระทั่งอดอ้อนเขายอมรับแล้วเขารับเอามาแล้วถึงจะกลับคืนได้ต้องตามไปส่งเขางั้นนั่นมันเก่งนักผู้ชายเห็นไหมล่ะมันเป็นนิสัยทางภาคนี้มันต้องมาเปลี่ยนแปลงนะเรื่องก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากแต่มาก็ตามนิสัยเดิมต้องมีอยู่มันมีความเปลี่ยนแปลงมาเพราะมันตับผลคนไปธรรมดาแล้วอย่างนั้นพูดเล่นกันเดินผ่านอะไรนี่มันถามไปเลยพอหน้าพอหน้าพอลุงพอลุงพออาพออาพอพี่กับพี่พอน้องกับน้องไปเลยถามไปไหนไปถามไปเรื่อยถ้าเคยเห็นหน้ากันเนี้ยมันเป็นนิสัยมันมาพูดมาถามมั่งก่อนเขาก็เรียกว่าจองหองหรือพี่องค์อันนี้เขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะมันตัวนิสัยแล้วเขาเจอกันปั๊บใส่ปั๊บให้อาหารด้วยให้อาหารด้วยได้ไหมน้องคือว่าได้ได้ไอ้เลยมากๆเลยมากฝากสมบัติเลยเออที่นี่เขาบอกเอาน้ำที่ท่านตัวลงน้ำตาต้องเขาเกือบตายอดอ้อนเขาเกือบตายนั่นเห็นไหมว่าเก่งนักเลยจะมีใจมั้ยพาที่นั่นไปไหนบ้างฮะวันนี้ไม่ได้พาที่นั่นมาหรือไงนี่นะขายหน้าสองผืนนะผืนผืนหนึ่งนี่วางไว้ให้เนี่ยแล้วนี่ว่าบารมีทัวร์จะมาตั้งแต่หกโมงครึ่งหายเงียบเสื้อผ้าที่นำหน้ามาก่อนนี่มาถึงแล้วทั้งคนยังไม่มาเลยทราบว่าติดธุระอะไรทำเป็นอะไรไม่รู้รถผ้านี่มาก่อนนะมาถึงก่อนทั้งคนยังไม่มาเลยในจดหมายบอกมาว่าหกโมงครึ่งอ่ะนั่งฟังนะถามแล้วถามอีกถามอีกเราก็เลยไม่อยากจะถามเลยอายจะถามแม่เจอกันทีแล้วต้องถามทีแล้วไม่ถามไม่ได้มันจำไม่ได้หนีไปบ้างไอ้ที่นี่จะถามแล้วยัง
2: ถามแล้วค่ะชื่อสุริ
1: ยานั่นแหละเห็นไหมนั่นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้เอาต่อหน้าต่อตาเลยเดี๋ยวนี้นั่นก็พอดีแล้วก็บอกว่าให้เตรียมไว้นานเดี๋ยวเจออีกถามอีกเลยกงแฝงเลยงั้นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนมันจำอะไรไม่ได้นะแค่จึงหยุดแต่เดี๋ยวนี้แค่หลงหน้าหลงหลังอ่ะก่อนก็ไม่เคยเป็นมันก็ว่าเป็นมาเลยลำดับนี้มาวางผ้าเลยผ้าเนี่ยสำหรับรับแทนเจ้าของทางร้อยเอกเขาก็มาขออะไรพวกหมอมาขอเครื่องมือแพทย์เราก็ให้เราหนักมากเราบอกเพราะเราหนักมาตลอดนะไม่ใช่หนักมาธรรมดาถ้าว่าจะรับทุกรายแล้วก็เรียกว่าแย่ไปเลยว่าเราจึงต้องงดไว้ซะก่อนแล้วก็แกะจ่ายไปเรื่อยเมื่อ2วันผ่านมาแล้วก็ตายก็7 8แสนแล้วเมื่อวานนี้ไปอีก5แสนไม่รู้อย่างนั้นแล้วคือจ่ายเรื่อยไอ้อีกคำม้วนบ่มันไปรักษาที่คำม้วนใช่มั้ยมันไปรักษาที่โรงพยาบาลไอ้โรคนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับโรคตานะ หมอก็มาชี้แจงเหตุผลให้ทราบเมื่อวานนี่โรคนี้มันเป็นมาฝังไว้ในนั้นแล้วแล้วมันมากำเริบในเวลานั้นต่างหากมันไม่ได้เกี่ยวกับตาเลยให้ทราบซะนะหมอเขามาชี้แจงมีเหตุผลน่าฟังเมื่อวานนี่เจ้าของอาจจะไปเข้าใจว่ามันเป็นเพราะมาลอกตานี่โรคนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสมองเขาเอาเอ็กซเรย์มาให้ดูเลยเมื่อวานนี่มันถึงชัดทีเดียวเอ็กซเรย์มาไม่ทราบว่ากี่ภาพละ6-7ภาพมาดูให้ดูที่สมองมันเลือดมันกระจายออกไปยังไงนะเขาชี้บอกนี่มันเป็นมาตั้งเดิมมันไม่ได้เป็นมาในเวลาเขานั่นแล้วการลอกตาอันนี้มันก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกันหมอเขาอธิบายให้ฟังเมื่อวานเนี่ยเขามาหาแล้วคนทั้งหลายจะต้องมีจิตเตียนหมอนะหมอเขาทำแทบเป็นแทบตายเขาเป็นหมอแล้วไม่ใช่หมอแล้วมันเห่าเก่งนะพวกเขาเป็นหมอเนี่ยวอกถ้าเป็นหลวงตาแล้วฟาดปากมันเลยพวกนี้มันเห่าเก่งหันหน้าตรงไหนเห่านั่นหันหน้าตรงไหนเห่านั่นมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะถ้าว่าก็คือไอ้อ้วนนะอ้วนมันก็ไม่ได้เห่าจุ่มสี่จุ่มห้านะมันไม่ได้คืนนะเข้าใจไหมคืออันนี้มันเห่าจุ่มสี่จุ่มห้าหันหน้าแล้วเห่านะให้เข้าใจนะมีเขาพยุงเอาไว้เวลานี้เอาอะไรสายนั้นเอาขี้ยันนั้นมันก็ไม่หายใจแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่แล้วโรคเขาอธิหมออธิบายฟังนี่ชัดเจนมากนะเราฟังเอาเหตุผลถึงจำไม่ได้ก็ตามเราเข้าใจในเหตุผลของหมอที่อธิบายทุกอย่างเมื่อวานนี่พร้อมทั้งเอาฟิล์มมาให้ดูด้วยถ่ายเขาไม่ใช่อะไรนู่นเขาไปถ่ายนู่นอะไรเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ออกมาอย่างชัดเจนเลยเมื่อวานนั่นอะไรหมออธิบายให้ฟังเมื่อวานนี่ทุกแง่ทุกมุมแหละแต่เราจำได้แต่ว่าความเข้าใจเราเข้าใจเวลาเขาอธิบายให้ฟังเข้าใจไม่ได้เกี่ยวกับตานี่เลยไม่เกี่ยวกันว่ามันเป็นโรคมาก่อนอันเนี้ยมันเป็นอยู่ภายในสมองนี่มาก่อนแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นอะไรเขาเรียกก็ศัพท์ของหมออย่างว่านะมันไปกำเริบในเวลาที่นอนอยู่โรงพยาบาลน่ะคือมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะกำเริบเมื่อไรมันกำเริบได้โรคนี้ว่างั้นถูกต้องของเขาอันนี้พอดีมันไปจังหวะมันไปกำเริบเวลานอนอยู่โรงพยาบาลหลังอยู่ในบ้านมันก็เป็นโรคอันนี้ว่าจะขึ้นเมื่อไรก็ขึ้นเพราะว่างั้นนะอยู่ธรรมดาเนี่ยขึ้นแล้วไปเลยก็มีนี่แหละที่คนว่ามันตายอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุนี้เองคือมันทักตัวมันของมันพอแล้วมันจะแสดงมาเมื่อไรมันก็แสดงนี่พอดีไปนอนอยู่โรงพยาบาลมันก็ไปแสดงในตอนนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตาเลยเขาว่างั้นเป็นโรคอันนี้ส่วนหนึ่งต่างหากเขาแล้วให้พานเข้าใจนะหมออธิบายเราฟังแล้วเราหายสงสัยหมอมาชี้แจงเหตุผลให้ทราบเมื่อวานนี่ทั้งเอาฟิล์มมาด้วยมาให้ดูทุกแบบฟิล์มอ่ะตรงไหนเสียตรงไหนเขาชี้ให้ดูตรงนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเสียอันนั้นเสียอันนั้นเสียเขาบอกหมดอันนี้เรียกว่ามันเราพูดมันโกงไปโกงมามันไปไม่รอดแล้วหมอเขาก็บอกมันแล้วเพียงว่าเอาอันนี้พยุงไว้เวลานี้มันก็ไม่หายใจแล้วไปเพียงว่าเอาอันนี้เขาไปหมุนอะไรก็ไม่รู้แหละทางภายในนู่นน่ะมันซับหมอเราไม่รู้เรื่องไงเพราะเอาสายออกมันก็ไปเลยเพราะมันหมดอยู่แล้วเพราะเอานี่ออกมันก็หมดกำลังที่มันปั่นอะไรอยู่ข้างในหรือว่ามันนะมันก็ไปเลยส่วนลมหายใจมันหยุดไปแล้วว่างั้นว่าเนี่ยนายบางคนเข้าใจตามเหตุตามผลจะไปพูดสุ่มสี่สุ่มห้าไอ้ชมเชยสุ่มสี่ห้านี่ก็ไม่ถูกตั้มนี้สุ่มสี่สุ่มห้าก็ไม่ถูกต้องให้มีเหตุมีผลฟังมันถึงได้สับได้แสงคนเราเขาบอกโกงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยเราถามเอาอย่างโกงไปโกงมาเนี่ยเอาเป็นยังไงบอกมาตามเรื่องของมันโรคอันนี้เป็นยังไงวะไม่รอดแล้วเขาก็บอกงั้นเดี๋ยวนี้เอาสายนี้พยุงไว้เท่านั้นเขาว่าพยุงนี่ก็ลมหายใจก็ไม่มีไปช่วยอะไรภายในเขาแล้วพอถอดนี่ออกมันก็หมดช่วยภายในมันก็ไปพร้อมกันเลยว่างั้นคือมันไม่มีหวังแล้ว วกนี้คือภายในสมองนี่มันเสียหมดเขาบอกกงเลยภายในสมองนี่เสียหมดแล้วว่างั้นอาจจะเป็นเพราะเหตุผลกลไกมาอะไรเขาพูดมาสาเหตุมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละเรื่องราวที่มันจะทำให้เสียทางสมองเขาว่างั้นนะหมออธิบายให้ฟังแล้วมันก็เป็นมานานแล้วเป็นอยู่ในนี่นี่แหละโรคมันเป็นยังไงมันเป็นแบบมันนั่นเป็นไรมันก็คือโรคนั่นแหละในกายของเรามันเสียตรงไหนมันก็เสียเหมือนรถเรานี่บางทีอันนั้นก็เสียอันนี้เสียซ่อมตรงนั้นมาเสียตรงนี้ซ่อมตรงนี้แล้วมาเสียตรงนั้นซ่อมไปซ่อมมาแล้วเข้าโรงซ่อมไม่ออกท่านอันนี้ก็เหมือนกันไปเข้าโรงซ่อมโรงพยาบาลน่ะไปเข้าโรงซ่อมแล้วก็ไม่ออกก็มีเยอะแต่ละเตียงละเตียงนี่คือป่าช้าของคนตายแล้วเนี่ยคือเป็นอะไรไปเมื่อรักษาไม่ไหวมันก็ตายรักษาไม่ไหวมันก็ตายผู้หายออกมาก็มีผู้ตายอยู่ในนั้นก็มีเยอะเนี่ยบางรายก็พูดเราไปปฏิเสธบางทีเวลานอนอยู่นะมาจับเท้าเขาเลยดึงว่างั้นมันมองไปมันไม่เห็นมีใครอย่างหนึ่งมันอาจจะระแวงอยู่แล้วใช่ไหมมีอะไรมากอะไรมากมีถึงจะอ่างทีเดียวเลยพระเจ้าอุจจาก่อนที่ท่านอ่างนะคือมันระแวงอยู่แล้วเนี่ยอีตาหนึ่งจะต่อรถเขานี่เราจะนำนิทานมาประกอบนี่เข้าใจไหมประกอบกับความระแวงของเราเอ้ออามันก็จะว่าแต่เนี่ยแล้วเราถ้าไม่เอานิทานมาประกอบมันไม่สมบูรณ์ดีเอานิทานมาประกอบนะมีอีตาคนหนึ่งจะต่อรกเขาเก่งตื่นเช้ากันมาไปเที่ยวต่อรกเขาแล้วตามทุ่งนารกเขาขันคูด้วยกันท่านนี้ก็เพลินเรื่อยไปเพลินเรื่อยตั้งแต่เช้าจนยันค่ำมากินข้าวนะมันอยู่ได้สบายสบายและแม่ยากับแม่ยาสำคัญด้วยเลยไอ้นี่มันไปยังไงตั้งแต่เช้ามามันได้พเนียดแล้วมันก็ไปต่อนกเขาจนกระทั่งนกทางนี้เขาเรียกนกเขาเข้าคอนคือนกเขาเข้านอนแล้วน่ะมันถึงมาวันไหนมันก็เห็นเป็นอย่างนี้แล้วมันไปยังไงกูจะไปสังเกตดูไปตามดูมันทำไมวะพอดีตอนเช้าไปนกเขากำลังขันคูกันอยู่อันนั้นนกป่ากับนกบ้านขันคูอยู่บนต้นไม้นะแล้วพอเนี่ยไปวางไว้พอเนี่ยนกบ้านอยู่ในนั้นนกต่อแล้วนกป่ามันก็มาขันอยู่ด้วยกันหน่อยมันไอ้คือนกเนี่ยมันถือเขตถือแผงมันกันนะเข้าไปร่วมเขตมันไม่ได้อันนี้ก็เอาพอเนี่ยไปตั้งนกบ้านมาตรงนี้มันก็ไปอยู่ในเขตของตัวนั้นที่ตัวนั้นก็มาขันปูอยู่รอบอันนี้ก็ฟังไปก็เพลินไปแล้วเพลินมันลืมไปที่เพลินไปเพลินมานั่งนุ่งผ้านุ่งเน็บเดียวนุ่งจงกระเบนรู้จักไหมนุ่งเน็บเดียวนุ่งจงกระเบนพากันรู้จักหรือเปล่านุ่งผ้าเน็บเดียวนั่นน่ะผ้าจงกระเบนนั่นคานไปเรื่อยคานไปการมาหางกระเบนมันก็หลุดล่างพึ่งมันก็หย่อนอยู่ไปอันนี้แม่ยายกูทำไงก็คือค่อยคานไปตามมันมันไปตามทางที่เขาวางฟ้อนข้าวเนี่ยมันนามันงามเนี่ยวางคดไปนี่พอมันไปถึงทางคดฟองข้าวนี่พอไปนี่กระเตี่ยวมันก็หลุดดูสิเข้าใจไหมกระเตี่ยวจงกระเบนมันหลุดอันนี้พอหลุดปุ๊บมันไม่สนใจตัวเองมันนึงตามันยังมองอยู่ตัวนู้นนกเก่าทางแม่ยายกูจะทำไงก็ลาไอ้นี่นะก็ถือดำถือเสียมไปด้วยเนี่ยพอไปก็เอาเสียมสอดเลยจะไปตุเนี่ยมึงยังโมเมียนของมึงจะวางความหมายจังไม่เมียนมึงบ่เห็นปิดถึงทองมึงว่าก็สอดอะไรไปมันก็ไปถือฟังสิแซ่ๆๆค่อยสอดไปดิแซ่ๆทางนี้ก็มองไปมองเห็นดับเสียมนึกว่างูจงอางนึกว่างูจงอางกำลังกัดก็มองไปเห็นดำเสียกันลงมาเนี่ยเรื่องว่างูจงอางจะมากัดจะขวางมันจะมากัดทำมันอ่ะนี่ก็ได้คำเดียวเท่านั้นแหละอ่างคือจงอางว่างูจงอางไงมันไม่ได้งูจงอางแต่มันได้อ่างเดี๋ยวเห็นเลยเห็นมันกลัวจริงเนี่ยมันไปเอาตายว่าเลยวิ่งไปเข้าไปบ้านโอ้ยไปโคตรนายโอ้ยแถวนั้นมีงูนะใครไปไม่ได้นะแล้วมันจะกัดกูเกือบตายมันเข้ามาก้นกูแล้วกูโดดเลยกู กูได้คำเดียวแต่กูอ้างรู้มาทีนี้อันยายแม่ยายก็มาตามหลังมาก็มาฟังเสียงบรรยายอยู่นั้นแม่ยายก็จะไปก็จงอ้างยายนี่เข้าใจไหมความระแวงเป็นงั้นแหละทีนี้ตั้งนั้นไปไอ้คอกแข็งไปแล้วอ้างเลยมีแต่อ้างจะไปใหญ่มันตื่นงูตัวนั้นน่ะเห็นเสียงอะไรไม่ได้นะมีแต่ว่าอ้างทันทีเลยมีแต่จะไปท่าเดียวคือความระแวงเข้าใจเปล่าอะไรอะไรก็ว่าแต่งูตัวนี้งูตัวนี้อันนี้คนเรามันเมื่อมันมีความระแวงแล้วมันก็เป็นไปได้ยังตะกี้นี่พูดเรื่องอะไรเรื่องระแวงอ่ะมันลืมแล้วอย่างนั้นแหละเออนั่นเส้นอะไรเนี่ยเขาพูดว่างั้นหรือว่านี่มันมีอะไรของมันเขาว่างั้นอธิบายให้ฟังมีพวกนี้มันพวกหนาพวกชื่อเนี่ยแล้วตอนเนี่ยอธิบายนิทานประกอบมันนึกเข้าใจได้นี่พากันเข้าใจหรือยังอ่ะนิทานในอ่างเรื่องระแวงอ่ะพอออกจากไอ้อ่างไปแล้วไปที่ไหนเสียงใบไม้ก็เขาแขกที่ไหนไม่ได้มีแต่อ่างมีแต่วิ่งเท่านั้นเลยนั่นมันกลัวนั่นเป็นอย่างนั้นแหละความระแวงนี่เดี๋ยวนี้มันกำลังสมัยระแวงนะบัตรผัวออกลงบันไดบ้านไปแล้วจะไปไหนนั่นวะมันระแวงผัวเที่ยวก็ไปเยี่ยมไม่ได้ไปไหนนะนั่นวะนี่โรคระแวงโรคผีบ้าโรคมันระแวงกำลังระแวงไปไหนก็ไปไหนเนี่ยจะไปไหนน่ะว่ะโอ้คนปวดเนี่ยมันจะตายนี่นะมันใช่ไหมน่ะคุณด้วยดิมันยังไม่ยอมเชื่อมันใช่ไหมน่ะผมยังว่าอยู่โอ้พี่ลึกว่ะเออระแวงใจมันได้กลัวมันฝังลึกแล้วอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นฝังลึกแล้วฝังกับสิ่งใดก็มันจะเอานั้นมาเป็นอารมณ์ทั้งวันล่ะระวังเพราะอะไรอ่านิดนึงก็เป็นอย่างว่ามันคอยจะออกช่องนั้นช่องอ้างวันก็จะงูจงอ้างเขาว่างูจงอ้างแต่มันไม่ได้พูดจงอ้างที่มันกลัวมันก็ได้อ้างคำเดียวท่านก็ไปเลยเดี๋ยวนี้กำลังโรคอันนี้โรคระแวงเนี่ยมากนะให้พากันระมัดระวังเพราะอันนี้รุนแรงมากนะไม่มีใครอธิบายเหมือนอย่างหลวงตาหรอกอธิบายนี่หลวงอธิบายตามหลักความจริงของมันเลยให้เรารู้วิธีปฏิบัติแก้ไขมันไม่งั้นไม่ได้นะเรื่องอันนี้รุนแรงมากไม่ว่าจะฆ่าจะฟันจะฉกจะลักปล้นสะดมเสียมีตัวนี้เป็นฉากหลังบังคับให้เป็นไปเท่านั้นมันรุนแรงมากขนาดนั้นยิ่งนำมาเสริมกันนี่ใหม่เวลานี้จิตใจคนทำไมถึงต่ำซามาลงนักหนาลงอย่างเรื่อยๆเลยไม่ว่าชาติชั้นมันหน้าใดจิตใจมันลงไปจุดนี้ให้กิเลสเหยียบหัวมันลงไปออกมาท่าไหนท่าไหนมีแต่ท่าแพชชั่นมีแต่ท่าอะไรชุดนอนชุดอาบน้ำว่ายน้ำมาแสดงท่านั่นท่านี่โหปกเร็วเลือกที่สุดเลยนี่เป็นเครื่องส่งเสริมให้ราคาตัณหามันแก่กล้าสามารถมันทำไปได้ทุกอย่างนะพริกนี้เป็นสันพริกนี้เป็นคมพริกนี้เป็นปลายมีแต่จิ้มมีแต่เสียบมีแต่ฟัน

กระม่อมหินนั่นเท่านี้นี่ชุดอาบน้ำหัวน่ะชุดอาบน้ำหีพอหีแม่ไม่ได้กูเคยอาบน้ำมาได้พ่อแม่กูเคยอาบน้ำไม่ได้เห็นเป็นชุดนี้นะนี่มันชุดเพศประสงค์คือเนี่ยชุดอาบน้ำพ่อแม่กูเคยอาบมาเลยมาว่าอย่างมาตัวกูได้ว่ากูเกิดมากับพ่อกับแม่กูก็เข้าใจแล้วนี่เข้าใจไหมล่ะพูดอย่างนี้มันชุดเพศว่าท่านเบี่ยงนี่ชุดเพศหลอกโลกว่ามันจะถูกไปดูซีนังผู้พิมพ์ที่ไหนมีสลดสองเมตรนะก็เราไม่ได้ดูด้วยความเรื่องเลิงมันเทิงกับความเป็นบ้ากับมันดูด้วยเหตุด้วยผลด้วยธรรมมิตรจุดไหนจุดไหนสำคัญที่จะนำมาสั่งสอนเพราะมันเป็นอันตรายอันตรายนี้ก็นำมาสั่งสอนให้รู้ใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็เท่านั้นเองแล้วจะว่าเราพูดอยากหรือไม่อยากตัวมันเป็นน้ำหยาบหรือไม่หยาบนะพิจารณาสินำนั้นออกมาเพื่อแก้ไขกันมันหยาบที่ตรงไหนถ้านี่หยาบแล้วก็แสดงว่าธรรมะนี่ก้าวออกแก้ไขสิ่งที่ผิดทั้งหลายไม่ได้แล้วธรรมะต้องเข้าเก็บเข้าในตู้ในหีบให้ตะกี้เด็ดมันเพ่นพ่านเพ่งพ่านทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นของดีของดีไปหมดคันคิดว่ากิเลสแล้วถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ดีทั้งนั้นไม่ถึงนั้นตายเดี๋ยวหมดแล้วศาสนาหมดหัวใจคนต่อไปนี่ก็ไอ้ตู่ไปแล้วมันก็จะยุ่งนะไอ้อ้วนนอนทำไมมันจะยุ่งไอ้อ้วนมันยุ่งอะไรก็ไปแย่งหางมันสิเรามันไปเป็นแบบนั้นแต่ไม่มีหางมันปลอมต้องไปแย่งเอาหางไอ้อ้วนนอนสิระวังมันจะกัดหัวนะเลยว่าให้บอกนะเมื่อวานมันก็กัดใครสองคนเมื่อวานไอ้สอบเราไปแย่งหางมันก็ไม่รู้แหละเราสงสัยมันกัดสองคนเนี่ยเวลามันคึกมันก็นองม้ามันยังเป็นเห็นไหมนี่ลักษณะนี้มันจะคึกก็นองนะบอกพระถ้าไม่ควรปล่อยจะปล่อยนะห้าขังไว้ในกรงนะไม่ได้นะแล้วกัดผู้กัดคนนี่ไม่ดีขนองไปทางนอกจากขนองนี้แล้วมันอาจจะขนองไปทางบ้าก็ได้โรคหัวหน้ามันนะให้ระวังระวังแล้วดูให้ดีนะเมื่อวานนี้กัดเด็กก็ต้องเอาเด็กไปฉีดยาเมื่อวานแล้วพระมามันก็หางกระดิกกระดิกกับพระเล่นกับพระพอพระประจามันกัดพระมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะว่ะหมาตัวนี้แปลกของนะว่ะเมื่อวานได้ขังเอาไว้ลักษณะมันลุกหลีกลุกหลีกเป็นลักษณะธรรมดาเราก็เรียกว่าลักษณะมันขนองแล้วเริ่มขนองนู่นนู่นฟังไปที่หนึ่งใครไปแย่งหางหมาปูน่ะไปดูสิจะมาสวมใส่ของพวกนี้พวกปลอมจำไม่ดีนะไม่มีใครสอนอย่างเรานะนี่สอนให้คงไปคงมาเลยธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล่นของจริงต้องเอาของจริงมาสอนในเวลานี้โรคมันกำลังกำเริบอย่างนี้นะไม่มีศีลมีธรรมเลยมีแต่ความพุ่งเฟ้อเห่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวไปหมดทั้งหญิงทั้งชายทั้งเฒ่าแก่ชราจะเข้าลงไปแล้วก็ยังมาเป็นบ้าของเขาอันนี้ที่มันน่าทุเรศเนี่ยคือธรรมไม่มีในใจเป็นอย่างนี้ถ้าธรรมมีในใจจะมีความสงบเสงี่ยมงามตาอะไรมันที่มันเป็นมาเครื่องบังคับมันมีนี่ธรรมบังคับปึ๋งมันไปได้เหรอมันจะดิ้นไปไหนว่างั้นฟังที่ว่ามันจะดิ้นไปไหนหน้าว่างี้เด็ดไหมนั่นทำเครื่องบังคับกันอย่าเบรกจนตัวกงดีไม่ดีรถหกคันเป็นไปไรวะอย่าเบรกอย่างแรงมันรุนแรงแล้วก็ต้องใส่กันรุนแรงสินี่ไปด้อมด้อมมองไปตามมันเป็นบ้ากับมันอ้าปากกับมันเดี๋ยวขี่ม้าเข้าในป่าไม่รู้นะอันนี้ก็มีนิทานเขาต่อรถเขาเหมือนกันนี่ก็ดีขั้นต่อรถเขาต่อไปก็ยังว่าแหละพังเสียงรถเขาคันคุยกันเพลินไปเพลินมาอันนี่อมหมากไปเหมือนล่องตาบัวอยู่เลยหรือมันล้วงตาบัวก็ไม่รู้แหละแล้วอมหมากไปเรื่อยๆก็เพลินดูนกเขาเพลินไปเพลินมามีแต่อ้าปากที่นี่หมากมันก็หลุดคำหมากรู้จากปากที่รู้จากปากถ้าจะมองลงมาดูคำหมาก่อนมันก็จะขาดนิทานสืบต่อกับดูนกเขาตาเขาจ้องนกเขาทั้งมือกับคำไปคำมาคำออกขี้หมาแห้งก็ใส่เข้าไปคำออกขี้หมาแห้งก็ใส่เข้าไปที่นี่พอนกเขามันหนีจากกันแล้วก็ถึงเนี่ยทำไมปะเราลักษณะเหม็นๆเรามาขายมันมีแต่ขี้แกบท่านเห็นไหมฟังสินี่ข้อประกอบนี่ธรรมะนี่ประกอบนี่ตะกี้พูดเรื่องอะไรมาอีกลืมแล้วได้แต่เครื่องประกอบเหรอมันได้อะไรมาทุกขังอ้าปากว่างั้นนะจำไม่แต่อ้าปากจนเอากี่แกลบใส่ก็ไม่รู้กี่แกลบหมามันกินแกลบกินลำมันอ่ะมันถ่ายออกมันแห้งมันเป็นกี่แกลบพอมันได้น้ำลายผสมมันเข้ามันก็กลิ่นเหม็นออกมาเลยเอ๊ะทำไมหมากกูทำไมมันเหม็นอย่างนี้นะออกมาดูมีแต่กี่แกลบเต็มปากนั่นมันเซ่อจนจะตายไปพักอนุมัติระวังนะไม่ได้นะเวลานี้หนักเขาทุกวันเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของดีนะอย่าตื่นอย่าเป็นบ้านะจริงตรงนี้คือฟืนคือไฟเผาไหม้ได้หมดไม่มีเลือกอะไรเลยไม่ว่าไหม้ก็ไม่ว่าลำเป็นลำตายแม้แต่เหล็กหลามันเผาเป็นน้ำไปเลยอันเนี้ย

0: เรื่องราคะตัณหาเนี่ยหนักมากนะนี่สวมผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขก็เพราะอันนี้เองเพราะมันกินไม่พอกินไม่อิ่มกินไม่มีวันอิ่มพอเป็นบ้าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลากินเท่าไหร่มันยิ่งเป็นบ้าเข้าไปโลกอันนี้นะแล้วอย่าเข้าใจว่ามันจะพอนะเอาหนึ่งเอาเมียคนหนึ่งมีแล้วไม่พอใจมันไม่พอกินแล้วเมียองค์ที่คนที่สองที่สามมาเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่พอกินเท่าไหร่ยิ่งไม่พอมีเท่าไหร่ไม่พอหมดนี่กิเลสตัณหาเป็นอย่างนี้ท่านที่เรียกว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำนี่จะกว้างขวางขนาดไหนลึกขนาดไหนก็ตามสู้แม่น้ำตัณหาไม่ได้ตัณหานี่มากยิ่งกว่านั้นลึกกว่านั้นยังไม่ถึงว่ะท่านว่างั้นนะนี่ในบาลีท่านก็บอกไว้เราไม่ระมัดระวังไม่ได้นะเสียจริงเสียเราแล้วยังมาแล้วยังเสียพวกลูกเต่าล้านเหรียญคนละบุตรท่าไปหลังก็มีแต่โรคเนี่ยโรคเดือน9เดือนที่2เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปน่าดูไหมพี่นายสิโรคเดือนที่1เดือน2หอนเห่าอึกทึกคือความกัดฉี่กันแหลกหมดหมาเวลาอยู่ธรรมดามันไม่คึกไม่ขนองก็ไม่ค่อยวิ่งเพ่นพ่านนะแล้วก็ไม่ค่อยกัดฉี่กันคนก็เหมือนกันถ้ามันคึกขนองก็เป็นอย่างนั้นแหละได้มาแล้วไม่พอใจอันนี้หานั่นหานี่หานั่นเต็มไปหมดบ้านใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีแต่อันนี้นะบ้านเล็กเมืองน้อยยังค่อยชั่วหน่อยมีก็เกี่ยวก็ไม่มากใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมากอันนี้ยิ่งเลอะยิ่งเถอะโสกโปกมากที่สุดคือตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายเอาทุกแบบเห็นไหมค่าในโรงแรมค่าอีตัวอีเตียเหล่านั้นค่าในโรงแรมจะเป็นยังไงก็ว่าเป็นหญิงบำเรอแล้วเอาไปฆ่าเขาทำไมเนี่ยนี่มันพลิกอย่างนี้มันก็เป็นยักขึ้นมาพลิกทั้งนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งพลิกทั้งนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเรื่องของอำนาจของกิเลสตัณหานี่ใหม่หลายสันพันคมมากนะ ออกในแง่ไหนแง่มุมใดไม่แต่แง่สังหารนี่แต่แง่ทำลายแต่เราไม่รู้มันสิมันจึงพากันส่งเสริมมานักหนาเวลานี้ส่งเสริมมากๆนะถ้าเป็นเรื่องอันนี้เราออกหน้าออกท้าที่สุดเลยจะไม่ว่าจะความรู้สูงต่ำขนาดไหนไม่ว่าคนมีคนจนคนทุกอะไรก็ตามถึงมหาเศรษฐีก็ตามอันนี้กดคอไว้หมดเลยให้มันจมอยู่ด้วยกันไปหมดดิ้นดิ้งเด็กโอ้โหพูดแล้วนะทุเรศดูหนังสือพิมพ์แต่ละครั้งละครั้งนี่มันอดไม่ได้นะถ้าไม่มีสินธรรมเป็นเครื่องบังคับแล้วยังไงก็ไปไม่รอดนะเราจะเข้าใจนี่จะพาเราไปหาที่มักสมหมายหาความสงบมีแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นแหละเผาไหม้ตลอดเลยนี่อย่างพูดตะกี้นี่ผัวเมียอยู่ด้วยกันมาสนิทก็เพราะไฟอันนี้เองไฟมีไม่พอนี่นาทีปัญหาสมานาทีมันกินไม่พอกินไม่อิ่มปากเท่ารูเข็มนี่เคยอธิบายแล้วท้องมันเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มแล้วอาหารอะไรจะไปเข้าไปให้ท้องเท่าภูเขามันอิ่มได้หรือมันไม่อิ่มอันนี้ก็เหมือนกันที่เรียกตัณหานี่มันไม่มีวันอิ่มหรอกมันเหมือนกับสายเชือกเข้าไฟสายเข้าไปเท่าไรยิ่งแสดงเปลวมากขึ้นมากขึ้นถ้ามันสงบลงเพราะเชื้อไฟใสเข้าไปนี่ไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันเชื้อไฟคืออะไรสแสดงหาเรื่องการเมื่อกี้เห็นมาให้มันเลยสิมันก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่มีผัวมีเมียไม่มีเขามีเราไม่มีของใครเลยมันก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลไปหมดเลยเลวที่สุดเลยที่นี่นั่นแหละศาสนาเสื่อมเสื่อมอย่างนั้นแหละคนเป็นสัตว์เป็นสุนัขไปหมดเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารมองเห็นกันมีแต่คอยจะฆ่าจะแกงจะฟันกันอำนาจอันนี้มันรุนแรงนี่อันนี้รุนแรงมากกว่าทุกอย่างนะบรรดากิเลสทั้งหลายตัวนี้เป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งพากันจำเอาวันนี้ก็เทศเท่านั้นแหละไม่เทศมากอะไรนะเทศทุกวันเหนื่อยนี่ให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติพิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้ได้นิทานนกเขา2นิทานนะมาเล่าให้ฟังเป็นข้อประกอบแล้วอีกนิทานนึงก็นกเขาเหมือนกันแหละ อันนี้ให้เป็นสามรัตนะอันนี้ก็นิทานนกเขาเหมือนกันตื่นขึ้นมามีจะไปต่อนกเขาเมียมันก็บ่นมาสิการงานอะไรกันไม่ได้มีแต่ต่อนกเขาหนอนกเขาวางไงมันก็เฉยมันก็ไปหมดทั้งเมียจมจนปากโอ้ยมียังมีแต่ลำลายเต็มเมียบ่นบนว่าขัวต่อแต่รถเขาไม่ในการในงานอะไรเลยตื่นแต่ตามมาเช้าไปต่อแต่รถเขางานการอะไรก็ไม่ทำบนทุกวันทุกวันวันหนึ่งเปิดไปต่อรถเขามาได้รถเขาตัวหนึ่งได้รถเขามาเมียกำลังทำงานอยู่มาโยนรถเขาเมียอ้าวลาบรถเขาไปกินหน่อยจะมีแต่มีแต่บนไหลบัวแล้วก็เนื้อรถเขาไอ้เมียสิไอ้เมียลาบรถเขาให้ชูกินเราจะมีตะบนไหลเห็นว่าแล้วออกงานก็ไปในเที่ยวในบ้านนะพาลูกไปเที่ยวในบ้านเพราะเมียทำเสร็จเมียก็ร้องฟักล่ามนะลูกคนทั้งหมดอยู่ในเรือนมันร้องไห้ที่นี่ดูเขาแปลอยู่นี่ยันหมามางาบวันนี้ไปกินยังเหนืออยู่ครึ่งเดียวกูตายเดี๋ยวกูบนเนี่ยมันหลายที่นี่กรรมมาท่านกูลำบากเนี่ยมันถือมาให้กูแล้วเนาะนี่ทำไงคนเราเมื่อจนก่อนมันก็มีปัญญาใช่ไหมล่ะสุดท้ายมันก็ไปเอาก้านกล้วยมาผสมมันก็ยำ มันยำลงใส่ลาบนกเขานกเขามีครึ่งหนึ่งก้านกล้วยมีครึ่งหนึ่งแต่นั้นมานั่นเสร็จแล้วเอามากินล่ะมากินก็คอยตั้งนี้คอยฟังเลยมันจะว่าไงใช่ไหมมันก็กินเฉยไอ้ผัวมันไม่ได้สังเกตที่เมียตัวกำผินคอยระวังระแวงอยู่นั่นแหละนะมันจะว่าอะไรคอยดูมันจะว่าอะไรมันก็ไม่ว่าอะไรเลยจนกินจนกระทั่งจะอิ่มเป็นไงมึงนี่ร้านมะเขือกินเป็นไงห้อยเสื้อบอกคอร่าเลยบอกคอร่าใจไหมเสื้อบอกคอร่าที่กินยังไงมันอร่อยยังนั่นแหละคนผัวมันอร่อยยังนั่นอร่อยตายกินก้างกล้วยไปจบแล้วไปเลยหืมหืมหลวงปู่มาบ้านมามาบ้างฮะมาเฮ้ยนี่เป็นนกเขาสามตัวเหรอเนาะนกเขาสามตัววันนี้ทางนกเขาใครบอกว่าพี่จะดีนั่นน่ะม้วนผู้ยันม้วนใหญ่เกินไปเข้าใจเคยบอกแล้วทางหัวน้ำม้วนตรงนี้ห้ามโดนฟื้นคือมันธรรมดาถือกันนี่ขึ้นมาเหมือนกับแบกฟื้นทั้งข้อมันเกินไป
1: มีทุกต่อย
0: คุณก็ยังใช้มากเกินไปแล้วจะใช้น้ำหรือมันแฉลุงกัดปากมันก็ไม่น้ำหรอกว่ามันใหญ่เกินไปที
1: ่
0: นะอะไร
1: คร
0: ู
1: ทำเป็นวางเล่น
0: ให้หมดแล้วให้เล็กกว่านี้หน่อยใหญ่บางอันมันเข้าคืนเนื้อพอจับก็ไม่เหมือนแบบคืนเฮ้ยกะว่าไงอ่ะล็อกเตอร์
1: จ
0: ับเมื่อ
1: ค
0: ื
1: นค่ะห
0: นู
1: ตาว่าที่เขียนในจดหมายว่าจะเขียนหนังสือสองเล่มหนูตาว่าดี
0: เขียนอะไร
1: การศึกษาผู้ใหญ่ตามแนวพุทธศาสตร์กับการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวพ
0: ุ
1: ทธศาสตร์
0: แล้วการก็เรื่องว่าเขียนไปป้าเลยคนสี่คนห้าก็คือมาหลวงกระบวนไปอ้างนั่นก็มาเขียนเนี่ยต้องระวังด้วยเป็นงานความคิดเจ้าของเองเขียนเป็นเรื่องเจ้าของเองเรียกไปตัวเองนี่เขียนมาสักกี่เรื่องก็ไปให้ไปปรึกษาใครนี่เขียนมาอะไรยี่สิบกว่าเรื่องนะในวงการถามหลายองค์ผู้บ้านก็ที่คนลองปากคนลองมือที่สุดที่เราคนลองปากก็เทิดนะคนลองมือก็เขียนเราคนลองว่าเขาเพื่อนแล้วขึ้นไปอ่ะโอ้อันไหนเราสู้เลยหายไปอยู่นี่นะเราจะไปที่
2: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: อัตโนประวัติหลวงปู่อ่อนญาณจริตวัดป่านิโครธารามอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีชาตะวันอังคารขึ้น7ค่ำเดือน7ปีขานพุทธศักราช2445คือตามพ่อแม่บอกให้ข้าพเจ้ารู้แต่ตามปฏิทิน100ปีไม่ตรงวันอังคารวันอังคารมีอยู่ขึ้น5ค่ำและ12ค่ำมาตุภูมิบ้านดอนเงินตำบลแชแลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีโยมพ่อชื่อเมืองกลางโยมแม่ชื่อบุญมานามสกุลการวิบูลโยมทั้งสองมีบุตรด้วยกัน20คนแต่ตายเสียแต่เด็ก10คนใหญ่ได้มีครอบครัว10คนบุตรของพ่อแม่ที่ตายแต่เล็ก10คนนั้นจะไม่เขียนลงเพราะเกิดไม่ทันไม่รู้จักชื่อที่ยังอยู่10คนนั้นคือ 1. ชายชื่อทิชชาลีการวิบูลอายุ80ปีเป็นโรคชราตาย 2. ชายชื่อจานิสาการวิบูลอายุ56ปีเป็นโรคท้องร่วงตาย 3. หญิงชื่อมาพาการวิบูลอายุไม่ทราบแท้งบุตรตาย 4. ชายชื่อทิศอ่อนสาการวิบูลอายุ76ปีมีคนมายืมเงินเกือบเข้า2ปีไปทวงหนี้เขาโกรธถูกลูกหนี้แทงตาย 5. ชายชื่อทิศสีดาการวิบูลอายุ66ปีเป็นวัณโรคตาย 6. ชายชื่อคามีบวชเป็นสัมมาเนนแต่อายุ18ปีเลยเป็นพระไปเรียนหนังสือสนธิและมูลกัจจายะอยู่กับอาจารย์พระครูพรหมจังหวัดกาฬสินธุ์5ปีกลับมาเป็นสมภารอยู่วัดบ้านดอนเงิน3ปีลาสมภารออกปฏิบัติกรรมฐานตามข้าพเจ้าอยู่4ปีลาพระอาจารย์หลวงพ่อใหญ่มั่นไปวิเวกที่ปูลังกาเขตอำเภอเซกาจังหวัดหนองคายไข้ป่าจับรักษาไม่หายจึงตาย 7. หญิงชื่อคำไขการวิบูลข้าพเจ้าไม่รู้อายุไปสวนเปิดประตูไม้ราวประตูหลุดมือตกถูกแข้งถลอกเป็นบาดทะยักรักษาไม่หายจึงตาย 8. ชายชื่อพระอาจารย์อ่อนญาณสิริผู้แต่งหนังสือให้ถืออ่านอยู่เดี๋ยวนี้เองอายุ74ปีคือเมื่อปีพุทธศักราช2520 9. หญิงชื่อนางขาวการวิบูลอายุ73ปีบวชเป็นชีอยู่กับข้าพเจ้าเวลานี้ 10. หญิงชื่อนางแก้วอายุ72ปีมีครอบครัวเวลานี้ครอบครองมรดกอยู่บ้านดอนเงินนั้นดังนี้ชีวิตในการครองเพศคารวาสข้าพเจ้าได้เริ่มฝึกหัดทำงานช่วยพ่อแม่แต่อายุ14ปีเพราะพ่อเฒ่าแก่มากพ่อบวชเป็นพระอยู่นานได้14พรรษาจึงได้ลาสิกขาออกไปทำการงานตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของท่านอยู่1ปีจึงได้แต่งงานกับโยมแม่ของข้าพเจ้าพ่อเล่าให้ข้าพเจ้าฟังจำได้มาดังนี้โยมพ่อของข้าพเจ้าชื่อเดิมภูมีใหญ่ได้ทำการปกครองช่วยเจ้าฝ่ายศักดิ์ขวาซึ่งเป็นบิดาของพ่อนั่นเองปัญญาลุงเจ้าเมืองร้อยเอ็ดจึงได้ตั้งชื่อให้ว่าเมืองกลางพ่อข้าพเจ้าเป็นปราชญ์ผู้หนึ่งจำธรรมะพระสูตรเช่นด้วยสันดอนชาดกสูตรเป็นต้นได้ตลอดตายพระวินัยเช่นแปลบาลีพระปาติโมกข์ได้จนตายจำคาถาวิชาของขลังลางร้ายดีเสียเคราะห์เสียเข็นสารพัดได้จนตายดังนี้โยมแม่ข้าพเจ้าก็เป็นปราชญ์อ่านหนังสือไม่ได้อาศัยแต่การฟังเทศ พระท่านเทศเรื่องพระสูตรพระวินัยให้ฟังแม่จำเรื่องได้อย่างแม่นยำเช่นบาลีก็สั้นๆพระท่านเทศให้ฟังมีปนกันกับเนื้อความโยมแม่ของข้าพเจ้าก็จำได้มาสอนพวกลูกๆหลานๆให้เข้าใจบุญและบาปได้ดีดังนี้โยมพ่อโยมแม่ของข้าพเจ้าวันธรรมดารักษาศีล5ประจำตัวแต่โยมแม่ประกอบอาชีพในการเลี้ยงไหมเมื่อหมดสุขก็ปลงศีลสาวหล่อเมื่อเสร็จจากธุระแล้วก็สมาทานศีลคืนเมื่อถึงวันพระ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำไปวัดสมาทานศีลอุโบสถรักษาตลอด1วันกับ1คืนเช้าแล้วปลงศีลกลับบ้านดังนี้แต่ตัวข้าพเจ้ารู้มาเห็นพ่อแม่รักษามาอย่างนี้จนถึงวันตายโยมแม่ตอนสุดท้ายแห่งชีวิตได้บวชเป็นชีรักษาศีล8ด้วยตัวข้าพเจ้าเป็นผู้บวชให้ตายพร้อมนุ่งขาวห่มขาวเมื่อเริ่มป่วยลงโยมพ่อและโยมแม่รู้จักวันจะตายจึงจะสมาทานศีล8และรักษาให้บริสุทธิ์และก็ตายแบบสงบสมกับเป็นนักปราชญ์ทั้งสองคนด้วยดังนี้โยมพ่อโยมแม่อาชีพทำนาเลี้ยงโคผูงเลี้ยงหม่อนทำไหมค้าขายของย่อยต่างๆการทำนาของพ่อแม่นามีอยู่8ทุ่งใหญ่ๆนาทุ่งใหญ่ทำกินเลี้ยงพวกลูกๆมาเป็นปีปีไหนผลดีข้าวไม่เกิดโรคต่างๆได้ข้าวปีละ 1,000 กว่าถังพ่อแม่และพวกพี่ๆขุดทำยังไม่แล้วเสร็จข้าพเจ้าฝึกหัดทำงานพ่อได้นำข้าพเจ้ากับคุณพี่คำมีขุดทำจึงแล้วเสร็จอีกทุ่งหนึ่งพ่อได้ทำกินมาคุณพี่คำมีจากข้าพเจ้าไปบวชแล้วข้าพเจ้าได้ฟันต้นไม้ใหญ่และถางต้นไม้น้อยกับพ่อด้วยทำไร่ปลูกข้าวโพดและแตงกินและขุดดินทำเป็นคันนาไว้พอเป็นรูปๆเท่านั้นจากนี้อีก6ทุ่งเป็นตนาจับไว้ขุดทำที่นั่นที่มีบ้านทั่วไปไว้เท่านั้นจริงทุกปีพอถึงเดือน6ฝนตกพอปักไถได้เท่านั้นต้องลงไถนาไปเลยจนถึงเดือน10แรม8ค่ำเป็นอย่างได้หยุดทำนาเร็วเดือน10แรม12ค่ำจึงได้หยุดทำนาก็มีเพราะทำนาเพียงทำกินนั้นแล้วคือนาทุ่งที่เตียนจำเป็นต้องได้เข็นคราดเข็นไถไปทำนาที่จับไว้ถ้าไม่ทำอย่างนี้คนเขาก็จะจับทับเอาดังนี้ข้าพเจ้าเอาควายใหม่ไถควายมันข้ามคันนาข้าพเจ้างัดรากไถไม่ทันดึงควายไม่อยู่รากไถหักข้าพเจ้าทำนา3ปีรากไถหัก3รากเก่งมากงานทำนาก็ทำเพื่อกินอิ่มกันเท่านั้นข้าวเปลือก10ถังขาย1บาทก็ไม่มีใครซื้อกันเลยเพราะต่างคนก็ต่างมีข้าวกินกันทุกบ้านทุกเมืองไปหมดงานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เป็นการยากทุกข์แทบตายเพราะแต่ก่อนบุคคลน้อยโคกและดงกว้างพ่อแม่มีวัวฝูง200กว่าตัวปล่อยทิ้งไว้ตอนค่ำวัวมาคอกเองถ้ามันไม่มาคอก 4-5 วันจึงไปตามหาไล่มาคอกทีหนึ่งนี้ก็เป็นการยากใหญ่ของข้าพเจ้ามีวัวฝูงมากอีกหนึ่งหลักเมื่อวัวไม่มาข้าพเจ้าไปชวนใครไปหาด้วยเขาก็รู้แล้วว่าวัวเขามันอยู่กับหมู่วัวข้าพเจ้าเขาก็ว่าไม่ไปดอกเพราะเขาว่าข้าพเจ้าไปไล่วัวข้าพเจ้ามาวัวเขาก็ต้องมาด้วยดังนี้เขาจึงว่าไม่ไปตัวข้าพเจ้าก็ต้องจำเป็นไปคนเดียววัวมันไม่ว่าเราเป็นเจ้าของมันมันอยากไปไหนใกล้ๆมันก็ไปตามชอบใจมันเราไปตามหาวัว ก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยวัวบ้านไหนเพราะมีฝูงวัวทุกบ้านในแถวนั้นโคและดงกระรกเสือและงูมันก็มากข้าพเจ้าก็ต้องจำเดินหาไปกลัวหลงทางบ้านตายก็กลัวกว่าจะเห็นวัวก็ต้องตะวันบ่ายแล้วครั้งหนึ่งเป็นเดือน5ข้าพเจ้าไปหาวัวลืมเอาน้ำไปกินด้วยตะวันบ่ายเห็นจะได้2โมงแล้วจึงไปเห็นฝูงวัวตัวข้าพเจ้าไล่มันมาบ้านวัวตั้งหน้ามาบ้านมันวิ่งเลยข้าพเจ้าวิ่งตามมันไม่ไหวไฟไม่ป่ายะแพร่และตอไม้น้อยอื่นๆมันมีมากตีนข้าพเจ้าไม่ได้ใส่รองเท้าตอไม้มันทิ่มเท้าเอาข้าพเจ้าก็ต้องเดินเอาข้าพเจ้าเดินมาใกล้บ้านเรา10เส้นจะถึงเดินไปดีๆหัวเข่าข้าพเจ้าอ่อนล้มพวบลงเลยข้าพเจ้าลุกขึ้นค่อยๆคลานเข้าไปหาร่มไม้นั่งพักอยู่ครู่หนึ่งข้าพเจ้าลุกขึ้นวิ่งลองดูข้าพเจ้ายิ่งล้มแรงใหญ่ลุกขึ้นมาหาไม้เท้าถือสองมือเท้าไปจึงถึงบ้านได้ข้าพเจ้ากินน้ำหมด14กระบวยมะพร้าวใหญ่ๆข้าพเจ้าจุกน้ำเกือบตายเหงื่อและไข่คล้ายอย่างตายพุ่งออกอย่างแรงผ้านุ่งเปียกหมดข้าพเจ้าถอดเสื้อออกเอาพัดตัวอยู่พักใหญ่จึงกินข้าวได้นี้ทุกใหญ่ในความมีวัวฝูงมากหนึ่งแลเมื่อวัวตัวเมียมันได้ลูกมันใหญ่เป็นตัวผู้พอตอนหำมันก็จับมันมาทับหำมันนี้ก็แสนยากและวัวตัวเล็กไม่ได้เคยจับมันสักทีมันก็ไม่ให้จับจำต้องเอาหนังควันห้างบ่วงไล่มันใส่มันติดบ่วงจับมันมาตอนหำมันได้พอหัดให้มันเป็นเกวียนคือหัดทีมเกวียนก็ทำเป็นห้างบ่วงไล่มันใส่มันถูกบ่วงแล้วจึงจับมันแทงจมูกสนเข่ามันหัดวัวนี้เริ่มแต่ลากข้าวจากลานเอาขึ้นยุ้งขึ้นสางคือฉางจนตลอดไปถึงเดือน4จึงหัดวัวเล็กให้เป็นเกวียนหมดได้เรื่องหัดวัวนี้ก็สารพัดมันแสนจะพยศบางตัวชนเราบางตัวดึงไม่อยู่บางตัวยืนต่ำไม่เดินบางตัวเอาแอบใส่คอมาแล้วกลับนอนไปเสียนานาประการดังนี้จำเป็นข้าพเจ้าจึงหาหมู่มาช่วยกันดึงช่วยกันฝึกทั้งวัวเล็กของหมู่ก็ออกมาหัดร่วมกันด้วยตัวไหนมันชนจำต้องเอาปอกเครือม้วนควันเข่าควันเชือกร้อยจมูกมันผูกเข่ามันเอาไม้ไผ่ยาวประมาณวาหนึ่งฟันเจิ่มเจิ่มคือเสียมตรงข้อมันให้เป็นแง่มคือแฉกเจาะใต้ข้อมัดลงมาพอเอาเชือกสอดผูกเข่ามันได้และแย่เข้าไปในรูไม้ที่เจาะนั้นดึงเข้าให้จำชิดเข่ามันแล้วจึงเกี่ยวคือพันมาตามลำไม้ให้ดีแล้วบังคับวัวเข้าหลักหนีบหนีบคอมันไว้ให้ดีแล้วเอาแอกเกวียนใส่คอมันเอาหนังก้อนเป็นเชือกอ้อมใส่คอมันเส้นยาวเอาดึงไปทางท้ายเกวียนเลยไปให้หมูจับดึงมันไว้พอถอดเอาไม้หลักหนีออกจากคอมันได้เท่านั้นวัวมันก็กระโดดเกวียนพลิกคว่ำพลิกหงายคือพลิกคว่ำพลิกหงายแอบหลุดจากคอมันคนพวกดึงกลัวมันวิ่งหนีกันหมดข้าพเจ้าจับไม้คันจามสู้มันกระโดดมาชนข้าพเจ้ากดสันไม้คันจามลงดินงัดดังคือจมูกมันขึ้นพอดังมันเหนื่อยขึ้นข้าพเจ้าได้ท่าใช้แรงดันทรงวัวมันล้มตูมลงอย่างแรงมันลุกขึ้นได้ตามันเขียวปีกระโดดจะชนข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าทำดังเก่าเอามันล้มอีกมันล้มถึง3ครั้ง มันกลัวข้าพเจ้ายืนขี้แตกเยี่ยวไหลออกมาผักผากปากมันร้องอักอักเลยหูที่วิ่งหนีเอาตัวรอดจึงเดินมาช่วยจับหนังจับเชือกดึงช่วยข้าพเจ้าเอาไปผูกแงนไว้ไม่ให้มันกินหญ้ากินน้ำอะไรเลยกินข้าวแล้วไปแต่งเกวียนให้ดีวันหลังหัดอีกจนกว่าจะเป็นเกวียนให้ได้ดีทีเดียวนี่ก็ทุกหนึ่งละเอาตายเข้าสู้จึงได้รอดตายมาทีเดียวแลตัวมันดึงไม่อยู่ก็เตรียมตัวหัดมันแบบเดียวกันกับตัวที่มันเคยชนข้าพเจ้าพาหมู่มาดึงหนังท้ายเกวียนให้มากก็เอาชนะมันเป็นเกวียนได้ตัวมันค้ำมันนอนมันก็คิดหาวิธีหัดมันเป็นเกวียนได้ทั้งหมดดังนี้หัดวัวแต่เดือนอ้ายไปถึงเดือนสี่จึงเป็นเกวียนได้หมดทุกตัวแล้วเช้าพอเป็นวันใหม่หัดวัวเช้าสามโมงไปกินข้าวเช้ากินข้าวแล้วเตรียมมีดขวานไปควันเสารั้วและราวเอามาล้อมรั้วบ้านและสวนบ่ายกลับบ้านกินข้าวสายแล้วไปหาอาหารมากินตัวและเลี้ยงพ่อแม่และพี่น้องๆยุ่งอยู่อย่างนั้นทุกวันไปวัวถ้าไม่หัดให้มันเป็นเกวียนขายมันไม่ออกก็ยุ่งใหญ่และไม่ได้เงินเพราะมีวัวมากแลธุระของการเลี้ยงหม่อนของพ่อแม่พอถึงฤดูฝนพ่อแม่พากันเลี้ยงเอาพันธุ์นั้นไว้ปล่อยพวกลูกๆทำนาเสร็จครั้งละ40กระด้งเมื่อพวกลูกทำนาเสร็จแล้วพ่อแม่พาเลี้ยงครั้งละ130กระด้งและครั้งละ125กระด้งเมื่อเลี้ยงหม่อนก็จำต้องทำสวนหม่อนให้มากให้พอเก็บใบหม่อนให้หม่อนกินพ่อและข้าพเจ้าจึงฟันสวนปลูกหม่อนได้สี่สวนสวนใหญ่ห้ากับสวนหม่อนเก่าของพ่อแม่ทำไว้แต่ข้าพเจ้ายังน้อยโน้นข้าพเจ้าจำต้องฟันรั้วคนเจาะด้วยไม้เนื้อแข็งที่ไม้จิกไม้แดงเป็นต้นจนขวานบ้องสึกสี่เล่มเก่งมากจบในการครองเพศคารวาสทำกิจธุระช่วยครอบครัวตอนนี้ไปก็เป็นชีวิตในการออกบรรพชาดำเนินกิจทางพระพุทธศาสนาต่อไปชีวิตในการออกบวชพอข้าพเจ้าอายุ16ปีได้ยินพ่อแม่ผู้เป็นปราชญ์ได้อบรมสั่งสอนในทางพุทธศาสนาว่าการบวชนี้เป็นบุญมากจึงมีศรัทธาใคร่จะบวชในพระศาสนาก็ไปลาบิดามารดาก็อนุญาตแล้วก็บอกบิดามารดาลูกบวชแล้วจะไม่สึกพ่อแม่ก็ให้พรตามความประสงค์พ่อแม่นำไปฝากให้เป็นศิษย์กับวัดท่านพระครูพิทักษ์ขนานุการวัดจอมศรีบ้านเมืองเก่าอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีต่อมาเมื่อเรียนหนังสือได้พอสมควรท่านก็บรรพชาให้เป็นสามเณรและได้ศึกษาเล่าเรียนสวดมนต์ไหว้พระทุกสิ่งทุกอย่างพอได้แล้วและเป็นสามเณรอยู่กับท่าน3พรรษาอายุได้19ปีได้เข้ากราบเรียนลาพระอาจารย์สมุศรีพระครูพิทักษ์ขนานุการไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครท่านหาว่าปวดดีกว่าท่านก็ขับข้าพเจ้าออกหนีจากวัดจอมศรีข้าพเจ้าออกจากวัดจอมศรีไปพักอยู่วัดบ้านดอนเงินลาโยมพ่อโยมแม่ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพโยมพ่อโยมแม่ไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้าเป็นเด็กขาดอ้างว่าคิดถึงข้าพเจ้าจำเป็นจึงได้อยู่วัดดอนเงินนั้นไปจนเดือน7แรม11ค่ำปีพุทธศักราช2464อายุอยู่ใน20ปีโยมพ่อโยมแม่จึงได้คิดกองบวชอุปสมบทขึ้นเป็นพระข้าพเจ้าเป็นเณรธรรมยุตจำใจได้ลาสิกขาไปบวชเป็นพระมหานิกายกับท่านพระอุปัชฌาย์จันทาเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปีนั้นอยู่วัดบ้านดอนเงินสิ้นพรรษา3เดือน
1: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ ำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม19สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะพวกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นแล้วว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังกันนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ี้ทั้งนองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนัดจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

ยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมันเตหิสัตตจังโสตัพโพติณโอกาสนี้จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเรามาฟังธรรมเพื่อให้มีความรู้เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติดังนั้นถ้าเราฟังธรรมไปด้วยนั่งปฏิบัติไปด้วยจะดีไหมถ้าดีก็เชิญท่านกำหนดจิตทำสมาธิในท่าที่ท่านเห็นว่าสบายนั่ง

มีสิ่งระลึกท่านผู้ใดจะกำหนดอารมณ์อะไรได้ไม่ขัดข้องตามที่ตัวชำนาญและคล่องตัวเคยภาวนาพุทโธก็พุทโธไปกำหนดลมหายใจออกเข้าก็กำหนดไปสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอก็กำหนดไปหรืออารมณ์อื่นๆที่ท่านถนัดใจก็ว่ากันไปไม่ขัดข้องเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์สิ่งรู้แล้วเรามีสติควบคุมรู้อยู่ในจิตที่จิตมีสิ่งรู้ได้สวัสดิ์เป็นการปฏิบัติสมาธิและไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับจิตให้หยุดนิ่งเพียงแต่หาอารมณ์มาป้อนให้จิตของเรานึกบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอยู่เท่านั้นแต่หากท่านผู้ใดจิตของตนสามารถหาอารมณ์มาป้อนให้ตัวเองได้คือมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองให้กำหนดทำสติรู้อยู่ที่ความคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจไม่ต้องไปฝืนกฎธรรมชาติธรรมชาติของจิตก็มีความคิดเพราะความคิดเป็นอาหารของจิตธรรมชาติของจิตย่อมบริหารตนเองความคิดเป็นตานบริหารจิตผู้ปฏิบัติธรรมจะเอาดีกับความคิดกับการบริหารจิตกับอาการที่จิตบริโภคอาหารต้องปฏิบัติตนให้มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่มีความคิดหรือจิตว่างนี่เคล็ดลับสำคัญของการปฏิบัติธรรมอยู่กันที่ตรงนี้และท่านทั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลในการที่จะละกิเลสที่มีอยู่ในจิตของตนเองโลภโกรธหลงไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะขจัดหรือละได้โดยเจตนาอย่างไม่มีเหตุผลหรืออย่างไม่มีพลังผลักดันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าละกิเลสโลภโกรธหลงนั้นเป็นแต่เพียงโวหารการพูดเท่านั้นแต่แท้จริงศีลสมาธิปัญญานั้นตัวสำคัญที่เราฝึกฝนอบรมให้มีพลังพร้อมศีลก็ให้เป็นอธิศีลจิตสมาธิก็ให้เป็นอธิจิตปัญญาก็เป็นอธิปัญญาศีลเป็นอธิศีลนั้นเป็นอย่างไรในขั้นต้นเราตั้งเจตนางดเว้นจากโทษนั้นๆตามที่นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าทำลงไปแล้วมันเป็นบาปเช่นการฆ่าการลักการขโมยจี้ปล้นประพฤติกาเมสุมิฉาจารมุสาวาทสุราเป็นต้นเราตั้งเจตนางดเว้นงดเว้นปฏิบัติจนกระทั่งคล่องตัวจนทำนิทำนานจนรู้สึกว่ากายวาจาและใจจิตของเรามีความเป็นปกติกายก็เป็นปกติคือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่ลังแกวาจาก็เป็นวาจีสุจริตส่วนจิตก็มีแนวโน้มที่ดำรงอยู่ในความเป็นปกติซึ่งเป็นพลังแห่งศีลซึ่งจะเป็นไปเองโดยสัจเจยโดยอัตโนมัติเราจะตั้งใจมีศีลศีลก็มีไม่ตั้งใจมีศีลศีลก็มีจะเจตนาก็มีศีลไม่เจตนาก็มีศีลเพราะใจเป็นตัวปกติแล้วกายวาจาก็กลายเป็นตัวปกติเป็นเองทุกอย่างเมื่อศีลมีความเป็นปกติจิตสมาธิเพราะอาศัยความเป็นปกติ
กายวาจาก็เป็นศีลเป็นตัวปกติก็สนับสนุนให้จิตเป็นปกติขึ้นมาด้วยในเมื่อจิตเป็นปกติตัวปกตินั่นแหละคือศีลสีเลนะสุขติยันติถ้าจิตเป็นปกติสุขไหมดูให้ดีสิสีเลนะนิพพุติยันติถ้าจิตเป็นปกติแล้วมีสุขไหมดับทุกข์ได้หรือไม่เพราะกายวาจาและใจของเราเป็นปกติเรามีศีลความหวาดระแวงภัยต่างๆก็ดับไปความกลัวตายก็ดับไปกลัวคนอื่นจะมาประทุษร้ายทำร้ายตัวเองก็ดับไปเรียกว่ามันดับสิ่งที่หวาดกลัวในตอนต้นๆมันดับสิ่งที่หวาดกลัวก่อนแต่เมื่อจิตหรือสมาธิกลายเป็นอธิจิตจิตมีความมั่นคงมั่นคงต่อการที่จะประพฤติปฏิบัติดำเนินไปสู่ความเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติสมาธิที่เป็นไปเองโดยอัตโนมัติสังเกตได้หรือยังว่าสมาธิอัตโนมัติมันเป็นอย่างไรในไม่จิตเป็นสิ่งที่เป็นปกติสติสัมปชัญญะก็รู้พร้อมอยู่ที่จิตสมาธิเป็นกิริยาของจิตเมื่อจิตเป็นปกติแล้วจิตสงบความสงบเพิ่มพลังงานขึ้นเป็นความมั่นคงความมั่นคงที่ไม่รู้จักเสื่อมถอยสามารถที่จะทำจิตของเราให้มีความเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาเราจะนั่งสมาธิมันก็เกิดไม่นั่งสมาธิมันก็เกิดไม่นั่งสมาธิมันก็เกิดบางทีเดินผิวปากไปเฉยๆสมาธิมันก็เกิดบางทีหูได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงชาวบ้านเขาด่ากันอยู่ข้างถนนโน้นหูมันได้ยินจิตมันรับเอามาพิจารณาถึงความดีและความชั่วแล้วมันจะปรงตกลงไปว่าสัตว์ทั้งหลายยังขัดข้องหมองใจกันยังทะเลาะวิวาทกันก็กดของกันแล้วจิตมันจะรู้แจ้งเห็นจริงลงไปมันจะเกิดความสงบเป็นสมาธิทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจธรรมชาติของจิตที่เราฝึกสมาธิจนคล่องตัวจนทำได้ชำนาญแล้วจงสังเกตให้ดีเขาจะเป็นสมาธิได้ตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดแต่คิดมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาเพราะตัวสติสัมปชัญญะตัวนี้ปรากฏเป็นทัศน์อยู่ทุกขณะจิตจิตมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดดังนั้นสมาธิจึงสามารถบังเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเมื่อจิตมีความมั่นคงคือสมาธิและมีสติรู้พร้อมอยู่ที่จิตทุกขณะจิตอะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้อะไรเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็รู้สิ่งใดที่จะเป็นเหตุแห่งความสุขสิ่งใดจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์สุขก็รู้ก็มีสติสติตัวที่มีพลังงานแก่กล้าขึ้นนั่นเองจะสามารถกำหนดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตของเราเนี่ยให้รู้แจ้งชัดเจนลงไปว่าสิ่งนี้เป็นบาปอกุศลสิ่งนี้เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งนี้ควรประพฤติสิ่งนี้ควรปฏิบัติสิ่งนี้ควรปล่อยสิ่งนี้ควรวางสิ่งนี้ควรละเว้นซึ่งเขาจะมีปัญญาพิจารณารอบรู้ของเขาไปเองนั่นก็คือตัวปัญญาที่เกิดจากสมาธิเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะกำหนด
จดจ้องรู้ดูที่จิตของเราแล้วก็มีสติควบคุมอยู่เราก็จะค่อยรู้จักความจริงรู้ความจริงของกายและใจของเรารู้ความจริงของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเวลานี้ท่านนั่งอยู่กายของท่านก็ปรากฏในความรู้สึกจิตของท่านก็รู้อยู่ที่กายมองเห็นกายหรือยังในเมื่อเรามองเห็นว่ากายของเรายังมีปรากฏอยู่ในความรู้สึกเราเห็นอะไรบ้างความเหน็ดเหนื่อยในการนั่งความสบายในการนั่งความทุกข์ที่เกิดเพราะการนั่งทรมานนานอันนั้นเรียกว่าเวทนาเวทนาเกิดที่ไหนเกิดที่กายเวทนาทุกข์ก็เกิดที่กายเวทนาสุขก็เกิดที่กายเวทนาที่เป็นกลางกลางอัพยากตาเวทนาก็เกิดที่กายรวมความแล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดที่กายความสุขทั้งมวลเกิดที่กายความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นความทะเยอทะยานดิ้นรนมันเกิดขึ้นได้เพราะเรามีกายความแก่ความเจ็บและความตายเกิดมีขึ้นได้เพราะเรามีกายถ้าหากว่ากายของเราไม่มีเราไม่มีสิ่งตายที่ตายตายที่เราพากันกลัวกันนักหนานั่นน่ะมันเป็นความสิ้นสุดแห่งอายุไขซึ่งแต่ละบุคคลได้มาจากผลของบุญกรรมใครจะมีอายุสั้นอายุยืนแล้วแต่กรรมของตนเองที่ทำมาไว้พระจิตดวงนี้อาศัยอยู่ในกายนี้จนมันติดเพราะว่าติดนั่นถอนตัวไม่ออกในเมื่อมันติดแน่นเช่นนั้นในเมื่อรู้ว่ากายมันจะแตกสลายมันก็เกิดกลัวตายแต่แท้ที่จริงนะผู้ที่กลัวนี่มันไม่ได้ตายหรอกผู้ที่ไม่รู้สึกกลัวต่างหากที่มันตายกายของเราเปรียบเหมือนบ้านเป็นที่อยู่อาศัยบ้านเขาไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้จักเดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นใครสร้างขึ้นแล้วจะเอาสีแดงๆดำๆไปแต้มไปเขียนวาดรูปอะไรต่างๆรูปพระพุทธรูปรูปเทวดารูปโต๊ะอะไรต่างๆเขียนใส่ในฝาผนังบ้านมันก็ไม่ต่อว่าใครเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่เราผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านนี่ไปคิดว่าบ้านนี้เป็นของเราถ้าเกิดมีอะไรผุพังสลายตัวไปเราก็เกิดเสียใจเสียดายเพราะเรายึดว่าเป็นเจ้าของข้ออุปมาอุปไมยอันนี้ก็เหมือนกันใจจิตของเรามายึดกายนี้ว่าเป็นบ้านของตัวเองยึดจนกระทั่งว่าเป็นตัวของตัวเองเมื่อยึดเข้าถึงส่วนลึกของจิตของใจมันถอนไม่ขึ้นพอบ้านหลังนี้คือกายมันทำท่าจะสลายตัวไปไอ้เจ้าจิตก็กลัวเกิดความดิ้นรนเร่งหาทางป้องกันที่จะไม่

มีอะไรที่จะน่ากลัวแต่มันกลัวก่อนที่จะตายเช่นอย่างเรานั่งสมาธิภาวนาพอจิตสงบลงไปลมหายใจละเอียดละเอียดลงไปหายใจแผ่วแผ่วแผ่วแผ่วร่างกายทำท่าจะหายไปลมหายใจทำท่าจะหายไปนั่นเรากำลังจะถึงจุดแห่งความตายแล้วถ้าหากว่าเราไม่ตกใจเสียก่อนพอลมหายใจหายขาดไปร่างกายหายไปในความรู้สึกจิตไปปรากฏตัวเด่นลอยเด่นอยู่เฉพาะตัวไม่มีรูปมีร่างมีความสว่างสวัยลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งความโล่งว่างเราก็จะรู้ทันทีว่านี่คือเราตายแล้วส่วนร่างกายก็ถูกทอดทิ้งบางทีก็เกิดนิมิตมองเห็นว่าร่างกายเน่าเปื่อยสุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละคือการตายใครนั่งสมาธิทำจิตให้สงบจนกระทั่งตัวหายหรือไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าทำจิตให้มีวิตกวิจารตีจิตสุขเอกัคคตาทำฌานที่หนึ่งให้บังเกิดขึ้นอย่างมีพละกำลังอย่างมั่นคงจิตดำรงอยู่ในฌานจนเหนียวแน่นในขณะนั้นจิตปราโมทย์บันเทิงอยู่กับอารมณ์จิตคือตัววิตกและวิจารบันเทิงอยู่กับปีติและความสุขซึ่งเกิดจากสมาธิเกิดจากความสงบและเป็นหนึ่งอยู่ที่อารมณ์จิตในปัจจุบันลืมแล้วซึ่งความเป็นมนุษย์ไปจุติอยู่ในภพของพรหมถ้าจิตอยู่ในภูมิแห่งฌานที่หนึ่งนั่นอยู่ในภูมิของรูปพรหมจิตอยู่ในฌานที่หนึ่งนั้นมันตายไปแล้วจากมนุษย์แต่ไปเกิดเป็นพรหมนี่ถ้าใครทำจิตให้บรรลุถึงฌานที่หนึ่งได้คนนั้นเคยตายมาแล้วแล้วเราจะต้องตายไปเป็นลำดับลำดับตายจนกระทั่งว่าวิตกวิจารตีจิตสุขมันหายไปหมดจังเหลือแต่จิตดวงเดียวมีแต่เอกัคคตาร่างกายหายสูญสาบสูญไปหมดอันนี้คือการตายผู้ที่เคยทำสมาธิจิตสงบมาแล้วอย่างที่กล่าวนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตายเล่นๆหรือหัดตายไว้ก่อนที่จะตายจริงอันนี้ขอฝากนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายไว้พิจารณาทีนี้มีปัญหาหนึ่งในเมื่อเราตายไปแล้วเรานั่งสมาธิอยู่30นาทีถ้าจิตสงบอยู่ในลักษณะดังที่กล่าวเราก็ตายไปแล้ว30นาทีทีนี้ถ้าตายไปแล้วจิตมันนิ่งๆอยู่มันก็ได้แต่สว่างรู้ดูเฉพาะที่แต่ถ้าหากว่ามันตายไปแล้วอ้าวสมมติได้ใช้คำตายแล้วก็ว่าตายซะจิตเข้าสู่สมาธินี่คือความตายเพราะมันปล่อยวางความรู้สึกว่ามีกายพอจิตสงบลงสมาธิมาลงสู่สมาธิมันเป็นอาการแห่งความจุติหรือความเคลื่อนความจุติหรือความเคลื่อนนั้นคือความตายว่ากันโดยตรงมันเป็นอย่างนี้เวลานี้เราเป็นมนุษย์ถ้าเราตายแล้วจิตวิญญาณของเราจุติจากร่างมนุษย์ว่าจากร่างมนุษย์ไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วจะบุญแต่กรรมถ้ากรรมเป็นบาปไปเกิดเป็นผีกรรมเป็นบุญไปเกิดเป็นเทวดาถ้าจิตของผู้นั้นทรงสมาธิทรงฌานเอาไว้ตายในขณะที่อยู่ในฌานก็ไปเกิดเป็นพระพรหมซึ่งแล้วแต่บุญกรรมจะหนุนส่งให้เป็นไปทีนี้ถ้าเราอยู่ในสมาธิได้นานๆจิตของเราส่งกระแสออกไปเที่ยวข้างนอกบางทีมันก็จะไปเที่ยวคุยกับผีไปเที่ยวคุยกับเทวดาไปเที่ยวคุยกับเปรตบางทีดันทุลังลงไปถึงนรกแล้วไปนั่งคุยอยู่กับยมพระบาลบางทีเผลอจิตของเราสงบแล้วลงไปเที่ยวนรกพอไปถึงแล้วยมพระบาลก็รีบเปิดบัญชีทันทีพอเปิดบัญชีแล้วว่าถาม

0: คุณชื่ออะไรท่านชื่อนายปออ้อนายปอยังไม่สิ้นอายุกลับไปก่อนวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นจึงค่อยมาทีนี้ถ้าหากว่าใครไปจับนายปอมายมพบาลจะสั่งให้เอาไปส่งคืนยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งอาตมานอนเฝ้าภิกษุไข้อยู่ใต้ต้นไม้มีญาติของคนไข้คนหนึ่งซึ่งมานอนเฝ้าเป็นเพื่อนกันเกิดนอนหลับแล้วละเมอไปส่งเสียงร้องทีนี้ใครๆเขาก็ช่วยกันปลุกให้แกตื่นพอแกตื่นมาแล้วแกก็เล่าให้ฟังแกบอกว่ามีคนร่างอ้วนๆดำๆถืออาวุธมาจับแกลากไปโน่นไปทางทิศตะวันตกทีนี้พอไปถึงที่แห่งหนึ่งเหมือนกับศาลคนที่ประจำอยู่นั่นเหมือนกับตุลาการพอไปถึงก็เปิดตู้บัญชีเขาบอกว่าอ้าวเอาคนมาผิดแล้วอันนี้มันไม่ใช่พระคำแต่เป็นนายคำพระอาพาธที่จะมานอนเฝ้าอยู่ด้านชื่อพระคำแต่คนที่ถูกจับไปเป็นนายคำเขาบอกว่าเอานายคำนี่ไปส่งก่อนพรุ่งนี้บ่ายสี่โมงจึงค่อยไปเอาพระคำมาถ้าไม่รู้ถามมหาพุทธนอนเฝ้าอยู่ต้นมะล่มไม้นั่นเขาว่าอย่างนั้นเขาเล่าให้ฟังทีนี้ก็มาคอยดูว่าวันหลังวันพรุ่งพอวันรุ่งขึ้นพอบ่ายสี่โมงปั๊บพระคำใจขาดทันทีถูกจมพระบาลมาเอาไปแล้วคือในเรื่องที่เรานั่งสมาธิภาวนาถ้าจิตของเราสามารถไปส่งกระแสไปในที่ต่างๆได้บางทีก็ไปถึงนรกบางทีก็ไปถึงสวรรค์แล้วก็ไปรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์มาเล่าให้หมู่ฟังถ้ายิ่งคนที่สลบไปเป็นเวลานานๆ นั่นยิ่งไปเที่ยวอย่างสนุกสนานได้เรื่องได้ราวพอตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฝูงฟังเป็นหลักฐานพยานว่านรกมีไหมสวรรค์มีไหมคนที่ไปรู้ไปเห็นมาแล้วเขาก็สมว่าสวรรค์มีนรกมีแต่ผู้ฟังจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่คนที่เขาไปเห็นรู้แล้วเขาก็ว่าเชื่อเช่นอย่างบางครั้งบางทีอาตมาไปอยู่ป่าอยู่โดนผีมันหลอกโดนผีมันตบหน้าบางทีมีใครเขามาถามว่าผีมีไหมหลวงพ่ออาตมาก็บอกว่าถ้าใครไม่เห็นผีจะว่าผีไม่มีก็สมควรอยู่แต่อย่าไปกลัวผีแต่คนที่เชื่อว่าผีไม่มีแล้วยังกลัวผีอยู่อันนั้นหลอกตัวเองอาตมาเคยโดนผีมันหลอกโดนผีมันตบหน้าแล้วก็ขอยืนยันได้ว่าผีมันมีเพราะเราเห็นแล้วเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยเทียมใบหน้ามีหลักฐานยืนยันเพราะเราได้สัมผัสมาแล้วก็ยืนยันได้ว่าผีมีทุกวันนี้ใครมาถามก็ตอบว่าผีมีเพราะเราเห็นมันอยู่แล้วทีนี้ถ้าใครมองเห็นผีรู้ว่าผีมีเห็นผีแล้วก็จะกลัวก็สมควรอยู่หรอกแต่คนที่กล่าวว่าผีไม่มีแต่เสร็จแล้วก็อดที่จะกลัวไม่ได้มันจะกลายเป็นการหลอกตัวเองเพราะฉะนั้นในทํานองเดียวกันการทำสมาธิภาวนานี่ในเมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วมันก็เหมือนกับตายแล้วครั้งหนึ่งถ้าจิตอยู่ในระหว่างอุปจารสมาธิหรืออยู่ในระดับฌานที่หนึ่งถ้าหากว่าจิตไม่เข้าอยู่ไม่รู้อยู่ในจิตส่งกระแสออกไปนอกพอไปเกิดในนิมิตต่างๆขึ้นมาแล้วจิตของเราจะทิ้งฐานเดิมไปยึดฐานใหม่หมายความว่าทิ้งร่างกายเดิมแล้วไปเกิดเป็นร่างกายใหม่ขึ้นมาร่างกายใหม่นั้นจะเดินไปในที่ทุกหนทุกแห่งบางทีก็ไปพบเทวดาบางทีก็ไปพบผีบางทีพบพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์แล้วแต่นิมิตภาพมันจะปรุงให้เป็นไปในเมื่อเป็นเช่นนั้นความรู้สึกก็รู้สึกว่าเรานี่เดินไปเที่ยวไปดูนรกไปดูสวรรค์ได้ไปคุยกับ เทวดาคุยกับจมพระบาลนอกจากจะรู้กำหนดวันตายของตัวเองแล้วยังพบเอากำหนดวันตายของเพื่อนสูงมาด้วยอุตส่าห์มาเล่าให้หมู่ฟังนี่มันเป็นไปได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพันเอกพิเศษสนะที่ตายไปสองครั้งสองคราแล้วนำเรื่องมาเล่าให้หมู่ฟังก็เช่นเดียวกันกับผู้เข้าสมาธิภาวนาแล้วจิตส่งกระแสออกไปนอกไปรู้เห็นในที่ต่างๆก็จดจำไว้แล้วก็มาเล่าให้หมู่ฟังได้ที่เรามองเห็นได้ชัดๆในปัจจุบันนี้ความเป็นไปของหลวงปู่ฤาษีลิงดำนำคนไปฝึกมโนมยิทธิดูนรกดูสวรรค์ก็มีลักษณะความเป็นไปแบบเดียวกันกับเรื่องของพันเอกพิเศษสนองผู้ที่นั่งดูนรกดูสวรรค์มโนมยิทธิเนี่ยไปดูนรกได้ไปดูสวรรค์ได้ไปติดต่อกับวิญญาณในโลกอื่นได้ตัวญาติตายายของใครตายลงไปแล้วไปอยู่สุขทุกข์อย่างไรไปติดต่อเชิญมาคุยกันได้นี่คือสิ่งที่เป็นไปได้คนตายโดยบังเอิญสลบไปแล้วก็ฟื้นในขณะที่สลบไปอยู่นั่นก็ไปเที่ยวในที่ต่างๆเหมือนกับที่เราเดินไปเที่ยวเมืองโน้นเมืองนี้อย่างนั่นแหละทีนี้คนที่อยู่ในสมาธินั่งสมาธิได้จิตสงบเคลิ้มๆลงไปสว่างขึ้นมากระแสจิตส่งออกไปข้างนอกก็ไปเที่ยวดูโน้นดูนี่เหมือนกับคนตายสลบแล้วไปเที่ยวในที่ต่างๆเหมือนกันอันนี้เรียกว่ามันเป็นสภาพจิตที่ถอดร่างออกไปจากร่างกายเดิมบางท่านบอกว่ามันเกิดเป็นกายทิพย์ขึ้นมาทิ้งกายเดิมแล้วเกิดเป็นกายทิพย์กายทิพย์สามารถไปเที่ยวในที่ต่างๆได้จะไปนั่งเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนอังกฤษอเมริกาต่างประเทศเทศออสเตรเลียไปไหนได้เท่านั้นในเมื่อถอดร่างออกไปแล้วอย่าโจมผู้ฟังเคยเห็นผีเดินมาหรือเปล่าข้อสังเกตร่างกายคนกับร่างกายผีนี่มันต่างกันแต่รูปทรงมันเหมือนกันแต่ความหนาความบางมันคนละอย่างร่างกายของคนมันเป็นร่างกายทึบถ้ามันบังดวงไฟแล้วมองไม่ทะลุถ้าบังดวงไฟแล้วจะมองไม่เห็นดวงไฟเห็นแต่กายดำมืดอยู่แต่ถ้าร่างกายผีมันไปบังดวงไฟเราจะมองทะลุเห็นดวงไฟนี่ข้อสังเกตมันเป็นอย่างนี้บางทีไปภาวนาอยู่ในป่าในดงเห็นเพื่อนสูงเดินมาก็จะเข้าใจว่าผีปู่ผีพาปู่เขามาหลอกมาหลอนอะไรทำนองนั้นถ้ามองดูร่างทึบๆดำๆไม่ทะลุแล้วก็ไม่ใช่ร่างผีแต่ถ้ามองทะลุแล้วเป็นร่างผีนี่ข้อสังเกตมันเป็นอย่างนี้อาตมาเคยเห็นมาแล้วนำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเอาละท่านการบรรยายธรรมก็รู้สึกว่าจะออกนอกลู่นอกทางเพราะกลอนมันพาไป แต่จะด้วยประการใดก็ตามสิ่งที่กล่าวมานี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับการทำสมาธิทั้งนั้นจุดประสงค์ของการทำสมาธิการภาวนานี้เพื่อให้จิตของเรารู้เห็นเป็นไปเช่นนั้นหรือว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่รู้เห็นเป็นไปดังที่กล่าวมาแล้วเป็นแต่เพียงผลพลอยได้ซึ่งเกิดจากการภาวนาผู้ที่ทำสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเป็นทางผ่านของจิตแม้เราทำสมาธิลงไปแล้วเมื่อจิตสงบสว่างลงไปสิ่งเหล่านี้ไม่อยากจะรู้มันก็รู้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมดาไม่อยากจะเห็นมันก็เห็นเพราะเป็นเรื่องของธรรมดาแต่ผู้ที่ภาวนาทำสมาธิไปจนกระทั่งจิตคล่องตัวแล้วสมาธิมีพลังสติแก่กล้าภาวนาแล้วทีหลังนิมิตจะไม่ค่อยเกิดแต่จิตของเราจะสงบค
1: ้าไปรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวถ้าในขณะใดที่ตายยังปรากฏอยู่จิตสงบเป็นสมาธิแล้วมันจะไปท่องเที่ยวอยู่ในตายกำหนดรู้อยู่ในตายแล้วมีความรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตายทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาที่เกิดขึ้นจิตสามารถกำหนดรู้ได้โดยอัตโนมัติทุกข์เกิดที่ตายสุขเกิดที่ตายไม่สุขไม่ทุกข์เกิดที่ตายตายเป็นแดนเกิดถ้าตายไม่มีสุขทุกข์ไม่มีเมื่อในสุขอันบังเกิดแต่สมาธิปีติและความสุขเกิดจากการทำบำเพ็ญสมาธิก็เกิดที่ตายเหมือนกันลองสังเกตดูถ้าเราภาวนาแล้วปีติมันบังเกิดขึ้นตัวโยกขนหัวลุกหัวพองมีจิตใจลึงโลดมีกายเบาใจเบากายสงบใจสงบเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศอาการเช่นนั้นปรากฏอยู่ในขณะที่เรารู้สึกว่ามีกายแต่ถ้ากายดับหายไปจากความรู้สึกแล้วอาการเหล่านั้นก็หายวิตกวิจารตีจิตสุขก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาจิตเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่ที่จิตไม่มีสองคือว่าไม่มีสองเพราะกายไม่มีจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิขั้นละเอียดแล้วกายไม่มีมีแต่จิตสงบสว่างสบายอยู่เหมือนดวงไฟที่ลอยอยู่หรือเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือโลกฉะนั้นร่างกายตนตัวไม่มีแล้วทีนี้ในขณะนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิเป็นอัปปนาจิตแล้วก็เป็นสมถะสมถานถ้าจะว่าโดยฌานก็อัปปนาฌานว่าโดยจิตก็อัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิเป็นความสงบของจิตอันเป็นเบื้องต้นเรียกว่าสมาธิเบื้องต้นทีนี้สมาธิเบื้องต้นนี่แหละผู้ภาวนามาฝึกฝนอบรมบ่อยๆทำให้คล่องทำให้ชำนิชำนาญแล้วสมาธิที่มันอยู่ในวงแคบๆสงบรู้อยู่ที่จิตนี่มันจะค่อยขยายวงกว้างออกไปจิตสงบแบบนี้เป็นจิตสมถะเป็นสมาธิขั้นสมถะกรรมฐานส่วนนักภาวนาในสมัยปัจจุบันนี่เขากลัวกันนักกลัวกันหนากลัวว่าจิตจะไปติดสมถะท่านผู้ฟังทั้งหลายนักภาวนาทั้งหลายเคยกลัวไหมว่าจิตจะไปติดอยู่ที่สมถะเรากำลังเริ่มจะปฏิบัติกำลังเริ่มภาวนาเพื่อให้จิตมีสมาธิแต่เสร็จแล้วเราไปกลัวไปกลัวว่าจิตมันจะไปติดสมถะแล้วเมื่อไหร่จิตมันจะสงบเป็นสมาธิได้สักทีมันจะไม่เป็นในทํานองที่ว่าเราทำมาค้าขายจะเป็นเศรษฐีพอลงมือทำงานแล้วกลัวว่าเราจะเป็นเศรษฐีเลยหยุดทำงานเมื่อไหร่เราจะได้เป็นเศรษฐีกันสักทีเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติไม่ต้องกลัวสมาธิเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายต้องการสมาธิเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานให้เกิดสติปัญญาเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานให้เกิดพลังทางสติสัมปชัญญะทำให้จิตมั่นคงเป็นที่รวมของจิตโดยปกติแล้วจิตของเรามันแส่สายอยู่รอบทิศเมื่อสามารถทำจิตให้สงบมารวมอยู่ในสมาธิเป็นจุดหนึ่งแม้เพียง5นาที10นาทีเป็นชั่วโมงได้ยิ่งดีจะไม่ดีหรือเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวถ้าจิตสงบได้แล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเอง แม้ว่าปัญญาจะไม่เกิดในขณะที่จิตสงบนิ่งก็อย่าไปตกใจเมื่อเราออกจากความนิ่งมาแล้วสมาธิสติปัญญาของเรามันจะมาอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดเชื่อทุกขณะจิตทุกลมหายใจมันจะได้ประโยชน์ในตอนนี้ตอนที่เขาไปนิ่งอยู่เฉยๆก็เปรียบเหมือนกันกับการนอนหลับการนอนหลับท่านได้อะไรดีขึ้นธรรมชาติของร่างกายมันก็ได้พักผ่อนเมื่อนอนหลับแล้วร่างกายก็ได้พักผ่อนในเมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างพอสมควรหรือเต็มที่ตามที่ต้องการก็ทำให้เกิดกำลังกายในเมื่อเกิดกำลังกายร่างกายสมบูรณ์สุขภาพจิตมันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จิตเข้าไปสงบอยู่ในสมาธิขั้นอัปปนาแม้ว่ายังจะไม่เกิดปัญญาความรู้ใดๆก็ตามร่างกายของเราก็ได้พักผ่อนจิตของเราก็ได้พักผ่อนได้พักผ่อนแล้วมันก็ทำให้เกิดพลังงานในเมื่อเกิดพลังงานแล้วกายก็แข็งแรงจิตก็เข้มแข็งในขณะที่เราทำงานทำการความแน่วแน่ของจิตของสติมันจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นแม้ว่าในขณะที่จิตนิ่งรู้อยู่ที่จิตนั้นมันไม่เกิดความรู้อะไรก็ตามจะไปตกใจขอให้มันนิ่งรู้อยู่ในจุดจุดเดียวซึ่งเรียกว่าสมถะหรืออัปปนาสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นปีก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะแต่เมื่อลืมตาออกมาแล้วจะมองเห็นประโยชน์ของมันได้ทันทีอีกอย่างหนึ่งมีผู้กล่าวว่าสมาธิขั้นสมถะสมถะกรรมฐานไม่เกิดความรู้ความรู้มันไม่เกิดขึ้นจริงความรู้มันไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันมีสิ่งรู้ล่ะเช่นอย่างเวลาท่านเพ่งอสุภกรรมฐานพอจิตมองเห็นกระดูกโครงกระดูกเอ้าถ้าใครเคยทำกรรมฐานมองเห็นนิมิตเห็นโครงกระดูกในขณะที่ท่านมองเห็นโครงกระดูกนั้นจิตของท่านว่าเรียกว่านี่โครงกระดูกหรือเปล่าอาตมาเข้าใจว่ามันไม่เรียกมันแต่เพียงเห็นอยู่รู้อยู่เท่านั้นทีนี้สมาธิขั้นสมถะหรืออัปปนาสมาธินี่มันยังมีเหนือสมถะยังมีเหนือสมถะขึ้นไปอีกสมถะที่เหนือสมถะท่านเรียกว่าโคตรภูญาณหรือโคตรภูฌานมันเกิดกับภูมิจิตของผู้ที่พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างจนแตกฉานชำนิคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วทำให้จิตสงบเป็นสมาธิขั้นอัปปนาไปสู่จุดว่างไม่มีอะไรทีนี้เมื่อจิตไปดับไปยับยั้งอยู่ในจุดว่างไม่มีอะไรนานพอสมควรปัญญามันผุดโผล่ขึ้นมาปัญญาอันนี้มันจะเป็นปัญญาขั้นโลกุตระจิตจะไปลอยเด่นอยู่เหนือโลกแล้วมองเห็นโลกทุกส่วนเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงลงมายังโลกให้เกิดความสว่างไสวและกระทบต้นไม้ภูเขาเหล่ากาสัตว์บุคคลอะไรต่างๆทั่วไปหมดข้ออุปมาอุปไมยอันนี้ฉันใดในเมื่อจิตของผู้ที่ผ่านสมถะสมาธิขึ้นไปอยู่เหนือสมถะอีกขั้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าโคตรภูฌานหรือโคตรภูฌานจิตตรงนี้สามารถที่จะส่งกระแสมามองดูโลกได้ทั่วท้วนแล้วแต่พลังจิตถ้าเป็นพลังจิตของพระพุทธเจ้านี่เข้าใจว่ารัศมีแห่งความสว่างไสวแห่งจิตของพระองค์ท่านจะแผ่คลุมโลกโดยไม่มีส่วนมืดติดบังแต่วิสัยของอริยะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่บางทีก็มองเห็นบางส่วนบางซีกเท่านั้นไม่แผ่คลุมไปถึงทั่วโลกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นภูมิแห่งพระสาวกจึงแคบกว่าพระพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธเจ้านี่รู้รอบโลกโลกวิภูรู้แจ้งซึ่งโลก เมื่อจิตของพระองค์ไปลอยเด่นอยู่เหนือโลกสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแผ่นดินภูต้นไม้ภูเขาเหล่ากาก็มองเห็นหมดสัตว์ทุกชนิดมองเห็นมนุษย์ก็เห็นผีก็เห็นเปรตก็เห็นเทวดาก็เห็นหมดในเมื่อเห็นความสุขีและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปต่างๆกันพระองค์ก็สามารถมองรู้เหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะกฎของกรรมในเมื่อพระพุทธองค์รู้แจ้งในกฎของกรรมแล้วจึงมาสอนว่ากรรมสตากรรมดายาดากรรมโยนีกรรมบันทูกรรมปฏิสรณาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำมังกฤษสามิกันสันติกันดยานังวาปาปัตตังวาตัสดายาดาภวิสสันติจะทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนนี่เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าท่านเชื่อหรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกต้องทำกรรมดีได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วดังนั้นพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วแล้วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเราจะละความชั่วกันที่ตรงไหนศีล5ที่ได้สมาทานมาแล้วนั้นละลงไปไม่ต้องไปกังวลสิ่งอื่นศีล5ข้อเท่านั้นเหลือกินขอให้มันเด็ดขาดลงไปคือได้ทำความดีพยายามปลูกฝังจิตใจให้ซึ้งให้มั่นคงในการละความชั่วดังที่กล่าวในเมื่อละความชั่วดังที่กล่าวจิตมีความมั่นคงต่อการละความชั่วจิตของเรามีแนวโน้มในการชำระตัวเองให้บริสุทธิ์สะอาดมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อหน้าที่ของตัวเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาทำหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบี้ยวเป็นพระภิกษุสงฆ์ทำหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบี้ยวแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำจิตทำใจให้ซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตคือความสะอาดแห่งจิตจึงได้ในธรรมว่าชำระจิตของตนเองให้สะอาดสัพพปาปัสสะอากรณังสุสลสู้ปะสัมปดาสะจิตตะปริโยดาปนังเอตังบุทานะซาสนังการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตให้บริสุทธิ์นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยสัจจระฉะนี้ได้บรรยายธรรมะมาพอเป็นเวลาอันสมควรแล้วจึงขอยุติการบรรยายธรรมลงเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งกุศลและเจตนาที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ใคร่ในธรรมเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอพระคุณนั้นๆจงดลบันดาลให้ท่านเกิดมีคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพุทธะเธอเป็นผู้รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีพลังแห่งความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีหรือพลังแห่งพุทธะมีพลังแก่กล้าขึ้นจะวิ่งเข้าไปสถิตติสถานทำให้จิตของท่านรู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาท่านได้ถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งเมื่อจิตมีรู้ตื่นเบิกบานมีคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตพระพุทธเจ้ากับพระธรรมก็คืออันเดียวกันแต่ว่าโดยโวหารแล้วเป็นคนละอย่างพระพุทธเจ้าก็อันนั้นพระธรรมก็อันนั้นโยมังปัจจติโสธรรมโยธรรมังปัจจติโสมังปัจจติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมพระพุทธเจ้าเทศให้พระวัชริฟังแล้วขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญกลางของกายอยู่แล้วท่ามกลางของกายก็คือใจในเมื่อใจอยู่ในท่ามกลางจิตเป็นสมาธิไปสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางสามารถแผ่รัศมีออกมาลูบอวัยวะต่างๆผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก แต่ส่วนใหญ่ถ้าใครรู้เรื่องของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วจิตมันจะไปรวมรู้อยู่ที่โครงกระดูกเพราะโครงกระดูกนั่นมันเป็นโครงสร้างโครงสร้างซึ่งมีลักษณะแข็งแกร่งไม่ยอมสลายตัวได้ง่ายส่วนเนื้อหนังมังสังเส้นเอ็นตับไตไส้พุงอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่ไม่แข็งแกร่งเมื่อมันเกิดสลายตัวสิ่งนี้มันจะสลายตัวสาบสูญไปก่อนอื่นแกนกลางคือโครงสร้างได้แก่โครงกระดูกยังเหลืออยู่ส่วนใหญ่นักภาวนาถ้าเห็นอสุภะกรรมฐานแล้วจะไปมองเห็นโครงกระดูกนั่นนานกว่าอย่างอื่น ทีนี้เมื่อในเมื่อจิตของเรามารู้อยู่ที่โครงกระดูกถ้าหากว่าจิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่โครงกระดูกโครงกระดูกเป็นภาพนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่จิตรู้อยู่ที่โครงกระดูกตลอดไปในลักษณะเช่นนี้ท่านเรียกว่าปุคคะนิมิตจิตที่ยึดเอาโครงกระดูกเป็นอุคคะนิมิตเป็นนิมิตติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นตั้งใจก็เห็นไม่ตั้งใจก็เห็นเรียกว่าปุคคะนิมิตแต่ถ้าหากว่าจิตสามารถกำหนดหมายโครงกระดูกรู้ความเปลี่ยนแปลงหรือการสลายตัวของโครงกระดูกได้เองโดยอัตโนมัติกระดูกหลุดออกจากกันหากเป็นท่อนแหลกละเอียดหายสาบสูญไปในพื้นดินแล้วก็สลายตัวไม่มีอะไรเหลืออยู่อันนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตทีนี้ถ้าหากจิตมาสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงของโครงกระดูกภูมิจิตของท่านผู้นั้นกำลังก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาสมถะถ้าจิตเห็นนิมิตดูที่นิมิตเป็นภาพนิ่งถ้าจิตดูภาพนิ่งเรียกว่าสมถะถ้าจิตดูภาพที่เปลี่ยนแปลงมันจะกลายเป็นวิปัสสนาแม้จะลมหายใจเข้าหายใจออกเรากำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติกำหนดดูอยู่อย่างนั้นธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกสติมีพลังแก่กล้าขึ้นจะกลายเป็นตัวปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเขาสามารถกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงของลมออกและลมเข้าลมหยาบลมละเอียดเมื่อจิตมากำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็กลายเป็นภูมิวิปัสสนาท่านคล่องใจไหมว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรสมถะวิปัสสนามันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเมื่อเราภาวนาแล้วจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเป็นสมถะความรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะหายสงสัยข้องใจนี่คือวิปัสสนาจะไปเถียงกันให้มันลำบากทำไมล่ะ ในเมื่อสิ่งใดซึ่งมันเป็นปรากฏการขึ้นเป็นภูมิจิตภูมิธรรมเกิดจากการปฏิบัติสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเป็นความสงบนิ่งมันก็เป็นกิริยาของสมาธิและเป็นกิริยาของสมถะถ้าจิตรู้ชัดว่านี่คือสมถะหรือสมาธิหายสงสัยข้องใจพอรู้จริงแล้วนี่คือวิปัสสนาวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่ว่าทำจิตให้สงบนิ่งว่างขึ้นมาแล้วสว่างโพ้งขึ้นมาเป็นวิปัสสนาเหลวไหล นั่นแหละโอภาสนิมิตเป็นวิปัสสนูปกิริยาทีนี้การกำหนดจิตภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปสำคัญมั่นหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิเสมอไปสมาธิมันมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งสมาธิสงบนิ่งว่างนิ่งเหมือนดวงไฟที่เหมือนไฟเทียนที่อยู่ในโต๊ะลมพัดไม่ถูกมันได้แสงไฟมันก็นิ่งอันนี้เรียกว่าสมาธินิ่งทีนี้สมาธิอันหนึ่งมันไม่นิ่งจิตมันไปคิดอยู่กับเรื่องราวต่างๆแต่มันคิดด้วยอาการแห่งความสงบมีสติสัมปชัญญะตามรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตอันนี้ก็คือสมาธิในเมื่อจิตมีความคิดอยู่จะได้ช่วยว่าจิตสงบเป็นสมาธิได้อย่างไรสมมติว่าใครมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตคนเขาด่ามารับรู้แต่จิตไม่หวั่นไหวเพราะการกระทบนั้นนิ่งสบายไม่โกรธไม่หงุดหงิดจิตสงบหรือเปล่าในเมื่อตาเรามองเห็นสิ่งต่างๆจะจิตไม่หวั่นไหวตามสิ่งนั้นๆเช่นอย่างเห็นเขาเดินไปวิ่งไปไม่อยากวิ่งอยากเดินกับเขาจิตของเราอยู่ในสภาพปกติแม้แต่เท้าก็ไม่ก้าวตามไปจิตสงบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำว่าจิตสงบนี่สงบอย่างไม่มีความคิดอีกอย่างหนึ่งสงบอย่างมีความคิดแต่ไม่มีความยินดียินร้ายจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมบางทีนี่อารมณ์มันว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่จิตดวงนี้มันจะไปนิ่งสว่างสวัยอยู่นั้นในท่ามกลางแห่งสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าใครยังไม่เป็นก็รับฟังเอาไว้อย่าปฏิเสธพวกสิ่งในโลกนี้ที่เขาพูดกันคุยกันที่มีชื่อระบุถึงว่าสิ่งนั้นๆเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในเมื่อเราศึกษายังไม่ถึงอย่าไปปฏิเสธว่ามันเป็นไปไม่ได้เราต้องรับฟังเอาไว้แล้วพยายามที่สุดให้มันรู้ข้อเท็จจริงเช่นอย่างคนที่มาถามนี่บางทีอาจจะมีคนคิดว่าการภาวนาแล้วมันไม่สามารถที่จะปรุงแต่งสิ่งนั้นมาให้รู้ให้เห็นได้แต่คนเขาก็เห็นแล้วรู้แล้วยกตัวอย่างเช่นสมัยที่ประมาณ2520กว่า2520 2522อะไรทำนองเนี่ย หลวงพ่อไปอบรมพระนักศึกษาของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมีพระองค์หนึ่งพอหลวงพ่อเทศแล้วไปชอบคัดค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ว่าพิจารณาเห็นโครงกระดูกนี่แหละเจอก็ไปขัดแจ้งว่ามันเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อก็บอกว่าคุณอยากลองไหมอยากลองเหมือนกันเอาอยากลองผมจะบอกวิธีให้กำหนดจิตแท่งลงที่หน้าอกกำหนดจิตลอกหนังออกแล้วก็เถือเนื้อออกนึกถ้ามันถึงกระดูกนึกย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาทั้งยืนเดินนั่งนอนในขณะที่เรานึกอยู่นั่นมันยังไม่รู้ไม่เห็นก็ช่างมันอย่าไปเสียใจแล้วก็ทำอยู่สองสามวันทีนี้พอเสร็จแล้ววันหนึ่งจะมาหาแต่เช้ามืดมาถามว่าทำไมหลวงพ่อปล่อยผีไปหลอกผมเอาแล้วสิแม้แต่ผีผมก็ไม่เคยเห็นแล้วผมจะไปปล่อยผีไปหลอกคุณได้อย่างไรแล้วมันเป็นอย่างไรที่บอกคุณว่าผีไปหลอกนะคือมันเป็นอย่างนี้ผมนั่งกำหนดพิจารณาจะให้มันเห็นโครงกระดูกอย่างที่หลวงพ่อว่าทำอย่างไรมันก็ไม่เห็น แต่ตกบทมันจะเห็นผมจะไปเดินจงกรมพอประนมมืออธิษฐานจิตเท่านั้นพอก้าวหน้าไปปั๊บโครงกระดูกมันมาเดินนำหน้ามาสอนให้ผมเดินจงกรมพร้อมเดินตามมันไปเวลาหันกลับมาถึงที่สุดจงกรมแล้วก็เดินกลับมาเข้ามันก็ตามหน้านำหน้าผมไปอีกจนกระทั่งเมื่อกลัวขึ้นมาก็ขึ้นไปบนกุฏิจะไปนั่งสมาธิเพื่อให้มันหายเอาจีวรมาคลุมโปงหมดแล้วก็นั่งสมาธิกองกระดูกมันก็มานั่งสมาธิแข่งผมอยู่นั่นแหละทีนี้พอนอนลงไปอ้าวมันก็มานอนด้วยเหมือนกันลงผลสุดท้ายผมนึกกลัวมากขึ้นผมก็ร้องเอะอะจนเอาหลวงพ่อจะทำผมแบบนั้นแล้วมันก็หายไปแล้วก็ยังถามว่าคำว่าหลวงพ่อจะทำผมนี่เป็นคาถาได้หรือเปล่าจะถามเฮ้ยเรียนมาจนจะพ่วงปริญญาไปห้อยฝาผนังกุฏิแล้วยังจะโง่ถึงขนาดนั้นเหรอนี่แหละเพราะความโง่ของเรานั่นแหละเราจึงไม่เชื่อทีนี้เราเชื่อหรือยังเชื่อหรือยังท่านบอกว่าเชื่อแล้วว่ามันเป็นไปได้ก็มันเป็นไปได้แล้วท่านจะไปปฏิเสธอย่างไรทีนี้สิ่งที่มันเป็นไปได้นั้นมันไม่ใช่ว่าโครงกระดูกมันเป็นผีมาหลอกคุณแต่จิตของคุณนี่เพราะคุณอยากรู้อยากเห็นมันจึงแสดงมโนภาพขึ้นมาให้คุณเห็นทำไมจึงต้องสร้างมโนภาพขึ้นมาเพราะมโนภาพมันเป็นความรู้อย่างหนึ่งเช่นเราจะอาจจะรู้ว่าในกายของเรานี่มีโครงกระดูกแต่เมื่อเราภาวนาลอกเนื้อลอกหนังออกแล้วไปเห็นโครงกระดูกเราก็รู้ว่าอ๋อในร่างกายของเรามีโครงกระดูกจริงเราก็รู้ทำเห็นทำตามความเป็นจริงนั่นคือมโนภาพแม้ว่าเราจะกำหนดดูตัวของเราจนกระทั่งเห็นว่าเราตายลงไปแล้วเน่าเปื่อยผุพังลงไปแล้วอันนั้นมันก็คือมโนภาพมโนภาพอันนี้ท่านเรียกว่านิมิตทีนี้นิมิตอันนี้ถ้านอนหลับไปท่านว่าฝันถ้านั่งสมาธิแล้วจิตมันหลับในเป็นสมาธิมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วฝันเห็นสิ่งต่างๆท่านเรียกว่านิมิตมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละการรู้ธรรมเห็นธรรมนี่บางทีมันก็รู้เป็นภาษาขึ้นมาบางทีก็รู้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาการรู้เป็นตัวเป็นตนนี่ก็คือมองเห็นความตายเห็นร่างกายคนในสัตว์ตายอยู่ข้างนอก
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญตถาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะพวกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: นี้ต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66-484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6 กันยายน 2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: การที่ท่านให้มีคำบริกรรมภาวนาเป็นบทกำกับใจในเวลานั้นหรือเวลาอื่นก็เพื่อเป็นอารมณ์เครื่องยึดของใจในเวลาต้องการความสงบเพราะใจเป็นของละเอียดตามธรรมชาติทั้งยังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เนื่องจากจิตยังไม่เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจำต้องมีบทเป็นคำบริกรรมเพื่อผูกใจหรือเพื่อเป็นอารมณ์ของใจเวลานั้นการบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดก็ตามกรุณาอย่าคาดหมายผลที่จะพึงเกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นความสงบจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นนิมิตต่างๆจะเกิดขึ้นในเวลานั้นหรืออาจจะเห็นนรกสวรรค์ขุมใดหรือชั้นใดในเวลานั้นเป็นต้นนั่นเป็นการคาดคะเนหรือด้นเดาซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบให้แก่ใจเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการวาดภาพนั้นเลยและอาจทำใจให้ท้อถอยหรือหวาดกลัวไปต่างๆซึ่งผิดจากความมุ่งหมายของการภาวนาโดยถูกทางที่ท่านสอนไว้ที่ถูกควรตั้งจิตกับสติไว้เฉพาะหน้ามีคำบริกรรมเป็นอารมณ์ของใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยมีใจกับสติสืบต่ออยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธสืบเนื่องกันไปด้วยความมีสติและพยายามทำความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆอย่าให้จิตเผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นระหว่างจิตสติกับคำบริกรรมมีความสืบต่อกลมกลืนกันได้เพียงไรยิ่งเป็นความมุ่งหมายของการภาวนาเพียงนั้นผลคือความสงบเย็นหรืออื่นๆที่แปลกประหลาดไม่เคยพบเคยเห็นอันจะพึงเกิดขึ้นให้ชมตามนิสัยวาสนาในเวลานั้นจะเกิดขึ้นเองเพราะอำนาจของการรักษาจิตกับคำบริกรรมไว้ได้ด้วยสตินั่นแหละจะมีอะไรมาบันดาลให้เป็นขึ้นไม่ได้ข้อควรสังเกตและระวังในขณะภาวนาโดยมากมักคิดและพูดกันเสมอว่าภาวนาดูนรกสวรรค์ดูกรรมดูเวรของตนและผู้อื่นข้อนี้ท่านที่มุ่งต่ออัตธรรมสำหรับตัวจริงๆกรุณาสังเกตขณะภาวนาว่าจิตได้มีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องดังกล่าวเหล่านี้บ้างหรือไม่ถ้ามีควรระวังอย่าให้มีขึ้นได้สำหรับผู้ภาวนาเพื่อความสงบเย็นเห็นผลเป็นความสุขแก่ใจโดยถูกทางจริงๆเพราะสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นไม่ใช่ของดีดังที่เข้าใจแต่เป็นความคิดที่ริเริ่มจะไปทางผิดเพราะจิตเป็นสิ่งที่น้อมนึกเอาสิ่งต่างๆที่ตนชอบได้แม้ไม่เป็นความจริงนานไปสิ่งที่น้อมนึกนั้นอาจปรากฏเป็นภาพขึ้นมาราวกับเป็นของจริงก็ได้นี่รู้สึกแก้ยากแม้ผู้สนใจในทางนั้นอยู่แล้วจนปรากฏสิ่งที่ตนเข้าใจว่าใช่และชอบขึ้นมาด้วยแล้วก็ยิ่งทำความมั่นใจหนักแน่นขึ้นไม่มีทางลดละจะไม่ยอมลงกับใครง่ายๆเลยจึงได้เรียนประเดียงไว้ก่อนว่าควรสังเกตระวังอย่าให้จิตนึกน้อมไปในทางนั้นจะกลายเป็นนักภาวนาที่น่าทุเรศเวทนาทั้งที่ผู้นั้นยังทะนงถือความรู้ความเห็นของตัวว่าเป็นสิ่งถูกต้องอยู่และพร้อมจะสั่งสอนผู้อื่นให้เป็นไปในแนวของตนอีกด้วยจิตถ้าได้นึกน้อมไปในสิ่งใดแล้วแม้สิ่งนั้นจะผิดก็ยังเห็นว่าถูกอยู่นั่นเองจึงเป็นการลำบากและหนักใจแก่การแก้ไขอยู่ไม่น้อยเพราะจิตเป็นของละเอียดมากยากที่จะทราบได้กับบรรดาอารมณ์ที่จิตเข้าขอเกี่ยวว่าเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วประการใดนอกจากท่านที่เชี่ยวชาญทางด้านภาวนาซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วอย่างโชคโชนเช่นท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นนั้นท่านพอตัวเสียทุกอย่างไม่ว่าภายในภายนอกท่านคลี่คลายดูโดยละเอียดทั่วถึงไม่มีทางสงสัยจึงสมนามที่ท่านเป็นอาจารย์หรือครูชั้นเอกในการสอนธรรมกรรมฐานแก่บรรดาศิษย์ ท่านผู้ใดจะมีความรู้ความเห็นในด้านภาวนามากน้อยทั้งภายในภายนอกมาเพียงไรเวลาเล่าถวายท่านจบลงแล้วจะได้ยินเสียงท่านแสดงออกด้วยความเข้มข้นมั่นใจในความรู้ความเห็นของท่านเองอย่างจับใจและหายสงสัยทั้งท่านที่มาเล่าถวายและบรรดาศิษย์ที่แอบฟังอยู่ที่นั้นทั้งเกิดความรื่นเริงในธรรมนั้นสุดจะกล่าวแม้ผู้นั้นจะยังสงสัยในบางแขนงขณะท่านอธิบายจบลงแล้วได้แยกแยะเรียนความรู้ความเห็นของตนให้ท่านฟังซ้ำอีกท่านจะชี้แจงเหตุผลของสิ่งนั้นให้ฟังทันทีด้วยความมั่นใจที่ท่านเคยผ่านมาแล้วท่านจะว่าท่านองค์นั้นว่าท่านลงไปงมกองมูดกองขูดอยู่ทำไมผมเคยงมมาก่อนท่านแล้วและล้างมือด้วยสิ่งซักฟอกต่างๆตั้ง3วันก็ยังไม่หายกลิ่นและท่านยังขยันนำสิ่งนั้นมาทาตัวชโลมศีรษะโดยเข้าใจว่าเป็นน้ำหอมอยู่หรือนั่นคือกองมูดคู่ที่เขาถ่ายมาได้ 2-3 วันแล้วซึ่งกำลังส่งกลิ่นฉุนเต็มที่ท่านอย่ากล้าหาญอวดเก่งไปสูดดมเล่นเดี๋ยวน้ำในบ่อจะหมดแต่สิ่งที่ท่านนึกว่าหอมนั้นจะยังไม่หายกลิ่นจะว่าผมไม่บอกผมเคยโดนมาแล้วจึงได้เข็ดและรีบบอกกลัวท่านจะโดนเข้าไปอีกถ้าไม่มีน้ำล้างอาจร้ายกว่าผมที่เคยโดนมาทั้งที่มีน้ำล้างอย่างแย่และเข็ดอยู่จนป่านนี้ดังนี้ซึ่งเป็นคำที่ออกรสอย่างยิ่งสำหรับผู้เขียนซึ่งมีนิสัยหยาบท่านผู้มีนิสัยละเอียดอาจเกิดความขยะแขยงไม่น่าฟังแต่การที่ท่านแสดงเช่นนั้นเป็นคำยืนยันอย่างหนักแน่นแม่นยำในใจทั้งทางผิดและทางถูกที่ท่านเคยผ่านมาให้ผู้มาศึกษาฟังและหายสงสัยในสิ่งที่ตนยังเห็นว่าถูกว่าดีนั้นแล้วพยายามติดตามท่านด้วยความแน่ใจจะไม่โดนกองบูดกองขุดอีกซึ่งร้ายกว่าคำที่ท่านชี้แจงให้ฟังที่คิดว่าเป็นคำหยาบเสียอีกการยกธรรมท่านมาแทรกบ้างก็เพื่อท่านนักอบรมทั้งหลายจะได้นำไปเป็นข้อคิดว่าความรู้ทางด้านภาวนานี้ไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใดที่พอจะยืนยันได้ทีเดียวโดยไม่ได้ไตรตรองหรือไต่ถามผู้รู้มาก่อนเสียก่อนนอกจากที่ท่านที่ชำนิชำนาญมาอย่างเต็มภูมิแล้วนั่นไม่นับเข้าในจำพวกที่กำลังเห็นกองมูดกูดที่ท่านตำหนิว่าเป็นของดีแล้วชื่นชมในความรู้ความเห็นของตนแม้ผู้เขียนเองก็เคยอวดเก่งในความหางอึ่งของตนและถกเถียงท่านแบบตาแดงมาแล้วจนไม่อาจนับได้ว่ากี่ครั้งกี่หนเพราะทำอยู่เสมอรู้ขึ้นมาอยู่เสมอและสำคัญตัวว่าถูกอยู่เสมอคำถกเถียงท่านทุกประโยคที่ตนเข้าใจว่าถูกต้องดีแล้วเหมือนยื่นไม้แต่ละชิ้นให้ท่านตีเอาตีเอาจนแทบศีรษะไม่มีผมเหลือค้างอยู่นั่นแหละจึงจะได้ความฉลาดอันแหลมคมและความดีจากปัญหาขุยไม้ไผ่นุ่งเล็บปัญหาฆ่าตัวเองของตนที่ถือว่าถูกว่าดีมาจากที่ไหนนอกจากท่านตีเอาอย่างถนัดมือแล้วก็ยื่นยาใส่แผลที่ถูกตีมาให้ไปใส่แผลเอาเองเท่านั้นจะได้ดีกรีอะไรมาจากความฉลาดทางอื่นนั้นเล่าที่ว่าท่านยื่นยามาให้ไปใส่แผลเอาเองนั้นได้แก่ท่านแก้ความรู้ความเห็นทางด้านภาวนาที่ตนสำคัญผิดไปนั้นแล้วเรากลับยอมเห็นตามท่านกว่าจะยอมลงได้ด้วยเหตุและผลก็ถูกท่านเข็นเอาเจ็บพอเข็ดหลับที่เรียกว่าถูกตีนั่นแหละฉะนั้นจึงเรียนไว้เพื่อทราบว่าคนที่รู้แล้วกับคนที่ยังหลงอยู่ในกองกิเลสนั้นผิดกันอยู่มากถ้าไม่ใช่ผู้รู้มาแก้ความรู้ความเห็นผิดนั้นปล่อยให้เฉพาะพวกที่เก่งๆแก้กันเองที่นั้นจะต้องกลายเป็นเวทีมวยฝีปากที่ไม่ยอมลงกันได้แบบไม่มีใครกล้าจองตั๋วเข้าฟังด้วยได้แน่นอนเพราะกลัวจะไปเหยียบน้ำลายของมวยฝีปากบนเวทีเสียจนลื่นและเลอะไปทั้งตัวโดยไม่มีผลดีอะไรติดตัวมาบ้างเลยทั้งนี้เพราะความรู้ภายในใจจากการภาวนาเป็นความสลับซับซ้อนมากยากจะกำหนดได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดผู้ปฏิบัติที่ไม่มีครูอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนต้องรูปคลำผิดก็คลำถูกก็คลำคลำทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งรากแก้วรากฝอยทั้งกิ่งทั้งใบเอาไปทำบ้านเรือนคือเครื่องอยู่ของจิตที่ภาคภูมิใจด้วยไม้ทั้งต้นแล้วก็ชมว่าสวยงามเอาเองทั้งที่คนอื่นดูไม่ได้การปฏิบัติภาวนาที่ไม่ใช้วิจารณญาณก็เป็นทำนองนี้เหมือนกันอะไรๆก็จะเหมาเอาเสียว่าถูกไปหมดเวลาระบายออกมาให้ผู้อื่นฟังกับปากกับหูตัวเองซึ่งอยู่ใกล้ๆแทบติดกันก็มายอมฟังว่าที่พูดไปนั้นถูกหรือผิดประการใดบ้างแต่จะเข้าใจว่าถูกและพูดฟุ้งไปทีเดียว ความเสียหายจึงไม่เปื้อนเฉพาะผู้ไม่พิจารณาสำรวมให้รอบคอบและรู้จักประมาณเพียงเท่านั้นยังมีส่วนแปดเปื้อนเลอะเลือนแก่วงพระศาสนาอันเป็นจุดส่วนรวมอีกด้วยจึงควรสำรวมระวังไว้มากเป็นการดีขณะนึกคำบริกรรมภาวนาที่เป็นความถูกต้องท่านนักภาวนาควรสนใจกับคำบริกรรมของตนโดยเฉพาะในขณะนั่งบริกรรมภาวนาไม่ควรเป็นกังวลกับท่านั่งที่กำหนดไว้ถูกต้องแก่ต้นแล้วคือขณะภาวนาที่กำลังทำความกำหนดจดจ่อกับงานที่ทำนั้นกายอาจเอียงหน้าเอียงหลัง

ดียวจนจิตสงบและรู้เหตุรู้ผลของตนได้ตามความมุ่งหมายแม้ขณะที่จิตสงบรวมลงสู่ภวังค์คือที่พักผ่อนตัวหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอกมีกายเป็นต้นก็ตามเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเห็นกายเอ็นเอียงไปในลักษณะต่างๆก็ไม่ควรสงสัยข้องใจว่ากายนั่นไม่เที่ยงตรงตามที่กำหนดไว้การกังวลทางกายและกังวลทางใจนอกจากก่อความวุ่นวายให้แก่จิตที่ไม่รู้หน้าที่ของตนแล้วผลที่จะพึงได้รับเวลานั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏยิ่งไปกว่ากายกับใจเกิดยุ่งกันในเวลาภาวนาโดยไม่รู้สึกตัวจึงควรทำความเข้าใจไว้แต่ขณะเริ่มลงมือภาวนาที่ตั้งฐานสูงต่ำแห่งอารมณ์ของจิตกรรมฐานบางประเภทอันเป็นอารมณ์ของจิตย่อมมีฐานเป็นตัวอยู่แล้วเช่นผมขนเล็บฟันมีฐานเป็นของตัวอยู่โดยเฉพาะส่วนหนังบางส่วนที่ถูกกำหนดเป็นฐานย่อมทราบว่าอยู่ในที่เช่นไรสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นๆพึงทราบไว้ว่ามีอยู่อารมณ์แห่งกรรมฐานในที่เช่นนั้นเช่นนั้นสูงหรือต่ำประการใดสิ่งนั้นๆมีฐานของตนที่เป็นอยู่ตายตัวเช่นฟันมีอยู่ในมุขทวารผมตั้งอยู่บนศีรษะมีส่วนสูงเป็นที่อยู่นอกนั้นเช่นหนังผมขนเอ็นกระดูกมีอยู่ในที่ทั่วไปตามแต่จะกำหนดเอาอาการใดเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานและอาการนั้นๆตั้งอยู่ในที่เช่นไรเวลากำหนดสิ่งนั้นๆเป็นอารมณ์ตามฐานของตนที่ตั้งอยู่สูงหรือต่ำประการใดกรุณาทราบไว้ตามฐานของสิ่งนั้นเวลากำหนดอาการใดอาการหนึ่งที่กล่าวมาเป็นอารมณ์ในขณะภาวนาพึงกำหนดเฉพาะอาการนั้นเป็นสำคัญกว่าความสูงหรือต่ำที่กำหนดไว้เดิมเช่นเดียวกับท่านั่งสมาธิที่เอ็นเอียงไปบ้างไม่สำคัญความสูงหรือต่ำที่เรากำหนดไว้เดิมอย่างไรก็ปล่อยตามสภาพเดิมอย่ายกกรรมฐานที่เคยกำหนดแล้วว่าอยู่ในที่เช่นนั้นมาตั้งใหม่เรื่อยๆโดยเข้าใจว่าเคลื่อนจากที่เดิมถ้ายกมาตั้งใหม่ตามความสำคัญของใจจะทำให้เป็นกังวลไปกับฐานนั้นๆไม่เป็นอันกำหนดภาวนากับกรรมฐานบทนั้นได้อย่างถนัดชัดเจนเช่นกำหนดกระดูกศีรษะและเพ่งสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จนปรากฏเห็นเป็นภาพชัดเจนเหมือนกับดูด้วยตาเนื้อแต่แล้วเกิดความสำคัญขึ้นว่ากระดูกศีรษะนั้นได้เคลื่อนจากฐานบนมาอยู่ฐานล่างซึ่งผิดกับความจริงแล้วกำหนดใหม่ดังนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความสงสัยให้แก่ใจอยู่เสมอไม่มีเวลาพิจารณาอาการนั้นๆให้แนบสนิทลงได้ที่ถูกควรกำหนดอาการนั้นๆให้อยู่ในความรู้สึกหรือความเห็นภาพแห่งอาการนั้นๆด้วยความรู้สึกทางสติไปตลอดสายแม้ภาพของอาการนั้นๆจะแสดงอาการใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือแสดงอาการแตกสลายไปก็ควรกำหนดรู้ไปตามอาการของมันโดยไม่คำนึงถึงความสูงต่ำที่เคยกำหนดไว้เดิมการทำอย่างนี้จะทำให้จิตแนบสนิทและเกิดความสลดสังเวชไปกับอาการที่กำหนดซึ่งแสดงอาการแปรสภาพให้เห็นอย่างเต็มใจการกำหนดลมหายใจและฐานที่ตั้งของลมก็เหมือนกันเมื่อกำหนดลมทีแรกได้กำหนดไว้ในที่เช่นไรเช่นกำหนดที่ดั้งจมูกเป็นต้นเวลาดูลมเพลินไปด้วยความสนใจอาจเกิดความสงสัยขึ้นมาในเวลานั้นได้ว่าลมได้เคลื่อนจากดั้งจมูกไปอยู่ในฐานอื่นเป็นต้นแล้วตั้งลมที่ดั้งจมูกใหม่ดังนี้เรียกว่าก่อกวนตัวเองด้วยความสำคัญจะไม่เกิดผลได้เลยเพราะความสงสัยมาแย่งเอาไปเสียหมดเพื่อความถูกต้องและหายกังวลในฐานต่างๆจึงควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาในอาการอื่นๆคือพึงทำความรู้ชัดในกองลมที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยสติทุกระยะไปจนถึงที่สุดของลมแม้ฐานของลมจะปรากฏว่าสูงต่ำหรือผิดฐานเดิมไปตามความเข้าใจก็ตามจะไม่ทำให้การกำหนดนั้นเสียไปแม้แต่น้อยเลยยิ่งจะทำให้จิตกับลมสนิทแน่ต่อกันไปตลอดที่สุดของการภาวนาหรือที่สุดของลมลมหายใจดับไปในความรู้สึกขณะภาวนาอานาปานสติในบางครั้งที่สุดของลมคือดับไปที่สุดของใจคือรวมลงสนิทหมดความรับผิดชอบกับลมตั้งอยู่เป็นเอกจิตคือมีอารมณ์เดียวเพียงรู้อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสิ่งใดต่อไปอีกที่เรียกว่าจิตรวมสนิททางสมาธิภาวนาแต่ผู้ภาวนาอานาปานสติเมื่อเข้าถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้นเกิดตกใจด้วยความคิดหลอกตัวเองว่าลมดับต้องตายเพียงเท่านี้

0: ลมก็กลับมีมาและกลายเป็นลมหยาบไปตามเดิมจิตก็หยาบสุดท้ายการภาวนาก็ไม่ก้าวไปถึงไหนคงได้เพียงขั้นกลัวตายแล้วถอยจิตถอยลมขึ้นมาหาที่ที่ตนเข้าใจว่าจะไม่ตายนี้เท่านั้นการภาวนาแบบนี้มีมากรายในวงปฏิบัติจึงได้เรียนไว้บ้างเพราะอาจเกิดมีแก่ท่านที่ภาวนาอานาปานสติเป็นบางรายแล้วอาจเสียท่าให้กับความหลอกลวงนี้ได้การภาวนาเพื่อเห็นความจริงกับลมในอานาปานสติกรุณากำหนดลมด้วยสติจนถึงที่สุดของลมและของจิตจะเห็นความอัศจรรย์อย่างเด่นชัดขณะผ่านความกลัวตายในระยะที่เข้าใจว่าลมดับไปแล้วด้วยความกล้าหาญคือขณะเจริญอานาปานสติไปถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรู้สึกขณะนั้นโปรดทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะดับไปจริงๆก็ตามเมื่อความรู้สึกคือใจยังครองตัวอยู่ในร่างนี้อย่างไรก็ไม่ตายแน่นอนลมจะดับก็จงดับไปหรืออะไรๆในกายจะดับไปตามลมก็จงดับไปตามธรรมชาติของตนสำหรับใจผู้ไม่ดับไม่ตายไปกับสิ่งเหล่านั้นจะกำหนดดูให้รู้ทุกอย่างบรรดาที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกขณะนี้แต่จะไม่เป็นกังวลกับอะไรที่เป็นสภาพเกิดดับเพียงเท่านี้จิตจะตัดความกลัวและกังวลต่างๆที่เคยสั่งสมไว้ออกได้อย่างไม่คาดฝันและสงบลงถึงฐานของสมาธิโดยไม่มีอะไรมากีดขวางได้เลยสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางขณะลมจะดับหรือขณะลมดับไปก็มีเฉพาะความกลัวตายเท่านั้นเองพอผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยอุบายดังกล่าวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครั้งต่อไปความกลัวหายหน้าไปเลยไม่อาจกลับมาหลอกได้อีกเราจึงพอมองเห็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสได้ชัดตอนนี้แหละครั้นแล้วเราก็ไม่เห็นตายดังความคาดคิดก็ยิ่งทำให้เห็นตัวมารที่แสนปั้นเรื่องขึ้นหลอกได้ชัดเจนฉะนั้นท่านที่ภาวนาอานาปานสติกรุณาจำหน้ามารตัวนี้ไว้ด้วยดีเวลาเจอกันในวันข้างหน้าจะได้ทราบวิธีหลบหลีกแก้ไขและดำเนินไปได้โดยสะดวกจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลดังองค์ศาสดาท่านที่ทรงดำเนินธรรมบทนี้มาก่อนจนได้ตรัสรู้และนิพพานด้วยธรรมบทนี้เป็นบาทฐานภวังคจิตคำว่าจิตตกภวังค์บางท่านอาจไม่เข้าใจจึงขออธิบายไว้บ้างเพียงเล็กน้อยคำว่าภวังค์แปลอย่างป่าตามนิสัยที่ถนัดใจจึงขอแปลว่าองค์แห่งภพหรือเรือนพักเรือนนอนของอวิชชามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แสนกับนับไม่ถ้วนคำว่าจิตตกภวังค์คืออวิชชารวมตัวเข้าไปอยู่ในที่แห่งเดียวไม่ทำงานและไม่ใช้สมุนให้ออกเที่ยวล่าเมืองขึ้นตามสายทางต่างๆนั่นแลทางออกทางเข้าของสมุนอวิชชาคือตาหูจมูกลิ้นกายเมืองขึ้นของอวิชชาคือรูป108เสียง108กลิ่น108รส108เครื่องสัมผัส108ซึ่งล้วนเป็นที่รักชอบของอวิชชาทั้งสิ้นสมุนของอวิชชาคือราคะตัณหาโดยอาศัยสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นเครื่องมือช่วยจัดการงานต่างๆให้เป็นไปตามความหวังขณะที่จิตตกภวังค์ด้วยกำลังของสมาธิอวิชชาก็พักงานไปชั่วระยะหนึ่งพอจิตถอนขึ้นมาก็เริ่มทำงานอีกตามหน้าที่ของตนแต่ไม่รุนแรงเหมือนที่ยังไม่ถูกหักแข้งหักขาจากสมาธิภาวนาดังนั้นสมาธิภาวนาจึงเป็นเครื่องมือตัดกำลังของอวิชชาได้ดีเพื่อปัญญาจะได้ทำการกวาดล้างไปโดยลำดับจนไม่มีอวิชชาเหลืออยู่ภายในใจคำว่าภวังคจิตนี้เริ่มทราบได้จากการภาวนาเมื่อจิตรวมสงบตัวลงไปพอถอนออกมาเรียกว่าจิตออกจากภวังค์และเริ่มยุ่งไปกับเรื่อง108ที่อวิชชาเป็นผู้บงการไม่มีวันสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปฉะนั้นจึงไม่มีงานใดจะยืดยาวจนสืบสาวราวเรื่องหาเหตุผลต้นปลายไม่ได้เหมือนงานของอวิชชาที่แผ่กระจายไปทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านตลอดโลกสงสารและกล้าได้กล้าเสียต่องานของตนรักชังเกลียดโกรธเป็นงานประจำของอวิชชาไม่มีรังเกียจพอใจทั้งรักทั้งชังพอใจทั้งเกลียดทั้งโกรธแม้จะมีความทุกข์ทรมานแก่ผู้รับใช้เพียงไรอวิชชาเป็นไม่ยอมให้ถอยยุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธจนผู้รับผลเกิดความฉิบหายผลปี้ไปเพราะสิ่งเหล่านี้อวิชชาก็ไม่ยอมเห็นใจและสงสารบังคับไปทำจนผู้รับใช้แหลกลานไปกับมันนั่นแหละคือความเป็นธรรมของอวิชชาทุกๆอวิชชาที่มีอยู่ในใจสัตว์ ที่อวิชชาพาให้ทำนั้นไม่มีวันสิ้นเสร็จสำเร็จเมื่องานอื่นๆนอกจากแตกแขนงกว้างขวางออกไปเรื่อยๆไม่มีวันเวลาเป็นกฎเกณฑ์ขอบเขตเท่านั้นผู้มีธรรมในใจเช่นผู้มีสมาธิปัญญาบ้างจึงพอเห็นโทษของอวิชชาที่พาทำงานไม่หยุดดังนั้นเมื่อจิตรวมลงสู่ภวังค์ที่เรียกว่าอวิชชาพักงานชั่วคราวจึงปรากฏมีความสุขสบายหายห่วงไปพักหนึ่งตอนที่จิตพักงานนี้แหละที่พอเห็นโทษแห่งความหมุนของตนที่มีอวิชชาอยู่หลังฉากซึ่งความหมุนนั้นผิดธรรมดาที่อยู่ในภวังค์มากมายขณะที่จิตถอนขึ้นมาใหม่ๆใจก็ยังมีความสงบเย็นอยู่ด้วยกำลังของสมาธิหล่อเลี้ยงจิตมีความสงบเพราะสมาธิมากเพียงไรก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของอวิชชาเป็นเหตุมากเพียงนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงมักติดสมาธิจนไม่สนใจจะแก้ด้วยวิธีใดๆเพราะเป็นความสงบเย็นมากพอให้ติดได้สุดท้ายจิตกลับเห็นโทษแห่งความวุ่นวายเพราะอวิชชาแต่ก็ติดในสมาธิซึ่งเป็นบ้านพักเรือนอนของอวิชชาจนได้เพราะไม่มีทางออกซึ่งเห็นว่าดีกว่านี้นี่แหละผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณของสติปัญญาอย่างถึงใจก็ไม่เห็นตอนพยายามถอดถอนทำลายอวิชชานี่แหละเพราะนอกจากสติกับปัญญาแล้วไม่มีเครื่องมือใดสามารถทำลายได้ภวังคจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไรภวังคจิตไม่มีวันสูญสิ้นไปโดยลำพังเพราะเป็นแหล่งสร้างภพสร้างชาติสร้างกิเลสตัณหามานานและทางเดินของอวิชชาก็คือการสร้างภพชาติบนหัวใจสัตว์โลกอยู่ตลอดไปไม่มีวันเกียจคร้านและอิ่มพอผู้ปฏิบัติถ้ายังรักสงวนภวังคจิตและรักฐานแห่งสมาธิของตนอยู่ไม่คิดหาทางขยับตัวเข้าสู่ปัญญาเพื่อสอดส่องดูตัวอวิชชาที่เปรียบเหมือนนางบางเงาอยู่ในจิตหรือในภวังคจิตในสมาธิก็เท่ากับเป็นสมุนของภพชาติอยู่เรื่อยไปไม่มีวันพ้นไปได้ถ้าต้องการหลุดพ้นก็ต้องสร้างสติปัญญาขึ้นกับใจจนคล่องแคล่วแกล้วกล้าสามารถทำลายภวังคจิตอันเป็นตัวภพชาตินั้นเสียภวังคจิตก็สลายหายสร้างไว้เองผู้จะทราบภวังคจิตได้ต้องเป็นผู้มีสมาธิอันมั่นคงและมีสติปัญญาอันแหลมหลักเข้าเขตข่ายแห่งมหาสติมหาปัญญานั่นแลนอกนั้นไม่สามารถทราบได้แม้เรียนจบพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นจากความพกเอาความรู้อวิชชาไว้อย่างเต็มพุงไปได้เครื่องมืออันยอดเยี่ยมก็คือมหาสติมหาปัญญานี่แลเป็นเครื่องสังหารทำลายภวังคจิตภวังค์อวิชชา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีสีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีสีสวัสดนิรติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรพรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐคติธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ว่าผู้สูงกองอากาศก็ทำให้รู้ถึงเรื่องที่เคยพูดเสมอว่าโยมหญิงของเล่นเมื่อไรโยมหญิงก้นจังหวัดตากเป็นคู่กันมายมทองแดงเป็นคนจังหวัดจันทร์พองาเก่งทั้งคู่อ่ะลูกที่เจ้าบัวเนี่ยคือเขาเรียกเป็นอะไรเงินเป็นเงินหนึ่งท่านอาจารย์เฟื่องไปพักอยู่ที่เงินนั้นเป็นสวนยางที่สงบสงัดดีเราก็ไม่ถามว่าเขาจะถวายวัดหรือว่าเขาถวายแล้วหรือว่าท่านไปพักธรรมดาแต่เป็นทำเลที่เหมาะสมมากนะเดินทางทุ่งนาไปไม่มีถนนไปสถานที่เหมาะสมมากในการภาวนาเพราะงั้นเราก็ใจอ่ะท่านเพ่งยังไม่ลืมนะคือจัดเสียงใจตอน5 โมงเย็นก็5 โมงเช้าจัดเสียงใจจะไปจัดเราเรียกท่านเพ่งเรียกมาเพ่งอ่ะผมจะไปถ้าไปอย่างนี้มันมีจุดจำเป็นที่ต้องไปเลยพูดทางนี้ผมจะไม่สะดวกนะหากไม่เป็นใครหากไม่สะดวกจวนเข้าพรรษาเรื่อยๆคอยฟังไปแล้วกันนะบอกให้ท่านเลยวันนี้ไม่สะดวกหากจะไปฟังไม่มีอะไรเลยไปพอเราเตรียมของอุปกรณ์ก็พอดีว่าตะกอนมี2บริษัทบริษัทรพช.กับบริษัทเทียนชัยในระยะเที่ยงมีเทียนชัยรถรพช.ไปรสพ.รพช.ฮะฮะเราต้องนั่นแหละมันมี2บริษัทไปออกไปปั๊บรถเขาก็มาพอดีก็ขึ้นไปนี่ยอมดิ่งไอ้เจี๊ยบจะพักอยู่ตรงโน้นมีบริเวณที่อุบายุตาเขาพักอยู่ทางได้นี่จะเป็นด้านที่ตรงต่อ แล้วก็วิ่งกูรีกูจอมาแจ้งให้คนไม่ชอบพูดนะทั้งวันจะพูดอยู่นิสัยแต่นิ่งเอ้ยแต่ภาวนาสำคัญนะนี่ก็ปูปับออกมาเนี่ยออกมาอาลาเยอะๆออกมาพระก็มีอาจารย์เฟื่องกับใครอยู่นั่นแล้วมีโยมแล้วก็ปูปับออกมาลักษณะตาลีตาลานมาว่าอะไรเนี่ยโยมเรียงมาอะไรวะมาอะไรเนี่ยท่านพ่อบัวกำลังมาว่าท่านนะเนี่ยท่านกำลังมาท่านกำลังออกเดินทางมาโยมเรียงไม่ใช่เป็นบ้าหรือใครก็รุมโจมตีแกไม่ใช่โยมหญิงเป็นบ้าหรือเป็นบ้าไงท่านกำลังออกเดินทางมาเดี๋ยวนี้นะว่าท่านจะมาที่นี่ว่าที่นี่เราก็ไม่เคยไปแต่เราจะไปหาอาจารย์เพื่อนมาแหละจุดนั้นแหละแล้วก็พูดกูจอตาลีตาลานคือท่านขึ้นรถมาเดี๋ยวนี้ท่านจะมาที่นี่ว่าใครก็รุมตีแกเราเอาถ้าหาว่าท่านไม่มาเขานี่โยมหญิงต้องเขาสมยมหญิงวันนี้ว่างเอาเขาก็เผาก็ท่านมาแล้วนี่เนี่ยมาแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยว่างนั่นนะมีคอบ่ายประมาณสัก4 โมงกว่าเราก็เข้าถึงพอไปนี่เราก็เดินผ่านทุ่งนาเข้าไปเข้าไปนั่นเองไปไอ้พวกนั่งกันยังรอกันอยู่นะคอยฟังทั้งจะคอยฟังว่าเราจะมาจริงไม่จริงไม่จริงจะฆ่าโยมหญิงมีอยู่2ทางโยมหญิงอยู่บนเสียงแล้วล่ะว่างั้นเถอะแกก็อยู่โน่นแหละ ทีนี้เวลาไปพอเราไปฮือขึ้นมาแล้วโอ้ยมาจริงๆมาจริงๆเอ๊ะมาจริงๆมาจริงๆอะไรเลยพูดแบบยมหลิงเนี่ยเจตลีตาลานมานี่มาบอกว่าท่านพ่อบัวบอกว่าท่านพ่อมหาบัวมากำลังมาแล้วว่าไงมาบอกเลยว่าจะฆ่ายมหลิงเนี่ยก็คอยฟังถ้าอาจารย์ไม่มาวันนี้ยมหลิงต้องตายเจ้าก็พูดอย่างอาถรรพ์ด้วยนั่นเห็นไหมล่ะพูดแล้วจะไม่ยอมฟังมาเรียกเดี๋ยวนี้ล่ะว่างั้นเลยนะพอตกสี่โมงเย็นเราก็ไปจริงแล้วพวกนั่งก็รออยู่นั่นแหละพวกญาติโยมมีหลายคนพระก็มีหลายองค์รออยู่ที่ศาลารอตามที่โยมหนึ่งพูดนะพอเราจะมาจริงๆท่านไม่เคยมาที่ท่านจะมาอยู่มาโผล่ก็มาจริงโอ้ยมาจริงเสียงฮือฮาฮือฮาเนี่ยรู้ได้ยังไงวะก็ยมหนึ่งมาเฮ้ยเอาฆ่าอยู่เป็นบ้านนี่เราก็จะฆ่ายมหนึ่งพอยืนอาจารย์มาแล้วยมหนึ่งรอดชีวิตไปไหนอยู่หนึ่งไหนวะอยู่โน่นบอกให้มาให้เราไม่มากลัวคือกลัวมากสำหรับกลัวเราจะกลัวมากแล้วไปมาเราหลับเครือก็มาเรียกให้มาก็มาก็กลัวว่าได้มาให้มาเดี๋ยวนี้วะบอกให้มาเลยมาก็มานั่งเฉยนิสัยใจไม่ชู้พูดหรอกแล้วเราพูดตรงไหนจริงตรงนั้นนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: นี่ไม่รู้ปัจจัยใคร
1: วาง
2: ตรงนั้นตั้งแต่เช
1: ้
2: านะคร
1: ับ
2: วาง
1: ไว้
2: ตรงน
1: ั้นไหนวางไ
2: งปัจจัยได้เองร้อยบาทวางตรงนั้นตั้งแต่เช้านะครับไม่มีเจ้าของ
1: ไม่มีเจ้าของ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ก็ใกล้สู่ศูนย์กลางแล้วอยากทำยังไงมีอย่างนั้นนะมึงเห็นของตกเก็บไว้ไม่ประกาศเจ้าของถ้าไม่มีใครมารับเลยของนี่เอาไปเข้าสู่ศูนย์กลางนี่เวลาเจ้าของเขามาทวงทีหลังเขามาหาทีหลังก็ที่เศษสุนั่นว่าเอาไปทำประโยชน์อันนั่งเขาอยู่ไหนอันนี้ก็เหมือนกันไม่ทราบว่าตกมายังไงเราอยากให้ตกมากๆวันนี้ให้ตกทั้งหมดยิ่งดีเข้าใจไหมเราจะเข้าสู่ศูนย์กลางหลักธรรมวินัยผู้ตามหลักธรรมวินัยคือปกติพระวินัยห้ามไม่ให้จับเงินจับทองห้ามแต่เวลามาเห็นของตกอยู่อย่างนั้นพระใครองค์ไหนไปเจอองค์นั้นต้องรับผิดชอบเก็บนั่นเห็นไหมล่ะพระวินัยถ้าเก็บแล้วก็ประกาศหาเจ้าของถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ใช่เงินก็บอกรูปลักษณะอะไรถ้าเป็นเงินจำนวนเท่านั้นนี่ไม่บอกนั่นเห็นไหมพระวินัยให้เจ้าของมาเอาพยานมาอ้างเองแล้วก็ส่งก็ให้ตามนั้นนี่ตามแบบพระวินัยให้ละเอียดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่พระจับเงินจับทองแต่เวลามาเจอของอยู่บริเวณวัดนั้นนี่นะที่อื่นไม่ว่านะถ้ามาเห็นอยู่ในบริเวณวัดซึ่งเป็นสถานที่รับผิดชอบถ้าองค์ใดเจอองค์นั้นต้องรับผิดชอบเก็บนั้นไว้นั่นต้องบอกมาในพระวินัยขั้นละเอียดโฆษณาหาเจ้าของถ้าไม่มีใครเลยแล้วก็จำเป็นก็เอามาจะทำประโยชน์อะไรก็ตามในส่วนรวมเวลาเขามาทวงทีหลังก็ถึงที่บอกคือมันถูกวิสัยแล้วสมบัตินั้นเอาไปทำประโยชน์อันนี้แล้วนี่บอกก็ถูกวิสัยแน่เห็นไหมล่ะพระวินัยท่านละเอียดมากนะถ้าตกอยู่ตามนอกสถานที่ห้ามไม่ให้แต่ให้จับนั่นเห็นไหมล่ะถ้านอกสถานที่และผิดชอบของตัวเองเช่นนอกวัดว่างั้นเถอะนะห้ามไม่จับให้แต่ผ่านไปเลยมีพระวินัย
2: เหล็กรถสิบล้อ
1: เออถือว่า
2: ในการของ
1: การของเหรอวัดป่าบ้านตาด นี่มันอะไรก็ไม่รู้นะนี่เป็นอะไรนี่อะไรก็ไม่รู้นี่เป็นฟังอะไรนี
3: ่สมหมายครับ
1: โอ้สมหมายโอ้ถ้าเป็นสมหมายมีปัญหาอะไรเน
3: ี่ย1,000ถุงละ12กิโล
1: เ
3: นอะ1,000ถุงถุงละ12กิโลแล้วอีก500ถุงก็ถุงละ12กิโลเหมือนกันมีเป็นข้าวเหนียวกับข้าวหอมมะลิ
1: เออท่านเจ้าหรือยังไง
3: ครับครับ
1: มาเรื่อยละเรื่องสีเสียสมหมายเนี่ยที่ร้ายเอกเอามาหนุนกันเรื่อยกับอะไรสมบัติไอ้วุฒินันท์กรุงเทพ
3: ครับครับ
1: นั่นก็มาอันนี้สองศรัทธานี่ที่มาบ่อยๆคือร้ายเอกกับกรุงเทพเลยที่ว่าสมบัติ
3: คุณสมบัติครับชื่อคุณสมบัติ
1: เออสมบัติวุฒินันท์นี่อะไร
3: ครับ
1: นั่นก็มาเมื่อวานนี้ร่วมเมื่อวานนี้มาข้าว10กิโลถุงละ10กิโลรั่วพันกว่าพันกว่าถุงแล้วพอดีวันนี้เสียผู้หมายก็มามี2ท่านนี้ที่ศรัทธามาเรื่อยมาเรื่อยพระของในโกดังเรานี่ให้มีเต็มตลอดเวลาไม่ให้บกพร่องนะเราจะไปไหนมาไหนก็ตามเหมือนเราไม่ไปของนั้นอะไรบกพร่องผู้รับผิดชอบมันผู้รับผิดชอบในโกดังก็คือผู้มารักษาศาลาเป็นวาระละ7วัน7วันผู้นี้รับผิดชอบในโกดังด้วยแล้วของอะไรบกพร่องให้บอกเขาสั่งทั้งบ้านเขาบ้านผู้รับผิดชอบมีอีกแล้วก็รีบขนมาเต็มไว้ตลอดเวลามันด่านโรงพยาบาลต่างๆมาไม่ว่าโรงไหนเรียกว่าทั่วประเทศไทยมานี่ได้ทั้งนั้นเลยแต่ที่มีใกล้มีไกลก็เรียกว่ามีพิเศษผิดกันถ้าวงธรรมดานี่ก็ธรรมดาที่ไกลควรจะให้พิเศษก็เราก็ยกตัวอย่างไว้เป็นเอกเทศนี่เป็นเฉดแรกที่ไกลกว่าน้ำอีกก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษด้วยกันทั้งนั้นเรายกไว้เช่นทางอุบลโคราชเนี่ยมาอุตรดิตถ์แล้วจากนี้เป็นพิเศษทั้งนั้นเลยจากนั้นไปพิเศษทั้งหมดมาจากนั้นใกล้กว่านั้นไปเป็นพิเศษที่พิเศษทั้งหมดนอกจากนั้นเป็นธรรมดาของใช้ธรรมดามีจำนวนเท่านั้นทั้งนั้นเสมอกันหมดไอ้ของที่ให้เป็นพิเศษก็เพิ่มเท่าไหร่ก็เสมอกันหมดนี่เวลาจะไปก็เติมน้ำมันให้เติมน้ำมันให้เต็มทุกคันรถคันรถไปเลยไม่ว่าใกล้ว่าไกลอย่างนี้ทางวัดปฏิบัติมาเป็นประจำเราทำประโยชน์แก่โลกเราไม่ได้ทำธรรมดาเราพูดชัดๆจริงๆหัวใจนี่มันความเมตตานี่มันครอบโลกธาตุเพราะฉะนั้นอะไรจะมีมาที่ไม่ได้อำนาจของความเมตตากวาดออกหมดเลยปั๊บหรือปั๊บมันจะวิ่งตื่นขึ้นมาปั๊บจิตมันออกแล้วนะที่ไหนจำเป็นตรงไหนจะควรส่งข้อตรงไหนจิตนี่มันจะออกแล้วออกตามอำนาจของความเมตตาดึงออกไปท่านทั้งหลายทราบเสียว่าทำเป็นอย่างนี้น่าทำไม่เหมือนที่เด็กถ้าที่เด็กมีแต่กวาดแต่ต้อนมีแต่อารัดเอาเปรียบที่ใช้โดยวิธีต่างๆนี่คือที่เด็กไปที่ไหนเดือดร้อนวุ่นวายเจ้าของดีใจคนเดียวก็เอาไม่เป็นไรคนจะเดือดร้อนกันทั้งประเทศก็ไม่สนใจให้เจ้าของได้ท้องป่องท้องพอนี่คือที่เห็นแต่ตัวถ้าเป็นธรรมเนี่ยพออันนี้ป้ามันจะวิ่งถึงนั่นหมดฉันอย่างที่อาหารมานี่เห็นไหมที่จัดอาหารอยู่ที่น่ะจัดอาหารมาตอนเช้าในบริเวณนี้เป็นอย่างน้อยบริเวณวัดที่รับผิดชอบอาจากนี้ก็ครัวกับนี่มันเป็นอันเดียวกันรับผิดชอบเสมอกันหมดเพราะงั้นอาหารก่อนกินได้มามากน้อยจึงต้องแบ่งสรรปันส่วนให้สม่ำเสมอทุกอย่างตัวอย่างมีความรับผิดชอบเมื่อสม่ำเสมอแล้วจะมีมากมีน้อยก็เย็นใจด้วยกันทุกคนถ้าไม่เสมอด้วยความเอียงหน้าเอียงไม่ได้นะทำขัดกันมากทีเดียวนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าพระท่านหลายจำเอาคือธรรมต้องเสมอไปหมดเสมอภาคไปหมดเลยเรียกว่าธรรมเช่นอย่างในบ้านนี่ก็เสมอกันหมด ฉลี่ยเผื่อแผ่ให้เสมอทั้งทางโน้นทางนี้ไปหมดนั่นทีนี้เวลาออกข้างนอกก็ช่วยตามความจำเป็นที่ไหนช่วยไปหมดทำไปอย่างนั้นทำความตนีไม่ใช่ทำความตนีขี้เหนียวความเห็นแก่ตัวคือกิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมทำแล้วมองเห็นกันสนิทกันเลยไม่ต้องถามชื่อเสียงชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำหรืออยู่จังหวัดไหนภาคไหนไม่ต้องถามหัวใจเป็นธรรมเข้ากันได้หมดเชื่อกันได้ตายใจกันได้เลยนี่เป็นอย่างนั้นนะธรรมเข้าปุ๊บตายใจกันได้เลยถ้าเป็นกิเลสไม่ได้นะมีกี่รายมันจะเป็นข้าศึกอยู่ในนั่นล่ะเป็นยาพิษอยู่ในนั่นน่ะในชุมชนก็ยาพิษอยู่ในที่นั่นนั่นนี่ทำกับกิเลสมันต่างกันท่านทั้งหลายไม่เคยเห็นทำเห็นกิเลสให้ฟังเอาตามนี้นะกิเลสมันอยู่ในหัวใจของทุกคนแต่ทำนั้นมีมากมีน้อยบ้างเรื่องทำมันรู้สึกจะสู้กิเลสไม่ได้เรื่องกิเลสนี่หนาแน่นในหัวใจของสัตว์โลกนะอันนี้มีเต็มไปหมดไม่ค่อยบกพร่องแต่ทำบกพร่องมากเพราะฉะนั้นความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นของโลกของส่วนรวมจึงมีน้อยไอ้ความเดือดร้อนวุ่นวายความกระทบกระเทือนความเอารัดเอาเปรียบกันนั้นมีมากนี่เพราะกิเลสเผาไปมันไปที่ไหนเผาที่นั่นกิเลสน่ะนี่เรียกว่ากิเลสแล้วเอามาพิจารณาแจงในหัวใจเจ้าของเองนะที่เทศสอนนี่คือสอนให้ได้ยินได้ฟังทุกคนเพราะทุกคนมีพิษมีภัยอยู่ในหัวใจคือกิเลสแล้วก็มีธรรมเป็นภาชนะสำคัญที่จะรับเอาไปเป็นประโยชน์ก็รับอยู่ที่ใจนั่นแหละให้แยกไปแยกแยะอันไหนไม่ดีให้คัดออกอันไหนดีให้ส่งเสริมขึ้นมาอย่างนั้นแล้วผู้นั้นจะมีความเจริญเรื่อยๆนะเจริญภายในใจสำคัญใจนี้เป็นสำคัญมากนะโลกทั้งหลายมองดูแต่วัตถุนะลมๆแรงๆพระพุทธเจ้ามองดูหัวใจสัตว์นั่นมองหัวใจสัตว์แล้วก็เทือนไปหมดถึงด้านวัตถุอะไรๆทั่วไปหมดเลยถ้าใจดีแล้วอะไรๆดีหมดสมมติว่าเศรษฐีนะเศรษฐีนี่มีเงินทั้งหลายคำว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีตามหลักธรรมท่านแสดงว่าเศรษฐีนี่มีเงินถึง40โกฏโกฏหนึ่งไม่ทราบใครเกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่ตัวบัวไม่เคยทราบว่าเงินโกฏเป็นเงินยังไงแต่มีในคัมภีร์แล้วก็เอามาว่าเศรษฐีนี่เรียกว่าเงินได้40โกฏเรียกว่าเศรษฐีแล้วจะเลยนั้นไป80โกฏเป็นมหาเศรษฐีท่านว่างั้นนะนี่เศรษฐีเราเนี่ยทีนี้มาขึ้นอยู่กับใจใครจะมีจะมากน้อยจะจนอะไรใจเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงทั้งหมดเลยถ้าคนมีธรรมแล้วสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยเป็นประโยชน์ทั่วโลกดินแดนเย็นไปหมดโอบอุ่นไปหมดนั่นถ้าคนเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วมีเท่านั้นยังไม่พอไปหากวาดมาอีกให้ทำความเดือดร้อนกันทั่วประเทศนั่นนี่แหละเรื่องของกิเลสไปอย่างนั้นต่างกันนะสมบัติเงินทองก็ของถ้าทำซึ่งเป็นเจ้าใจที่ซึ่งเป็นเจ้าของมีธรรมแล้วกระจายไปหมดด้วยความเป็นธรรมต่อหน้ากันเห็นการสนิทตายใจกันได้เลยตายใจกันได้เลยนะทำไปที่ไหนไม่ต้องถามชื่อถามเสียงละธรรมคือความประสานเข้าถึงกันตายใจกันได้เลยความเชื่อถือกันความซื่อสัตย์สุจริตความอ่อนนิ่มต่อกันด้วยความเจตนาวันดีต่อกันนี่คือธรรมถ้าเป็นเรื่องของกิเลสคอยจะเอารัดเอาเปรียบอยู่อย่างนั้นล่ะคอยรัดคอยเหวี่ยงคอยเทียบคอยเทียงที่จะหาช่องทำลายเขานั่นเป็นอย่างนั้นกิเลสถ้าเป็นเรื่องธรรมไม่สนใจอย่างนั้นมีความบกพร่องกันเกิดแล้วเฉลี่ยกันให้ถึงเลยจะให้พระกันจำมาได้นี่เรียกว่าธรรมธรรมมีจิตใจกว้างขวางมันสม่ำเสมอไม่เอียงโน้นเอียงนี้จะตัดสินเรื่องราวอะไรก็ตามสมมติเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้ตัดสินให้ผู้น้อยเป็นที่ลงใจได้ก็ต้องเอาธรรมเป็นเครื่องตัดสินแล้วเช่นว่ากฎหมายออกมาจากธรรมนะธรรมเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วกฎหมายออกมาตั้งกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมกฎหมายทีนี้ถ้ากฎหมายสังเกตเข้าไปแทรกกฎหมายมันก็เป็นกฎหมายไปเข้าใจไหมนี่แหละที่เด็กมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องธรรมนั้นบอกท่านบอกกฎหมายถ้าปฏิบัติตามกฎหมายจะสม่ำเสมอผู้แพ้ผู้ชนะก็ยอมรับ ด้วยความเป็นธรรมไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเป็นก้นหน่อยก้นหมาก้นหมัดเนี่ยนะเพราะเรื่องเล่าเกิดตรงนี้ผู้ใดจะเป็นผู้ตัดสินเอาเงินไปโปะคนนั่นคนนั่นก็คนผิดบอกว่าถูกคนถูกบอกว่าผิดไปเลยแป้นไฟไปด้วยกันถึงชนะชนะด้วยความเป็นไฟผู้แพ้ผู้ชนะร้อนด้วยกันหมดเลยนี่คือความไม่เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมยอมรับเราอยากจะยกตัวอย่างเอาหลวงตาวัวเลยจะผิดถูกก็ดีก็ยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายฟังกันนะนี่เราก็เคยพูดแล้วนี่แหละความเป็นธรรมเรายอมรับในหัวใจแล้วว่าเป็นธรรมล้วนๆตลอดไปนี่ยกตัวอย่างนี่ถึงเวลาปฏิบัติตั้งแต่ก่อนการปฏิบัติจะถืออะไรเรากับพระเสมอกันหมดดีไม่ดีเราเร็วกว่าพระการทำข้อวัดปฏิบัติคล่องตัวคล่องตัวตลอดเวลาทีนี้วันนั้นกระต๊อบนะไม่ใช่กุฏิหลังนี้แหละหลังกระต๊อบเล็กๆนั่งอยู่แล้วจะเป็นเขียนหนังสือหรืออะไรนะแล้วมีนาฬิกาอยู่นั่นนะฮะแล้วดูนาฬิกามันดูผิดแล้วสิที่นี่ดูนาฬิกาตามธรรมดานั่นนะสี่โมงเย็นปัดกวาดทั่ววัดไม่ต้องมีสัญญาณให้ระฆังตีระฆังไม่มีเพราะต่างคนต่างมีนาฬิกาพอถึงเวลาแล้วลงเลยแล้วก็ดูนาฬิกาของเราแต่มันดูผิดแล้วสิฮะพอดูโธ่นี่มันเลยเวลาไปแล้วนี่นาวะคือตามธรรมดานะบ่ายสี่โมงแล้วก็ปัดกวาดแล้วเราดูนาฬิกามันนาฬิกาบ้านที่เจ้าของเป็นบ้าก็ไม่รู้เลยแล้วดูนาฬิกาที่ผิดไปปึ้งปังลงเลยคว้าเลยไม่กวาดก็ปัดกวาดออกมาหน้าศาลานี่ไม่เห็นพระเนนสักองค์เลยก็มีเนนหนึ่งไอ้เนนจรวดนี่บักทิศจรวดเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันก็เป็นลูกพระมาตั้งเดิมเนนจรวดมันก็อยู่นี่มันรักเฝ้าศาลาเห็นเราปัดกวาดมาขึ้นผางเลยนะเน้นมันไปยังไงวันนี้ถึงเวลาปัดกวาดยังไม่เห็นมีคนมีพระมาปัดกวาดพระมันตายหมดทั้งวัดแล้วเหรอขึ้นอย่างนี้นะแล้วใครจะกุศลาใครเมื่อพระตายหมดทั้งวัดแล้วเนี่ยถึงเวลาทำไมไม่เห็นปัดกวาดเน้นกันเลยแกคงจะรำคาญนะเพราะเห็นเราปัดกวาดคงจะขวางตาแกก็เอามากวาดออกมากวาดขู่เน้นไล่เบี้ยเน้นเฮ้ยไปยังไงพระไปตายกันหมดเลยใครจะกุศลาใครนี่วะทำไมถึงเวลาปัดกวาดจึงไม่เห็นเลยว่านี่เป็นยังไงอ่ะนี่นะเนี่ยก็เลยบอกว่ามันเพิ่งได้3:20มันไม่ถึง4 โมงเราดูผิดเข้าใจไหมปัดกวาดมาก็มาอาละวาดพระทั้งวัดเดี๋ยวที่ขู่นั่นขู่นี่มันเพิ่งได้3:20ฮะวะถามกูอีกแล้วก็บอกชัดๆว่านาฬิกานี่เพิ่งได้3:20ยังไม่ถึง4 โมงเพราะว่างั้นเอาเลิกเลิกรีบเลิกแล้วยายพระมาปัดกวาดมันจะเป็นบ้ากันหมดทั้งวัดนะให้เลิกทันทีวะเราจะไปแก้บ้าเราก็เดินปืนกลับนี่เราไปแก้บ้าเราไปเลยนี่ทั้งที่กลับจะฉี่พุ่งแล้วพอว่าอย่างนั้นแล้วยอมรับปุ๊บยอมรับก็ต้องเราเป็นตัวโทษเข้าใจไหมเราจึงต้องบอกว่าเราจะไปแก้บ้าเราไปเดนมันคงจะหัวเราะละนี่ความเป็นธรรมพูดเป็นความเป็นธรรมนะนี่ถ้าว่ามันเป็นอย่างเราว่าจริงพระเนรผิดจริงๆแล้ววันนั้นจะต้องประชุมกันดีไม่ดีไล่พระหมดทั้งหนีทั้งหมดทั้งวัดเลยเพราะกฎข้อบังคับข้อกฎอันนี้ทราบกันทั่วทั้งวัดและเป็นของหยาบๆทำไมจึงต้องมาผิดพลาดถึงขนาดนี้สมควรจะอยู่ให้หนักศาสนาพุทธเจ้าแล้วหรือนี่หลักขับกันตรงนั้นนะแต่มันเลยขับเจ้าของซะก่อนก็ได้เลยเพราะเจ้าของผิดขับซะก่อนนี่พวกความเป็นธรรมเป็นงั้นไม่ว่าคนนั่งคนนี้ว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องเอาหลักธรรมเป็นเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ใหญ่โตครอบโลกธาตุนี่มาเป็นกฎเป็นเกณฑ์เราจะเอาอำนาจบัตรหลวงเราว่าเป็นผู้ใหญ่มาทำทั้งที่ไม่เป็นธรรมใช้ไม่ได้นะอย่ามาใช้นี่เราพูดให้เป็นกติตัวอย่างเฉยเรายังที่ปฏิบัติอยู่นี่เราก็ปฏิบัติแบบธรรมนะเราไม่เหนือธรรมถ้าผิดถูกก็ดีแล้วตีก็หาธรรมหาธรรมไม่ไปที่อื่นนะอย่างเราผิดนี่ก็ตีก็หาธรรมเราผิดขู่พระทั้งวัดเนี่ยพระตายกันหมดทั้งวัดใครจะมาขุทราหนึ่งฟังที่เอากันอะไรนะทั้งจะกัดจะฉีกในเวลานั้นเพราะคือผิดเวลานี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคนตั้งอกตั้งใจจริงจะผิดอะไรเวลาหยาบๆประกาศกันมาจากเท่าไรประจำวัดอยู่แล้วมาผิดเห็นต่อหน้าต่อตานี่เราดีเรื่องมันร้อนมากนะรุนแรงมากแต่สุดท้ายมันก็มาเจ้าของให้ผู้ผิดพอผิดแล้วก็เปี๊ยกอัพเลยนั่น ต้องไปอย่างนั้นยอมรับทันที
4: ท่านรู้ว่าทำทำ
1: ไอ้ที่ความวุ่นวี่วุ่นวายของโลกของสารเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตใจมันวุ่นวายคือกิเลสทำงานหาความสงบสุขเย็นใจไม่ได้เลยดิ้นตลอดตั้งแต่ตื่นนอนไม่ทราบว่ามันติดเครื่องอะไรมันทั้งเสียงไอ้เครื่องยนต์กลไกผันหัวใจเจ้าของมันทั้งลั่นขึ้นเลยล่ะแล้วจนกระทั่งหลับจึงดับเครื่องทีเดียวเอาเวลาหลับเป็นเวลาดับเครื่องไม่งั้นมันดับไม่ลงคิดบรรทุงเรื่องนั่นเรื่องนี้ยุ่งไปหมดนั่นด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาธรรมเข้าดับมันจะคิดเรื่องใดก็ตามเอาธรรมเข้าดับปุ๊บเลยดังที่เคยสอนเนี่ยวันนี้เวลานี้เราจะภาวนาเอาภาวนาทำบทใดเอาธรรมบทนั้นเข้ามาปิดเข้ามาดับเข้ามากั้นว่างั้นเดี๋ยวไม่ให้มันออกใส่กระเบื้องๆมันอยู่เมื่อมันไม่ออกแล้วมันก็ไม่ก่อเรื่องก่อเราคิดไปเรื่องใดมีแต่กิเลสมีแต่ฟืนไฟกลับมาเผาเจ้าของเมื่อไม่ให้มันออกแล้วมันก็ไม่ไปคิดไม่เอาไฟมาเผาเจ้าของทีนี้ปิดไว้นี่การปิดนี้ปิดด้วยธรรมจะเป็นการสั่งสมธรรมขึ้นมาภายในใจรักษาธรรมภายในใจด้วยการไม่คิดให้ภูมิอย่างอื่นนะนี่ใจก็มีความสงบเย็นจากสงบเย็นแล้วก็ทีนี้ก็สง่างามขึ้นสง่างามขึ้นนี่การระงับดับไฟต้องระงับด้วยน้ำทีนี้ระงับกิเลสต้องระงับด้วยธรรมไม่มีธรรมระงับไม่อยู่นะให้พากันพิจารณาเวลามันดีดมันดีดนี่โถเรื่องหัวใจของง่ายเมื่อไรวะอำนาจของกิเลสกิเลสคือตัวภัยของใจอยู่ในใจของเรานั่นแหละธรรมคือตัวคุณมหาคุณอยู่ในใจทั้งสองอย่างนี้ใจสติเป็นผู้รับผิดชอบเราจะแก้ไขดัดแปลงลบล้างหรือส่งเสริมสิ่งได้ขึ้นซึ่งมีทั้งสองคือกิเลสและธรรมภายในใจของเราให้พิจารณาเองด้วยสติปัญญาตัวเองนั่นแล้วทีนี้เมื่อกิเลสเป็นฝ่ายชั่วต้องพยายามปัดมันตลอดตีมันตลอดทำเป็นฝ่ายดีพยายามส่งเสริมขึ้นดีขึ้นจิตที่ไม่มีคุณค่าอะไรเพราะกิเลสเหยียบหัวมันกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาด้วยการบำรุงธรรมรักษาธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นนั่นจิตก็สงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาจากนั้นก็เด่นขึ้นละเด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วเห็นกิเลสเป็นภัยได้ละทีนี้แต่ก่อนไม่เห็นนะกิเลสกับเรามันเป็นไฟอันเดียวกันหมดพอธรรมได้เจริญขึ้นภายในใจก็เห็นกิเลสเป็นภัยเห็นธรรมเป็นคุณขึ้นภายในใจนั่นแหละที่นี่ฟาดเบี่ยงกันไปเลยนะพระอาจารย์มานะวันเช่นนี้เช่นวันเสาร์อาทิตย์วันพระนี่เป็นวันที่จะให้ว่างสำหรับขวนขวายความดีงามคือบุญกุศลเข้าสู่ใจบำเพ็ญทำเข้าสู่ใจควรให้มีสำหรับชาวพุทธเราวันไหนมือกับแจ้งมือกับแจ้งทั้งวันทั้งวันมันจะตายเพราะกิเลสถูไถออกไปตลอดเวลาทำมากที่จะเป็นเบรกห้ามแล้วให้จัดจิตใจได้รับความสงบได้ทำบุญให้ทานนี่มันจะไม่มีเพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนเอาไว้ว่าวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่ใช่ไหมค่ำแปดวันให้ว่างสำหรับจิตใจจะได้บำเพ็ญความดีเข้าสู่ตนนอกจากนั้นก็ให้เป็นเรื่องของธาตุของขันได้มามากน้อยบำรุงธาตุขันต่อไปนั่นท่านสอนไว้ครับเราอย่าปล่อยอย่าวางนะเรื่องธรรมะเรื่องใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะนี่ได้ผ่านมาแล้วถึงพูดได้อย่างไม่โศกทานเพราะผ่านมาแล้วทั้งกิเลสเหยียบหัวธรรมทั้งธรรมเหยียบหัวกิเลสเผากิเลสอยู่ในหัวใจดวงนี้หมดขึ้นเวทีฟาดกันนะความเพียรเรียกว่าความเพียรใจนั่นเป็นเวทีกิเลสกับธรรมเป็นคู่ต่อสู้ฟาดกันอยู่บนเวทีนี่ถ้าเกียรติพังลงไปใจก็สง่างามทำเอาเมื่อถามผู้บังผู้บังก็ตื่นจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายเพราะเวลานี้อายุก็แก่ขนาดนี้มันจะอยู่ไปกี่วันพระพิจารณาสิเนี่ยอายุมากขนาดนี้มันจะอยู่ไปกี่วันการอยู่นี่ก็อยู่เพื่อทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้นแล้วไม่อยู่เพื่อเราสำหรับเราพอทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องการพอหมดอะไรมาตกออกตกออกเพราะพอแล้วพอแล้วเหมือนน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วเราจะเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลออกเหมือนกันมันจะว่าแต่น้ำอื่นชื่อใหญ่เลยมาเทให้มันขังตัวมันเต็มแก้วแล้วมันจะเอาอะไรมาขังเรื่องออกก็บอกดื้อก็ตามชั่วก็ตาม ลงเข้ามาสู่ใจใจเต็มแล้วด้วยงามที่มีคุณค่ามหาศาลต้องออกหมดเลยนิชาเฉยเฉยเงยยอก็ออกหมดพอถึงเรียกว่าพอนี่ก็พอแล้วทุกอย่างแล้วก็พูดตรงๆแบบนี้แล้วอุตส่าห์พยายามขวนขวายมาต้องจะบวชมานี่เป็นเวลา4ปีต้องงับพรรษาเจ้าของมาได้นะหลงพรรษาอย่างนี้ท่านทราบไปกี่พรรษานาไปถามเขาเราเป็นผู้บวชแล้วไปถามเขาเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นที่พรรษานามันเหมือนบ้านะ

จะเรียกว่าเป็นติดบริสุทธิ์จะเรียกว่าเป็นธรรมชาติถึงพระนิพพานทั้งเป็นแล้วหวังนั้นก็ไม่ผิดเมื่ออันนี้มันพอแล้วอะไรๆไม่เอาตัวเองไปอยากธรรมชาติเหมือนน้ำเต็มแก้วเทมันไหลออกหมดไหลออกหมดไหลออกหมดคือที่ผู้พอดีกันคือน้ำที่อยู่ในแก้วนอกจากนั้นเรียกเป็นของเสร็จไปแล้วไปแล้วนี่จิตนี่เมื่อพอแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่เอาอะไรเลยนี่เราบำเพ็ญเพื่อประโยชน์แก่โลกเราไม่เอาอะไรนะของเราพอทุกอย่างแล้วผลในการปฏิบัติพูดจะว่าช้าใจหรือว่าช้าใจเอาความจริงมาพูดการบำเพ็ญความดีเมื่อเต็มที่แล้วพอแต่สำหรับความชั่วไม่มีว่าไม่มีคำว่าพอที่เหลือตัณหาคือความทะเยอทะยานความหนีความโหยได้แก่ที่นี่แหละตัวไม่พอพาคนให้หมุนติ้วที่จะตายอยู่แล้วแล้วพาสัตว์ทั้งหลายให้สร้างบาปก็คือตัวนี้เองมันหิวมันหอยมากเลยไม่ได้ทำดีทำชั่วมันก็เอาแล้วสุดท้ายแบบนี้ต้องจับความชั่วท่าละหมดนั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยสร้างความดีเราสร้างตลอดจนกระทั่งพอถึงขั้นพอทำพอที่เหลือไม่พอไม่มีคำว่าพอทำนี่พอเป็นหลักเราจะเห็นได้ตั้งแต่เวลาเราบำเพ็ญทางด้านจิตจับภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบเราบอกนี่ก็พอตัวอยู่สบายสบายขั้นเข้าแน่นหนามันคงสงบแน่เขาเลยยิ่งพอตัวพอตัวพอตัวเรื่องความเอิบอิ่มในจิตใจฟาดเข้าสู่ทางด้านปัญญาฟันที่เผาที่ขาดสวรรค์ของปัญญาที่ขาดหมดเนื้อตะกิดดีผึ่งขึ้นมาเป็นธรรมะบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงแล้วนี่พอเนี่ยทีนี้พอโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรที่จะต้องการอยู่แล้วในโลกหมดรู้อยู่ในใจไม่เอาอะไรทั้งนั้นอย่างนั้นเรียกว่าจิตใจพอแล้วผู้จัดยังต้องทำประโยชน์ให้โลกดีดีเราจะเป็นจะตายนะที่ไหนแท้ดีจีก็จีวีมาแล้วต้องช่วยชาติไทยไปเลยสมบัติเป็นของก็ของมีมากเราเลยคนเข้าสู่ส่วนรวมให้หมดเลยเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นนี่แล้วก็ดีแต่เราก็ไม่เอาอะไรนะไม่เคยเอาอะไรไม่มีเจตนาจะเอาอะไรนี่จะได้มาเพื่อส่วนรวมส่วนรวมเท่านั้นนี่เราก็ทำของเราอย่างเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะคอแล้วเดือดร้อนหาอะไรถึงการเวลาแล้วก็ไปสักนั้นนี่เมื่อยังไม่ถึงการก็อยู่อย่างนี้แหละแนะนำสั่งสอนกันไปให้พากันฟังเสียงนะคำพูดที่ออกมาเหล่านี่ตั้งแต่วันบวชมาคำพูดที่แนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านปฏิบัตินั่นแหละคำพูดที่ออกมาจากจิตตภาวนาเป็นคำพูดที่สูงตั้งแม่นยำร่วนนี่ให้ยึดนะให้เอาไปปฏิบัติเพราะได้เห็นผลมาแล้วจากการปฏิบัติของตนการภาวนาการบำเพ็ญความดีของตนไม่โกหกตนมีจะทำของจริงขึ้นมาเมื่อออกจากคำของจริงที่ตนได้แล้วสอนภัยก็จริงไปหมดไม่มีคำว่าหลอกลวงโลกอาจารย์หลายจำแล้วบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเวทีอะไรต่างๆนี่พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ยอมรับกันทั้งหมดฟังที่นะถึงนิพพานมียอมรับกันทั้งหมดมันจะพูดที่จะปฏิเสธจะพูดพวกหูหนวกตาบอดพวกที่จะมันจะชนต้นเสาชนหินชนผาตกเหวตกบ่อลงนรกอันจริงก็คือพวกเราที่หนาแน่นบาปไม่มีบุญไม่มีโลกภัยนี่คือเปิดทางเพื่อความร่มเย็นจากตนเองจำไม่ดีนะพระพุทธเจ้าจำปาสอนว่าสิ่งเหล่านี้มีท่านเรียนยาเห็นหมดแล้วทุกอย่างท่านจึงมาบอกท่านไม่มาโกหกโลกวิสูรู้แจ้งหมดทั้งนรกเมืองผีทั้งสวรรค์ทั้งผมถึงนิพพานท่านรู้กันหมดแล้วท่านมาสอนเราด้วยความรู้แจ้งเป็นความจริงให้พากันยืนอันนี้เป็นหลังนะอย่าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคนตาบอดพูดนะคนตาดีบอกด้วยกันเสียงเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่เคยข้านกันนะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีโลกสวรรค์ทั้งโลกนิพพานไม่มีไม่เคยข้านมีด้วยกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันอย่างที่เรามานั่งสลายเราดูอะไรด้วยกันเห็นด้วยกันเราจะข้านกันได้ยังไงคนตาดีอยู่กันไม่ข้านแต่คนตาบอดข้านกันยังทำให้พากันเข้าใจนะเอาละแค่นี้แหละเหนื่อยแล้วมันจะตายแล้วมาช่วยพูดมากสุดท้ายเลยมากเลยมากเอาเหนื่อยเป็นประมาณหมดกำลังอยู่เองแล้วก็จริงๆนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งสองร้อนสองร้อนคุณจึงออกมาเนี่ยบาปบุญในโลกสวรรค์มีไหมจ้าอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนทั้งสองร้อนเนี่ยเห็นอยู่ทั้งสองร้อนเนี่ยนักสอนโลกพวกโลกฟังก็ตาบอดหูหนวกไม่ฟังนี่จะจมลงไม่ฟังเสียง

0: จ้าทุกเจ้าเข้าใจนะทุกคนนี่เราสอนธรรมะนี่เข้มข้นตลอดนะเพราะอะไรหัวใจนี่ไม่มีที่ว่าจืดๆชื้นๆไม่มีนี่จะเข้มข้นสอนด้วยความเป็นคนด้วยความเมตตาเข้มข้นตลอดเพราะฉะนั้นธรรมะที่ออกขึงนี่พลังของธรรมไม่ใช่พลังของกิเลสว่ากันไปโกรธโมโหไปตัดขีดกันไปธรรมะไม่มีนี่จะพลังของธรรมละซึ่งใช้พรเนาะนี่จะว่าจะให้พรก็เข้ามาให้เลยก็ยังไม่ให้พรมีที่มีผู้ให้อยู่นี่เลยสมมติสร้างคำน่าจะไม่ได้ให้พร
1: พี่อำเภอพลพิสัยที่เขาเคยกราบเรียน38ไร
0: ่
1: ที่เขาจะถวายหลวงตาที่อำเภอพรหมพิสัยหนองคาย
0: ที
1: ่ครับ
0: แล้วเป็นไง
1: เขาเคยกราบเรียนแล้วบอกหลวงตาว่าจะไปดูเขาก็กราบเรียนอีกว่าเมื่อไหร่จะไปดูครับ
0: อ้าวเราก็ลืมมันนะมันอยู่ตรงไหนพรหมพิสัยบอกไว้บอก
1: เอามาบอก
0: บอกคุณต้องอยู่ตรงไหนแล้วลืมเลยนะลืมเพิ่งมาอย่างนี้
2: ป
0: ู
2: กระแตคร
0: ับ
3: ป
0: ู
3: กระแตคร
2: ับ
3: ผมที
2: ่
3: แยก
2: บ้าน
3: สอบสวนครับ
0: ปูกระแตมันอยู่ไปทางบ้านเรือปากข้าวไปแล้วก็ใช่ฮะ
1: ปากสวยครับ
0: โอ้ปากสวยปากสวยทางโน้นหรือทางนี
3: ้
0: ปากสวยทางจะลงมาน้ำโขง
3: ครับผม
0: หรือทางโน้นเหรออ
3: ย
0: ู
3: ่ฝั่งตรงนี
0: ้
3: คร
0: ับ อยู่ฝั่งนี้กว้างแค่ประมาณไหน
1: 38
0: ไร่
1: คร
0: ับ 38ไร่แล้วมีสมุนไพรเอาว่ามาเราจะฟังพี่เขาจะว่าที่นะ
1: ทำสมุนไพรอะไร
0: ฮะ
1: สร้างวัดกรรมฐานครับ
0: โอ้ยไม่เอาละหยุดเออก็ได้เลยไม่เอา
3: ผมได้ทำไ
0: ว้
3: บ้างแล้ว
0: ไม่เอาเลยถ้าว่าสร้างวัดเราเบื่อเรารับที่ไหนเราต้องรับผิดชอบรับว่าเขาถวายที่สร้างวัดเราต้องรับผิดชอบหาความมาอยู่ยุ่งไปหมดมากกว่ามากเพราะงั้นเราจึงไม่รับง่ายง่ายนะเห็นไหมวัดหลวงตาบัวเมืองการก็เรารับผิดชอบให้ท่านจัดมาอยู่แล้ววัดปฏิปทาเราอาจารย์เกียร์เรารับแล้วเราเอาอาจารย์เกียร์มาอยู่หาพระมาอยู่หาจัดหลวงตาตายไม่ใช่พระสมศรีพระจับยัดใส่นั้นไม่ได้นะเราต้องหาพระดีๆมาอย่างนี้เพราะงั้นเราจึงไม่รับ
1: เขาบอกว่าเขาจะดูแลไว้แล้วทำเป็นที่พักสงฆ์แล้วแต่พระองค์ไหนจะแวะไปปฏิบัติได้ไหมครับ
0: โอ้ยไม่ทราบว่าได้ไม่ได้แต่เราว่ารับไม่ได้เราก็เดี๋ยว
1: เขาจะทำศาลาไว้ครับจะทำศาลาหลังเล็กๆไว้มีกุฏิเล็กๆ
0: มันอยู่ป่าอยู่ดงหรืออยู่ไม่อยู่ไหม
1: ป่าดงไหม
0: ฮะ
1: เป็นดง
0: หรืออยู่กลางทุ่งนา
1: เป็นดงฮะเป็นป่าเป็นดงครับ
0: ฮะ
1: เป็นป่าเป็นดงครับ
3: เป็นดงเก่า
0: เป็นกิโลที่เท่าไรจากน้องคายไป
3: 33
1: ครับ
0: โอ้33โอ้เนี่ยใกล้ๆนี่ปากน้ำสวยนะ33พอถึงนั่งกับปากน้ำไป36
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าสะพานห้วยลิงโรด
3: ครับผม
0: นี่แหละเข้าใจไหม
1: คร
0: ับ นั่นกิโลที่36
3: คร
0: ับ ห้วยลิงโรดนี่33อยู่ใกล้ๆกันกับปากสวยเออแล้วมีความมุ่งหมายว่าอยากสร้างวัด
1: มันไม่สร้างวัดแล้วครับทำเป็นที่พักสงฆ์แล้วแต่ใครพระองค์ไหนจะไปปฏิบัติจะได้รับการรับทราบ
0: จะทำก็ได้แต่เราไม่ได้ยืนยันรับรองนะเป็นเพียงว่าไม่ว่าอะไรเท่านั้นแหละจะทำไม่ทำก็แล้วแต่
1: ถ้ามีโอกาสแวะก็แวะ
0: ฮะ
1: ว่าหลวงตาไม่ว่าถ้ามีโอกาสผ่านไปแวะก็แวะไม่มีโอกาสก
0: ็แวะ33เหรอ
1: ครับ
3: ครับ
0: 33เข้าใจปากน้ำสวย36ที่ว่าเราจำได้ก็คือว่านั่นมันจะแยกมาทางสร้างคลองอันน้องกระพุ่งไปน้องคายอันนี้มาทางสร้างคลองอยู่ห้วยนี่เขาเขียนว่าห้วยลิงโลดคือลิงโลดลิงกระโดดเข้าใจไหมลิงโลดลิงเต้นลิงกระโดดอันเดียวกันแหละนี่เขาใช้ภาษาภาษาจริงๆ 100% ว่าลิงโลดลิงเต้นลิงกระโดดมันเหมือนกันหมดเลยเป็นไวยพจน์นั่นเป็นกิโลที่36จากนั้นมาก็33ก็จำได้แล้วสิปากน้ำสวยที่เขาขายกล้วยหอมมากๆกล้วยอะไรที่อยู่เพื่อนหูยสองสองว่าทางนี่เต็มไปหมดนะกล้วยเต็มไปสองว่าทางเรามาวันหนึ่งก็มันเห็นมันมากแล้วทั้งสงสารเจ้าของเขานั่งเฝ้าอยู่ไม่มีอะไรเราก็เลยจอดรถเอาทุกเจ้าของเลยเอาว่าฟาดเต็มรถเลยนะเนี่ยที่สองภาคกลาง เราก็เอาคนเดียวเท่านั้นคือเอาเต็มรถเลยนะสงสารเจ้าของเขาซื้อมาที่นี่เห็นเขาเราให้เขาขนมาทุกคนขนมาจนกระทั่งเต็มรถคนหนึ่งเขาก็มาใกล้ๆนี่นะมากเขาก็พูดภาษาเต็มรถของเขาแล้วเอาไปใส่หลายแถะเข้าใจไหมเอาไปใส่หลายแถะนั้นเอาไปให้กระรอกกระแตเลยว่าเอาไปใส่ลาจะคือเอาไปที่ไหนมากมายนักหนาความหมายว่างั้นแต่ภาษาของเขาใช้ปั๊บเอาไปใส่ลายแทะวะนั่นอันนี้ก็ปั๊บเลยเอาไปให้กระแตเลยเข้าใจไหมเอาไปใส่ลายแทะมึงจะหูจักไหมเหรองั้นแหละเขาออกภาษามาเราก็ปุ๊บภาษานี้เอาไปกระแตนั่นตอบรับกันทันทีมันจะไม่ได้ไปแล้วเอาไปใส่ไร้แฉะไร้แฉะ
2: 500ครับ
0: เ
2: หรอ500จากกัน500
0: นะจะให้พอสายแล้วอันนี้แค่นี้ก็ออกแล้วออกทางวิทยุทั่วประเทศไทยทุกวันเนี่ยนะตอนเช้าอยู่ที่นี่ถ้าไปสวนนั่งธรรมตอนเช้าก็มีตอนกลางคืนนะเป็นตอนสำคัญคนมาเต็มหมดเทศเลยเป็นการตั้งใจในตัวนั่นแหละเทศ2 กัน 2 กันที่สวนนั่งธรรมที่นี่เพียงกันเดียวแบบสเปรสบาอย่างนี้นะส่วนนั่งทำก็ตอนเช้าก็สเปรสบาแต่ตอนกลางคืนเอาจริงเอาจังใครหลบไม่ทันหงายหมาเลยเนี่ยมันก็มีฉากอย่างนั้นเข้าใจไหมมันปั้วเลยเอาละ
4: มาครับผม
0: เ
4: ออทองคำวันนี้ได้3.23 บาท
0: เออพอใจเมื่อวาน11 บาทวันนี้3 บาทได้ทุกวันนี่แหละต่อไปครั้งหลวงเราก็จะหนาแน่นขึ้นด้วยตรงนี้เราพยายามหาให้บรรดาลูกหลานไทยแล้วหาให้อะไรชวนได้หาเข้ามาให้ทองคำได้เยอะแล้วตั้ง11 ตันน่าจะตั้งไปถึง11 ตัน200 กิโลแล้วมั้งเหรอมันน่าจะถึง200 กิโลจาก11 ตันไปนี่มันน่าจะถึง200 กิโลเหรอพูดกันว่าไง
4: ครับ
0: เออ11 ตันนะก็เพิ่มก็ไปอยู่กับที่ได้ส่วนเกินนี่
5: ส่วนเกินนี่ที่หล่อไว้เรียบร้อยแล้ว162.5 กิโล
0: โอเค162 กิโล
5: ยังมีแต่เก็บไว้อีกครับ
0: เออที่ยังไม่หล่อก็มี
5: ครับ
0: และแต่ก่อนก็11ตันกับ37.5 กิโล37.5 กิโลไปบวกกับ100เท่าไหร่60ไปแล้วมันเป็นเท่าไหร่มันจะไม่เข้าถึง200แล้วเหร
4: อหลังจากเรียบร้อยแล้วครับที่มอบแล้วของคำซึ่งชาตินี่ได้163 กิโลกับ54.37 บาทครับผมถึงวันที่3
0: ถึง163 กิโลเอา37 กิโลบวกเข้าไปเป็นเท่าไหร
6: ่
0: 199.5แล้วก็37 กิโลแล้วครึ่งเอาครึ่งไปบวกอีกนั่นน่ะมันจะยังไง
6: ก็ได้200
0: พอดีพอดี200นะเนี่ยได้11ตันกับ200กิโลแล้วเวลานี้นี่ที่เป็นน้ำซ้ำน้ำถึงมีพวก200กิโลนี่ถ้าไม่มีนี่ไม่ได้เลยนะนี่ก็ต่อหางให้ทองคำเราได้เดี๋ยวนี้เข้าไป200กิโลแล้วจะขยับเข้าไปเท่านั้นละเอาเลิกได้เลยได้โธ่เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วลงสีนี่มีวิทยุเราอยู่นั่นแล้วนะวิทยุเราตรงนั่นเขียนต้นไม้สร้างขึ้นบอกเลยวิทยุนั่นไม่ไปต้องไปอาศัยใครละขึ้นเองทุกอย่างอย่างเขียนต้นไม้รับหมดขึ้นมีอยู่ที่ร้อยเอ็ดกระจายไปโถเป็นหลายจังหวัดนะที่ร้อยเอ็ดไปถึงยโสธรของเล่นที่ไหนบ้างหลายจังหวัดนี่ก็เลยได้แกก็มาพูดให้ฟังแกบอกแกปลื้มปีติยินดีมากตั้งแต่เกิดมานี่เรายังไม่เคยได้รับคำยกย่องสรรเสริญเหมือนข่าวนี้เลยว่าข่าวนี้ข่าววิทยุขึ้นตั้งนี้ทั้งในฟังมาได้ชมเชยสรรเสริญมาทั้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่อัยการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามก่อการร้ายด้วยการทำร้ายกัปตันเครื่องบินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวประภาพรวงศ์สมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศที่แนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
3: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต
2: ้ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช. ถแถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำจะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
5: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมตรวจนิยมวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมตรวจบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
4: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลือจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระ ดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิด ส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาทส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
7: นายเจษฎ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตามาทักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ60%ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.70 เมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.76 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.67 เมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
15: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
16: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญท่านรับฟังครับ
17: ตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือเทศตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำส่วนมากกันเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ปลายจนศรัทธาเนี่ยอธิบายศรัทธาไว้จนเป็นสายยาวเหยียดเห็นวิริยะความเพียรเพียรยังไงบ้างอธิบายไว้จนกิ่งหนึ่งขนังหนึ่งนี่จบเรียกว่าจะได้กันหนึ่งไม่กี่ก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆมียกตัวอย่างเช่นศรัทธาวิริยะเป็นต้นมันก็เป็นกันหนึ่งแล้วที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ปรากฏผลในขณะที่ฟังอะไรนะในครั้งพุทธกาลท่านแสดงธรรมท่านฟังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนำไปเป็นข้อคิดเพื่อผู้ปฏิบัติในส่วนที่จะพึงปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงปรากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่านว่าการแสดงธรรมได้รับอานิสงส์5อย่างคือได้รับผล5ประการด้วยกันคือผู้ฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นข้อนข้อที่2สิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดนี่ข้อ3จะบรรเทาความสงสัยเสียได้คือเราเคยท่องใจในเรื่องอะไรๆนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นๆที่เรากำลังข้องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อ4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเฟ้ปีนเปียวก็หลักธรรมอยู่เสมอแล้วก็จะทำความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ใน4ข้อนี้ก็เป็นแขนงของข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสำคัญ5จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลัก ำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมคือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์อย่างธรรมที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะในขณะนั้นจิตทำหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อันใดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความผ่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้ยิ่งจิตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่งเป็นการสั่งสมความเศร้าหมองความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนมากมายขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์นั้นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้นเราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคือเราสร้างความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใดก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ให้อยู่ในตัวของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวนี่ชื่อว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมายไม่ไปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือท่านจะเทศเรื่องอะไรอย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราก็รับเอาโดยเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องปฏิความหมายอะไรมากมายก่ายกองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟังนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั้งพุทธกาลส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้เพราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเรานี้มันเป็นเรื่องคล้ายคลึงกันพูดทางโน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเป็นเหมือนกันฉะนั้นสัจธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลกคำว่าสัจธรรมก็คือทุกข์สมุทัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมามรรคคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกายวาจาใจนิโรธคือการระงับดับความกังวลกังวายและทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ใน4อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุทัยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี้แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายก่ายกองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีธรรมเป็นเครื่องยึดเพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้แก่สิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจส่วนธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็นนามธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธรรมเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทางกายมีทั้งทางจิตใจนี่ผู้สรุปความลงแล้วผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจชื่อว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับผู้ไม่มีศาสนาเสียเลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเสียเลยนั้น ก็ชักจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสำคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของกายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุพาเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความเจริญขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องโลกเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปการทำมาหาเรื่องชีพไม่สะดวกสบายก็เรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คำนึงว่าเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาแล้วต้องเสื่อมอยู่วันยั่งคำแต่ผู้ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสื่อมหรือเจริญยังไงเพราะจิตใจยิ่งตามด้านวัตถุเสื่อมหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลกนั้นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอกด้านวัตถุและนามธรรมคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวจึงถือเอาเรื่องของโลกคือด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญของทั้งทางร่างกายความเป็นอยู่และทางจิตใจใจจึงไปยึดไปถือกับสิ่งนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่พึ่งของใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสาระด้านวัตถุเป็นที่พึ่งของใจเมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายของเราทรุดโทรมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนิ่งที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกพาเจริญก็เจริญโลกพาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุพาเจริญก็เจริญสังคมพาเจริญก็ว่าเจริญสังคมจะเดือดร้อนเพียงไรก็ตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกเจริญทั้งที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรแล้วก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึ่งถือเป็นความชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมดส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นเพราะไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จึงเจริญก็เจริญแบบลอยๆแบบตามความสำคัญมันหมายไปเฉยๆแต่เวลาความเสื่อมนั้นเสื่อมจริงๆเสื่อมภายในจิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักยึดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัตถุสิ่งของเงินทองก็เลยกลายวุ่นไปตามๆกันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ทีนี้เราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีจิตตภาวนาเป็นต้นจะแตกต่างกันอยู่มากมายก่ายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุไรเพราะศาสนาท่านสอนหลายชั้นหลายภูมิชั้นใดควรที่จะปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะปฏิบัติทำขั้นใดท่านก็สอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทำบุญให้ทานซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลนี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างซึ่งเป็นสรณะของใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งของสรณะคือหลักใจที่พึ่งของใจและสอนให้ยึดพระพุทโธธัมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ จริญจิตตภาวนาเช่นกำหนดพุทโธเป็นต้นไว้ภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหนให้จิตมีความระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆมีพุทโธเป็นต้นก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนระลึกได้หากว่าจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเผลอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พึ่งของใจคือพุทโธเป็นต้นนั่นผิดกันกับคนที่ไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิตคว้าอยู่ตามโลกตามนุสารตามด้านวัตถุต่างๆกว้างแคบเพียงไรจิตกระจายไปหมดแต่หันตัวจริงไม่ได้นี่ผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบำเพ็ญทางจิตใจที่เรียกว่าสรณะเข้าไปโดยลำดับในเบื้องต้นเราก็กำหนดภาวนาดังที่ว่านี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บำเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบ

จากการภาวนาของตนนั้นมีแก่ใจมีความกระหยิ่มมีความดุดดื่มในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทีนี้ความภาคเพียรก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญใจก็ได้รับความสงบสุขเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ก็ตามใจกับร่างกายจะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สึกเด่นชัดขึ้นโดยลำดับว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้แต่เป็นอาการของจิตที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความวิปริตผิดปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตก้าวเข้าสู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำเริบของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเริบได้ด้วยบทธรรมหรือด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้นี่ย่อมเห็นได้ชัดนี่เป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องสรณะของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มสติกำลังความสามารถมาโดยลำดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจำเป็นที่ท่านต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจำเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลำดับดับจนกระทั่งสาระสำคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่จิตเป็นจิตน่ะเมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นจิตต้องชัดเจนภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกันเมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มากเพียงไรความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบไปในขณะเดียวกันว่าแสดงออกในทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นทางผิดก็รีบแก้ไขทันทีถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่พึ่งของจิตด้วยอำนาจแห่งธรรมหรือด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีจิตตภาวนาเป็นต้นสร้างโดยลำดับพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเคียงกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลำดับยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองขึ้นเป็นชั้นชั้นนี่นี่เป็นอย่างนี้การสร้างจิตแล้วสร้างเท่าไรสติปัญสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฉานเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ใดมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามต้นหรือแก้ไขความจอมปลอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลำดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นท่านชั้นนอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบด้านเฉพาะอย่างยิ่งคือขันห้านั่นขันห้ามีอะไรขันห้านี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะตามหลักธรรมดาของสามัญทั่วไปแล้วขันห้ากับเรามันเป็นอันเดียวกันขันห้ากับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกใจกับขันห้าจึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเหตุไรถึงไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแจกวิธีจะที่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมัน

เมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูตามอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการของเราที่เคยบำเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลำพังของมันเองนอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นอันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปประขันของเรารูปประขันแสดงอาการผิดวิปริตผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันอันนี้มีความผิดปกติจึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติของตนนั่นการสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธาตุของขันที่เขาแสดงตัวของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้นจะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดว่านั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นสัญญาจะสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันสุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงสัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงเพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วเนี่ยหรือวิญญาณก็เพียงรับทราบเท่านั้นมันก็ดับไปดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ยสุดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้ง5นี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งๆต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองนี่แยกแยะกันได้โดยลำดับนี่คือการสร้างที่พึ่งสร้างหลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสิงอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมดโดยลำดับตามอำนาจของสติปัญญาที่มีกำลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดที่จะแทรกสิงจิตใจได้แม้แต่จิตใช้เองซึ่งมีกิเลสอันสำคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันธ์5ซึ่งเป็นของหยาบๆเท่านี้แม้แต่จิตกิเลสที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิตไม่อาจที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันสติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งไปกว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอกไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งให้ตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไรส่วนธาตุขันธ์ก็พึ่งไปอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามการตามเวลาเท่านั้นส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาปทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนน่ะคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ต่ำหรือในทางที่ไม่ดีจิตหมุนตัวเป็นกลางเข้า

0: ธรรมชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นทางดำเนินนี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใหญ่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นับถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดกันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉะนั้นขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่งไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนไปได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แลจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: กรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมาอย่างยาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Drone เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม True Sky Bridge มาขยายผลต่อยอดจากปัวโมเดลจังหวัดน่านโดยมีโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินสำหรับการทดสอบปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุม3ภารกิจสำคัญได้แก่การบินส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลดระยะเวลาเดินทางจากปกติทางบกไปกลับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเท่านั้นด้วยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างรถขนส่งโดรนและรถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Sky Bridgeเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งยังสามารถบินอัตโนมัติระยะไกลข้ามจังหวัด100กิโลเมตรโดยใช้โดรนแบบ eVTOL บินจากโรงเรียนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งช่วยย่นระยะเวลาเดินทางลงจากเดิมทางบกต้องใช้เวลานานถึง4ชั่วโมง40นาทีเหลือเวลาบินเพียง1ชั่วโมง9นาทีทางนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทย

0: ตาเยนะวาจายวเจตสาวาธัมเมปุพพังปะปะทังมยายังธัมโมปฏิกันโตอัจจยันตังกาลันตะเอสะวะริตังวะธัมเม
1: นันตมยังสังฆานุสตินัย

0: นายามุญามปัสสุทังนิทาสาเปปิอันตรายามิมาเหสุงกัสเตชะสา
1: ตัมเปตุตัมมังปะระตัมมะยายังนัมโคปิคันนะโรเจตารังปะรังตะเมสังโฆปุโรสังคี
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวัน

อย่าประมาทหน้าที่ของตนคือการชำระกิเลสทุกประเภทเป็นภัยทั้งนั้นโลกที่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ทั่วดินแดนแห่งโลกธาตุนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสนี้เท่านั้นเป็นตัวเหตุตัวทำลายสำคัญมากไม่ว่าแต่มนุษย์เราสัตว์ก็หมุนติ้วไปตามเรื่องของสัตว์เพราะกิเลสผันหัวใจสัตว์ให้ดิ้นรนโคลนกระวายไปตามเพศหรือภพชาติของตนไม่เป็นเพียงมนุษย์เราเท่านั้นสัตว์โลกนี้หาที่ชุ่มเย็นไม่ได้เลยกามภพรูปภพอรูปภพทั้งสามภพนี้เป็นแหล่งแห่งกองฟืนกองไฟที่เกิดความเผาไหม้ไปจากกิเลสคือราคะกิโทสะกิโมหะกิสามประเภทนี้รุนแรงมากสัตว์โลกมองไม่เห็นสัตว์โลกไม่รู้สัตว์โลกไม่สนใจมีแต่ดีดดิ้นไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้ผลักดันหรือกดขี่ข่มเหงให้เป็นไปเท่านั้นไม่มีสัตว์ตัวใดรายใดที่จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยไม่สนใจคิดเพราะไม่มีใครแนะนำสั่งสอนให้รู้ก็มีผู้แนะนำสั่งสอนให้รู้แล้วแต่ไม่ได้สนใจเท่าที่ควรเหมือนกับความสนใจในกิเลสก็มีเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงสนุกทำหน้าที่ของตนบนหัวใจสัตว์ตลอดมาและยังจะเป็นไปตลอดไปอีกเช่นเดียวกันนี้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะลดหย่อนผ่อนตัวลงเมื่อไหร่เพราะสัตว์โลกก็เคลิ้มหลับไปด้วยความถูกกล่อมของกิเลสประเภทต่างๆมาตลอดและจะเป็นไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดยุติเนี่ยที่น่าสลดสังเวชมากไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่รู้เรื่องรู้ราวของสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีจนถึงขนาดที่ว่าท่อพระทัยในการที่จะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นไปจากทุกข์แม้จำนวนน้อยก็ตามเพราะไม่มีใครสนใจอยากจะออกจากทุกข์นอกจากเบิร์นใส่ทุกข์ด้วยความพอใจของตนโดยไม่ทราบว่าอะไรคือทุกข์อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์มีแต่ความดิ้นรนกวนกวายยื้อแย่งแข่งดีกันโดยวิธีการต่างๆจนถึงกับการทำลายกันให้แหลกเหลวปุ่นปี้ไปจะเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเพราะธรรมชาตินี้บีบบังคับให้เป็นไปโดยไม่รู้ตัวว่ามันถูกมันบีบบังคับไปนี่แหละพวกเราที่เป็นนักบวชถ้ามาเห็นโทษสิ่งเหล่านี้แล้วก็หมดทางอันนี้เป็นโทษที่สุดในโลกแห่งภพสัตว์ทุกประเภทภพก็ออกมาจากธรรมชาตินี้ตั้งต่อมขึ้นมาเป็นภพเพื่อเป็นที่บรรจุของกองทุกข์ทั้งหลายจนกระทั่งวันตายตายไปแล้วก็บรรจุอยู่ที่จิตอีกสาเหตุของมันที่จะให้เกิดความทุกข์พาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในที่นั่นที่นี่เพื่อแบกหามกองทุกข์ไม่ใช่เรื่องอันใดมีอันเดียวนี้เท่านั้นโลกจึงเกิดความเดือดร้อนกันวุ่นวายกันมากมายก่ายกองเราอย่าพูดเพียงโลกเมืองไทยเราทั่วโลกดินแดน3แดนโลกธาตุนี้เป็นพอๆกันหมดตามประเภทของตนของตนเท่านั้นสัตว์รายใดที่ไม่ได้เสวยกรรมไม่มีในโลกนี้เสวยกรรมเพราะอำนาจของกิเลสมันผลิตขึ้นมาให้ทำกรรมคือมันผลิตขึ้นมาตัวที่จะให้ทำกรรมก็กิเลสนั่นเองผลิตตัวขึ้นมาหนุนให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมเมื่อทำลงไปแล้วก็เป็นวิบากประวัติไปอีกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากส่วนที่จะ
บันดลบันดาลหรือบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายให้ทำคุณงามความดีเพื่อหลุดพ้นไปจากอำนาจของมันนี้ไม่มีทางมีแต่หมุนติ้วเข้าสู่กงจักรคือวัฏวนนี้ทั้งนั้นนี่แหละที่เป็นน่าสลดสังเวชมากที่สุดนี่ผมก็เทศสอนหมู่เพื่อนมาก็เป็นเวลานานแต่ก่อนก็ทำหน้าที่การงานได้แนะนำสั่งสอนอบรมได้แม้ไม่มากก็ยังพอแนะนำสั่งสอนได้มาทุกวันนี้กำลังวังชาทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนไปหมดแล้วไม่มีกำลังที่จะแนะนำสั่งสอนหรืออบรมเพื่อนฝูงตลอดถึงประชาชนญาติโยมให้พอรู้เนื้อรู้ตัวบ้างก็ยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นโดยลำดับเพราะโลกนี้ไม่มีความสงบเลยด้วยอำนาจแห่งฟืนไฟของกิเลสมันเผาไหม้ตลอดเวลาหาความอ่อนตัวลงไม่ได้ก็คือกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวถ้าเป็นเครื่องยนต์กลไกเราทั้งหลายส่วนมากก็ว่าเครื่องสึกหลอบ้างหมดน้ำมันบ้างอุปกรณ์ต่างๆไม่ครบไม่พอบ้างแล้วก็ก้าวเดินงานไปไม่ได้พักงานบ้างหยุดงานบ้างส่วนกิเลสไม่มีคำว่าอย่างนี้มีสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือชนิดใดอันเป็นเครื่องเผาผันสัตวโลกให้หมุนไปตามอำนาจของมันนี่สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แม้ที่สุดเราเดินจงกรมอยู่มันก็หมุนอยู่ในตัวของมันเองเผลอเมื่อไรเป็นเอาไปกินเมื่อนั้นหากเราไม่รู้ที่ว่าขาดสตินั่นแหละมันตัดให้ขาดไม่ใช่เรื่องอะไรกระแสของกิเลสตัดสติให้ขาดแล้วก็ลากจิตไป5ทวีปเราก็ไม่รู้เมื่อตัดให้ขาดจากสติแล้วก็ลากจิตไปให้คิดตั้งแต่เรื่องของมันนั่นแหละไม่ใช่คิดเรื่องอื่นนะคิดเรื่องวัฏวนวัฏจักรนี่ทั้งนั้นหมุนติ้วกันไปกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าอ่อนกำลังวังชาเพราะความคิดปรุงดิ้นไปตามกิเลสเหล่านี้มีตะหมุนไปเรื่อยๆความอ่อนตัวไม่เคยมีในกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นวัฏจักรนี้จึงหมุนไปตลอดใครจะว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์สักเท่าไหร่ก็ตามอันนั้นมันเป็นกลอุบายของกิเลสที่จะหลอกสัตว์โลกให้จมอีกเช่นเดียวกันไม่ใช่อะไรหลอกนะถ้าว่าไม่เป็นเครื่องหลอกแล้วใครจะเกิดตายมากยิ่งกว่าสัตว์โลกแต่ละรายละรายนี้เอามาแข่งขันกันไม่ได้เรื่องภพเรื่องชาติเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้มีมากด้วยกันแล้วกิเลสมันเอาคำว่าศูนย์มาจากไหนสัตว์ทั้งหลายตายจมกันอยู่ตลอดเวลานี้ก็เพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้หมุนเวียนเพื่อความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองแล้วสัตว์โลกนี้ตายศูนย์ได้ยังไงคำว่าศูนย์นี้มันก็มีเงื่อนสำคัญที่มันจะคอยได้จากอันนี้อย่างเต็มเป่าของมันก็คือว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีความเชื่อว่าตายแล้วศูนย์แล้วย่อมทอดอะไรตายอย่างในการทำความดีทั้งหลายความดีไม่สนใจแต่ความชั่วนั้นเป็นไปเพราะความอยากที่กิเลสเปิดทางไว้แล้วให้ทำตามความชอบใจเพราะตายแล้วก็หมดสาระคุณประโยชน์อะไรไม่มีใครมารับเสวยผลแล้วอยากทำอะไรก็ทำไปความว่าอยากทำอะไรก็ทำไปนั่นคือทางเดินอันโล่งของกิเลสเปิดไว้แล้วนี่แหละที่มันปิดบังทั้งๆที่สัตว์ทั้งหลายก็ตัวมันเองพาเกิดแก่พาให้เกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็มาบอกว่าตายแล้วศูนย์ไม่ได้เกิดอีกนี่มันกินหลายชั้นมากทีเดียวเรื่องกิเลสหลอกสัตว์โลกนี่บุญแล้วน่าสลดสังเวชนะเปิดเข้าไปสิภาคภาวนาเท่านั้นที่จะเห็นตับเห็นปอดกิเลสทุกประเภทไม่มีภาคใดเหนือภาคภาวนาไปได้กงแนวก็ไปสู่อริยสัจนั่นล่ะวงกงจักรอยู่ตรงนั้นถ้าจิตได้เข้าหมุนตัวเข้าสู่วงอริยสัจแล้วมรรคปฏิปทาเป็นเครื่องหมุนติ้วใส่สมุทัยสัตว์ทุกข์สัตว์ขาดสะบั้นลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลย
นั่นเห็นชัดเจนมาก 100% เพราะว่างหมดไม่มีสิ่งใดเงื่อนใดที่จะมาสอดสายหรือมาขัดมาแย้งจิตดวงนี้เพื่อให้เอ็นเอียงไปในทางใดอีกแล้วไม่มีโล่งหมดว่างหมดว่างอะไรเพราะตะก่อนกิเลสมันมืดทำให้มืดมิดปิดตามองเห็นอะไรไม่ชัดและมองไม่เห็นเมื่อกิเลสม้วนเสือลงไปหมดแล้วโล่งไปหมดอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงต่อไปอีกอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดราคะตัณหาซึ่งเป็นแนวทางเดินของกิเลสทั้งนั้นต่อไปอีกไม่มีเลยขาดสะบั้นลงไปหมดนี่แหละองค์อริยสัจจึงเป็นธรรมที่สำคัญมากผู้ที่เข้าถึงในจุดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดความสงสัยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะมาสงสัยอีกต่อไปแล้วผู้ปฏิบัติเราเท่านั้นที่จะสามารถทราบในสิ่งเหล่านี้ได้เท่าแก่มาเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนเฉพาะอย่างยิ่งคือเพื่อนฝูงที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันมันโง่เง่าเต่าตุ่นเอามากจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องกิริยาอาการที่จะแก้กิเลสนี้รู้สึกว่าเซ่อซ่าเอามากทีเดียวเนี่ยวิตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนมากก็เพราะอันนี้เองเรื่องกองทุกข์ทั้งวันนี้คือกิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมาให้พากันทราบไว้ไม่มีอะไรในโลกนี้สร้างกองทุกข์ขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับเสวยตลอดมาทุกวันนี้และจะตลอดไปนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้สร้างความทุกข์ความทรมานให้สัตว์โลกสร้างอยู่ในหัวใจเวลานี้ก็ไม่ใช่อะไรมีแต่กิเลสทั้งนั้นสร้างตลอดเผลอก็สร้างเนี่ยสร้างให้เผลอสร้างให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดไม่หยุดไม่ยั้งมีแต่เรื่องกิเลสสร้างตัวขึ้นของมันทั้งนั้นนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะอะไรโลกไหนที่มีความสุขในโลกนี้โลกเรือนจำแห่งกิเลสที่ครอบงำเอาหัวใจสัตว์ไว้นี้มุมไหนเป็นมุมที่มีความสุขความสบายบ้างตามที่ความคาดคิดด้นเดาของสัตว์โลกหรือของโลกที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางความหวังนี่มีมากแต่หวังลมๆแรงๆนั่นสิไม่ได้มาดูจุดสำคัญที่จะแก้ไขให้เบาบางแห่งกองทุกข์ทั้งหลายออกจากตัวเองจึงมีตั้งแต่แบกกองทุกข์แบกกองทุกข์อันนี้หนักมากนะธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่ชาวพุทธเราก็ว่านับถืออยู่ถึงขนาดนี้เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสมันผิดขึ้นมาไม่ได้เบาบางไปบ้างเลยยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันความโลภ ก็มากขึ้นทุกวันเพราะกิเลสเสริมให้โลภโลภไม่มีประมาณโลภจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีประมาณราคะตัณหาก็เหมือนกันประหนึ่งว่าราคะตัณหานี้ไม่เคยมีในหัวใจสัตว์ไม่เคยมีในเขาในเราจึงพากันตื่นเต้นเอาเสียจนจะเป็นบ้าสดๆร้อนๆอยู่แล้วก็มีเป็นไปแล้วก็มีเพราะอำนาจของราคะตัณหามันรุนแรงเนื่องจากมีสิ่งที่มาเสริมมันความเสริมมันก็คือความกว้านหามาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีเมืองพอนี่แหละโลกทั้งหลายจึงได้ร้อนถ้าธรรมดาแล้วไม่ร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ระงับดับมันพอเป็นไปได้ไม่รุนแรงเวลาศาสนาเจริญสิ่งเหล่านี้มันก็มีแต่มันไม่แสดงตัวเพราะอำนาจของธรรมครอบหัวมันไว้มีผัวมีเมียมีลูกมีเต้ามีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องปกครองบังคับกันไม่ได้ลามปามลุกลามไปเหมือนอย่างทุกวันนี้ทั้งที่ว่าเราก็เป็นชาวพุทธศาสนาก็มีแต่ไม่ได้สนใจกับศาสนาเท่าที่ควรพอที่จะระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงได้เ
มันจึงได้รุนแรงขึ้นไปโดยลำดับลำดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้เน้นหนักลงจุดนี้ให้มากนะราคะตัณหานี่เป็นตัวรุนแรงมากที่สุดการแก้กิเลสประเภทใดก็ตามไม่ได้แก้ยากเหมือนราคะตัณหาอันนี้รุนแรงมากแม้ที่สุดไม่แสดงออกมาภายนอกมันก็แสดงอยู่ภายในตัวของมันลึกๆนั่นแหละหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในตัวของมันนั่นแหละจากนั้นมาก็แสดงออกทางกิริยามารยาทอันเป็นความหยาบโลนไปเรื่อยๆเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นของละเอียดละออเป็นของหยาบโลนมากที่สุดมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดความคิดใดจึงเป็นความคิดที่หรืออากัปกิริยาที่หยาบโลนมากที่สุดทำตัวให้ไหวไปเลยเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องเน้นหนักในจุดนี้ให้มากอย่าระวังอะไรมากยิ่งกว่าราคะตัณหารูปก็จะเป็นรูปอะไรรูปเพื่อราคะตัณหาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเพื่อราคะตัณหาไม่ได้เพื่ออะไรนะราคะตัณหาตัวเดียวนี่เที่ยวกว้านเอาหมด3แดนโลกธาตุนี้เป็นตัวเจ้าอำนาจครอบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อธรรมชาตินี้ได้สิ้นสุดลงไปจากหัวใจเรียกว่าม้วนเสื่อลงไปแล้วไม่มีอะไรแสดงที่จะมากวนใจให้เป็นอย่างที่เคยเป็นมามีธรรมชาตินี่เท่านั้นที่รุนแรงแข็งตัวมากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกมาจากอันนี้เป็นแนวหน้าหรือเป็นผู้นำโดยที่เราไม่รู้พอผ่านอันนี้ไปแล้วไม่ได้มีถึงว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราก็ตามอวิชชาเพียงเป็นพื้นฐานเท่านั้นไม่ได้แสดงตัวอะไรตัวนี้เป็นตัวออกสนามรบจึงได้เคยเทียบว่าอวิชชานั้นเป็นเหมือนพื้นแผ่นดินเหล่านี้ส่วนราคะตัณหานี่เหมือนสิ่งเพาะปลูกหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากพื้นแผ่นดินนี้เต็มแผ่นดินจนมองหาแผ่นดินไม่เห็นเลยมีแต่ธรรมชาตินี้ปกคลุมห่อไปหมดนี่แหละอำนาจของตะกี้เด็กราคะตัณหาตัวนี้มันปกคลุมห่อไปหมดอย่างนี้แหละมันมีอยู่ในจิตใจถึงหาความสุขไม่ได้นักบวชเราถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ระงับแล้วหาความสุขไม่ได้นะเราจะเอาความสุขด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนเพราะไม่ได้ซื้อขายทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านเขานั่นว่าเป็นความสุขไม่มีทางยิ่งกินอิ่มเท่าไรฉันอิ่มฉันมากเท่าไรมันยิ่งดีดยิ่งดิ้นสนุกดีดสนุกดิ้นกวนเจ้าของอยู่ภายในจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ยิ่งกว่าหมาขี้เรือนนี่แหละตัวราคะตัณหาเนี่ยตัวสำคัญมากจึงต้องเอาให้รุนแรงไม่มีทางเว้นว่าผ่อนหนักผ่อนเบากันเอาให้หนักตลอดไม่หนักไม่ได้ตัวนี้รุนแรงมากฉลาดแหลมคมหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมร้อยสรรพันคมมากทีเดียวมองไม่ทันนักปฏิบัติให้เอาลงจุดนี้ให้มากนะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่พาให้พระเราเสียก็เพราะจุดนี้เองตัวนี้ลากไปลากไปสุดท้ายก็จมเพราะมันจมเพราะมันจนได้นั่นแหละแต่ไปมีความคุ้นสนิทกับมันไม่ได้นะตัวนี้เป็นไฟเผาได้ทั้งเป็นทั้งเป็นนี่แหละให้พากันระมัดระวังผมนวิตกวิจารยิ่งมีเครื่องส่งเสริมมากมายก่ายกองเข้าทุกวันทุกวันหนาแน่นไปด้วยอันนี้แหละที่จะก่อฟืนก่อไฟเผาโลกสงสารให้เดือดร้อนไม่ใช่อะไรนะตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญมากเราน่าเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากให้น้ำนั้นดีอยู่มีอยู่ใสสะอาดดีอยู่แต่พวกจอกพวกแหนมันนับวันปกคลุมหุ้มห่อให้หนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาจนมองหาน้ำไม่เห็นแล้วปฏิเสธว่าน้ำไม่มีไปเสียนั่นน่ะมันจะเอาขนาดนั้นน่ะเวลานี้ปฏิเสธน้ำทั้งบึงว่าไม่มียังจอกแหนเท่านั้นนะปกคลุมไว้เพราะมันปกคลุมอย่างหนาอย่างแน่นเข้าไปทุกวันถ้านักปฏิบัติเราเบิกจอกหรือกวาดจอกกวาดแหนออกไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครชี้ได้เลยมันจะสามารถเห็นน้ำน้ำอัดน้ำธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยสวักขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วมรรคผลนิพพานกับกิเลสตัณหาอยู่ในฉากเดียวกันคือหัวใจอันเดียวกันสดสดร้อนร้อนเหมือนกันเหมือนกันกับมืดกับแจ้งนี่แหละเปลี่ยนวาระกันเพียงเท่านั้นออกมาจาก
มืดกับแจ้งอันเดียวกันสถานที่เดียวกันนี่ออกมาจากใจใจเป็นผู้รองรับส่วนมากรองรับตั้งแต่ความมืดบอดนั่นสิความใสสว่างกระจ่างแจ้งไม่ค่อยมีคงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเองโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหละให้มากกว่านี้ให้ดีกว่านี้ไม่มีอะไรดีมีแต่เครื่องหลอกลวงของกิเลสนั่นแหละมันต้มมันตุ๋นไปทุกแง่ทุกมุมผมนะวิตกวิจารณ์เท่าแก่มาเท่าไรยิ่งพิจารณาเข้าไปเท่าไรยิ่งเห็นความลึกซึ้งของธรรมพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทำให้อิจฉาและอาใจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันปิดไม่อยู่มันเห็นจนได้รู้จนได้นอกจากจะนำมาพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเพราะธรรมย่อมมีประมาณควรพูดไม่ควรพูดควรแสดงไม่ควรแสดงหากรู้จักประมาณในธรรมชาตินั่นเองส่วนใดที่ควรจะนำมาพูดมาแสดงได้ก็นำมาแสดงอย่างที่แสดงอยู่เวลานี้เป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะเน้นหนักในเรื่องภัยของจิตคืออะไรคือราคะตัณหานี่ภัยของจิตภัยอันรุนแรงเอาให้หนักไม่หนักไม่ได้นะจะจมไปหมดละพระเราเสียเพราะอันนี้เองไม่ใช่เพราะอะไรนะตัวนี้ตัวรุนแรงมากเผลอไม่ได้ทีเดียวถ้าตัวนี้ได้จางลงไปเช่นจิตมีความสงบคำว่าสงบก็คือสงบจากอันนี้เองจะเป็นสงบจากอะไรรูปเสียงกลิ่นรสคือรูปอันนี้เสียงอันนี้กลิ่นนี้รสอันนี้เครื่องสัมผัสอันนี้แหละจะเป็นอะไรไปสงบไม่ยุ่งเพราะได้อาหารดื่มคือความสงบเรียกว่าสมถะธรรมได้รับความสงบจากธรรมแล้วก็อยู่กับอันนี้เสียจิตไม่จิตมีความสงบแล้วก็ไม่ดีดไม่ดิ้นหาฟืนหาไฟเหมือนแต่ก่อนนี่พอมีความสุขผู้มีจิตเป็นสมาธิหรือเป็นความสงบเข้าไปบ้างแล้วย่อมมีสุขมีความสงบมากเท่าไรสิ่งเหล่านี้ไม่ควรมีแต่ความสงบแน่วทั้งวันเท่านี้ก็พออยู่พอกินคนเราแต่เพียงสมาธิเป็นของไม่แน่นอนเผลอเมื่อไรมันก็เสื่อมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ทางปัญญาเมื่อจิตมีความสงบแล้วจิตอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์แล้วสนุกพิจารณาพาพิจารณาบังคับบัญชาให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกหญิงแยกชายแยกออกหมดในอวัยวะนี้มีอะไรอันนี้แหละตัวใหญ่โตมากภูเขาภูเราของเขาของเราว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลคือตัวนี้เองเป็นตัวรุนแรงมากมองไม่ทะลุภูเขาทั้งลูกเขาทำลายได้หมดแต่ภูเขาภูเราอันนี้ทำลายไม่ได้ไม่มีใครสนใจทำลายมันจึงได้ก่อตัวของมันขึ้นเรียกว่าร้อยเพลงพันเพลงอำนาจของกิเลสมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสั้นผ่านคมให้เป็นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเป็นไปหมดทั้งติดถังมูดถังคูดมันก็เต็มอยู่ในร่างอันนี้แหละมันจะเป็นอะไรนี่คือถังมูดถังคูดนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะไม่ว่าของเขาของเราเป็นถังมูดถังคูดมันก็เสกสรรปั้นยอไปเหมือนทองคำธรรมชาติเห็นไหมกิเลสหลอกคนหลอกสดๆร้อนๆอย่างนี้อ่ะทั้งที่เห็นอยู่เป็นถังขี้อยู่นี่มันก็ไม่ยอมรับว่าเป็นถังขี้ถังขยะนะมันไปยอมรับเอาสิ่งไม่มีนั่นว่าไปเป็นของสวยของงามไปเสียโน่นน่ะนั่นที่มันถึงได้รับความทุกข์เมื่อมันปีนเตียวกับธรรมคือความจริงแล้วย่อมเป็นทุกข์มนุษย์เรานี่พิจารณาให้ลงถึงความจริงอย่างนี้เอาให้หนักให้แน่นวันหนึ่งจะพิจารณาทางด้านปัญญาให้อยู่กับธรรมชาติอันนี้เทียบเขาเทียบเราให้ได้สัดได้ส่วนหมุนติ้วอยู่นี่ท่านออกจากนี้แล้วก็เข้าสู่ความสงบของใจพอใจรับความสงบมีกำลังแล้วออกพิจารณาอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญกว่างานอื่นใดนี่แหละผู้ที่จะแหวกว่ายที่จะผ่านพ้นไปได้ต้องเอาให้หนักในเรื่องอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละพิจารณาให้แหลกไปเลยทั้งวันทั้งคืนอย่าปล่อยวางจิตใจหน้าที่การงานของเราที่จะรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏสงสารรื้อตรงนี้แหละไม่รื้อตรงไหนนะ

0: เอาอันนี้ออกเขาจะทำพิธีอะไรเข้าพรรษาทางวัดใหม่วัดนายแองได้บอกเราหรือยังอุโบสถสังฆกรรมแล้วทางนี้มีพระปฏิโมกข์หรือเปล่าฮะมีหรือเปล่าถ้ากันร่องปฏิโมกข์คุณเนี่ยที่ต่อไปถ้ามีเนี่ยร่องปฏิโมกข์ทั้งวัดนู่นเหมือนกันมันลำบากการแปลกันมากตกร่องกันเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นถ้ำหนึ่งนะมีพระเจ้าองค์อยู่ห่างอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปดูอีกสาราเรียบร้อยไม่ได้กี่สาราแรกมั้งหรือเปล่า
1: แรกประตูหาต่างกับบันได
0: ผมเลยจะทุกวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนน้ำหยองแก้วเลยมันอ่อนไปหมดมันเป็นน้ำมันเองเลยหดก็มาหดก็มาโอ้ไปหมดมันก็82เต็มแล้วไปทำมาพระแม่อุจาร80แล้วท่านก็ไปแล้วเราถึง82ถ้าธรรมดาแล้วผมไปงานแล้วผมไม่อยู่แล้วมันจังหวะมันจะไปมีเยอะปล่อยแล้วก็ไปเลยไม่ล้างพอล้างได้ล้างอยู่เมื่อมันสุดวิสัยแล้วแม้พระพุทธเจ้ากับนิพพานอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอยู่บ้านพูนเรื่องท่านเอาไปสกลนครนั่นแหละท่านล่างของวันของท่านแล้วท่านเล่นให้รีบนั่นเรียกพระเจ้าทั้งวาระสุดท้ายนี่ไปกลางคืนนี่นั่นนู่นขนาดนั้นนะเล่นมันเล่นให้เอาไปกลางคืนพอไปถึงวันนั่นก็ไปเลยนั่นอย่างนั้นแล้วพอไปถึงสี่จานอนหลับให้ไปถึงแล้วก็หกทุ่มฟื้นจากนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วก็มองโน้นมองนี่นั่นรู้แล้วว่าเป็นสภาพที่ท่านต้องการดูกุฏิดูอะไรๆทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลังนั้นหลับไปแล้วก็โน้นวัตถวนนี่นะที่นึกจริงนะวัตวนมันจับจิตเนี่ยเข้าในองค์อริยสัจมันถึงชัดไม่ทราบจะไปถามใครก็ทำลายทุกสมุทัยอริยสัจออกแล้วกงจักของวัตวนออกแล้วด้วยมรรคสัจแล้วขาดชาวบ้านไปหมดเลยไม่มีเงื่อนอะไรมาต่อมาติดให้พอทราบว่ายิบแยบๆนะหนึ่งมันถึงได้พูดเต็มปากว่ามีกิเลสเท่านั้นชี้นิ้วเลยจ้ะโอ้ตัวนี้ตัวรุนแรงก่อกวนรุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาแต่มันเนี่ยโอ้พอนี่ม้วนเสื่อมไปแล้วไม่มีอะไรหมดโล่งหมดเลยวันไหนจะมีเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ไม่เห็นมีแต่เราไม่ได้สังเกตหามันเรื่องก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีที่ใช่ว่าไงมันหมดขนาดนั้นแล้วพูดให้ฟังชัดๆอย่างนี้แหละมันควรจะตายแล้วนี่พูดเยอะจะเป็นไรไปมันหมดขนาดนั้นแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเนี่ยดูก็ดูไปเฉยดูธาตุดูขันไปเกี่ยวกับโลกสงสารก็เพื่อนก็ฝูงไปนะอยู่แบบนี้ก็ดีธรรมดาผมไปเมื่อไหร่ผมพร้อมเสมอผมไม่มีอะไรมันหมดทุกอย่างแล้วว่างั้นเถอะที่จะเป็นห่วงเป็นใยกับอะไรมันหมดแต่ที่จริงๆกับห่วงของใดมันก็มีที่เด็ดแสงอยู่นั่นแหละมันก็ไม่เห็นห่วงธรรมไม่ติดเรื่องทองคำไม่ติดมันอิจฉาละอาใจเรื่องที่จะแหวกว่าตายเกิดไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่แหละที่นั่นมันน่าจะเรื่องความเพียรให้เต็มที่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เป็นอย่างอื่นว่างั้นเลยชี้นิ้วเลยไม่เป็นอย่างอื่นเป็นมาอย่างนี้ตลอดมาถึงวันนี้ชาตินี้แล้วยังจะไปอีกตลอดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ถ้าธรรมะตัดไม่ได้นะมีธรรมเท่านั้นตัดนอกนั้นไม่มีสามแดนโลกธาตุมีแต่เครือของกิเลสทั้งนั้น

ที่เดียวที่จะถูกจะลากเอาไว้มีธรรมเท่านั้นนี่ถึงว่าอินาอาจารย์ที่จะแหวกว่าตายเกิดไปอีกแล้วไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ซะด้วยนะภพชาติอะไรอะไรไม่ทราบจะเกิดเป็นอะไรต่ออะไร108,000ประการหรือหมื่นแสนล้านประการก็ไม่ทราบละมันมากขนาดมันสับสนปนเปกันไปเป็นไม่ได้ทุกแห่งจะเดือนบงคือดูที่ยุบยิบยุบยิบอยู่ตามนั้นตัวละเอียดเท่าไรก็เห็นกับนี่แต่จิตดวงนี้แหละแล้วกิเลสครอบอยู่นั่นนะบังคับกันอยู่ในนั่นอะเกิดได้ชาติใดพบใดนี่แต่ธรรมชาตินี้บีบบังคับอยู่ตลอดเวลามันน่าทุกอินหนาละอาใจนะเพื่อนฝูงจะควรเห็นโทษนะนี่กระทะเทศเต็มเหนียวแล้วผมไม่มีอะไรเหลือแล้วนะมดพุงอะเทศสอนหมู่เพื่อนเทศด้วยความไม่สงสัยซะด้วยนะอ๋อที่จะหมุนต่อไปอีกนี่หมุนไปไม่มีหยุดมีถอยไม่มีเขตมีแดนเหมือนกับมันเป็นมาไม่มีทางออกนี่ธรรมเท่านั้นเป็นทางออกนอกนั้นไม่มีทางออกจากทุกข์มีแต่ธรรมนอกนั้นไม่มีมีแต่เครือของกิเลสเต็มสามโลกธาตุนี่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมีธรรมเท่านั้นจะออกได้ธรรมจักจักคือธรรมมรรคปฏิปทานั่นเรียกว่าธรรมเรียกว่าธรรมจักมันอินทราอาตายแต่เวลามันผ่านของมันไปแล้วมันถึงมองมานี่ใหม่แล้วมันมองไปข้างหน้าที่โลกสัตว์โลกทั้งหลายที่จะหมุนกันไปนี่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อันนี้อีกเนี่ยมันทั้งทำให้อินทราอาใจนะเพราะงั้นเทศมันเป็นแผดบ้างนะนี่ขนาดนี้ก็เพียงเบาๆอันนั้นที่ว่าเหล่านี้อย่างเทศสอนญาติสอนโยมอย่างนี้เพียงเบาๆสนานาสัจจะเอามาตามความรู้ความเป็นภายในจิตใจนี่เขาฟังไม่ได้นะซัดกันลงเต็มเหนียวเลยเราเคยฆ่ากิเลสฆ่าแบบไหนแบบไหนเอานั่นออกมาใช้ดูสินะฟังไม่ได้หรอกิเลสมันฟังไม่ได้มันกิเลสมันหนามันไม่ควรจะฟังก็ไม่เทศให้ฟังเช่นเมื่อมันบางมันควรจะฟังก็ฟังเช่นผู้บางแล้วต้องกล้าในแต่ความจริงเนี่ยความจริงตรงไหนออกถึงแล้วฟังถึงใจถึงใจกิเลสมันดันไว้ดันไว้แล้วสุดท้ายก็ถูกกิเลสต่อมให้เป็นไปตามกิเลสเสียว่าเต้นเทศเทศเทศร้อนเทศดูเทศด่าเทศยาเทศโลนไปอย่างนั้นนั่นนี้จะไปตามกิเลสนั่นน่ะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงถึงว่าโง่ขนาดไหนโลกนี่ว่างั้นมันพูดได้เต็มปากจริงมันรู้อย่างเต็มใจนี่จะให้ว่ายังไงฉลาดหรือโง่มันก็รู้อยู่เต็มหัวใจเนี่ยมันถึงอินทราละอาใจที่จะแนะนำต่างสอนอ๋อเหมือนเอาฝ่ามือไปกั้นน้ำมหาสมุทรไม่ให้มันตั้งขึ้นนี่สิธรรมะเพียงฝ่ามือเท่านั้นนะขึ้นมหาสมุทรใหญ่ขนาดไหนดูสินั่นน่ะขึ้นของกิเลสใหญ่ขนาดไหนดูขึ้นของธรรมเพียงเท่าฝ่ามือพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็ดึงออกได้พอประมาณนั่นก็กองอยู่นี่มดนะตายกองกันอยู่นี่มดนะโอ้ทุเรศจริงๆนะเวลามันได้รู้มันรู้จริงๆรู้ไม่สงสัยคือว่าเวลามันปิดมันก็ปิดมันไม่รู้ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรหรอกเวลามันเปิดมันเปิดนี่สิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมันก็รู้ของมันเรียนของมันไปเห็นประจักษ์ซะด้วยนะไม่ได้มีที่ไปลูกๆคำๆซะด้วยนะลองได้เห็นอย่างจริงจังทั้งนั้นอ่ะเห็นจริงไปเลยหายสงสัยโอ้ทุเรศจริงๆนะความเกิดแก่เจ็บตายที่จะหมุนไปต่อไปหมุนไปเรื่อยจมลงนรกก็จมมากต่อมากที่ไหนมีแต่ที่อยู่ที่ทรมานของสัตว์ทั้งนั้นนะในสามเดือนโลกธาตุนี่มีแต่ที่อยู่ที่ทรมานของสัตว์ที่จะเสวยสุขสะดวกสบายไม่มีเป็นขั้นตามภูมิแห่งความสุขความทุกข์นะ
ความสุขความทุกข์ตามขั้นตามภูมิจนอย่างสวรรค์พรหมโลกวันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพอบรรเทาที่นอกจากนี้ไปแล้วจริงมันเสวยทุกข์อยู่ทั่วแดนโลกธาตุแต่ตัวไหนที่จะไม่เสวยไม่มีปฏิเสธได้เลย 100% ไม่มีเสวยทั้งนั้นเนี่ยอ๋ออำนาจของกิเลสนี่แหละธรรมชาติอันนี้มันไม่มีใครมองเห็นนะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่มองเห็นกับธรรมเครื่องแก้กันนี่ที่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติไม่ได้ป่ะต้องอุบัติเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเป็นยุคเป็นสมัยมาน้ำดับไฟน้ำดับไฟเป็นยุคเป็นสมัยไปถ้าไม่มีอย่างนี้ก็สัตว์นี่ไม่มีหวังว่างั้นเลยนะสัตว์นี่หมดหวังไม่มีทางออกพระพุทธเจ้ามาโปรดแต่ละครั้งละครั้งแต่ละพระองค์พระองค์นี่เหมือนกับน้ำมาดับไฟเหมือนมาเปิดประตูออกจากกรงขังนั่นแหละผู้ที่มีอุปนิสัยปัจจัยแล้วก็ออกได้ผู้มีอุปนิสัยถ้าผู้ถ้ามีอุปนิสัยก็ตามถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาแสดงนี่ก็เหมือนกับปิดประตูไว้อยู่ปากคอกมันก็ออกไม่ได้เหมือนวัวเราอยู่ปากคอกประตูปิดอยู่มันก็ออกไม่ได้อุปนิสัยมีอยู่แต่ไม่มีผู้มาเปิดให้เปิดปากข้อคือเปิดธรรมมันออกไม่ได้โอ้ทุเรศจริงๆนะมันถึงใจทุกอย่างเวลามันได้รู้ได้เห็นของมันแล้วมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในขณะนี้โลกจางไปแล้วนั่นเนี่ยทุเรศหนาแน่นเข้าหนาแน่นเข้าโลกจางธรรมแล้วนะจางธรรมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยน้ำวันจางไปเรื่อยทุเรศหมุนเข้าเรื่อยหมุนเข้าเรื่อยกิเลสเหมือนงูเหลือมพันจักเนี่ยไม่มีคำว่าอ่อนตัวขอให้ทำอ่อนมากน้อยเพียงไรกิเลสจะแข็งตัวเท่านั้นเท่านั้นนะเอาจนกระทั่งไม่มีธรรมมามีวิญญาณในใจเลยมันเอาไปขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงเอาทุเรศเราจะไปนับไปอ่านว่ากี่ภพกี่ชาติมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ว่างั้นเลยพอหมุนกันไปหมุนกันมาตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนี้เรื่อยไม่มีทางออกมีธรรมก็มาลากมาเขียนออกโอ้ถูกขังจริงเวลามันเหนือแล้วมันรู้หมดเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เมื่อเวลามันผ่านของมันไปแล้วมันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งเหล่านี้มันสนุกพิจารณาที่จะว่าสนุกนะถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่มันก็กระทบกระเทือนตัวเองอยู่นี่นะนี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมันก็ไม่กระทบกระเทือนนะสิมียังไงเป็นยังไงดูตามความมีความเป็นเจ้าของมียังไงเป็นยังไงมันก็รู้อยู่แล้วนี่แน่มันสงสัยที่ไหนเรื่องของเจ้าของที่อยู่ที่ไปของเจ้าของเป็นยังไงมันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่แล้วเป็นปัจจุบันตลอดเวลาอาการดิโกนี่เราจะไปหวังพึ่งอะไรอยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่พึ่งอะไรแล้วเห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้ท่านที่มันถึงเด็กสนุกดูข้างนอกเอาที่นี่สิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันไปมากน้อยเพียงไรดูกันไปดูกันไปโอ้ยไม่มีสิ้นสุดเลยแต่ว่ามานอนใจอยู่ได้หรือพวกพระปงเรียนเราเนี่ยมันควรจะเป็นไปได้ทุกขนาดไหนทุกเพียงการประกอบความเพียรนี่มันจะทุกขนาดไหนว่าว่างั้นเลยเวลาจะจมในกองทุกนี่มันยิ่งมากกว่านี้อีกขนาดไหนกี่กับกี่กันผ่านมาแล้วแล้วก็ขี่กับขี่กันที่จะไปข้างหน้ามากขนาดไหนทุกในชีวิตนี้เพื่อความเพียรมันทุ่มลงไปแล้วมันจะเป็นอะไรไปวะจริงๆได้กล้าพูดเลยทุกว่าทำความเพียรว่าทุกในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินค่ากิเลสว่างั้นเลยพูดได้เต็มปากเพราะมันถึงขนาดนั้นจริงๆเรานะบางทีเหมือนจะตายจริงๆข้าวก็ไม่ได้กินหายใจขมแหววขมแหววคนเอาทุกทรมานขนาดไหนก็เอาแต่ใจมันเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้มันไม่ได้มาขมแหววเหมือนลมหายใจนะใจมันสง่าผ่าเผยถึงวันจะฉันถึงมันแม้มันขมแหววนั่นนะถึงวันจะฉันมันยังไม่อยากฉันทางด้านธรรมะเนี่ยฉันแล้วมันไม่คล่องตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะมันทุกข์มากจริงยิ่งนั่งตลอดรุ่งยิ้มแห่ว่างั้นเลยนะถ้ามันสลัดตายจริงมันนั่งไม่ได้นะมันสลัดตายมันเด็ดด้วยแล้วก็ได้ชมนะช
ชมใจดวงนี้นะแหมเด็ดขาดจริงนะมันทุกข์ขนาดนั้นเอาไม่เลยตายว่างั้นเลยนะเอาลงไปทุกข์มีเท่าไหร่เอาขอแสดงให้หมดวันนี้ทุกนู่นน่ะดูที่น่ะไม่ใช่ท้าทายคือของจริงว่างั้นเถอะของจริงต่อของจริงอยากพบกันขนาดไหนเอาถึงตายฉันไม่เลยตายซัดกันเลยแต่สติปัญญานี่จะหมุนติ้วติ้วนะทนเฉยไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์นะนี่ทนด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาเวลามันทุกข์มากก็เท่าไรสติปัญญานี่จะหนีจากนั่นไม่ได้เลยเช่นอย่างนั่งตลอดรุ่งนี่นะตั้งแต่ขนาดนั่งควบลงไปแล้วจิตจะไปเพ่นพ่านไม่ได้เป็นอันขาดนู่นมันดัดกันมาตั้งแต่นู่นแล้วนะจิตเพ่นพ่านไม่ได้เลยจะไปคิดเรื่องอะไรนอกรู่นอกทางนี้เป็นไม่ได้เด็ดขาดมันเอาขนาดนั้นเอาชีวิตแลกกันปันขนาดนั้นนะบังคับจิตนี่โถทุกข์มากจริงๆนะบังคับมาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นบังคับชั้นนั่นแล้วก็ยังมาบังคับชั้นเรือลำเป็นทุกข์มากๆนี่โอ้มันเหมือนมันจะเน่าเฟะนั่นนะร่างกายของเรานี่มันเอาพอนะเอาทั้งไหนก็เอานั่นพระพุทธเจ้าท่านสลบเราไม่ถึงขั้นสลบนี่นะเอาสลบก็สลบมันควรตายก็ต้องตายว่ะแต่ถอยไม่ถอยนี่เรื่องสติปัญญามันหมุนติ้วติ้วติ้วทุกข์มากเท่าไหร่มันยิ่งจ่อเข้าไปพิจารณาเข้าไปเรื่อยมันทุกข์ตรงไหนว่ะเอาเรื่องความอยากให้ทุกข์หายอย่าไปอยากนะโหมันเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกกายกองนะเรื่องทุกข์มันจะหายไม่หายไม่สำคัญสำคัญที่อยากรู้ความจริงเนี่ยทราบตรงไปนี่โถเวลามันถึงที่มันแล้วมันขาดสะบั้นไปหมดจริงๆนะโอ้เวลามันถึงที่นี่แหละที่ว่ารู้อริยสัจรู้ความจริงของอริยสัจรู้อย่างนั้นมันไม่ใช่รู้ด้วยความจำรู้ด้วยความจริงจริงเวลาพิจารณามันรอบตัวของมันแล้วกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาความทุกข์ก็สักแต่ว่าความทุกข์ใจก็สักแต่ว่าใจต่างอันต่างจริงเหมือนอย่างท่านทว่ากายเวทนาจิตธรรมมาแล้วสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาสักแต่จิตสักแต่ธรรมเวลามันรอบตัวของมันแล้วจิตไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งได้นี่ที่นี่ทุกข์จะมากขนาดไหนมันก็หัวเราะได้ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มได้สบายนะมันไม่ได้เข้าถึงใจมันเป็นธรรมชาติของจริงของมันอยู่อันหนึ่งเท่านั้นมันก็ไม่กระเทือนใครเมื่อเราไม่ไปเอื้อมมันแล้วนะมันมีแต่ของจริงล้วนๆกายก็สักแต่ว่ากายเวลาทุกข์เกิดขึ้นมากมายกายกองนี่กายเขาไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาก็เป็นกายของเขาอยู่ทุกข์ก็ไม่เห็นรู้ความหมายของตัวเองแล้วไม่รู้ความหมายของใครด้วยว่าจะทำทุกข์ให้ใครเนี่ยใจเมื่อไม่ไปหมายแล้วก็สักแต่ว่าจิตอยู่อย่างนั้นไปนี่แหละเพราะมันอย่างเขาถึงความจริงต่างอันต่างจริงแล้วจิตก็เป็นจิตนี่เนี่ยมันก็ไม่กระเทือนกันจิตก็แน่วเลยโถเวลาลงนะมันอัศจรรย์จริงนะไม่ลืมนะที่มันเป็นนะมันพูดไม่ถูกอะไรนะจิตเวลาถึงขั้นเต็มที่แล้วนะทั้งที่อวิชชาก็มีอยู่ในนั้นนะในเวลานั้นเรายังไม่ได้สนใจกับอวิชชาเลยนะสนใจแต่นี่ฟาดกันกับตรงที่ว่าทุกขเวทนามันลงเต็มที่ของมันแล้วมันสักแต่ว่านะความรู้ที่ปรากฏอยู่นั่นน่ะไปจะมาปีนคำว่าสักแต่รู้นั่นก็เป็นที่อัศจรรย์ด้วยนะนั่นนะคือจะพูดอะไรต่อไปอีกไม่ได้มันจะเป็นสองนี้เพราะนั่นมีอันเดียวแนวแล้วไม่แนวเด่นๆนะแนวแบบไหนพูดไม่ถูกแต่พูดได้เป็นแนวอัศจรรย์นั่นหนึ่งอันหนึ่งไม่ลงแต่เป็นเกาะอย่างเงี้ยทุกขเวทนาเข้ามายุ่งไม่ได้ต่างอันต่างจริงแล้วต่างอันต่างอยู่นั่งไปเท่าไหร่ก็ได้นั่นทุกขเวทนาก็ไม่เห็นมันจะกำเริบมันจะกำเริบไปถึงตายมันก็ไม่เข้าถึงจิตเนี่ยเมื่อมันรู้จริงเห็นจริงกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะถึงตายมันก็ไม่ถึงจิตทุกขเวทนาเข้าถึงจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดที่ต่อเวลาจะเป็นจะตายนี่มันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราหน้าว่าเวทนาหน้านี่เราหน้าเดือดฟัดกันอยู่เวลานี้เนี่ยเลยรู้กันอยู่แล้วเวลานี้เนี่ยเวลาจะตายแล้วมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเรานั่นแล้วพิจารณาลงถึงจิตมันจะตายหรือมันจะยิ่งเด่น
มันโกหกกันเห็นว่าโลกโกหกโลกกิเลสนะไปนั่นเพราะว่าทุกข์มากจริงเรื่องความเพียรเนี่ยเราไม่ลืมงานในโลกเราเคยผ่านมาทุกอย่างตามกำลังของเราทุกจนจะเป็นจะตายก็ทุกแต่ไม่เคยสละชีวิตกับมันแต่งานภาวนานี้สละตลอดตลอดพอถึงที่แล้วเอาน้าเท่านั้นพอเลยถ้าเราว่าเอาน้าเป็นขาดสะบั้นไปเลยจิตนี้มันเด็ดมากนะจริงจังมากมันไม่เคยรอดแหละแต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วมันยิ่งเข้าถึงเข้าได้ก็เขียนงั้นแล้วมันจะมารอดแหละได้ยังไงโอ้อาจารย์นั่นแหละมันไม่ถอนนะที่นี่ลงในรู้ขนาดนั้นแล้วไม่มีคำมาถอนนั่นแหละอาจารย์ศรัทธาเชื่อฝังลึกเลยอ๋อรู้อาจารย์ศรัทธารู้อย่างนี้นั่นรู้ด้วยความจำกับรู้ด้วยความจริงมันต่างกันนั่นนี่ท่านเวลาเข้าเรียนดับพออวิชชาฟาดเขาอวิชชาจะแล้วขนาดมาแล้วมันก็โล่งไปหมดเลยมันไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาควรไม่มีอะไรมายุมาแย่ไม่มีอะไรมายุ่งเลยนะถึงรู้ว่าอ๋อกิเลสนี่ตัวยุ่งนั่นไปรู้กิเลสนี่ตัวยุ่งมีมากมีน้อยยุ่งตามส่วนของมันจนได้จนหมดซะจริงๆไม่ให้มีเหลือแล้วไม่มีอะไรยุ่งขันก็ทรงไว้อยู่งั้นนะทรงธาตุทรงขันมันจะไปเมื่อไหร่มันก็เป็นธรรมชาติของมันอันนี้มันก็ไม่ทราบจะไปว่าอะไรมันมันควรไปก็ไปควรอยู่ก็อยู่หวังอะไรกับมันก็ไม่เห็นมีหลังมันพอซะทุกอย่างแล้วมันไม่หวังนะท่านลงพอแล้วไม่หวังจะหวังพึ่งอะไรนี่ไม่หวังมันพออยู่ในตัวแล้วไม่ทราบจะไปพึ่งอะไรไม่หวังแหละนี่พูดอย่างเด็ดขาดอย่างจริงจังในหัวใจด้วยไม่ใช่พูดออกมาอย่างหล่อๆเลยแหละพูดออกมาแบบรูปคำไม่รูปไม่คำนี่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีตัววิจารณ์เวลาตายถึงได้กล้าบอกบุพเพที่เวลามีความจำเป็นแล้วธาตุขันกับยามันเข้ากันไม่ได้แล้วให้หยุดนะยาแล้วยาเอายามายุ่งนะนั่นเด็ดขาดด้วยไม่เอามายุ่งยามันหมดร่างกายหมดสภาพแล้วไม่รับยาแล้วเอามายุ่งทำไมแล้วถึงมาล่าสุดท้ายบอกสภาพเป็นยังไงอยู่แล้วใครจะมาแตะต้องกายนะใครจะมาจับมาต้องแล้วจะมาเตือนคำนั้นคำนี้นะมันทำหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของใจจะทำอะไรก็แล้วแต่เป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่ทำด้วยความเจตสันปัญญาเพื่ออย่างนั้นเพื่อแก้อย่างนี้นะไม่ได้เพื่ออะไรนี่มันหมดที่จะเพื่อแล้วนี่ก็มีแต่ดูธาตุดูขันอะไรจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองมันเน้นชัดๆอย่างนั้นที่นักปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นตัวเป็นอะไรขึ้นมาพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วแสดงไว้แล้วโง่ขนาดไหนพวกเราขนาดไหนที่เป็นเหล่านี้ที่นั่นเหล่านี้มีแต่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วไปในอ๋อนี่ตรงนี้ท่านก็สอนมาแล้วว่าอย่างนั้นนั่นแน่อย่างกายเวทนาจิตธรรมนี่สักแต่ว่าสักแต่ว่านั่นเห็นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นสติปัฏฐาน4กับอริยสัจนี่ก็อันเดียวกันแหละท่านแยกอาการไว้เฉยหลักใหญ่อันเดียวกันถึงเวลาจะเป็นจะตายจริงไม่ใครมายุ่งให้เหมาะสมจริงแล้วตายคนเดียวเราไม่ให้ใครยุ่งเลยเพราะตายไม่มีความกังวลตายไม่มีความยุ่งเหยิงกับวุ่นวายกับอะไรก็ไม่ทราบจะไปดิ้นหาอะไรถึงเวลามันหมดสภาพหรือร่างกายนี่ก็ปล่อยแค่กับเท่านั้นเองแน่จิตก็พออยู่ในตัวแล้วก็ไม่ทราบจะไปอาศัยอะไรพึ่งอะไรหวังอะไรอีกเหนียวอะไรไว้มันไม่มีอะไรที่จะเหนียวแล้วไปลั่งอะไรเกาะอะไรมันชัดอย่างนั้นจริงการปฏิบัตินี่พูดจริงตามความชัดของจิตนั่นไม่สงสัยเลยนะพระพุทธเจ้าว่าพูดกับสาธุพระพุทธเจ้าว่าถ้าอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านถามอะไรธรรมชาติอันเดียวกันนั่นจะถามหาอะไรนี่เราเคยได้ยินพ่อแม่ครูอาจารย์พูดท่านพูดแล้วท่านยกมือขึ้นสาธุพูดแล้วไม่ใช่โอ้อวดท่านว่างั้นนะแม้ว่าไม่กว้างขวางมากให้พอดีกับกำลังของคนอย่างช้า7ปีแล้ว7เดือน7วันท่านว่าทำเนี่ย
ถึงขั้นมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วมัน

ขั้นมหาสติปัฏฐานแล้วมันไม่นานเลยหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นที่มันนานถึงขั้นมหาสติปัฏฐานมหาสติมหาปัญญาแล้วโถหยุดเมื่อไรหมุนติ้วติ้วติ้วคำว่าเผลอมีเมื่อไรนั่นมันก็สำเร็จแล้วสิถ้าลงขั้นนี้แล้วมันก็รวดเร็วแล้วภาวนาไปถึงขั้นนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้เท่าไหร่มันก็ต้องโอ้ยต้องดูคุกคามอยู่นั่นแหละพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาอัตโนมัติแล้วโอ้มันก็ว่า7ปี7เดือน7วันเลยมันสำเร็จแล้ว7วัน7เดือน6เดือนมันก็สำเร็จแล้วถ้าลงมันกล้าเข้าข้อมหาจิตมหาปัญญานะนี่ก็พิจารณาตามเรื่องเจ้าของแล้วอยู่7 8เดือนนั่นพอกล้าเข้าสติและปัญญาอัตโนมัติแล้วก็7 8เดือนมันก็ตัดสินกันที่ก่อนมันกล้าเขาที่ยังไม่กล้าเขาไปเป็นที่กี่ปีกี่เดือนมันจะเป็นจะตายอยู่นั่นน่ะยังไม่กล้าเขานั่นน่ะมันกล้าเขานั่นแล้วมันก็พูดได้แล้วแน่ใจเลยพอลงเข้ากั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วแน่เลยเร็วก็เร็วด้วยหมุนติ้วติ้วติ้วถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นจะทำยังไงมันก็ล้มลุกคลุกคลานอย่างนั้นเนี่ยเพราะตั้งเขาก้าวเข้าสู่สติปัญญาตัวนมันแล้วเข้าไปหามหาสติมหาปัญญาถึงก็เร็วสิพอถึงขั้นที่กิเลสตัวไหนเก่งออกมานู่นน่ะถึงขั้นเก่งสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญาถึงขนาดนั้นแล้วกิเลสตัวไหนเจงออกมาเลยขาดสะบั้นไปทันทีมันเหมือนกับกิเลสเอาเราขาดสะบั้นนั่นแหละเวลาถึงขั้นมันพอกันถึงขั้นอริยมรรคเห็นมรรคที่ละเอียดสุดแล้วซัดลงมาขาดสะบั้นนะมันเห็นในหัวใจนะมันพูดได้นี่นะเขามันเป็นในหัวใจทุกอย่างที่พูดมานี่เพราะงั้นถึงว่าใครจะมาโกหกได้ยากอยู่นะเรื่องสมาธิก็ดีว่าเรื่องปัญญาก็ดีปัญญาฆ่ากิเลสนี่วะแต่ปัญญาความฉลาดแหลมคมนั้นยกให้เป็นตามนิสัยวาสนาอย่างฝนตก7วัน7คืนนับได้นั่นเป็นปัญญาประเภทหนึ่งเราไม่มีอย่างนั้นเอาจนตัวเปียกปอนจนตัวสั่นหนาวปันหมานั่นก็นับไม่ได้นับไม่ผลว่าไงมันถึงขั้นเกียงไกลมันเกียงไกลจริงกิเลสมันก็หมอบเลยสิมันฉลาดมันไม่แสดงง่ายๆนะที่นี่ก็ต้องคุยเขี่ยขุดค้นกันหากันเนี่ยถึงขั้นนั้นแล้วขั้นคุยเขี่ยขุดค้นเนี่ยกิเลสไม่แสดงพอแจ้งมามันก็ขาดสะบั้นไปพร้อมเลยเนี่ยออกมาได้ยังไงถ้าเป็นขั้นมหาปีมหาปัญญาแบบนั้นแล้วมันก็ไม่นานอย่างว่าแหละ7ปี7เดือน7วันเลยมันก็ได้แล้วเจริญสติปัฏฐานมหามหาสติปัฏฐานสูตรก็จริงแต่จิตของเรามันไม่ได้เป็นมหาสติเองทีล้มลุกคุกคานอยู่นั่นกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นมันไม่ได้เรื่องทีพอก้าวเข้าไปมหาปีมหาปัญญาเมื่อไหร่มันก็เป็นไปได้แล้วพุ่งพุ่งพุ่งไม่มีวันมีคืนนะอยู่กับใครไม่ได้เลยนะผมเป็นอย่างจริงๆนะอยู่คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นออกกรรมฐานมันจึงเหมาะสมกับเรานิสัยวาสนาอาภัพไปกับหมู่กับเพื่อนไม่สบายไม่สนุกทุ่มลงเต็มที่ว่ะยิ่งเขาในขั้นปัญญาขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี่ด้วยแล้วนี่เข้ากับใครไม่ได้นะทั้งวันทั้งคืนนอนจะหลับก็ไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยไม่หลับมันทำงานไม่ถอยมันจะตายจริงๆต้องเข้าสมาธิบังคับเข้านะเหมือนสมัยไม่มีสมาธินะเวลาออกทางปัญญาแล้วสมัยก่อนสมาธิก็ว่าเพียงไกลที่สุดอะเก่งมากเข้ามาอะไรปุ๊บปุ๊บไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญามันขี้เกียจมันอยากเข้าสมาธิมันอยากเข้านั้นไม่ทำงานอะไรแน่วอยู่นั่นเลย
ซึ่งเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วมันนั่งมาตำหนิสมาธิว่านอนตายเฉยได้เห็นไหมสมาธิอันนั้นเหมือนไม่มีนะเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วเหมือนไม่มีสมาธิเลยแต่เวลาเข้าเมื่อไรมันก็เข้าได้มันเข้าแบบดึงกันแทบเป็นแทบตายที่มันเพลินต่องานมันไม่อยากเข้าต้องบังคับด้วยพุทโธผมไม่ลืมนะเอาพุทโธบริกรรมเหมือนคนฝึกหัดสมาธิใหม่นะทั้งที่สมาธิมันเก่งอยู่แล้วล่ะแต่มันเพลินปัญญามากกว่าแล้วเหมือนหนึ่งว่าสมาธิไม่มีใช่ไหมพุทโธเพราะไม่มีอารมณ์อะไรกวนใจมีแต่พุทโธเท่านั้นพุทโธถี่ยิบลงไปแน่วโอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเวลามาจิตเข้าพักสมาธินะเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเบาวิวสบายมดต่อยกังวลข้างนอกมดเข้าสมาธิเข้าต้องบังคับไว้นั่นน่ะไม่ใช่มันเข้าแบบนอนตายอยู่แต่ก่อนนะเรารามือเมื่อไรเริ่มเผลอเนี่ยผมไม่อยากพูดหรอกมันไม่เผลอจะทำไงพอรามือไม่ได้นะมันจะดีดออกมาเลยออกมาทำงานต้องบีบบังคับเอาไว้กับพุทโธจนกระทั่งมันพอแล้วจิตใจมีความอิ่มน้ำสำราญอยู่ในเหมือนกับเรารับทานหรือนอนหลับมีอิ่มน้ำสำราญแล้วจากสมาธิแล้วขึ้นอ่ะที่นี่พอขึ้นแล้วก็ผึ่งเลยที่โถที่นี่ไม่ใช่คนนั่นนะเหมือนจะไม่งานชิ้นนั่นนะมันขาดเร็วนี่อ๋อเป็นอย่างนี้เองพุ่งเวลาไปสุดขีดแล้วมันก็เหมือนคนไม่มีสติปัญญานะก็เห็นอะไรล่ะฮะไอ้อ้วยมึงเห็นอะไรมันเรียกว่าเป็นอะไรบักขี้บ้าเนี่ยเอาเสียงใหญ่แต่หอกบอกตอนล้างเนี่ยเลิกกันแล้วอันถามภาษาเราไหว้พระนะใช่ไหมไหว้พระเสร็จแล้วก็เลิกตอนนั้นไม่มีอะไรเข้าภาษาโกโลโกโสนะพระนะอย่างที่สัตตาหะอยู่เรื่อยมันสัตตาหะหาพ่อหาแม่อะไรอยู่นะนี่เดี๋ยวนี้พระเราเลวหมดที่พระพุทธเจ้าเปิดช่องให้ด้วยความจำเป็นในเรื่องสัตหะมันเลยเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆยิ่งกว่าการจำพรรษานะการสัตหะอะไรอะไรเอออาสัตหะเอออาสัตหะโอ้นี่แหละเรื่องความเลวร้ายของกิเลสมันคอยจะทำลายอยู่เรื่อยนะทำให้แน่หนามันโกงอะไรไม่ได้นะนี่แต่มันทำลายแล้วนี่ก็กิเลสทำลายนะใครก็จำได้ทุกคนไม่ได้เลยเอาเข้าอันสามพรรษาเลยนะสามแล้วค่อยทำวัดนำว่านโมพร้อมกันแล้วก็ว่าตามความเข้าพรรษามันไม่ได้เล่นกับอะไรนะผมทุกวันมันปล่อยเข้ามาเองนะมันหดเข้ามาย่นเข้ามาเองไม่มีใครตกแต่งมันแหละมันเป็นของมันเองมันปล่อยไปหมดเลยเดี๋ยวนี้มันรำคาญคนมายุ่งมากวนแต่ก็ทนเอาอย่างนี้แสนทนอ่ะยิ่งเราธรรมะจะก่อนนี้จังสามภาษานะอ้าวธรรมะก่อนแล้ว

ป็นเขตเป็นอาวาสหรือว่าอาวาเซนหมายถึงเขตกำแพงเขาพรรษาคำว่าครบไตรมาสก็คืออยู่จำพรรษาไม่ไปไหนมาไหนแรมวันแรมคืนนอกจากมีเหตุจำเป็นที่ควรจะสัตตาหะกรณีและกิจเนี่ยแล้วกิจที่ควรจะทำจะไปภายได้ภายในเจ็ดวันแปลออกก็ว่าอย่างนั้นไปอย่างแบบพระองค์ไหนที่สององค์ไปวัดนี่นั่นมันแบบบ้านั่นมันไม่ใช่แบบพระผู้มีหลักธรรมหลักวินัยนั่นน่ะมันเป็นโคโลโกโซแปลงนั่นนะพระทุกวันนี้ยิ่งเลอะเทอะยิ่งเลอะเทอะไปมากทีเดียวในวงปฏิบัติของเรานี่มันเห็นตำตาอยู่นี่จะว่าไงก็เลยยินเต็มหูมันจะผิดไปไหนหลักธรรมหลักวินัยก็ต่างคนต่างได้เรียนมาอันไหนมันเผลอไปจากหลักธรรมหลักวินัยมากน้อยมันต้องรู้มันนับวันไปแล้วนะเดียวลงไปเดียวลงไปแหลมลงไปในการปฏิบัติจากความสนใจที่มีในอัตในธรรมนั้นน้อยลงไปทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นกิริยาที่แสดงออกจึงแสลงกับธรรมอยู่เรื่อยมาและนับวันที่จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ผู้ให้การแนะนำสั่งสอนสั่งสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเมตตาจริงๆผมพูดจริงๆอย่างที่ผมสั่งสอนหมู่เพื่อนผมไม่ได้มีอะไรกับหมู่กับเพื่อนอาจจะหวังพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรมันก็ไม่ปรากฏภายในจิตใจแต่ไม่ได้ประมาทพูดตามความรู้สึกแต่การแนะนำสั่งสอนนั้นสั่งสอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารอันนี้มีข้อเทียบเคียงอยู่แล้วดังที่เคยได้เล่าให้ฟังอย่างครูอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะดำเนินในข้อวัดปฏิบัติการศึกษาเราเรียนมาจากตำรับตำราก็ยอมรับว่าได้ศึกษามาด้วยกันแต่เมื่อไม่มีผู้พาดำเนินมันก็ต้องเก้อเก้อเขินๆสงสัยสนเท่หาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นโลเลไปทั้งๆที่ก็เรียนมาหลักธรรมหลักวินัยข้อไหนข้อไหนก็ได้ศึกษาเราเรียนเข้าใจมาแต่เวลาจะนำมาปฏิบัติเมื่อไม่มีผู้นำผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพอเหมาะพอควรยกตัวอย่างเช่นธุดงควัตธุดง13ข้ออันละถือผ้าบางสกุลซักผ้าบางสกุลที่เขามาถวายมีครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็พาดำเนินมาเห็นอย่างประจักษ์เราไปอยู่กับท่านเราอยู่จริงๆด้วยความสนใจทุกแง่ทุกมุมอากับกิริยาของท่านที่แสดงออกในแง่ใดส่วนใดที่เราอยู่ที่นั่นเราต้องดูต้องสังเกตอยู่ทุกระยะระยะเพื่อจะนำมาเป็นคติหรือปลุกจิตใจของเราให้มีกำลังทางด้านประพฤติปฏิบัติมีความหนักแน่นมากขึ้นท่านชาบางสกุลเราก็เห็นเราก็ดูบิณฑบาตเป็นวัดท่านเป็นผู้บิณฑบาตอยู่แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านมันจึงเรียกบิณฑบาตเป็นวัดถ้าเมื่อยังมีการขบการฉันอยู่ก็ต้องไปบิณฑบาตนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สำหรับเราเองที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปและไม่ต้องกินมันนี่มันเป็นกรณีพิเศษของแต่ละรายละรายที่เห็นว่าเป็นความเหมาะสมแก่ตัวเองจะพึงปฏิบัติอย่างไรฉะนั้นเราเองเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมาเหลวก็เรียกว่าเรียนว่าเหลวหรือเลวก็มาเหลวในระยะนี้เหลวในระยะที่เจ็บไข้ได้ป่วยดังที่เป็นไข้หรือเป็นอะไรจากนครนายกถ้ำจริกามานั้นการเจ็บไข้ประเภทนี้เราก็ไม่เคยเป็นมาเลยแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เราก็เคยเป็นอยู่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบฉันไม่ได้นี่แล้วสุดท้ายก็ข้าวไม่เอาฉันได้แต่กับก็ต้องได้ปล่อยทิ้งบาตรซึ่งไม่เคยเลยนะเราไม่เคยเป็นมาอย่างนั้นต้องฉันกับถ้วยกับจานไปอย่างนั้นข้าวก็ฉันไม่ได้ฉันแต่กับฉันแต่โจ๊กอะไรไป
นี่ก็ทราบในเรื่องความที่ปล่อยถ้าเอาเนี้ยใส่ในบาตรก็ไม่ทราบว่าจะฉันยังไงก็มันฉันไม่ได้เนี่ยข้าวอย่างนี้ไม่ได้เลยนอกจากฉันจะกลับกับโยกกับอะไรไปเท่านั้นนี่ก็เราก็ทราบแต่ธรรมดาเราไม่เคยแม้แต่จะเอาอะไรเป็นสองเกี่ยวกับถ้วยกับจานอย่างนี้เราก็ไม่เคยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เพิ่งมาเป็นนะตอนเท่าแก่มานี่อนุโลมตามธาตุตามขันธ์เช่นสดนั่นสดนี้อะไรอย่างนี้บางทีก็สดด้วยช้อนบ้างอะไรบ้างทำแต่ก่อนไม่เอาจริงๆเด็ดขาดเลยทีเดียวไม่แตะดับอยู่ในหัวใจเจ้าของให้เป็นที่อบอุ่นตายใจของเจ้าของได้ทุกระยะเลยการปฏิบัติทุรงควัตได้สมาทานอย่างใดแล้วก็เอาให้มั่นคงให้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองจริงๆว่าเราได้สมาทานทุรงข้อนั้นๆเนี่ยแต่ทุกวันนี้พระธาตุขันธ์เป็นอย่างที่ว่านั่นดังที่เห็นนั่นเห็นว่าอะไรฉันได้หน่อยมันเขาพอทรงธาตุทรงขันธ์ไปพอสดก็สดบ้างอะไรบ้างอยู่ตามช่วยตามชามอะไรดังที่หมู่เพื่อนเห็นนั่นแหละแต่ก่อนเราไม่เคยเลยเรียกว่าขาดจริงๆเรื่องเหล่านี้มาติดต่อกันไม่ได้จะอะไรจะเป็นสองกับสิ่งใดอย่างนี้ไม่มีว่าบาทก็บาทอันเดียวมีอะไรลงนั้นหมดไม่มีเงื่อนเหลืออยู่เลยเห็นฉันในช่วยในจานที่คิดนับจานนี้ไม่เคยเมื่อเราไปเห็นครูบาอาจารย์พาดำเนินแล้วมันเป็นที่ลงใจและยึดทันทีนะทุดงควัตมีแต่เครื่องชำระกิเลสความโลภกิเลสประเภทต่างๆมีเต็มไปหมดแต่ไม่พ้นจากทุดงควัตทั้งที่3ข้อนี้เลยที่จะกำจัดกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นได้การชักผ้าบางสกุลครั้งพุทธกาลท่านชักเอาตามของเศษของเดินที่เขาทิ้งอยู่ตามถนนทางจริงๆอันต่อมาเขามีศรัทธาญาติโยมถวายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นผ้าอย่างดีๆอย่างที่เราเคยเห็นนั่นน่ะจนกลายเป็นผ้าพับผ้าไม้เรื่อยมาจนตั้งตัวนี้นั่นเพื่อตัดความสวยความงามความโลเลโลกเลิศของพระของตัวเองให้เป็นทำตัวให้เป็นผ้าเหมือนผ้าเช็ดเท้าเหมือนผ้าที่ริ้วให้มีคุณค่าภายในธรรมทำตัวให้เหมือนผ้าที่ริ้วนั่นก็คือการทำกิเลสให้มันหมดคุณค่าลงไปอย่าให้มันแสดงฤทธิ์แสดงเดชอยู่ในทุกอากัปกิริยาที่แสดงออกนั่นเลยนะความหมายว่าอย่างนั้นอยู่ในป่าบางทีทุดงท่านบอกอยู่ในป่าเป็นวัดนั่นนี่กับพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเห็นคุณค่าเต็มพระทัยนำมาสั่งสอนบรรดาสาวกหรือภิกษุทั้งหลายก็สอนอย่างเน้นหนักสอนประจำในการบวชเลยพอบวชแล้วก็บอกลูกขโมยเส้นน่ะนี้เป็นสถานที่ชั้นเอกถ้าจะพูดเรื่องของพระองค์ก่อนตถาคตเคยได้สำบุกสำบันสละเป็นสาตายกับสถานที่นี้มาแล้วจนได้เป็นศาสดาเอกพูดง่ายๆไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งจึงเรียกว่าเอกคือมีอันเดียวเอกน่ะแปลว่าอันเดียวเท่านั้นก็เพราะสถานที่ในป่าหรือในป่าช้าเหล่านี้เป็นไม่ใช่เป็นสถานที่จะสั่งสมกิเลสแต่เป็นสถานที่จะกำจัดกิเลสลงโดยลำดับลำดาทุรงควัตแต่ละข้อละข้อก็ไม่ต้องบรรยายไปมากเพราะต่างองค์ต่างก็เห็นแล้วมีความหมายเต็มตัวทุกข้อเลยจริงเนสัตชิก็เหมือนกันเวลาจะอดหลับอดนอนไม่หลับไม่นอนมีอิริยาบถ3คือเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนภาวนาไม่นอนเป็นคืนๆแล้วแต่เราจะตั้งสัจจะฉันลงได้กี่คืนเราก็ทำตามนั้นในขณะที่ตั้งสัจจะฐานเพื่อถือตรงข้อนั้นก็มีเจตนาที่จะเร่งความภาคเพียรของตนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้จิตมันเร่ร่อนไปโน้นไปนี้ด้วยการถูกลากถูกเข็นของกิเลสออกไปไปเหยียบย่ำทำลายให้แหลกเหลวมามีแต่ความทุกข์อันเป็นผลซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ปรารถนาเลย

ใจว่าถูกต้องแล้วท่านพระดำเนินมานี้ไม่สงสัยเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ให้เต็มภูมิได้เต็มภูมิของเราไม่มีข้อข้องใจสงสัยในทุดงข้อนั้นๆที่ท่านพาดำเนินมาแล้วนั่นมันก็เป็นที่ตายใจเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่นั่นก็ความเพียรให้มีอยู่ทุกเวลาสตินั่นสัมปชัญญะเนี่ยมีตั้งแต่เครื่องมือที่จะเตรียมฆ่ากิเลสทั้งนั้นรวมลงแล้วเข้าสู่ความเพียรให้มีสติเพียรตั้งสติเพียรใช้พิจารณาทางปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ทำได้พระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์มาแล้วเต็มพระกำลังความสามารถจนได้จัดตรู้นั่นจึงได้นำอุบายวิธีที่เป็นไปได้นี้มาสั่งสอนสัตว์โลกหรือสั่งสอนพวกภิกษุทั้งหลายให้ดำเนินตามให้ฝึกฝนจิตใจถ้าตามธรรมดามันก็มีแต่รู้เท่านั้นแต่นี้มันไม่มีแต่เพียงรู้เท่านั้นสิ่งที่มันเด่นอยู่ในความรู้นั้นก็ได้แต่กิเลสมันฉุดมันลากเพราะรู้อย่างนั้นอยากเห็นอย่างนี้อยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้มีแต่ความอยากผลักดันอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เคลือบที่แฝงอยู่ภายในใจกลับเป็นความเด่นบนหัวใจที่รู้นั้นเสียความรู้ก็เลยถูกความอยากที่อันเป็นอำนาจของกิเลสมันครอบไปซะหมดเลยมีแต่กิเลสเต็มตัวภายในหัวใจแสดงออกอากัปกิริยาใดก็มีแต่ธรรมชาตินี้ทำงานทำการแบบนี้กิเลสทำงานมันจะทำให้เพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างไรมันก็ทำเพื่อวัฏฏวนอย่างวัฏฏวนสามนั่นเองกิเลสวัฏเนี่ยขึ้นต้นก็ว่ากิเลสวัฏหรือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมวิปากวัฏเนี่ยมันก็วนไปนั้นกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็เป็นผลดีผลชั่วการรับผลดีผลชั่วแล้วก็หมุนกันไปหมุนกันมากรรมวัฏมีสามมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานทำไม่ได้ทำเมื่อทำออกทำงานไม่ได้เรื่องของกิเลสทำงานมันก็ทำอยู่ในวัฏฏวนนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่อยู่ใต้อำนาจแห่งการทำงานของกิเลสจึงไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดรายใดที่จะหลุดพ้นจากวัฏฏวนสามนี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมเข้าแทรกจะเรียกว่าธรรมวัฏก็ได้ข้อวัดปฏิบัติให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อชำระจิตใจของตนใจก็มีความสงบใจถ้าสงบแล้วก็เย็นไม่ดีดไม่ดิ้นเมื่อเย็นขึ้นมาแล้วก็เห็นผลแล้วก็จะได้ทำความพยายามให้หนักแน่นขึ้นไปกว่านั้นจนทะลุออกทางด้านปัญญาความรู้ทางด้านปัญญาก็เป็นความรู้ที่แฝงเช่นเดียวกับกิเลสมันแฝงจิตนั่นแหละแต่มันแฝงไปทางดีคืออันท่านจึงเรียกว่ามรรคนั่นสิ่งที่แฝงในจิตอันเป็นธรรมท่านเรียกว่ามรรคเพื่อชำระสิ่งที่แฝงอันหนึ่งที่เป็นสมุทัยชำระกันอยู่ในภายในนั้นด้วยความภาคเพียรของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอชำระอยู่โดยสม่ำเสมออดอยู่ทนอยู่ต่อสู้กันอยู่โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งเคยมีกำลังมากนั้นก็ค่อยลดตัวลงไปอำนาจของธรรมก็มีมากขึ้นผลคือความสุขความเย็นใจทั้งฝ่ายสมาธิทั้งฝ่ายความสุขทางด้านปัญญาก็ปรากฏขึ้นเรื่อยยิ่งเป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่มให้พอใจในผลนั้นและซึมซาบไปถึงความภาคเพียรให้มีแก่ใจที่จะต้องดำเนินให้หนักแน่นหรือมั่นคงเข้มงวดกวดขันเข้าไปโดยลำดับยิ่งกว่าที่เป็นอยู่จนกระทั่งกิเลสเบาลงธรรมะหนักขึ้นหนักท่านชำระอย่างนั้นเราอย่าไปตื่นที่ตื่นโลกก็เคยตื่นมาเท่าไรตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นยังไงใจมันตื่นโลกมันเคยมีความชินมีความเฉียดหลักต่อผลแห่งความตื่นนั้นอะไรบ้างมันไม่มีมันตื่นอยู่อย่างนี้ตลอด

ให้เป็นบ้าอยู่ตลอดอย่างนี้นะใครแต่เรื่องของกิเลสจะทำให้มีความเฉียดหลาบให้มีความติดจางนี่ไม่มีติดตลอดติดตลอดถ้าไม่แก้ด้วยอัดด้วยธรรมนำธรรมเข้าไปแก้เพื่อรถของธรรมจะได้เป็นคู่แข่งในรถของกิเลสนั้นเท่านั้นก็จะมีกำลังเบามีกำลังน้อยลงน้อยลงมันถึงลำบากลำบากอันความลำบากลำบากกับกิเลสมาจับยัดใส่มือให้เสียในงานว่าลำบากนั้นทั้งๆที่เป็นเรื่องของกิเลสนะมันทำให้ลำบากลำบนในการต่อสู้กับมันหยิกขวางมันต้านทานมันมีตั้งเป็นทุกข์เพราะต่อสู้กับมันทำจะต่อสู้กับท่านผลกลไกอะไรเมื่อเข้าถึงควรขั้นที่ควรจะสงบก็สงบขั้นถึงความควรที่จะฉลาดก็ฉลาดเรื่องของธรรมไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดอันตัวที่มันจีบมันขวางทางเดินเพื่อเข้าสู่อัตสู่ธรรมเข้าสู่สมถะความสงบและวิปัสสนาความรู้แจ้งจริงจริงมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันจีบมันขวางอยู่ทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหวออกมาเพื่ออัตเพื่อธรรมจะต้องถูกจีบถูกขวางการถูกจีบถูกขวางนั่นแหละมันเป็นความทุกข์ต่อสู้กันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กันกิเลสมันเหนือเรามันฉลาดกว่าเรามันก็โยนให้เราเสียว่าการปฏิบัติธรรมลำบากนู่นไปทิ้งให้ธรรมเป็นโทษเป็นกรรมไปเสียกิเลสตัวเป็นโทษที่สุดในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสมันกลับไม่เห็นตัวมันเสียนี่สิผู้ปฏิบัติเรามันถึงโง่ไม่ว่าอะไรล่ะชาวพุทธเราว่างั้นเลยโง่ต่อกิเลสประเภทเหล่านี้มานานแสนนานไม่อาจสามารถที่จะลึกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาปลอมขึ้นมาหลอกลวงเราให้เป็นเหมือนกับของจริงปิดกั้นความจริงคือธรรมทั้งหลายไว้ไม่ให้อยากทำเพราะทำยากนั่นความทำยากคือเรื่องของกิเลสแท้แต่มันกลับกลายเป็นไปให้โทษแก่ธรรมเยอะการบำเพ็ญธรรมนั้นยากยากเหมือนธรรมนี้เป็นข้าศึกศัตรูต่อโลกต่อสงสารกิเลสเป็นคุณต่อโลกไปเสียมันเป็นอย่างนี้ถึงลำบากในการปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายมีหญิงได้เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังจริงเอานี้ก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนเวลาปฏิบัติไปมันเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันยังรู้เองรู้เองรู้เองไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันติสิโกเพราะธรรมะของมือเจ้าเปิดทางในทางที่ถูกในทางที่จะให้รู้ให้เห็นกิเลสในทางที่จะให้ฆ่ากิเลสอยู่แล้วเมื่อดำเนินตามสายธรรมสายทางแห่งธรรมนั้นแล้วทำไมจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้ที่มันขวางอัดขวางธรรมอยู่มากน้อยหรือหนาบางขนาดใดต้องรู้ต้องเห็นต้องได้ฟัดได้เหวี่ยงกันไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสพังลงจากหัวใจเสียหมดไม่มีอันใดเหลือเลยเราก็ยิ่งเห็นได้ชัดเต็ม 100% เลยว่าการจีบขวางทั้งหลายแหล่นั้นมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นเมื่อเข้าถึงธรรมล้วนๆแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกอยู่ในวงธรรมนั้นเมื่อกิเลสสิ้นชาติลงไปแล้วนั่นจึงได้เห็นชัดว่ากิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญกิเลสเท่านั้นไปเอาโทษไปทุ่มลงใส่ธรรมให้ธรรมกลายเป็นโทษไม่อยากให้สัตว์ทั้งหลายได้ดำเนินเข้าไปเพราะถือว่าเป็นความยากความลำบากในขณะเดียวกันเท่ากับว่าถือธรรมนั้นเป็นข้าศึกแล้วกลายเป็นถือกิเลสเป็นคุณไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวนี่ความละเอียดของมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติไปยังไงก็ไม่พ้นที่จะเห็นจะรู้อย่างนี้ เมื่อรู้มาเห็นแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ตอนที่เราไม่เห็นเราก็เอาอะไรมาพูดมันไม่รู้มันจะจูงจมูกไปไหนก็ไปตามมันจูงไปละเรื่องของกิเลสประเภทนี้จูงแบบหนึ่งประเภทนี้จูงแบบหนึ่งจูงแบบต่างๆกันไม่ซ้ำรอยกันแหละแต่มันซ้ำในสิ่งที่เป็นเช่นรักมันเคยรักมาเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นความเฉียดหลาบชังมาเท่าไหร่มันก็ไม่เฉียดหลาบตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสิ่งใดมันสัมผัสคนละดังแง่ละทางแต่รวมแล้วก็เป็นรายได้ของกิเลสเข้ามาสู่หัวใจทับหัวใจอันเดียวกันนี่แหละเราไม่รู้ตอนที่ไม่สามารถไม่รู้จริงต่อเมื่อได้บุกเบิกเข้าไปบุกเบิกเข้าไปสติปัญญาเป็นสำคัญมากในการประกอบความภาคเพียรนี่จริงไม่ว่าจะเทศพูดเรื่องอะไรก็ตาม
จะไม่นอกเหนือจากสติปัญญาหรือข้ามสติปัญญาไปได้เลยข้ามไม่ได้เพราะเป็นธรรมจำเป็นมากที่สุดกิเลสกระดิกเท่านั้นสติรู้แล้วนะสติจะไม่จำเป็นยังไงถ้าสติไม่กระดิกตัวไม่มีสติแล้วมันเหยียบจนแหลกก็ไม่รู้ก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากความทรมานใจโดยหาทางออกไม่ได้เท่านั้นเองต่อเมื่อสติมีพอขยับพอกระดิกเท่านั้นรู้แล้วทันแล้วนั่นจุดของโทษมันขึ้นมาถึงไหนโทษมันขึ้นมาจากความกระเพื่อมของจิตกระเพื่อมสู่อารมณ์ใดนั่นสติตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วปัญญาก็ฟาดฟันเข้าไปสองหมัดสามหมัดอาวุธศาสตร์อาวุธฟันไม่หยุดไม่ถอยฟันด้วยความภาคเพียรฟันด้วยความอดความทนต่อสู้ไม่ถอยสุดท้ายมันก็พังจนได้ทีนี้มันจะไม่รู้ยังไงเมื่อมันพังไปแล้วมันไม่มีอะไรมาขีดมาขวางอยู่ทั้งวันตั้งกับตั้งกันมันก็เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นี้แล้วเท่านั้นในเมื่อมีขันธ์อยู่ก็เป็นธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังตัวเองเท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะกิเลสหมดไปแล้วนั่นจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสอีกเมื่อมันสิ้นซากไปจริงๆแล้วค้นมันก็ไม่เจอไม่มีแล้วจะไปสนใจค้นอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีค้นหาอะไรหาของไม่มีเนี่ยเมื่อมันมีมากมีน้อยมันก็ขวางให้เห็นอยู่นั่นเหมือนกับเขี้ยนกับหนามมันหรือผงเข้าตาเราเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็เห็นจะชัดรู้จะชัดอยู่นั่นภายในตาของเราละเอียดขนาดนั้นมันก็รู้ตามความละเอียดของอวัยวะเราที่จะรับสัมผัสซึ่งกันและกันได้นี่ในเรื่องของกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันพ้นสติปัญญาประเภทนั้นๆไปไม่ได้เพราะสติปัญญาก็มีหลายประเภทสติถึงขั้นมหาสติแล้วเพียงไกลที่สุดรวดเร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินปัญญาก็เหมือนกันไปพร้อมๆกันเลยเมื่อถึงขั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วแยกยากนะว่าสติเป็นไงปัญญาเป็นไงมันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันกระเทือนถึงกันทันทีเลยเมื่อมันยังไม่เป็นสติไม่เป็นปัญญานี่จึงลำบากฟื้นเท่าไรมันก็ไม่ตื่นตกเท่าไรก็ไม่ตื่นตั้งท่าขึ้นมาชั่วไม่ถึง3วินาทีมันก็เผลอไปแล้วไม่ถึง5วินาทีก็เผลอไปแล้วความเผลอไปมากน้อยเพียงไรระยะใดนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าทำงานกิเลสเข้าตบเข้าตีเข้าทำลายทั้งนั้นไม่ใช่มันเผลอไปตามธรรมดาของมันมันเผลอด้วยมีสิ่งมาตบมาต่อยมาทุบมาตีมาเหยียบย่ำทำลายให้มันล้มเหลวไปนะเราก็ไม่รู้อันอย่างนี้ถ้าสติยังไม่มีกำลังพอตัวมันตั้งได้อะไรจะมาทำสติให้เผลอมันมีกำลังกล้ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นอย่างกิเลสมันก็มีกำลังกล้ากว่ามันอยู่แล้วนั่นนอกจากกิเลสจะหมอบเท่านั้นเองมันจะมาต่อสู้แบบหึกหันเหมือนอย่างตอนกิเลสขั้นหยาบสติปัญญาขั้นหยาบนั้นมันไม่ได้อย่างนั้นเพราะถึงขั้นมันเร็วถ้าเป็นมีดก็คมกล้าที่สุดไม่มีอะไรเกินสติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้แหละที่เคยกล่าวเสมอว่าขั้นที่สังหารกิเลสมีเท่าไรเป็นพังหมดนับวันนับเวลาได้เลยเป็นที่แน่ใจตลอดแม้จะยังไม่สิ้นก็แน่ใจว่าจะสิ้นในไม่ช้าเลยนั่นเมื่อถึงขั้นมันแน่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นมันกิเลสมีอำนาจมากมันก็ยากแล้วที่เพราะกิเลสกำลังมันมากกว่าเราทำยังไงก็มีคอยจะหงายอยู่นั่นถูกกิเลสตกกิเลสต่อยนี่วงกรรมฐานค่อยหมดไปนี่ตกเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องทั่วไปในบรรดาสัตว์ทั้งหลายต้องพึ่งต้องอาศัยกันอาศัยอัดอาศัยธรรมอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยพระอาศัยเนรหรือพระเนรจะต้องอาศัยอัดธรรมทั้งหลายนี่แล้วสิ่งที่อาศัยเหล่านั้นไม่ค่อยจะมีอยู่ภายในจิตใจนอกจากสิ่งทำลายมากกว่าเข้าทำลายจิตใจนี่ที่มันน่าทุเรศนะลองดูไปที่ไหนมันมีถึงแบบทะเลถลายเพราะอำนาจของกิเลสฉุดลากไปยังภูมิใจในความฉุดลากของกิเลสไปที่อื่นโดยไม่รู้สึกตัวเลยนี่สิมันสำคัญมากผู้ปฏิบัติเราเมื่อสติหรือปัญญาขั้นละเอียดกว่านี้ไม่มีต้องยอมตนเป็นอย่างนั้นโดยไม่รู้สึกตัวเลยจนกว่าสติปัญญามันแก้วกล้าสามารถนั่นแหละสิ่งนี้ถึงจะมาผ่านไม่ได้ผ่านก็เป็นขาดสะบั้นไปเลยนับวันหมดไปวัดก็สักแต่ว่าวัดพระก็สักแต่ว่าพระการประกอบความภาคเพียรไม่มี
ความสนใจว่าเป็นกิจการงานของตนทะเลถลายไปภายนอกเรื่องความอยากนี่มันเต็มหัวใจนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นี่เต็มท่วมท้นอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันบกบางเลยถ้าไม่นำธรรมเข้าไปต่อสู้ต้านทานกันจริงๆแล้วยังไงก็ไม่เห็นของดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ของเลิศที่พระเจ้าทรงสอนไว้มันอยู่ที่ตรงไหนเพราะถูกปิดถูกหุ้มห่อไปจนมิดตัวมองไม่เห็นเลยธรรมชาติที่ว่าเลิศนั้นฟังสิอันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วเวลาชำระจิตลงไปถึงขั้นละเอียดแล้วอย่างกิเลสมันมาเป็นตัวเลิศบังนะบังธรรมชาติอันเลิศอย่างแท้จริงไว้เราไม่รู้เพราะตอนนี้ก็ดีขั้นนี้ก็ดีไปดีไปกิเลสมันแฝงไปด้วยถ้าสติปัญญาเราไม่ทันเราก็ไม่ดูก็ว่าอันนี้เลิศอันนี้เลิศมันเลิศในเรื่องของกิเลสไปเสียมันไม่เลิศในเรื่องของธรรมยกตัวอย่างที่ว่าจิตสงสัยคืออวิชชานั่นล่ะความสงสัยมันก็ไปเข้าเอาไว้เสียก็เห็นว่าอันนี้เลิศอันนี้ประเสริฐอัศจรรย์อ้อยอิ่งอยู่กับอันนี้โดยไม่รู้สึกตัวเสียนั่นเป็นยังไงเรื่องของกิเลสมันเก่งไหมละเอียดไหมไม่ทันมันนะฉันติดมันจนไม่หลงมันจนไม่หลงติดได้ยังไงไม่หลงยึดได้ยังไงยึดสิไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องเพราะสงวนเพราะรักเนี่ยเพราะติดนั่นเห็นไหมมันครอบเอาจนได้นะความจริงอันนี้มันไม่ใช่เป็นของเลิศของประเสริฐมันจริงหลอกลวงต่างหากแน่ถ้าพิจารณาเทียบกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นแล้วอันนี้คือสิ่งหลอกลวงไม่เห็นความจริงมันปิดเอาไว้จนสุดความสามารถของมันนั่นแหละมันถึงจะเปิดออกมันถึงจะปล่อยตัวคือปล่อยจิตเมื่อธรรมชาตินิพพ์ถูกสติปัญญาสลัดตัดลงออกโดยสิ้นเชิงแล้วอันนั้นประเสริฐขนาดไหนนั่นเอาอะไรมาเทียบทีนี้นั่นแหละเอโกธรรมโมหมายถึงธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นว่าเอโกธรรมโมคือว่าธรรมขั้นเอกอะเอกนั่นไม่มีอะไรก่อนที่จะถึงนั่นเลยสิถูกสิ่งปลอมๆอย่างละเอียดมันไปเคลือบไว้ให้ซะจนเกิดความอัศจรรย์จนได้นั่นน่ะเห็นไหมนี่ละเอียดไหมต่อไปนี่มันจะได้ยินแต่คำว่าละธรรมที่ท่านแสดงไว้ในอัดในตำรับตำราเห็นเทพก็จะหมดไปในไม่ช้าก็หมดไปเราจะเหลือแต่ตำรับตำราที่เป็นพิมพ์เป็นตัวหนังสือไว้เนี่ยก็จะมีแต่ชื่อของกิเลสของธรรมมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานตัวจริงของสิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏเพราะไม่มีผู้สนใจถูกกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเพราะอำนาจของมันหนาและมากกว่าทำให้ลืมเนื้อลืมตัวไปแค่วันหนึ่งไม่ทราบว่าอยู่กับอะไรพี่นาเลยความจริงมืดกับแจ้งนี่มีมานานเท่าไหร่แล้วมีกับกี่กันไม่มีมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งอยู่เท่านี้เองสิ่งใดที่จะสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเรามัน ก็เป็นจิตเป็นผู้ให้ความหมายเจอไม่เจอเห็นไม่เห็นดูไม่ดูฟังไม่ฟังสิ่งเหล่านั้นก็มีก็เป็นตามหลักธรรมชาติทั้งมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองเลยแต่จิตผู้นี้เองเป็นผู้ไปได้ยินได้ฟังไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วก็สร้างความหมายขึ้นมาไม่ได้หลงอะไรก็หลงความหมายตัวเองกับเอาโดยเอาอาศัยนั่นมาเป็นสิ่งพาดพิงกันนั่นเองก็เป็นธรรมารมณ์ติดอยู่ภายในนั่นเยอะอย่างแนบสนิทแต่ไม่ออกและไม่รู้จิตจะกระแก้วิธีไหนนี่มันลำบากอย่างนี้ก็ไม่ทราบจะตื่นไปอะไรพิจารณาดูแล้วไม่มีอะไรที่จะตื่นทั้งที่ว่าดินเนี่ยน้ำลมไฟผิดขึ้นมาอะไรก็ออกมาจากธาตุเดิมของเขาก็มาสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ความหมายมันว่าอันนั้นเป็นนั่นอันนี้เป็นนี่อันนั้นดีงั้นอันนี้ดีอย่างนี้ว่าไปก็ผู้นี้เป็นผู้สร้างความหมายให้หลอกเจ้าของถ้าผู้นี้เป็นตัวดีแท้จริงๆตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดีจริงๆจากการชำระให้เต็มภูมิแล้วอะไรมันจะไปเสียหาอะไรอะไรจะเลิศยิ่งกว่านี้ในสามแดนโลกธาตุที่ขึ้นชื่อว่าสมมุตินี้สมมุติตัวใดอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้นั่นแหละท่านถึงไม่เสกท่านถึงไม่เสกสรรปัญญาว่านั้นดีนี้ดีพอจะประติดนั้นติดสิ่งนี้เพราะไม่มีอะไรที่จะเหนือหรือเป็นคู่แข่งอันนี้ไปได้อันนี้พอตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วฟังดู
จะไปเอาอะไรอีกความพอแล้วนะก็เหมือนอย่างน้ำเต็มแก้วนี่เมื่อพอแล้วเอาน้ำอะไรมาใส่นี่ก็เท่านั้นเองนี่เมื่อจิตได้พอตัวแล้วกับหลักธรรมชาติที่เป็นธรรมพอตัวนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเกินพอที่จะไปยึดไปเอื้อมจับนั่นจับนี่ยึดนั่นยึดนี่เข้ามาเป็นคู่แข่งของธรรมชาตินี้เพราะธรรมชาตินี้พอแล้วพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกินอันนี้เลยนี่แหละทำที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านสัมผัสท่านทราบท่านเป็นเจ้าของท่านจึงเป็นเจ้าของธรรมเหล่านี้ใครจะไปคาดไปหมายใครจะไปเดาได้อันนี้เดาไม่ได้ถึงจะออกมาเป็นศัพท์เป็นบาลีหรือเป็นคำแปลเป็นชื่อเป็นเสียงก็ตามก็สักแต่ชื่อเท่านั้นเองหลักธรรมชาตินั้นจริงๆจิตถ้าไม่สิ้นกิเลสแล้วจะสัมผัสกันไม่ได้จะรู้กันไม่ได้เห็นกันไม่ได้ทรงกันไม่ได้นะแน่ใจต่อธรรมชาตินั้นหรือตายใจกับธรรมชาตินั้นไม่ได้นี่อันนั้นเป็นเพียงสิ่งเฉพาะของผู้บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นสมาธิบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้เหมือนอะไรไอ้เวทนาที่เป็นอยู่ในขันธ์5นี้มันอยู่ที่ผิวเผินเผินนี่เช่นทุกขเวทนามีอยู่ตามร่างกายนี้ส่วนจิตนั้นมันบรรลัยไปตั้งแต่ขณะที่กิเลสสิ้นซากไปแล้วนั้นเอาอะไรไปเป็นเวทนาในจิตเวทนาในจิตของพระอรหันต์ท่านไม่มีเอาอะไรไปมีขาดสะบั้นออกหมดแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติเวทนานั่นก็เป็นสมมุติจะไปเข้ากับวิมุตได้อย่างไรจิตวิมุตไม่เข้ากับสมมุตินะเป็นหลักธรรมชาติมึงจะเอาอะไรไปเทียบเคียงสุขของท่านปรมังสุขังปรมังสังถ้าจิตไม่เป็นปรมังสุขังว่าเท่าไรก็ว่าจนอกแตกก็แตกที่นี่เฉยๆไม่ได้เป็นความจริงเหมือนอย่างที่ผู้เป็นความจริงทรงเต็มตัวอยู่แล้วซึ่งพระอรหันต์ท่านนั้นมันต่างกันอย่างนี้อันนี้ที่โลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกไม่เห็นโลกไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์โลกจะไปมีแต่ใจมีความพอใจได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นและสาวกท่านผู้ทรงรู้ทรงผู้รู้ผู้เห็นมาแล้วจนก้าวเข้าไปตามสายทางแห่งความสงบเย็นใจเรื่อยเข้าไปตั้งแต่ขั้นสมาธิเป็นขั้นปัญญาเป็นภูมิเข้าไปก้าวเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่พอตัวแล้วเท่านั้นจึงหายสงสัยโดยประการทั้งปวงในสามแดนโลกธาตุอะไรจะเป็นคู่แข่งเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงขั้นพอตัวแล้วจึงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่น่าอะไรเสียดายเลยเพราะไม่เหมือนอันนั้นถ้าว่าเลิศก็เลิศในขั้นสมมุติต่างหากอันนั้นมันเป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติเสกไม่เสกก็รู้ตัวเองตลอดเวลาสว่างนั่นแหละโลกไม่เห็นอันนี้โลกไม่รู้มันก็รู้อยู่แต่วงนอกๆที่เป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้รู้ก็รู้อยู่กับกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวไว้เสียมีอะไรขึ้นมาก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเป็นผู้ไปแบ่งสรรปันส่วนหรือเป็นเจ้าของไปบีบไปรีดไปไถเอาจนได้ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นโลกนี้มันจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ว่าทุกข์มีตรงไหนนั่นแหละทุกข์มีอยู่ตรงนั้นแน่นอนไม่เว้นถ้าไม่ใช่บรมสุขแล้วไม่เว้นทั้งนั้นแล้วเราตายใจที่ตรงไหนพี่นาเสียเมื่อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมถ้าไม่ถอนจิตออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมาดั้งเดิมและว่าเป็นอันหนึ่งต่างหากจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เอาวิมุตติจิตนี้ไม่รู้พูดถึงเรื่องความละเอียดจังว่าละเอียดเอาสุดละเอียดไม่มีใครที่จะไปฆ่าธรรมชาติอันนี้ได้เลยนอกจากผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วทรงไว้แล้วเท่านั้นฆ่าไม่ฆ่าก็เป็นหลักธรรมชาติจะแยกหรือแยกหรือแยกออกมาอะไรมันก็ไม่ใช่นั่นเสียแต่จำเป็นโลกมีสมมุติก็ต้องให้มีทั้งที่มันไม่เหมือนมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องยกขึ้นพอเป็นข้อเทียบเคียงอย่างที่ท่านว่านิพพานนี่คำว่านิพพานศูนย์ชุนยังไงหรือนิพพานเบิร์นบรมสุขบรมสุขยังไงมันจะรู้ได้ยังไงถ้าจิตไม่เป็นนิพพานจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงถ้าอยู่ในบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่รู้ความบริสุทธิ์เลยพอถึงขั้นนั้นแล้วไม่บอกก็รู้อันนั้นมีอันเดียวเท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นว่าคำว่ามีเหมือนอย่างโลกสมมุตินี่อีกแล้วเนี่ยคำว่ามีอันนั้น
มันไม่ได้อยู่ในท่ามกลางแห่งความมีจริงๆดังโลกสมมุติไม่ได้มีอยู่ในความศูนย์ดังโลกสมมุติกันอีกนะมีอยู่ในสถานที่โลกเอื้อมไม่ถึงนั่นเองพูดง่ายๆมันเต็มไม่เต็มเหนือก็คือนั่นถ้าอยากจะรู้ถ้าอยากจะเห็นนี้เป็นยังไงก็ทําใจของให้มันถึงขั้นอย่างนี้จะไปถามใครพอเจอเข้ามาอะไรก็หนองอ้อก็มาทันทีอ้อเป็นอย่างนี้เหรอเท่านั้นเองมีพระก็ยิ่งมากยิ่งมากขึ้นมาประกาศให้ขยับขยายก็มันขยับขยายจนเต็มมัดเต็มมัดอย่างนี้แล้วเรื่องไอ้เนี่ยพวกกระถอมพวกกระเทียมอะไรต่ออะไรมากินหัวสมกันอยู่ในครัวนี้ในนี้ยาเอามาเป็นขันนะมันขวางตาเราเหลือเกินมันกลัวตายเหรอมันเป็นยังไงมาให้หนักใจทำไมเห็นแก่ปากแก่ท้องเพียงเท่านี้นี่นะนี่เคยพูดนั่นอยู่เสมอนู่นน่ะไปขนเอากระเทียมจากข้างในมาเป็นภาระป่าปังเอาจริงๆนะเอาจริงเอาจังถ้าเป็นของอย่างนี้เอาจริงหัวสมกันเลยอย่างจริงอย่างจังมากทีเดียวความเพียรไม่เป็นท่าอย่างนี้มันทุเรศนะเรานะก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วของครูอาจารย์เองท่านก็ไม่เคยเราอยู่กับท่านไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเราเองก็ไม่เคยสนใจฟาดอย่างนี้ไม่อดข้าวจนจะก้าวขาไม่ออกก็ไม่เคยสนใจกับสิ่งนี้นะนี่อะไรข้าวกันกินอยู่นั้นทำไมมันถึงไปสนใจนักหนามันทำให้หนักหัวใจนะหนักหัวอกนะมองเห็นภาพนี้เป็นแต่ไม่พูดนี่เมื่อวานนี่เห็นเด็กไปขนเอาหัวกระเทียมมาบางทีเหตุที่มันจะสะเทือนหัวใจนี่ขนไปไหนนี่อ่ะทั้งหัวเทียมทั้งพริกทั้งอะไรมาจะเอาไปเนี่ยไปที่ครัวนี่สำหรับฉันตอนบ่ายเอาไปทำไมเอาคืนวะไล่กลับคืนนั้นเดียวทีนี้ต่อไปอย่ายุ่งนะใครหัวหอมหัวกระเทียมอะไรนี่มันเอ้ยอะไรพูดไม่ถูกนะทำให้อ่อนไปหมดในหัวใจเราไอ้พระกลัวตายมันอะไรกันความอดในสิ่งวันนี้ถ้าเราไม่เคยอดเราไม่ว่านะนี่เคยมาก่อนหมู่เพื่อนนั่นหมู่เพื่อนที่มาอยู่กับผมนี่ผมเคยมาก่อนทั้งนั้นว่าไงมันเป็นยังไงเราก็รู้ดีก็เราทำมาอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นจะตายถ้าไม่ใช่จิตเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งวันนี้มันจะเป็นไปให้ถึงกับต้องเป็นภาระอะไรจริงๆมันแล้วมันจะตายก็ตายที่ว่างั้นคำเดียวเท่านั้นหมดเลยไม่มีทางที่จะมาคัดค้านเราได้ถ้าทำเด็ดออกแล้วอันนี้มีแต่กิเลสมันเด็ดออกอย่างนี้มันเด็ดทำเด็ดทำกลัวจะตายกลัวจะตายไม่ได้หน้าในหลังอะไรเรื่องน้ำว่าน้ำตาลเหมือนกันถ้ามันหมดแล้วจะไปหาซื้อหาวุ่นวายมามันมีแล้วก็ฉันตามเรื่องมันมีมันจะทำให้เดินภาระกังวลวุ่นวายมันจะมาสร้างภาระอันใหญ่ขึ้นอีกผมไม่เคยมีนักอย่างนี้แล้วมันจะมามีทับหัวผมอีกเนี่ยผมนำหมู่เพื่อนมาเดินดับดาผมไม่เคยยุ่งกับสิ่งเหล่านี้แล้วหมู่เพื่อนก็จะมาเอาอะไรขึ้นมาอีกมาทับหัวอกผมอีกเรื่องเหล่านี้กังวลกับเรื่องอยู่เรื่องกินตอนเช้าก็กินตอนบ่ายก็กินยุ่งก็ตั้งแต่เรื่องการกินมันเรื่องอะไรมันอดคิดไม่ได้นะเพราะเรื่องของการฆ่ากิเลสละเอียดยิ่งกว่านี้ไปอีกมากมายกายกองเพียงเท่านี้มันพัดมันเหี่ยวมันอดมันกั้นกันไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดมันทำให้สะดุดใจอยู่ไม่หยุดนี่ร่อนร่อนหาหลักหาจืนไม่ได้ทำยังไงยิ่งไม่ตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนอายุเขายิ่งแก่เข้าไปภาคขันก็ลดลงเวลาลุกเดี๋ยวนี้จะเป็นภาระนะตั้งท่าลุกแล้วนะอายุขนาดนี้ปีนี้เริ่มรู้ชัดเวลาจะลุกจะตั้งท่าแต่ก่อนไม่ได้ตั้งพับขึ้นเลยอันนี้รู้ชัดว่าได้ตั้งท่าจะลุกไม่อย่างนั้นมันลุกไม่ขึ้นลูกนี้ไม่ขึ้นนี่เป็นยังไงแล้วดูผ้าดูเนินที่มาอยู่นี่ก่อนหลายปีหลายเดือนแทนที่จะเป็นหน้าเป็นหลังมันก็กลับนี่จะพ้นลบลงมาเลยก็ยิ่งเข้ามาตีหัวอกผมให้มันแตกกระจายไปโดยลำดับมันดูมันไม่น่าจะเป็นอนุโมทนาให้เป็นที่เบาอกเบาใจสมกับเทศสอนด้วยไม่มีอะไรเหลือภายในหัวอกนี่เลยนะนำออกมาเทศฟังดิจะไม่มีอะไรเหลือถ้าผลเป็นยังไงเป็นยังไงที่เด็ดแหลมคมไหมเต็งไหมพี่นาดิมันออกมาตีตลาดได้สบายสบายไม่มีกระทบสะท้านกับอัตตธรรมอะไรเลยพี่นาดิมันเต็งไหมที่เด็ดแหลมไหมละเอียดไหมมาตีตลาดในวงภาพปฏิบัติที่จะฆ่ามันอยู่แล้วนั่นยังไม่รู้ว่ามันฆ่าแล้วเราทำลายเราอยู่ตลอดเวลา
ในความเคลื่อนไหวภายในภายนอกมันบอกอยู่ไม่เกินนานแล้วผมก็อ่อนใจแล้วนะทุกวันมันเป็นยังไงมันทำให้หดให้หูมันเป็นมันนะเพื่อนยิ่งไหลมาไหลมาให้แบกให้หามเด้อนี่ตามมาเรื่อยใส่เงื่อนของกระดังที่เคยพูดนะอยู่คนเดียวเท่านั้นเหมาะแล้วนะนี่ก็ทนน้อยใจนี่แก่คนญาติโยมพระเนรมาเกี่ยวข้องทนแสนทนนะผมไม่ได้ยินดีกับอะไรต้องเพียงอาศัยวันหนึ่งวันแล้วอยู่ในโดยลำพังเจ้าของเพียงขันห้านี้มันพอเหมาะแล้วพยุงกันก็เพียงห้าขันห้าแล้วอันอื่นมาอีกมาแบกมาหามอีกก็ยิ่งหนักเข้าหนักเข้าเหมือนกับตายง่ายเข้าไปนะคุณนะเหนื่อยเริ่มตั้งแต่นี้นะบิณฑบาตก็ดีบิณฑบาตให้ทำความทั้งรวมนะนี่เคยพูดแล้วนะแล้วมองไปอย่าให้มันสะดุดตานะบิณฑบาตหาความทั้งรวมไม่ได้เนี่ยเร็วที่สุดพระกรรมฐานเราดูอะไรดูแต่ในบาตรดูอะไรเธอไปทำไมเธอหาอะไรหือมีงานใช่ท่านสอนว่าไงบิณฑบาตรับบาตรท่านสอนว่าไงฉันอาหารท่านสอนว่าไงมีความสำคัญในบาตรเท่านั้นนั่นฟังดูเขามาใส่บาตรกับพิจารณาเป็นธรรมถ้าจะแยกไปทางไหนก็แยกถ้ามาแยกเป็นท่ากับท่าจะแยกไปทางไหนได้ทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมรอบตัวอยู่แล้วถ้าเราจะนำมาใช้ไม่ที่เอาไปกินหมดตัวเราเองก็เป็นอะไรไปมันเป็นของวิเศษวิโสไปทางไหนอันก้อนธาตุสีดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นประชาผีดิบเนี่ยมันเอาอะไรมาวิเศษวิโสนี่แล้วอันผู้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องเรามันเอาอะไรมาวิเศษวิโสต่างจากของที่มีอยู่ของเราไปล่ะพอที่จะตื่นจะเต้นเป็นบ้าไปมันพิจารณานี่มันเป็นสิ่งที่พิจารณาได้ชัดๆอย่างนี้เห็นอยู่ชัดๆถ้าจิตอยู่กับตัวแล้วมันจะกระจายของมันออกจิตใดมันไม่เคยรู้มันจะรู้มันจะเห็นมันจะเบิกของตัวของมันออกไปถ้าจิตอยู่ตรงนี้นะอันนี้มันเถออยู่ข้างนอกมันไม่มาสนใจกับความจริงหลายมันก็ไม่เห็นที่ความจริงมีจะทับหัวแตกถ้าเป็นสิ่งที่ทับหัวแตกมันก็ไม่เห็นแตกแต่หัวสิ่งที่มาทับไม่เห็นสิ่งที่มาตีไม่เห็นระหว่างของจริงเนี่ยไปลงไปมันก็ไม่เห็นเพราะจิตเดือดปิดไว้หมดไม่เห็นนั่นความลืมตัวปิดไว้หมดไม่เห็นเป็นอย่างนั้นนะหมดไปหมดไปคุณบาทใจมีแต่แสงแสงก็ไปเลยแสงหน้าแสงหลังนั่งพ่อแม่ครูฉันว่าผมไม่ลืมเวลามาเขียนในประวัติท่านเวลาจิตรวมพึบลงไปนะดูพระดูเนรนั่นแหละแสงหน้าแสงหลังลูกลี้ลูกหล่นท่านวะแล้วกำหนดดูแล้วผู้ที่เดินตามหลังมีน้อยท่านวะเดินตามหลังด้วยความสงบเสงี่ยมงามตามีน้อยมากท่านวะอันที่ยิ่งแซงหน้าแซงหลังนั่นเองลูกลี้ลูกหล่นนั้นมากต่อมากท่านกำหนดพิจารณามันเป็นเพราะอะไรจึงต้องเป็นอย่างนี้มันก็ได้ความขึ้นมาเลยนะโอ้ที่แซงหน้าแซงหลังคือพวกที่อวดดีอวดเด่นพวกขายก่อนซื้อพวกที่เดินตามหลังก็คือลูกศิษย์มีครูนำเนินตามครูตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นก็งามตานี่มีน้อยท่านวะเอามาพิจารณาเลยนะท่านไม่มีอะไรเลยนะพ่อแม่ครูฉันมันรู้แต่ในป่ามันเป็นประจำนะจนกระทั่งวันท่านนิพพานมันอยู่แต่ในป่าเป็นประจำประจำพูดมีแต่เรื่องอัดเรื่องทำทั้งนั้นลื่นลงหรือว่าอบอุ่นอยู่กับท่านอบอุ่นซึ่งทุกอย่างเลยอยู่กับท่านผู้เป็นธรรมอะไรมีมากมีน้อยไม่ได้สนใจให้อิริยาบถเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอเท่านั้นเป็นที่พอกับธาตุขันธ์ของท่านแล้ว5 โมงเย็นท่านก็ลงเดินยังคงเริ่มขนาดนี้ท่านถึงจะขึ้นท่านเดินวันหนึ่งวันข้างหนึ่งหนึ่งโอ้ได้ตั้งชั่วโมงนะชั่วโมงกว่านี่คนเราดูอยู่นี่เวลาท่านเดินท่านเป็นคนจริงจังมีสัจจะความจริงเป็นประจำองค์ท่านนะทำอะไรท่านจริงจังไปตามนั้นไม่ล้มไม่เหลวถึงเวลาจะเดินยังคงเงียบเตรียมท่านลงเดินตอนเช้าพอออกจากที่แล้วก็เข้าทางกลมถ้าเน้นจะจัดที่จัดอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต่างองค์ต่างเดินจงกรม
ัดที่ขบที่ฉันอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต่างองค์ก็ต่างถ้าเดินโยกมได้เวลาแล้วก็ถึงจะมารวมกันไปบิณฑบาตนี่ปฏิบัติธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์พระดำเนินก่อนบิณฑบาตนี้ได้เดินโยกมแล้วก่อนสำหรับเราก็เราก็ทำของเราอย่างนี้เป็นประจำแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราก็ทำตามกำลังของเราตอนเช้าแล้วก็ลงจากกุฏิแล้วก็ไปเดินโยกมในป่าดูในเวลาจะพอแล้วมานอกจากมีธุระอะไรที่ควรจะมาไม่ได้เรียนอยู่กลุ่มนั้นก็มาตามเหตุการณ์นั้นถ้ามันมีอะไรแล้วก็เดินอยู่กลุ่มนั่นมาก็กราบพระเสร็จแล้วก็ออกเดินเดินก็เดินอยู่กลุ่มไปยินสบานเพราะนั้นจึงไม่ให้ใครไปยุ่งกับเราเราไปคนเดียวเราเหมาะเหมาะพอดีจริงเดินไปกำหนดพิจารณามี108,000ประการที่จะเป็นขึ้นภายในจิตใจใครไปรู้ได้เห็นได้ในความเป็นของเราเพราะจริงไม่ให้มีอะไรไปยุ่งเราบางทีก็กำหนดในเงื่อนธรรมต่างๆทำนั้นมีความลึกตื้นอย่างละเอียดแค่ไหนมันจะวิ่งตามกันปะพอเข้าใจแล้วปล่อยนี้ปั๊บจับนั่นปุ๊บพิจารณาเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเรื่องของภาวนาฆ่ากิเลสทุกวันมันจะเป็นเพราะความเท่าความแก่หรือไงมันไม่ไปแบบนั้นมันไปแบบพิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องตื้นอย่างละเอียดของธรรมบทต่างๆแง่ต่างๆเนี่ยแต่ฉันไปเจออะไรก็ไปมันเป็นทั้งมันนั่นแหละสติมันเป็นหลักธรรมชาติลองดูสิเห็นเจออะไรก็ไปนี่มันจะไม่สะดุดยังไงมันต้องสะดุดได้ยินอะไรสะดุดเพราะสติอยู่กับตัวเป็นเจ้าของรักษาบ้านเฝ้าบ้านมันจะไปเถอะๆมองๆเลิกเผลอสติไปไหนเหมือนคนผีบ้านน่ะสติอยู่กับตัวสัมผัสแล้วปั๊บมันเป็นเรื่องความเหมือนกับว่าความจงใจเพราะสติมันอยู่ในนั้นรู้มองไปนู้นก็มองด้วยความรู้อยู่กับเจ้าของมันไม่ได้เผลอถ้าลงมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นกับใครก็รู้เองนะคำว่าเผลอออกมาจากไหนคำว่าเผลอไม่เผลอมันเรื่องของสมุติต่างหากน่ะหลักธรรมชาตินั้นมันอยู่กับตัวพูดไม่ถูกก็ตามแต่มันรู้อยู่ถูกๆที่ว่าไงชัดๆภายในหัวใจนี่ที่ธรรมชาติเป็นนี้ขอให้จิตไม่ได้เข้าถึงนี่มันจะเป็นยังไงมันยอมเองยอมพระพุทธเจ้ายอมภาษาพวกท่านก็มันเป็นอันเดียวกันมันจะเป็นอื่นมาจากไหนพระพุทธเจ้าสอนลงเพื่อความเป็นอันนั้นนี่นะสอนสาวกไม่ให้แยกทางออกจากศาสดาว่าไปตรงไหนไปวิเศษวิโสอยู่ที่ตรงไหนเอามาแข่งศาสดานี่ไม่เคยมีสอนลงจุดเดียวกันมีวงอริยสัจเป็นกำแพงกั้นเอาไว้เอาก้าวลงไปพิจารณาลงไปในวงอริยสัจความบริสุทธิ์นั้นไม่นอกเหนือจากวงอริยสัจนี่เลยเนี่ยเมื่อถึงขั้นแล้วความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเต็มอยู่ในนั้นหมดเลยเหมือนที่เรียกว่าจิตเป็นของที่ละเอียดมากที่สุดใครคำนวณไม่ได้คำนึงไม่ได้คาดคะเนไม่ได้เลยเรื่องของจิตเนี่ยไม่อยู่ในความคาดคะเนก็คาดคะเนความเดาของใครทั้งนั้นถ้ามันลูกของเข้าของนั่นสินั่นไม่งั้นจะว่าเลยโลกเลยสงสารได้ไงเหนือโลกเหนือสงสารได้มันไม่มีอะไรเป็นขอบเขตของจิตธรรมชาตินั้นมันเป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองหากรู้อย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาวกทั้งหลายท่านรู้นั้นแล้วเราเพียงตัวเท่าหนูเราจะเอาไปเที่ยวพระพุทธเจ้าไงท่านเป็นยังไงมันยิ่งให้ซึ้งลงไปนะต่างหน้าต่างตาปฏิบัตินั่นเข้าพรรษาแล้วประกอบความภาคเพียรงานการระยะยุ่งฉันเสร็จแล้วรีบล้างรีบเช็ดอะไรแล้วรีบไปอย่ามาเพื่อนๆพันๆมีเคยพูดแล้วนั่นนั่นแล้วเบื่อที่ตายนะอืดอาดอืดอาดแล้วมึงเหมือนกันเอาละแค่นี้นะ

หลักปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาซึ่งได้สืบทอดมาถึงพวกเราเวลานี้เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีเงื่อนที่จะให้สงสัยแม้แต่น้อยเพราะท่านดำเนินตามแบบฉบับของศาสดาที่มีไว้แล้วในตำราจริงๆไม่ใช่แบบแอบแอบแฝงแฝงหรือแผงแผงไปดังที่เห็นเห็นกันทั่วๆไปมีลักษณะอยากเด่นอยากดังไม่เข้าร่องเข้ารอยอย่างนั้นไม่มีสำหรับของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิบัติธรรมด้วยความเป็นธรรมล้วนๆจึงไม่มีแง่ใดที่น่าสงสัยเราหยุดพาดำเนินมานี่ก็พอจะทราบเรื่องราวบ้างเช่นธุดงค์ขวัตการฉันมือเดียวหนเดียวนี่ก็มีอยู่แล้วในธุดงค์13ข้อการบิณฑบาตเป็นวัดคือไม่ให้ขาดเมื่อยังฉันอยู่อันนี้ก็มีในธุดงค์13นั่นแล้วการฉันในบาตรก็มีในธุดงค์นั่นแล้วนี่ที่ปฏิบัติกันอยู่นี่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีลี้ลับอันใดเลยเพราะในตำรามีไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วท่านดำเนินตามตำรานั้นจริงๆถือผ้าบางสกุลก็ท่านเป็นองค์หนึ่งดูจะไม่มีในสมัยปัจจุบันนี้เกินหรือเหนือท่านไปถือผ้าบางสกุลท่านถือมาตั้งแต่เริ่มบวชจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็ได้เห็นท่านใช้ผ้าอังสะที่ท่านเจ้าคุณปราจีนมุนีจังหวัดปราจีนนำมาถวายท่านเท่านั้นด้วยความเมตตาสงสารท่านเจ้าคุณนั่นแหละเท่าที่สังเกตดูเพราะก่อนที่ท่านจะถวายด้วยมือท่านได้กราบเรียนให้ท่านทราบก่อนว่านี้เป็นผ้าป่านท่านว่างั้นดูว่าท่านกรอเองแล้วไปให้ช่างหูเขาทอให้ว่าอย่างนั้นท่านจึงได้เมตตาสนองให้หรือฉลองให้ทั้งสองผืนนอกนั้นดูไม่เห็นปรากฏว่าท่านใช้กหปฏิจีวรเลยนี่จะให้เด่นขนาดไหนในสมัยปัจจุบันนี้ผู้ที่ทรงธุดงข้อนี้ได้โดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายจะหาอย่างท่านอาจารย์มั่นนี้ได้ที่ไหนนี่ก็เป็นธุดงข้อหนึ่งที่เด็ดเดี่ยวมากสำหรับองค์ท่านที่เคยปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดวักขาดตอนเลยพูดถึงด้านภาวนานี่เราพูดเพียงแง่ธุดงค์เพียงเล็กน้อยเช่นการอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าเหล่านี้มีในธุดงค์หมดแล้วไม่เป็นข้อที่น่าสงสัยในถ้ำเงื่อมผาเหล่านี้มีในอนุสาสน์และในธุดงค์ที่สามอยู่แล้วนั่นเป็นทำที่ตายใจได้จริงๆที่ท่านพาดำเนินมาเราทั้งหลายได้ยึดเป็นแนวทางสืบมาจนปัจจุบันนี้เพราะท่านเป็นผู้พาดำเนินนี้พูดถึงเรื่องธุดงค์13เราพูดเพียงข้อใดข้อหนึ่งไม่จบทุกไม่พูดโดยตลอดทั่วถึงทุกข้อไปเนสัชชีก็สมาทานไม่นอนเป็นวันๆหรือคืนๆไปอย่างนี้ก็มีในธุดงค์นอกจากนั้นวิธีดำเนินทางด้านจิตตภาวนาท่านก็ไม่ได้พาบำเพ็ญหรือปฏิบัติให้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นเลยเช่นสอนพุทโธหรือสอนอานาปานสติหรืออาการ32นับจะแต่กรรมฐาน5ขึ้นไปจนกระทั่งถึงอาการ32เหล่านี้มีในตำรับตำราโดยสมบูรณ์อยู่แล้วไม่เป็นข้อสงสัยไม่เป็นที่ไม่เกิดความระแวงอะไรทั้งสิ้นที่ท่านพาดำเนินมา
ไม่ได้มีบทแปลกๆต่างๆและเป็นสิ่งที่ผูกขาดบ้างหรือเป็นที่อะไรทั้งขังบ้างอย่างนี้ไม่ปรากฏถ้าขังก็ขังด้วยความเป็นธรรมจริงๆคือเอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าขังไม่ใช่ขังแบบโลกๆขังด้วยความเป็นธรรมขังด้วยความแน่ใจตัวเองและทำความอุ่นแก่ตนเองด้วยความขังนั่นจริงๆนี่คือปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพาดำเนินมาการขบการฉันอันนี้จะยิ่งละเอียดมากหรือยิ่งถ้าพูดตามอย่างวัดป่าวันตาเราก็เรียกว่าผิดกันอยู่มากทีเดียวเพราะนั่นท่านอยู่ด้วยความเขียมเขียมฉันก็เหมือนกันอดอยากขาดแคลนไปบ้างไม่ได้สมบูรณ์ผลอะไรสำหรับกับหรืออะไรเหล่านี้แต่ข้าวนั้นมีเพราะอยู่ในป่าในเขาใครจะหาอาหารหวานข้าวไปถวายด้วยท้องดิบท้องดีก็มีแต่ชาวบ้านที่อาศัยเขาอยู่ได้ฉันไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยทั้งพระมีจำนวนมากมายอย่างนี้ก็พอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่เป็นอารมณ์อันใดกับอาหารมากน้อยนั่นเลยผู้ปฏิบัติอันนี้ต่างกับวัดของเราอยู่มากเพราะนี่วัดนี้มันเหมือนกับอยู่ในตลาดการคมนาคมของคนไปมาหาสู่ได้ง่ายดีไม่ดีลาดยางมาจากถนนใหญ่จนกระทั่งถึงหน้าตลาดสะดวกมากถ้าจุปัจจัยทั้ง4รู้สึกว่าสมบูรณ์ทูลผลจนผู้ที่จะลืมเนื้อลืมตัวก็ลืมได้จริงๆดังที่ท่านว่าสักการโรปุสังหันติลาภสักการะย่อมฆ่าคนบุรุษผู้โง่เขลาลืมเนื้อลืมตัวเสียก็คือฆ่าพระเรานั่นแหละลืมเนื้อลืมตัวด้วยจตุปัจจัยทั้ง4หาความประมาณความพอประมาณพอดีพอดีในตนไม่ได้กลายเป็นความทะเยอทะยานไปตามปัจจัยสี่ด้วยความเคารพนับถือของคนไปเสียนี่เป็นความเสียหายในวงปฏิบัติของเราท่านให้ลืมเนื้อลืมตัวเรื่องจตุปัจจัยทายทานทั้ง4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะอิลานเภสัชเป็นต้นนี่เรียกว่าปัจจัยทั้ง4แล้วแยกขยายอันใดที่ควรแก่การสงเคราะห์เข้าหาปัจจัยทั้ง4นี้ข้อใดข้อหนึ่งได้ทั้งนั้นอันนี้สำหรับว่าเรามีมากเนี่ยจตุปัจจัยทั้ง4ผู้ที่หลงลืมเนื้อลืมตัวกับปัจจัยทั้ง4ตลอดความเคารพนับถือของประชาชนที่เขามาแสดงอาการเคารพเลื่อมใสนี่เป็นความเสียสำหรับผู้ลืมเนื้อลืมตัวเพราะพระไม่ใช่เพศที่ลืมเนื้อลืมตัวพระในครั้งพุทธกาลพระของตถาคตจริงๆพระสักกยบุตรไม่ใช่พระที่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่พระที่ติดอยู่ในโลกามิตรทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ถมไปทั่วไปในโลกอันนี้ไม่เป็นของแปลกประหลาดยิ่งกว่าธรรมที่พระลูกศิษย์ตถาคตกำลังบำเพ็ญผู้เกี่ยวขุดค้นอยู่ภายในใจในกายของตัวเองนี่อันนี้เป็นของประเสริฐมากเป็นของแปลกประหลาดมากผิดสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของไม่ได้มีคุณค่าอะไรนักเพียงอาศัยส่วนร่างกายไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นอย่าให้ได้เป็นขวากเป็นหนามมาทำลายการดำเนินเพื่อทำอันประเสริฐเลิศเลอซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจกายของเหล่านี้ได้แก่อริยสัจ4นี่แหละเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นได้โดยถูกต้องและเป็นทางเดินเพื่อทำอันประเสริฐสัจธรรมทั้ง4นี้เป็นธรรมทางอันประเสริฐเป็นแนวทางอันประเสริฐที่จะยังที่จะทำให้ผู้บำเพ็ญถึงทำแดนประเสริฐได้ต้องเป็นผู้สมบูรณ์ในสัจธรรมทั้ง4นี้โดยทางมรรคคือปัญญาเป็นสำคัญ ท่านจึงสอนให้ลืมเนื้อลืมตัวเราจะเห็นได้ที่พระองค์ทรงสลดสังเวชจากการพิจารณาของพระองค์จนถึงกับได้ตรัสรู้แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนโลกเช่นวันบำเพ็ญที่จะตรัสรู้ในคืนวันเดือน6เพ็ญเบื้องต้นท่านก็ทรงบำเพ็ญอานาปานสติได้จากอดีตในคราวที่
พระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวัญพระองค์ประทับอยู่ใต้ร่มไม้ทรงเจริญอานาปานสติได้รับความสงบร่มเย็นมากมาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วทรงย้อนระลึกถึงการนั้นด้วยอานาปานสตินั่นแหละได้นำมาเข้าสู่ในวงปัจจุบันของการบำเพ็ญในคืนวันเดือนหกเป็นนั้นนี่เริ่มต้นที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการภาวนาของพระองค์ในปฐมยามบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติคือชาติของพระองค์ดวงวิญญาณของพระองค์คือดวงจิตของพระองค์นั่นแหละที่เคยท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่มาไม่รู้กี่กับกี่กันนับจำนวนไม่ได้เลยว่ามีมากมายขนาดไหนเพราะตายแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วตายเล่าวกเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สับปนกันอยู่ในจิตดวงเดียวนั้นนี่พระองค์ทรงเล็งดูญาณเล็งญาณที่ว่ามาได้ตรัสรู้หรือได้บรรลุปุพเพนิวาสานุสิตนิสิติญาณคือญาณอย่างทราบระลึกชาติถอยหลังที่เคยเป็นมาแล้วได้มากมายนั้นทําให้พระองค์เกิดความสลดสังเวชในการท่องเที่ยวแห่งวัฏสงสารของจิตดวงนี้ดวงนี้คือจิตพระองค์นั่นแหละทรงพิจารณาไปตั้งแต่อดีตย้อนไปถึงอดีตจนหาประมาณไม่ได้เรียกว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งทางที่อันเป็นที่ท่องเที่ยวของวัฏจิตดวงนี้ย้อนจนย้อนเข้ามาสู่วงปัจจุบันคือขณะที่ประทับอยู่เวลานั้นได้ทรงทราบถึงเรื่องความเป็นมาของพระองค์ว่าคือใจดวงนี้แหละเป็นผู้เป็นมาในภพในชาติทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้จนถึงวงปัจจุบันนี้ได้เกิดความสลดสังเวชในการเกิดการตายของพระองค์ว่าไม่มีอะไรที่ปรากฏว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลยเลยการเกิดการตายคือการแบกหามของทุกข์ทั้งหมดพบน้อยพบใหญ่มีล้วนมีทุกข์ทั้งนั้นมากน้อยต่างกันเป็นลำดับเป็นดาตามกรรมนิยมนี่ก็ทำให้พระองค์ทรงเกิดความสลดสังเวชเรียกว่าเต็มพระทัยในปฐมยามที่ได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณนี้นี่ซึ่งเป็นเรื่องของพระองค์เพียงพระองค์เดียวคือพระจิตหรือวิญญาณดวงนี้ของพระองค์เพียงดวงเดียวเท่านั้นจนพรรณนาไม่จบในเรื่องพบเรื่องชาติเกิดแก่เจ็บตายพอถึงปฐมัชฌิมยามก็ทรงบรรลุสตุปาตญาณทรงอย่างทราบเรื่องความเกิดความตายของจิตวิญญาณแห่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในโลกนี้ว่าไม่มีจิตดวงใดที่จะอยู่ได้ว่างเปล่าด้วยความเป็นอิสระของตนล้วนแล้วแต่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับพระองค์ที่เคยเป็นมาคือเช่นเดียวกับวิญพระวิญญาณของพระพุทธเจ้าที่เคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นเหมือนกันนี่เป็นวงกว้างขวางของสัตว์ของวิญญาณแห่งสัตวโลกที่มีอยู่ในสามภพนี้ไม่มีวิญญาณดวงใดจะว่างจากความหมุนเวียนด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นกงจักรหรือวัฏจักรนี่เลยแม้แต่ดวงเดียวเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมเสวยความทุกข์ความทรมานด้วยความหมุนเวียนเกิดตายของตัวเองทั่วหน้ากันมีจะมีสุขบ้างทุกข์มีสุขบ้างทุกข์บ้างอย่างนี้พอประมาณไอ้สุขน้อยทุกข์มากนี่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดในแหล่งแห่งโลกธาตุนี้ด้วยวิญญาณที่แบกความทุกข์ความทรมานเพราะความเกิดแก่เจ็บตายและเพราะกรรมที่ตนสร้างมาเจือปนไปในภพนั้นๆนี่ทรงเกิดความสลดสังเวชมากมายในบรรดาวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายนอกจากทรงสลดสังเวชในพระจิตของพระองค์ตอนปฐมยามแล้วยังมาเกิดความสลดสังเวชอย่างมากมายในจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดและตายอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนไม่เต็มทั่วโลกธาตุเต็มไปหมดตั้งแต่เรื่องความเกิด
ตายของวิญญาณแห่งสัตว์โลกนี้นั่นนี่พูดถึงเรื่องความสลดสังเวชของพระองค์จนได้ทำขึ้นมาเป็นเครื่องท่ำสอนโลกในปัจฉิมยามคือได้ตรัสรู้ธรรมได้แก่สังหารอวิชชาตัวเป็นเชื้อพาให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เก็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั้นออกจากพระทัยโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละจึงได้ทำอันแท้จริงมาสั่งสอนโลกด้วยความรู้จริงๆเห็นจริงๆเรื่องของพระองค์ว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ทรงรู้ทรงเห็นในปฐมยานะในปฐมยามนั้นและเรื่องความเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายในแหล่งโลกธาตุแห่งโลกธาตุนี้ก็ทรงทราบชัดในปัจฉิมัชฌิมยามคืนวันเดียวกันและการตรัสรู้ธรรมแทงรู้แจ้งแทงทะลุความวัตจักวัตจิตออกจากพระจิตโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ได้ตรัสรู้ก็ได้สังหารกันแล้วในคืนวันนั้นจึงเป็นผู้ได้ตรัสรู้ธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่มาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาที่สงสัยไม่ได้เพราะพระองค์ทรงผ่านมาทั้งหมดเรื่องของพระองค์เองก็ทรงผ่านมาแล้วด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณเรื่องของสัตว์โลกทั้งหลายก็ทรงผ่านมาแล้วด้วยจุตุปาฏฐานที่ทรงอย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงเรื่องภพเรื่องชาติที่เป็นเหตุให้ก่อให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยพระองค์ก็ได้ทรงตรัสรู้คือสังหารมันเรียบร้อยแล้วในพระทัยของพระองค์จึงเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทธะเต็มดวงแล้วนำธรรมที่ได้ทรงรู้แจ้งแทงทะลุมาแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความเมตตาสงสารอย่างยิ่งไม่เป็นไม่มีอันใดจะเสมอเหมือนความสงสารนั่นเลยนี่ศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่ถูกตั้งแม่นยำเหมาะสมกับผู้ที่มีอำนาจวาสนาที่ควรจะได้ครองหรือจะได้พึ่งปฏิบัติกราบไหว้บูชาเป็นขวานตาขวานใจประจำชีวิตของตนโดยแท้ไม่สงสัยเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองของสัตว์โลกมาเป็นประจำนับจำนวนไม่น้อยที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้ตรัสรู้แบบเดียวกันนี้และได้สั่งสอนสัตว์โลกแบบเดียวกันนี้ถ่ายทอดกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นี่แหละคือศาสนาที่รื้อถอนสัตว์โลกเป็นศาสนาที่สัตว์โลกได้สร้างบารมีคุณงามความดีทั้งหลายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นบุญญาภิสมภารฝังในจิตใจที่เรียกว่าเป็นอุปนิสัยติดจิตติดใจมาด้วยการสร้างคุณงามความดีจากศาสนธรรมของพระเจ้าหรือจากพุทธศาสนาของพระเจ้าทุกๆพระองค์เรื่อยมาจะเป็นองค์ใดก็ตามแล้วแต่ผู้ใดรายใดจะประสบพบเห็นกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆและศาสนาของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติตามมาล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างคุณงามความดีที่เรียกว่าบารมีมาล้วนๆจนถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายได้พบเห็นพุทธศาสนาพร้อมทั้งในปฏิบัตินี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีวาสนาบุญญาภิสมภารพอประมาณจริงๆไม่เช่นนั้นจะเกิดมาพบพุทธศาสนานี้ไม่ได้เลยเราเป็นผู้ได้เปรียบแก่สัตว์ทั้งหลายหรือประชาหรือคนก็ตามในจำนวนกี่ล้านคนมนุษย์เราที่มีอยู่ในโลกนี้เราเป็นผู้หนึ่งที่ได้ประสบพบเห็นพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตามนี่เราจึงเป็นผู้ได้เปรียบและส่วนสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องพูดหมดหวังจริงๆไม่มีทางส่วนมนุษย์ก็คือเราคนหนึ่งนี่ได้เปรียบเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากจึงขอให้ทุกๆท่านได้ภาคภูมิใจในการบำเพ็ญคุณงามของความดีของเรากับพระพุทธศาสนานี้และได้มอบกายถวายชีวิตของตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและยึดพุทธังธัมมังสังฆังสังฆฉามิเป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายกับท่านดังที่เป็นมานี้นับว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นธรรมชาติที่เราทั้งหลายภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเหมาะสมจริงๆกับภูมิมนุษย์เช่นเราซึ่งเป็นผู้มีนิสัยอยู่แล้วจึงได้ประสบพบเห็นธรรมขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าได้ลดละความภาคความเพียรเราอยู่ที่ไหนก็ตามความดีหรือความสุขเป็นสิ่งที่ไม่จืดจาง
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ความสุขหรือความดีความสุขและความดีเป็นสิ่งที่ใครๆไม่รังเกียจแต่พออย่างยิ่งความสุขเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยมาความทุกข์มีแต่คนรังเกียจสัตว์รังเกียจไม่มีใครต้องการนี่เราได้บำเพ็ญความดีนี้เพื่อความสุขจะยากลำบากบ้างหรือยากลำบากมากน้อยเพียงไรก็ขอให้ถือหลัก

โลกกว้างแสนกว้างไม่ได้กว้างเลยมันคับแคบจิตตันบีบอยู่ที่หัวใจแล้วก็ตัดสินไปในทางที่ผิดซ้ำเข้าอีกว่าตายแล้วจะสะดวกสบายและฆ่าตัวด้วยวิธีการต่างๆจนตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเพิ่มโทษทุกข์เข้าไปอีกหาความเป็นไปดังที่ตัวคิดคาดไว้ไม่มีเลยนี่ก็เป็นความหลงซ้ำเข้าไปอีกมากมายนี่เพราะความทุกข์บีบคั้นนั่นเองคนเราจึงตัดสินใจไปในแง่ต่างๆซึ่งส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันออกในทางผิดกันทั้งนั้นไม่ได้ออกในทางถูกเหมือนผู้ที่ยึดหลักธรรมเป็นหลักเป็นชีวิตจิตใจหรือเป็นเครื่องดำเนินเลยผู้นี้เป็นผู้ที่ยึดหลักธรรมนี้เป็นผู้มีเหตุมีผลมีการยับยั้งชั่งตัวได้ดีไม่ว่าจะเหตุการณ์งานภายนอกภายในผู้มีธรรมย่อมเป็นผู้สม่ำเสมอย่อมเป็นผู้ไม่ผิดพลาดเสมอไปเฉพาะอย่างยิ่งเอาเราทำความภาคเพียรให้เห็นชัดเจนกับตัวของเราเองนี่วันใดจิตของเราว่าวุ่นขุ่นมัววันนั้นภาวนาไม่ได้เรื่องนั่นตั้งสิวันไหนเราดัดจิตของเราลึกปราบจิตของเราได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวอัดฐานแล้ววันนั้นจิตสงบลงให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเป็นได้สำหรับผู้เด็ดเดี่ยวอัดฐานไม่สงสัยเพราะนี้เป็นคติธรรมดาของข้าศึกเมื่อมันรุนแรงมากบางทีต้องแพ้นั่นแหละที่เราเป็นทุกข์เพราะความแพ้ไม่ใช่เพราะความชนะแพ้ความคิดความปรุงความทะเยอทะยานซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนผู้ก่อเหตุก็ก่ออยู่ที่ใจเราอย่าเข้าใจว่าต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศโลกกว้างแสนกว้างมาก่อเหตุก่อทุกข์ก่อความลำบากให้แก่เราเลยผู้ที่ก่อความทุกข์ความลำบากก่อต้นเหตุทั้งหลายให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากเป็นส่วนมากมากกว่าส่วนดีนั่นคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นพิษสังภายในจิตใจนี่แหละมันผีบตัวมันออกมามันแสดงฤทธิ์เดชของมันออกมาด้วยกิริยาท่าทางต่างๆภายในจิตใจจึงทำให้เราคิดในแง่นั้นแง่นี้อันเป็นส่วนเสียเป็นส่วนไม่ดีจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านแล้วรำคาญเกิดความทุกข์ไปในตนเองเพราะธรรมชาติอยู่ภายในนั้นมันมีกำลังมากส่วนธรรมมีกำลังน้อยก็ต้านทานกันไม่อยู่เมื่อต้านทานกันไม่อยู่สู้กันไม่ไหวเรื่องของสิ่งที่เป็นพิษก็ยิ่งสนุกแสดงลวดลายออกฤทธิ์ออกเดชเต็มฝีมือของตัวเองนั่นแหละเวลาเราได้รับความทุกข์มากเพราะการแพ้ของเราสู้มันไม่ได้มีเราพูดในวงปฏิบัติแล้วนี่แหละผมเคยเป็นมาแล้วไม่ได้โอ้ได้อวดพูดให้เป็นคติแก่หมู่แก่เพื่อนบางทีน้ำตาร่วงก็มีผมบำเพ็ญเพียรสู้มันไม่ได้อย่างที่ว่านี่แหละทั้งที่เรามุ่งไม่ใช่มุ่งต่ำๆนะออกมาปฏิบัตินี้เราออกมาปฏิบัติด้วยความมุ่งอันสูงสุดจริงๆนับตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติตัวเองนี้มีไม่ลดไม่ละเมื่อออกมาสมมักสมหมายในความปรารถนาที่จะออกแล้วสู้กับมันอันยังได้น้ำตาร่วงเพราะกำลังของมันมากกว่าเราเหยียบย่ำทำลายเราไปต่อหน้าต่อตาจึงเกิดความเครียดแค้นแล้วน้ำตาร่วงออกมานั่นความเครียดแค้นที่จะเอามันให้ได้นี้เป็นความเครียดแค้นในทางด้านธรรมะเรียกว่าเป็นมรรคไม่ใช่เป็นความขึ้นที่ว่าความเครียดแค้นแล้วจะเป็นกิเลสเสียโดยถ่ายเดียวไม่ใช่ให้พากันเข้าใจไว้ในตอนนี้อีกนะส่วนมากนักชาวพุทธเรานั่นแหละว่าอยากอะไรก็ตามหรือมีอะไรก็ตามที่จะเป็นเครื่องสังหารกิเลสแล้วให้กิเลสมากล่อมเอาเสียว่ามันเป็นตัณหานะถ้าอยากอย่างนี้เป็นตัณหาถ้าเครียดอย่างนี้เป็นความโกรธเป็นความโมโหโทโสเลยให้กิเลสกล่อมไปหมดไม่มีความโกรธต่อกิเลสไม่มีความเครียดแค้นต่อกิเลสไม่มีความอยากต่อการปราบปรามกิเลสสุดท้ายก็กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอานี่ให้พากันทราบเอาไว้เรื่องความอยากมีด้วยกันความเครียดแค้นมีด้วยกันฝ่ายกิเลสเครียดแค้นเพื่อผูกมัดเครียดแค้นเพื่อก่อความทุกข์ความทรมานให้แก่เราเองนั่นเรียกว่าเป็นฝ่ายกิเลสความเครียดแค้นที่จะดัดสันดานหรือที่จะปราบกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกทำลายเราอยู่ภายในจิตใจนี้ให้สิ้นซากลงไปนี้เป็นความเครียดแค้นโดยทางมรรคมีความเครียดแค้นมากเท่าไหร่มีความอยากหลุดพ้นหรือมีความอยากชนะมากเท่าไหร่นั่นแหละความเพียรยิ่งแก่กล้าสามารถจนกระทั่งไม่รู้หลับรู้นอนเลยนั่นมันเพลินในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นฆ่าศึกของธรรมนี่ความเพียรเมื่อความเครียดแค้นให้กิเลสมากเท่า

ความเพียรยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดอันนี้เราก็เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาคุยให้หมู่เพื่อนฟังเฉยๆจะพูดให้ฟังเพื่อเป็นคติและเป็นทางเดินต่อไปว่าเป็นของมีได้เอาเราเป็นตัวพยานอย่างนี้ก็ได้เราพูดอย่างนี้ต่างหากนะไม่ได้หมายเป็นจะโอ้อวดที่จะทำให้เกิดความเครียดแค้นมากจนถึงกับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเนี่ยเราเคยเป็นมาแล้วเพราะจิตเสื่อมนะจิตเสื่อมนี้เราเคยพูดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่เพื่อนฝูงให้ได้ฟังเป็นความเข็ดหลาบเสื่อมนี่ทุกข์มากๆจิตเสื่อมนี่ทุกข์มากจริงๆจนหาประมาณไม่ได้เลยไม่มีวันลืมแม้แต่ทุกวันนี้ยังไม่ลืมจะว่าอะไรกันเพราะมันถึงใจจริงๆจนกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาด้วยจำความที่ว่าจิตเสื่อมนั้นไม่ลืมมันกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาไม่ใช่ความจำซะแล้วมันเป็นความจริงขึ้นมากับตัวเองนี่เฮ้ยพอเราเล่นความเพียรได้พอจิตไม่เริ่มจิตไม่เสื่อมแล้วก็ยิ่งเน้นหนักลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยเรียกผูกเกียรติผูกโกรธผูกแค้นกันอย่างหนักจนกระทั่งนั่งเอาหามรุ่งหามค่ำก้นทองเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายคราวนี้เราได้อยู่ในอำนาจของเราซะแล้วกิเลสอ่อนตัวลงไปแล้วจิตเราได้เหนือมันแล้วเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายคราวนี้จิตดวงนี้จะเสื่อมอีกไม่ได้ถ้าจิตดวงนี้เสื่อมอีกเราต้องตายเท่านั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ตราบใดแสดงว่าจิตนี้ไม่เสื่อมและจะเอาให้ผ่านพ้นไปได้นี่ความเจ็บแค้นนี่ถึงใจจริงๆไม่ลืมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะความเสียใจความเสียดายคือเสียใจนี่เกิดมาจากความเสียดายที่จิตเสื่อมจิตเสื่อมนี่ร้อนมากจริงๆนะผู้ภาวนายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเป็นสมาธิไม่เคยสงบยังพอเป็นพอไปผู้ที่เห็นความสงบของจิตจนกระทั่งถึงแน่นตึงนี่ผมเป็นจริงๆนะจิตนี่แน่นเหมือนภูเขาเลยทีเดียวทั้งที่จิตมีกิเลสอยู่นั่นแหละนี่พลังของสมาธิที่มันมีกำลังมากเหมือนกับเป็นหินตั้งแท่งแต่กันแล้วก็เพราะการไม่รักษาคือความไม่รอบคอบไม่ฉลาดในการรักษาจิตประเภทนี้นั่นเองจึงทำให้ค่อยเสื่อมลงโดยตัวเจ้าตัวไม่รู้นะเมื่อเสื่อมลงไปแล้วกลับเอากลับคืนมาไม่ได้เพียงแต่ว่าเข้าได้บ้างคือเข้าสมาธิสงบได้บ้างไม่ได้บ้างเท่านั้นก็รู้ตัวว่านี่จิตของเราจะเสื่อมแล้วรีบออกนำเพ็ญเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขนาดนั้นมันก็เหยียบหัวต่อหน้าต่อตาจนปีกว่าทั้งจิตถึงได้ก้าวหน้าจิตได้กลับเจริญขึ้นมาแล้วไม่เสื่อมตั้งแต่บัดนั้นล่ะที่นี่ความเข้มข้นของใจความเครียดแค้นความระมัดระวังของใจนี้มีกำลังมากที่สุดเลยจนถึงกับขั้นที่ว่านั่งหามรุ่งหามค่ำก้นพองไปอะไรจะตายก็ตายขอให้จิตนี่ได้ทรงตัวไว้เท่านั้นถ้าจิตนี่ได้เสื่อมเมื่อไรเราจะต้องตายแน่ๆนู่นน่ะฟังสิมันจะตายด้วยเหตุใดเราก็ได้คิดถึงพระโคสิกัดที่ท่านเอามีดโกนมาเฉือนคอท่านตายมีในตำรานะนั่นละท่านจิตของท่านเสื่อมมาถึง5หนเจริญแล้วฌานท่านพูดไว้ในตำราว่าฌานเสื่อมจากฌานก็คือเสื่อมจากสมาธินั่นแหละจะไปเสื่อมจากอะไรเจริญแล้วเสื่อมถึง5หน6หนนั่นละหนที่6นั่นน่ะท่านเอามีดโกนมาไว้ทีเดียวเลยแล้วเฉือนจริงๆในตำหนักตำนามนั่นตายด้วยจริงๆเพราะความที่ท่านเสียใจนั่นเองนี่เป็นเหตุที่จะหยั่งถึงกันในเวลาที่เราได้เป็นอย่างนั้นคือจิตของเราเสื่อมจนขณะเสียใจขณะนั้นเมื่อเวลาก้าวขึ้นมาคราวนี้แล้วถ้าเสื่อมไปมาได้เราจะต้องตายด้วยท่าใดท่าหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนั่นฟังความเสียใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันจึงมีกำลังกล้าเอามากมายในขณะที่ได้ปราบมันได้อยู่ในขั้นนี้แล้วจึงเอาอย่างหนักที่เรียกนี่ความเป็นเช่นนี้ไม่เรียกว่ากิเลสนี่เราพูดหมายถึงเราจะพูดเอาระหว่างกิเลสกับธรรมเป็นยังไงมันเครียดกันเครียดแค้นกันเป็นยังไงความเครียดแค้นที่เป็นธรรมก็เพื่อจะปราบกิเลสนั้นจะเป็นกิเลสไปได้ยังไงถ้าเป็นกิเลสแล้วจะปราบกิเลสได้ยังไงนี่เราเห็นชัดๆว่าปราบได้นี่แล้วกำลังความเพียรกล้าสามารถเข้าเท่าไหร่แล้วกิเลสยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงนี่เห็นได้ชัดประกอบความภาคเพียรมาแล้วความเพียรกล้าเท่าไหร่ถึงขนาดว่าลืมหลับลืมนอนบางทีนอนไม่หลับเพราะความเพียรกล้าเนื่องจากความเพลินในการต่อสู้กับกิเลสความเห็นโทษก็จนเกิดให้เกิดความเพลินอันหนึ่งเหมือนกันเพลินด้วยการจะปราบมันนั่นเองแล้วเรื่องของสติปัญญารวดเร็วคล่องตัวก็เพลินไปอีกอันหนึ่งนี่แหละทำให้เพลินความเพลินความไม่หยุดไม่ถอยในความภาคความเพียรมันก็เป็นมากนี่แหละมีกำลังกล้าอย่างนี้เองแล้วความอยากหลุดพ้นหรือความจะเอากิเลสชนะกิเลส
ไม่มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่ก็มีกำลังกล้าเพราะฉะนั้นความเพียรจึงมีกำลังกล้าเนี่ยมันเป็นไปตามๆกันอย่างนี้ท่านเรียกว่ามรรคทั้งมวลกำลังกล้าสามารถทุกสิ่งทุกอย่างในด้านธรรมะที่จะปราบกิเลสแล้วเป็นมรรคทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าเป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสแล้วจะแก้กันไม่ลงนี่เป็นมรรคจึงแก้กิเลสและปราบกิเลสได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวอาหารด้วยความเผ็ดร้อนประเภทนี้ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้เรื่องความเพียรนี่จะมีเป็นพักๆตอนๆไปที่แรกนี่ก็อืดอาดเหนื่อยนายภาวนาก็มีแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเพราะยังไม่เห็นผลแต่พอได้ปรากฏผลเริ่มขึ้นมาเป็นสมาธิจิตเริ่มจะสงบจิตเริ่มสบายทีนี้ความเพียรเริ่มก้าวเนี่ยเพราะจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดไปทางโลกทางสงสารมีแต่ความสงบใจอิ่มตัวด้วยธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจสบายนี่พออยู่แล้วสมณะเราถ้าจิตสงบถ้าจิตเป็นสมาธิได้อยู่ไหนก็พออยู่ได้สบายถึงจะยังไม่ได้มีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าในทางปัญญาก็ตามเพียงขั้นนี้ก็พออยู่พอกินเพราะฉะนั้นผู้จิตที่เป็นสมาธิจึงมักจะติดสมาธิไม่อยากจะออกขวนขวายเนื่องจากไม่เคยเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เหนือสมาธิไปจึงต้องติดในสมาธิถ้าไม่มีผู้แยกผู้แยะไม่มีผู้ดุผู้ด่าหรือสั่งสอนว่ากล่าวให้รู้จักวิธีการก้าวเดินสมาธิจะติดอยู่นั่นแน่ๆแล้วจนกระทั่งวันตายหาทางออกไม่ได้เลยและไม่หานี่มันจะหาได้ยังไงนี่อันหนึ่งแต่นี่พอก้าวทางด้านสมาธิออกก้าวทางด้านปัญญาทีนี้ปัญญาจะเริ่มไหวตัวไหวตัวไปไหนไหวตัวไปในสิ่งที่เป็นเครื่องผูกพันต่อเราแต่ก่อนมันเคยรักอะไรนั่นทำสิอะไรที่เป็นนิจภาพของเรามันก็ต้องเจาะเข้าไปตรงนั้นมันรักอะไรรักรูปอะไรนั่นอย่างเข้าไปก็ทราบเองนี่นะเสียงอะไรนั่นกลิ่นอะไรนั่นรสอะไรนั่นฟังสิเพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจหมายที่พูดนี่แหละที่เป็นวิจภาคคือเป็นข้าศึกต่อกันมาเป็นประจำแต่เราถือว่าเป็นความรักความชอบใจของเราเพราะเป็นกิเลสทั้งอันทั้งดวงจิตของเราเป็นกิเลสทั้งดวงที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันจึงเข้ากันได้สนิทไม่มีทางคิดว่าจะต่อสู้ทางคิดว่าจะเห็นโทษเห็นภัยแต่พอปัญญาหยั่งเข้าไปแล้วมันจะเริ่มเห็นโทษนะเห็นโทษสิ่งที่เราเคยว่าเป็นคุณสิ่งที่เราได้เคยบูชามันตลอดเวลาและถูกมันกล่อมอยู่ตลอดเวลาและจะเริ่มตื่นตัวขึ้นมาด้วยปัญญานี่แหละท่านจึงเรียกว่าปัญญาพอสอดเข้าไปพับสอดเข้าไปพับตรงไหนจะค่อยทราบเห็นเรื่องโทษเรื่องคุณขึ้นมาเป็นคู่เคียงกันไปคู่เคียงกันไปเดิมดับไม่เหมือนแต่ก่อนที่เห็นแต่ว่าเป็นคุณอย่างเดียวทั้งที่มันเป็นโทษนะพอปัญญาหยั่งเข้าไปมันจะเห็นเป็นโทษแทรกกันเข้ามาในทางปัญญานี่ปัญญาก็ก้าวเดินพิจารณาเอาจะพูดถึงเรื่องอนิจจังเอาตรงไหนมันเที่ยงมีไหมในสกลกายของเขาของเรานั่นทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาหาความสุขเมื่อได้เมื่อไหร่นั่นอนัตตาถือว่าเป็นสาระแก่นสารที่ไหนได้นี่อันหนึ่งและแยกส่วนมากมักจะแยกเข้าไปอสุภะอสุภังนี่แหละอันสำคัญมากที่จะแก้เรื่องของราคะทำราคะให้เบาลงโดยลำดับจนจับเงื่อนได้และจับตัวของมันได้ก็เพราะเรื่องอสุภะอสุภังเป็นสำคัญนี่ท่านบอกปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้ทีนี้พอปัญญาก้าวเดินนี่แหละเห็นเหตุเห็นผลไปด้วยแล้วทำไมปัญญาจะอยู่ที่นี่เห็นผลแล้วมันต้องก้าวเหมือนเราทำงานทำการปรากฏผลขึ้นมาอย่างไรแล้วเจ้าของต้องมีความขยันหมั่นเพียรเช่นการค้ามีกำไรก็ย่อมมีความเพลิดเพลินในการงานไม่ขี้เกียจขี้ค้านเหมือนที่ว่าค้าขาดทุนทุกวันทุกวันแล้วควายจะจมใครจะมีแก่ใจค้ามันล่ะนี่มีก็เหมือนกันนั่นแหละพอถึงขั้นที่ปัญญาก้าวเดินเอาพิจารณาจากนั้นแล้วก็จะเป็นปัญญาหมุนตัวไปโดยลำดับลำดาที่เคยพูดให้ฟังแล้วว่าภาวนามยปัญญาหมุนไปละหมุนเรื่อยๆเรื่อยหมุนไปทลายยิ่งเห็นยิ่งรู้ยิ่งเข้าอกเข้าใจสิ่งไม่เคยรู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นขึ้นมาไม่เคยคาดเคยคิดไม่เคยนึกว่าจะอะไรที่เราไม่เห็นมาแต่ก่อนว่าไม่มีและมีปรากฏขึ้นมารู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมานี่สิมันจึงทำให้รู้ได้อย่างชัดเจนว่าจิตนี่พิสดารมากที่สุดนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่พิสดารที่ไหนตาก็เพียงแค่รูปเท่านั้นเลยจากนั้นแล้วมันไม่ได้เรื่องหูแค่เสียงเท่านั้นเลยนั้นแล้วไม่ได้เรื่องจมูกแล้วนี่เหมือนกันแค่กลิ่นเท่านั้นนะแล้วลิ้นแค่รสเท่านั้นเลยนั้นแล้วไม่ได้เรื่องไปทำหน้าที่อื่นนอกจากหน้าที่ของตัวโดยเฉพาะแล้วไม่ได้เรื่องเอาตาให้ไปฟังเหมือนหูได้ไหมมันไม่ได้เอาหูไปดูเหมือนตาได้ไหมไม่ได้เนี่ยมันขัดกันนะครับแต่เรื่องของใจนี้เมื่อได้เปิดสิ่งที่มืดมิดปิดบังออกจากใจเดิมดับก็เหมือนกันกับเมฆหมอกที่มันจางไปแสงพระอาทิตย์ย่อมฉายแสงอยู่แล้วภายในใจนั้นย่อมจะกระจ่างออกมาคือนี่เหมือนกันอย่างนั้นแหละ
คือจิตนี้จะกระจ่างออกมาสิ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันมีอยู่แล้วมันต้องเห็นที่นี่ก็เห็นไปเห็นได้แจ้งไปเรื่อยแจ้งไปเรื่อยนี่แหละที่ว่าเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่จะให้อย่างทราบถึงเรื่องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจริงหรือเพียงในมาสั่งสอนโลกว่านรกมีจริงหรือสวรรค์มีจริงหรือบาปมีจริงหรือบุญมีจริงหรือแล้วพรหมโลกมีจริงหรือนิพพานมีจริงหรือมันไม่จริงได้ยังไงประจักษ์อยู่ในหัวใจหัวใจใจตรงนี้มันประกาศกลางวันถึงกันอยู่ประสานถึงกันกับความจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายรู้แม้จะตัวเท่าหนูก็ตามเธอจิตไม่ได้เรียกว่าหนูนี่ดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่านัตถิสยโยปาปโยนี่ผมพูดย่อเลยว่าบรรดาท่านผู้ที่บริสุทธิ์จิตมีจิตที่บริสุทธิ์บุญมดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วมีความเสมอภาคกันหมดไม่มีปรากฏว่าจิตดวงใดยิ่งหย่อนกว่ากันนั่นตั้งที่นี่ละจิตธรรมชาติอันนี้ละเป็นธรรมชาติที่รู้จะว่าไงต้องก็รู้สิพระพุทธเจ้ารู้ตัวเท่าหนูทำไมจะรู้ไม่ได้สิ่งที่อยู่ในวิสัยของตนที่ทุกคนรู้ได้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันกันเป็นเครื่องยืนยันรับรองหมอบลาบคาบแก้วหมอบตรงนี้แหละหมอบต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงตรงนี้ลงตรงที่บรรลุในจิตใจด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งของตัวเองที่เด็ดพังไปจากใจหมดแล้วเป็นยังไงจิตที่บริสุทธิ์นี่เป็นยังไงนั่นทำพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงนี่เข้ากันแล้วไม่ต้องไปเทียบก็ได้นะแล้วสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นไหมเดี๋ยวนี้รู้ไหมนี่ปฏิเสธได้ไหมว่าไม่รู้ไม่เห็นเวลาตั้งที่เห็นอยู่เนี่ยปฏิเสธได้ไหมนั่นปฏิเสธไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นยอมรับนี่แหละที่ว่ายอมรับศาสนาของพระพุทธเจ้าว่าจริงอย่างนี้เองใครจะเป็นผู้ยอมรับนะแต่ละตัวเท่าหนูเรายังยอมป่ะเช่นท่านผู้เป็นพระอรหันต์ละหันท่านมาทำไมท่านจะไม่ยอมล่ะเราตัวเท่าเพียงตัวเท่าหนูเรายังยอมแล้วเวลานี้เรายอมจริงๆตายก็ตายเถอะเราไม่มีอะไรเสียดายยิ่งกว่าทำพระพุทธเจ้าหัวเราขาดไปเลยเราไม่เคยเสียดายอะไรยิ่งกว่าทำพระพุทธเจ้าแต่ทำพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ว่างั้นเลยเป็นเอาเป็นตายเข้าสู้เลยนี่เพราะเห็นอย่างเห็นความจริงอันนี้เองนี่แหละที่เราพูดถึงเรื่องปัญญาเพราะอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยละได้จะว่าไงสิ่งที่ว่าท่านมาประเสริฐแต่ก่อนได้ยินแต่เล่าให้ฟังได้เห็นตำหนักตำลามันมีแต่ความจำความคาดคะเนเวลามันไปเจอกันจังๆด้วยความจริงนี้จะว่ายังไงจะพูดอะไรได้ปฏิเสธได้ไหมนั่นมันปฏิเสธไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่จะยอมรับกันแล้วด้วยความจริงต้องจริงเหมือนกันหมดเรายกตัวอย่างเช่นอย่างการรับทานเพียงเท่านี้แล้วนะเราไม่ต้องพูดอะไรมากมายความอิ่มนั่นน่ะเป็นยังไงถามกันไหมรับทานมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็ตามเถอะไม่มีใครจะเป็นบ้ามาถามมาผมอิ่มแล้วยังนี่ความอิ่มของผมเป็นยังไงไม่มีใครจะถามมันรู้กันมาตั้งแต่รสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรู้มาเดิมดับด้วยจำเพาะตนโดยไม่ต้องถามกันเพราะต่างคนต่างไม่สงสัยในลิ้นในปากตัวเองแล้วสงสัยอะไรถึงอิ่มถึงขั้นอิ่มก็ไม่ได้สงสัยในท้องตัวเองแล้วไปสงสัยคนอื่นได้ยังไงเราไม่สงสัยเราแล้วนี่ก็เหมือนการเช่นนั้นทำที่รู้ได้เห็นผู้ปฏิบัติเห็นเป็นอย่างนั้นแหละต้องพากันพยายามปฏิบัติทำนี่สดๆร้อนๆแท้ๆเราอย่าไปคิดว่าการนู้นสถานที่เวลานู้นมีทำเวลานั้นทำด้อยหรือทำคือทำล่าสมัยนี่เป็นเรื่องของกิเลสที่มันเคยกล่อมโลกให้หลับสนิทแล้วมันขึ้นทีอยู่บนหัวใจของเรามากี่กับกี่กันแล้วต่างหากมันหลอกทำแท้ท่านไม่หลอกท่านจะเป็นไปตามความจริงรู้ก็รู้ตามความจริงพระพุทธเจ้าจึงรู้เมื่อรู้ตามความจริงแล้วจึงสอนออกมาด้วยความจริงลบล้างกับความจำปลอมของกิเลสเพราะกิเลสนี่มันปลอม 100%ธรรมะพระพุทธเจ้าจริง 100% เดินสวนทางกันลบล้างกันอย่างเต็มที่เลยไม่มีอะไรที่จะลบล้างยิ่งกว่าธรรมกับกิเลสลบล้างกันล่ะเมื่อถึงขั้นสติปัญญาธรรมเป็นต้นมีขึ้นภายในจิตใจแล้วจะลบล้างตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วดูแสนสบายนั่นละจิตวิญญาณดวงนี้แหละดวงที่พ้นจากความกดทวงทั้งหลายของมัตตจักรวัตจิตแห่งแดนสมมุตินี้มีจิตดวงนี้เท่านั้นที่หลุดพ้นได้มีจิตพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์ทั้งหลายเท่านั้นที่หลุดพ้นไปได้ที่อยู่เป็นอิสระแต่เราว่าอยากจะพูดว่าอิสระเหลิมเหลียวมันก็จะหมายไปอีกนะเพราะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเราอยู่อิสระเหนืออย่างนั้นนี่เป็นสมมติอันหนึ่งนะมันเป็นสมมติแต่ละอย่างแต่เมื่อเป็นเข้าไปแล้วก็ทราบเองเป็นยังไงจิตเป็นอิสระเป็นยังไงจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วเป็นอิสระเป็นยังไงจิตที่ว่าพ้นจากกิเลสเป็นจิตวิเศษวิเศษยังไงก็ผู้นั้นครองอยู่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนเมื่อถึงใครรู้เข้าไปมันก็เหมือนกันเหมือนอย่างรถต่างๆที่ลิ้นเราสัมผัสเข้าไปพับมันก็รู้เองไม่มีอะไรสงสัยนี่แหละแล้ววันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินมานี่เป็นที่แน่ใจหายสงสัยไม่มีที่สงสัยในแง่ใดแล้วองค์ท่านเองก็เป็นผู้ตักตวงเอามรรคเอาผลเต็มหัวใจแล้ว
ไม่อย่างนั้นอัฐิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุได้ยังไงเห็นไหมเวลาท่านเสร็จแสดงธรรมเราไม่ได้มาหมายเอาพระบรมเอาพระอธิษฐานของท่านว่าเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมที่ท่านสอนเรานะที่ธรรมที่ท่านสอนเรานั้นยิ่งวิเศษวิโสอยู่แล้วจะว่าไงยอมรับกันอยู่แล้วตั้งแต่ท่านยังไม่ตายพูดภาษาให้เต็มปากเราเนี่ยยอมรับแล้วว่าท่านอาจารย์มั่นเป็นพระเช่นไรอันนี้เป็นพยานอันหนึ่งต่างหากที่ออกมาทีหลังนี้เวลาท่านตายไปแล้วเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คือรถแห่งธรรมของท่านที่แสดงออกมานั่นแหละเป็นสักขีพยานยืนยันให้ทราบว่าท่านเป็นพระเช่นไรเมื่อเวลาท่านเมื่อภาพจากไปแล้วอัฐิของท่านจึงกลายพระธาตุขึ้นมานี่เป็นพยานอันหยาบๆอันหนึ่งต่างหากหยาบยิ่งกว่าธรรมที่ท่านแสดงมาซึ่งก็เป็นที่ทราบซึ้งต่อวงลูกศิษย์ทั้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังมากันมาแล้วทั้งหมดไม่ได้สงสัยท่านนี่อันนั้นเป็นเครื่องแสดงออกนั่นเห็นไหมท่านตักจวงมาไหมปฏิปทาไม่ถูกจะได้ตักจวงมากกว่าผลได้หรือนั่นเหมือนอย่างก้าวเข้ามานี่ก้าวเข้ามาไม่ถูกทางก้าวมาวัดสาวันตาไม่ถูกทางจะไปเจอวัดสาวันตาได้ยังไงต้องก้าวเข้ามาถูกทางถึงจะเจอวัดป่ามันตามได้นี่ชั้นใดต้องก้าวถูกอัดถูกทำจึงสามารถอัดรวมว่าผลนิพพานได้เต็มหัวใจดังหลวงปู่มั่นหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของหลังนี่แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์เสาเหมือนกันทั้งสองพระองค์นี้เป็นผู้อธิการพระธาตุด้วยกันทั้งสององค์นี่เป็นพยานอันหนึ่งแค่โลกทั้งหลายได้เห็นเมื่อเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังอัดธรรมที่ท่านทั้งสองนี่แสดงออกมาในแง่ใดลึกซึ้งอย่างละเอียดแค่ไหนก็ให้เขาได้เห็นอันนั้นเป็นพยานอันหนึ่งส่วนผู้ที่ได้ยินได้ฟังชัดเจนประจักษ์ใจแล้วจากที่ท่านการจากที่ท่านแสดงให้ฟังนั้นมันก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปแล้วนี่เป็นคำที่ละเอียดมากซึ้งมากทีเดียวเราจึงไม่สงสัยเรื่องปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยดำเนินด้วยความถูกต้องราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่ผาดไม่โผล่โลดเต้นไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่มีคำว่าแข็งแข็งเถิงเถิงอยากเด่นอยากดังไม่มีมีแต่เป็นสวดคาธรรมเดินตามสวดคาธรรมเรียบราบไปเลยนี่เป็นธรรมแท้ไม่มีคำว่าอยากโอ้อยากอวดอยากแข่งผู้หนึ่งผู้ใดอยากยกตนข่มท่านประการใดอย่างนี้ไม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเพราะเป็นปฏิปทาที่เป็นธรรมล้วนๆย่อมไม่กระทบใครทั้งนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่กระทบนั้นกระทบนี้เหยียบนั้นย่ำนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกโดยอาศัยธรรมเป็นโลกบังหน้าตอนนั้นเองนี่มีอยู่มากเวลานี้ให้พากันระมัดระวังกำลังแทรกขึ้นอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละโรงศาสนาวงวัดวงวาวงนักปฏิบัติมันมีแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาการบ้านการเมืองแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเห็นเนี่ยทุกวันดูอ้าวไม่เห็นได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่มนุษย์ดูกันทำไมดูไม่ออกฟังกันทำไมฟังไม่ออกล่ะก็ภาษาเดียวกันมันต้องรู้มันต้องรู้มันต้องเข้าใจใครจะไปโง่ขนาดไหนว่ากล่อมให้หลับประตูอย่างได้หรือเรียนมาคำพีเดียวกันทำไมจะไม่รู้แล้วยิ่งได้ปฏิบัติด้วยแล้วอันนั้นยิ่งชัดเจนมันจะเล่นด้วยลายไหนมองเห็นหมดชัดเจนหมดขอให้ผู้ปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจถึงอัตถึงธรรมเถอะไอ้เรื่องลวดลายของกิเลสมันจะออกมาแบบไหนไม้ไหนออกมาจากผู้ใดจากสำนักในกลุ่มใดมันต้องรู้หมดนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเพราะงั้นมันหยาบๆกิเลสมันละเอียดเมื่อไหร่เราจะเหนือธรรมผู้ที่ของผู้ที่ผ่านพ้นไปแล้วต้องเป็นผู้ละเอียดต้องพูดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสที่แสดงออกตัวออกมาทั้งนั้นเป็นแต่ท่านไม่พูดเท่านั้นเองพูดแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยๆไปให้ก็เป็นอันให้ทราบไปโดยนัยยะว่าที่ไม่กล่าวถึงนั่นก็คือว่าไม่สนใจพูดง่ายๆอันใดที่กล่าวถึงเน้นหนักในกองไหนให้ถือจุดนั้นเป็นจุดสำคัญเท่านั้นเองมีผู้ปฏิบัตินะตามอย่างนั้นแล้วสม่ำเสมอเป็นสุขโตเดินไปก็ดีพูดไปก็ดีเป็นสุขโตดีดีๆงานไปดีไปดีพูดดีนะไม่ให้กระทบกระเทือนผู้ใดนี่ท่านเป็นธรรมในการพูดนั้นเยาะยุแย่นี้ยุยงนั้นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมมันเรื่องของกิเลสตัวสกปรกพูดออกมาอะไรสกปรกยุคนั้นแย่นี่วดตัวของตัวดีอย่างนั้นเหยียบย่ำทำลายของเขาไม่ดีอย่างนั้นนั่นแหละตัวเสียดจันไรตัวสกปรกมากที่สุดให้ระมัดระวังจิตของเราก็เหมือนกันมันไปดูถูกหยาบหยามผู้ใดให้ดูนี่แล้วโอปัญญโกคือพูดทั้งทางนอกย่นเข้ามาทั้งทางในให้มันเห็นทั้งทางนอกเห็นทั้งในรอบไปหมดทุกอย่างจึงเรียกผู้ปฏิบัติรอบครอบแล้วดูภาระจิตของเราอีกด้วยมันไปดูถูกหยาบหยามองค์ไหนผู้ใดว่าเราดีกว่าผู้ใดเราเฉลียวฉลาดกว่าผู้ใดเรามั่งมีสีสุขกว่าผู้ใดเรามีฐานะดีกว่าผู้ใดเราเป็นชาติชั้นมันหน้าใดมันคิดออกยังเรื่องอะไรนี่คือเป็นความผิดของเจ้าของให้ดัดสันดานมันตรงนี้นี่ความผิดมันอยู่ในจิตนี่ก็ผิดเจ้าของไม่คนอื่นไม่รู้เจ้าของก็รู้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องกระดุนรู้ให้เจ้าของรู้เจ้าของเองแก้เจ้าของเองดัดเจ้าของเองนี่เป็นธรรมสำหรับผู้นั้นนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมแท้ให้รอบทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็ไปด้วยความสม่ำเสมอให้อภัยกันได้ทุกอย่างรู้ด้วยกันได้สะดวกสบายเช่นหนึ่งอย่างหนึ่งสุนัขกับเราอยู่ด้วยกันเห็นไหมนี่
มันเป็นประเภทหนึ่งเราก็เป็นประเภทหนึ่งถ้ามันอยู่กันได้นี่ดูสิเนี่ยเพราะความจงรักภักดีแล้วเพราะความเมตตาสงสารให้อภัยกันมันอยู่ได้นี่นี่ดูเอาคุณมากก็รู้สึกว่าค่อยไหนค่อยไหนมันเป็นเองเกิดว่าจะเป็นธรรมดาธรรมดาเอาละนะพอเห็นท่านก็ยิ่งจะตรงธรรมสังเวชเรื่องกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์กรรมของเขากรรมของเราพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่ากรรมบังสตรีพัจจิยริดังหินปณีตังการกรรมย่อมเป็นเครื่องกำเนิดแจกสัตว์ให้มีความประณีตเลวทรามต่างกันนี่เหมือนก็ตีกาให้เห็นเวลานั้นเราไปดูที่ถ้าเอาเด็กจำนวนเหล่านี้มารวมกันนั้นนะไม่เห็นได้ชัดเจนเป็นเครื่องประทับใจมากทีเดียวถ้าอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเป็นมันก็ไม่ค่อยได้มองเห็นกันชัดเจนเวลาไปดูพวกกองทุกข์มารวมกันพวกอวัยวะบกพร่องมีคนมีการมาบวกมารวมกันแล้วมันก็เห็นได้ชัดเด่นขึ้นภายในจิตใจทำความระลึกไว้ได้นานเรื่องที่พระเจ้าสอนไม่ผิดที่ตรงไหนไม่มีที่ผิดก็เห็นแล้วถึงสอนเอาอะไรมาผิดก็ดังที่พูดวันนี้เองภูเพนิวาพระองค์ก็ทรงทราบเลยพระองค์ผู้เองที่เองชัดเจนมาถึงมายามก็รู้เรื่องของสัตว์นี่พอวาระที่สามก็ตัดสินกันกับอวิชชาที่พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดนั่นจึงได้สอนโลกอย่างชัดเจนด้วยความรู้ที่แจ่มแจ้งชัดเจนมากธรรมฐานกำลังจะเป็นบ้าเนี่ยนู่นเต็มกรุงเทพมันผิดอะไรที่ผมพูดเอาไว้น่ะพอดีทางพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่พาดำเนินนี่คนทั้งหลายเขานับถือแล้วกระสายทางการมั่นคนทั้งหลายก็นับถือนี่มันจะออกตรงนี้นะมันจะออกท่องนี้นะว่าใครก็ฆ่านี่เป็นลูกศิษย์ท่านการมั่นฆ่านี่เป็นพระกรรมฐานสายทางการมั่นเมื่อนำตะขายยิงเต็มไปหมดเนี่ยเราวิตกวิจารณ์มากตรงนี้แล้วกำลังเริ่มเป็นไปตามที่ผิดแล้วนี่ผิดที่ตรงไหนต่างองค์ต่างแท้ต่างแซงแล้วเวลานี้ไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์มันหมดยางอายน่ะกำลังแท้กำลังแซงไปน่ะอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเวลาจิตรวมพึ่งไว้มันแซงหน้าแซงหลังนั่นอันนี้ก็เหมือนกันใครก็เก่งๆนะมันมีแต่เก่งๆนั่นในเวลานี้นะผมไปกรุงเทพคราวนี้ผมสัตตหะไปด้วยความจำเป็นนี่ผมไปทราบว่าพระเหล่านี้ก็ไปอย่างนั้นไปอะไรก็ไม่รู้นะแล้วมีน้ำท่านวัดเราอีกไปอีกนี่อะไรท่านไม่ได้พูดเรื่องราวอะไรให้ท่านฟังซะก่อนด้วยก่อนที่จะไปทำไมจึงเป็นอย่างนั้นพระองค์นี้ก็สมกับที่ว่าสิผลนี่กำหนดไว้แล้วแต่ก่อนนั่นแหละมันพระแบกแนวนะพระองค์นี่นะดูเอากับที่พี่ยาดูอะไรไม่เหมาะแล้วจึงไม่ให้ไปนี่มันมาอีกเนี่ยมาอีกยิ่งมาแสดงลวดลายหนักเข้าไปอีกท่านเห็นชัดเจนอย่างนี้นี่ชอบกลพระทำไมจึงเป็นบ้าที่สุดร้อนอย่างนี้นะแล้วมานี่ให้ออกจากวัดไปเลยนะอย่ามาอยู่วัดเนี่ยมันหนักบัตรนะพรรษาก็ขาดไปแล้วไม่ได้เรื่องราวอะไรไปไม่ได้หน้าได้หลังอะไรพูดแทนเราพูดนั่นเรามีอยู่ก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยนี่พอมาแล้วก็เจอก็พูดแล้วก็ไปเลยหาความงามไม่ได้หาความเหมาะสมไม่ได้ฟังดูแล้วไม่สมเหตุสมผลว่าพระมาปฏิบัติเพื่อทำอย่างนี้ที่แสดงอย่างนี้เพื่อกิเลสทั้งนั้นนะมานี่ก็ทั้งสองนะให้บอกไปชนะอย่าให้อยู่มันหนักวัดนะพรรษาก็ขาดไปแล้วแหละอย่าเอามาอยู่ให้มันหนักวัดอีกต่อไปนี่มันอะไรเจ้าผลแล้วก็มากขึ้นเรื่อยทีนี้44วัดเราพอเราน้ำแง่ประตูสักนิดหนึ่งก็ตั้งแต่20 19 20จะฟาถึง25 25ก็29 29 35เนี่ยเราไม่ลืมนะ35แล้ว41ปีกาปีนี้44น่ะขยับขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมลงไม่ยอมลงแล้วมาก็ให้หนักใจอย่างนี้นะไม่ได้มาด้วยความตั้งอกตั้งใจมันหนักใจทั้งหมู่เพื่อนด้วยนะไม่ใช่หนักใจแต่เราผู้ปกครองอย่างเดียวมันหนักใจทางขวางอยู่นั่นน่ะเพราะชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่มันกระเทือนไปหมดนั่นแหละถามว่าไม่มีเหตุผลที่ควรจะแก้ดุดในนี้แล้วก็ให้หนีไปจากวัดนี้เท่านั้นเรื่องจะมีความจำเป็นที่ขาดพรรษาเพราะความจำเป็นมันมีพระวินัยหรือธรรมยังให้อภัยถ้าเหตุผลที่จะมาแก้นี้ไม่สมดุลกันแล้วก็ต้องออกจากวัดเท่านั้นนะไม่ควรจะอยู่ในวัดนี้ให้หนักหมู่เพื่อนและเราผู้ปกครองนอกจากเหตุผลที่เหมาะสมเท่านั้นขาดพรรษาเพราะเหตุผลเหมาะสมท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้ปรับอาบัติเพราะไม่เป็นการโกหกเป็นสิ่งที่สุดวิสัยมีอยู่ในพระวินัยข้อนี้เป็นอย่างมีอะไรนะพอ

0: ตามธรรมดาในเวลาพรรษาการประกอบความเพียรรู้สึกว่าเป็นความสะดวกกว่าทุกๆการน่าจะพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศก็รู้สึกว่าสม่ำเสมอไม่ร้อนนักไม่หนาวมากจนเกินไปการอยู่ก็มีที่จุดหมายคือเอาเกียรติของพรรษาเป็นร่วมกันจากนี้ถึงมันออกพรรษาเราก็ทราบภายในใจของเราทุกๆท่านว่าไม่มีความจำเป็นที่จะไปแรงวันแรงคืนที่ไหนในเวลาปกตินอกจากมีกรณีพิเศษซึ่งจำเป็นจะต้องไปโดยวิธีสัตตาหะกรณียกิจเท่านั้นนั่นในโอกาสซึ่งเราอยู่จำพรรษานี้จึงเป็นการที่เหมาะสมอย่างยิ่งจึงจะประกอบความภาคเพียรให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการฝึกตนโปรดทำให้กินทุกๆด่านอย่าหัดเป็นคนหลักลอยจะเคยกินต่อนิสัยแล้วเสียยากในการต่อไปรีบแก้เสียในวันนี้ในเวลานี้เป็นลำหนักไปนั่นแหละเป็นการดีอย่ารอไปแก้ในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าจะเป็นการส่งเสริมนิสัยที่ไม่ดีซึ่งมีทางจะคอยกำเริบอยู่ทุกเวลานั้นให้มีกำลังมากขึ้นหลักนิสัยเป็นหลักสำคัญผู้จะดำเนินทางโลกและผู้จะบำเพ็ญทางธรรมหลักนิสัยเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งนิสัยของนักบวชเป็นนิสัยที่ต้องเป็นนิสัยที่มั่นคงนะให้เป็นคนหลักลอยทำอะไรทำให้จริงมุ่งผลประโยชน์ต่อกิจที่เราทำจริงๆและทำด้วยความสนใจการทำธุระหน้าที่ทุกประโยชน์โปรดใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปด้วยเราจะเห็นความบกพร่องซึ่งควรจะแก้ไขที่ตรงไหนบ้างในงานของเราที่กำลังทำไปเป็นประจำประจำไม่ว่างานประเภทใดเพราะนักบวชเป็นเพศที่ใคร่ครวญเป็นเพศที่สังรวมระวังไม่เป็นเพศที่โลดโผนแต่เป็นเพศที่เดียดเดี่ยวอาถรรพ์ในหน้าที่การงานที่ชอบทำลงไปแล้วมุ่งความสำเร็จเป็นที่ตั้งทุกกรณีผมมีความหิวกระหายอยากจะทราบผลแห่งการปฏิบัติของหมู่เพื่อนตลอดมาทั้งอยากจะทราบผลที่การได้ที่ได้อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานมีผลปรากฏอย่างไรบ้างจากท่านผู้มาอบรมศึกษาซึ่งบางท่านก็อยู่เป็นเวลาหลายปีบางท่านก็เข้าออกจะอยู่หลายปีหรือเข้าออกก็ตามหรือเอาหลักที่ว่าต่างท่านต่างมาศึกษาออกไปก็เพื่อปฏิบัติเข้ามาก็เพื่อมาศึกษาและปฏิบัติจึงไม่มีอะไรแตกต่างกันกับผู้ที่อยู่มาหลายปีและผู้ที่ไปมาหรืออย่าว่าเข้าออกเนื่องจากความมุ่งหวังมีเท่ากันทั้งผู้ที่อยู่เป็นประจำทั้งผู้ที่ไปมาอยู่ก็อยู่เพื่อประพฤติปฏิบัติไปก็ไปเพื่อประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกที่มีอยู่ภายในใจของตนเช่นเดียวกันการสอนก็รู้สึกว่าได้ทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านเท่าที่มีเพื่อบรรดาท่านที่มาศึกษาโดยไม่มีปิดบังลี้ลับไว้แม้แต่น้อยสอนทุกเวลาทุกอิริยาบถที่สอนตามแต่เหตุการณ์จะเกี่ยวข้องไม่ได้ตักเตือนในอิริยาบถใดสอนด้วยความจงใจมุ่งให้ผู้ได้รับจากคำสอนนั้น ให้รู้จริงเห็นจริงตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่นำมาแสดงให้ฟังยากก็สอนตรงกลางก็สอนละเอียดก็สอนสอนจนเต็มกำลังความสามารถและไม่อาจจะสอนให้ยิ่งกว่าที่เท่าที่สอนมาแล้วไปได้เพราะความสามารถมีเพียงเท่านี้ท่านผู้มาศึกษาและปฏิบัติมีความรู้สึกอย่างไรบ้างบางกรณีเป็นสิ่งที่หยาบๆทำไมจึงต้องพูดซ้ำๆสับๆออกมากมายจนถึงกับว่าเกิดความรำคาญในการสอนไม่เพียงแต่ว่าผู้ฟังอาจจะลำนึกลำคาญจากการสอนซ้ำๆผู้สอนก็รู้สึกมีความลำคาญและบางครั้งหนักใจเหมือนกันเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ละเอียดพอที่จะท่องหรือไม่สามารถจะจดจำมาได้แต่นี่เป็นสิ่งที่เอาอย่างไม่ถึงกับจะต้องท่องบ่นเหมือนสวดมนต์หากเป็นผู้จงใจมาศึกษาจริงๆแล้วทำไมจะจำไม่ได้มีคนน่าสงสัยอยู่มากทั้งๆก็ทราบอยู่ว่าการสอนคนโง่ต้องสอนซ้ำๆสักๆให้มันเข้าใจเหมือนอย่างคนฉลาดนั้นเข้าใจไม่ได้แต่ก็อดจะคิดไม่ได้โง่ขนาดไหนถึงจะไม่เข้าใจในคำพูดในเรื่องหยาบๆเป็นหลักที่จะให้พิจารณาอยู่ไม่น้อยอีกประการหนึ่งการที่พามีส่วนสมทานปุดมขวัตก็ควรจะเห็นร่องรอยของนามเห็นกรรมฐานที่เข้าใจว่าคนดำเนินตามพระพุทธเจ้าบังการบุญธรรมบาตรก็เป็นเครื่องดัดสันดานความเกลียดคร้านอันเป็นกิเลสประเภทหนึ่งและไม่ให้ดื่มเนื้อดื่มตัวในเมื่อมีเจตนามามากเดี๋ยวจะเห็นว่าการบุญธรรมบาตรไม่จำเป็นเพราะเจตนาก็มีอยู่แล้วนั่นเป็นประเภทหนึ่งการบิณฑบาตเป็นประเภทหนึ่งและเป็นจิตประจำของพระเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติไม่ควรจะมองข้ามไปมีเป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องถือเป็นประจำนี่น้ำซ้ำยังมีธุดงค์กรรมวัดย่ำลงว่าถือบิณฑบาตเป็นมัดนะเป็นของไม่จำเป็นเหตุใดพระพุทธเจ้าจะทรงย้ำแล้วย้ำเนาะซึ่งตั้งแต่วันอุปสมบทท่านก็ทรงแสดงครั้งหนึ่งแล้วมีพระอนุสัตมีบิณฑบาตเป็นข้อหนึ่งด้วยแสงดีในอนุสัตทั้งแปดนั้นมีน้ำซ้ำยังมีผู้ดงย้ำเขาอีกสมาทานให้สมาทานถือสมาทานการบิณฑบาตเป็นว่าไม่ขัดนะหรือไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวครับอัจฉริยะลาภที่มีหรือว่าเสื่อมแล้วเห็นว่าการบิณฑบาตไม่จำเป็นไปทีอัจฉริยะลาภก็ถือว่าเป็นความจำเป็นหรือเป็นของมีคุณค่าอันหนึ่งที่ได้มาลึกเป็นของมีคุณค่าสำหรับศรัทธาที่นำมาถวายการบิณฑบาตก็ถือว่าเป็นคุณค่าของเราที่เราได้ดำเนินกิจวัตรหรือได้บำเพ็ญกิจวัตรไม่เห็นบกพร่องและการงดเสียซึ่งอาหารที่มีผู้ตามมาส่งเลยจุดที่ได้ตรงใจไว้แล้วว่าจะไม่รับข้อนี้ก็เป็นธุดงค์ขวัตข้อหนึ่งและเป็นข้อสำคัญอีกเช่นเดียวกันป พื่อจะตัดความโลเลโลภมากในอาหารการขบฉันความธรรมนาของใจถ้าหากว่าเป็นฝ่ายกิเลสแล้วจะไม่มีเมืองพอดีจะพยายามขยับตัวขึ้นไปเสมอจนไม่ทราบว่าพูดถึงเรื่องสูงก็สูงจนมองไม่เห็นต่ำก็ต่ำจนคาดไม่ถึงเหมือนกันถ้าเป็นฝ่ายที่เลวแล้วจิตรู้สึกจะชอบด้วยกันทุกอย่างความอิ่มหนำสำราญความอยู่สบายการใช้สอยสะดวกสบายการกบการฉันมีเลี้ยงเฟือสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเรื่องของใจสามัญของพวกเราชอบกันมากแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทั้งคุณทั้งโทษของสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงแยกออกให้มีเวลาได้พิจารณาตัวของเราถ้าจะนอนจมอยู่กับความเหลือเฟือเสียทุกเวลาแล้วก็จะไม่มองเห็นโทษแต่จะเป็นการเพิ่มพูนความนอนใจขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นผู้สมาทานทุดงที่เกี่ยวกับการงดรับอาหารที่ตามส่งนี้ก็เพื่อจะตัดความฟุ้งเฟ้อเผื่อเสริมไปตามลดตามค่าเป็นเพียงขวดแล้วดัดแปลงตนเท่าที่จะดัดแปลงได้ไม่เพียงแต่งดรับอาหารที่ศรัทธาเข้าตามส่งแม้แต่อาหารที่ได้มาในบาปก็ยังมีอุบายวิธีอีกต่างหากในท่านผู้ปฏิบัติแต่ละรายละจะเลือกพินิจพิจารณาตัวเองว่าสมควรจะเอามากหรือน้อยแค่ไหนนี่ยังเป็นธรรมะที่ละเอียดเข้าไปอีกของในบาตรจะมีมากมีอาหารประณีตบรรจงแค่ไหนและเราจะปฏิบัติต่ออาหารที่มีอยู่ในบาตรนั้นด้วยหลักธรรมะข้อใดจึงจะเป็นที่เหมาะสมกับธรรมซึ่งเรามุ่งปรารถนาอยู่แล้วหรือจะให้เหมาะกับใจซึ่งเต็มไปด้วยความอยากเราต้องพิสูจน์ระหว่างความโลภกับธรรมะที่มีอาหารเป็นตัวเหตุนี่เราต้องพิจารณาอีกทีนี่เป็นขั้นละเอียดเข้าไปเราจะฉันมากฉันน้อยแค่ไหนในบรรดาอาหารที่ได้มาด้วยความชอบธรรมในหลักธุดงค์ของเราเรายังต้องพิจารณาซ้ำลงไปอีกทีแยกลงไปเป็นชั้นๆเพราะธรรมะมีหลายชั้นมีมอบให้เป็นอุบายวิธีของแต่ละท่านที่จะนำไปพิจารณาบางท่านก็อาจจะไม่ทราบก็ได้ฉะนั้นจึงได้อธิบายแยกแยะให้ฟังจากธุดงค์ที่เป็นหลักไว้แล้วเพื่อจะได้รู้จักวิธีพิจารณาและปฏิบัติต่อตนเองตามธรรมดาธาตุขันธ์เท่าที่เคยได้สังเกตและได้ฝึกฝนตนมาตามสมควรเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังมากด้านธรรมะภายในใจรู้สึกจะไม่ค่อยสะดุดในเวลาบางทีถ้าธาตุขันธ์มีการบกพร่องในสิ่งเยียวยาคืออาหารจิตใจรู้สึกว่าคล่องแคล่วพอสมาธิก็สงบได้เร็วกว่าปกติเราพิจารณาทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วไม่ค่อยอึดอัดฉะนั้นจึงได้พยายามปฏิบัติอย่างนั้นตลอดมา นับแต่เริ่มออกปฏิบัติทีแรกไม่ค่อยจะได้อยู่ด้วยความสมบูรณ์พูนสุขในอาหารการขบฉันเท่าไหร่นั้นน่าจะมีจำนวนมากแต่ก็ยังต้องและพยายามดัดแปลงตนเองตามวิธีที่ได้อธิบายผ่านมาเมื่อตะกี้นี้อยู่เสมอเพราะเคยเห็นผลได้ประโยชน์จากวิธีที่ทำอย่างที่หวานมาเป็นมันทางที่ถูกเราทำอะไรต้องสังเกตเสมอไม่สังเกตไม่ทราบผลอันแน่นอนส่วนบกพร่องหากเป็นส่วนละเอียดก็จะไม่ทราบจะทราบเพียงส่วนแบบอย่างถ้าหากใช้ความสังเกตแล้วจะทราบทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดเสมอไปแล้วก็รู้จักวิธีจะแก้ไขดัดแปลงต่อกันได้โดยสะดวกเช่นเดียวกันทำแบบสุ่มเดาเห็นหมู่เป็นทำก็ทำไม่สังเกตอย่างนั้นผลไม่ค่อยจะปรากฏเป็นที่พึงพอใจนะเนื่องจากขาดปัญญาคือการสังเกตตนเองในขณะที่ทำนักปฏิบัติเพื่อจะกำจัดกิเลสจริงๆต้องยอมเสียสละบ้างนั่นแหละเสียสละความสุขจากธาตุจากขันธ์แต่หวังความสุขทางด้านจิตใจจากธรรมะที่เราได้พยายามฝึกฝนอบรมเป็นพติกำลังความสามารถธรรมะจะค่อยปรากฏขึ้นที่ใจเป็นลำดับลำดับการทำความเพียรถือสติเป็นหลักสำคัญจิตจะสงบได้จะยินแต่ท่านเทศที่เห็นในแบบในตำราสมาธิคือความสงบใจตัวเราเองไม่เคยปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแม้แต่น้อยก็เรียกว่าเพียงเป็นข่าวเท่านั้นข่าวสมาธิข่าวปัญญาข่าววิมุตติทั้งๆที่เราก็ตั้งหน้าจะบำเพ็ญให้เรานี่เป็นตัวข่าวเองแต่ว่าข่าวของเรานั้นมันจะกลับตรงกันข้ามไปเยอะที่ไม่ปรากฏข่าวอันแท้จริงในหลักธรรมคือสมาธิปัญญาวิมุตติเนื่องจากข่าวของเราเป็นข่าวที่อ่อนแอข่าวที่ทำอะไรจับๆจดๆง่อนเงี้ยคอนเทนข่าวไม่จริงทำไม่จริงนั่งสมาธิก็นั่งหลับเดินจงกรมก็เหมือนนั่งเดินธรรมดาก้าวขาไปก้าวขามาสติกับใจไม่ทราบรู้เรื่องกันหรือไม่ไม่รับหรอกปัญญาก็ยินแก่ที่จะนำมาใครควรดูความผิดความถูกความเคลื่อนไหวของตนและจิตใจที่แสดงออกอยู่ตลอดเวลาแสดงไปทางไหนมากทางสังสมกิเลสหรือทางแก้ไขถอดถอนกิเลสไม่ทราบเรื่องของกันเลยข่าวของเราชอบจะเป็นอย่างนี้มีแต่ข่าวความฟุ้งซ่านวุ่นวายมีแต่ข่าวอิจฉาละอาใจมีแต่ข่าวความเกลียดคร้านลำคาญใจมีแต่ข่าวความโลภความโกรธความหลงเป็นเจ้าเรือนวาดภาพแสดงข่าวให้เราได้รับผลดีเสมอทั้งวันทั้งคืนดูมือนั่งผลจึงปรากฏแต่ความรุ่งร้อนความไม่สมหวังสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นเป็นข่าวของเราจึงปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่สมหวังไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นนั่งยืนเดินนอนเป็นแต่ข่าวไฟเผา หัวใจไม่มีทางน้ำดับไปเพราะฉะนั้นสมาธิอันเป็นข่าวแห่งธรรมะคือความสงบใจจึงไม่ปรากฏปัญญาอันเป็นข่าวความเฉลียวฉลาดรอบคอบเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข่าวของเรามาดั้งเดิมจึงไม่มีทางปรากฏขึ้นมาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นวิมุตติความหลุดพ้นจากสิ่งที่จมอยู่ภายในจิตใจจะมีทางหลุดพ้นได้อย่างไรแล้วข่าวทั้งสามคือทั้งสามคือสมาธิปัญญาวิมุตตินี้จะมีได้อย่างไรเมื่อมีแต่ข่าวความรกกรุงรังเต็มจิตเต็มใจอยู่ภายในตัวของเราแล้วไม่มีเวลาเพิกถอนกันได้แม้แต่ขณะนี้เราจะหาข่าวมรรคผลนิพพานที่ไหนมีภายในตัวของเราไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ตามจะสั่งสอนเราอยู่ทุกเวลาก็ตามก็เป็นแต่เพียงข่าวแห่งธรรมะเท่านั้นไม่ใช่ข่าวของผู้สดับไม่ใช่ข่าวของผู้ทำจริงเอาจริงไม่ใช่ข่าวของผู้พยายามขอดถอนตนเองด้วยความภาคเพียรความอดความทนแต่แม้พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเราก็คงเป็นข่าวเช่นเดิมอยู่อย่างที่เป็นอยู่ณบัดนี้วันนี้ก็เป็นข่าวอย่างนี้อยู่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นข่าวอย่างนี้ตลอดไปมีแต่ข่าวเช่นนี้เสริมตัวไปเป็นลำดับข่าวสมาธิข่าวปัญญาข่าววิมุตติจะมีหน้าที่ไหนข่าวผู้ที่จะมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติต้องเป็นข่าวของภูมิฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฝังอยู่ที่ใจไม่ยอมถอดถอนนี่เนี่ยจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้สมาธิตู้ปัญญาตู้วิมุตติขึ้นที่จิตใจอันเป็นที่ฝังอยู่แห่งกิเลสทั้งหลายในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยเราต้องพยายามสอบถามตัวของเราว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อใครอยู่แล้วนี้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรบ้างหรือเราเชื่อเราถ้าเราเชื่อเราเวลานี้ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรบ้างต้องเอามาเทียบเคียงกันความรู้สึกของเราเวลานี้หนักไปในทางความภาคเพียรหรือขี้เกียจหนักไปในความเข้มแข็งหรืออ่อนแอหนักไปในทางสั่งสมกิเลสทั้งวันทั้งคืนหรือหนักไปในทางขอบของกิเลสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราต้องนำมาทดสอบตัวเองเสมอเราจะทราบได้ว่าเราเชื่อทางไหนเนี่ยแล้วก็จะมีทางแก้ไขกันไปมีการทดสอบแล้วอย่างนี้ต้องเห็นข้อเท็จรู้เห็นข้อเท็จจริงทั้งตนโดยแน่นอนยังและจะมีทางแก้ไขตนต่อไปได้ไม่กลายเป็นโมฆะบุรุษดีในเพศแห่งภาคกาสวพัทคือนักบวชอย่าให้สิ่งปลอมแปลงนั้นเข้ามาแฝงอยู่ในเพศนี้จะเป็นเพศที่ปลอมแปลงพระที่ปลอมก็ตามหลักธรรมก็เหมือนอย่างที่กล่าวมานี่พระที่จริงก็ดำเนินตามหลักอิทธิบาททั้งสี่เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ที่เพื่อหลักธรรม
1: ด้วยอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องหนุนนี่จะเป็นพระที่จริงเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ประโยชน์ประโยคเริ่มแรกจนถึงประโยคสุดท้ายจะกลายเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในองค์ของพระอันจอมปลอมนี้เราพิสูจน์พระของเรามอบให้ทุกๆท่านนำไปพิสูจน์ตนเองอย่าให้คนอื่นพิสูจน์ให้เพราะไม่ใช่หลักวินัยเป็นหลักธรรมแล้วแต่อุบายวิธีของตัวเองจะหาวิธีแก้ไขตนเองหรือสอบถามตนเองให้รู้ข้อเท็จจริงของตัวเท่านั้นเราเป็นพระประเภทไหนอยู่แล้วปลอมมากปลอมน้อยเท่าไหร่ถ้าปลอมถึง 100% หรือ 95% 80% หรือ 70%เรามีความจริงอยู่ในพระของเรานี้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าจริงๆด้วยอะไรถ้าปลอมด้วยอะไรต้องให้ทราบทั้งสาเหตุที่ปลอมทั้งสาเหตุที่จริงมากจริงน้อยปลอมมากปลอมน้อยจะได้ส่งเสริมสิ่งที่จริงนั้นให้มีกำลังมากขึ้นและจะได้ชำระแก้ไขสิ่งที่ปลอมนั้นให้ลดความปลอมลงไปเป็นลำดับลำดับจนความปลอมนั้นไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ล้วนๆ 100% ปลอมมากก็ทุกข์มากภายในใจปลอมน้อยทุกข์น้อยสิ่งที่ปลอมนั่นแหละคือสิ่งที่ให้ทุกข์แก่ใจของเราเพราะไม่ใช่ธรรมชาติอันจริงซึ่งพอจะให้คุณจะเป็นเองโดยสมบูรณ์ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ชำระสิ่งที่ปลอมแปลงอันแฝงอยู่ภายในจิตใจนี้ให้หมดไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญามีอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องสนับสนุนให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งความปลอมดังที่กล่าวมานี้ถึงฝั่งฝากโพนคือทำทั้งแผ่นหรือจะเรียกพระนิพพานก็มีอะไรจะขัดแย้งกันเมื่อจิตบริสุทธิ์จะเรียกหรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรจะเป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาได้แก้ไขให้ลุล่วงไปหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่จริงจริงต่อจริงจริงไม่มีอะไรถกเถียงกันถ้าจริงบ้างปลอมบ้างเถียงกันวันยั่งคำขอให้ทุกท่านนำไปพิสูจน์ตนเองนอนใจการนอนใจนี่ก็เท่ากับการนอนตายนั่นแหละการเกิดการตายอย่าถือว่าเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องความนอนใจคือใครก็คือเราถ้าเรานอนใจก็เท่ากับเรานอนตายไม่มีวันตื่นไม่มีวันพ้นความตายใครเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอที่จะกระหยิ่มยิ้มย่องรื่นเริงบันเทิงไปด้วยแม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ต้องการเหตุใดเราเป็นมนุษย์และยิ่งเป็นพระด้วยซ้ำจะไปนอนใจได้ยินดีกับความตายหรือนอนตายอยู่ด้วยความประมาทนอนใจอันนี้ไม่ใช่ทางของลูกศิษย์พระถาคตผู้เห็นภัยในวัฏฏะคือความหมุนเวียนความหมุนเวียนก็คือหมุนตายหมุนเกิดนี่เราทราบหรือไม่ว่าก่อนที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์จนถึงกับเป็นพระนี้เราเกิดเราสงสัยที่ไหนเรื่องความเกิดตัวของเราเป็นผู้เกิดให้เห็นไปจากตรงนี้ผู้ตายก็คือตัวของเราที่ยังเป็นอยู่นี่แหละเปลี่ยนจากเป็นอยู่นี่ก็เรียกว่าคนตายเมื่อเป็นฉะนั้นความตายความเกิดเราจะสงสัยไปที่ไหนเพราะตัวเราเป็นผู้เกิดตัวเราเป็นผู้ตายอยู่แล้วแล้วความเกิดความตายนี้เป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งหมดไม่มีเงื่อนใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงสนับสนุนเพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำลงด้วยหลักธรรมว่า ทุกขังนัตถิอัชชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายอะไรที่

เองอยู่เสมอด้วยความรู้สึกอากัปกิริยาหมุนไปทางดีบ้างชั่วบ้างหมุนอยู่อย่างนั้นหมัดนี้ก็เป็นอยู่ภายในใจถ้าหากเรามีสติปัญญาสังเกตดูเรื่องความเคลื่อนไหวของกายไม่ใช่จะโดดออกจากนี้แล้วไปตายจึงจะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวแต่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตของแต่บุคคลหรือสัตว์แต่ละรายความคิดความปรุงความชอบความรักความเกลียดความชังล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวของใจนั่นเป็นสื่อที่จะให้จิตใจติดในสิ่งที่ชอบและเกลียดเหล่านั้นได้เท่ากันจึงสอนให้อบรมคุณงามความดีเวลาจะตายให้ระลึกถึงธรรมะจะได้เป็นที่ยึดของใจนั่นอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ชั่วช้าลามกจิตใจจะไปติดในสิ่งนั้นนั่นเป็นส่วนสำคัญด้วยกันที่จะทำให้จิตติดได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะไม่จัดว่าความเคลื่อนไหวของจิตมีอยู่อย่างไรก่อนจะไปเกิดในภพใดภพใดจิตมีความเคลื่อนไหวในตัวอยู่แล้วตั้งหน้าที่จะไปอยู่แล้ววิชาจับจิตอุบายจับจิตวิชาจับจิตคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอุบายจับจิตก็คือปัญญาที่เรานำจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้เพราะจิตเป็นธรรมชาติลึกลับหาสิ่งใดมาตามแก้ไขหรือตามไม่ทันนอกจากจะเอาหลักธรรมะมาตามดังที่เราภาวนากันนี่เป็นวิธีตามร่องรอยของจิตให้รู้จิตอยู่จิตรวมให้รู้จิตสงบไม่สงบให้รู้จิตส่งไปมากไปน้อยส่งไปกับอารมณ์อะไรดีใจหรือเสียใจมากน้อยแค่ไหนพยายามตามจิตให้รู้ด้วยอุบายวิธีภาวนาจนมีความสามารถอาจรู้ได้ถึงขั้นละเอียดกิริยาละเอียดของจิตและสามารถระงับดับได้หมดในความพยายามว่าประเภทใดๆที่แสดงออกมาจากจิตจนกลายเป็นจิตที่หายพยศปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ประจักษ์ใจนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้ผ่านพ้นความเกิดแก่เจ็บตายเสียได้อดีตอนาคตจะไม่มีกับจิตดวงนั้นและไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตเสียใจดีใจเพราะอดีตอนาคตเพราะปรากฏตัวด้วยความสมบูรณ์อยู่แล้วในปัจจุบันคือความบริสุทธิ์นี่การปฏิบัติธรรมะหากตั้งใจปฏิบัติจริงๆจะไม่ไปจุดไหนนอกจากสมาธินี้เท่านั้นการตัดภพตัดชาติไม่ได้เหมือนอย่างเขาตัดท่อนไม้ท่อนผีแต่ตัดด้วยหลักธรรมะตัดด้วยความภาคความเพียรความอดความทนความสละเป็นสละทีนี้เป็นของมีคุณค่าสำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมะด้วยความถึงใจแต่เป็นโมฆะสำหรับคนประมาทไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยตายทิ้งเปล่าเราจะเอาทางไหนเลือกเป็นตัวในเวลานี้จะเอาแบบเป็นโมฆะตายทิ้งเปล่าหรือจะเอาแบบมีคุณค่าในชีวิตเพราะเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อความเพียรจนสามารถทำจิตให้หลุดพ้นไปนอกด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญซึ่งจะต้องเป็นจิตที่มีคุณค่าเหนือสิ่งใดๆในโลกโปรดพากันเลือกเป็นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่างนองใจทางโมฆะก็อธิบายให้ฟังแล้วทางที่มีคุณค่าก็อธิบายให้ฟังแล้วมอบให้เป็นหน้าที่ของทุกท่านทุกท่านนำไปปรับปรุงแก้ไขเลือกเป็นตนเองจะไปทางไหนตัดสินใจตั้งแต่บัดนี้ลมหายใจมีเพียงเข้ากับออกถ้าขาดเสียเงินใดเงินหนึ่งแล้วเขาเรียกคนตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าสัตว์ตัวใดจึงไม่ควรจะนอนใจกับลมหายใจเพียงเท่านี้ตามแสดงธรรมก็เห็นสมควรอยู่แล้วเขาหยุดเพียงเท่านี้

0: ไม่ได้บังคับใครให้นับถือปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยของผู้จะนับถือเองแต่ด้วยความโง่ความฉลาดก็เป็นเรื่องของคนนั้นไม่ได้บังคับบัญชาให้นับถือวางไว้เป็นกลางกลางแต่พุทธศาสนาหรือศาสนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเรารับยอมรับนับถือแล้วหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนามีอย่างไรทีนี้ก็ต้องได้บังคับตัวเองเข้าสู่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ไม่ใช่ศาสนาบังคับเราแต่เราบังคับตนเข้าสู่ศาสนาเข้าสู่หลักธรรมหลักวินัยเราต้องการผลอย่างไรเหตุที่ควรแก่ผลนั้นๆเราจะต้องทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของเรานี่การบังคับนั้นบังคับในตอนนี้หลักความจริงแล้วก็คือเราบังคับเราเข้าสู่หลักธรรมหลักวินัยไม่เช่นนั้นก็เป็นการทำลายตัวเองแต่ว่าทำลายศาสนาทำลายหลักธรรมหลักวินัยก็หลักธรรมหลักวินัยนั้นท่านมีไว้แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดใครจะเหยียบย่ำทำลายอะไรธรรมก็เป็นธรรมวินัยก็เป็นวินัยไม่ได้เสื่อมสูญหรือสาบสูญอันตรธานไปไหนคงเส้นคงวาอยู่ด้วยความจริงของหลักธรรมหลักวินัยแต่ผู้เสียหายก็คือผู้ทำลายใครเป็นผู้ทำผู้นั้นก็เป็นผู้เสียหายเมื่อทำในทางไม่ดีขัดแย้งต่อหลักธรรมหลักวินัยก็ชื่อว่าขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามคือทางเดินอันราบรื่นของตนเมื่อเช่นนั้นเราจะตำหนิผู้ใดเช่นทางมีอยู่ทางนี้ไปสู่จุดหมายนั้นๆจนกระทั่งจุดหมายปลายทางเราต้องการจะถึงบ้านใดจุดใดหรือจุดหมายปลายทางเราต้องดำเนินตนบังคับเราให้ไปตามทางสายนั้นเพื่อสู่จุดนั้นๆและสู่จุดหมายปลายทางเมื่อตนได้ปลีกแวะจากทางนั้นด้วยความเข้าใจของตนว่าถูกต้องดีงามว่าสะดวกสบายไปเสียไม่คำนึงถึงว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้างเอาความต้องการความเข้าใจของตนเป็นหัวหน้าแล้วก้าวเดินไปตามความต้องการและความเข้าใจของตนนั้นเมื่อผิดจากที่หมายคือผิดทางไปแล้วและไม่ถึงจุดที่ต้องการนั้นเราจะตำหนิอะไรก็ต้องตำหนิตัวของเราเพราะเราไม่บังคับเราไปสู่สายทางหรือไปตามสายทางที่ถูกต้องนั้นๆนี่เป็นความผิดของเราหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางชี้บอกถึงการดำเนินของผู้ปฏิบัติให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัยและถึงจุดหมายโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีคำว่าผิดถ้าลงได้กล้าเดินตามหลักสวดคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ถ้าจะพูดถึงเรื่องบังคับก็บังคับตอนนี้แต่ส่วนมากเข้าใจว่าศาสนาบังคับความจริงศาสนาไม่ได้บังคับแต่ผู้ต้องการความสุขความเจริญตามจุดหมายแห่งศาสนธรรมที่ประทานไว้แล้วนั้นต่างหากเป็นผู้จะต้องบังคับตนเองนี่เราทั้งหลายเข้าสู่หลักธรรมหลักวินัยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักบวชโดยสมบูรณ์แล้วตามขั้นสมมติแห่งความเป็นพระของเรา มีอุปัชฌาย์อาจารย์ใครจะบวชในนิกายใดก็ตามนั่นขึ้นชื่อนั่นชื่อว่าถูกต้องแล้วตามสมมุติท่านรับรองกันด้วยสังคมยอมรับกันแล้วว่าถูกต้องคือถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละสังคมยอมรับที่ตรงนั้นนี่ก็เมื่อบวชแล้วก็ถือว่าเป็นนักบวชด้วยกันการปฏิบัติตนตามหน้าที่ตามเพศของนักบวชนั้นเป็นหน้าที่ของนักบวชไม่ว่านิกายใดก็ตามจะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยแห่งความเป็นนักบวชของตนย่อมไม่เป็นสักขาวรมักขาวรคือไม่เป็นอุปสรรคต่อมรรคผลนิพพานนี่เราทั้งหลายก็ได้บวชแล้วโดยสมบูรณ์แห่งในความเป็นพระและในหลักแห่งสากลนิยมและธรรมวินัยยอมรับแล้วจะปฏิบัติหรือบังคับตนอย่างไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้หนักแน่นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะเหตุใดเพราะสิ่งอื่นเหล่านั้นไม่มีความจำเป็นไม่เป็นภาระที่เราจะต้องแบกต้องหามต้องสัมผัสสัมพันธ์ได้รับความทุกข์ความลำบากยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ภายในของเหล่านี้พูดเรื่องหยาบๆก็คือเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความหิวความกระหายความอยากหลับอยากนอนอันเป็นไปตามเรื่องของขันธ์นี้โลกของเขาโลกเขาก็มีทั่วๆไปไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องความทุกข์เกี่ยวกับธาตุกับขันธ์นี้แต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากธาตุศึกภายในที่เรียกว่ากิเลสสมานคอยทำลายเราบีบคั้นบังคับกดขี่เราอยู่ตลอดเวลานี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากปลดเปลื้องคิดปลดเปลื้องอยู่เสมอจะนอนใจในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งหรือในสถานที่ใดที่หนึ่งนั้นไม่เหมาะสมกับผู้ที่กำลังมีภาระอันหนักเหยียบย่ำทำลายตนอยู่เวลานี้จะต้องเปลื้องภาระที่เป็นผลให้ได้แบกได้หามอยู่เวลานี้และเหตุที่จะทำให้ลุ่มหลงติดพันอันเป็นความที่จะไหลมาแห่งภาระคือความทุกข์ความลำบากนี่ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับภายในจิตใจด้วยความภาคเปลี่ยนของตนธรรมศาสนธรรมนั้นเคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วธรรมแท้มีอยู่ที่ใจสำหรับผู้บำเพ็ญเกิดได้ที่ใจสัมผัสรับรู้ได้ที่ใจเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเครื่องอื่นใดในอวัยวะของเราจะเป็นผู้สัมผัสรับธรรมแท้คือธรรมอย่างแท้จริงนั้นได้ถนัดชัดเจนประจักษ์เหมือนใจเลยตาเห็นรูปก็ต้องตีความหมายเข้ามาเป็นธรรมเพื่อจะเข้าสู่ธรรมอันแท้จริงภายในจิตใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่จะพึงรับทราบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและตีความหมายไปทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั่นเป็นอีกแง่หนึ่งนี่เราพูดแง่เฉพาะแง่แก้แง่ไขแง่ถอดถอนต้องได้เพิกได้ถอนต้องได้พินิจพิจารณา เพื่อสิ่งปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายเหล่านี้จะได้เพิกถอนตัวออกไปจางออกไปโดยลำดับจิตใจจะได้รับกระแสแห่งธรรมในเบื้องต้นจนกว่าจะได้รับธรรมแท้ภายในจิตใจของตนเป็นขั้นๆ ขึ้นไปธรรมแท้ก็ตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมนี้เป็นธรรมแท้แต่เพิ่งสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่ใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจงอย่าพากันคาดหมายว่าธรรมอยู่บนฟ้าอยู่อากาศอยู่ต้นไม้ภูเขาอยู่กับผู้คนหญิงชายใดๆนอกจากอยู่กับจิตแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัติธรรมอบรมธรรมเข้าสู่ใจเท่านั้นธรรมไม่มีที่สถิตให้เห็นปรากฏชัดเลยแม้จะมีอยู่กับโลกดินแดนนี้มาตลอดตัดตลอดกันก็ตามก็เหมือนกับธรรมไม่มีเช่นเดียวกับคนตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นสีสันวรรณะหรือสีแสงต่างๆได้ด้วยตาของตนส เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันถ้าลงตาหูจมูกลิ้นกายวิการเสียเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็หมดความหมายต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้ดีสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสสัมพันธ์จึงจะปรากฏเป็นความหมายขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้าสู่ใจธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกันธรรมะแท้อยู่ที่ใจธรรมแท้อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนแต่ใจเวลานี้ยังไม่เหมาะสมกับธรรมขั้นต่างๆที่ควรจะเข้าสัมผัสสัมพันธ์หรือสถิตอยู่ได้เพราะมีสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการขีดขวางหรือขั้นกลางไว้หมดภายในจิตใจรอบด้านเราทราบไหมว่าครังกิเลสอยู่ที่ไหนเวลานี้ครังกิเลสไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ไบลานไม่ได้อยู่ตามตำรับตำลาไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ต้นไม้ภูเขาในน้ำบนบกที่ไหนกิเลสไม่มีไม่ใช่ครังกิเลสในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสถานที่ใดแม้นิดหนึ่งที่จะเป็นที่สถิตหรือเป็นที่อยู่แห่งกิเลสได้เหมือนจิตใจซึ่งเป็นคลังกิเลสอันใหญ่หลวงนี่เลยนี่คือคลังกิเลสอยู่ที่ตรงนี้เมื่อคลังกิเลสมีอยู่ที่ตรงไหนตัวนั้นหรือที่ตรงนั้นจึงเป็นที่ก่อทุกข์ก่อความลำบากลำบนก่อวัฏฏวนให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตไม่มีสิ้นสุดจุดหมายปลายทางได้เลยเพราะครั้งกิเลสต้องผิดตัวอยู่เสมอไม่มีคำว่าว่างกิเลสไม่เคยว่างในการทำงานนอกจากขณะที่หลับเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเวลาจึงเรียกว่าครั้งกิเลสดูที่ใจนี่เราพูดแต่ครั้งแห่งธรรมหรือที่อยู่แห่งธรรมที่เกิดแห่งธรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องพูดเรื่องของกิเลสว่ามีอยู่ในสถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นเหล่านั้นเป็นชื่อของกิเลสท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์ไบลานตำหนักตำรามากน้อยพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นชื่อเป็นนามของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ของกิเลสอันหาสวะอาสวะของมรรคผลนิพพานเป็นชื่อทั้งนั้นไม่ใช่ตัวจริงธรรมเหล่านั้นท่านชี้เข้ามาสู่จิตใจท่านไม่ชี้เข้าไปที่อื่นนั่นแหละคือแบบแปลนแผนผังชี้เข้ามาที่นี่ให้ปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในกิเลสท่านก็บอกว่ามีอยู่ภายในจิตนี้แล้วธรรมที่จะมาแก้กิเลสก็แก้อยู่ที่จิตนี้เพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งแบกหามกิเลสเป็นภาชนะกิเลสอันสกปรกโสมมมาเป็นเวลานานเราทำไมจึงจะมีความสนิทติดจมกับกิเลสไปไม่มีวันเห็นโทษเห็นภัยกันบ้างเลยทั้งที่เป็นนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงอยู่แล้วทำไมจึงจะต้องนอนใจความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรนอนใจแล้วเหรอแม้แต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเราเพียงนิดเดียวก็กระโดดโลดเต้นแล้วเพราะความเจ็บปวดแสบร้อนด้วยอำนาจของไฟเพียงเท่านั้นยิ่งจะปล่อยให้ไฟไหม้หมดทั้งกองจนไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นเท่าเป็นฐานหมดทั้งตัวนั้นเป็นความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดแล้วเหรอจึงจะมีความเคยชินติดจมอยู่กับทุกข์ซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ยอมถอดยอมถอนไม่ยอมเห็นโทษของมันแล้วตื่นเต้นในทางความภาคเพียรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากเวลานี้ข้าศึกเต็มอยู่ที่หัวใจนี้อย่าเข้าใจว่าไปอยู่ที่โลกดินแดนใดๆดังที่กล่าวแล้วนั้นไม่มีข้าศึกตัวเกิดก็คือใจดวงนี้แหละตัวฝังพิษอยู่ในตนพาให้เกิดพิษของมันก็คืออวิชชาปัจจยาสังขารานี่เป็นบรมจักรพรรดิดูภายในนี้หรือวัดกษัตริย์วัตจักรคือตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายพบน้อยพบใหญ่ที่ไหนที่เต็มไปในแดนโลกธาตุนี้มีตั้งแต่ตัวนี้เท่านั้นเป็นผู้แผ่กระจายขยายอำนาจออกไปให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ทุ่งสูงต่ำต่ำลุ่มดอนๆไม่มีว่าดินฟ้าอากาศที่ไหนเกิดได้ทั้งนั้นอำนาจอันนี้แผ่กระจายไปมากทีเดียวแต่เพราะความฉลาดความแหลมคมความละเอียดละออของสิ่งเหล่านี้ซึ่งควรเป็นเจ้าอำนาจครองโลกได้นั่นแหละ สัตว์โลกทั้งหลายจึงไม่สามารถอาจเอื้อมไม่รู้กลมายาของมันแม้จะแสดงออกมาหยาบๆก็ไม่รู้เพราะเป็นกลมายาที่แยบคายของมันเองคำว่าหยาบๆต้องเป็นธรรมเท่านั้นจะไปจับได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องจับเป็นเครื่องทดสอบแล้วหยาบก็ไม่รู้เราจะพูดถึงขั้นละเอียดของกิเลสตัณหาอาสวะนั้นเลยที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ฝังอยู่ที่จิตใจของเราของท่านของสัตว์ของบุคคลทุกราดไม่มีเว้นเว้นเฉพาะพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเท่านั้นแม้ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่มีสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ไม่มีท่านจึงเป็นผู้โล่งโถงเป็นอิสระเต็มตัวตลอดอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากวนใจเพราะท่านกำจัดฟัดเหวี่ยงกับสิ่งนี้ให้ขาดกระเด็นออกไปจากใจหมดแล้วเรียกว่าหมดแล้วซึ่งพิษอันจะก่อให้เกิดทุกข์ทั้งมวลไม่มีเหลือแล้วภายในใจเราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติอย่ามีความเคยชินกับสถานที่อันจะเป็นการแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสนี่แหลมคมมากคุ้นเคยกับอะไรนั่นแหละคือความคุ้นเคยกับกิเลสสนิทกับกิเลสจมกับอยู่กับกิเลสแล้วกับคุ้นเคยกับสถานที่สนิทกับสถานที่เพื่อนฝูงหรือสิ่งใดก็ตามถ้าคำว่าเป็นความสนิทแล้วเป็นเรื่องของกิเลสแล้วโดยมากไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมนอกจากผู้มีธรรมคือสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นจะทราบสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นกิเลสและเป็นธรรมได้อย่างชัดเจนโดยลำดับธรรมดาไม่สงสัยนี่แหละภาระในโลกนี้เราไม่เคยแบกแผ่นดินให้หนักภูเขาทั้งลูกเราก็ไม่เคยแบกเคยหามพอจะทราบว่ามันหนักขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราเคยแบกเคยหามบ้างเท่าที่อยู่ในวิสัยกำลังวังช้างเราจะแบกได้เมื่อหนักมากไปเราก็ปลงลงได้แต่หนักเรื่องกองทุกข์หนักเพราะกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทที่บรรจุเต็มอยู่ภายในจิตใจนี้หาที่ปลงที่วางไม่ได้จึงเรียกว่าคลังของกิเลสมีอยู่ที่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรนอนใจปราชญ์ท่านไม่พาให้นอนใจเราเป็นลูกศิษย์ของปราชญ์ทำไมจึงนอนใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้องอาจกล้าหาญเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมเป็นโลกวิถูของโลกเป็นจอมปราชญ์การแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกแต่ละบทละบาทออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าเคลือบแฝงแบ่งปันเอาเลยเป็นธรรมล้วนๆออกมานี่คือกระแสแห่งธรรมของพระองค์เองไม่ใช่ธรรมแท้ธรรมแท้ได้แก่วิสุทธิธรรมทรงแสดงอาการออกมาให้เราทั้งหลายได้ยึดได้คว้าได้ประพฤติปฏิบัตินำมากำจัดต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้สิ้นไปบรรดาเด็กน้อยจนกระทั่งถึงขาดกระเด็นออกไปหมดจากธรรมของพระพุทธเจ้ากระแสแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงควรคำนึงเสมอเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่ออย่างถึงใจบังคับจิตใจของตนในตอนนี้ไม่อย่าเข้าใจว่าศาสนามาบังคับจะเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรตำหนิติโทษศาสนาว่าไม่ดีไม่ดีเรื่องที่บังคับนี่ก็เพราะเหตุว่าจิตของเรานั้นเป็นสมบัติอันล้นค่าถูกกิเลสครองและเหยียบย่ำทำลายต่อหน้าต่อตาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกภพทุกชาติด้วยมาแม้เราจะทราบมาได้แต่ก่อนก็ตามแต่ขณะนี้เราพอจะทราบได้แล้วด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงควรนำมาพิสูจน์พิจารณาแยกแยะต่อสู้กันเพื่อชิงชัยชนะเอาสมบัติอันล้นค่านี้เข้ามาครองเป็นใจที่บริสุทธิ์มหาสมบัติตรงนี้จึงต้องมีการต่อสู้กันบังคับบัญชากันการบังคับบัญชาก็เหมือนบังคับพับนั่นเองต่อสู้กิเลสซึ่งเป็นกองทัพอันหนึ่งกองทัพทำได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรก็บังคับกันเข้าไปเพื่อต่อสู้กับข้าศึกให้ได้ชัยชนะครองหัวใจอันบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงภายในจิตใจนี้จึงจำเป็นต้องบังคับกันอย่างเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีการลดหย่อนผ่อนผันนี่ชื่อว่าเป็นนักรบตามทางศาสดาถ้าดำเนินอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องถามละอันเรื่องพบเรื่องชาติอยู่ที่ไหนเจ จะทราบกันไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นสมาธินี้เมื่อจิตมีความสงบตัวเข้าไปมากน้อยจะหดตัวเข้ามาให้เห็นเด่นชัดว่านี่คือจุดแห่งผู้รู้นี่คือจุดแห่งความสงบนี่คือจุดแห่งความสุขนี่คือจุดแห่งความเย็นใจนี่คือจุดแห่งความตรงวางลงได้บ้างแล้วบรรดาภาระทั้งหลายที่กระวนแบกอยู่ด้วยความกังวลกระวายสายแสได้ตรงวางลงบ้างแล้วเริ่มทราบไปตั้งแต่บัดนี้เมื่อได้พยายามต่อสู้กันด้วยการบังคับบัญชาทัพของตนเข้าสู่แนวรบคือตัวข้าศึกทั้งหลายได้แก่กิเลสซึ่งอยู่ในจุดเดียวกันคือดวงใจนั้นไม่หยุดไม่ถอยแล้วสมาธิต้องรู้จับพ้นมือไปไม่ได้เพราะทำบ่งบอกอยู่แล้วเข็มทิศไปตรงนั้นวิริยะเพื่อความสงบอดทนเพื่อความสงบสติปัญญาบังคับเข้าไปเพื่อความสงบทำไมจิตจะสงบไม่ได้กิเลสต่างหากเพื่อให้ฟุ้งซ่านไม่ใช่ทำเพื่อให้ฟุ้งซ่านพาให้ฟุ้งซ่านพาให้ทุกข์พาให้ลำบากการเรื่องทุกข์ในการต่อสู้นี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมานั้นต่างหากเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดความลำบากร้อยรัดอยู่ภายในจิตใจหาเวลาปลงวางเวลาถอดถอนกันไม่ได้เลยส่วนทุกข์ทางความภาคเพียรนี้พอหยุดเมื่อไรก็ความทุกข์นี้ก็หายไปเมื่อนั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยจึงไม่เป็นของลำบากยิ่งกว่าทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมาเราจึงไม่ควรอิจฉาละอาใจแต่ส่วนมากมีแต่กิเลสมันสอดแทรกเข้ามาให้มาเกิดความอิจฉาละอาใจในการที่จะต่อสู้กับมันกลัวว่าจะเป็นทุกข์เป็นความลำบากลำบนว่าตนมีวาสนาน้อยมีสติปัญญาน้อยบ้างเวลานอนจมอยู่กับกิเลสไม่เห็นพูดไม่เห็นคำนึงกับสิ่งเหล่านี้เลยจะไม่เรียกว่าเสียเปรียบกิเลสจะเสียอะไรนักธรรมะไปเสียเปรียบกิเลสนี่มันเลวร้ายที่สุดเราไม่ควรจะเป็นผู้เลวร้ายในการปฏิบัติธรรมจึงต้องรู้กลมายาของกิเลสไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าชินอย่าเคยอย่าสนิทกับสิ่งใดในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้สนิทติดใจอยู่ได้แล้วเกิดความสุขขึ้นมานอกจากมีความสนิทติดใจกับสิ่งใดแล้วจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเผาตนเองเท่านั้นเราจึงไม่ควรที่จะสนิทติดจมกับสิ่งใดไม่ว่าอาหารการบริโภคปัจจัยทั้งสี่ยีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยบิณฑบาตอาหารการบริโภคจึงต้องระมัดระวังเสมอเพราะสิ่งเหล่านี้พอเยียวยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปเพื่อจะประกอบความภาคเพียรให้เด่นมากได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถของตนเท่านั้นไม่ใช่อีวอนจะเป็นมากเป็นผลไม่ใช่อาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างอาหารมันขาวอร่อยอร่อยเหล่านั้นจะเป็นมากเป็นผลเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสหลุดพ้นขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเยียวยาธาตุขันธ์พอยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อจะประกอบความภาคเพียรถอดถอนกิเลสต่างหากการถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรต่างหากจะเกิดมากผลนิพพานขึ้นมาไม่ใช่เพราะการกินอยู่ปูวายเพราะความเหลือเฟือความฟุ้งเฟ้อเหิมความหลงรสหลงชาติในสิ่งต่างจะพาให้ถอดถอนกิเลสนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้เจริญมากมายขึ้นภายในจิตใจแล้วก้าวขาไม่ออกเดินจงกรมก็จะหกล้มก้มกราบเพราะความฟุ้งเฟ้อเหิมจากนั้นแล้วก็ความสับประงกง่วงงานง่วงเหงาเฮานอนขี้เกียจขี้คร้านเต็มไปหมดภายในจิตใจเมื่อบรรจุสิ่งเหล่านี้เข้าไปมากๆเป็นอย่างนั้นนี่ได้เคยเป็นมาแล้วจึงต้องได้พะเดียงหรือเตือนหมู่เพื่อนมีหนำซ้ำยังต้องได้ทำเป็นตัวอย่างให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้ระลึกเสียบ้างว่าเป็นอย่างไรการดำเนินปฏิปทาของครูบาอาจารย์แม้เราไม่เห็นครั้งพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าและสาวกที่ทรงพำเนินและดำเนินมาก็ตามครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นก็ควรเป็นตัวอย่างแล้วอย่างสมบูรณ์เราไม่มีที่สงสัยในปฏิปทาของท่านและท่านดำเนินอย่างไรจึงได้นำปฏิปทาของท่านมาแสดงให้เราทั้งหลายผู้ไม่เห็นองค์ท่านไม่เห็นปฏิปทาของท่านได้ยึดได้ถือได้เป็นคติเครื่องเตือนใจเช่นการความเป็นอยู่ปูวายท่านอยู่อย่างง่ายๆอยู่อย่างสบายมากทีเดียวไม่เป็นกังวลวุ่นวายกับจตุปัจจัยทยทานคือปัจจัยทั้งสี่ยีวรบินธมาได้อะไรมาฉันเท่านั้นแหละไม่เป็นกังวลอะไรเลยแล้วอาหารวันข้าวส่วนมากตามปกติของบ้านของเมืองเขาอยู่ในป่าอาหารก็เป็นอาหารป่าอยู่ที่ไหนอาหารเป็นประเภทนั้นๆขึ้นมาท่านไม่ตื่นเต้นท่านไม่สนใจ พราะท่านรู้รอบหมดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องเยียวยาเท่านั้นให้ได้ยังอัตภาพครองชีวิตไปด้วยความภาคเพียรอันราบรื่นดีงามจึงต้องมีความอดความอิ่มบ้างสำหรับนักปฏิบัติถึงจะมีแต่ความเหลือเฟือเลยดังที่เห็นอยู่นี้นั้นหาทางที่เกิดทำได้ยากเพราะเราก็ไม่เคยได้ปรากฏธรรมในขณะหรือในเวลาหรือสถานที่ที่สมบูรณ์ปูนผลไปด้วยจตุปัจจัยทายทานทั้งสี่นี้เลยส่วนมากต่อมามีแต่เจริญทางด้านจิตใจไม่ว่าสมาธิไม่ว่าปัญญาไม่ว่าขั้นใดๆแห่งธรรมด้วยความอดอยากขาดแคลนไปทั้งนั้นเหรียญบาทมาไม่ได้อะไรมีแต่ข้าวเปล่าๆฉันลงไปแล้วเป็นยังไงพอยังชีวิตให้เป็นไปก็เราเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อการดัดสันดานตัวเองเพราะมันลิ้นยาวท้องใหญ่ท้องโตมีมากกินมากกินไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเลยกลายเป็นเรื่องกินด้วยกิเลสตัณหาอร่อยให้รสแห่งอาหารเหยียบย่ำทำลายแหลกหมดทำไม่มีเหลือภายในจิตใจเมื่อเป็นนั้นจึงต้องสลัดวิธีนั้นเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่อยู่เรื่อยๆพลิกแพงเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จึงชื่อว่าการปฏิบัติธรรมด้วยสติปัญญาเมื่อมีอาหารเปล่าๆกินแล้วเป็นยังไงตัวก็เบานั่งสมาธิตรงแนวไม่มีความงกเหงาเห่าหนอนเดินจงกรมก็ตัวปลิวไปเลยไม่ใช่ว่าจะมีเข้าเป่าอยู่นั้นตลอดไปมีสับมีเปลี่ยนมีอดมียาขาดแคลนสมบูรณ์บ้างเป็นธรรมดาแต่ส่วนมากขาดแคลนเพราะหาที่เช่นนั้นนี่ผู้ปฏิบัติและจิตใจมีความเจริญเพราะที่เช่นนั้นอาหารประเภทนั้นเพราะความอดอยากขาดแคลนเช่นนั้นจิตใจมีความเจริญหมุนไปทางสมาธิก็ลงอย่างสงบแน่วละเอียดมากผิดกันหมุนไปทางปัญญาก็คลั่งตัวความง่วงเหงาห้องนอนนี้ไม่มีท่านผู้ได้อดอาหารแล้วรู้เองเพียงแต่อาหารไม่สมบูรณ์เท่านั้นก็ไม่ง่วงห่วงแล้วยิ่งอดอาหารไปถึง 2-3 วันไปแล้วความง่วงห่วงมันจะมาจากไหนนอนหลับเงียบเดียวเท่านั้นตื่นขึ้นมาแต่ก็มีแต่เวลาประกอบความภาคเพียรสติก็ดีปัญญาก็คล่องตัวทันกับเหตุการณ์นี่คือสถานที่เหมาะสมปัจจัยที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสไม่ใช่เพื่อผู้สั่งสมกิเลสพอที่จะมาพอกพูนสิ่งเหล่านี้ให้เต็มพุงแต่ทำนั้นแห้งผากภายในจิตใจใช้ไม่ได้เลยเราทั้งหลายจงพิจารณาไว้ลูกศิษย์ถาคตท่านเดินอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนก็คนธรรมดาหรือเมื่อท่านเสด็จท่านออกจากสกุลของท่านแล้วจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนท่านไม่คำนึงเพราะท่านเคยแล้วกับสิ่งนั้นอันเป็นเรื่องโลกล้วนเข้าสู่ธรรมแดนของธรรมท่านเป็นยังไงท่านดำเนินยังไงท่านยินดีดำเนินตามแดนแห่งธรรมนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นสาระของพวกเราทั้งหลายให้กราบไหว้บูชานี้ไม่ใช่ท่านผู้เหลือเฟือแต่ท่านเหลือเฟือท่านสมบูรณ์เต็มที่ในปฏิปทาของท่านไม่ใช่ท่านสมบูรณ์ด้วยจตุปัจจัยไตรทานทั้งสี่แล้วได้ทำมาสั่งสอนพวกเราให้พากันคิดตรงนี้ไว้ให้มากอย่าตื่นเต้นกับสิ่งใดๆในโลกนี้เพียงเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นหลักใหญ่คือธรรมแทงลงไปกิเลสมันจะทนหอกทนหลาทนศาสตราอาวุธคือธรรมประเภทต่างๆได้หรือให้เรารู้ครั้งศาสนานั้นธรรมอาวุธปราบปรามกิเลสแหลกแตกกระจายไปหมดพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีมาครั้งนี้ธรรมเป็นประธรรมประเภทเดียวกันทำไมจึงทำลายกิเลสไม่ลงไม่ใช่แบกทำไว้ให้หนักตัวเฉยๆเลยถ้านำมาใช้ทำต้องเป็นประโยชน์เป็นอาวุธที่จะต่อสู้กิเลสได้อย่างทันสมัยเช่นเดียวกับข้างพุทธการคำว่ามัชฌิมาก็เคยได้พูดให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมัชฌิมาประเภทใดกับกิเลสประเภทใดจะเหมาะสมกันกิเลสประเภทที่ผาดโผนที่ดื้อด้านที่สุดต้องเอามัชฌิมาประเภทที่ทรหดอดทนต่อสู้กันฟัดเหวี่ยงกันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงคราวเข้าถึงบ่อนแล้วถอยไม่ได้ฟัดกันลงให้กิเลสไม่หงายเอาเราจะหงายก็หงายสิเมื่อตายอยู่ในเวทีตายอยู่ในสงครามแล้วไม่เสียหายอะไรตายเพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาศพอยู่ตลอด ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทั้งที่ชีวิตยังมีอยู่นี่สิมันน่าอับอายตัวเองเอาให้จริงนักปฏิบัติเอาให้เห็นที่ครั้งแห่งธรรมพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้วอย่างแท้จริงทำแต่ละบทละบาทที่ทรงสอนไว้นั้นเหมือนพระองค์ประทานด้วยพระโอษฐ์เองจริงๆไม่สงสัยนี่ไม่สงสัยเลยแต่ก่อนเป็นอีกอย่างหนึ่งในทุกวันนี้มีความรู้สึกอย่างนี้ใครจะมาบ้าก็ฟังแต่ไม่ยอมแก้ไขบ้าแบบนี้เอาเป็นไปเถอะว่างั้นที่พระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราได้ผ่านไปแล้วแหมถึงใจทีเดียวให้เดินตามนั้นนี่น่ะเหมือนพระองค์ที่บอกอยู่ให้อย่างนี้น่ะอย่างนี้น่ะวิริเยนะลูกขมัดเจตินั่นเหมือนว่าคนพ้นทุกข์ด้วยเพราะความเพียรหนาไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความเกียจคร้านความอ่อนแอหนาความโทแท้เลวไหลไม่เป็นประโยชน์นั้นเป็นเรื่องของกิเลสหนาเหมือนพระองค์บอกอย่างนี้ชัดๆอยู่นี่ความเพียรในทางที่ชอบเท่านั้นความอุตสาห์พยายามความบึกบืนความอดความทนความมีสติตั้งตัวอยู่เสมอเพื่อระวังกับกิเลสต่อสู้กิเลสพินิจพิจารณาอยู่ด้วยปัญญากำจัดกิเลสอยู่ด้วยสติปัญญานี่นะที่เป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสกิเลสจะตายด้วยความเพียรเหล่านี้ตายด้วยธรรมเหล่านี้ไม่ได้ตายด้วยสิ่งอื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเช่นความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลอย่านำมาใช้ในวงของผู้จะฆ่ากิเลสถ้าขาดต่ำตับธรรมเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติการขบการฉันน้ำร้อนน้ำชาก็เป็นเพียงเครื่องเยียวยาเมื่อต้องการใครตรงไหนต้องการจะฉันมาฉันแล้วไปอย่ามามั่วมาสมกันนะไปดูทิศทางความเพียรนู่นเหมาะเดินมาก็ให้มีความเพียรมามีสติมานั่งฉันน้ำร้อนน้ำชาก็ให้มีสติอย่างนั้นชื่อว่าประกอบความเพียรนั้นความไม่จำเป็นคำใดไม่พูดให้ดูจิตต่างคนต่างดูต่างคนต่างมีข้าศึกต่างคนต่างรบข้าศึกอยู่ภายในจิตใจด้วยกันให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาคล่องตัวอยู่เสมอนี่แหละคือผู้ปฏิบัติจะกำจัดกิเลสออกจากใจขอให้กิเลสออกจากใจดูสิจะผิดกันมากน้อยเพียงไรกับกิเลสที่ฝังจนอยู่ภายในใจในความเป็นอยู่ของเราเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างความเป็นอยู่เวลานี้ยังดีกว่าความเป็นอยู่ที่ผ่านมาแล้วไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงต่อไงแต่อย่างไรก็ตามให้พึงทราบว่ากิเลสต้องบีบบังคับให้เกิดทุกข์เรื่อยมาท่านจึงกล่าวว่าดูขั้งนัตถิอัฏฐะอชาตัสสะทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นอะไรพาให้เกิดก็คือกิเลสเกิดก็คือเกิดทุกข์นั่นแหละพร้อมกันไปในขณะตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งถึงตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายพบใหม่พบเก่ามันก็คือพบเกิดพบตายพบที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาหามความทุกข์ไปกับความเกิดความตายนั่นแหละเราสงสัยที่ไหนพบชาติความเกิดมันไปเกิดนั่นเกิดนี้เกิดที่ไหนก็เหมือนว่าไปแบกทุกนั้นแบกทุกนี้แบกที่นั่นที่นี่มันต้องปล่อยนั่นหรือสลัดออกเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเป็นอิสระเสรีเสรีเต็มที่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะไม่มีคำว่าคาดการสถานที่เวลาทั้งความเป็นความตายไม่ได้หนักใจเบาใจกับสิ่งใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลจิตดวงที่บริสุทธิ์พ้นแล้วจากสมมติทั้งหลายไปเกี่ยวข้องกันด้วยความกังวลวุ่นวายหาอะไรท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่คนโง่รอบตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเช่นนั้นนี่คือผลแห่งการปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นอื่นเป็นนี้เท่านั้นแหละเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติพูดไปเหนื่อยเอาแค่นี้ท่านปัญญาเพื่อนเสียขาไปหลอกสบายเขาไม่ได้มันบีบบังคับผู้ดันทุกทางนี่ถ้าอยู่ด้วยกันมากๆนี่มันก็ไม่สะดวกมีความเปลี่ยนแต่มันก็ดีอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการอบรมถ้าเห็นว่าเป็นหลักไม่มีหลักเลยแล้วไปอยู่ไปลำพังนี่ไม่ได้เรื่องผมเคยแล้วมันเหมือนถ่านไฟแหละถ้าไฟไม่มีมันก็ดำปีเสียถ้าไฟมีมันก็แดงโล่เผาตัวเองเสียไอ้ดำปีมันก็เผาแดงโล่มันก็เผาอยู่ว่างไงคำว่าดำปีก็คือดำถ่านไฟจิตใจดำปีก็มีแต่ไฟแดงโล่ไฟกิเลสแดงโล่ที่ถ้าเราจะเทียบว่าไฟสองชนิดกับชนิดที่ว่าหนึ่งก็จะเรียกว่าแดงโล่ก็ถูกจะเรียกว่าดำปีก็ถูกแต่มันก็ร้อนด้วยกัน
1: คุณตัวกิเลสไม่ทำใครให้เย็นเนี่ยนี่นี่หน้าเข็ดหน้าหลับเลยความอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนั่นแหละนั่นเหมือนเป็นนักโทษที่เขาถูกเขาควบคุมโบยตีอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยเห็นอิสระมีแง่แห่งความสะดวกสบายพอเป็นคู่แข่งกันนั่นก็ไม่รู้เกิดมาก็เกิดกับกองทุกข์อันนี้ก็อยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขอะไรที่จะมาแทรกเข้ามาพอให้เห็นมันทุกข์มากน้อยมันก็ไม่ทราบจะไปยังไงก็ไม่รู้คนได้ก็ได้แต่ชั่วขณะจิตเดียวที่ภาวนาหรือว่าจิตสงบมันพร้อมแปลกอะไรกันก็ยิ้มใจมันไม่เลื่อมเสียสองปีสามปีจนตื่นจางหมดแล้วที่มาทำอยู่มันเป็นอีกมันก็ได้แค่นั้นมันไม่ยังถาวรไปนานเหมือนจิตเป็นสมาธิแล้วเสื่อมจิตเป็นสมาธิแล้วเสื่อมมันนานนี่พอให้ทรงรสทรงชาติไปนานมันมาเสื่อมแล้วไม่มีอะไรมันจะขึ้นแต่ไปก็โหมันกองทุกข์ไม่มีทุกข์ใดยิ่งกว่าทุกข์จิตเพราะจิตเสื่อมนานว่ะแต่ก่อนก็ทุกข์ขำไม่เห็นว่าเวลาจิตเสื่อมนี่มันทุกข์จริงๆมันถึงขนาดที่ว่ามันจะเสื่อมหรือไม่ได้เสื่อมต้องตายเท่านั้นจะทนทุกข์อีกไม่ได้แล้วนอกจากตายไปเสียมันถึงฟาดกันอย่างเต็มเหนี่ยวมันจะแน่ใจว่าจิตไม่เสื่อมเท่านั้นมันก็ไม่เคยได้นอนใจนี่แต่มันจะขยับขึ้นเรื่อยความระวังจิตเสื่อมนี่น้อยลงไปกับความขยับขึ้นหน้ามันก็ไม่ได้น้อยนั่นคือความพยายามมันหลุดออกจากอำนาจของมันเสียเพื่อแสนสบายวันใดขึ้นในปีใดเดือนในเวลาใดมันไม่พูดถึงกันนะความรู้เท่านั้นมันมีอะไรมายุ่งมากวนไม่แต่อาจนะสัมผัสสัมพันธ์รับรู้ยิบยับยิบยับยับแต่กันนั้นมีแต่เพียงธาตุหนึ่งขันเวทนากับทุกขเวทนากับมีแต่ภายในกายเสียจะเข้าไปรังแกรังความประบิดบังคับจิตใจให้เป็นฟืนไฟไปด้วยกันเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่มีเสียมันเป็นหลักธรรมชาติของมันไม่ใช่เราบังคับนะมันเป็นเองรู้เองความเป็นเองรู้เองเห็นเองมันจะไม่ชัดได้ยังไงนั้นจึงกล้าพูดในสิ่งที่ปรากฏแล้วกล้าพูดถ้าไม่ปรากฏเอาอะไรมาพูดแม้เราไม่ได้เป็นอรหันต์อรหันต์ก็ตามยังกล้าพูดไปถึงขั้นอรหันต์ท่านนู้นได้กล้าพูดเรื่องนี้ถ้าไม่มีเวทนาว่างนั่นกล้าอาจเรื่องขนาดนั้นยังกล้าอยู่ที่กล้าบ้ากล้าบออะไรแล้วแต่พี่น้าเอาเวทนามาจากไหนนั่นเวทนานั้นเป็นผมไม่ใช่เหรอเนี่ยถ้าเราจะพูดออกมาอย่างยาวๆเวทนานั้นเป็นสมมุติจิตเป็นสมมุติเอาเข้ากันได้ยังไงเนี่ยเราแยกมาเนี่ยถ้าไม่แยกมันก็รู้อยู่ในหลักธรรมชาติอย่างนั้นอยู่แล้วนั่นแล้วอะไรจะไปเหยียบมันเป็นอย่างนั้นที่ท่านอาจารย์ว่ามันพูดแบบนั้นมีผิดที่ตรงไหนมันไม่ยอมรับหมอบราบนี่พระอรหันต์องค์มายืนนิพพานให้ดูนั่งนิพพานให้ดูบ้างนอนนิพพานให้ดูบ้างเดินนิพพานให้ดูบ้างสี่ท่าบ้างห้าท่าทำไมไม่ได้ท่านไม่เป็นผู้ต้องหาไม่ถูกบังคับขันมีตามหน้าของยมุตแล้วขันอยู่ใต้ยมุตแล้วยมุตหลุดพ้นไปแล้วจากขันมาบังคับได้ยังไงมันทนไม่ไหวมันก็ลงของมันตายลงไปท่านเองอย่าให้มันไปบีบบังคับจิตของท่านเอียงไปนะมันเป็นไปไม่ได้เป็นธรรมนิมิตถามไม่ปรากฏกับเจ้าของมันก็เถียงมันยังข้ามคนตาบอดมันเถียงเก่งนะวัวหานก็เก่งที่คุยที่โม่ก็อยู่กับคนตาบอดนั่นแหละคนโง่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวไม่เคยเห็นอัตเห็นธรรมนี่ไม่ทราบว่าทำเป็นยังไงก็ความโง่เข้าไปลบล้างไปหมดเหมือนคนตาบอดเอาความตาบอดตัวไปลบล้างความตาดีของเขาไปหมดคนรำคาญเขาก็ไม่พูดแล้วฟังเขารู้ว่าบ้าแล้วใครจะมารู้ตาบอดบ้าทำลายจากไหนจะไรมานี่คนโง่ก็บ้าทำลายอยู่โดยดีแล้วหลาดอะไรก็ตามแต่เรื่องที่เด็กได้เหยียบอยู่ในหัวแล้วปราดทั้งหลายท่านไม่ได้ว่าคนฉลาดเลยดีดออกจากมันได้ตอนไหนตอนไหนนั่นน่ะฉลาดแง่นั้นแง่นั้นเรื่อยไปแล้วท่านดีจากกิเลสได้แง่ไหนแง่ใดแง่ใดมุมใดช่องใดนั่นแหละความฉลาดเกิดแล้วจึงหลุดไปได้เอาซะจนกิเลสหมอบราบแล้วฉลาดจำเต็มจิต แต่ท่านไม่สำคัญมาพูดวาสนาท่านก็ไม่เป็นหมายเพราะนี่เป็นเรื่องสมมติของโลกอีกท่านหนึ่งเหมือนกันท่านถือหมายเป็นสำคัญอะไรนี่อย่างว่าถ้าเป็นพระอรหันต์นั้นมีเศษอะไรท่านก็ไม่ว่าอยู่ตามความจริงเท่านั้นแหละเศษมันก็มาเป็นขึ้นภายในจิตพูดได้ทั้งนั้นนะคนเราถึงมาทำอยู่กับจิตมาอยู่ที่นายนาวิสัยของจิตเท่านั้นที่จะทราบธรรมขั้นต่างๆถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรแล้วทราบธรรมยืนยันได้มีจิตดวงเดียวเท่านั้นอันนี้ก็เอาละไม่พูดเดี๋ยวมันจะกลมเลิกอีกพูดมามันเป็นบ้ากันนั่นเอง

การปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏผลอย่างใดที่จะให้เป็นความดูดดื่มพอใจจิตใจย่อมหาที่ยึดที่เกาะในสิ่งที่ตนมุ่งหวังไม่ได้ดังที่ท่านสอนว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นมุตต์หลุดพ้นนั่นก็มีแต่สัญญาอารมณ์เต็มไปหมดคือความคาดความหมายด้นเดาภายในจิตนั่นแหละว่าสมาธิความสงบเย็นเห็นจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเห็นจะเป็นอย่างนี้ตลอดวิมุตติความหลุดพ้นของจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆคงจะเป็นอย่างนั้นมีเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้คือเป็นเรื่องที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทุกดวงไปไม่ให้คาดไม่ได้เป็นคู่เคียงกันกับความอยากรู้อยากเห็นต้องคาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงความคาดแม้จะไม่มีผลปรากฏอย่างไรก็ตามแต่ก็พอใจคาดพอใจด้นเดานี่เป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็นความจริงที่ท่านแสดงไว้ในพุทธศาสนาของเราทั้งหมดไม่พ้นที่จะคาดคะเนด้นเดาไปได้เพราะใจนี้อยู่กับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันเป็นภาคพื้นเช่นรูปกายก็ยึดไปหมดว่าเป็นกายของเราเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายทางใจก็ยึดไว้ว่าเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาของเราเป็นเรานะสัญญาก็เหมือนกันความจำได้หมายรู้มีแต่เรื่องของเราเข้าไปแทรกไปแทรกทั้งนั้นเพราะธรรมชาติที่จะดึงดูดหรือผลักดันจิตใจให้ออกคาดออกยึดออกสำคัญมั่นหมายมันอยู่ภายในจิตใจเป็นพื้นอยู่แล้วสังขารวิญญาณก็แบบเดียวกันนี่สิ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ในเวลายังไม่เข้าใจยังในเวลายังไม่รู้ในเวลายังละยังถอนกันไม่ได้แยกกันไม่ได้ตามหลักธรรมชาติที่ทำท่านสอนไว้สิ่งเหล่านี้จึงปิดบังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความจริงทั้งหลายจะไม่ยอมรับเพราะผู้ที่เป็นใหญ่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นไม่ใช่ของจริงคือของปลอมมันแผ่อำนาจปกคลุมไปหมดไม่ว่ากิริยาอาการอันใดของจิตที่แสดงออกส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของความบ่งการของธรรมชาตินั้นผลักดันให้แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นจึงกลับกลายเข้ามาเข้ากันกับว่าเราว่าของเราไปเช่นเดียวกับธาตุกับขันของเรานี่แหละไม่เช่นนั้นธรรมะซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยแสดงแยกแยะผิดกันไปแม้แต่น้อยหนึ่งทำไมเราผู้ปฏิบัติจึงไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านแสดงเอาไว้นั้นก็เพราะสิ่งที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นมันคอยปิดคอยบังคอยกั้นคอยขี่คอยขวางอยู่ตลอดเวลาของอาการแห่งจิตที่เคลื่อนไหวออกไปซึ่งการเคลื่อนไหวนั้นก็ออกไปเพราะอำนาจของมันอีกเมื่อเป็นฉะนั้นจะให้เราได้รู้ความเห็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมที่ว่าเป็นของยากก็เพราะสิ่งเหล่านี้แลเป็นผู้ปิดผู้บัง
ความจริงทั้งหลายไว้แล้วเอาความจอมปลอมเข้าไปทาบไปปกคลุมไว้ทั้งหมดความจริงเลยอยู่ภายในอยู่ใต้อำนาจของมันจึงมีตั้งแต่ความจอมปลอมเข้าแทรกเข้าสิงเข้าบงการเข้าทำงานไปเสียหมดอย่างตาเห็นรูปเนี่ยถ้าตามหลักความจริงแล้วรูปก็เป็นรูปเราพิจารณาแยกแยะเพื่อจะให้เข้าสู่ความจริงก็เช่นรูปหญิงรูปชายเป็นรูปมาจากอินพรหมที่ไหนก็เป็นรูปมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหล่านี้ของเราเองที่อยู่กับเรากับความรู้แท้ซึ่งควรจะรู้กันมันยังไม่รู้มันยังรู้ไปแบบปลอมๆถ้าไม่ปลอมแล้วจะว่าขันธ์ทั้งห้านี้เป็นเราเป็นของเราไปไม่ได้ในตอนนี้เราทราบเรามีโอกาสทราบได้เมื่อผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วยังไงก็เกาะกันไม่ติดจะบังคับให้เป็นดังที่เคยเป็นว่าธาตุว่าขันธ์เหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ในจิตที่เข้าขั้นอฐานะคือความเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเรียกว่าจิตทรงธรรมชาติของตัวไว้เช่นพระอรหันต์ท่านจะทำอย่างไรให้ท่านติดจะทำอย่างไรให้ท่านยึดทั้งๆที่ท่านเคยยึดมาตั้งแต่สมัยที่กิเลสมันลุ่มล้อมให้ยึดท่านก็ยึดท่านยอมยึดแต่เวลาพิจารณาที่คลายกันเข้าสู่หลักความจริงแล้วปล่อยวางไปตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้จนตลอดทั่วถึงหรือรอบไปหมดทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทีนี้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาว่าส่วนยามส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของธาตุของขันธ์นี้จึงไม่สามารถที่จะซึมซาบธรรมชาติคือความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นได้ธรรมชาตินั้นก็เป็นอัฐานะตัวของตัวเองไม่ขึ้นกับใดๆทั้งสิ้นซึ่งแต่ก่อนเคยขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นผู้บงการเสียทุกแง่ทุกมุมจนหาทางกระดิกโดยความเป็นอิสระของตัวเองแม้ขนาดหนึ่งไม่ได้ถ้าธรรมชาติที่เป็นเจ้าอำนาจนี้ไม่บงการเสียขยับขยื่นตัวเองไม่ออกนั่นนี่ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมที่ท่านว่าเป็นของเลิศสิ่งที่ไม่เลิศมันไปครอบไว้เสียปิดไว้เสียห่มห่อไว้อย่างมิดชิดเสียเลิศขนาดไหนเราก็มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่ไม่เลิศแต่มันเป็นความนิยมของเจ้ามหาอำนาจมันเสกสรรว่าเป็นของเลิศเป็นของดีเราก็ติดพันไปตามมันนั้นเสียอย่างศาสนธรรมหรือว่าความดีทั้งหลายหรือว่าธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราจะพูดให้ตรงไปตรงมาตามหลักความจริงแห่งสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ทั้งหลายแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานกับตลาดแห่งวัฏจักรวัฏจิตมีสินค้าเกลื่อนอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเอาถ้าพูดถึงเรื่องความดีจะเอาดีขนาดไหนตั้งแต่ดีพื้นมองดูในตลาดเต็มไปหมดตั้งแต่ความดีเป็นพื้นเอามองดูความดีแห่งธรรมทั้งหลายขยับขึ้นไปก็เต็มไปหมดขึ้นสูงขนาดไหนก็เต็มไปหมดตั้งแต่อัตแต่ธรรมตั้งแต่มรรคผลนิพพานจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเต็มอยู่ในตลาดนั้นหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยแต่ทำไมจิตมันถึงไม่ยึดมันถึงไม่ไปติดใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วที่นี่พูดถึงเรื่องว่าวัตจิตสมบัติของวัตจิตวัตยักษ์คือสมมุติทั้งหลายที่จิตได้เคยคุกเข้ากันมากี่กับกี่กันนั้นมันก็มีอยู่เต็มด้วยกันถ้าจะเทียบกันแล้วความมีมากแห่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้ากับความมีมากแห่งสมบัติของสมมุติที่ธรรมชาติอันนี้เสกสรรปั้นย่อขึ้นมานั้นมีอยู่ในฉากเดียวกันมีเพียงพอเช่นเดียวกันหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องว่ามีจำนวนน้อยต่างกันแต่เวลาให้จิตของเราไปยึดจะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เป็นกิเลสทั้งมวลไม่ว่า
ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะไปเกาะติดเกาะติดที่ตรงนั้นทั้งนั้นมองหาสาระอันสำคัญของธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นๆความดีพื้นๆนั่นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไม่เห็นเลยเพราะอะไรก็เพราะสิ่งจอมปลอมที่กิเลสทั้งหลายมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ปิดกั้นไว้หมดจิตใจจึงดูดดื่มมาทางนี้นั่นแหละที่ว่าการชำระกิเลสเป็นของยากเพราะกิเลสอยู่กับตัวตลอดเวลาทำงานอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเลยนอกจากหลับสนิทเท่านั้นส่วนธรรมนั้นได้ทำเป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะทำตลอดการหรืออากาลิโกเช่นเดียวกับกิเลสทำงานบนหัวใจเราธรรมะจึงต้องมีการมีเวลาที่จะได้โอกาสทำบ้างหรืออย่างหนึ่งไม่ค่อยมีโอกาสอย่างหนึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาตายทิ้งเปล่าๆไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีพอที่จะเป็นสมบัติอันมีค่าเข้าสู่ใจของตนเลยอย่างนี้ก็มีแยะนี่เพราะอำนาจเครื่องดึงดูดอยู่ภายในจิตใจนั้นมันอยู่กับใจซะเองจึงไม่มีการสถานที่เวลาที่มันจะทำงานไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องมีการปิดการหุ้มห่อหรือว่าปิดบังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยละเว้นเลยแล้วผู้ที่จะมองดูอัดดูทำนั้นทั้งที่กิเลสมันปิดอยู่นั้นเราจะเห็นได้อย่างไรสมาธิก็เห็นไม่ได้ปัญญาก็เห็นไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นก็เห็นไม่ได้จึงต้องมีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรือนอยู่เรือนเป็นเรือนตายเรือนวัฏจักรจากวัฏจิตหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเข้าเคลือบแฝงไม่ได้หรือเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังพอจึงต้องปล่อยให้ธรรมชาตินี้ทำงานตลอดไปตลอดมาดังที่เราท่านๆได้เห็นอยู่เวลานี้เราอย่าดูจิตคนอื่นให้ดูจิตของเราที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายนี้มันเคยเบื่ออะไรบ้างมีไหมไม่เคยมีคิดปรุงวันยั่งค่ำเพลินคิดวันยั่งค่ำไม่เคยเบื่อความคิดความปรุงของตนเลยสำคัญมั่นหมายอันใดก็ตามกับอารมณ์ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นกิเลสแล้วมันพออกพอใจหมุนติ้วกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นการเกิดการตายจึงไม่มีคำว่าแก่คำว่าชราคำค่าจะต้องมีไปเกิดไปตายไปเรื่อยอย่างนี้เพราะธรรมชาติกิเลสอันนี้ไม่เคยมีคำว่าชราข้ามค่าลงไปแม้กฎอนิจจังของธรรมท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอนถือเป็นตัวของตัวไม่ได้แต่เรื่องของกิเลสจะแปรก็แปรไปเพื่อกิเลสเป็นทุกข์ก็เพราะกิเลสเป็นผู้บีบให้เป็นทุกข์อนัตตาก็กิเลสเป็นผู้เสกสรรปั้นเราว่าเราว่าของเราเอาเสียอย่างดื้อๆด้านๆที่ให้เราได้เชื่อได้เห็นอยู่ทั้งที่ธรรมพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่นั่นแหละนี่ในเวลาที่จิตของเรายังไม่สามารถเป็นได้อย่างนี้ดูหัวใจเราก็รู้เวลาฝึกหัดจิตใจเบื้องต้นพยายามจะทำภาวนาให้จิตมีความสงบทั้งที่มีครูมีอาจารย์มีตำรับตำราบอกสอนไว้แล้วก็ตามแต่เวลาเข้าสู่สงครามคือขึ้นบนเวทขึ้นเวทีได้แก่การประกอบความภาคเพียรจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินก็ตามซึ่งเป็นท่าแห่งความเพียรที่เราได้ตั้งเอาไว้มันจะล้มเหลวไปล้มเหลวไปเพราะถูกกิเลสบีบบังคับถูกกิเลสเตะถูกกิเลสยันให้แหลกแตกกระจาย

คำว่าความเผลอนั้นไม่ใช่เป็นทางให้เดินเพื่อความสงบของใจมันเป็นทางให้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพราะกิเลสผลักดันหรือฉุดลากให้ไปต่างหากนี่เมื่อเป็นฉะนั้นการเผลอก็เผลออยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งๆที่เราก็ภาวนาอยู่เช่นนั้นแหละตามความเข้าใจของเราแต่จิตหาความสงบไม่ได้เพราะเหตุไรก็มางงในเจ้าของงงอะไรถ้าจะให้ความรู้เหนือจากกว่านั้นขึ้นไปก็คือว่าเพราะเผลอสตินั่นเองถ้าสติได้ตั้งกันตามจุดที่หมายเช่นเรากำหนดพุทโธนี่ในขั้นเริ่มแรกหรือจะกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้ตั้งความรู้ลงที่จุดแห่งลมหายใจความรู้อันที่ว่าเรียกว่าใจและมีสติรับทราบให้เด่นขึ้นในความรู้นั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตไม่มีโอกาสที่จะเหลือถลายไปที่ไหนได้มีธรรมะเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนั้นจะสงบตัวเข้ามา แล้วกลายเป็นความสงบขึ้นที่ใจเมื่อใจเริ่มสงบเข้ามาเท่านั้นเราก็เห็นความสุขความสบายและเห็นคุณค่าแห่งความสงบว่าเป็นผลแห่งความสบายขึ้นมานั่นในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านที่ถูกกิเลสมันผลักไปดันไปหรือฉุดลากไปในขณะเดียวกันแล้วเราก็มีความเข้มงวดกวดขันที่จะทำจิตของเราให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปด้วยความมีสติอย่างนี้เรามีทางที่จะทราบได้นี่ในขั้นเริ่มแรกยากอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบได้ว่ายากหรือง่ายลำบากลำบนขนาดไหนเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่จะให้จับกันได้เช่นเวลาใดจิตสงบไม่ได้เลยเวลานั้นก็หาความสบายไม่ได้เวลาใดที่จิตมีความสงบแน่วแน่ลงได้เวลานั้นก็ความสบายความแปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเองทั้งสองนี้เป็นสักขีพยานให้เห็นได้ชัดว่าฝ่ายที่เป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานคือความฟุ้งซ่านลำคาญก็ทราบไว้ทางเป็นสุขเพราะความสงบของใจไม่สายแสไปหาอารมณ์ที่เป็นพิษเราก็รับทราบไว้จากหัวใจของเราผู้สัมผัสสัมพันธ์หรือผู้ปรากฏซะเองแล้วพยายามก้าวเดินตามนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามเรื่องของจิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลสแล้วยังไงก็ต้องฉุดต้องลากให้หาความสงบร่มเย็นให้หาความเป็นอิสระอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้อยู่โดยดีจะต้องเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ใช้สติทุกเวลาทุกการสถานที่สำหรับนักปฏิบัติแล้วเรียกว่าเหมือนนักมวยที่เขาต่อยกันเผลอไม่ได้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญากำลังวังชาทุ่มกันลงหมดในเวลานั้นนี่ก็เหมือนกันการต่อสู้กับกิเลสจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผมเองที่ได้มาแสดงให้เพื่อนฝูงฟังนั้นถ้าจะพูดว่าอำนาจวาสนาของเราหยาบนิสัยวาสนาของเราหยาบอย่างนี้ผมก็ยอมรับเพราะทำยากจริงๆทำยากถึงขนาดน้ำตาร่วงเพราะสติก็มีปัญญาก็มีแต่สู้กิเลสไม่ได้ให้กิเลสฉุดลากหัวใจไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ต่อหน้าต่อตาสติมีแต่ไม่พอกำลังไม่พอปัญญามีแต่กำลังไม่ปัญญาไม่พอก็ให้มันฉุดลากไปต่อหน้าต่อตานี่ในขั้นเริ่มแรกขั้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างนี้มีตั้งแต่การต่อสู้ท่าต่อสู้ท่าเดียวพยายามหาละวิธีต่อสู้หลายแง่หลายกระทงเช่นผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างอดนอนบ้างเดินนานๆบ้างนั่งนานๆบ้างหลายวิธีการเพราะหาแง่หาทางที่จะให้มี

0: ำลังต่อสู้กับกิเลสคือความฟุ้งซ่านลำคาญจนหาหลักหาเกณฑ์ภายในตัวไม่ได้นี่ให้สงบตัวลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจจึงต้องได้ใช้หลายวิธีดังที่เคยนำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังตามความถนัดแห่งจริตนิสัยของตนก็คือการผ่อนอาหารการอดอาหารดังที่แสดงให้ฟังอยู่เสมออย่างอื่นในขั้นเริ่มแรกไม่ปรากฏว่าสิ่งใดวิธีการใดที่ทำเจ้าของให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจและเป็นของแปลกประหลาดภายในจิตขึ้นมาให้เห็นเช่นเดินนานก็เคยเดินยืนนานๆก็เคยยืนนั่งนานๆก็เคยนั่งเว้นการนั่งตลอดรุ่งนั่นเสียมันก็ไม่แสดงผลอย่างไรขึ้นมาก็ยังสู้ความวุ่นวายของจิตความสายแสของจิตนี่ไม่ได้อยู่นั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหานี่รวดเร็วมากสำหรับวัยที่ยังหนุ่มยังแน่นเช่นอย่างพวกเราๆท่านๆนี้ใครๆก็จะต้องเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์มีกำลังย่อมจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นและรวดเร็วหรือคล่องตัวมากขึ้นเช่นราคะตัณหาจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วคำว่าปรากฏแห่งราคะตัณหานี้เราไม่ได้หมายถึงว่าเรามองเห็นรูปวิสภาคเช่นรูปหญิงจะเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาเสียอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้หรือได้ยินเสียงหญิงเป็นต้นแล้วปรากฏความกำหนัดยินดีขึ้นมาความรักความชอบขึ้นมาอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่มันปรากฏอยู่ที่จิตซึ่งเราเฝ้าดูอยู่นั่นด้วยสติสตังของเรามันแสดงความแปลกประหลาดไปในทางนั้นให้เห็นอยู่ชัดชัดชัดชัดจะพยายามระงับเท่าไหร่มันก็มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะไม่ถึงกับว่าแสดงมาทางอาการหรืออวัยวะต่างๆก็ตามแต่มันเป็นความเจ็บแสบเอามากทีเดียวเพราะเราตั้งหน้าตั้งตาจะฆ่ามันอยู่แล้วเหตุใดมันจึงมาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตาเตะลมเตะแรงเตะเฉียดหน้าเฉียดหลังเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยทำไมคนเราจะไม่เสียใจคนทำไมคนเราที่มีหัวใจอยู่ด้วยกันจะไม่เจ็บไม่แสบภายในจิตใจนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาตั้งหาอุบายวิธีการต่างๆขึ้นมาจึงต้องได้ทำทรมานหลายวิธีการขั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นวิธีที่ได้รับความทุกข์ความลำบากมากๆเช่นอดอาหารทอนก็ดีแต่มันไม่สมใจมันไม่ทันใจไม่ได้อย่างใจหวังของเราเมื่ออดนี้รู้สึกว่าเด่นขึ้นเด่นขึ้นอดคืนแรกวันแรกสติค่อยเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนก็ค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นบ้างอดวันที่สองอดวันที่สามเข้าไปด้วยความเพียรที่ขมักขม้นอย่างเต็มที่อยู่นั่นแหละกับวิธีการใดแห่งความเพียรก็ตามแต่มันสู้วิธีการอดอาหารนี่ไม่ได้เมื่อหลายวันเข้าไปกำลังของธาตุของขันนี่ค่อยอ่อนตัวลงนี่แหละสิ่งที่ว่าเครื่องเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นต้นค่อยอ่อนตัวลงไปไม่รวดเร็วสติค่อยเด่นขึ้นมาสติเด่นขึ้นมาสุดท้ายใจก็สงบตัวลงได้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่ความวุ่นวายทั้งหลายไม่รบกวนจิตใจไม่ฉุดลากจิตใจไปอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาของเราเหมือนที่เราฉันอยู่ตามปกติเมื่อปรากฏเห็นผลประจักษ์แล้วไม่เพียงแต่ว่าผลประจักษ์เพียงแค่นั้นยังเห็นผลแปลกประหลาดอยู่ภายในจิตในขณะที่สงบแน่วแน่ลงไปซึ่งเราก็ไม่เคยสงบอย่างนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเพราะการอดอาหารด้วยความเพียรโดยวิธีการอดอาหารเด่นชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาจนถึงกับมีความรื่นเริงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายจิตใจอยู่กับตัวสติตั้งจนกระทั่งแบบเราอยากจะพูดว่าเพราะมันเป็นบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงทั้งวันมันไม่เผลอเลยตั้งกันได้ทั้งวันไม่เผลอในขณะหรือในเวลาที่อดอาหารอยู่นั้นเพราะตั้งทุกเวลาตั้งทุกขณะไปวันนี้และวันหน้าต่อไปก็อดอยู่อย่างนั้นตั้งสติ นานไปนานไปสติติดกันเป็นประหนึ่งว่าสัมปชัญญะจิตคิดปรุงออกไปเรื่องอะไรรู้ทันรู้ทันดับได้ทันนี่ยิ่งเด่นชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เจ้าของมีแก่ใจมีความกล้าหาญชาญชัยต่อความเปลี่ยนเพราะเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองนี่แหละที่ทำให้โดยลำบากมากที่ว่าไม่อยากลำบากแต่ทางเดินอยู่อย่างนี้อย่างนี้ว่าจะเรียกว่านิสัยวาสนาเราหยาบก็ยอมยกให้เมื่อวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลถึงจะยากลำบากเราก็ต้องได้ฝ่าฝืนได้ทำอยู่นั่นแหละทั้งๆที่ไม่อยากทำจนกระทั่งเห็นได้ชัดเลยว่ากิเลสเนี่ยสงบตัวลงไปอ่อนกำลังลงไปเพราะการอดอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนและสติเขาตั้งขึ้นได้โดยสะดวกยิ่งกว่าเวลาปกติเราเห็นได้ชัดผลของการระมัดระวังรักษาตัวเองตลอดเวลาด้วยวิธีการอดอาหารทำให้จิตแน่วแน่ลงไปโดยลำดับแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองจิตไม่รวมก็เพราะสงบอยู่แล้วไม่รวมเป็นแน่วแน่เป็นอันเดียวก็ตามแต่มันสงบอยู่ภายในตัวเองมันก็รื่นเริงอยู่ภายในนั้นนี่ขั้นที่เราฝึกหัดเบื้องต้นมันต้องได้ทำหนักมากอย่างนี้หนักจริงๆแต่มีดีอย่างหนึ่งถึงจะว่านิสัยวาสนาหยาบก็ตามแต่ความไม่ถอยนั้นรู้สึกว่าเด่นอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไม่ถอยไม่ได้วิธีนี้จะเอาวิธีนั้นไม่ได้วิธีนั้นจะเอาวิธีนี้มีแต่จะเอาคำว่าจะถอยไม่มีนี่ดีอย่างหนึ่งถ้าว่าหยาบก็น่าชมตรงนี้หากว่าอันนี้มีลดหย่อนลงไปความที่ว่าจะเอาเนี่ยถอยหลังกูดลงไปแล้วเสร็จไปไม่รอดเลยนี่ไม่ถอยเรื่องยึดหลักได้ว่าการอดอาหารนี้เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งในการฝึกหัดตนเองเพื่อได้หลักได้เกณฑ์คือจิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นสมาธิซึ่งเราเคยเรียนตามตำหนักตำราก็เรียนมาเสียจนปากแฉะแต่ก็ไม่เห็นผลบัดนี้ได้เห็นแล้วด้วยวิธีการอันนี้นั่นก็จับได้ยึดได้ทีนี้เมื่อยึดได้อย่างนั้นเราจะไปเดินทางไหนทางไหนก็ไม่เหมือนทางนี้ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องบึกต้องบืนต้องฝ่าต้องฝืนทุกข์ก็ยอมทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ยอมทรมานนั้นเวลาอดไปหลายๆวันแล้วเนี่ยเดินจงกรมไม่ได้กี่ตลบนะจะก้าวขาไม่ออกเพราะอ่อนไปหมดแต่สำคัญที่ภายในจิตใจมันต่างกันคนละโลกใจนั้นสว่างกระจ่างแจ้งเพียงสมาธิเท่านั้นก็พออยู่พอกินสว่างกระจ่างแจ้งของสมาธินี้ก็ไม่ย่อยเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมที่สูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้เราเห็นเพียงแค่จิตสงบเพราะเราจิตเราไม่เคยสงบเพียงเท่านี้เราก็พออยู่พอกินลื่นเริงบันเทิงในความสงบเย็นใจนี้นี่แหละเป็นเหตุที่จะขยับไปเรื่อยๆด้วยขาจนจะก้าวไม่ออกแล้วแต่ส่วนจิตนี้ยิ่งเด่นเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านั่นมันต่างกันอย่างนี้เองที่ทำให้เราได้ตะเกียกตะกายทั้งที่ทุกข์ลำบากแทบเป็นแทบตายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ความที่จะเอาหากไม่ถอยตนเองมันถึงได้หมุนกันไปหมุนกันไปจากนั้นก็ตั้งหลักได้นั่นนี่แหละความตั้งหลักได้นี่ก็เพราะความตะเกียกตะกายนะไม่ใช่ความจุกเอาเผากินไม่ใช่ความเร่ร่อนร่อนตามสบายตามสบายกินสบายนอนสบายอยู่สบายไปสบายทำความเพียรเดินสบายอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดนั่งก็นั่งสบายนั่งอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดอยากนอนเมื่อไรก็นอนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้แต่แบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้จนถึงขั้นที่ว่าแน่ใจว่าจิตใจนี้มีหลักเมื่อจิตใจมีหลักความรู้ความเด่นความหนาแน่นมั่นคงฝังอยู่ภายในหัวใจของเรานี่ดังที่เคยพูดในท่ามกลางอกนี่แหละแม้จะอยู่ที่ไหนเห็นประจักษ์สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็อยู่ในท่ามกลางอกนี่แหละนี่แหละเลยเห็นชัดอย่างนั้นจะให้ไปว่าที่ไหนเวลาเราเรียนหนังสือจำความจำนั้นทำงานอยู่ที่มันสมองหรืออยู่ที่สมองจำจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานไม่ยอมจำให้เลยก็รู้จนงงหมด เราก็รู้ว่าทำงานอยู่บนสมองสมองทื่อหมดแต่เวลาทำความภาคเพียรจิตใจได้รับความสงบร่มเย็นมาปรากฏในท่ามกลางหัวอกของเรานี้อย่างเด่นชัดตั้งแต่ขั้นพื้นของจิตจนกระทั่งถึงสุดความสามารถไม่ได้นอกเหนือไปจากท่ามกลางอกนี้เลยนานเห็นได้ชัดไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันทิฏฐิโกรู้ดีโดยลำพังเจ้าของนี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการทรมานตนเองเราอย่าเอาความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคมากีดมาขวางมันจะตีแข้งตีขาเราให้หักไปหมดก้าวขาไม่ออกทุกขนาดไหนให้เราเห็นว่าธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกนั้นเป็นของเลิศของวิเศษขนาดไหนเอานั่นมาเป็นอารมณ์ของใจใจจึงจะไม่ท้อถอยเมื่อตั้งหลักได้อย่างนี้แล้วเราก็พอฟัดพอเหวี่ยงแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากลำบากเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าลำบากด้วยความมีต้นทุนถ้าเราหิวโหยมาอาหารของเราที่มีอยู่เป็นพื้นได้เกี่ยวสมาธิเราก็มีเราก็สบายถึงจะทุกข์ยากลำบากเพราะการตะเกียกตะกายสำหรับผลประโยชน์ในการต่อไปเราก็ยอมรับแต่เวลาถอยจิตเข้ามาก็มีที่มีหลักมีเกณฑ์มีที่พึ่งมีที่เกาะเนี่ยก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเรื่อยตั้งแต่วันออกปฏิบัติสำหรับผมเองนี่หาความสะดวกสบายไม่ได้ว่าอย่างนี้เลยเต็มหัวใจมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเวลาที่จะสะดวกสบายดูสิ่งใดฟังอันใดสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ได้ดูได้ยินได้ฟังได้คิดได้อ่านทำตามอิสระไม่เคยมีแต่ต้องบีบต้องบังคับเอาไว้ทั้งนั้นเพราะสิ่งทางเดินของมันเป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันออกไปเพื่อกิเลสขนกิเลสเข้ามาเผาเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ออกสมกับว่าต่อสู้กันจะฆ่ากันจะยอมให้ออกไปไหนให้มันเห็นกันชัดๆอยู่ภายในจิตใจนี่เมื่อจิตมีหลักเป็นสมาธิแล้วใจก็สบายเย็นนี่เราพูดกล่าวถึงว่าเราไม่ต้องพูดไปให้ละเอียดละอออะไรมากนักเพราะเคยพูดให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนมากแล้วเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายคิดอ่านไตรตรองเพราะปัญญาในขั้นเริ่มแรกนี้ต้องได้อาศัยการฉุดการลากออกไปเช่นเดียวกับเราฉุดลากจิตเข้าสู่สมาธินั่นแหละไม่มีอะไรผิดกันเพราะมีความเพลินอยู่ในสมาธิเพราะเนื่องจากสมาธินี้เป็นความสุขอันหนึ่งให้อยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่นั้นให้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้สบายไม่มีอะไรยุ่งเลยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ต่างๆไม่เข้ามายุ่งกวนใจมีอารมณ์อันเดียวเอกคตาลมอยู่โดยลำพังแห่งความรู้ที่สงบตัวอยู่นั่นเท่านั้นก็พออยู่พอกินแล้วถ้าไม่มีขั้นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เมื่อออกทางด้านปัญญา ที่แรกต้องได้ถูได้ไถต้องฉุดต้องลากพาคิดพาอ่านไตรตรองดูธาตุดูขันธ์ทั้งตนนี่แหละที่มันผูกมันมัดจิตใจไว้ไม่ให้เห็นความจริงความจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้มากขนาดไหนยังพยานลงไปเท่านี้เรื่องทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้มีสิ่งใดปิดบังพยานของพระพุทธเจ้าได้พอที่จะให้พระองค์ทรงทราบในสภาวะทั้งหลายพูดง่ายๆเราเอาถึงว่าสัตว์โลกผู้ที่เสวยกรรมอยู่นั้นทั่วโลกดินแดนนรกก็อัดแน่นไม่ว่าหลุมไหนหลุมใดอัดแน่นอยู่ด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมประเภทนั้นๆพ้นจากนรกมาหรือผู้ที่ไม่ได้ตกนรกก็เสวยกรรมอยู่ตามประเภทของตนของตนกรรมหนักกรรมเบากรรมมากกรรมน้อยขนาดไหนเต็มไปหมดถ้าว่าเราจะพูดเป็นด้านวัตถุนี่ยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวหาที่อยู่หาที่พักที่จะไม่มันโดนกับจิตวิญญาณของสัตว์นี้ไม่ได้เลยเป็นยังไงเนี่ยพยานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทรงทราบไปหมดตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่สัตว์ทั้งหลายจะไม่เกิดไม่ตายจะไม่เสวยทุกข์ความลำบากลำบนเต็มไปหมดด้วยความเสวยกรรมของสัตว์ทั้งหลายเนื่องมาจากการเกิดการตายมีอวิชชาเป็นสำคัญที่ผลักสายให้เกิดแล้วการได้รับความดีความชั่วนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องกรรมการทำดีต้องให้ผลเป็นอย่างดีไม่สงสัยเป็นอื่นเช่นเดียวกับการทำบาปต้องเป็นบาปนะทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเป็นหลักตายตัวใครจะมาแก้ไขมาลบล้างไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบล้างบาป ไม่ให้มีในสัตว์เลยให้มีแต่บุญอย่างเดียวอย่างนี้พระองค์ทำไม่ได้จึงต้องสอนอุบายวิธีการบอกอันใดที่ชั่วช้าดำมกยาทำถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือผลไม่พึงปรารถนาหนักเบามากน้อยจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนนั่นแหละนะแล้วให้สอนตั้งแต่สร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีมันไม่อยากสร้างเพราะกิเลสไม่ให้สร้างเวลาแรกทีแรกก็ต้องได้ฝืนกับกิเลสเอาหนักเอาหนาเหมือนกันเพราะกิเลสนี้เมื่อเราจะทำความดีก็คือก็หมายความว่าเราจะออกจากอำนาจวาสนาหรือเงื้อมมือของมันมันไม่อยากให้ออกเพราะมันเคยครองจิตดวงนี้มากี่กับกี่กันแล้วมันจะครองจิตดวงนี้ตลอดไปไม่ยอมให้จิตดวงนี้มีอำนาจวาสนาจะกล้าสามารถที่จะหลุดลอยไปจากมือมันเลยเพราะฉะนั้นมันถึงกีดถึงขวางถึงคัดถึงค้านด้วยเหตุนี้เองการทำคุณงามความดีประเภทต่างๆจึงต้องถือว่าต้องว่ายากประดำบากและดีไม่ดีแล้วกับไม่อยากทำนั่นสิ่งเหล่านี้มีแต่เรื่องของกิเลสกีดกันเอาไว้ทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่นสิต่อเมื่อสติปัญญาของเราได้มีความแก่กล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่เหนือขึ้นไปมองลงมาเห็นหมดมองลงมาเห็นหมดระดับไหนระดับไหนของกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกอย่างใดบ้างกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกด้วยกลอุบายใดบ้างใดบ้างใดบ้างพูดง่ายๆนะรู้หมดนั่นเวลาถึงขั้นเหนือกิเลสแล้วต้องรู้เรื่องของกลมายาของกิเลสไม่งั้นฆ่ากิเลสได้ยังไงไม่เหนือกิเลสฆ่ากิเลสได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นและพยานอย่างทราบของพระองค์นั้นฟังแต่ว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดจะปิดบังลี้ลับในพยานพระองค์เลยเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองอย่างที่ว่ามานี่เป็นแต่เพียงว่าพระธรรมอันใดที่พระองค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกพระองค์ก็นำสิ่งนั้นมาแสดงนำสิ่งนี้มาแสดงเพื่อสัตว์โลกประเภทนั้นประเภทนั้นเพราะมันต่างๆกันในสัตว์ทั้งหลายเช่นดังสอนมนุษย์ทำประเภทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ท่านก็นำมาสอนพวกเราดังที่บัญญัติไว้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายเวลานี้ทำประเภทใดที่จะควรสอนเทวดาอินพรหมท่านก็ทรงสอนเทวดาอินพรหมเป็นประเภทแห่งอัตแห่งธรรมตามอุปนิสัยของท่านของเทวดาอินพรหมทั้งหลายจะรับได้ตลอดถึงพวกยักษ์พวกเปรตพวกผีมีประเภทนับไม่ได้เลยในโลกนี้ที่ควรจะพระองค์จะทรงสงเคราะห์โดยวิธีใดพระองค์ก็สงเคราะห์ตามด้วยวิธีนั้นๆจึงไม่ซ้ำกันกับธรรมเหล่านั้นที่จะมาสอนมนุษย์เราอยากเข้าใจว่ามนุษย์เรานี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่ผู้เดียวสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีทางที่จะรับจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วกรรมกรรมล่ะก็เหมือนกันเช่นนั้นกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ทุกตัวสัตว์ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยพระพุทธนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นหมายถึงกรรมทางใจไม่ติดตามท่านได้แต่กรรมในส่วนวิบากที่จะต้องรับนั้นยอมรับดังที่เห็นกันแล้วนั้นแต่มันไม่เข้าถึงพระทัยถึงใจท่านท่านจึงเรียกว่าไม่ท่านไม่รับเสวยกรรมทั้งหลายแม้จะมีมากมีน้อยก็ไม่ได้เสวยภายในจิตใจต่างกันที่ตรงนี้นี่ละการสั่งสอน สัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนอย่างเน้นหนักอย่างกว้างขวางมากที่สุดอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสารโลกที่มนุษย์เราไม่เลยรู้ได้เห็นเลยไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเลยมีมากขนาดไหนมากยิ่งกว่าที่สอนมนุษย์นี้อีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าอีกแต่พระองค์ไม่ได้นำมาสอนพวกเราจึงเป็นเหมือนว่าเรามีธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอน 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เป็นเรื่องของสอนมนุษย์สอนพวกสัตว์ที่นอกจากมนุษย์ไปที่ควรเกิดฐานะของเขาจะรับได้มากน้อยอย่างไรพระองค์ทรงสงเคราะห์ตามฐานะของเขาที่จะรับได้มากน้อยอย่างนั้นเต็มโลกธาตุนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสู่โลกแต่ละพระองค์นี้จึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลไม่มีประมาณไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้เลยแล้วก็ยากด้วยการที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละหลักความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าท่านไม่มาประกาศสอนอย่างที่ว่านี่เท่านั้นแหละว่าเราตถาคตก็บอกว่าโลกวิถูก็รู้แจ้งหมดแล้วน่ะจะให้ว่าอะไรอีกว่านำสัตว์ธรรมะมาสอนเฉพาะมนุษย์นี้ทำพวกเทวบุตรเทวดาหรือสัตว์ต่างๆเราไม่คือพระองค์ไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยรับสั่งหรือไม่ประกาศออกมานอกจากสอนพวกเทวดาในแง่มนุษย์ที่จะยึดถือเอามาปฏิบัติได้เช่นมงคล38ประการเป็นต้นนี่ท่านก็สอนเทวดา แต่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยท่านก็นำมาสอนมนุษย์อันใดที่เป็นประโยชน์แก่พวกเทพพวกอินทร์พรหมทั้งหลายล้วนๆท่านจะไม่นำมาสอนท่านไม่นำมาสอนเลยนี่มีมากขนาดไหนและสัตว์โลกที่เต็มอยู่ในโลกธาตุคือ3โลกธาตุได้แก่อะไรรูปภพกามภพรูปภพอรูปภพหรือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยทั้ง3แดนโลกธาตุนี้พระญาณของพระองค์อย่างทราบไปตลอดทั่วถึงและจะสงเคราะห์ในการที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกขนาดไหนเพียงมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นพุทธวิสัยคือเป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นใครจะไปยื้อแย่งแข่งดีหรือจะไปเทียบไปเคียงไปคาดไปหมายไปด้นไปเดาไปตัดคะแนนให้คะแนนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่พระองค์ก็ทรงรอบครอบหมดทรงรับภาระหมดทุกสิ่งทุกอย่าง นี่แหละพูดถึงเรื่องพยานความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงขั้นรู้ท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามแต่เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีทางสงสัยเช่นเดียวกันท่านก็ทราบอีกเหมือนกันนี่พอเป็นเครื่องเทียบเทียมกันได้กว้างแคบขนาดไหนบรรดาสาวกเปิดหัวใจออกมาแล้วกิเลสที่มันปิดมันบังหุ้มหอบได้กระจายตัวไปหมดแล้วทำไมจะไม่รู้จิตที่ควรรู้อย่างเดียวกันเป็นแต่เพียงมารู้กว้างรู้แคบรู้ลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นเรื่องไม่รู้เป็นไปไม่ได้ต้องรู้รู้นะเหมือนกับเรื่องฆ่าเรื่องฆ่ากิเลสกิเลสฆ่าลงในหัวใจจนกระทั่งไม่มีเหลือเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกเหมือนกันหมดเป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่เป็นวิสัยเสมอกันท่านว่านัตติเซยโยปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนต่างกันเลยอันนี้เสมอกันแต่พุทธวิสัยที่จะทรงใช้ประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสงสารกับสาวกวิสัยนั้นต่างกันหากเป็นเครื่องยืนยันกันได้ว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นได้เนี่ยนี่แหละทำกินนำมาสอนโลกเป็นอย่างไรพวกมันปรากฏในหัวใจของพวกเรามันไม่ปรากฏก็เพราะมีสิ่งที่ปิดบังลี้ลับไว้นี่แม้แต่เรื่องที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวเองนี้ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกละวางไม่ได้จะว่ายังไงเราจะพูดอะไรนอกๆนานาที่ไกลแสนไกลยิ่งกว่านี้ดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีแต่เรื่องของกิเลสมันจับมันจองไว้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าไม่เป็นกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราจะหาสมาธิหาปัญญาหายมุดุดพ้นมาจากไหนถ้าไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ดังที่กล่าวมานี้เอาหนักขนาดไหนก็ให้รู้ว่านิสัยวาสนาของเรามันเป็นอย่างนี้หรือว่านาของเราสวนของเรามันรกรุงรังมันทำยากก็เป็นนาของเราจะไปทำนาของอื่นที่เขาทำได้ง่ายได้อย่างไรต้องทำนาของเราสวนของเรางานของเรางานของเรายากก็มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องทำให้คนอื่นเขามาเปลี่ยนมือได้ยังไงเราก็ต้องทำอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าเป็นกิเลสของเราก็ถูกเราก็ต้องแก้เอาถอดถอนออกยากเราก็ต้องสู้ยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำการยากการง่ายนี้ก็ไม่ใช่จะยากตลอดไปถึงระยะที่มันยากมันก็ยากเหมือนกับว่าจะไม่มีการง่ายเลยแต่ถึงระยะที่จะง่ายก็ง่ายเนี่ยนาของเราก็เหมือนกันสวนเราก็เหมือนกันงานของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะยากตลอดไปส่วนที่ง่ายก็มันก็มีสับปนกันไปนั่นแหละนี่การประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระที่เด็กก็ให้พึงทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้สมกับว่าเรานี้แบกกองทุกข์มานานถ้าขนาดไหนควรจะตั้งความเฉลียวฉลาดเข้าไว้แม้เราไม่เคยรู้พระพุทธเจ้าก็รู้มาก่อนแล้วตั้งแต่ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานิยานในปฐมยานวันคืนตรัสรู้เดือน6เพ็ญนั้นก็ประกาศกลางวันให้ทราบแล้วเป็นยังไงดวงพระดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าเคยเกิดที่ไหนที่ไหนบ้างมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ตลอดทั่วถึงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่รู้ความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของพระองค์เองจึงได้มาพิจารณาถึงเรื่องสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเรื่องจิตวิญญาณของเรามันเคยเกิดเคยตายมานี้จนนับมาได้แล้วถ้าจะพูดแบบโลกของเราแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราไม่ต้องไปพูดว่าท่านนับได้ไม่ได้เพราะว่ามีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเขาเวลาพิจารณาดูสัตว์ตัวโลกในอันดับที่สองคือมัชฌิมยามเวลาได้บรรลุจตุปาฏฐานแล้วก็เรียงดูสัตว์ทั้งหลายโอ้โหว่างั้นเลยถ้าจะพูดอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ใจหายเลยจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงละดวงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หาพบหาชาติแบกกองทุกข์มาจนนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ทราบว่าต้นของวิญญาณตรงนี้มาจากไหนและปลายของวิญญาณตรงนี้จะไปสิ้นสุดยุติที่ตรงไหน แบกไปแบกมาหามไปหามมาอยู่หมุนไปหมุนมาด้วยความทุกข์ความทรมานมากน้อยอยู่อย่างนี้กี่กับกี่กันมาแล้วแล้วเมื่อเราจะผ่านพ้นไปได้นี่มากขนาดไหนฟังสินี่แหละพระพุทธเจ้าเวลาได้ตรัสรู้แล้วจึงสอนโลกอย่างเต็มพระทัยพระเมตตาก็สุดส่วนการแนะนำสั่งสอนด้วยวิธีการใดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องการสอนโลกนี้ที่จะให้รับประโยชน์แก่โลกไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นคำว่าเน้นว่าหนักว่าเผ็ดว่าร้อนว่าฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในอุบายการสอนโลกใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่นฟังสิเพราะอะไรเนี่ยเพราะสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะถอดจะถอนมันมีอย่างไรบ้างพระองค์ก็ต้องแนะแนวทางให้ตามเหตุตามผลของมันที่เป็นไปเนี่ยจึงต้องยากถ้าพูดถึงเรื่องยากแต่พระองค์ก็พอพระทัยเนื่องจากพระเมตตานี้พระจิตทั้งดวงที่บริสุทธิ์แล้วเราจะเรียกว่าเป็นพระเมตตาล้วนๆไปเสียหมดก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะธรรมดาของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะอ่อนนิ่มยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์เข้าได้หมดไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำว่าสัตว์ว่าบุคคลสงสารได้หมดทุกเม็ดหินเม็ดทรายเลยนั้นไปอีกจะว่าไงนั่นแหละอำนาจแห่งความเมตตาสงสารจึงไม่มีคำว่าถือพระองค์คำว่าถือตนถือตัวมีเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่ถ้าภาษาเราเรียกร้องให้ต้องมีเจตใจให้ต้องสงสารอยู่งั้นตลอดไปถ้าเราเทียบก็เหมือนกับลูกตัวแดงๆของเราเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้จะเอาอะไรนี่พ่อแม่นี่ไม่มีสนใจมันจะเด็กเนี่ยจะดุจะด่าจะร้องห่มร้องไห้จะทุบจะตีพ่อแม่จะกัดจะหยิบจะขวนอะไรก็ตามพ่อแม่ไม่ได้สนใจ มีแต่จะเอาอะไรอะไรมีแต่โอ้โอ้โอ้เรื่อยไปนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะพระเมตตานี้มีแต่โอ้โอ้ทั้งนั้นกับสัตว์ทั้งหลายแล้วจะถือพระองค์ได้อย่างไรนี่อำนาจแห่งความเมตตา ที่เป็นจัดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์นี่ได้เบื้องต้นได้อธิบายถึงเรื่องสมาธิภาวนาและพิจารณาถึงด้านปัญญาให้พากันใช้ทางด้านปัญญาให้มากอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายใช้คิดธาตุขันธ์นี้ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอันนี้เลยกระจายไปนอกนู้นไปอีกเช่นเรื่องว่ามันติดอะไรน่ะที่ว่านะมันติดมันจางไหมมันอิ่มมันพอไหมน่ะก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอิ่มพอพากิเลสพาเดินแล้วตั้งกับตั้งกันดังที่เคยมาเป็นมานี้ไม่มีคำว่าอิ่มว่าพอจึงต้องให้ใช้ปัญญาพาเดินเข้าสู่ความจริงแล้วตัดกันขาดสะบั้นลงไปดูให้เห็นชัดเจนธาตุขันธ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันอะไรมันคืออะไรตัวของเรานี่ก็เต็มอยู่แล้วกับสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีเต็มอยู่ในหัวในตัวของเราแล้วดูให้มันชัดเจนลงไปสิอันนี้จังทุกขังอนัตตาขั้นประกาศกลางวันอย่างนี้จิตไม่ยอมรับนี่สิให้พิจารณาตรงนี้เรียกว่าปัญญาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเราอย่าไปคาดเวลาอย่าไปนับอ่านเที่ยวของเราว่าเดี๋ยวพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เอาพิจารณาจนกระทั่งรู้เพียงกระทั่งเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะค่อยจางไปในบรรดาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจางไปสุดท้ายก็เห็นได้ชัดว่าละได้ขาดได้เนี่ยดังที่ว่าขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นเรามาสักกี่กับกี่กันถ้าจะนับเป็นกับเป็นกันให้มันขันธ์นี้แต่มันตั้งแต่วันเกิดมานี่เป็นยังไงมันถือมาเท่าไหร่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นใครไม่ว่ามันก็ว่าเอาเองว่าไงธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่มันก็ไม่ยอมเชื่อมันก็เชื่อแต่เรื่องของกิเลสคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะนั้นจึงใช้ปัญญาหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปตรงที่ว่านั้นให้มันแตกกระจายหมดรูปกระจายไปที่หมดทั้งกองรูปนี้คืออะไรก็คือป่าช้าผีดิบเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่กับป่าช้าผีดิบความรู้ฝังอยู่ในป่าช้าผีดิบทั้งวันทั้งคืนเราทำไมจึงภูมิใจว่านี้เป็นเรานี่เป็นของเรามันเราที่ตรงไหนมันป่าช้าผีดิบหนังหุ้มกระดูกห่อกระดูกห่อสิ่งสกปรกครอบคลุมรังอยู่ภายในจิตใจนี้ถ้าเปิดออกมาแล้วเราดูได้ยังไงแม้ตัวของเราเองจะดูเรามันก็ดูไม่ได้เราจะว่าจะไปคนอื่นจะมาดูเลยมันเป็นยังไงใจของเรามันจึงไม่เห็นนี่ดูอย่างนั้นสิปัญญาดูเราอยู่กับอสุภะอสุพังอยู่กับปัจฉาผีดิบจนกระทั่งวันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายเราจะจากกันไม่ได้กับปัจฉาผีดิบนี่เรายังไม่รู้ว่าเป็นปัจฉาผีดิบหรือเรายังมาเสกสรรตั้นยอตามกิเลสหลอกลวงหรือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรามันอะไรตรงไหนเป็นเราเราไม่ละอายผมขนและฟันหนังมั่งหรือเขาว่าเขาเป็นเราไหมเนื้อเอ็นกระดูกกับไตเส้นปุงอวัยวะน้อยใหญ่นี้เขาว่าเขาเป็นเราเขารับทราบว่าเขาเป็นเราเป็นของเราไหมมีแต่เราเป็นคนบ่นบ้าอยู่คนเดียวว่านี้เป็นเรานั่นเป็นของเราอยู่ลึกๆภายในหัวใจนั่นแหละ เนี่ยปัญญาจนแทรกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาขุดลงไปหลายครั้งหลายหนขุดลงไปมันจะถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วว่าหนังก็สักแต่ว่าเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกก็สักแต่ว่าเนี่ยหมดอวัยวะนี้สักแต่ว่าทั้งนั้นเขาเป็นความจริงของเขาอันหนึ่งเขาไม่ได้ว่าเป็นเราเป็นของเราและเขาไม่ได้รับทราบความหมายของเราว่าไปหมายเขาอย่างไรและเขาก็ไม่ได้ทราบความหมายของเขาด้วยนั่นพิจารณาลงไปถึงความจริงทำไมมันจะไม่ปล่อยเมื่อถึงความจริงแล้วปล่อยทั้งนั้นอยู่ไม่ได้นี่ขั้นรูปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอย่างนี้เลยลงปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนความจริงต้องปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจแล้วจะทนยืนมั่นถือมั่นได้อย่างไรเมื่อถึงขั้นที่สลัดแล้วเต็มที่แล้วไม่ปล่อยไม่ได้นั่นก็ผึ่งเดียวเท่านั้นหยิบดีดผึ่งออกมามันจะเหลืออะไรนั่นฟังดิอันนี้เราแต่ก่อนเราก็เคยพูดนะก่อนๆนั้นเมื่อถอนออกจากนี้เข้าไปแล้วก็ไปรวมตัวอยู่ที่จิตดวงเดียวคืออวิชชาเพราะติดตัดกิ่งตัดก้านตัดแขนงไปหมดทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปด้วยปัญญาถูกปัญญาตัดเข้าไปรูปเสียงกลิ่นรสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเครื่องใช้เป็นทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางเข้าไปปล่อยวางเข้าไปเท่ากับว่าตัดให้ขาดกันเข้าไปความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้หมดไปหมดไปไปจนกระทั่งเข้าถึงจิตนั่นเข้าถึงจิตแล้วเป็นยังไงที่นี่อวิชชานี้ยิ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดเราจึงเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเกินกษัตริย์วัตจิตคืออวิชชาอันนั้นสำคัญมากทีเดียวในธรรมบทท่านก็กล่าวไว้พระพัสสราบีดังพิกเวผมก็ลืมท่านในคาถาที่ท่านว่าไว้นั้นน่ะทั้งๆ ที่อยู่ในหลักวิชาปริยัติ3ประโยคนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมผ่องใสแต่อาศัยกิเลสที่จรมาคู่เข้ากันก็ยิ่งกลายเป็นกิเลสเป็นจัดจิตใจที่เศร้าหมองไปทั้งหมดนะท่านไม่ได้บอกอะไรว่าจิตผ่องใสคืออะไรเพราะฉะนั้นผู้เรียนเข้าไปตรงนี้จะต้องได้ถกกันอย่างเต็มที่ถกแล้วก็ไม่ได้อะไรน้ำลายก็หมดไปเปล่าๆไม่เห็นได้ความเข้าใจอะไรเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติน่ะพอได้ปฏิบัติเข้าไปเท่านั้นนี่แหละไล่เข้าไปอย่างนี้ที่ว่าไล่เข้าไปตามหลักความจริงเจอเข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปปล่อยวางเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตจริงๆที่แล้วก็ไม่พ้นคำว่าตัวผ่องใสนั้นคืออะไรนั่นนั่นแหละไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะอันนี้ละเอียดมากนี่แหละกษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายฟังจังหวะจอมกษัตริย์วัตจักรอันนี้ละเอียดมากที่สุดแม้มหาสติมหาปัญญายังต้องงงยังต้องติดจนได้ฟังสิแต่ว่านี่เราพูดถึงขณะที่ติดไม่ใช่ว่าไม่ติดพอเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดจากบ้านไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นขาดไปในส่วนที่ขาดอันนี้ยังไม่ขาดยังหลอกสติมหาสติมหาปัญญาได้อย่างสบายรักษาเข้มงวดกวดขันอะไรมาแตะมาต้องมาได้กษัตริย์วัตถิกนี้เพราะไม่รู้นี่นึกว่านั่นเป็นของจริงนั่นเป็นของเลือดของประเสริฐพอแล้วก็เฝ้าก็รักษาอยู่นั้นด้วยความพอใจอ้อยอิงฮะนั่นฟังแค่ไม่มีอะไรจะเกินนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสุขความสบายความอัศจรรย์ก็ไม่มีประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกินเมื่อยังไม่ผ่านมันไปวันนี้เท่านั้นนี้เท่านั้นก็อยู่ตรงนั้นแต่เพราะเหตุไรคำว่ามหาปัญญาถึงจะหลงก็ตามหลงกลหรือของธรรมชาตินี้ก็ตามแต่ความสังเกตสอดรู้จะมีอยู่ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันธรรมชาติที่ขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของตนซึ่งหยาบหรือละเอียดขนาดไหนต้องเปลี่ยนแปลงตามนั้นเช่นอวิชชาเป็นของที่ละเอียดมากในจอมวัฏจักรก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นความละเอียดมากจึงไปรวมอยู่ที่นั่นความละเอียดของสมมติของอวิชชาจึงไปรวมอยู่ที่ความผ่องใสนั้นทีนี้ผ่องใสขนาดไหนก็ผ่องใสความเปลี่ยนแปลงไม่พ้นจะต้องมีจนได้นั่นแหละเมื่อสติมหาสติมหาปัญญาเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาทั้งรักษาทั้งสังเกตก็ย่อมจะทราบได้ในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอนั้นเช่นมีความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี้หมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงจะนิดหนึ่งก็ตามเพราะธรรมชาตินั้นละเอียดความเปลี่ยนแปลงจะละเอียดมากแต่ก็ไม่พ้นปัญญาหนีปัญญาไปไม่พ้นนะก็จะต้องทราบความเศร้าหมองความป่องใสความสุขความทุกข์มันจะมีมาตามๆกันกับความเศร้าหมองกับความทุกข์ก็เป็นเงาตามตัวความสุขกับความป่องใสก็แยกกันไม่ออกก็เป็นเงาตามตัวอยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อพิจารณา ลงไปถึงขั้นนี้แล้วเห็นความแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี้อยู่แล้วนอนจะได้ยังไงนั่นแหละที่นี่ที่จะได้ทุ่มเข้าไปเต็มสติกำลังความสามารถถือจุดนั้นเป็นจุดสนามรบเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายที่เคยเป็นสนามรบพังกันมาพังกันมาโดยลำดับแล้วยังเหลืออยู่ธรรมชาตินี้แล้วก็กลายเป็นสนามรบขึ้นมาอย่างเต็มที่ของมหาจีนพญาก็พังกันเลยนั่นที่นี่คำว่าผ่องใสไปไหนที่นี่นั่นถ้าว่าเป็นของจริงแล้วต้องทรงตัวอยู่สิดับได้ยังไงนี่ดับเออคิดจนไม่มีอะไรเหลือจนใจหายนะว่าไงอวิชชาดับใจหายฟ้าดินถล่มเป็นยังไงความหลงกลับเป็นความรู้ก็เป็นฟ้าดินถล่มนั่นแล้วหมดคำว่าเศร้าหมองคำว่าผ่องใสคือจุดอันสว่างกระจ่างแจ้งที่ว่าเป็นแดนอัศจรรย์ทั้งหลายในขั้นต้นแต่เมื่อมีธรรมชาติที่เหนือกว่านั้นอยู่แล้วอันนี้ก็กลายเป็นของปลอมไปอย่างจอมปลอมทีเดียวอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอันนี้ซึ่งเปรียบเหมือนกับทองคำทั้งแท่งแต่ก่อนได้กลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองแล้วมาปกปิดกำบังทองทั้งแท่งไว้ที่อยู่ให้อยู่ข้างล่างพอนี้เปิดตัวไปนั้นอันเป็นยังไงทีนี้อันนั้นยิ่งอัศจรรย์มากกว่านี้เหนือโลกเหนือสงสารไม่มีอะไรเกินไม่มีและคู่แข่งท่านจะว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนั้นที่ทำกิจให้มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรมันก็เหนืออยู่อย่างนั้นจะว่าไงนั่นสำหรับเป็นอาถรรพ์ที่ให้เป็นไปอย่างไรไม่ได้แล้วนั่นถึงขั้นเป็นอาถรรพ์ของจิตอ้าวกิเลสตัวไหนจะเข้าไปแทรกตัวไหนเมื่อมันหมดอวิชชาไปแล้วตัวไหนจะมาผิดเป็นกิเลสขึ้นมาอีกให้ก่อควรหรือยุ่ยแย่ก่อควรเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มีเหลือแต่ความมืดสุดล้วนนั่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านทรงอย่างนั้นเองประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนั้นประเสริฐในหลักธรรมชาติไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรตั้งยอแล้วก็หายไปดังที่เป็นมาตั้งกับตั้งกันอยู่ในโลกสมมุติอันนี้อันนั้นไม่ใช่โลกสมมุติอันนี้เป็นโลกุตตรธรรม แปลว่าธรรมเหนือโลกนั่นยากขนาดไหนก็ให้เห็นอันนี้เป็นสำคัญธรรมชาติที่ว่าเลิศนี่เหนือความยากความลำบากความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องพยายามเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่ถ้าพูดถึงเรื่องว่าตลาดมรรคผลนิพพานเปิดแล้วยังนี่ตลาดมรรคผลนิพพานตั้งแต่ขั้นสมาธิมาถึงขั้นปัญญาเป็นขั้นๆลงมาเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงบุรุษพ้นนี่คือตลาดของผลนิพพานอยู่ในพุทธศาสนานี้ทั้งนั้นกิเลสมีชั้นใดตลาดของผลนิพพานก็มีชั้นนั้นเมื่อสติปัญญามีก็จับเอาสมาธิก็จับได้ปัญญาก็จับได้เกาะติดไงนิมิตหลุดพ้นก็ได้มาเป็นสมบัติมหาสมบัติของตนเองโดยไม่ต้องสงสัยข้ามหัวกิเลสไปซึ่งอยู่ในกองเดียวกันนะมันติดกันอยู่นั่นระหว่างกิเลสกับธรรมให้มันเห็นอย่างนั้นเลยอันนี้มันเป็นผ้าตั้งแต่กองขี้ควายกองขี้ควายกองกิเลสกองอัดกองธรรมกองสมาธิปัญญาวิมุตติพ้นไม่คว้าเวลาจิตมันถูกปิดบังมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาเปิดแล้วมันก็รู้อันนี้กองขี้ควายก็รู้อันนั้นกองมรรคผลนิพพานมันก็รู้นั้นทำไมมันจะไม่คว้านี่แหละที่พูดเบื้องต้นว่าศาสนาธรรมพระเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในท่ามกลางอยู่ในจุดเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละเป็นคู่แข่งกันอยู่ในตลาดแห่งเดียวกันนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมแต่เวลากิเลสมันมีอำนาจมากมันก็เกลี้ยกล่อมพวกลูกค้าทั้งหลายให้ไปซื้อของมันซะหมดคว้างมันซะหมดซื้อไม่ซื้อก็ตามท่านขึ้นชื่อว่าของกิเลสแล้วคว้ามับไปหมดทำไม่เหลือเลยทำไม่หมดเหลือบมองนั่นเนี่ยเวลามันหนามันเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันเปิดตัวมาแล้วปิดได้ยังไงกิเลสมีเท่าไรสลัดออกหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยถึงจะเคยแบกเคยหามมากี่กับกี่การก็ตามไม่ได้เสียดายว่าได้เคยแบกมานานแสนนานพังลงทันทีเพราะมันเป็นภัยนานมาเท่าไรนั้นก็เป็นภัยจะสลัดภัยออกจากหัวใจผิดไปที่ตรงไหนทำที่เลิศกว่านี้มีอยู่มากมายเห็นอยู่ประจำอยู่ภายในใจก็พังกันละสินั่นอย่างนั้นสินักปฏิบัติอย่าได้ท้อถอยน้อยใจการปฏิบัติตัวของเราสดสดร้อนร้อนทำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็ฉันนั้นธรรมะคือสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อจะเข้าสู่ธรรมเหล่านี้เองไม่ใช่เข้าสู่ไหนเข้าสู่แดนแห่งพระโพธิพานนี่เองธรรมเหล่านั้นไม่ได้ไปไหนที่สอนไว้น่ะเอาเข้าตรงนี้เอาเข้าตรงนี้นะที่ว่าสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วจนแล้วคือก้าวตามนี้นะจะเข้าไปถึงจุดนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเข้าไปถึงมหาสมบัติโดยไม่ต้องสงสัยท่านว่าอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจพากันพูดปฏิบัติ อย่าเราละละนะอยู่ด้วยกันมากมันมักเหลวๆไหลๆโลเลโลเลเรื่องภายนอกอย่ายุ่งจะเอามาเป็นอารมณ์ของใจอย่าเสียดายความเสียดายเหล่านี้เคยทำลายเรามามากต่อมากแล้วไม่มีคิดดีพระพุทธเจ้าจึงต้องตำหนิทำเป็นของเลิศของประเสริฐเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมาโดยลำดับมาจนกระทั่งถึงโลกุตรธรรมเป็นนั้นว่าหมดแล้วในเรื่องที่จะให้เกิดเจ็บตายมันจะก่อนไม่มีนั่นท่านก็สอนไว้หมดแล้วอยู่ในธรรมพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วผมพากันตั้งอกตั้งใจพูดปฏิบัติมีไปธุระบ้านแพงสมวานตอนเย็นไปถึงโน้น2 ทุ่มนี่นะเพราะฉะนี้พอฉันเสร็จแล้วมาเลยตอนนี้ยังมาถึงเที่ยงพอดีกำลังจะเที่ยงถึงที่นี่แล้ววันนี้อากาศเย็นพอสบายสบายหน่อยที่ได้มาเทศเนี่ยถ้าอากาศร้อนอากาศอบอ้าวเนี่ยโอ้ท่าขันอ่อนวันนี้รู้สึกว่าค่อยดีหน่อยที่ได้มาเทศสำคัญในรับทำอะไรแต่ความยากความลำบากซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเข้ามาขวางมันที่ความเพียรมันถึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่มันกำลังใจเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากจริงนะผมได้เห็นคุณค่ามากก็เหมือนเดชะอันหนึ่งเหมือนกันนะในหัวใจของเราเองที่เคยเป็นมานู่นแหละที่เคยอย่างที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังมันจะบวชที่แรกเริ่มอ่านพุทธวัตรน้ำตาร่วงเวลาพระองค์ทรงทรมานได้รับความทุกข์ความลำบากถึงขั้นสลบสลายโอ้สงสารพระองค์น้ำตาร่วงไม่ลืมนี่เวลาถึงขั้นท่านได้ตรัสรู้ทำแดนอัศจรรย์นี้อันนี้ก็น้ำตาร่วงอัศจรรย์ท่านนะฝังใจนะการได้ยินได้ฟังฝังใจแล้วอ่านประวัติของสาวกอีกองค์ใดจะครอบสาพระสาวกก็มีหลายชาติท่านมานานเต็มไปหมดเป็นกษัตริย์ก็เยอะนะวงกษัตริย์ก็เยอะเป็นกษัตริย์ก็เยอะเลือออกหลวงพ่อหนวดแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอะไรเลยกับกิจการบ้านเดินโลกสงสารอะไรมุ่งหน้าปฏิบัติอย่างเดียวจะไม่จัดจะรู้บรรลุธรรมแล้วออกมาแล้วพุ่งเลยนะเนี่ยท่านกับเป็นกำลังใจเหมือนกันออกแล้วไม่ห่วงอะไรเลยแม้แต่ขั้นนึงเป็นกษัตริย์ยังทรงตำหนิจะได้สั้นเป็นอย่างพระมหากบิลเวลาเป็นกษัตริย์อยู่โอ้โหจะเป็นจะตายไม่หลับได้นอนนั่นแต่เขาเสกสรรปัญญาว่าเป็นของดีเราผู้รับข้อรับกรรมเราจะตายเขาไม่รู้นะเวลามาบวชปล่อยความกังวลทั้งหลายมันไม่ตัดจะรู้ว่ามันรู้ธรรมแล้วหาความกังวลอะไรกับอะไรไม่ได้เลยก็อดที่จะเปลี่ยนอุทานไม่ได้ออกอุทานสุขข้างมาตายข้างมาตายสุขหนอทุกหนอไม่ได้แน่บางทีโน้เป็นคติตัวอย่างใหญ่มากอ่านประวัติของท่านซึ่งไปอีกนะเพิ่มเข้าอีกกับประวัติที่เจ้าเนี่ยแล้วมันซึ่งกับความซึ่งอยู่ในหัวใจนี่อันนี้มันก็แสดงอาการออกมาจากความซึ่งนั้นความหวังออกมาหวังจะพ้นทุกข์เนี่ยมันจะมีข้อสงสัยอย่างที่เคยพูดเพราะเราก็คิดเหมือนอย่างโลกแต่ก่อนคิดว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วหรือยังอยู่นะขณะนี้ศาสนาจะมรรคผลนิพพานจะยังมีประจำศาสนาหรือไม่หรือว่าหมดเขตหมดสมัยไปแล้วแต่ความอยากไปอยากเป็นพระอรหันต์หรือความอยากหลุดพ้นจากทุกข์อยากมรรคผลนิพพานนี่เต็มหัวใจจะมีข้อข้องใจเนี่ยมันมาตัดทอนกันอยู่อย่างนี้จะว่าไงมันจึงได้มีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อหลีกเลี่ยงอันจังนี้ออกไปโดยเราไม่มีเจตนาอะไรเรานี่อยากทราบเต็มหัวใจว่าท่านผู้ใดที่จะมาแสดงให้เราฟังทำแสดงให้เราฟังให้เป็นที่ดวงใจได้ว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่นะเราจะกราบครูบาอาจารย์ท่านผู้นั้นอย่างถึงใจแล้วเราจะเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยนู่นน่ะฟังดิต จะไม่มีคำว่าถอยขอให้ทราบชัดๆเถิดว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ยังไงเราจะเอาให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นเรื่องถอยไม่มีเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ได้ลงใจตรงนี้เถอะนั่นสิแล้วก็จึงไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนาะเหมือนกับท่านจับเรดาร์เราไว้หมดเอาเรดาร์ท่านจับเราไว้หมดเรื่องอะไรนะเหมือนว่านี่หน้านี่หน้านี่หน้านี่ท่านถอดออกมาจากหัวใจผมหน้านี้นะโอ้ลงใจละหายสงสัยหมดเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีหรือไม่มีก็ท่านมาแบให้ดูอยู่นี่อยู่ว่างไงนี่เห็นไหมเห็นตาบอดเลยอย่างนั้นว่างนั่นดิมันลงใจเต็มที่เลยพอลงแล้วที่นี่แต่มาถามตัวเองที่นี่จริงไหมที่นี่วะเนี่ยหาของจริงเขาหาเนี่ยที่นี่เจอแล้วถึงใจแล้วค่ะเนี่ยไม่มีที่สงสัยแล้วที่นี่จะจริงไหมทั้งนี้ก็ลาบกันเลยจริงที่ก็หาของจริงแล้วนุ่นฟังที่จริงสิเพราะฉะนั้นมันถึงได้หนักมากแล้วพูดถึงเรื่องนิสัยวาสนาผมเนี่ยผมหยาบมากจริงเพราะมีแต่หนักหนักแต่มันสำคัญที่กำลังใจในที่มันไม่ถอยนั่นหนักขนาดไหนมัน ก็ยอมรับว่าหนักแต่ไม่ถอยเนี่ยสำคัญเนี่ยกำลังใจจริงว่าสำคัญความมุ่งมั่นเป็นสำคัญมากนะความมุ่งมั่นดึงดูดได้หมดจะให้ถึงแดนนั้นแดนนั้นอย่างนี้นะถึงความพ้นทุกข์เราก็พูดอย่างเราจะว่าบ้าก็ว่าก็มันเป็นอย่างนั้นเราก็พูดแต่มันเป็นอะไรจะผิดที่ตรงไหนกิเลสมันยังออกเพ่นพ่านได้ธรรมะจะมาออกมาตีหัวกิเลสได้หรือก็เรามุ่งจะเป็นพระอรหันต์ให้เป็นพระอรหันต์แน่ๆว่าอย่างไรก็เป็นก็เป็นตายนั่นแหละคือความมุ่งมั่นอยู่จุดนั้นจะให้พ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเอาตาก็ตายเป็นไม่ถอยเลยนี่หนักขนาดไหนมันก็ยอมรับว่าหนักเช่นอย่างกิเลสมันเหยียบหัวเราไปทับหัวเราไปจนน้ำตาร่วงก็ยอมรับว่าสู้มันไม่ได้ตอนนี้แต่ยังไงกูจะเอามึงให้ได้นะนี่นะมึงฟังสิยังไงมึงก็จะต้องพังจนได้เลยนะมึงจะเก่งขนาดไหนวะนู่นน่ะมันยิ่งเจ็บยิ่งแสบอะไรมันก็เป็นมรรคอันสำคัญนะความคิดความเจ็บความแสบอันนี้มันเป็นมรรคคือมีพลังใจที่จะฟาดที่จะให้พังลงไปนี่เดียวอย่างมันข้ามไม่เข้าในเวทีเจ้าของมันไม่รู้นะว่ามรรคมัชฌิมาปฏิปทาถึงกล้าพูดอะไรฟังมัชฌิมาปฏิปทาให้เดินทางสายกลางมันการยังไงน่ะไม่รู้เรียนมาจนเป็นมหาก็แบกมหาไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มันแบกไปหาอะไรท่านแสดงไว้หมดแล้วมรรคผลนิพพานนี่บกพร่องที่ตรงไหนก็มันบกพร่องที่หัวใจของเรานี่ความสงสัยจนเท่เต็มอยู่ในหัวใจทั้งๆ ที่จำได้อยู่นั่นน่ะนี่ที่ทิ้งได้ไปพอได้ลงใจเท่านั้นเอาละที่นี่นั่นเห็นไหมล่ะเป็นก็เป็นตายก็ตายก็วัดกันเลยสำคัญที่ความมุ่งมั่นมีกำลังนี่จะเป็นพาให้ดึงฉุดลากเรานะความมุ่งมั่นกำลังใจนี่ดูอย่างจิตเสื่อมนี่แม่ไม่มีวันลืมจนกระทั่งวันตายนะโถทำไมถึงไปทุกข์กันมากมายนะจิตเสื่อมเพราะเราเคยจิตของเรามันเคยสงบจนแน่นตึงเหมือนหินนั่นนะก่อนที่มันจะเสื่อมไม่ได้นึกเลยว่ามันจะเสื่อมที่นี้เราไม่รู้วิธีปฏิบัติรักษามันนะสินี่แหละที่มันเสื่อมเพราะอันนี้เองเข้าเมื่อไรได้เข้าเมื่อไรได้เลยแม้แต่ไม่เข้ามันก็แน่นตึงกำหนดดูมันเหมือนกับหินจิตมันเป็นสมาธินี่ที่นี่แหละที่ว่ามันเสื่อมเสื่อมได้อย่างนั้นเองสมาธิก็ทำกดหลังเดียวเท่านั้นยังไม่เสร็จเข้าได้บ้างไม่คือเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างโหตายนี่มันเสื่อมได้เนี่ยก็รีบเอาเรียกกดมาร้อยร้อยร้อยมุงกดเรียกเสร็จแล้วแผ่นเลยมันยังเสื่อมไปเลยเรื่อยเสื่อมจนกระทั่งเข้าไม่ได้เลยเอาที่ท่านเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นของมันไปเองด้วยหลักธรรมชาติของมันนะอ๋อฉุดลากขนาดไหนมันจะลืมได้ยังไงมันถึงกันแท้ๆหนังถึงกันที่ด้วยความทุกข์ความลำบากความต่อสู้ที่จะเอาสมาธิให้ย้อนให้กลับคืนมันไม่ได้เนี่ยอ๋อจนหมดอะไรจริงๆนะที่นี่จิตมันเป็นไฟที่มาจริงๆเนี่ยที่มามันทุกข์มากนะเมื่อสมาธิไปแล้วมันเสียดายนั่นละไอ้เรื่องที่มันทุกข์มากเพราะมันเสียดายที่เราเคยได้รู้ได้เห็นเคยเป็นมาแล้วมันเสียดายที่มันถึงได้ทุกข์เอามากมายก่ายกองพยายามฟาดกันมันคืนไม่นอนเลยพอมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเอาใหญ่เอาใหญ่แต่แม่มันเสื่อมพอไปถึงที่ แล้วอยู่ไม่ได้เพียง2ไม่ได้ถึง3วันนะประมาณสัก2วันหรืออย่างมากก็3วันแล้วก็เสื่อมลงแล้วท่านเองก็ไม่อยู่ไม่ถอยเหมือนกับกิ้งครกขึ้นบนภูเขาน่ะครกมันหนักกิ้งไปยิ่งไปเรื่อยก็ทับกิ้งทับหัวเราไปได้สบายสบายเลยแล้วมีกำลังต้านทานนี่มันเสื่อมไปได้ต่อหน้าต่อตาไม่ใช่เป็นของที่จะลืมได้นะมันฝังลึกอ่ะอ๋อเสียใจอย่างนั้นน่ะมันเสื่อมไปครั้งนี้อีกก็เสียใจอยู่ไม่ว่าแต่มันเสียดายเสียใจมาแต่คราวที่แล้วนะเสื่อมครั้งนี้ก็เสียใจครั้งนั้นก็เสียใจพยายามเอาขึ้นไป14-15วันมันถึงจะขึ้นถึงนั้นแล้วขึ้นไปอยู่ได้2วัน3วันแล้วเสื่อมลงอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันขึ้นมันลงอยู่งั้นน่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันเป็นให้ผมเองจะมีสมัครออนไลน์ไม่มีประจำมันก็เป็นอย่างนี้ว่าไม่พูดที่ว่าเสียสละไปหมดคราวนี้ก็คิดเองนั่นแหละนะไม่มีใครมาบอกคราวนี้เอาปล่อยเลยเอาไหนไม่เอาอะไรละอยากให้มันเจริญเท่าไรมันก็ไม่เจริญเจริญแล้วไม่ให้มันเสื่อมเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าตาที่นี้ไม่เอาไหนจะเอาแต่พูดโถนี่ก็ไม่ถึงพูดโถนี่แหมต่อยไม่ปล่อยเลยนะมันที่นี่มันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นอ้าวเจริญก็เจริญอ้าวเสื่อมก็เสื่อมไม่ไปเสียดายมันนะคราวนี้นะหยิบจะเอาแต่นี่แต่สำหรับพุทโธนี้ไม่ปล่อยเป็นก็เป็นตายก็ตายอ่ะอันนั้นจะเสื่อมเสียไปมันทอดอะไรใจอยากมันก็ขึ้นได้ขึ้นไปถึงจุดนั้นแล้วไม่เสียดายนี่แล้วไม่กลัวว่ามันจะเงินแต่ก่อนมันทั้งกลัวทั้งอะไรนี่นี่ไม่อ้าวไปเสื่อมไปแล้วก็ไปเถอะเราได้เคยเล่นกับมันซะพอแล้วเรื่องความเสื่อมมันนี่นะบังคับมันเท่าไหร่มันก็ทับหัวเราไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยอ่ะเสื่อมไปพุทโธไม่ปล่อยคือท่านนี้นะนี่มันก็อยู่พุทโธไม่หยุดเวลาจิตของเรามันสงบเต็มที่แล้วนะพุทโธกับความรู้นี่มันกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันเลยนะแต่ยังไงก็ตามเพราะความเข็ดหลาบเนี่ยพุทโธมันก็เลยไม่เป็นพุทโธเพราะมันรู้มันเด่นป้าพุทโธหรือไม่พุทโธมันก็อันเดียวกันนั่นนี่แหละพูดเรื่องว่ามันทุกข์มากจริงๆนะผมแหมทุกข์จนเข็ดเพราะนั้นจึงได้คาดกันอย่างเต็มที่นะเหมือนกับว่าทำสัจจวันสัญญาต่อกันนะเอาถ้าทุกข์เสื่อมไปคราวนี้เราต้องตายแต่ไม่ทราบมันจะตายด้วยเหตุใดนะมันน่าจะไม่อยู่ได้จริงๆถ้าลงทุกข์ขนาดอีกคราวนี้ถ้าลงเสื่อมคราวนี้เราต้องตายกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ป่ะเอากันใหญ่เลยพอมันได้ที่แล้วผมไม่ลืมนี่ไปอยู่มันนาจินวนนะไปเจริญได้อยู่นาจินวนตอนพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพเนี่ยหลวงปู่เสาเนี่ยเราอยู่แต่พ่อเราพระองค์หนึ่งยังไงนะลืมแล้วสนุกฟาดกันทั้งวันทั้งคืนนะไม่ยอมให้เผลอเลยโอ้นี่ก็เป็นกองทุกข์ใหญ่เหมือนกันนะมันจ้องอยู่ตลอดเวลานะมันจะไม่ทุกข์ยังไงมันสำคัญอยู่ที่กำลังใจนะที่จะให้จ้องได้ตลอดไปนะกำลังใจมันไม่ถอยแล้วถ้ามันถึงเจริญขึ้นแล้วมันไม่เสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปสิว่างั้นเลยนะไปนั้นก็ไปเถอะแต่พุทโธนี้จะเสื่อมมันไม่ได้นี่มันยังไม่ตายพุทโธที่ต้องติดว่าจนกระทั่งมันขาดหัวใจขาดดินไปนี่มันก็ไม่เสื่อมไม่รู้ทำให้รู้ได้อ๋อมันเป็นเพราะความเราสัญญาอดีตความสำคัญมั่นหมายไปเป็นอย่างนั้นนั่นเองนี่เวลาเราเข้ามาวงปัจจุบันนี้แล้วเอาแต่พุทโธตัวอะไรจะเป็นอะไรช่างไม่สนใจมันก็เข้าได้นี่นั่นจนกระทั่งไปรับท่านที่ไปทราบพนมกลับมาอยู่บ้านนามุนนั่นแหละท่านนี่ตั้งแต่นั่นแหละนะเอากันใหญ่เพราะเดินมันเดินมิถุนาแล้วมั้งท่านไปเดือนเมษาเท้าศพนี่เป็นวันไหนผมจำไม่ได้เดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนจำได้นะพอกลับมาถึงนามุนที่นี่ก็ฟาดใหญ่นี่ที่มันเอาเพราะความเครียดแค้นนี่นะท้ายถึงขนาดนั้นนะเพราะเราจึงเชื่อได้จึงได้เชื่อลงฝังลึกว่าความจะแช้นอย่างนี้เป็นมรรคนะความจะแช้นมากเท่าไหร่นี้ยิ่งฟัดกันลงอย่างหนักเลยอ๋อ
1: มันแข็งขนาดนั้นนะเอาให้สะใจเลยว่างั้นเถอะเวลามันเอาเรามันเอาขนาดนั้นคราวนี้เราจะเอามันมันไม่ถอยเลยนะไม่งั้นมันจะหามลูกหามกำได้ไงนั่งภาวนานี่ดีกว่าความเจ็บแค่นี้จนไปเห็นความอัศจรรย์ในเวลานั่งตลอดดุ่งไม่ใหม่อัศจรรย์จริงนะมันลงแบบไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันเห็นอยู่ในหัวใจนี่จะว่าไงเวลาสติปัญญา

เห็นแล้วอ๋อความอยากหายมันเป็นสมุทัยเนี่ยหาไม่หายมันหรือไม่หายตายก็ตายสิวะแต่จะยังไงก็ให้รู้ขอให้รู้ความจริงคือทุกข์ก็เป็นของจริงจริงยังไงให้รู้นี่แหละที่มันฟัดกันแต่แยกอย่างที่เคยพูดแล้วเนี่ยมันเยอะนี่ทุกข์มากเท่าไรจิตมันอยู่ไม่ได้นะสติปัญญาอยู่ไม่ได้หมุนเป็นธรรมจักรเลยฟัดนี่แหละที่มันเป็นครั้งแรกที่มันอัศจรรย์มากมายก็ไม่มีใครบอกมันเป็นโดยอุบายวิธีการมันจะของนั่นแหละมันจะตายจริงมันช่วยตัวเองอย่างว่านะมันพลิกไปพลิกมาสติปัญญามันหมุนที่หูแล้วก็ลงถึงของจริงไงเกิดทุกขเวทนาดับหมดอ๋อความอัศจรรย์อ๋อเป็นอย่างนี้มันจิตนี่ทั้งๆที่ในนั้นอวิชชามันก็มีอยู่นะแต่มันทำให้อัศจรรย์ในงานโอ้โหขนาดนี้จะเหลือจากนั้นมาแล้วมันก็ยิ่งเหมือนกับว่าได้ท่าเอาใหญ่เลยโอ้โหเป็นอย่างนี้มันกล้าหาญในที่นี่มันเห็นมันรู้ในนั้นวันต่อไปนี่มันจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามเพราะสติปัญญามีแล้วตั้งแต่คืนแรกที่เรานั่งตลอดรุ่งคืนแรกเราได้รู้ได้เห็นยังไงพิจารณาไงรู้ได้เห็นยังไงมันเป็นสักขีพยานได้เป็นอย่างดีเป็นกำลังใจได้มากทีเดียวจึงว่าถอยไม่ได้มันจะทุกข์ขนาดไหนก็เอาถึงแค่ตายเนี่ยแต่นี่มันไม่ใช่ถึงขั้นตายเนี่ยถึงขั้นจะทุกข์เฉยเวลาจะตายมันยิ่งทุกข์มากกว่านี้มันจะเอาอะไรไปต่อสู้วะฟาดกันลงอีกแต่มันลงสังสองอย่างสำหรับผมเองนะลงอย่างหนึ่งนั้นพอมันรอบเนี่ยเพิบหมดใจทุกเนี่ยเหมือนดินระเบิดไหม้พึบทุกนี้ดับไปพร้อมหรือพอรอบไปนั้นนะพึบหายหมดยังเหลือแต่แดนอัศจรรย์อันหนึ่งจิตนี่ที่มันอัศจรรย์อ๋อเหลือแต่จิตอันเดียวนอกนั้นหมดดูละที่นี่พอถอนขึ้นมาแล้วพอถอนขึ้นมาแล้วทุกเริ่มเอกนะพอจิตถอนขึ้นมาแล้วทุกเริ่มขึ้นมาอีกเอากันอีกแต่สำคัญที่อุบายนี่นาโอ้ต้องเป็นปัจจุบันนะคืออุบายใดที่เราเคยได้แก้ไขกันกับกิเลสได้มาเป็นลำดับดานในที่ผ่านมาแล้วเราจะเอานั้นมาใช้ไม่ได้นะมันต้องได้คิดใหม่ค้นใหม่ทั้งหมดนะถ้ามันซ้ำของเก่าก็ให้มันเป็นปัจจุบันอย่าไปคิดว่าอันนั้นเราเคยใช้แล้วเราไปเอานั้นมาใช้มันเป็นปริยัติหรือว่ามันเป็นอดีตสัญญาอดีตไปแล้วมันได้เป็นของความจริงในปัจจุบันให้มันก็แก้กันไม่ตกต้องเนี่ยพลิกใหม่ปัจจิตปัญญาพลิกใหม่เรื่อยๆเลยเอาของเก่ามาใช้ไม่ได้ถ้าเอามาด้วยความสำคัญนะถ้ามันเกิดขึ้นมาด้วยวงปัจจุบันจะเป็นของเก่าก็ตามมันก็เป็นปัจจุบันได้นะอันหนึ่งอันที่สองเวลามันรอบมันแล้วมันรอบจริงๆนี่ทุกมันจะขนาดไหนมันก็เป็นความจริงมันอยู่นั่นนั่นมันไม่ได้มาเข้าถึงใจมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนั่นถึงว่าทุกข์เป็นของจริงอ๋อเป็นอย่างนี้เองธรรมะทุกข์เป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองกายกับสักแต่ว่ากายจิตสัตว์จิตที่แรกจิตไปหมายนะว่าอันนั้นเป็นทุกข์นี้ทุกข์เพราะไล่เข้ามาเนี่ยคือต้อนสมุทัยไล่สมุทัยสมุทัยอริยสัจจังพอตามเข้ามาตามเข้ามามันก็มาถึงตัวจิตกึกมันออกไปจากนี่ตามก็ถึงตัวจิตกึกอันนี้มันก็ไม่มีอะไรไปหมายเลยสิ่งนั้นจึงเป็นของจริงเต็มที่เลยจริงบางทีนาดูจิตก็เหมือนกันจิตก็มีแต่จิตมีแต่รู้เท่านั้นไม่เห็นไปสำคัญอะไรกับสิ่งใดเลยนะเวลามันรอบอ๋อคำว่ากายเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เวทนาจริงจริงอย่างนี้จิตเป็นของจริงจริงอย่างนี้เนี่ยทุกข์เป็นของจริงจริงนี่สมุทัยจริงจริงอย่างนี้จริงนี่มันรอบไปหมดทีนี้ทุกข์จะมีอยู่ก็ตามนะมันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจิตได้เลยนี่ก็เป็นของจริงนั่นเองไม่กระทบกันจริงที่พูดว่าไม่กระทบกันวันถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบจริงนี่นะมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ยิ้มได้ธรรมดาแล้วเลยมันไม่ได้เข้าถึงจิตต่างอันต่างจริงจะไปกระทบกันได้ยังไงอันหนึ่งปลอมหนึ่งจริงนี่สิไม่กระทบกันเนี่ยที่ว่าอ๋อสะใจนี่ทุกข์มากขนาดนั้นแล้วมันเครียดมันแค้นเวลามันเสื่อมแหมไม่มีอะไรร้อนเท่าเลยนะโอ้อยู่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟมีที่อันหนึ่งที่ว่าไม่ถอยตัวนั้นถ้าลงถอยแล้วเสร็จนี่มันไม่ถอยจะเอาให้ได้อย่างนั้นทุกขนาดไหนเป็นไฟอยู่หมดตั้งกองในหัวใจนี้จะเอาให้ได้อย่างนั้นนี่อันเหนือที่ว่าความมุ่งมั่นความเอาความไม่ถอย

เป็นกำลังใจสำคัญนะถ้าขาดกำลังใจอย่างเดียวความเพียรนั้นไม่เป็นท่าเลี้ยวแหลกไปแล้วกำลังใจสำคัญมากนะนี่ได้เห็นผลมากจริงๆเรื่องกำลังใจเห็นผลจนมันก็เชื่อว่าพึงใจพอใจหาที่ต้องติดไม่ได้แล้วขีดพลังของใจกำลังใจความมุ่งมั่นเป็นกำลังมากที่สุดจะดึงมันจะทุกข์ยากขนาดไหนมันก็ดึงไปข้างหน้ามันไม่ได้ถอยหลังเวลามันลงถึงที่แล้วแต่อาการต้องลงจะลงมันต่างกันนะเพราะการพิจารณาไม่ใช่จะซ้ำแบบเดียวกันและแต่อุบายวิธีการที่จะขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันฟัดกันในตรงนั้นแต่เวลาลงไปถึงที่แล้วมันก็เหมือนกันอัศจรรย์อันเดียวกันหมดทุกข์มากนี่แหละที่ว่าเอาให้สะใจนะแล้วมันก็ทราบได้นะที่ว่าความอยากยังไงเป็นสมุทัยความอยากในตรงนั้นอยากอะไรๆก็จะอยากไปสวรรค์จะไปนิพพานก็จะเป็นกิเลสไปหมดอะไรอยากอะไรก็เป็นกิเลสมันความอยากกิเลสให้มันไปกินหมดอะไรๆอยากอะไรก็อยากไม่ได้อยากไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ก็อยากลงนรกกันสิจะว่าไงไปตามกิเลสนั่นไม่ใช่คนตายนี่นะทำไมจะอยากไม่ได้เราเห็นได้ชัดเจนตอนที่ว่าอยากเนี่ยมากอะไรเรื่องอยากพ้นทุกข์หรืออยากรู้อยากเห็นของจริงนี่มันเด็ดเท่าไรมันยิ่งพุ่งนั่นที่ได้เห็นชัดเจนว่าอ๋อความอยากนี้ชนิดนี้เป็นมรรคนั่นความอยากมันห้าวหาญขนาดไหนหนักแน่นขนาดไหนความเพียรมันยิ่งผึ่งเลยนี่มันเห็นชัดๆอยู่นี่อ๋อนี่ความอยากเป็นอย่างนี้เปรียบว่าเป็นมรรคนู่นที่นี่เอาเราจะออกจากนี้ไปแล้วเราก็พูดถึงเรื่องขั้นของสติปัญญาอัตโนมัติสิมันจุดเดียวมันรุนแรงขนาดไหนอะไรจะมาขัดมาขวางมันได้ขาดสะบั้นไปนู่นความที่จะเอาให้พ้นอยากหรือไม่อยากฟังสินั่นความอยากมันมีมากเท่าไหร่ความเพียรมันยิ่งไม่รู้จักเป็นจักตายนั่นแหละจริงๆนี่ความอยากอย่างนี้เป็นมาร์กมันก็ชัดแล้วสิเมื่อได้ขึ้นเวทีแล้วมันรู้เข้าสู่สงครามแล้วรู้อุบายวิธีการแนวรบต่างๆพูดได้ทำไมพูดไม่ได้ไปเจอซะเองนี่ในแนวรบว่ะอันนี้ก็เหมือนกันขึ้นเวทีเองฟันกับกิเลสทำไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าท่านเอามาจากไหนท่านมาพูดมาสอนโลกอย่างนี้ท่านเอามาจากความจริงนี่ความจริงเหมือนกันอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ากว้างแคบต่างกันไม่ขึ้นนะบางต่างกันตามวิสัยของท่านของเราเท่านั้นเองแล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้วะแน่ก็ธรรมะเพื่อให้รู้แท้ๆไม่ใช่เพื่อให้หลงธรรมะไม่หรือจะมอบห้ามว่ากิเลสมันปิดปากไปหมดถ้าเป็นเรื่องของธรรมนั้นพูดไม่ได้กิเลสปิดปากไปเหลือฟาดปากกิเลสมันปากแตกไปเลยมันถึงไม่ดีวะกิเลสมันก็มีปากเหมือนกันปากกิเลสเหมือนปากเราเลยแหละตีแล้วปากเราเลยมันไปหาพูดอะไรอย่างนั้นมาเราจึงเห็นเป็นเรื่องว่าความมุ่งมั่นกำลังของใจนี้มากเท่าไหร่ไหนมันเป็นมักยิ่งมักเด็ดมักเที่ยวมักละเอียดละออก็ไปเป็นลำดับลำดานะมันให้มันเห็นอย่างนั้นสิมันถึงมาพูดมันถึงมาสรรทานแล้วแน่ใจนี่ในการพูดก็ขึ้นเวทีมาอย่างนั้นนี่ได้แพ้ชนะก็เห็นมาประจักษ์พูดแล้วจะผิดไปไหนวะเพราะฉะนั้นจึงว่าการสอนนี่ได้พูดกับหมู่กับเพื่อนว่าผมไม่ได้สงสัยในการสอนผมว่างั้นเลยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มหัวใจเลยไม่สงสัยด้วยว่าจะผิดไปไหนก็ขึ้นฟัดกับที่เห็นมาจนเดินตายมาแล้วจึงมาหาหมู่เพื่อนเห็นประจักษ์ทำอยู่ประจักษ์อยู่กับหัวใจแท้ๆพระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่เมื่อมันความจริงเข้าถึงกันนะทำไมมันจะพูดไม่ได้มันทำไมมันจะรู้ไม่ได้ดูแล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะมันอย่างนั้นเลยเนี่ยมัชฌิมาถึงได้รู้ว่ามัชฌิมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองมัชฌิมาคือมัชฌิมาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดตามเรื่องของกิเลสกิเลสมันมีขนาดไหนกิเลสที่มันผ่านมันผลมัชฌิมามันก็ต้องผ่านผลกันไม่งั้นไม่ได้นี่ไม่ทันกันนะกิเลสมันเด็ดธรรมะต้องเด็ดความเพียรต้องเด็ดพอถึงขั้นที่ละเอียดแล้วเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่ได้มันพอเหมาะกันนั่นแหละเรื่องมัชเรื่องสติปัญญากับเหมือนกับเราไม้ตัวเดียวนั่นเนี่ยควรจะถากจะตัดจะฟันต้องถากต้องตัดต้องฟันคนจะเลื่อยต้องเลื่อยแต่พอถึงขั้นที่จะสายกบแล้วเราจะไปฟันอย่างนั้นก็ไม่ได้แน่มันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วลงชะลักเลยแล้วจะหนึ่งสัปแตะไม่ได้นะนั่นอันนี้พอถึงขั้นลงชะลักเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเต็มที่แล้วบริบูรณ์เต็มที่แล้วจะไปแตะมันถึงไหนกิเลสมีตัวไหนจะมาให้แตะวะเผาศพหมดด้วยตปธรรมแล้วมันต้องอย่างนั้นอันนี้ก็มีแต่พูดหยุดปากเดียวนี่มันจะตายแล้วนั่นใจมันเป็นยังไงไม่ใจพระกรรมฐานแท้ๆมันทำไมถึงจะไปอ่อนแอนั่นนะนี่ให้ยิ่งเดือดจะไปถลุงหมดนั่นนะพระเหมือนบ้านวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดไปละ
พระมันโยมโยมเหมือนพระกับเราไอ้ที่เด็กไปถลุงสมุนงวดแล้วนะนี่ก็อ่อนใจนะสอนมาก็มากต่อมากแล้วจะ40ปีแล้วสอนหมู่เพื่อนมาก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาสอนนักหนาอ่ะพอเนี่ยเนี่ยละพูดครั้งที่สองนี่ก็เอาอยู่ละเอาเลิกกันแล้วนะ

0: มันเป็นยังไงพวกนี้มันมาศึกษาเพื่ออะไรนี่นะวัดนี้กำลังมันเริ่มจะเหลวๆและไหลแหลกๆแหวกๆแนวไปแล้วนะเราอกจะแตกกันมีมากเท่าไรมันยิ่งน้ำฟันเหลวลงเหลวลงทุกวันทุกวันนะแล้วก็หลั่งไหลกันมาหลั่งไหลกันมามหาประโยชน์อะไรมาศึกษาไม่ได้มีความจริงความจังอะไรเลยมาเล่นๆได้เหรอนี่ไม่ได้รับเล่นไม่ได้สอนเล่นนี่เพราะไม่เคยปฏิบัติแบบไม่เล่นมาศาสนาก็ไม่มีแบบไม่เล่นมองดูเดี๋ยวนี้มันกำลังแล้วนะมันอกจะแตกแล้วนะเนี่ยผู้ดูแลอยู่นี่มามากเข้ามากเข้าถ้าเข้ากันเข้าแล้วมันเลยกลายเป็นโรงลิเกละครลงบ้าลงบาไปแล้วนั่นเราไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษอัศจรรย์นี่กว่าความเพียรนะเพราะธรรมท่านบ่งบอกว่าอย่างนั้นสิ่งนั้นไม่เห็นเป็นของจำเป็นอะไรยิ่งกว่าการประกอบความเพียรเพื่อแก้ผีแก้ยากอยู่ภายในจิตใจนะออกไปนะมาก็แบกกิเลสมาอยู่แล้วนี่ต้องมาสั่งสมกิเลสกันอยู่ในสถานที่ที่ควรชำระกิเลสนี่เหรอถ้ามันเข้ากันได้ยังไงเด่นด้านด้านอืดอาดอาดเหนื่อยนายตอนนี้มันเรื่องของกิเลสทั้งมวลเหยียบอยู่บนหัวใจคนบนกิริยามายาของคนที่แสดงออกไม่ได้กิเลสบ่งบอกออกมาทั้งนั้นทำบ่งบอกมาที่ตรงไหนมองดูแล้วมันขวางตาทุกทีฟังไปยังขวางหูอีกนะก็เคยพูดอยู่แล้วว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนแต่จะมาตั้งใจแก้กิเลสก็ตั้งใจสิจะมากิเลสจูงจมูกอยู่ได้ยังไงมันลากมันถูไปอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถมีเรื่องกิเลสมันลากมันถูโอถ้าธรรมดาแล้วมันถลอกปอกเปิกมันขาดก็ได้เหมือนอวัยวะทั้งหลายเหมือนสิ่งทั้งหลายกระทบกระเทือนแล้วมันมีอวัยวะที่ไหนพวกเราพระแม้แต่กระดูกก็ขาดสะบั้นไปหมดแล้วเพราะกิเลสมันลากมันถูมันลากมันจูงยังไม่ทราบอยู่เลยเวลานี้เราจะเอาอะไรไปแก้กิเลสหรือเอากิเลสไปแก้กิเลสเหรอเคยได้ยินไหมกิเลสแก้กิเลสมีที่ตรงไหนนอกจากทำแก้กิเลสเท่านั้นมีเวลามากเข้ามากเข้าค่อยเริ่มเลอะเทอะไปเรื่อยนะดูอยู่ทุกระยะทำไมจะไม่รู้ถ้าเรียนเรื่องทำปฏิบัติทำเพื่อดูกิเลสทำไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสมันแสดงออกนอกจากไม่สนใจกับกิเลสกับธรรมน่ะมันจึงให้กิเลสมันเหยียบเอาอย่างลงน้ำร้อนนี่มันหัวสูงอยู่ตลอดเวลานะถ้ามีอะไรจะฉันแล้วก็ฉันพักรีบหนีที่ทำการทำงานนั่นเจ้าของสมณธรรมนี่เราก็อารมณ์นั่นเรื่องน้ำร้อนน้ำชาเหล่านี้แต่ก่อนไม่ได้มีอ่ะมันเพิ่งมาอารมณ์มันเลยอารมณ์ไปแล้วมันจะกลายเป็นอนุแหลกไปนั่นนะผมเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะอันนี้ฉันพอยายาไปเรื่อยน้อยไปอย่างนั้นไม่ถือเป็นจริงเป็นจังอะไรมันจะกลายเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้จะตายไปแล้วนั่นความเพียรเป็นยังไงความเพียรด้อยอยู่ได้ไหมด้อยเท่าไหร่ยิ่งอยู่ได้ยิ่งนอนจมนั่นมันพันกันไหมครับพี่เด็กท่านเป็นอย่างนั้นแต่เคยบอกอยู่แล้วเนี่ยมันจมหัวใจมากี่กับกี่กันแล้วเป็นของแก้ยากนะต้องใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความภาคเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เหมือนความเพียรในกิจการงานใดๆความเพียรเกี่ยวกับเรื่องของพี่เด็กต้องเป็นความเพียรที่หนักแน่นเป็นความเพียรที่ละเอียดสุขุมใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาทุกแง่ทุกมุมมันจึงจะทันกิเลสถึงจะแก้กิเลสได้นะด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีวิชาแขนงใดที่จะมาแก้กิเลสออกจากหัวใจของคนและสัตว์นี้ได้นอกจากวิชาธรรมเท่านั้นละเอียดไหมเก่งไหมกิเลสแหลมคมไหมไม่มีวิชาใดแก้มันได้ฟังในสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีวิชาใดเลยที่จะสามารถแก้กิเลส ตัวขนาดแหลมคมตัวร้ายกาจตัวเป็นยักษ์เป็นผีเหยียบย่ำหัวใจกัดฉีกจิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานแสนนานไม่มีวิชาใดจะแก้มันได้ทำลายมันได้นอกจากวิชาธรรมเท่านั้น โดยเหตุนี้จึงทำให้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ประกันของสัตว์โลกทั้งหลายด้วยความเสียสละเป็นตายทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ไม่ทรงอะไรเสียดายเลยเอาอันใดใครจะมีความรักความชอบอะไรพระองค์ก็มีหัวใจเหมือนกันต้องมีความรักชอบเกี่ยวพันห่วงใยเหมือนกันแต่ก็ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ผูกมัดหัวใจได้อย่างแน่นหนามั่นคงออกไปเมื่อออกไปแล้วก็ยังไม่แล้วยังต้องได้รบกันอยู่อีกแทบเป็นแทบตายพระประวัติก็บอกไว้แล้วเป็นของง่ายหมายนั่นความจะเป็นศาสดา สอนโลกเป็นผู้ประกันชีวิตของโลกเอาชีวิตของพงศ์เป็นตัวประกันเลยที่จะรับรองสัตว์โลกขนสัตว์โลกให้พ้นจากเรือนจำคือวัฏจักรยากหรือไม่ยากเราพิจารณาสิถ้าจะเป็นนักถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่าว่าจะเพียงพุทธังสนังกระฉามนี้เพียงปากพูดนั่นเลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันยังถึงจิตถึงใจยังถึงปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินของพระองค์เป็นแบบเป็นฉบับแก้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นแบบฉบับที่จะแก้ที่แก้กิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เป็นแบบฉบับที่สั่งสมกิเลสก่อปัญกิเลสขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจแต่เป็นแบบที่ถอดถอนกิเลสฆ่าฟันกิเลสเอาให้ที่น่าชิบหายไปนั้นจนได้กลายเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความมืดบอดในวงวัฏจักรนี้ยากหรือไม่ยากนี่แหละวิชานี่เนี่ยคลายไปค้นไปขุดค้นมาได้มีไหมมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นขุดค้นวิชาขึ้นมาหรือถอนพระองค์และสัตว์โลกได้เรื่อยๆมายากหรือไม่ยากพิจารณาสิมันขนาดไหนที่เอาเทียบกันสิมีธรรมเท่านั้นจะแก้ได้นอกนั้นไม่มีทางเพราะเป็นเครื่องมือของมันทั้งหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสังหารทำลายมันเป็นเครื่องมือให้มันทั้งนั้นเราตั้งหน้าตั้งตามาเพื่อปฏิบัติแล้วทำไมจึงไม่ดำเนินทำไมถึงไม่คิดถึงเรื่องความเสียสละของพระองค์จนถึงชีวิตจิตใจจะตายก็ยอมเสียสละแล้วได้ทำมาสอนโลกสอนพวกเราเพียงล้างมือเปิดเท่านี้ยังเป็นไปไม่ได้แล้วทำไงเราจะหวังผลประโยชน์อะไรความเป็นอยู่ของเราอย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเกิดประโยชน์อะไรจะควรนำไปแข่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ไหมความเป็นอยู่ของเราอย่างทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมเป็นกิเลสข้าศึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ทั้งที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละอิริยาบถทั้งสี่เคลื่อนไหวไปมาอะไรมันมีแต่กิเลสชักจูงให้เคลื่อนให้ไหวไม่ใช่ธรรมชักจูงให้เคลื่อนให้ไหวถ้าหากว่าเป็นเรื่องของธรรมชักจูงให้เคลื่อนไหวแล้วควรจะมีสติควรจะมีปัญญากิเลสควรจะถลอกปอกเปิดไปบ้างอย่างน้อยถลอกปอกเปิดมากกว่านั้นกิเลสพังทลายเพราะสติปัญญานี้ไม่เคยล้าสมัยมาแต่ไหนแต่ไรความภาคเพียรเหล่านี้พระองค์ได้เคยใช้มาแล้วสติปัญญาก็เคยใช้มาแล้วทั้งนั้นเห็นผลประจักษ์พระทัยจึงได้ประกาศพระองค์เป็นศาสดาสอนโลกและสอนโลกได้ทั้งสามโลกธาตุเพราะอำนาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นเดี๋ยวความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้มันเป็นยังไงได้ไปเทียบไปเคียงบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เทียบเคียงก็นั่นแหละคือนอนให้กิเลสเหยียบจมูกอยู่นั่นถ้านำไปเทียบเคียงบ้างแล้วก็จะได้รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวแล้วจะได้รีบเร่งขวนขวายเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อการแก้การถอดถอนกิเลสแล้วจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจขึ้นมาซึ่งต่างจากกิเลสที่ครอบครองหัวใจบีบบังคับหัวใจมาแล้วตั้งแต่การไหนๆอยู่โดยลำดับลำดาและรู้เรื่องของระหว่างกิเลสกับธรรมได้อย่างเต็มหัวใจ แล้วสงสัยอะไรเวลานี้เสียดายอะไร ตาเขาเคยได้เห็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดรู้เดียงสาภาวะมามันได้ประโยชน์อะไรหูก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วจมูกลิ้นกายและสิ่งสัมผัสสัมพันธ์เหล่านี้เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรถ้าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันเคยเป็นมาแล้วนี่เอาสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วนี้มาเทียบดูสิมันได้ประโยชน์อะไรบ้างเวลานี้เราต้องการจะสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันเป็นเครื่องมือของใจนำมาใช้ในทางด้านอัตธรรมดูให้เป็นธรรมฟังให้เป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาสัมผัสสัมพันธ์ให้เป็นธรรมนี่ถ้าผู้ปฏิบัติต้องพลิกสิ่งนี้เป็นเครื่องมือไม่ใช่กิเลสโดยถ่ายเดียวแต่อาศัยกิเลสเป็นเครื่องผลักดันลงมาให้สิ่งเหล่านี้มีอาการเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของมันเท่านั้นนี่จะนำสิ่งเหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้กลับเข้ามาเป็นฝ่ายของธรรมให้เป็นเครื่องมือของธรรมเอานำมาใช้ที่สติปัญญามีอยู่เฉยๆทำไมจะหวังเอาผลประโยชน์จากสถานที่การเวลาแบบรวมๆแรงๆอย่างไรกันถ้าไม่หวังเอาจากความภาคเพียรทั้งตนมันด้อยที่ตรงไหนขุดค้นลงไปพยายามส่งเสริมลงไปถ้าผู้ต้องการจะหลุดพ้นจริงๆก็ต้องหลุดพ้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมนี้ไม่เคยล้าสมัยเป็นมัชฌิมาพร้อมเสมอมัชฌิมาเหมาะสมตลอดเวลาไม่ว่าจะนำไปปราบกิเลสชนิดใดตั้งแต่หยาบสุดจนกระทั่งถึงละเอียดสุดไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมาธรรมนี้ไปได้เลยที่เรียกว่าธรรมเหมาะสมมัชฌิมาแปลว่าเหมาะสมในการปราบกิเลสทุกประเภทอยู่ไปวันหนึ่งกินไปนอนไปแม้แต่สัตว์เขากินได้นอนได้อย่าว่าแต่มนุษย์ทั่วไปย่นเข้ามาถึงตัวของเรากินได้นอนได้เลยมันมีความแปลกประหลาดอะไรต่างจากโลกอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกทำได้ทั่วๆไปมีความจำเป็นอยู่ด้วยกันสิ่งเรามาเกาะแสวงหาเวลานี้เราไม่หาอย่างนี้เราหาแบบพระพุทธเจ้าหาแบบพระสงฆ์สาวกเพื่อจะเห็นธรรมอันประเสริฐเลิศโลกนั้นขึ้นภายในจิตใจเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมรู้เห็นธรรมหนักเบายึกตื้นหลับอย่าละเอียดแค่ไหนจะนอกเหนือจากใจเป็นไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ใช่ภาชนะสำหรับที่รับรองที่จะให้รู้ให้เห็นอัตธรรมเป็นภาชนะอันดีของอัตธรรมนอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมจะมีอยู่ขนาดไหนนานเท่าไหร่มากี่กับกี่การก็ตามถ้าลงเป็นคนใจบอดแล้วมันเท่านั้นอย่าว่าแต่เพียงกี่กับกี่การเล่นให้เลยไปอีกกี่กับกี่การมันก็ไม่มีทางทราบได้เหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดหนึ่งจนกระทั่งวันตามันก็มีวันที่มองเห็นมันจะมองเห็นทั้งๆที่มันตาบอดได้ยังไงก็มันตาบอดจะมองเห็นยังไงจริงทั้งหลายมีอยู่ทั่วไปในโลก มันก็ไม่เห็นคนตาดีแล้วเห็นทั้งนั้นหูดีได้ยินทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ไม่ได้ปิดบังเมื่อมันเหมาะกับวิสัยของอวัยวะใดที่จะรับทราบได้มันรับทราบทั้งนั้นแต่ธรรมนี้จะไม่มีอะไรที่จะรับทราบได้นอกจากใจดวงเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ปรับปรุงจิตใจให้เหมาะสมกับธรรมขั้นนั้นๆที่จะเข้าสู่กันได้สัมผัสสัมพันธ์กันได้สถิตอยู่ภายในจิตใจได้นับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปสมถะธรรมคือความสงบใจปัญญาธรรมคือความละเอียดละออความแยบคายการพินิจพิจารณาความเฉลียวฉลาดแก้ตัวเองเห็นสิ่งที่เป็นภัยกับตัวเองแก้สิ่งที่เป็นภัยกับตัวเองโดยลำดับต่างๆนั่นแหละที่นี่สมาธิธรรมใจไม่เคยสงบข้อสงบได้ที่เราเคยอ่านเคยจดจำมาตามจากตำรับตำรามเท่าไรใครเขาจำได้เหมือนกันสมาธิสมาธิสมถะสมถะแต่มันไม่เคยมีสมาธิไม่เคยมีสมถะภายในหัวใจเพราะใจไม่รับแต่ชื่อเป็นความจำเฉยๆมันไม่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับใจเพราะการปฏิบัติจริงนั้นจึงไม่รู้ไม่เห็นศาสนาของพระเจ้าเลยกลายเป็นตำรับตำราเป็นกระดาษเศษไปหมดเป็นตัวหนังสือเป็นตัวอักษรเฉยๆไม่มีความแปลกประหลาดอะไรจันอะไรเลยก็เพราะคนไม่แสดงความแปลกประหลาดไม่แสดงความกระตือรือร้นในการที่จะพึ่งปฏิบัติตามหลักแห่งโสขารธรรมนั่นเองแล้วสุดท้ายอะไรไร้ค่าศาสนาไร้ผลแล้วศาสนานั้นอยู่ที่ไหนอะไรไร้ค่าถ้าไม่ใช่มนุษย์นี่ไร้ค่าเราเองเป็นคนไร้ค่า ไร้ความภาคความเพียรไร้สติไร้ปัญญาไร้ศรัทธาความเพียรทุกด้านแล้วจะไม่ไร้มรรคผลนิพพานได้ยังไงสมาธิก็ไร้ที่จริงเมื่อเหตุเป็นเครื่องหนุนไม่มีเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีสมาธิจะเกิดขึ้นได้ยังไงปัญญาความฉลาดก็ได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อตัวใจของตัวโง่ยิ่งกว่าสัตว์แล้วเอาอะไรมาฉลาดแล้วกิเลสมันฉลาดมันโง่หรือกับความโง่ของเรามันเข้ากันได้หรือกับกิเลสตัวฉลาดนั่นแล้วนำมาใช้ที่ผู้ปฏิบัติธรรมถ้าลงจิตมันไม่ฉลาดแล้วกิเลสมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี่ก็เถอะยังไงมันก็พังทลายพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระสงฆ์สาวกในสมัยปัจจุบันของศาสนาของพุทธเจ้าของเรานี้ประกาศกังวานมาเป็นเวลาได้ 2,500 กว่าปีแล้วนี่ความกังวานแห่งความแจ้งความชัดแห่งของจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้แล้วศาสนาจะเป็นโมฆะได้ยังไงนอกจากเราเท่านั้นเป็นโมฆะไร้สาระทำอะไรที่จะเป็นสาระมันไร้ไปหมดที่เรียกพาให้ไร้ศาสนาก็เลยมีแต่ตำหนักตำนาผลสุดท้ายทางกิเลสมันไปเหยียบศาสนาเขาอีกว่ามรรคผลนิพพานไม่มีใครจะปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติไปเถอะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีมันไม่มีแหละสำหรับโมฆะบุรุษโมฆะสตรีคนนั้นมันจะมีได้ยังไงก็มันไม่เคยสนใจกับอัตถะธรรมไม่สนใจกับการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วจะเอามรรคผลนิพพานให้เกิดมีขึ้นมาได้ยังไงมรรคผลนิพพานไม่ใช่ลมไม่ใช่แรงพอเตรียมพัดโน้นโชยนี้ไปอย่างนั้นมันเกิดขึ้นด้วยความมีเหตุเปิดออกที่มันมืดมิดปิดตายที่ไหนตรงไหนที่มันรกรุงรังสถานที่ใดมันจะรกรุงรังขนาดไหนก็มันรกรุงรังเถอะถากถางฟาดฟันเข้าไปไฟเผาเข้าไปความเปลี่ยนโลกมันจะแสดงขึ้นโดยลำดับนะแล้วความเปลี่ยนโลกมันหมดสมัยแล้วเหรอมันหมดสมัยสำหรับคนที่เกียจถ้าลงถางลงไปแล้วความเปลี่ยนโลกมันก็ปรากฏขึ้นในสถานที่เราโลกนั่นแหละเวลานี้จิตมันโรคด้วยกิเลสตัณหาอาสวะแล้วไม่ถากไม่ถางมันด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาสิ่งที่มันโรครุงรังคือกิเลสทุกประเภทนั้นมันจะเกียรสลายตัวไปได้ให้กลายเป็นความเปลี่ยนโลกขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราทำก็จะปัดตะกวาดไปว่าแต่ฟันมันจะธงเป็นศาสดาเอกก็รู้อยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกธรรมก็คือธรรมอันเอกศาสนาธรรมอันเอกทีเดียวตรัสมาแล้วด้วยสวัคขาธรรมตรัสไม่ชอบฟังให้ดีนิยานิกธรรมพร้อมเสมอที่จะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับตำหนักจนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิงนี่มัชฌิมาธรรมเหมาะอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเอามาผลนิพพานว่าหมดมันหมดไปไหนมันหมดด้วยอำนาจของความมืดบอดของคนมีกิเลสไม่สนใจกับธรรมต่างหากผู้ที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดผู้เช่นนั้นแหละคือมันไม่ได้สนใจกับธรรมมันหมดจริงสำหรับตัวของมันผู้ปฏิบัติอยู่ก็ศาสนาไม่ได้มีใครเป็นผู้ผูกขาดใครเป็นผู้เป็นเจ้าอำนาจมาผูกขาดศาสนาเมื่อไหร่ถ้าปฏิบัติก็ง่ายแล้วสิศาสนาธรรมเป็นสมบัติกลางแม้แต่อยู่ในวงวัดนี่ก็เอาสิความภาคเพียรต้องใครมีความยิ่งหย่อนต่างกันผลจะเป็นต่างกันอย่างนั้นเราจะว่าแต่ทั่วโลกกระทำนี่เลยในหัวใจของเรานี่ก็เหมือนกันเวลามันจะหมดก็เพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายมันให้มันหมดมันหมดความเพียรมันขี้เกียจขี้ค้านก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันก็ทำลายธรรมทั้งนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นมีขึ้นอันเป็นสิ่งที่พึงใจมันไม่มีมิจะปล่อยให้กิเลสเหยียบเอาโดยตัวเองไม่รู้นั่นท่านกล่าวไว้เพื่อให้รู้ให้เห็นแต่ท่านไม่ใช่กล่าวไว้เพื่อหลอกลวงสัตว์โลกสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติก็ดีหรือว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ดีไม่นอกเหนือไปจากวงความเพียรที่เป็นไปด้วยทำมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นนี้ไปได้เลยผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรให้จิตได้เหินห่างจากนี้ถ้าเป็นผู้ต้องการใกล้ชิดสนิทกับส มาธิปัญญาและมรรคผลนิพพานทุกๆขั้นไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์จะไม่นอกเหนือจากสวดคาถาธรรมและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมนี่เลยนี่เอานี้เป็นหลักสิเราได้ถือประชาบ้านชาวเมืองที่มูลาขี่มาแห้งสรณังคัจฉามีที่ไหนตั้งแต่วันบวชมาก็พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามีนี่เอาเป็นหลักเป็นเจนเอาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ฝากเป็นฝากตายด้วยความเชื่อถือจริงๆทำไมจะเป็นไปไม่ได้ด้วยการปฏิบัติของเราพระพุทธเจ้าปฏิบัติทำไมหลุดพ้นสาวกทั้งหลายปฏิบัติด้วยธรรมที่ทรงสอนมาแล้วนี้ทำไมหลุดพ้นเหตุเราทำไมเราปฏิบัติมันจึงไม่หลุดพ้นมีน้ำช้ำการเครื่องผูกมัดตัวเองไปมันเป็นอะไรก็เพราะปล่อยให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายในวงความเพียรทั้งๆที่จะของประกอบว่าเข้าใจว่าประกอบความภาคเพียรนั่นแหละแต่ไม่มีสติสตังไม่มีปัญญาพอจะรู้เท่าทันเรื่องกิเลสความแทรกของกิเลสซึ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดมันจึงไม่ได้เห็นเรื่องเห็นราวอะไรมันเคยมาจนน่าสลดสังเวชบางครั้งบางคราวกิเลสมันเหยียบเอาเหยียบเอาจริงๆพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟื้นจึงหนีจากครูอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ลำพังคนเดียวแทนที่ว่าจะประกอบความภาคเพียรในระยะที่เรายังไม่ได้หลักจิตหลักใจไปทำความภาคเพียรแทนที่จะเป็นสติเป็นปัญญาเป็นความเพียรมันเป็นไปไม่ได้ถูกมันฉุดลากเอาต่อหน้าต่อตาเห็นชัดรู้ชัดเคยเป็นมาแล้วถึงเป็นที่เข้าใจอันหนึ่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะหนีจากครูจากอาจารย์ไม่ได้เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เพราะอำนาจของท่านความเชื่อความเคารพความนับถือท่านก็เป็นความร่มเย็นเพราะอนุภาพแห่งธรรมของท่านด้วยทำให้อบอุ่นจากนั้นก็ได้ยินได้ฟังการแนะนำสั่งสอนหนักเบาตลอดถึงการดุด่าว่ากล่าวไปตามกิริยาของกิเลสที่แสดงออกสัมผัสสัมพันธ์ในระหว่างผู้ไปศึกษากับท่านมันก็ได้สติสตางค์ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันมีหลักหลักจิตนั้นตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเป็นเริ่มมีหลักจากนั้นก็เป็นขั้นปัญญาพอจิตสงบแล้วมันก็เย็นคนเรามีเกาะมีดอนเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่อิงอาศัยถ้ามาหาความสงบไม่ได้เลยเราจะหวังอะไรในโลกนี้เฉพาะอย่างยิ่งเพศของพระและเพศของปฏิบัตินี้ด้วยแล้วเราหวังเอาอะไรเฟ้งฟางไปหมดจิตใจหาทำเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะไม่ได้สมาธิธรรมก็มีคือความสงบนิดหน่อยก็ไม่มีนั่นตายแต่ตอนนี้ทำมันลำบากจึงต้องได้หักโหมกันอย่างเต็มที่พอฝึกพอทรมานแบบไหนต้องเอากันเช่นอย่างอดนอนผ่อนอาหารเนี่ยมันเป็นเหตุให้ทำก็เพราะมันมีสาเหตุที่จะต้องทำเพราะเรื่องของธาตุของขันนี่มันทับจิตใจได้เมื่อมันเป็นกิเลสมันก็กลายไปเป็นไปหมดมันมีกิเลสมีกำลังมากสิ่งที่เสริมมีมากมันก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นไปเนี่ยที่ได้อดอาหารผ่อนอาหารลงไปเพื่อกำลังทางนี้มันจะไม่รุนแรงมากนักให้สติปัญญาก้าวเดินออกหน้าแล้วก็พิจารณาตัวเองไปในแง่หนักเบาของความเพียรในแง่หนักเบาของวิธีการฝึกทรมานตนพอจับได้เงื่อนใดเป็นพอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ต้องเน้นหนักในเงื่อนนั้นในวิธีการนั้นแล้วจิตมีความสงบเย็นใจก็ที่นี่ก็โล่งเพราะความสงบของจิตนี้มันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยจะอยู่สบายสมายรื่นเริงปัญญาเมื่อได้นำมาพิจารณาค้นคว้าก็ค้นคว้าในตัวของเรานี่แหละเป็นอันดับหนึ่งร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนกิเลสมันปักมันเสียบมันแทรกมันซึมเข้าไว้หมดว่านั่นก็เป็นเรานี่ก็เป็นเราหมดทั้งล่างนี้ก็เป็นเรามันไปแย่งเอาดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมของธาตุนี้มาเป็นเราเป็นของเรามาเป็นของสวยของงามมันไม่ยอมพูดตามความจริงมันไม่ยอมบอกตามความจริงพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ประกาศเครื่องปราบกิเลสตัวจอมปลอมที่ไปปักเสียบนี้ ออกได้โดยวิธีการว่าเตซ่าโลมานะฆ่าสันตาตะโจนี่นะเอาพิจารณาให้ดีนะผมขนและฟันหลังมันเป็นยังไงอันนี้เศษที่สูงที่ตรงไหนธาตุเดิมมันก็คือธาตุดินแท้ๆแล้วเมื่อมาอยู่อย่างนี้มันไม่เศษที่สูงที่ตรงไหนเวลาว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ตรงไหนดูให้มันเห็นความจริงของมันความสวยงามนี่เป็นเรื่องของกิเลสหลอกเอาพิจารณาตามความจริงไปมันมีความสวยงามที่ตรงไหนหมดทั้งร่างหาความสวยงามไม่ได้นอกจากเป็นของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดหน้าอิจฉาและอาใจหน้าขยะขยงไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นเหมือนเดียวกันเป็นเหมือนกันยิ่งเข้าไปป่าช้าด้วยแล้วเป็นยังไงหน้าสะดุดสังเวชไหมใครจะไปมีความรื่นเริงมันถึงในป่าช้าซึ่งเป็นสถานที่สกปรกโสมมที่สุดเป็นสถานที่น่าตรงธรรมสังเวชความเป็นความตายได้ที่สุดแล้วก็มาดูในวัยวะของเรานี่มันมีอะไรมีลมหายใจเป็นผู้รับผิดมีความรู้คือใจเป็นผู้รับผิดชอบประสาประสานไม่เท่านั้นสิ่งใดที่มันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมดเราสมมติว่าหนังมันก็ไม่รู้ว่าเรามันเป็นหนังสมมติว่าเนื้อเอ็นกระดูกมันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นเนื้อเป็นกระดูกจิตผักไปสมมติจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสมันแทรกมันไปสมมติมันหลอกมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเป็นอวัยวะขึ้นมาเพราะความมีความรู้สึกมันกระยัดของปลอมเข้าไปให้อันนี้ของเรานะอันนั้นของเรานะแข้งของเรานี่ขาของเราอวัยวะมือของเราหัวของเราผมของเราเล็บของเราขนของเราฟันของเราหนังของเราเข้าไปอวัยวะทุกสัดทุกส่วนมันว่าเราเป็นว่าของเรานอกจากนั้นมันยังหลอกเข้าไปอีกว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจนั่นมันมีแต่กิเลสล้วนๆอันนี้เนี่ยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้มันจริงเมื่อไหร่มันปลอมทั้งนั้นถ้าปลอมทั้งนั้นแล้วคือกิเลสทั้งหมดด้วยนี้จริงต้องได้ใช้ธรรมซึ่งเป็นของจริงพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นของจริงเนี่ยพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นตามเป็นจริงมันทุกสัดทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสุภะก็เห็นประจักษ์ใจไม่ว่าจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรๆมันก็ลงถึงใจถึงใจก็ปล่อยวางลงตามความจริงของมันทีนี้ไม่ไปยึดไม่ไปถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยงามเพราะมันปลอมทั้งนั้นแล้วไปเอาของปลอมได้ยังไงเมื่อพิจารณาลงด้วยปัญญาซึ่งเป็นของจริงแล้วมันก็ทราบของจริงขึ้นมาก็ปล่อยของปลอมไปเรื่อยๆทรงมาตั้งแต่ความของจริงของจริงเดิมน่ะสุดท้ายก็ปล่อยได้ความวุ่นวายความทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดเพราะความหลงออกจากนั่นก็เป็นอันดับต่อไปความยึดความถือแล้วความรักใคร่ชอบใจความรักความสงวนนี่มันเป็นบ่อแห่งเชี่ยนแห่งน้ำแห่งฟืนแห่งไฟถอดถอนลงไปชะล้างลงไปด้วยน้ำคือสติด้วยคือปัญญาพิจารณาหลายครั้งหลายหงจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วใครจะไปยอมยึดมั่นถือมั่นอยู่ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นแท้ถ้าพูดถึงขั้นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกก็เห็นประจักษ์ชัดๆหลอกกันได้ยังไงถ้าพูดถึงเรื่องความแตกความสลายความทลายความชราค่ำคร่ามันก็เห็นชัดๆในรูปของคนเดียวเช่นเรานี้มันเปลี่ยนแปลงมาเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้เปลี่ยนไปเท่าไหร่มันจะเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงที่สุดของมันแล้วก็ลงสู่ธาตุเดิมของมันจะไปยึดเอามันด้วยเหตุผลกลไกอะไรธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องฝืนของจริงธรรมเป็นไปตามความจริงกิเลสต่างหากเป็นสิ่งที่ฝืนทำเป็นสิ่งที่ฝืนความจริงพิจารณาเห็นชัดลงไปแล้วมันถอนตั้งหนังความหนักหน่วงถ่วงใจความทรมานใจเพราะอำนาจของกิเลสก็เบาลงไปเพราะภาระคืออุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเบาลงไปจนกระทั่งปล่อยได้ทั้งร่างกายปล่อยได้ทั้งภายในใจใจที่มีกิเลสอยู่ภายในนั้นก็รู้เท่าได้ปล่อยวางได้ทำลายได้ไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือคืออะไรนี่คือจิตบริสุทธิ์ล้วนๆท่านเห็นว่าจิตบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นยังไงนั่นแหละธรรมะทำล้วนๆทำอยู่ที่ไหนที่นี่เริ่มเป็นสมาธิทำไปก็รู้อยู่แล้วว่ามีอยู่ที่ใจเกิดอยู่ที่ใจสัมผัสที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นที่สถิตของธรรมทุกประเภทจนกระทั่งถึงวิมุติธรรมจะนอกเหนือจากจิตนี้ไปที่ไหนไม่ได้อยู่ที่การนู้นสมัยนี้ดังที่บุรุษตาฟางพูดตาบอดพูดนะว่า มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วกิเลสมันหมดเขตหมดสมัยหรือไม่ทำไมไม่พิจารณามันบ้างฮะกิเลสมันหมดไหมถ้าไม่ทำให้มันหมดมันไม่หมดนี่อันนี้ก็เหมือนกันมรรคผลนิพพานถ้าไม่ทำให้หมดไม่หมดถ้าไม่มีต้องมีทำไมจะมีไม่ได้เพราะนี่เป็นของจริงอยู่แล้วฮะกิเลสมันยังสลายตัวไปได้มรรคผลนิพพานความบริสุทธิ์ของจิตนี้สลายไปไม่ได้เป็นแต่เพียงกิเลสมันตัวปิ้นต้อนหลอกลวงมันมาหลอกมาต้มมาตุ๋นมันหุ้มหอมมัดเรื่องตึงตราไปหมดจนกระทั่งหาที่กระดิกไม่ได้เท่านั้นเองนั่นจึงหมุนตัวไปตามกิเลสกิเลสหลอกไงมันก็เชื่อไปตามนรกไม่มีมันก็เชื่อบาปนรกไม่มีมันก็เชื่อสวรรค์ไม่มีก็เชื่อนิพพานไม่มีมันก็เชื่อบาปไม่มีบุญไม่มีเชื่อไปหมดถ้าเป็นคนมายั้งกิเลสแล้วเรื่องของธรรมคือความจริงไม่มีได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าองค์ไหนตรัสรู้ของสิ่งนี้นั้นเพราะสิ่งนี้มีอยู่เป็นเรียกว่าไม่มีหูมีตาให้ดูให้เห็นเท่านั้นได้ยินเท่านั้นเองนะเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วปฏิเสธได้ลงคอเหรอฮะต้องยอมรับความจริงภพชาติต่างๆมันมีแต่ภพมนุษย์เท่านั้นเหรอแม้แต่ที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อมันยังไม่มีแต่ภพมนุษย์ภพของสัตว์มันยังมีเยอะในวัดเรานี่ดูที่มันมีกี่ประเภทสัตว์นะมันแตกต่างกันอะไรบ้างเราก็รู้อยู่เห็นอยู่แล้วแย่ก็เต็มวัดนี่เป็นภพเป็นชาติหนึ่งของเขานกก็เต็มวัดกระรอกกระแตเต็มวัดเหลือบยุงเต็มวัดมดอะไรเหล่านี้เต็มวัดนี่แต่ละภพละชาติที่มองเห็นด้วยตาเนื้อมันก็มีอย่างนี้แล้วสิ่งที่ละเอียดกว่านี้ทำไมจะไม่มีฮะแม้แต่ภพของสัตว์นี่ก็ยังมีส่วนหยาบส่วนละเอียดมีร่างเล็กร่างใหญ่ต่างกันอย่างนี้แล้วที่มันนอกเหนือไปจากตาของเราที่จะเห็นนี่ถ้าไม่ได้มีถ้าไม่มากยิ่งกว่านี้เป็นไหนไหนนั่นสติปัญญามีปัญญาญาณมีเปิดที่เด็ดออกจากจิตใจหมดแล้วมันทะลุไปหมดมันทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้แล้วทำไมจะไม่เชื่อเป็นความจริงนี่แหละศาสนาองค์เอกที่ว่าโลกกับวิถีรู้แจ้งโลกไม่ว่าโลกไหนโลกหยาบโลกละเอียดภพชาติใดของสัตว์ประเภทใดตลอดถึงพูดผีปีศาจอะไรเหล่านี้ตั้งแต่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภพเป็นชาติของมันแต่ละอย่างละอย่างทั้งนั้นมีมาดั้งเดิมเราจะไปลบล้างไม่มีได้ยังไงสิ่งนี้เป็นความจริงตามหลักวิบากของสัตว์ที่ต้องไปเสวยชาติในภพน้อยใหญ่ของตนของตนนะใครจะไปลบล้างได้ไม่มีใครลบล้างได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้จึงทรงสอนตามหลักความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีให้สอนให้ละสิ่งนั้นไม่ดีสอนให้ละมันจะไม่ฉุดลากไปทางที่ดีคติที่ไม่เหมาะสมหรือคติที่เป็นทุกข์ท่านสอนอันใดที่ดีสอนให้บำเพ็ญจนกระทั่งถึงสุดยอดความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมากลับมาเกิดในภพในชาติแบกทุกข์นี่อีกต่อไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชอบยิ่งก็สอนให้เพื่อนนิพพานนั่นเองมันบริสุทธิ์ที่จิตซึ่งเป็นตัววัฏจักรเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เป็นพาให้หมุนสนัดปัดกิเลสออกตัววัฏจักรนี้ออกให้หมดจิตมันจะหมุนไปไหนอีกเมื่อไม่มีเครื่องดึงดูดไม่มีเครื่องบังคับไม่มีเครื่องขับสายให้มันไปได้ยังไงมันไม่ไปถ้าเป็นธรรมล้วนๆเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรมาดึงดูดอันนี้ก็ไม่ดึงดูดอะไรเราเห็นที่พระพุทธเจ้าสอนในหัวใจของพวกเราทุกวันเลยเอาให้รู้สิทำไมจะไม่รู้ธรรมนี่เป็นปัจจุบันธรรมนี่ตลอดเวลาคือไปไหนล้าสมัยไปไหนถ้าไม่ทำตัวของเราให้ล้าสมัยให้คือตัวเองในตัวเองต่างหากแล้วก็เป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกตัวเองมีเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นข้าศึกไม่มีอะไรเป็นธรรมอยู่กับเราทุกคนเห็นท่านก็เอาให้จริงให้จังเลยพูดมาฟันคันฟันนี่นี่นะนี่นะจะว่างั้นเห็นไม่เห็นตาบอดหรือจะว่างั้นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกไม่ใช่ศาสดาตาบอดมาหลอกโลกได้ยังไงสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้มาสอนโลกแล้วมันหายไปไหนมันสูญไปไหนให้จิตเด่นมันเหยียบย่ำทลายมันปิดหูปิดตาอะไรนักหนาสิ่งที่มีอยู่จึงไม่ยอมดูไม่ยอมเห็นนี่อย่าว่างั้นนะแล้วมันถึงที่ถึงทำแล้วก็ถึงใจทุกอย่างกล้าพูดได้ทุกอย่างนั่นแหละสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นแล้วทำไมจะไม่กล้าแม้แต่เด็กไปพบเหตุการณ์อะไรอะไรอย่างนี้ไปค้านมันได้หรือก ก็มันเห็นด้วยตามันเองนี่แล้วพูดเป็นภาษาเดียวกันเขาพูดว่าไงเรื่องราวอะไรเนี่ยแม้แต่เด็กยังพูดได้อย่างอาถรรพ์อย่างฉะฉานผู้ใหญ่ไปค้านมันได้หรือมันดูถูกเอานี่ขอให้มันเป็นของจริงทำของจริงไปภายในจิตใจสิพระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสนาที่ว่าอาชาไนเห็นมันก็เพราะความรู้จริงเห็นจริงจึงทรงอาถรรพ์ประกาศธรรมสอนโลกได้ทั้งสามแดนโลกธาตุในสัตว์จำนวนสัตว์โลกนี้มีใครเป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถเป็นอาชนายสอนโลกได้ทั้งสามเหมือนพระพุทธเจ้ามีไหมนั่นเอามาเทียบกันเลยแล้วเราทำของศาสนามาสอนเราทำไมจะยอมให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาทุกเอียบบทจนกระทั่งเป็นแบบนี้จนกระทั่งตายเกิดประโยชน์อะไรนักปฏิบัติไม่คิดตัวเองพิจารณาตัวเองพิจารณาอะไรปฏิบัติธรรมทำอยู่ที่ไหนความโง่มันอยู่ที่ไหนเอาลงไปตรงนั้นเลยมันจริงมันจังสอนหมู่เพื่อนมาก็หนักหนาแทบล้มแทบตายหรือว่าไงอีกความเพียรเป็นยังไงการถึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเหมือนจะทุบแต่เงานั่นไม่เกี่ยวข้องกับตัวมันเลยแล้วมันจะไปเห็นตัวมันยังไงสอนทุกเนี่ยทุกหมู่สอนเล่นๆสอนจริงๆเพราะฉะนั้นผู้มาปฏิบัติอย่ามาทำในเล่นให้เห็นนะ มันเกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเรื่องเล่นเล่นไม่ใช่ทำเรื่องเล่นเล่นเรื่องเล่นเล่นกับเรื่องหลอกหลอกอันเดียวกันมันเป็นคู่กันมันกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันผู้ปฏิบัติต้องให้จริงให้จังเลยเหลวไหลแล้วหลอกแล้วแหละได้หรือทำเราแหละไม่มีทำพระพุทธเจ้าที่สอนว่าให้หล่อแหละไม่เลี้ยวได้หลายก็ไม่เหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรายังจะคุ้มยังจะคิดยังจะตายใจกับมันอยู่เหร
1: อพากันตั้งใจเอาคือปฏิบัตินะเอาให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ความเพียรทุกยากขนาดไหนก็ช่างมันเถอะการต่อสู้กับกิเลสมันเป็นตัวตันกิเลสตันลายที่สุดในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราพูดเป็นนักต่อสู้นี่เบิกมันออกที่มันจะเป็นยังไงผลมันคุ้มค่ากันไหมกับความเพียรที่เอาเป็นเอาตายเขาแลกกันนะเวลาปรากฏผลขึ้นมาแล้วตามความจริงที่เราสอนไว้นั่นน่ะจะคุ้มค่ากันไหมไม่เห็นด้วยหมดชีวิตไปมันก็ไม่เสียดายแล้วถ้าลงได้เจอผลนั้นแล้วเอออ๋อดูอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเวลามันดื้อมันดื้อจริงนะจิตมันจำไม่ลืมเลยเพราะที่เหลือก็เป็นสัจธรรมไม่ลืมได้เลยเคยทุกข์เคยลำบากกับมันมาเท่าไหร่มันดื้อดึงลากเราไปต่อหน้าต่อตายนะไม่มีอุบายอะไรจะสู้มันได้เลยต้องมีตอนนั้นมันก็เหมือนกับไม่เหมือนตอนจิตเสื่อมนะผมเนี่ยจริงเข็ดจริงหลับเล็ดที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเวลาพอได้ที่ถึงฟัดกันลงถ้าเป็นช้างก็ขึ้นพองมันได้แล้วก็ใส่ลงสองมือเลยนะสาบหัวลงไปกัดฟันนี่เลยที่ว่าความมุมานะอันนี้เป็นมัดเราได้เป็นมาแล้วนี่โอ้โหโมโหตัวเองนี่สุดขีดนะกิเลสในหัวใจของเราเนี่ยเมื่อคราวนี้กูเหยียบหัวมึงได้แล้วมึงจะขึ้นเหยียบหัวกูไม่ได้อีกแล้วฟาดลงเพราะฉะนั้นนั่งถึงหามุ่งหามค่ำมันจึงไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องจะเป็นจะตายเพราะกิเลสมันเหยียบเรามันทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกนั่นเองมันเผ็ดเวลามันเสื่อมไปแล้วพอมันได้ที่แล้วฟาดลงถึงขนาดที่ว่ามัดคอติดกันเลยทีนี้ก็ถ้าจิตเราเสื่อมอีกคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นู่นน่ะฟังสิเพราะฉะนั้นจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้ามีชีวิตอยู่นี่น่ะนั่นนะจิตนี่มันเป็นจิตแปลกๆเรื่อยๆนะจิตผมมันเด็ดจริงๆนะว่าอะไรเป็นนั่นจริงๆถ้าลงได้ลั่นลงไปแล้วมันขาดจริงๆนะมันไม่เป็นหล่อนเลยนั่นที่ได้เห็นกันเวลาประกอบความเพียรไม่ลืมนะร่างข้างทั้งหม้อเป็นดินตายท่านไม่ตายให้ลูกพิษนั่น มันถอยไม่ได้เลยถอยให้ตายเลยเดียวมันก็ถอยไม่ได้ที่ก็ลงมาถอยให้ตายมันหมดราคาคนมันมีความใจความจริงยั่วให้นักศาสนาทำไมมันไม่ร่างไปมันไม่มีสมุนเขาหมุนเขานั่นแหละปัญญามันเกิดคนเราเวลาจนกรอกแล้วมันไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะเวลาจนกรอกแล้วมันหาทางฟิตตัวเองเพื่อหลุดพ้นไปได้เพื่อตัวรอดไปได้จนได้แหละปัญญามันเกิดตอนนั้นทุกข์ก็บีบเข้ามาโหมก็มาหงก็มาทั้งทุกข์ทางกายทางใจแล้วก็วิเลยแล้วมันฟาดกันนั่นเองแหลกไปมันหาทางออกมันจนได้เหมือนกับว่าหัวแห่ๆสักทีหนึ่งมันจะตายจริงๆฟาดกันเพราะได้ที่หัวแห่ๆที่หนึ่งเป็นยังไงล่ะอย่างนี้ยอมรับว่างานในโลกนี้ไม่มีงานอะไรที่จะหนักถึงของงานสู่กับวิเลยแล้ววะมีหนักมากพยายามปัญญามันออกเดินนี่ก็โอ้โหอันนี้มันอะไรมันเป็นไปด้วยความดุมันเนี่ยบางอย่างเป็นไปด้วยความการบังคับในตามขั้นมันขั้นบังคับต้องบังคับกันการบังคับก็เป็นมรรคการมุมานะก็เป็นมรรคไม่ใช่เป็นกิเลสเช่นอย่างโมโหเจ้าของกับเจ้าของก็หมายถึงกิเลสเจ้าของเลยมันเหมือนกับว่ากัดฟันเหมือนฟันขาดจนฟันหักจนนะเวลามันมุมานะมันใส่ก็ยิ่งเลยมันเป็นมรรคพลังมันแรงพลังทางฝ่ายดีมันแรงเป็นมรรคความอดความทนความมุมานะเหล่านี้เป็นมรรคทั้งนั้นไม่มีกำลังใจสู้ไม่ได้กำลังใจกำลังมรรคฟาดกันไปฟาดกันมามันถึงขั้นมันลืมวันลืมคืนลืมมืดลืมแจ้งนี่มันก็มีของมันคือมันไม่ออกเลยจิตมีแต่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสฟาดกันนี่นั่นเดินมีคนเดินออกร้อนฝ่าเท้าแต่ไม่ถึงกับฝ่าเท้าแตกนะผมนะพอมาหยุดมาถึงรู้นะในขณะที่เดินไม่รู้ว่าอะไรร้อนอะไรหนาวอะไรทุกข์ไม่ทุกข์เพราะจิตมันหมุนอยู่กับกิเลสฟัดกันอย่างนี้กับกิเลสแต่เวลาหยุดมาหยุดนี้โอ้โหออกร้อนฝ่าเท้านี่เหมือนถูกไฟลนนั่นแหละมองเห็นตาหน้ามันอุ้ยมันจะโดดมันเหมือนกับมันจะตายจริงอ่ะมันหิวน้ำมันลินใจกึ๊กไปสำลักกะกะกะกะมันจะตายมันหิวน้ำตอนนั้นไม่มีอะไรนี่มันไม่ได้กินน้ำอย่างทุกวันนี่นะฉันเสร็จแล้วก็ฉันน้ำแล้วก็เท่านั้นเนี่ยความเพียรมันหมุนมันมีหมายถึงว่าระยะที่ความเพียรมันหมุนมันเอาอย่างนั้นจริงเดินไปหมดหนาคูบุหรี่เยอะสงสัยว่ามันจะมายุ่งเธอหมุนตื้นตื้นเวลามันหมุนมันประพรจนจะของวิตกนะโอ้โหเมื่อไหร่มันจะได้หยุดได้สบายสักทีจิตใจเราคิดเอาค่าแล้วมันผิดทั้งเพลงความคิดค่ากับความจริงมันไม่เหมือนกันคิดว่าจิตมันละเอียดเข้าไปเรื่อยเข้าไปยิ่งจะมีความสบายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราคิดไปอย่างนั้นจิตมีความละเอียดล่อเข้าไปเป็นไรก็ยิ่งสบายไปเรื่อยนั้นเวลามันเข้าความจริงไปเป็นความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่เหลือปัจจัยมันยิ่งฟาดกันยิ่งหนักก็คือว่าความเห็นโทษมันมากจริงความเห็นคุณมันก็มากความเห็นโทษความเห็นคุณมันเท่ากันเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่ก็เห็นมากเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นมากเรื่องนั่นที่พาให้หมุนก็มีแต่จะเอาให้หลุดให้หลุดให้พ้นให้พ้นแล้วมันจะมารอตัวได้ไงหมุนติ้วจริงบางครั้งจนถึงก็มันจะตายจริงโอ้โหอ่อนเพียงมัดในเนี่ยในวงข้างในก่อนเราคิดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นจิตมีความละเอียดแล้วเอาไปอะไรก็ยิ่งจะเบาใจสบายได้เนื้อนี้ทำไมจึงกลับยิ่งเพิ่มขึ้นมันเบาอะไรมันยิ่งหนักทำไมเป็นอย่างนั้นพอเรามาอยู่ตรงนี้พออยู่ที่ตรงภาพมันก็พันกันอีกแล้วนะเพราะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติหมุนติ้วเขาอีกแล้วคิดได้ชั่วขณะนั้นมันหมุนติ้วตลอดรุ่งบางคืนไม่ได้หลับเลยมันก็แปลกนะ
0: มันไม่เอาที่เฉยคือมันฟาดกันอยู่นั่นน่ะงานนั้นไม่เสร็จไม่สิ้นไม่เข้าใจมันไม่ถอยนี่หนึ่งจะเอาให้เข้าใจจะเอาให้ขาดไม่ขาดไม่ถอยนั่งกันนั่งนอนมันก็พีนาเหมือนนั่นมันก็ไม่หลับเอาท่านก็ไม่หลับก็ไม่หลับสินั่งเป็นไงวันนั่งฟาดกันมันก็ไม่หลับสุดท้ายก็แจ้งโคโลโอ้กลางวันมันยังจะไม่หลับอยู่มันต้องฟาดกันอยู่โอ้ไม่ไหวจะตายแล้วเหนื่อยไม่มีทางไปก็พุทโธเข้ามามัดเลยพุทโธภาวนาพุทโธพุทโธไม่ให้มันคิดมันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธขยิบยิบไม่ให้มันออกไปทำงานนะจนกระทั่งพอพุทโธก็ขยิบยิบไม่ยอมให้มันคิดมันปรุงอะไรบังคับไว้นะมันออกไปทำงานของมันไปหางานของมันแต่ที่จะให้มันฟุ้งเฟ้อมันรู้มันไม่ตายนั่นมันหมายถึงว่ามันเพลินในงานมันพอพุทโธเข้าเนี่ยเพราะงานอันนี้มันเป็นงานเพื่อสงบนี่ความปรุงว่าพุทโธเนี่ยเป็นงานในเรื่องนี้มันก็สงบแง่วลงไปก็โอ้โหเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเบาหมดทั้งร่างกายจิตใจเบาไปพร้อมๆกันหมดพุทโธละเอียดเลยไปแน่วบังคับไว้นั้นไม่ได้นะถึงลงนั้นก็ต้องบังคับไว้ไม่งั้นมันถอนออกมาปัดกันอยู่ต้องบังคับแล้วก็หายเหนื่อยสบายพอเห็นว่าสบายแล้วนี่ปล่อยแล้วพอปล่อยแล้วผลนี่ก็ใส่กันเลยตูมเลยแล้วนี่ขาดสะบั้นไปเลยนั่นหลักสมาธิกับปัญญามันมีความจำเป็นต่อกันอย่างนั้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นประสบการณ์เองเห็นได้ชัดโอ้ทำยังไงเข้าสมาธิเวลาเหนื่อยแล้วให้เข้าสมาธิในหนังสือท่านบอกว่ามีกำลังแล้วเข้าสมาธิเพราะมีกำลังแล้วพิจารณาเพราะมันติดหิวอ่อนเพลียแล้วก็ให้เข้าสมาธิแต่มันความเพลินมันเกินตัวมันไม่สนใจจะเข้าสมาธินอกจากว่าเข้าสมาธิมันนอนตายเฉยไม่ใช่ฆ่ากิเลสนะออกปัญญามันเห็นเนี่ยฆ่ากิเลสขาดเป็นพักๆๆไปมันรู้แน่สุดท้ายเราต้องเข้าสมาธิเนี่ยคือว่าอุทจักมันฟุ้งมันเพลินในความเพียรเพลินในการพิจารณาจนไม่มีร่ำเวลาไม่รู้ความพอดีมันก็ผิดตรงนี้คือว่าอุทจักมันเพลินในความเพียรอุทจักความฟุ้งซ่านแล้วไปอะไรข้างนอกโอ้ยไม่ตายเดี๋ยวทางบริยัติแปลแล้วนั่นนะนี่เป็นทำให้เห็นผู้จะเกิดการเลือกหนังสือเหมือนกันเป็นคนท่านใดภูมิใดปริยัตินี่ก็เป็นเครื่องวัดของผู้แต่งได้ดีแต่ขอให้เราเป็นนักปฏิบัติเถอะรู้ผู้แต่งปริยัตินี่เป็นผู้มีภูมิใดในธรรมทั้งหลายมันบอกในตัวมีภูมิอาจเป็นธรรมทางด้านปฏิบัติและจะเข้มข้นธรรมดาเป็นเพื่อเป็นความจำธรรมดานี่มันก็ไปอย่างนั้นเลยอุทจักความฟุ้งซ่านมันก็จะหมายถึงความฟุ้งซ่านโลกไปอย่างนั้นหรือแต่นี่ไม่เป็นนั้นมันฟุ้งไปกับงานนั่นเองมันชุลมุนวุ่นวายกับงานมันเพลินตัวในงานทางที่ว่าเอหิปฏิโกนี่มีอันนี้ขัดกับหลักปฏิบัตินะครับความรู้สึกของผมคือเองปัจจุบันย่องเรียกคนอื่นมาดูได้ทำของจริงไปย่องเรียกใครมาดูเขาจะหาว่าบ้านทำของจริงที่ไหนพระท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเรานี่ก็บอกว่าท่านเนี่ยท่านเราเนี่ยตรงย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในสิของจริงอยู่ตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้หน้าเอ๊ะคือตามหลักพระญาติท่านว่าหินั่นน่ะให้ขึ้นตะวังกิริยาหิปิอันติที่ฐานมาเตือนเตือนเสือนี่มันบอกไว้ในหลัก

ถ้าปฏิบัติจริงไม่ได้ไปอย่างนั้นถ้าสมมติว่าพระเจ้าสอนสาวกหรืออย่างที่ผมสอนท่านทั้งหลายนี่ก็ท่านทั้งหลายจงย้อนจิตเข้ามาดูที่นี่สินะคือบอกในวงผู้ที่สอนท่านดูจิตตัวเองนั่นสิเข้าไปดูจิตตัวเองนั่นสิส่งมันออกไปข้างนอกทำไมเอหิจงย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตท่านทั้งหลายเข้ามาย้อนจิตท่านเข้ามาดูตรงนี้สิของจิตที่นี่หนักถูกกับวงปฏิบัติเต็มเลยนี่เราสอนเราอะไรเงี้ยที่สอนเราเข้ามานี่สิเนี่ยพูดง่ายว่าเป็นว่าไปไหนวะว่ามันถ้าเราสอนเราทำจริงที่นี่ไม่หมายถึงว่าเรียกคนอื่นที่ไหนให้มาดูทำของจริงไงเขาจะหาว่าบ้าเนี่ยเราปฏิบัติมันมีปีกนี้แยกกันบ้างเป็นความถนัดอย่างนี้แน่ใจอย่างนี้ด้วยนะเป็นวงภายในไม่ได้วงภายนอกท่านทิติโกท่านนั่นแหละจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองนะหันย้อนเข้ามาเถอะเข้ามานี่อย่าส่งไปนอกส่งไปเพื่อเพลินไปกับอะไรดูนี่สิความหมายว่าอย่างนี้ถ้าพูดถึงด้านปฏิญาณกับปฏิบัติมันมีปีกมีแยกกันไปเข้าร่วมกันแล้วก็ออกแยกกันออกแยกกันออกแต่ยังไงก็ตามมันไม่สงสัยถ้าลงภาคปฏิบัติคือภาคความจริงประสบการณ์เองมันชัดอย่างที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่มัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักทางสุดแล้วเดินยังไงเดินไม่ยิ่งนั่งไม่หย่อนนั่งเดินยังไงนะความคาดความหมายความจำออกมันก็เหมือนกับเราเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนทหารเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนเต็มภูมิด้วยกันนั่นแหละแต่คนหนึ่งได้เข้าสู่สงครามเข้าสู่แนวรบกับคนหนึ่งไม่ได้เข้าใครจะพูดได้อย่างชาญฉลาดกว่ากันก็ผู้เข้าสู่สงครามมันที่เป็นผู้ไปเจอความจริงซะเองนะวิธีลบยังไงควรใช้ศัตรูอาวุธประเภทไหนกับข้าศึกท่านประเภทใดผู้เป็นนักรบนั้นน่ะเป็นผู้รู้เป็นผู้ใช้ศัตรูอาวุธที่จะลบต่อข้าศึกผู้นี้เป็นระเบียบความจำไม่ทราบข้าศึกเป็นยังไงนั่นจะควรเอาอะไรไปใช้ให้เหมาะกับการต่อข้าศึกในเวลานั้นนี่ผู้ที่เข้าแนวรบนั่นแหละก็สู่ในรบแล้วนั่นแหละมาพูดได้อย่างฉะฉานและพูดตามความจริงถูกต้องตามความจริงไม่ผิดเพราะเป็นประสบการณ์มาเองทั้งภาคปฏิบัติก็อย่างนั้นเหมือนกันปริยัติก็เหมือนกับว่าเราเรียนวิชานรกวิเลศนั่นแหละเป็นนรกวิเลศแต่ไม่ได้เข้าปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อได้เข้าแล้วมันเป็นยังไงคำว่ามัชฌิมาเวลานี้กิเลสประเภทนี้แสดงตัวขึ้นมาเราจะควรปราบมันด้วยวิธีใดนะเมื่อมันประสบขึ้นมาแล้วมันจะถอยได้ยังไงเข้าแนวรบไปแล้วถอยตายเราจะควรใช้อุบายวิธีใดที่จะเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้ประเภทหนักประเภทดับประเภทผ่าผลเอาที่นี่จะใช้อุบายวิธีใดที่จะปราบกับประเภทเหล่านี้ได้นั่นแหละถนัดมัชฌิมาเครื่องมืออะไรอุบายวิธีใดที่มันปราบมันอยู่ไปได้โดยลำดับนั่นแหละเป็นแบบมัชฌิมาเหมาะสมนั่นมันต้องรู้ได้ชัดไม่ยิ่งนั่งไม่หย่อนนะอะไรนี่ที่เด็กผลมันก็ต้องผลใส่กันด้วยนั่นมันเหมาะกันอยู่ตรงนั้นหมายถึงขั้นที่เด็กหยาบความเพียรต้องเอาอย่างหักโหมเต็มที่ผ่าผลเต็มที่ยืดเข้าขั้นละเอียดความเพียรก็ละเอียดไปตามจนละเอียดยิ่งเหมือนน้ำซับน้ำซึมนะมันนักเป็นพอดีพอเหมาะกันในขณะที่ปฏิบัติถ้าลงได้เข้าสู่สงครามคือการปฏิบัติแล้วมันจะเจออย่างนั้นเจออย่างนั้นแล้วแก้ไปวิธีนั้นแล้วจะพูดได้อย่างชัดเจนเวลาออกมาพูดเพราะเรารู้ได้อย่างชัดเจนมันผิดกันกับกะภาพความจำเป็นไหนนี่คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วจึงแก้ให้ถนัดปากของเรานี่ความเหมาะสมมันงั้นเลยทำนี่ทำเหมาะสมกับการตัดวิเดทุกประเภททำมีพร้อมแล้วจะควรนำทำประเภทใดเข้ามาปราบที่เด็กประเภทใดชนิดใดเหมาะแล้วขอให้นำมาให้มันถูกต้องเถอะนะเรียกว่ามัชฌิมาไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินทางสายกลางไม่ทราบว่ากลางขนาดไหนที่เด็กมันก็มีมัชฌิมาเหมือนกันกับเราส่วนมากเราดำบำเพ็ญธรรมก็ตามมักจะเดินตามหลังที่เด็กใต้

ใต้ใต้ใต้มัชฌิมากิเลสมันลากเราไปทำมากโอ้ยเหนื่อยนะทำไงมันจะไม่เหนื่อยพักผ่อนเท่าไหร่ที่มัชฌิมาอยู่ตรงนี้น่ะน่ะพอทุกข์เกิดขึ้นมาบ้างโอ้ยไม่ไหวแล้วตายสไตล์นี้แล้วความเพียรเราจะมีทุกข์กิเลสยังไม่ได้แล้วจะตายซะก่อนไหมนะทำไงก็แล้วก็ให้กิเลสฆ่าซะก่อนตายซะก่อนดีกว่าไม่คิดที่ตรงนั้นแล้วก็ครอบนะว่านั่นน่ะมัชฌิมาของกิเลสส่วนมากมีเป็นดำเนินไปตามมัชฌิมาของกิเลสทั้งนั้นไม่มัชฌิมาของธรรมถ้าเป็นมัชฌิมาของธรรมกิเลสผลมาก็ผลแต่ทันทีขนาดไหนนี่รอไม่ได้แล้วนี่เมื่อถึงขั้นที่จะถอยไม่ได้แล้วนี่มันก็ขยับเท่านั้นเองนั่นมัชฌิมาของธรรมแต่มัชฌิมาไม่เดือดโอ๊ยไปไม่ไหวแล้วนี่ต้องพักก่อนพักให้สบายซะก่อนมันไม่เลยสบายเลยจนถึงขั้นตายข้อมันจะได้ปลูกมากินข้าวมาฉันยังหันมันทีเล็กมัชฌิมาแบบนี้พูดมันสนุกเรื่องความแหลมคมกิเลสมันขนาดนั้นนะถ้าไม่ว่าถ้ามันลงแหลกไปก่อนมันไม่เห็นมันไม่รู้ไม่พูดมันเรื่องของมันได้อย่างเต็มปากทั้งด้านกิเลสทั้งด้านธรรมนะขอให้รู้เรื่องของมันปราบมันให้มันเรียบรู้ไปเถอะพูดได้หมดเต็มปากของเราเต็มภูมิของเราทั้งด้านธรรมะทั้งด้านกิเลสนี่รู้สึกเหนื่อยแล้วโอ้โหเดี๋ยวพอสบายๆขึ้นมาอีกนี่ดีเอาอีกว่าว่าขึ้นมาอีกแล้วเอาละเลยละนี่อดีตเลยเนี่ยท่านปัญญาพูดนี่อดีตเลยเนี่ยนะ

ทุกท่านที่มาจากสถานที่ต่างๆมุ่งหน้ามาเพื่อปฏิบัติตนเองฉะนั้นเจตนาที่ตนได้ตั้งไว้อย่างใดโปรดได้สำนึกเสมอเจตนาที่ตั้งไว้เป็นหลักสำคัญและเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราไม่ให้เขวจากหลักซึ่งตนได้ตั้งไว้อย่างใดตนเองเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นใดทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนขอให้สำนึกถึงเรื่องของตนเองเสมอไปเรื่องทั้งหมดจะเป็นเรื่องนอกเรื่องในต้องเป็นเรื่องตนเองเป็นผู้สนใจรับรู้ทั้งสองเรื่องการปฏิบัติต่อตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเฉพาะนักบวชของเราแล้วยิ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคนเราที่ทำตนให้เสียและปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากการดื่มตนเองคือดื่มเรื่องของตนเองเรื่องก็คือความรู้ซึ่งเป็นเจ้าเรื่องทั้งหลายความรู้หมายถึงใจผู้ครองร่างอยู่ณบัดนี้เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งสำคัญถ้าความรู้นี้ได้พรากจากร่างนี้แล้วความหมายของร่างนี้จะไม่ปรากฏดีชั่วอย่างไรต่อไปอีกเลยเรื่องการปรับปรุงจิตใจให้มีความมั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายที่เป็นความชอบและรู้วิธีระมัดระวังรักษาตนเองไม่ให้สิ่งที่ชั่วเข้ามาแทรกสินได้ก็เนื่องจากการรักษาใจเป็นของสำคัญโลกเขาผู้มีความมั่งคั่งสมบูรณ์หรือมีพออยู่พอกินพอใช้พอสอยเนื่องจากการปรับปรุงจิตใจของตนให้มีหลักฐานทั้งนั้นถ้าปล่อยใจให้เร่ร่อนไปทำความอยากของตนแม้จะสร้างโลกสงสารก็ไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาสมบัติเงินทองเข้าของทุกชิ้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการทำตามอำเภอใจคนที่ตั้งรากตั้งฐานประพฤติตนเป็นคนดีมีทรัพย์สมบัติมากมายทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่การปฏิบัติต่อใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าใจได้มีรากฐานเพราะการฝึกฝนอบรมตนเองจะปฏิบัติต่อกิจการงานใดๆซึ่งเป็นกิจที่ชอบแล้วยอมจะสำเร็จประโยชน์ประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับผู้ที่ตั้งตัวไม่ได้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะการ
มองข้ามจิตใจซึ่งเป็นตัวสำคัญนี้ไปเสียใจที่มีแต่ฝ่ายชั่วฉุดลากไปจึงเป็นเหตุให้ชักนำกายวาจาเฟ้ไปจากหลักความดีแล้วตั้งตนไม่ได้กลายเป็นคนหลักลอยและทำตัวเป็นคนเสียหายมีจำนวนมากก็เพราะเหตุแห่งการปราศจากการอบรมจิตใจให้มีรากฐานเพราะฉะนั้นการอบรมใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งจึงเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งเราจะเห็นง่ายๆเหมือนอย่างผู้ปกครองของเด็กส่งเด็กเข้าโรงเรียนแต่อายุยังเล็กๆนี่ก็เพื่อจะให้เด็กมีความรู้วิชาและดัดแปลงจิตใจของเด็กไม่ให้เป็นไปตามอำเภอใจจนเด็กมีความเคยชินต่อหน้าที่การงานของตนตามฐานะของเด็กแล้วเด็กก็มีความรู้วิชาและรู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองเป็นชั้นๆไปเมื่อเด็กกลายขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เด็กก็มีความรู้วิชาและมีหลักฐานทางด้านจิตใจซึ่งเกิดขึ้นจากการอบรมจากพ่อแม่และผู้ปกครองทางโรงเรียนคนที่มีใจลอยและไม่มีความรู้วิชาไม่เคยเห็นเขาให้ไปเป็นหัวหน้าในหน้าที่การงานใดทั้งนั้นเรียกว่าคนประเภทนี้หากว่าไปเป็นหัวหน้าในแผนกงานใดๆยอมจะทำงานนั้นๆให้เสียและคนในวงงานนั้นๆยอมจะเสียไปด้วยผลที่จะพึงปรากฏไม่ค่อยมีนอกจากจะทำวงงานนั้นๆให้เสียไปเท่านั้นมีเพียงเท่านี้เราก็พอจะทราบได้แล้วว่าการอบรมจิตใจให้มีรากฐานแต่ต้นมือหรือแต่ต้นทางเป็นของจำเป็นทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะเห็นดังพ่อแม่ของเด็กอบรมแนะนำสั่งสอนเด็กในบ้านด้วยส่งให้ครูในโรงเรียนช่วยสอนให้บ้างและได้รับการศึกษาเรียนเป็นลำดับลำดับจนตั้งแต่เด็กถึงเป็นผู้ใหญ่ล้วนแล้วตั้งแต่การอบรมเด็กให้มีความรู้วิชาและมีสมบัติผู้ดีประจำตนทั้งนั้นการอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นี่เมื่อย้อนเข้ามาในทางพระศาสนายิ่งเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอบรมจิตใจที่เป็นรากฐานสำคัญในพระศาสนาเฉพาะเราเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเพิ่มปริมาณความเข้มแข็งในการฝึกฝนทรมานตนให้ยิ่งกว่าทางโลกเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีเพราะผู้ที่ทรงศาสนาก็คือหนึ่งจะทำตนให้เป็นผู้มีความร่มเย็นตั้งแต่ต้นจนถึงความร่มเย็นอันสุดยอดด้วยจะทำตนให้เป็นที่ร่มเย็นแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องด้วยและจะเป็นผู้นำสมบัติคือพระศาสนาอันล้ำค่านี้
เพื่อแจกจ่ายแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายผู้ได้รับถ่ายทอดไปแล้วให้ได้รับโดยถูกต้องด้วยนี่เรื่องที่กล่าวมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะฉะนั้นโปรดได้คำนึงถึงเรื่องของตัวเป็นอันดับหนึ่งเมื่อสมควรมีกำลังความรู้วิชาเฉลียวฉลาดมีความสามารถเรื่องตนออกจากอุปสรรคทั้งภายนอกภายในได้เป็นชั้นๆและสามารถเรื่องตนให้หมดจากมลทินทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละชื่อว่าเราเป็นผู้ทำตนให้มีความร่มเย็นอย่างเต็มที่ด้วยและจะเป็นผู้ให้ความร่มเย็นแก่โลกอย่างเต็มที่ด้วยนอกจากนั้นมรดกบรรดาประชาชนที่มารับการถ่ายทอดจากเราจะได้ของดีไปใช้จะได้ของดีไปเป็นประโยชน์และถ่ายทอดให้ลูกเต้าหลานเหลนเป็นลำดับลำดับไปกลายเป็นของดีไปตลอดกาลเพราะของดีออกจากคนที่ดีคือเราเป็นผู้สามารถทำตนให้เป็นคนที่ดีเด่นในตัวเองด้วยแล้วสามารถทำบุคคลอื่นให้รับความดีประจักษ์กับใจของเขาด้วยเรียกว่าทำตนให้เด่นในตนด้วยให้เด่นในหมู่ชนด้วยนี่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ประทานพระโอวาทไว้สำหรับเราผู้เป็นศิษย์ของพระตถาคตโปรดได้ยึดร่องรอยของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยดีร่องรอยที่พระองค์ทรงได้วางไว้หรือได้เหยียบไว้ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีความสม่ำเสมอทั้งการปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางจิตใจไม่คดโค้งเอียงไปสู่สองภาคทางอันเป็นทางให้ผิดจากหลักมัชฌิมาพระพุทธเจ้าได้ทรงเหยียบร่องรอยไว้เป็นมัชฌิมาเราผู้ปฏิบัติตามร่องรอยแห่งมัชฌิมาของพระองค์เจ้าแล้วเราจะปรากฏเป็นมัชฌิมาคนหนึ่งในตัวของเราคือในกายในวาจาและในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าที่ปรากฏเป็นศาสดาของโลกโปรดได้ทราบว่าไม่ได้มาปรากฏจากสิ่งใดๆทั้งนั้นนอกจากหลักมัชฌิมาหลักมัชฌิมาเป็นสิ่งสำคัญสามารถจะผลิตพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นศาสนาของโลกได้และสามารถจะผลิตบรรดาสาวกที่มาศึกษาจากพระองค์ท่านให้กลายเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาได้ล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากหลักมัชฌิมาทั้งนั้นเป็นธรรมเครื่องผลิตบุคคลผู้ทั้งๆที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบจนสามารถเป็นผู้หมดกิเลสอาสวะไปได้ด้วยอำนาจแห่งทำเครื่องซักฟอกหรือเครื่องผิดคือมัชฌิมาได้จากศีลสมาธิปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายได้กำหนดลงที่นี่ซึ่งเป็นหลักสำคัญคำว่ามัชฌิมานี้อย่าคิดไปทางอดีตว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านตรัสรู้ไปแล้ว
มัชฌิมานี้จะสลายตัวไปอนาคตข้างหน้าผู้ที่จะมาตรัสรู้จะไม่มีเพราะมัชฌิมานี้สลายตัวไปแล้วแม้ปัจจุบันนี้มัชฌิมาก็ไม่ปรากฏอย่าไปคิดเช่นนี้เป็นความเข้าใจผิดและผิดจากหลักแห่งสวขาตธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยคำว่าสวขาตธรรมก็หมายถึงมัชฌิมาธรรมนี่เองไม่ได้นอกไปจากมัชฌิมานี่เลยตรัสชอบตรัสไม่ผิดผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาแล้วกลายเป็นมัชฌิมาของบุคคลนั้นขึ้นมาฉะนั้นจึงไม่ควรจะคำนึงถึงเรื่องอดีตอนาคตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ผ่านไปแล้วขอให้เทียบอุปมาขอเทียบอุปมาใกล้ๆให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเช่นเดียวกับของที่สำเร็จรูปมาจากต่างประเทศก็ดีจากภายในประเทศก็ดีที่เข้ามาสู่ร้านตลาดหรือท้องตลาดให้บรรดาท่านผู้มีความต้องการด้วยสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นหาซื้อมาใส่ร้านหรือใส่ห้างของตนสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะผิดออกมาจากห้างใดจากโรงงานใดจากประเทศใดก็ตามเมื่อสินค้าได้ออกมาจากโรงงานนั้นๆแล้วอย่าเข้าใจว่าโรงงานนั้นๆได้ชิบหายไปจากสินค้าโดยทันทีโรงงานเป็นของมีอยู่ประจำเช่นนั้นสามารถจะผลิตสินค้าออกมาจากโรงงานนั้นๆได้มากมายก่ายกองไม่มีวันสิ้นสุดข้อนี้มีประมาณฉันใดมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเปรียบเหมือนโรงงานของพระพุทธเจ้าสำหรับผลิตบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้เป็นคนรู้คนฉลาดรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบุญคุณโทษเป็นเบื้องต้นและสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในจิตใจของตนปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในโลกล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นมาสำเร็จมาจากโรงงานคือมัชฌิมาทั้งนั้นแล้วโรงงานคือมัชฌิมาจะสูญซากไปที่ไหนเล่าเมื่อเทียบกันกับโรงงานแห่งสินค้าแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันผู้ใดสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสวขาตาธรรมที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นจะปรากฏผลคือสินค้าขึ้นประจักษ์กับใจของตนเองเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ผลชิ้นแรกจนกระทั่งถึงผลอันสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานจะปรากฏขึ้นจากโรงงานคือมัชฌิมาได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี้ทั้งนั้นฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อพระองค์ท่านได้แสดงให้ใครฟังผู้ฟังได้รับรู้จากมัชฌิมาผู้ที่รับฟังหรือรับรู้นั่นเองเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตนตามมัชฌิมาเมื่อปฏิบัติตนตามมัชฌิมาแล้วผลที่เกิดขึ้นจากมัชฌิมาที่ผู้นั้นๆจะได้รับนับตั้งแต่ผลเบื้องต้นจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดจะเกิดขึ้นจากผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ผิดเองให้รับเสวยผลตั้งแต่ต้นจนถึงผลอันสุดยอดทีนี้บรรดาเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พระตถาคตได้ยินได้ฟังเสมอในเรื่องธรรมมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาและก็ได้ปฏิบัติอยู่ณบัดนี้ผลคือสินค้าที่ผลิต
ออกมาจากศีลสมาธิปัญญาทำไมจะไม่ปรากฏสำหรับพวกเราทั้งหลายเรานอกจากว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีความฉลาดปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวคาตธรรมอันเป็นโรงงานอันใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานไว้แล้วเท่านั้นธรรมศีลท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วทุกท่านอะไรเป็นศีลกายวาจาเป็นเครื่องประกอบที่จะทำศีลให้เป็นสมบัติของใจการปฏิบัติชอบด้วยกายไม่ผิดข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วการพูดทางวาจาให้ถูกต้องตามหลักแห่งบุคคลผู้มีศีลนี่ผลจะปรากฏขึ้นเป็นความร่มเย็นแก่ใจของตนเองนี่เรียกว่าผลเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจให้รับความชุ่มเย็นเบิกบานนี่เรียกว่าศีลสมาธิคือความเย็นของใจนับแต่ได้เริ่มต้นฝึกหัดจิตใจของตนจะด้วยบทธรรมบทใดก็ตามด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติจนจิตใจของตนซึ่งเคยฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมาเป็นประจำนิสัยกลายเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นดิ่งลงสู่ความรู้สึกตนเองโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆนี่ปรากฏเป็นผลคือความร่มเย็นขึ้นมาแล้วนี่ท่านเรียกว่าสมาธิจะเป็นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมาในหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมผู้นั้นสมาธิยังมีหลายชั้นเราได้ผลประจักษ์ในความสงบเบื้องต้นปรากฏเป็นสมาธิเบื้องต้นขึ้นมาพยายามฝึกฝนอบรมจิตที่มีความเยือกเย็นนี้จนมีความเชื่องชินต่อความสงบของตนเองแม้ที่สุดจิตจะถอนออกมาจากความสงบนั่นแล้วจะคิดอ่านเรื่องกิจการงานที่ชอบอันไหนก็ตามความสงบที่เป็นภาคพื้นอันได้รับจากจิตที่ลงเป็นสมาธินั้นย่อมมีประจักษ์อยู่กับใจเสมอไม่เคลื่อนคลาดจากความสงบเยือกเย็นภายในใจทั้งที่มีความคิดความปรุงได้อยู่นี่ท่านก็เรียกว่าความสุขของใจเป็นความสงบชั้นหนึ่งอันสืบเนื่องมาจากความสงบของจิตที่ตั้งตนลงเป็นสมาธิเมื่อพยายามอบรมสมาธิประเภทนี้ให้มีความเคยชินต่อความสงบให้มีความเคยชินต่อบทธรรมที่ตนพิจารณามีลมหายใจเป็นต้นทำได้มากเท่าไรความสงบจะค่อยเปลี่ยนสภาพจากความสงบในขั้นนี้ขึ้นสู่ความสงบเสมอไปเรื่องของปัญญาก็พอมีทางจะพิจารณาเพราะจิตใจมีความอิ่มด้วยอาหารคือธรรมะได้แก่ความเยือกเย็นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจใจไม่โลดเต้นเพ่นกระโดดวอกแวกคลอนแคลนหาอาหารโดยมากคืออาหารที่เป็นพิษเข้าไปสังหารหัวใจใจเมื่อได้รับอาหารที่ถูกต้องคือธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจะมีความเยือกเย็นและเป็นสุขภายในใจแล้วจะคิดพิจารณาทางด้านปัญญาไกรกรองดูอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองก็พอมีทางจะรู้เรื่องรู้ราวของสิ่งเหล่านี้บ้าง
และจะพิจารณาอาการแห่งกายส่วนใดหรือทั้งหมดก็ตามท่านกล่าวไว้ว่าอนิจจังก็จะพอเป็นทางว่าทุกขังก็พอจะรู้เรื่องบ้างว่าอนัตตาก็จะประจักษ์กับใจของเราที่มีความสงบเป็นต้นทุนอยู่แล้วยิ่งนำไตรลักษณ์ที่มีประจำอยู่ในสรรพางร่างกายของเรานี้เป็นเครื่องทดสอบกับจิตเสมอให้จิตเห็นเรื่องของทุกขังอนิจจังอนัตตารอบด้านอยู่ภายในกายภายในใจตลอดเวลาแล้วปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกันกับมีดพระยิ่งจะมีความเกรียวกล้าสามารถเห็นชัดในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีประมาณนับแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดต้องอาศัยไตรลักษณ์นี้เป็นหินลับทั้งนั้นไตรลักษณ์ทั้งหมดนี้ตามธรรมดาย่อมเป็นข้าศึกต่อคนโง่แต่ก็กลายเป็นคุณของผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ด้วยปัญญาเลยไตรลักษณ์ทั้งสามนี้กลับกลายมาเป็นหินลับของผู้มีปัญญานั้นให้คมกล้าและกลายเป็นบันไดหรือหนทางให้ผู้มีปัญญานั้นได้เหยียบย่ำลึกก้าวตนขึ้นสู่ธรรมชั้นสูงเสมอไปขอให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดได้ทราบไหมอย่างนี้เรื่องของสมาธิจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องปัญญาเป็นอย่างนี้ไปเพราะสมาธิเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขไม่วอกแวกคลอนแคลนเมื่อก้าวออกสู่ปัญญาก็เป็นปัญญาการออกพิจารณาอะไรก็เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งนั้นๆเห็นเหตุเห็นผลมากเท่าไหร่ความละเอียดของใจความสบายของใจความเบาของใจก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นแล้วก็สอถึงเรื่องขวนขวายที่เราจะต้องทำด้วยปัญญาก็ตามด้วยสติก็ตามโดยทางความเพียรให้มากมูลขึ้นเป็นลำดับเรื่องไตรลักษณ์กับกายกับจิตของเราเลยเป็นเครื่องสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดคือไตรลักษณ์นี้เลยกลายเป็นกัลยาณมิตรของปัญญาปัญญาจะต้องท่องเที่ยวอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือเป็นทางเดินของสติกับปัญญาท่องเที่ยวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนผ่านไตรลักษณ์เป็นชั้นๆเข้าไปนับแต่ไตรลักษณ์ส่วนหยาบคือส่วนรูปกายทั้งข้างนอกข้างในถึงนามธรรมคือสิ่งที่รู้ด้วยใจแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตามีท่านเรียกว่านามธรรมปรากฏแต่ชื่อตัวไม่มองเห็นเพราะไม่เป็นด้านวัตถุมีปัญญายังสามารถพิจารณาได้เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆมีทั้งทางกายและทางจิตใจปัญญาสามารถพิจารณารู้ได้จะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆอันเกิดขึ้นจากทางกายและทางใจก็ต่างจะลี้ลับต่อปัญญาผู้รับหินคือไตรลักษณ์อยู่เสมอไปไม่ได้เมื่อปัญญาที่ได้รับความอุดหนุนมาจากสมาธิมีกำลังแก้วกล้าขึ้นไปเท่าไหร่สมาธิก็ยิ่งเป็นธรรมหนุนขึ้นเป็นชั้นๆสมาธิก็กลายเป็นสมาธิที่ละเอียดขึ้นไปตามปัญญา
ปัญญาก็ก้าวตัวขึ้นไปสู่ความละเอียดสามารถจะพิจารณารู้ได้แม้กระทั่งอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตมาไม่รู้กี่กับจนไม่สามารถจะนับได้ให้รู้แจ้งแทงตลอดและหมดสิ้นไปจากจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมานี่เป็นมัชฌิมาส่วนผลมัชฌิมาส่วนเหตุได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือซักฟอกผลปรากฏขึ้นเป็นพุทโธอันบริสุทธิ์เด่นดวงขึ้นจำพอใจกลายเป็นมัชฌิมาส่วนผลโดยหลักธรรมชาตินี่พระพุทธเจ้าเราจะไปหาพระองค์ท่านที่ไหนสาวกอรหันต์จะไปหาพระไปหาท่านที่ไหนถ้าเราหาเราไม่เจอเราก็หาพระพุทธเจ้าพระอริยสังฆเจ้าหรือพระธรรมไม่เจอถ้าเราหาในวงมัชฌิมาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นทรงหามาก่อนและสาวกได้ค้นได้หามาก่อนจนประสบผลเป็นที่พึงพอพระทัยเราก็ค้นลงในมัชฌิมาที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้มีเต็มอยู่หน้ากายและจิตใจของเราณบัดนี้ให้เต็มความสามารถแล้วเราก็จะได้เห็นพุทธะขึ้นที่ใจของเราโดยหลักธรรมชาติเห็นธรรมะที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นที่ใจอันบริสุทธิ์ของเราจะเห็นสังฆะคือเราเองเป็นเจ้าของแห่งพุทธะกับธรรมะที่บริสุทธิ์นั้นขึ้นภายในใจของเราแล้วเราจะหลงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนเราก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในหลักธรรมชาติอันนั้นเองคือความบริสุทธิ์นั้นนี่แหละที่ว่าโรงงานสำหรับผิดคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบให้กลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาเป็นชั้นๆจนสามารถถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์คือวิมุตตินิพพานได้จากมัชฌิมาคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นโรงงานนี้เรียกว่าโรงงานมัชฌิมาขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในจิตใจย้อนเข้าสู่วงปัจจุบันคือหลักมัชฌิมากายวาจาใจประพฤติให้ชอบจิตอบรมในหลักธรรมหรือด้วยหลักธรรมให้ดีปัญญาเป็นเครื่องจะพิจารณาให้เป็นหน้าที่ของท่านนักปฏิบัติจะนำมาใช้นำมาไกร่กรองทั้งส่วนหยาบจะเป็นงานภายนอกงานภายในงานส่วนกลางงานส่วนละเอียดอย่าให้สติกับปัญญานอนทิ้งอยู่เฉยๆโปรดได้นำมาใช้ในกิจการนั้นๆสติกับปัญญาจะเมื่อได้รับการบำรุงจากการนำมาใช้ของตัวเองแล้วจะกลายเป็นสติกับปัญญาที่แก้วกล้าขึ้นมาเป็นลำดับแล้วสามารถจะเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาจากนั้นแล้วก็กลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาขึ้นมาในตนเองจากสติปัญญาอันล้มลุกคลุกคลานที่เราพยายามฝึกฝนอยู่ณบัดนี้โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นโปรดให้หาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เจอในหลักมัชฌิมาที่มีอยู่ในตัวของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาของเราเราจะได้เห็นหนึ่งเห็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจของเราอันเป็นสมบัติของเราแท้สองธรรมะที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าธรรมโมปดีโปความสว่างกระจ่างแจ้งแห่งธรรมที่หมดมนทินคือกิเลสทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียด3จะเห็นสังโฆผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้ง2ธรรมอัศจรรย์ทั้ง2นี้ได้แก่ตัวของเรา
สี่จะได้เห็นพุทธธรรมสงฆ์ที่แท้จริงในบทธรรมที่ว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสตินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเหล่าตถาคตจะปรากฏขึ้นในมโนทวารของนักปฏิบัติทุกท่านด้วยอำนาจแห่งความภาคความเปลี่ยนของเราโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บรรดาทุกท่านที่อุตส่าห์พยายามแหวกว่ายมาอบรมตนเองด้วยความตั้งอกตั้งใจให้สำเร็จผลประโยชน์ตามความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านทั้งหลายทุกท่าน

ของสารโลกที่สูงที่ถูกวัฏจักรครอบงำกลายเป็นวัฏจิตเป็นจิตที่หมุนเวียนนี่ไม่มีวิชาใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะแก้จะถอดจะถอนชำระล้างมันได้มีวิชาธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกับโลกจึงไม่เคยสาบสูญไปจากโลกสมมุติอันนี้เพราะเป็นเครื่องแก้กันเช่นเดียวกับร้อนกับหนาวมืดกับแจ้งเป็นเครื่องแก้กันอย่างนี้ธรรมท่านว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลแต่ก็อาศัยผู้ที่จะคิดค้นขึ้นมาใช้ประโยชน์ที่นำมาตอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้แก่สัตว์โลกโดยอุบายวิธีการแนะนำสั่งสอนและการปฏิบัติเป็นยุคๆคราวๆไปที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแต่ละพระองค์ก็คือทรงนำธรรมะหรือลื้อฟื้นธรรมะที่เป็นของมีอยู่นี้มาทำประโยชน์แก่โลกนั่นแหละนี่เราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศประเสริฐโดยหลักธรรมชาติและน่าว่าเป็นบุญวาสนาบารมีของเราอย่างยิ่งที่จะได้พยายามตักตวงเอาคุณงามความดีมาแก้สิ่งลามกทั้งหลายออกจากใจของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถก็โอกาสก็อำนวยเต็มที่แล้วในนักบวชของเราเฉพาะเมืองไทยนี้นักบวชเป็นผู้มีโอกาสมีอิสระมากยิ่งกว่าใครๆเพราะทางบ้านเมืองก็ให้โอกาสทั้งความเคารพนับถือไม่กล้ามาแตะต้องอาจเอื้อมพระเราว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะผ้ากาสาวพัดหรือผ้าเหลืองนั้นอันเป็นเครื่องหมายอย่างท่านผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าปกคลุมหุ้มห่อนักบวชคือพระของเราอยู่แล้วหากเราจะสั่งสมทิฏฐิมานะขึ้นในความเป็นพระโดยสำคัญหรือโดยอ้างตนว่าเป็นพระเราจะสั่งสมกิเลสให้มากมูลยิ่งกว่าคารวาสก็ได้อย่างเต็มหัวใจไม่มีใครเกินพระมีพูดถึงการไม่คิดในแง่เดียวว่าพระนี้เป็นเพศแห่งชำระสัตว์สางเป็นเพศเสียสละแต่กลับกลายเป็นเพศสั่งสมกิเลสตัณหาอาสวะขึ้นมาภายในจิตใจเพราะโอกาสอำนวยก็ได้ว่าความสำคัญนั้นอาศัยโอกาสอาศัยเพศอำนวยขึ้นมาให้ทำความชั่วช้าละมกขึ้นภายในตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นไปได้ทั้งดีทั้งชั่วไม่ใช่บวชแล้วจะไม่ทำความชั่วกิเลสมันไม่เคยขึ้นกับว่าการบวชหรือไม่บวชเพราะกิเลสไม่ได้บวชกับใครไม่มีใครเป็นอุปัชฌาย์กิเลสได้เลยนอกจากธรรมซึ่งเป็นเครื่องปราบกันเท่านั้นสมัยปัจจุบันนี้ทั้งที่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็ประกาศกลางวานอยู่อย่างสดๆร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานบุญบาปนรกสวรรค์หรือว่าผลนิพพานประกาศกลางวานอยู่อย่างสดๆร้อนๆแต่เพราะธรรมเหล่านี้อยู่ในท่ามกลางแห่งข้าศึกคือฝ่ายต่ำได้แก่กิเลสซึ่งครอบงำอยู่ทุกหัวใจไม่เลือกหน้ามันมีอำนาจสามารถที่จะผลักดันความรู้ความเห็นอันที่มันบรรจุไว้อย่างเต็มที่แล้วนั้นออกมาทางกายทางวาจาความประพฤติต่างๆซึ่งเป็นการลบล้างศาสนธรรมรสสุดร้อนของพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกันนี่เวลานี้กำลัง
บาปก็ไม่มีแล้วเพราะธรรมชาติที่ปิดหัวใจของสัตว์โลกนั้นมันปิดให้มืดให้ดำให้มิดไปหมดไม่ให้เห็นบาปไม่ให้รู้บาปทั้งที่ใจก็รู้แต่ไม่ให้รู้ว่าเป็นบาปให้รู้และให้อยากทำในสิ่งที่ธรรมชาตินี้ต้องการเท่านั้นบาปจึงไม่มีไม่เชื่อว่าบาปมีไม่เชื่อว่าบุญมีไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีทั้งๆที่ธรรมเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มีประจำโลกประจำธรรมมาเป็นเวลานานจนไม่มีใครสามารถอาจนับได้สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีโลกก็ไม่ควรจะมีทุกข์ก็ไม่ควรจะมีในหัวใจสัตว์นี่ทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์แบกหามอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จะเป็นหัวใจใดร่างกายใดที่ไม่มีความทุกข์มีเหลือร่างกายก็เป็นภาชนะของทุกข์จิตใจก็เป็นภาชนะของทุกข์เพราะเชื้อของทุกข์ฝังอยู่ที่ใจต้นลำของมันเกิดอยู่ที่ใจจะไม่ให้มันผลิดอกออกผลมาอย่างไรมันต้องผลิดอกออกผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนนี่มีอยู่ที่ใจและกายของสัตว์ถ้านรกไม่มีหรือบาปไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรจะมีในสัตว์แต่สัตว์ก็แบกหามกันอยู่แล้วก็ถูกปิดกั้นไม่ให้เชื่อในบาปในบุญในนรกสวรรค์ไปเสียนี่จึงคือว่ามันละเอียดขนาดนั้นนะไม่ให้สัตว์รู้เลยถ้าต่างคนต่างรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษใครจะมานอนจมโทษอยู่เล่านอนอยู่ในถ้ำเสือที่มันกำลังจะงับพออยู่แล้วใครจะไปกล้าล่องเพลินเพลินอยู่ในถ้ำเสือเช่นนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แต่เท่าที่ได้เพลิดเพลินอยู่นั้นก็เพราะไม่ทราบว่าถ้ำนั้นมีเสือและถ้ำนั้นเป็นภัยจึงต้องได้รับภัยเรื่อยๆมาเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองลงว่ากิเลสเป็นภัยในหัวใจด้วยอัดด้วยธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นได้สอดส่องมองเห็นไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ลูกเต้าล้านเหรียญของเสือร้ายได้แก่กิเลสประเภทต่างๆเป็นกระทั่งถึงเสือโคร่งใหญ่หรือยักษ์ใหญ่กลืนสัตว์ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีวันอิ่มพอกลืนแล้วตายเล่ากลายแล้วกลืนแล้วกลืนนอนหากได้รู้อย่างนี้แล้วใครจะไม่ตะเกียกตะกายหนีจากแดนแห่งความเป็นอาหารของสัตว์ประเภทนี้อยู่ตลอดเวลาได้ต้องตะเกียกตะกายสุดเหวี่ยงแขนขาดถ้าขายังมีก็จะต้องตะเกียกตะกายจนกระทั่งไปไม่รอดจริงๆหมดความหมายจริงแล้วถึงจะหายใจปลาให้มันงับให้มันกลืนไปนี่ผู้ปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นที่ไม่รู้เรื่องกิเลสว่าเป็นภัยย่อมจะเพลินในกิเลสหลงในกิเลสติดในกิเลสเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความหลงได้เป็นอย่างดีความชังความเกลียดความโกรธเป็นบ่อเกิดแห่งความหลงได้เป็นอย่างดีอย่าว่าแต่ความรักมันทำให้ติดสิ่งที่ลึกลับออกจากความรักมันก็เป็นเหตุให้ติดมันถึงติดได้โลกเราถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยใครจะมาฝืนรักฝืนโกรธฝืนเกลียดมันไม่รู้เพราะไม่มีสิ่งที่เหนือกว่านี้ไม่มีสิ่งที่ควรให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยจึงต้องยอมจมกันอยู่อย่างนี้ทั้งท่านทั้งเราสัตว์ทุกประเภทไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถจะเข้าใจได้เลยจึงไม่เสาะแสวงหาทางออกแล้วปล่อยให้เป็นอาหารของมันอยู่เป็นประจำประจำ
ทั้งสามแดนโลกธาตุไม่มีจิตดวงใดสัตว์ตัวใดที่ไม่จะไม่อยู่ในความเป็นอาหารของธรรมชาตินี้ให้กลืนอยู่ตลอดเวลาได้นี่เราจะเห็นได้เวลาการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสนี่คืออุปนิสัยที่ฝังอยู่ภายในนั่นแหละกับตัวพิษตัวภัยอยู่ในใจดวงเดียวแต่เป็นธรรมอันนั้นเป็นข้าศึกอันนี้เป็นคุณแต่มีใจดวงเดียวเช่นสัตว์ผู้ทำดีได้ไปเกิดในสถานที่ดีกติที่เหมาะสมเป็นการเป็นเวลาเป็นภพเป็นชาติไปเหล่านั้นล้วนแล้วแต่คุณธรรมที่เป็นฝ่ายดีมันดลบันดาลพาให้เจาะให้แสวงหาให้บำเพ็ญก็ได้อาศัยนั้นแหละไปเพราะตอนนั้นยังไม่มีกำลังมากเมื่อได้บำเพ็ญให้มีกำลังมากเข้าไปเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาที่เป็นวิธีการหรือเป็นงานที่จะบุกเบิกเพิกถอนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโทษทั้งคุณให้เห็นประจักษ์ชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเริ่มบำเพ็ญก็ตะเกียบตะกายคอยที่จะล้มกับมันอยู่จนได้ทั้งที่เราก็ทราบจากการได้ยินได้ฟังว่าความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความทอดแท้เหล่านี้เป็นเรื่องของฝ่ายต่ำที่ปักเสียบขอบหนามไว้โดยไม่ต้องสงสัยเราก็ทราบแต่มันไม่ถึงใจเพราะยังไม่เห็นได้ยินแต่คำบอกเล่าจากครูจากอาจารย์จากตำหนักตำนาเฉยๆยังไม่เห็นด้วยตาของตัวเองมันก็ยังไม่ฝังใจเชื่อต่อเมื่อได้ปฏิบัติอัตธรรมเริ่มตั้งแต่สมถะธรรมได้ปรากฏขึ้นภายในใจใจจะเปลี่ยนสภาพความรู้สึกขึ้นมาแปลกๆต่างๆจากความเป็นเดิมของตนเข้าสู่ความสนใจเข้าสู่ความเชื่อในสมถะธรรมหรือในธรรมทั้งหลายไปโดยลำดับนี่คำว่าสมถะธรรมก็มีหลายอาการมีหลายขั้นหลายภูมิสมถะธรรมที่มีความสงบประหนึ่งราวกับว่าขาดสะบั้นไปหมดจากอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องก็มีในบางการบางเวลานี่ก็พอที่จะถือเอาเป็นความอัศจรรย์ความฝังใจในอัจฉริยศรัทธาเชื่อต่อมรรคต่อผลได้โดยไม่ต้องสงสัยขั้นหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นกำลังเพิ่มขึ้นมาแต่นั้นก็เห็นคุณค่าอาจารย์ศรัทธาฝังใจในผลที่ตนได้เคยปรากฏแล้วแม้วันหลังวาระต่อไปจิตจะไม่มีความสงบอย่างนั้นก็ตามแต่ความเชื่อที่เคยเป็นแล้วอย่างนั้นถอนไม่ขึ้นไม่ยอมถอนฝังลึกลงไปเรื่อยๆเชื่อแน่แล้วความเพียรความตะเกียบตะกายก็มีกำลังขึ้นมานี่แหละที่ว่ามีธรรมเครื่องส่องมีธรรมเครื่องเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องเทียบเคียงกันหรือเป็นคู่แข่งกันกับฝ่ายอธรรมที่เคยมีอำนาจครอบหัวใจเรามานานให้แต่เกิดแต่ความพุ่งสร้างลำคาญกอบโกยความทุกข์ขึ้นมาเผาลนจิตใจไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวฤดูกาลใดๆมีแต่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นเครื่องทดสอบเป็นคู่แข่งกันแทรกกันเข้าไปแล้วย่อมมีทางเลือกคนเราอ๋อแต่ก่อนจิตเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างนั้นนั้นเห็นโทษของมันในขณะเดียวกันแล้วบัดนี้จิตได้ปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาและเย็นใจขึ้นมาจนถึงใจนี่ก็เป็นเครื่องเป็นคุณค่าที่จิตเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความอุตสาห์พยายามมาพร้อมๆกันนี่ถ้าเมื่อมีสองแล้วย่อมมีทางเลือกคนเราของสองสิ่งย่อมเลือกของสิ่งเดียวไม่ทราบจะเลือกอะไรก็มีอันเดียวมองในหัวใจมันมีแต่ไฟอย่างเดียวจึงไม่เคยปรากฏว่าจะมีน้ำมีความเย็นเข้าเครือบแฝงเป็นคู่แข่งบ้างเลยแต่พอได้ปรากฏสมถะธรรมเป็นน้ำที่เย็นฉ่ำภายในจิตใจแล้วย่อมมีทางคิดคนเราอุตส่าห์พยายามมีจิตค่อยเคลื่อนไหวตัวเองมาโดยลำดับอย่างนี้จากพื้นจิตที่มีความสงบเย็นใจจิ
ิตมีสมาธิย่อมมีความเพียรผิดกันกับจิตที่ไม่เคยมีสมาธิมีความสงบเลยอยู่มากมายหากเป็นไปในจิตดวงนั้นเองแล้วขยับไปสู่ด้านปัญญาคำว่าปัญญาทุกท่านก็จะเข้าใจแล้วเพราะหนึ่งในตำหนักตำนามมีเต็มไปหมดอยู่แล้วสองก็เคยได้ยินได้ฟังได้อธิบายให้ฟังแล้วปัญญาคืออะไรคือความเฉลียวฉลาดความคิดแยบคายไตรตรองในเหตุในผลในสิ่งดีชั่วที่สัมผัสสัมพันธ์มาสัมผัสสัมพันธ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราหรืออารมณ์อดีตอนาคตอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าเคยเป็นกิเลสก็เป็นปัญญาทำได้เป็นมรรคได้เหมือนกันในสิ่งนั้นมันพลิกกลับตัวเองเริ่มตั้งแต่พิจารณาอสุภะอสุพังในสกลกายของเราและของคนอื่นสัตว์อื่นดังท่านให้ไปเยี่ยมป่าช้าล้วนแล้วแต่พิจารณากองอสุภะอสุพังกองทุกขังอนัตตาที่โลกทั้งหลายเสกสรรปั้นยอเพราะอำนาจของกิเลสว่าเป็นของดีวิเศษมีโสมีคุณค่ามากแน่นหนามั่นคงกีรังถาวรมีความสุขความเจริญเป็นหลักเป็นเกณฑ์ฮาร์ดวันสิ้นซากวายชนไปไม่ได้แก้สิ่งเหล่านี้ด้วยการพิจิตรพิจารณาในอนุสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาลบล้างความจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกเบื้องต้นก็เห็นภายนอกก่อนก็มีดังท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็คือพิจารณาเพราะเห็นอาการของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เทียบเข้ามาสู่

ถ้าพูดถึงเรื่องติดก็ติดมากหนักมากรักก็กระเทือนชังก็กระเทือนเกลียดโกรธกระเทือนเพราะวัตถุนี้อยากอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในทางดังกล่าวนี้จึงกระเทือนมากมีแต่อารมณ์อย่างรุนแรงแต่เมื่อได้พิจารณาเห็นตามความจริงของมันโดยลำดับซ้ำๆซากๆดังเคยพูดแล้วในเทปหรือในหนังสือและเคยเทศให้ฟังมาลูกกี่พันกี่หมื่นครั้งแล้วจิตย่อมจะเข้าใจในความจริงเพราะความจริงมีอยู่โดยแท้เป็นแต่เพียงความจำปลอมที่เสกสรรปั้นยอจากกิเลสนี้มันทับมันถมหนาแน่นเกินกว่าจะพิจารณาได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวจึงต้องถากแล้วถากเล่าชำระแล้วชำระเล่าขุดแล้วขุดเล่ามันถึงจะถึงความจริงขึ้นมาได้เมื่อพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆดังที่กล่าวนี้จะเป็นภายนอกก็ตามภายในก็ตามประจักษ์ใจเสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็เช่นเดียวกับจิตที่ได้รับไม่เคยได้รับความสงบแต่มาสงบให้เห็นประจักษ์และสงบอย่างแนบแน่นด้วยจนเหตุให้ฝังใจเกิดความอัศจรรย์ความรู้ทางด้านปัญญานี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นน่าจะฝังรากลึกลงไปอย่างลงเป็นอัจฉริยศรัทธาในทางปัญญาไม่ลดละท้อถอยคราวนี้พิจารณาได้อุบายอย่างนี้ขึ้นมาคราวต่อไปพิจารณาได้อุบายอย่างนั้นขึ้นมาส่วนที่จะให้เป็นแบบเดียวกันจริงๆนั้นมันไม่ได้แน่นอนนะนักปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคาดจะหมายในผลที่เคยเป็นมาแล้วโดยการพิจารณาโดยอุบายใดก็ตามปรากฏให้เป็นปัญญาขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายอสุภะอสุภังทุกขังจังหตาก็ตามส่วนมากไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเก่าจะมีการยักย้ายผันแปรไปเรื่อยแต่อยู่ในวงอันนี้วงอสุภะอสุภังวงนิจังทุกขังนาตานี้เท่านั้นแม้ต่างก็ต่างโดยอาการหลักใหญ่เป็นอันเดียวกันจะเป็นอย่างไรก็ตามจิตย่อมจะเชื่อไปตามนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรเชื่อถึงขั้นที่จะฟังควรฝังลงสู่ความจริงแล้วจิตย่อมฝังลงทันทีเพราะปัญญาพาให้ฝังปัญญาพาให้รู้ปัญญาพาให้เข้าใจความจริงทั้งหลายจิตเป็นผู้กล้าเดินตามปัญญาเท่านั้นเพราะจิตเป็นผู้ต้องหาถูกจำจองอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆปัญญาเป็นผู้ชักจูงเป็นการปัญญาเป็นผู้รื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกให้จิตเบาภาระลงโดยลำดับลำดาจนจิตปัญญารู้แจ้งชัดเจนไปโดยลำดับลำดานั่นแหละที่นี่ปัญญาก็เป็นอัจฉริยศรัทธาของปัญญาทีนี้ไม่ว่างงานแหละถ้าลงได้จับไตรลักษณ์ขึ้นพิจารณาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามจับอสุภะอสุภังขึ้นพิจารณาจนประจักษ์ใจได้เพียงครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปจะกระจายตัวออกไปขยายออกไปกว้างออกไปเรื่อยๆละเอียดเข้าไปเรื่อยๆคำว่าทุกขังก็มีความละเอียดเข้าไปอนิจจังอนัตตาละเอียดเข้าไปตามลำดับตำดาของสภาวธรรมนั้นๆและความรู้ความเห็นของสติปัญญาที่อย่างทราบตามกำลังของตนจะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับสิ่งเหล่านั้นจิตก็เปลี่ยนสภาพอาการของจิตเปลี่ยนสภาพเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยเข้าไปเนี่ยปัญญาที่กล่าวนี้เราเบื้องต้นเราต้องอาศัยอุบายวิธีการจากครูจากอาจารย์คอยแนะนำคำสอนแล้วเป็นภาคปฏิบัติคือนำไปปฏิบัติตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเมื่อได้ปรากฏผลขึ้นมาดังที่กล่าวนี้แล้วนั่นแหละที่นี่ปัญญาจะสร้างตัวเองขึ้นมาเองจะหมุนตัวอยู่ภายในสิ่งสัจวงสัจธรรมนี้ไม่ลดละท้อถอยนี่เราจะพิจารณาย้อนหลังไปถึงเรื่องความทอดแท้อ่อนแอความตำหนิตนและอำนาจศาสนาน้อยคนเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาเหล่านี้จะหมดไปความขี้เกียจอ่อนแอนี้จะหมดไปก่อนเพื่อนความทอดแท้ได้หลายต่างๆจะหมดไปโดยลำดับลำดาความว่ามีอำนาจวาสนาน้อยโง่เขลาบ่ปัญญานี้ก็ค่อยหมดไปเหมือนกันจะมีแต่ความมุ่งมั่นขันแข็งในการที่จะทำจิตนี้ให้

พ้นจากทุกข์หรือให้รู้ตามความจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายดังที่เคยรู้เห็นมาแล้วเป็นลำดับจะให้รู้ละเอียดกว้างขวางลึกซึ้งเข้าไปยิ่งกว่านี้จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางด้วยความมุ่งมั่นด้วยความขยันหมั่นเพียรของจิตนั่นเองนี่เป็นจิตเป็นอัตโนมัติของความเพียรเป็นอัตโนมัติของสติของปัญญาของความอดความทนกลายเป็นอัตโนมัติไปตามๆกันหมดสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อย้อนไปพิจารณาแล้วจึงได้ทราบชัดว่ามันเป็นกิเลสทั้งหมดความกลัวเป็นกลัวตายเหล่านี้ไม่ใช่อะไรปักเสียบขวากหนามเอาไว้มีแต่กิเลสทั้งนั้นสลับซับซ้อนย้อนหน้าย้อนหลังกระดิกพลิกแพงพัฒนาถูกแต่ขวากกระหนามของกิเลสในระยะที่ควรจะถูกในระยะที่ออกจากวงล้อมของมันไม่ได้เมื่อได้ก้าวจิตเข้ามาเช่นนี้แล้วเราพิจารณาย้อนหลังจะเห็นได้ชัดเจนดังที่กล่าวมานี้และความมุ่งมั่นที่จะทำจิตให้มีความหลุดพ้นนั้นมีกำลังมากความมุ่งมั่นนี้เป็นแม่เหล็กอันสำคัญทีเดียวเนื่องมาจากความได้รู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมส่วนต่างๆเป็นเชื้อของจิตให้เกิดความเชื่อให้เกิดความฝังใจแล้วความมุ่งมั่นซึ่งเคยมีอยู่แล้วก็เพิ่มกำลังขึ้นสุดท้ายความมุ่งมั่นนี้จะพุ่งดึงไปหมดความกลัวเป็นกลัวตายไม่มีเหลือมีแต่เป็นก็เป็นตายก็ตายไม่สนใจขอให้รู้ให้เห็นสิ่งที่เป็นคุณและที่เป็นภัยทั้งหมดนี้ไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันจนกระทั่งถึงแดนสว่างโล่งโถงโปร่งไปหมดที่เรียกว่าอวกาศของธรรมอวกาศของจิตมีเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นปัญญาอัตโนมัติปัญญานี้เป็นจิตตภาวนาสร้างขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอะไรในขณะที่ผิดที่คิดที่พินิจพิจารณาวิธีการต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆนั้นจะผลิตตัวขึ้นมาเองให้ทันกับเหตุการณ์นั้นช้าบ้างเร็วบ้างมีได้เป็นไปได้แล้วมีครูบาอาจารย์คอยแนะเช่นอย่างติดปัญหาดังนี้เป็นต้นที่ดังสาวกท่านติดปัญหาจะไปทูลถามพระพุทธเจ้ายังพระอัญญัตตระภิกขุเป็นตัวอย่างเขาเดินไปใต้ถุนพระกตกุฎีก็พอดีฝนตกขึ้นทูลถามปัญหาจังมาได้ก็ยืนอยู่ข้างล่างตอนนั้นจิตของท่านเป็นสติปัญญาของท่านพิจารณาธรรมตลอดเวลาอยู่แล้วเข้าทำภูมิจิตภูมิธรรมอันละเอียดเป็นความเพียรอัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อฝนได้เห็นฝนตกน้ำฝนหยดย้อยลงมาจากชายคามากระทบน้ำข้างล่างตั้งเป็นฟองเป็นต่ำขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปอาศัยความกระทบกันแล้วตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็เทียบถึงเรื่องความปรุงความแต่งภายในจิตที่เรียกว่าสังขารจิตนี่มันเกิดขึ้นจากจิตสังขารความคิดความปรุงอันนี้เกิดขึ้นไปดับคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรมีแต่เกิดกับดับเหมือนกับน้ำตกลงมามากน้อยมีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับเพียงเท่านั้นท่านย้อนเข้ามาพิจารณานี้ได้ความบรรลุธรรมเช่นในขณะนั้นโดยอาศัยน้ำเป็นต้นเหตุเลยไม่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอฝนหยุดเท่านั้นก็กลับไปกุฎีของตนนั่นเพราะอะไรเพราะเมื่อเข้าถึงที่ถึงฐานแล้วสันทิฏฐิโกนี้ประกาศทางวาจาในตัวเองไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำไมเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันไปทูลถามท่านทำไมนี่ก็เหมือนกันเมื่อถึงวาระที่จะเป็นสติปัญญาขึ้นมาแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อคล่องใจอยู่ใกล้ครูใกล้อาจารย์อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าใครอยากจะไปช้าใครอยากจะไปชักช้าให้เสียเวลาก็ต้องพุ่งตัวเข้าถึงพระองค์ท่านแล้วพุ่งตัวเข้าถึงครูอาจารย์ให้ท่านแนะนำเพราะท่านรู้ก่อนเห็นก่อนมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอเล่าเรื่องนั้นความเป็นของตนถวายท่านจะกระจายออกให้ฟังทันทีเลยแล้วก็ผ่านไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเหมือนเราต่อสู้โดยลำพังเราเองนั่นเลยนี่ของสำคัญสิ่งสำคัญในการพิจารณาแล้วอาศัยท่านเป็นบางการบางเวลาที่เกิดข้อข้องใจในระหว่างกิเลสกับธรรมที่กำลังต่อสู้กันยังหาที่ทางแยกทางแยะหาทางแพ้ทางชนะกันไม่ได้กำลังต่อสู้กันเมื่ออาศัยครูอาจารย์คอยแนะหลังจากเราได้ถวายธรรมะท่านแล้วจะเข้าใจทันทีจากนั้นเราก็ตะลุมบอลของเราเองหากเป็นไปเองเพื่อปลดเปลื้องกันไปในตัว
เรื่องปัญญาขั้นนี้พูดไม่ได้ว่ากว้างแคบขนาดไหนละเอียดแหลมคมเพียงไรพูดไม่ถูกเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสละเอียดแค่ไหนสติปัญญาก็ต้องตามๆกันไปโดยลำดับผลสุดท้ายกับสติปัญญาต้องเหนือกว่าไม่เช่นนั้นวัตจิตวัตจักอวิชชาปัจจยาสังขารจะพังทลายลงไม่ได้อันนี้ต้องเหนือนี่นี่เรียกว่าปัญญาอัตโนมัติในครั้งพุทธกาลท่านนำหาสติมหาปัญญาเหมือนกับว่าสุดเอื้อมหมดหวังเวลานี้ชาวพุทธเราพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป 2,500 ปีแล้วโน่นไอ้กิเลสมันหลอกไป 2,500 ปีนั่นแต่กิเลสฝังตัวอยู่ในใจนี่มากี่ปีกี่เดือนมากี่กับกี่กันทำไมมันไม่เห็นคือไม่เห็นหน้าสมัยไม่เห็นเป็นการเป็นนามอะไรนี่มันเสียเปรียบมันตรงนี้เองมันหลอกไปนู่นไปเมืองอินเดียนู่นไปทำที่พระเจ้าตัดไว้หลายปีมาแล้วนู่นนะกิเลสมันอยู่นี่กี่ปีกี่เดือนมันไม่คิดเราเสียโง่มันโดยลำดับลำดาธรรมะที่พระองค์จัดไว้นั้นจัดไว้เพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อชำระสาสางเพื่อฆ่ากิเลสแล้วกิเลสมันอยู่ตรงไหนกิเลสมันไปอยู่อินเดียนั่นเหรอกิเลสมันตายพร้อมกันกับพระพุทธเจ้านิพพานนั่นเหรอกิเลสมันตายตั้งแต่สมัยนู้นเหรอนั่นมันเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจธรรมะเมื่อเจ้าออกจากไหนไม่ออกจากใจนั่นทุกข์อยู่ตรงไหนสมุทัยอยู่ตรงไหนมรรคนิโรธจะไปอยู่อินเดียได้ยังไงถ้าไม่ใช่ให้กิเลสมันใส่ยาพิษให้เป็นบ้าไปเมืองอินเดียอินโดนีเราก็ไม่ควรจะเป็นบ้าไปนั้นถ้าไม่ถูกกิเลสมันฝังยาพิษให้เป็นบ้าฉีดยาบ้าเข้าไปแล้วเป็นบ้าทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เลยผลสุดท้ายก็สุดเอื้อมหมดหวังพุทธศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อธรรมก็มีแต่ชื่อแต่กิเลสมันมีเต็มตัวนี่กิเลสได้เปรียบตลอดเวลาเอาพิจารณาตามความจริงทุกสมุทัยอยู่ตรงไหนมรรคสมาธิสมาสังกัปโปมีสมาธิเป็นที่สุดอยู่ตรงนั้นนี่ท่านสอนไว้ตรงนี้สดๆร้อนๆสมาธิถี่สมาสังกัปโปหมายถึงองค์ปัญญาสมาสตินั่นนี่คือเครื่องฆ่ากิเลสผิดขึ้นมากิเลสอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่จิตมากกับผิดขึ้นมาที่จิตฆ่ากันลงที่จิตนี้ให้แหลกแตกกระจายไปที่นี่แล้วถามหาพระพุทธเจ้าที่ไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงไหนน่ะก็เห็นตรงที่ความบริสุทธิ์สันติโกประกาศกลางวันอย่างนั้นไปสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนนั่นนี่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าอันนี้มันมีกิเลสสังขารฉามนี่แหละพี่เราไม่รู้นี่ว่าเราเป็นกิเลสสังขารฉามนี่ให้มันหลอกทุกแง่ทุกมุมธรรมะท่านบอกมัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาแปลว่าท่ามกลางเหมาะสมกิเลสประเภทไหนมาน่ะผิดมัชฌิมาขึ้นให้พอเหมาะกันกับการปราบกิเลสประเภทนั้นๆนี่มัชฌิมากิเลสผลมามัชฌิมาผลไปกิเลสโหดร้ายมัชฌิมาโหดดีฟาดกันลงไปเอาให้แหลกแตกกระจายไปในจิตนี่ท่านเรียกว่ามัชฌิมาไม่ใช่แบบที่เราพวกชาวพุทธทั้งหลายไม่ว่าท่านมาเรามันคิดอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละเพราะไม่ทางไม่เคยดำเนินเราไม่เคยเข้าต่อสู้กับสงครามเลยจึงไม่รู้ว่าจะใช้อาวุธประเภทไหนต่อฆ่าศึกชนิดใดประเภทใดมันจึงใช้วิธีภาคสุดท้ายก็แพ้ถ้าลงได้เคยเข้าต่อสู้กับข้าศึกสงครามมาแล้วมันฉลาดเองวิธีการต่อสู้ตลอดถึงศาสตราวุธชนิดใดที่จะนำมาต่อสู้กับข้าศึกมันเข้าใจกันเองเข้าใจกันเองเหมือนนักมวยขึ้นต่อยกันนะแพ้เขาที่ตรงไหนมันก็แก้ของมันเองไม่แก้ตายแก้ไม้มวยของกันและกันต้องแก้วิธีนั้นแก้วิธีนี้นี่แพ้กิเลสประเภทไหนกองไหนก็แก้ตรงกองนั้นกองนั้นนั้นนี่ก็เหมือนกันมัชฌิมาเป็นสิ่งแก้ลำกันกับกิเลสกิเลสประเภทไหนแสดงออกมาแพ้ด้วยวิธีการใดผิดขึ้นมามรรคปฏิปทาคือสติปัญญาผิดขึ้นมาให้ทันกันแล้วแก้กันไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นแหละมัชฌิมาฟังเอายิ่งสติปัญญาขั้นอัตโนมัตินี้ด้วยแล้วไม่มีอะไรเหมือนความลึกซึ้งไม่มีอะไรลึกซึ้งเท่า
ความกว้างขวางไม่มีอะไรกว้างขวางพูดไม่ถูกขอให้กิเลสผ่านมาเถอะกิเลสมันจะอยู่ซอกไหนมุมใดจะตามต้อนกันได้หมดเมื่อถึงขั้นมันละเอียดแหลมคมแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้พอประมาณเท่านั้นแล้วแต่ผู้พิจารณาเจ้าของจะนำมาตอดถอนแก้กิเลสของตัวเองภายในใจซึ่งกิเลสเหล่านี้ท่านก็มาจาจดจารึกไว้ในคัมภีร์มากมายหลายนักพอประมาณธรรมะที่เป็นเครื่องปราบกิเลสก็เหมือนกันเมื่อเข้าถึงขั้นสมรภูมิคือการลบพุ่งจริงใช้กิเลสด้วยภาคปฏิบัติแล้วหากจะรู้เองในเจ้าของกำลังวังชาปฏิบัติทางเจ้าของหนักเบามากน้อยต่อกรกับกิเลสประเภทใดเป็นยังไงได้ผลยังไงแพ้ยังไงชนะยังไงมันเป็นครูสอนโดยลำดับตำดาและฉลาดไปในตัวจนกระทั่งถึงกิเลสพังหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากวัฏฏะหรือเดือนจำได้แก่ธรรมชาติที่คุมขังในวัฏจักรนี้ในหนังสือที่ในเขียนนั้นว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมเวิ้งวางหมดเครื่องดึงดูดแต่ก่อนอยู่ด้วยความดึงดูดบีบบังคับเอาไว้ตลอดเวลาอะไรดึงดูดมีกิเลสเท่านั้นดึงดูดพอกิเลสได้สิ้นซากไปหมดแล้วอะไรจะมาดึงดูดในโลกอันนี้สามแดนโลกธาตุนี้เราก็ไปว่าเฉยๆเมื่อมันไม่มีสิ่งยึดสิ่งถือภายในจิตใจแล้วสักแต่ว่าไปอย่างนั้นเองว่ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่มีใครไปยึดไปถือมีแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่ใช่สมมุติแล้วมันจะไปกังวลกันหาอะไรนี่อะไรการก็ไม่มีสถานที่ไม่มีเวลามีอะไรเพราะสิ่งนี้เป็นสมมุติยึดนั่นเป็นอิมมุติคือหลุดพ้นไปแล้วจากสิ่งนี้มันจะมาเกาะเกี่ยวกันหาอะไรว่ามีก็มีไปตามโลกเขาอย่างนั้นเออมีเป็นก็เออเป็นว่านั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปตามเรื่องของเขาเพราะเราก็เคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเคยรู้อยู่แล้วทีนี้เวลามันถอนตัวเข้ามาก็รู้อยู่แล้วว่าถอนตัวเข้ามาโลกนี้มันจะหนาแสนหนาก็มันก็เป็นอวกาศไปหมดเชื้อนะคะในจิตใจไม่มีอะไรเข้าเกาะเข้าเกี่ยวเข้ายุ่งเหยิงวุ่นวายเข้าขัดเข้าขวางมีกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นพอกิเลสหมดไปแล้วมันก็มีปัญหาอะไรจิตเริ่มธาตุขันนี้ก็เป็นขันล้วนล้วนไม่มีอะไรเข้าครองทำเข้าครองทำไม่ยึดนี่ทำไม่กดขี่บังคับธาตุขันธ์ทำนำธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือก็ทำประโยชน์ให้โลกให้สงสารไปขันธ์จึงเป็นเหมือนหางจิ้งเหลนขาดปิ๊บๆดุดๆอยู่ตามธรรมชาติของตัวเองคือไม่มีใครเข้าไปเป็นเจ้าของไปยึดไปถือไปเป็นพิษเป็นภัยแต่ก่อนอวิชชาปฏิญาสังขารนี่เป็นตัวสำคัญแล้วก็ให้เป็นสังขารเป็นวิญญาณใหม่เลยขันธ์ทั้ง5นี่ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสเต็มไปหมดเลยกลายเป็นขันธ์ทั้ง5ก็เป็นกิเลสทั้งที่เป็นเครื่องมือมันก็เป็นกิเลสเพราะกิเลสครอบหัวมันพอกิเลสมันหมดไปแล้วขันธ์5นี่มันก็เป็นขันธ์ล้วนๆนี่ท่านแสดงไว้ว่าเตสังวุปสโมสุขโขฟังดิเราจะไปแปลในแง่เดียวสิการระงับสังขารการระงับสังขารมันเป็นความสุขอันอย่างยิ่งหรือเป็นความสุขยิ่งใหญ่ระงับสังขารอะไรให้มันเห็นปัจจุบันทันตาของเราในวงปฏิบัติก็ระงับสังขารที่เป็นตัวสมุทัยคือระงับดับกิเลสทั้งหมดนั่นสิไม่มีเหลือแล้วสังขารนี่ไม่เป็นสมุทัยคิดปรุงเรื่องอะไรก็เป็นอิสระธรรมดาธรรมดาเป็นขันธ์ล้วนๆรูปก็ไม่มีใครมายึดมาถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นความจริงโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่มีใครมายุ่งมาเกี่ยวจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆจิตก็ไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวจิตก็จริงเต็มหัวใจของจิตเนี่ยเหมือนว่าเตสังบุปสโมสุขโขความระงับดับเสียซึ่งสังขารหลายนั่นเป็นความสุขทั้งนั้นสุขปัจจุบันก็สุขเพราะสังขารอันนี้ไม่ควรไม่เสียดไม่แทงพอระงับสังขารนี้ไอ้ที่ทั้งร่างสังขารร่างกายทั้งสังขารไอ้ขันนั้นนั่นแล้วหมดแล้วก็เตสังอุปสมุทโธอีกเหมือนกันสุขโขนั้นเป็นบรมสุขเสียประมังสุขขังเสียนี่นี่ทำละขันล้วนๆเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บ
แต่วิมุตติจิตนั้นไม่เข้ามายุ่งกับสมมุตินี่สิอยู่ด้วยกันก็เป็นความจริงของตัวเองอยู่โดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องเสกสรรปัญญาทุกขณะไหนก็ทุกหิวก็ทราบว่าหิวตั้งพระพุทธเจ้ารับสั่งท่านนนให้ตั้งน้ำมาเสวยวันเสด็จไปเพื่อปรินิพพานนั่นหิวกระหายแล้วใครจะมาว่าพระพุทธเจ้าทรงเสวยทุกเวทนาหรือนั่นถ้าเป็นคนตาบอดก็ต้องว่าเนี่ยจะไม่เสวยไงก็หิวน้ำนี่นั่นความจริงแล้วก็อานนท์นี่รถเรานี่มันจะไม่ถึงไหนแล้วน่ะมันขาดน้ำไปจากน้ำมาเพิ่มนะมาเติมรถหน่อยมาใส่รถหน่อยเพราะไม่ขับขี่ไปถึงที่ของมันความหมายว่างั้นคนขับไม่ได้เป็นลายรถมันขาดน้ำต่างหากคนขับความหมายถึงจิตวิสุทธิ์ที่สิอานนท์ราชพาสังฆาติลงเราพักผ่อนพักเครื่องมันพูดง่ายๆพักเครื่องให้รถตั้งหน่อยแล้วค่อยก้าวไปทีหลังเรานี่เป็นเรื่องของขันนี่ทุกขเวทนาความหิวความโหยความทุกข์ความลำบากเพราะความหิวความโหยเพราะความอ่อนเพลียเป็นเรื่องของทุกขเวทนาเวทนานี่เป็นขันห้านเวทนาเป็นใจรักนี่จิตนั้นเป็นใจรักได้ที่ไหนการดำเนินตนเพื่อถึงวิสุทธิจิตก็อาศัยรายรักทั้งสามนี้เป็นทางเดินอันนี้จังทุกขังหน้าตาพิจารณานี้ให้รอบตัวเมื่อพิจารณานี้รอบตัวเต็มภูมิแล้วจิตก็ผ่านจิตผ่านไปแล้วจะไปเป็นอนัตอันนี้จังทุกขังหน้าตาที่ไหนอีกจิตจะเป็นรายรักนั้นถ้าจิตเป็นรายรักจิตวิเศษอะไรมันเป็นรายรักนิพพานก็เป็นรายรักวิเศษวิโสอะไรถ้ามันเห็นประจักษ์สินักปฏิบัติเห็นประจักษ์แล้วมันหายสงสัยมีกี่ร้อยกี่พันหายสงสัยหมดไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะมาเสวยทุกเวทนาเสวยเวทนาที่ไหนจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีเวทนาที่ไหนเวทนานี้มันเป็นสมมุติต่างหากจิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วมันเข้ากันได้ยังไงเป็นอาถรรพ์นี่โดยหลักธรรมชาติรู้เห็นอยู่นั่นน่ะจะว่ายังไงแต่เราจะเทียบก็เหมือนกับเราจ่อไฟเข้ากอไผ่เผากอไผ่ทั้งกอนลงดูสิราดน้ำมันเข้าไปเสียงกอไผ่ระเบิดนี่เหมือนฟ้าถล่มไฟก็ส่งเปลวจดเมฆมันปึงปังปึงปังปึงปังส่งเปลวนี่จดเมฆเหมือนกับว่าไฟนั่นก็มีวิญญาณมีจิตมีใจฟืนคือกอไผ่นั่นก็เหมือนมีจิตมีใจมีวิญญาณเหมือนกับต่อสู้กันแล้วนี่ความจริงแล้วไฟมันรู้ความหมายมันไหมว่ามันร้อนมันหนาวมันเย็นมันเป็นฟืนเป็นไฟมันไม่รู้ไฟก็ไม่รู้ความหมายกระเด็นและไม่รู้ความหมายของฟืนฟืนเองก็ไม่รู้ความหมายตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟแต่ก็เผาไหม้กันอย่างระเบิดเปิดเปิงให้ได้เห็นได้ชัดๆอยู่ด้วยตาของเราได้ยินด้วยหูของเรานั่นแหละดูสิผู้ที่รู้จริงๆก็คือคนที่ยืนดูอยู่นี่ไฟกับฟืนมันเผาไหม้กันนั่นนี่ก็ชั้นใดขันนี่ก็ฐานชั้นนั้นเหมือนกันระหว่างรูปขันธ์กับทุกขเวทนาขันธ์มันบีบบังคับกันก็เหมือนกันทำนองนั้นมันทำให้หยิกให้งอบางทีทำให้อาจให้เป็นเสียงร้องเสียงครางไปอื้ออีไปก็ได้เหมือนกับไฟระเบิดกอไผ่ระเบิดปึ้งปังปังแล้วจิตที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรกับอันนี้ล่ะทั้งที่อยู่ในนั้นแหละขันธ์ก็เป็นขันธ์มันจะมีอะไรกันอันนี้เป็นไปได้ทำให้งอให้หยิกให้กระตุกกระติกให้บางทีทิ้งเนื้อทิ้งเปลือกไว้ได้เพราะเส้นมันกระตุกมันเป็นขันเหมือนกับว่าไฟกับฟืนมันไหม้กันนั่นแหละระเบิดปึงปังปึงปังมันอยู่เป็นสุขได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เหมือนกันเวลามันรัดตัวเข้าเต็มที่แล้วมันก็อาจมีกระดุกกระดิกมีเป็นในแง่ต่างๆทีนี้สายที่เคยมีควรคลังอาจเป็นได้เพราะอรหันต์น่ะถ้าจิตของท่านไม่เป็นด้วยอาการของขันที่มันทบกระเทือนกันนี่เวลาสุดท้ายของมันที่มันจะแตกกระจายออกจากกันมันเป็นไปได้เรายอมรับมันนี่แต่เรื่องจิตของพระอรหันต์ที่เข้ามาสูงสิงกับวันนี้มามั่วมาสุมมาหลงไหลนี่มันเป็นอาถรรพ์นะมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านพิจารณารู้เห็นที่ว่าพระอรหันต์นิพพานในท่าต่างๆกันนั้นเราจึงเชื่อ 100% เพราะจิตของท่านไม่ได้อยู่ในขันให้ขันบังคับนี่นะท่านอาศัยขันอยู่นั่นเนื้อขันอยู่นั่น
ท่านอยากจะนิพพานท่าใดก็นิพพานอยู่ตามอัธยาศัยในวาระสุดท้ายของท่านทุกเวทนาไปครอบจิตของท่านได้อย่างไรครอบไม่ได้เป็นอฐานะเป็นอฐานะโดยธรรมชาติด้วยไม่ใช่เสกสรรท่านจะนิพพานท่าใดตามความถนัดของท่านวันนิพพานอย่างยืนนิพพานเดินนิพพานนั่งนิพพานนอนนิพพานแล้วแต่ความถนัดตามอัธยาศัยของท่านในวาระสุดท้ายเพราะยังไงก็คือความบริสุทธิ์อยู่โดยดีแล้วจะนิพพานท่าใดก็คือพระอรหันต์นิพพานจะมีความเสียหายมีความกระทบกระเทือนต่อสมมุติที่ไหนกันไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันวิมุตต์เป็นวิมุตต์วันนั่งค่ำมีชีวิตอยู่ก็เป็นวิมุตต์หลุดไปแล้วก็เป็นหลุดไปแล้วก็เป็นวิมุตต์ไม่ใช่ว่าขันก็เป็นขันดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะเป็นนิพพานได้ยังไงมันคนละอย่างละอย่างนั่นมันไม่ค้าเข้ากันมันค้าเข้าแต่พวกปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบทึบเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยมันไม่ค้าเข้าก็จับมัดเข้ามากว้านเข้ามากว้านเข้ามามัดคอเจ้าของมันเนี่ยไม่มัดคอใครเอาละเดี๋ยวนี้พอ

0: นะของใจที่จะรับสิ่งนั้นมาเป็นความสุขให้แก่ตนได้นอกจากเรื่องของนามธรรมให้จากความดีงามนะเราจะเอาอารมณ์นั้นมาเป็นความสุขอารมณ์นั้นกับอารมณ์เต็มไปด้วยความห่วงใยความหึงหวงทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่นั้นหมดซึ่งเป็นตัวภัยต่อจิตใจทั้งนั้นนั่นเมืองก็ดีศาสนาก็ดีให้มันเจริญเจริญอะไรถ้ามันมีธรรมเข้าเคลือบแฝงแล้วจะหาความเจริญไม่ได้มันมีธรรมเข้าไปมากน้อยก็ความสงบความร่มเย็นมันก็มีถ้าธรรมนี้เป็นการเสียสละมองดูท่านดูเราสม่ำเสมอมันเป็นคนด้วยกันเทียบเทียมกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนมีความเสมอภาคกันด้วยความเป็นมนุษย์นั่นก็เห็นใจกันคนเรามีความเมตตาสงสารกันถึงกันได้ถ้ามีธรรมถ้ามันมีธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรก็ไม่ดีเท่าเราทั้งที่เรามันเลวยิ่งกว่าเราเสพสังเมาอารมณ์เจ้าของว่าดีเท่านั้นเองเหมือนกับธรรมเป็นของจำเป็นมากธรรมมีอยู่ในผู้ใดบ้านใดเมืองใดสังคมใดเย็นถ้าที่ไหนเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายให้ถึงทราบที่นั่นหาธรรมไม่ได้มันมีแต่โลกล้วนๆมันก็ต้องกองไฟล้วนๆเผากันพระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์ทั้งหลายไม่ว่าการปัจจุบันนี้แม้แต่เด็กดำบรรการในนั้นมาพระพุทธเจ้าไม่เคยชมเชยเรื่องกิเลสปัญหาอาสวะความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นของดีมีมากมีน้อยมันก็เป็นสิ่งที่จะดูแลก่อควรบีบบังคับจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยกันหมดนี่ไม่มีอะไรเป็นของดีใครจะไปฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ตรงไหนมาจับก็จับแบบเดียวกันตำหนิสิ่งที่ควรตำหนิชมสิ่งที่ควรชมให้ละสิ่งที่ควรให้ละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเพื่อจะเอาความสุขความสบายความเหมาะสมใส่หัวใจให้ตนเองให้อยู่กับโลกไปได้โดยลำดับแม้จะไม่สิ้นสิ่งสังนิพพานในจิตใจโดยสิ้นเชิงก็พอระงับดับกันได้พออยู่พอเป็นพอไปถ้ายิ่งระงับดับได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแล้วท่านก็ให้เพื่อให้นามาคูนั่งประสบถ้าไม่มีอะไรกวนใจถึงกวนใจคืออะไรถ้าไม่ใช่กิเลสมีแต่กิเลสทั้งนั้นประเภทต่างๆแต่จริงแต่ขนานออกมาจากรากเหง้าเข้ามูลเขยวิชาตัณหามันออกมาก็แตกขนานออกไปเรื่อยๆแสดงกิริยาอาการอะไรออกมาเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่ได้รับการมันเข้ามาชาออกมาจากกิเลสแต่ละประเภทประเภทมันต้องหมุนเวียนในกิริยาท่าทางเป็นความเดือดร้อนทั้งนั้นมันกิเลสมันเดือดร้อนควรทำแสดงออกมาอยู่ภายในก็เย็นแสดงออกมาภายนอกเป็นธรรมเรื่องสอนแสดงออกมาก็เย็นเย็นหูเย็นตาเพราะผู้นั้นมีธรรมเป็นเครื่องเย็นใจเป็นธรรมเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะให้ความไว้วางใจได้ทั้งปัจจุบันทั้งทางโลกทั้งทางธรรมและอนาคตข้างนอกเหนือธรรมคือความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติที่โลกไม่สูญไปไม่ดับธรรมนี้มีอยู่ดั้งเดิมมีมาแต่ไหนแต่ใดแต่คนมีความฉลาดบ้างโง่บ้างสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรันดอนจึงธรรมจึงปรากฏเป็นครั้งเป็นคราวธรรมเกิดหรือศาสนาเกิดพระพุทธเจ้าเกิดนั่นคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมได้จากการค้นคว้าเจอความจริงขึ้นมาทำของจริงขึ้นมาแล้วนำมาสอนโลกต่อไปเรื่อยๆทบทวนลงไปทบทวนลงไปเพราะอำนาจของกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆมันมีแรงมันล้อมหัวใจทั้งสัตว์ลืมศีลลืมธรรมไปเสียเมื่อลืมศีลลืมธรรมเมื่อไรแล้วกิเลสก็ตักตวงเอาตามความต้องการของมันกิริยาการที่แสดงออกของสัตว์โลกจึงหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่เรื่องก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่กันนั่นสุดทั้งทั้งโลกเป็นอย่างนั้นย่นเข้ามาถึงตัวของเราเองขณะใดที่จิตใจของเราดีมีความสงบร่มเย็นมีความเยือกคลายภายในจิตใจขณะนั้นเวลานั้นเราอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายเพราะความคุ้มครองใจ ขณะใดที่มีความทั้งเผลอหรือประกอบกิจการงานอื่นๆซึ่งเป็นเครื่องรบกวนทางด้านจิตภาวนาหรือเป็นสิ่งธรรมะที่ภาวนาให้เสียไปวันละน้อยด้วยการก่อสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นความกังวลนั่นแหละจิตเริ่มก่อตัวขึ้นมาด้วยความไม่ดีเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงห้ามทรงแนะทั้งห้ามทั้งแนะกิจการงานใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตภาวนาให้พึงระมัดระวังเช่นผู้ฝึกหัดอบรมภาวนายังไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่าพึงไปอยู่สถานที่เป็นวัดที่ท่านกำลังซ่อมแซมหรือกำลังก่อสร้างอย่าชอบทำนั้นสร้างนั้นสร้างนี้อย่าไปอยู่ในสถานที่ที่ผู้คนจอแจกหาอยู่ที่เปลี่ยวหาอยู่ที่สงัดร่มเย็นถือหน้าที่คือการจิตภาวนาเป็นงานอันสาระสำคัญประจำชีวิตประจำอิริยาบถของตนตลอดไปทรงสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นครั้งพุทธกาลจึงตักตวงเอาแต่มรรคผลนิพพานอยู่ตลอดทั่วแดนพุทธจักรคือพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาและพระสาวเพื่อประกาศศาสนาไปถึงสถานที่ใดประชาชนมีความเชื่อความสงสัยในระดับการฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและภาษาวกติดชี้แจงออกให้หลักความจริงถามเลยเห็นเหตุเห็นผลหูแจ้งตาสว่างนอกจากนั้นยังเห็นบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากมายคือเอาจริงเอาจังพูดความเชื่อก็คือใจความไม่เชื่อก็คือใจความจริงจังในทางดีก็คือใจความไม่จริงจังในทางดีแต่จริงจังในทางเชื่อก็คือใจเพราะฉะนั้นผลจึงต้องแสดงออกมาอย่างจริงจังเช่นเดียวกันเป็นผลเป็นทุกข์ก็ทุกข์จริงๆให้เจ้าของรู้อยู่เสมอภายในจิตใจเป็นอย่างน้อยนอกจากนั้นก็แสดงมาทางสี่อย่างเป็นทุกข์ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนภายในเจ้าของนอกจากนั้นก็แสดงให้คนอื่นได้เห็นในกิริยาอากัปกิริยาแห่งความร่มเย็นของจิตใจซึ่งมีอยู่ในตนเราเป็นนักปฏิบัติสนใจในหน้าที่การงานของตนที่ทำอยู่นี้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าอ่อนข้อย่อหย่อนอ่อนแอในหน้าที่ของตนซึ่งเวลานี้เรียกว่าเราเข้าสนามรบรบกับเอียกับอะไรก็รบกับข้าศึกของเรานั่นแหละข้าศึกของเรามันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนข้าศึกก็คือกิเลสประเภทต่างๆมีภายในจิตใจเพราะนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยส่งเสริมทำขึ้นมาภายในจิตใจให้มากมูลโดยลำดับเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้ออกไปจากใจทีเล็กและน้อยจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจมันเป็นเอกราชอัตตาเวสิตังไส้หลอดผู้ที่ชนะตนได้นั้นแหละขึ้นมาพระสัตว์ทั้งหลายนั้นชนะตนก็คือชนะที่เละข้าศึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนเองจะไปชนะที่ไหนข้าศึกอยู่ที่นี่แพ้กับแพ้มันหลุดลุยอยู่ที่นี่ตลอดมาอันนี้เราจะไม่ให้แพ้ต่างหน้าต่างตารบเป็นกับตายก็สู้มันเราให้ชัยชนะภายในจิตใจเรียนวัตถักเรียนที่จิตนี่เองความหมุนเวียนของจิตจิตมันเกิดมันตายมันสูญมันหรือมันสูญมันตายพบไปพบน้อยพบใหญ่เป็นรุ่นดอนถนอมสัมภเวสีพวกสอบแย้งฮักเกิดก็มีแล้วพบน้อยพบใหญ่ก็มีหลายขั้นหลายสูงนับไม่ถ้วนสถานที่สัตว์จะเกิดกำเนิดที่สัตว์จะอุบัติมีอยู่มากมายกับกองนี่เป็นความจริงแต่สัตว์ไปเกิดในสถานที่ใดพบแต่ก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้ที่มีอวิชชาเป็นเชื้อและวิบากกรรมดีชั่วเป็นเครื่องติดตามอยู่ภายในจิตใจสัตว์โลกจึงไม่ได้เกิดตามความต้องการของตนทุกตัวสัตว์ไม่มีสัตว์โลกรายใดที่จะไปเกิดเอาได้ตามความต้องการของตนต้องตกอยู่ในอำนาจของกรรมมีอวิชชาเป็นพื้นเป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดหนึ่งมีวิบากกรรมเป็นสิ่งที่จะพาให้สวยคือวิบากกรรมดีชั่วเป็นสิ่งที่จะพาให้ไปเกิดในกำเนิดนั้นๆแล้วได้สวยสุขสวยทุกข์ทำหน้าฐานกรรมดีชั่วของตนหนึ่งนิทานจะมีอำนาจพอที่จะบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้ว ไปถูกเดินทางตนเองได้ท่านไปด้วยการถูกจองจำไปเพราะอำนาจของกรรมมันผิดกันอะไรกับผู้ต้องหาที่ถูกจองจำหรือนักโทษที่ถูกคุมขังในเรือนจำวะมันเห็นผิดกันอะไรเราต้องคิดถึงแบบนี้เข้ามาเพื่อเพียงเพื่อจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษเห็นคุณกันอย่างจริงจังแล้วจะได้ทุ่มความภาคเพียรลงให้เต็มเม็ดเต็มวันนี้อยู่มาการเกิดตายมันมีอยู่ที่จิตเรียนลงไปที่นี่ปฏิบัติลงไปที่นี่จะไม่รู้ที่ไหนจะรู้ที่ตรงนี้เพราะตัวนี้เป็นตัวเหตุแท้ๆเรื่องการพาให้เกิดให้ตายอยู่สยุดไม่ถอยแม้จะจำได้ไม่ได้ในภพชาติของตนก็ตามสิ่งที่ยืนยันให้เห็นชัดๆโดยทางจิตตภาวนานี้มันอยู่ที่จิตเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งรู้ได้ชัดๆโดยลำดับดับทางเหตุที่จะพาให้เกิดเกิดพบใดพบสูงพบต่ำมันก็บอกอยู่ภายในจิตมีความละเอียดละออเพียงไรจะไปเกิดในพบอันละเอียดก็ทราบอยู่ในจิตนี่พระพุทธเจ้าท่านนำเรื่องความเกิดความตายในวัฏสงสารมาสั่งสอนชาวโลกท่านทรงเรียนมาจากหนึ่งที่ปฏิบัติจนรู้ในพระไตรปิฎกได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วจึงนำมาสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมะคือเป็นส่วนขาโตพระกวตาธรรมะกับไล่แล้วโดยชอบธรรมไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปแม้แต่น้อยมันสอนตามหลักความจริงเราเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกรายทำไมจึงไม่ทราบเรื่องของตัวเองก็เพราะสิ่งที่มืดมิดปิดตามันมีอยู่ภายในจิตใจมันปิดไว้ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงเปิดออกด้วยความภาคเพียรกับจิตตภาวนามันรู้จริงเห็นจริงจับนักโทษตัวพาให้เกิดทั้งตายให้ได้ครับนักโทษมันอยู่ในจิตนี่อวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณนั่นสัมภาระอวิชชาเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้ก่อกำเนิดเกิดในภพน้อยภพใหญ่วิบากกรรมมันก็อยู่ในรัตตวนสามนั่นเองไปที่ไหนที่เหตุเป็นเหตุให้ทำกรรมเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้คำว่ากรรมกรรมมีกรรมชั่วทำกรรมแล้วผลของกรรมย่อมเกิดขึ้นแล้วกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมคำว่ากิเลสหมายถึงอะไรถ้ามันหมายถึงอวิชชาเป็นรากฐานสำคัญพาให้สัตว์ทำกรรมบังคับให้สัตว์ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วกับวิบากก็คือต้องได้รับผลของกรรมแล้ววกเวียนเปลี่ยนแปลงกันตนาอย่างนั้นท่านเรียกว่าวัฏฏะวนสามวนไปวนมาเหมือนกับมดแดงตายขอบด้งนั่นเองตายไปตายไปแล้วก็ไปถึงที่เก่าก็ไม่รู้ว่าเป็นที่เก่าที่ไหนตายวนไปอยู่ฮะมดตายขอบด้งไปอย่างนั้นอันนี้เราตายขอบแห่งวัฏฏะจักมันวัฏฏะจักก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ทราบเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ไม่ทราบถ้าไม่เรียนให้เข้าถึงหลักความจริงที่ควรจะทราบได้หนักเบามากน้อยเป็นยังไงก็เป็นทราบไม่ได้เพียงเราไปเรียนเอาเฉยๆตามตำหนักตำราจบพระไตรปิฎกมาก็แบกความสงสัยมาเป็นพุงหนึ่งในแบบความรู้แจ้งจริงมาถ้าไม่ใช่ประพฤติทางประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติสาวกทั้งหลายรู้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่รู้ด้วยการเรียนจดจำด้วยเฉยเพราะความจำกับความจริงมันผิดกันคนละโลกมันไม่ใช่โลกเดียวกันความจำมันจะหลอกเราทั้งนั้นหนึ่งเราลองพูดกันดูนี่ว่าเมืองนั้นบ้านนั้นนี่นะเช่นเมืองอังกฤษอย่างนี้ผู้ที่ไม่เคยเห็นเมืองอังกฤษมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ตามมันจะลากภาพเมืองอังกฤษขึ้นมาทันทีนั่นความสำคัญมันหมายกับด้นเราแต่เวลาไปเห็นเมืองอังกฤษไปจริงๆแล้วสภาพเป็นยังไงความลากภาพขึ้นจำได้หมายรู้อะไรเหล่านั้นมันก็ล้มไปหมดเหลือแต่ความจริงที่เราไปเห็นด้วยตาของเรานี่ท่านเรียกว่าความจริงเมื่อความจริงเข้าถึงไหนแล้วความปลอมมันต้องล้มไปหมดซึ่งความลากภาพนั้นคือความปลอมที่เราเรียนมานี่มันปลอมมันยังไม่จริงเขาปฏิบัติถึงความจริงไปมากน้อยความจำทั้งหลายนั้นมันก็ล่มละลายไปล่มละลายไปนี่แต่ความจริงเด่นภายในจิตนี่เรียนจิตก็เรียนอย่างนี้จิตมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนรอบโลกธาตุมันมีที่สิ้นสุดมันมีขอบเขตที่ไหนแม่น้ำมหาสมุทรยังมีขอบมีฝั่งมีแดนเรื่องของจิตมันมีขอบมีเขตที่ไหนมันไปได้รอบเขตจักรวาลทั่วโลกทั่วทั้งสามเพราะฉะนั้นจึงประมวลมาด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรเห็นจนกระทั่งเข้าถึงตัวจริงของจิตแท้คืออะไร กิเลสตัณหาอาสวะมันครอบคลุมภายในใจให้พาเกิดพาตายเสื่อมออกด้วยความเพียรของตนแล้วจิตก็ค่อยเบิกกว้างไปความรู้ก็สว่างไสวยอมรู้ที่ไปที่มาของตัวเองเพราะสาเหตุนั้นๆเนี่ยมันรู้แล้วนี่ยังมีเชื้อแห่งภพอยู่มากน้อยรู้อยู่ภายในใจเชื้อแห่งภพคือหาเข้ามาที่จะพาให้เกิดอีกนั่นแหละมันยังมีในจิตแม้จะยังจะไม่ไปเกิดในภูมิต่ำๆเหมือนอย่างสัตว์ทั้งหลายเกิดกันก็ตามก็ทราบอยู่ว่ามันจะเกิดเกิดภูมิสูงมันก็จะเกิดรู้เพราะเชื้ออันนี้มีความละเอียดไปโดยลำดับจนกระทั่งตัดออกจากจิตใจหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยแล้วขาดสะบั้นออกจากกันจิตไม่มีเงื่อนไม่มีเงื่อนต่อไม่มีการสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีการเกี่ยวโยงกับสิ่งใดโยเป็นเอกเทศของตนโดยหลักธรรมชาติแม้ที่สุดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รับผิดชอบอยู่ภายในตัวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวโยงกันกับจิตจิตไม่ซึมซาบถึงอันนี้ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าไปถึงจิตให้รับความกระทบกระเทือนจิตเป็นจิตคือผู้รู้เป็นผู้รู้ขันเป็นขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างเป็นสิ่งนั้นโดยหลักธรรมชาติของเขาตามสมมติของเขาตัดตัดออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุอะไรก็แล้วแต่อารมณ์อะไรก็ตามพิจารณาด้วยปัญญาตัดขาดเข้ามาขาดเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเป็นลำดับในขันมันจะของกองอู้มีตั้งแต่ดินธาตุดินน้ำลมไฟมาเสกสรรเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายหลงกันยุ่งกันไปหมดผิวหนังบางๆนั้นปิดตามันก็บรูดตาฟางของผมมืดบอดมองไม่เห็นปัญญาแทงทะลุเข้าไปมันถึงความจริงของมันความจริงขั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของปฏิคูณโสโครกความจริงขั้นที่สองเข้าไปก็เป็นสัจธรรมธาตุมันสัจธรรมธาตุแล้วมันจะไปถือได้ยังไงไปรักไปชังมันได้ยังไงมันสัจธรรมธาตุนี่พอถึงขั้นนี้แล้วมันชัดเจนมันก็ปล่อยทั้งหมดเป็นพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตแต่มันไม่ใช่จิตมันเป็นอาการเพราะฉะนั้นจึงงับดับกันได้จึงถอนตัวได้ไม่ยึดถึงอย่างนี้ด้วยปัญญาของตนเองการตัดภพตัดธาตุต้องตัดความเยื่อใยต้องตัดความผูกพันของตัวเองของจิตเองด้วยสติปัญญาอันแหลมคมจนกระทั่งตัดขาดวิชามีอยู่ที่ใจทางทลายวิชาเขาภายในดวงใจจนแหลกละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่ใจอย่างนั้นจะเอาอะไรมาเกิดเชื้อตัววิชาได้ทำลายแล้วถ้าเป็นข้าวก็เหมือนข้าวสุกหุงให้สุกนึ่งให้สุกแล้วจะปลูกที่ไหนมันจะเกิดหรือมันควรจากการรับทานตอนนั้นไม่ควรจากการเกิดอีกได้แล้วจิตนี้ก็ควรจากความสวยเป็นนิมิตสุขความบริสุทธิ์หมดจดเท่านั้นไม่ควรจากการเกิดอีกต่อไปก็รู้อยู่ภายในจิตอย่างนี้ท่านพูดไว้ในอนิสสะพยายสุดก็ดีอนัตตะนัตถะสุดก็ดีในธรรมจักรกับพระสุดก็ดีนัตถิดานิปุณัพโวมันจะแบบนี้ต่อไปพบของเรามีอีกแล้วและมันจะมาชาติท่านนี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพระพุทธเจ้าแสดงมาทางฝ่ายสงฆ์สาวกทั่วไปหรือผู้ที่รู้จริงเห็นจริงหรือท่านแสดงไว้ในอริยสัจอนัตตาคณสูตรท่านบอกว่าอุติตังธรรมจะดีอย่างงานของคือการรื้อถอนกิเลสทุกประเภทได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่โตที่สุดไม่มีงานใดที่จะใหญ่โตละเอียดละออต้องทุ่มเทสติปัญญาลงอย่างเต็มที่กำลังวังชาชีวิตจิตใจต้องทุ่มเทลงเพื่องานนี้งานนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วก็คือว่าได้ฆ่ากิเลสมันลากไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือแล้วพุทธังธรรมจริยังกตังกัลยาณียังจิตที่ควรทำที่จิตที่ควรทำได้จากการละก็ได้ละเรียบร้อยแล้วการบำเพ็ญก็บำเพ็ญให้เต็มที่ถึงขั้นสมบูรณ์แล้วนับพลังอิตาลีจิตอื่นที่ต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีประชานาติหวังพอรู้ชอบแล้วแต่นั่นเกิดถึงมีมุตตินี้มุตติมีติญาณังห้อติทำงานเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นมีหลังงานของพระ ในครั้งพุทธกาลท่านสำเร็จงานท่านทำงานท่านสำเร็จท่านทำงานท่านเสร็จท่านเสร็จอย่างนี้งานของท่านคืองานที่เป็นมาภาวนากรรมฐานเริ่มตั้งแต่งานชิ้นแรก2 3ชิ้น5 4 5ชิ้นแรกขึ้นไปหางานจำนวนมากเจติเกสาโลมานะขาต่างๆตะโจกนี่นะงานแต่ละชิ้นละชิ้นแต่ละอย่างละอย่างให้เราไปทำไปทำยังไงเบื้องต้นเอาบริกรรมภาวนาในบทใดก็ตามแล้วพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมันเจถามเป็นยังไงโยมาเป็นยังไงนักขาตันตาเราจะเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่เป็นสิ่งที่สะอาดไหมตัวมันเองสะอาดไหมสถานที่อยู่ของมันที่เกิดของมันสะอาดไหมดูเข้าไปยิงไปตะโจหมาจังหวะหลังหุ้มกระดูกอยู่นี่เราไม่มองเห็นกระดูกเห็นแต่ผิวหนังก็หลงกันโดนทะลุเข้าไปทั้งข้างนอกหนังทั้งข้างในหนังทั้งในเข้าไปอีกโดยลำดับกันมาเห็นตามความจริงนี่เรียกว่าทำงานคือทำงานพิจารณาเริ่มตั้งแต่ทำงานบริกรรมเหมือนกับว่าสับยำอะไรจับจับจับเหมือนเขายำลาบไงพุทโธพุทโธไปหรือเกลือสาเกลือสาประมาณนั้นประมาณเพื่อจะตั้งพลังจิตรวมพลังจิตเข้ามาสู่จุดเดียวให้มีกำลังอะไรถ้าไม่รวมไม่มีกำลังเส้นยากน้อยก็ตามเมื่อรวมเข้ามาหลายเส้นด้วยกันดึงไม่ขาดตัดก็ต้องหลายหนถึงจะขาดแต่เพียงเส้นเดียวดึงขาดปั๊บเท่านั้นพลังของจิตถ้าไหลบ่าไปสู่ที่ต่างหากำลังไม่ได้ต้องรวมพลังเข้ามาด้วยคำบริกรรมภาวนาเมื่อจิตมีพลังแล้วก็เป็นความสงบเย็นใจอย่างนี้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อมีพลังทางจิตจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบแล้วจะพาทำการทำงานทางด้านวิปัสสนาคือเพื่อความรู้แจ้งจริงอยู่ทางปัญญานั้นก็ทำงานให้เป็นเข้าใจไปเดิมนะเจสาลงมาแล้วขาตาแต่โจเพียงเท่านั้นก็ตามมันจะกระจายทั้งหมดจนกระทั่งอาการ32ซึ่งมีอยู่ในตัวนี้รอบไปหมดนอกจากนั้นยังทะลุปุโปร่งไปหมดทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกธาตุนี้เป็นแบบเดียวกันหมดนะมีหลักงานของพระท่านสอนไม่ใช่งานมันเป็นขั้นปัญญาคลี่คลายออกดูดังนั้นก็แยกเข้าไปละเอียดดังที่พูดตะกี้นี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันละเอียดเมื่อถึงปัญญาสติปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมแล้วมันก็ตามกันทันเริ่มละจนกระทั่งมันละกันได้เด็ดขาดรวมทั้งภายในจิตด้วยมันละเข้าไปถึงจิตแล้วมันก็หมดทางที่จะละตามฆ่ากิเลสตามฆ่าเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตแล้วมันก็หมดที่ฆ่ากิเลสก็หมดไปเองถ้าฆ่าอยู่เพียงอย่างนี้ไม่หมดฆ่ากิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายยังไม่หมดต้องฆ่าทางใจอีกฆ่านี่เลยที่มันไปติดไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นก็ยังไม่หมดต้องฆ่ากิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตตัวอันเป็นตัวการสำคัญนั้นอีกมันถึงจะหมดนะถึงขนาดนั้นแล้วท่านก็เห็นว่าจิตทางธรรมใจอย่างเสร็จแล้วงานที่นี่เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมีงานของพระเราให้พากันฟังและฝังไว้ภายในจิตใจอย่างลึกอย่าได้ลวนเลยทะเลถลายไปหางานอื่นซึ่งไม่ใช่งานของพระมาทำจะหาสิเลตตัวใดหลุดลอยไปไม่ได้นอกจากงานจิตตภาวนางานที่อธิบายให้ฟังนี่แล้วมันมีงานอื่นใดจะเสริฐเลิศยิ่งกว่างานนี้แม้จะยากก็ยากก็เถอะจะยากเพื่อคุณภาพความสูงส่งหรือสูงสุดตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำอย่าลดละท้อถอยไปที่ไหนก็ตามการอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนเพราะเราอยู่ในทำการแห่งโลกอนิจจ์เป็นของเที่ยงเมื่อไรอยู่ด้วยกันวันนี้วันหน้าพัดพลาดจากกันเดือนนี้เดือนหน้าพัดพลาดจากกันไม่ท่านก็เราต้องมีความพัดพลาดจากกันหลักคติเครื่องเตือนใจที่ได้รับไว้แล้วภายในจิตใจอย่างสังเวชนี้ไม่ให้เคลื่อนค่ะไปไหนจริงจังกับอัตตับธรรมกับวินัยมีความจริงจังอย่าเป็นคนหลอกแหลกทะเลถลายหากฎหาเกณฑ์หาหลักฐานไม่ได้ต้องเป็นคนจริงอย่างงานจะหนาแน่นขนาดไหนหนักขนาดไหนยกขึ้นทั้งนั้นความจริงเอาความจริงจังเข้าไปว่าเนี่ยศรัทธาความเชื่อต่อความพ้นทุกข์ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความบรรลุธรรมของเราความพ้นทุกข์ธรรมของเราพระความเพียรของเราเองเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นกำลัง ศรัทธามีแล้ววิริยะขันติมาเองสมาธิปัญญาก็ค่อยมาเองมาเองไม่พ้นจากนี้ไปนะอย่าลืมงานของเราเอาให้เห็นเนี่ยยินแต่ท่านพูดยินตั้งแต่คราวพระอรหันต์องค์นั้นบรรลุอยู่ที่ไหนพระอรหันต์องค์นั้นบรรลุอยู่ที่ไหนในทั้งกิจการองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่ไหนบรรลุอยู่ที่นี่เอาตั้งแต่ข่าวมาท่องมาบ่นมาจำนี่ตาเปียกมันก็ไม่เรื่องที่เดือดมันนอนกลนครอบครอบสบายหัวเราะฟังอยู่นั่นมันไม่ได้สะเทือนขนมันนะถ้าไม่ใช่ท่าปฏิบัติปริยัติคือเราเรียนเจตสาโดมานะขาทันตาแต่โจนี้เรียกว่าเรียนปัจจัยว่าปริยัติอุปชาจะมอบให้แล้วปฏิบัติที่นี้เอาไปดำเนินงานพิจารณาปฏิเวทะหรือปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงทะลุจะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติหนีจากนี้ไปไม่ได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีอำนาจหน้าทัศน์มาบังคับจิตใจที่ดำเนินไปโดยชอบธรรมนี้ไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นไปไม่ได้ก็มีทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นเป็นเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานการสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้มีแต่กิเลสสมุทัยกับทุกข์นี้ฉะนั้นปิดกั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นไปเพื่อบุกเบิกกิเลสประเภทนี้ซึ่งมันขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ให้เรียนโล่งไปโดยลำหนักดับความทะลุโปร่งถึงมรรคผลนิพพานจะไม่ถึงไหนจะไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้จะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นผู้ละผู้ถอนผู้หยาบย่ำทำลายที่เด็ดขาดใช่ไหมพูดถึงความประเสริฐเลิศโลกก็เลิศที่จิตนี้รู้ที่ตรงนี้ขอทำงานให้สำเร็จเรื่องผลจะเป็นขึ้นมาโดยลำดับ
1: ผมอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นพยายามสอนเต็มสติกำลังความสามารถด้วยมาการสอนทั้งมวลก็แน่ใจด้วยไม่ใช่มาคุยนะแน่ใจว่าสอนไม่ผิดเพราะวิธีการดำเนินก็ได้ดำเนินมาแล้วอย่างนั้นทั้งผลเป็นมายังไงก็ได้พูดให้ฟังเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะสามารถได้คือกันทั้งเหตุทั้งผลซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากเราคนเดียวมีอยู่นิดมันก็กวนอยู่นั่นแหละนี่แหละมันมีมากมันก็เอาให้มืดตื้อไปเลยมองเห็นธรรมเหมือนก็เป็นข้าศึกใหญ่มันคิดไปในแง่ธรรมะอย่างนี้เหมือนกับเป็นข้าศึกใหญ่ไม่อยากคิดไม่อยากมองเวลามันหนาแน่นจริงมันเห็นธรรมะเป็นภัยไปเลยเป็นข้าศึกไปเลยนั่นอำนาจของกิเลสเวลาปราบมันเข้ามาปราบเข้าไปแล้วที่นี่ก็มันข้าทำค่อยปรากฏขึ้นโทษของกิเลสค่อยเห็นไปเรื่อยไปนะเหนือเบื้องต้นมันเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้ว่ากิเลสเป็นอะไรต่ออะไรทำเป็นยังไงก็ไม่รู้กิเลสเป็นยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่มันกองหัวใจเราเนี่ยเผากันอย่างนี้ใครทั้งกองก็ว่าเป็นเราอยู่นั่นเป็นของเรานะกอดมันนั่งไปยิ่งร้อนดิโอ้นี่เลยทำมาผมเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งทำความเพียรจนทำให้ขยะทุกวันนี้คิดย้อนหลังจากของที่ทำมาออกอุทานอย่างที่โอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้เลยเพราะเวลามันเด็ดมันเด็ดจริงๆนะถึงเวลามันเด็ดนี้ยังไงมันก็ไม่มีถอยตายก็ตายไปเถอะไม่มีอะไรเสียดายเลยไม่ได้พุ่งเหมือนออกทะลุเสียไม่ทะลุตายก็ตายว่างั้นเนี่ยเวลาเข้าได้เขาเข็มมันเป็นพักๆนะถึงขั้นนั้นมันก็รู้เองด้วยกันนั่นแหละคนเราหุ่นนี้มันไม่หนีจากผู้ปฏิบัติมันจะต้องไปเจอกันวันหนึ่งในแง่เหล่านี้เพราะกิเลสมันเป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลคลื่นของกิเลสที่เราจะต้องไปต่อสู้กับมันอย่างสลับเป็นสลับตายถอนไม่ได้ถอยไม่ได้ว่างนี้มันไม่หมุนติ้วเลยทะลุจริงๆอ่ะมารู้เรื่องปัญญาบ้างก็มารู้ตอนผมมารู้ตอนสลับเป็นสลับตายนั่งหามุ่งหามคำจึงมาเลยเห็นคุณค่าของปัญญาคนเรานี่รำจะตายจริงมันไม่มีที่พึ่งมันอัตติจำนวนโถมันมาเองมานั่งคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะเมื่อถึงคาจนกรอบจริงๆไม่หาผู้อื่นช่วยไม่ได้หาใครช่วยไม่ได้พึ่งเพื่อไม่ได้แล้วมันก็หมุนกลับมาพึ่งตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละสติปัญญามันเกิดก็ทุกเวทนามันเหมือนกองไฟเผาอยู่ถึงเป็นตัวสั่งเลยเราจะมาทนสู้มันอยู่ทนมันทุกข์อยู่เฉยมันทนมันไม่ใช่ทางแล้วทำไงมันถึงจะได้รู้แจ้งเห็นจริงไม่โดนทุกข์ทั้งหมดทุกขังเดี๋ยวจะมันเป็นยังไงวะนั่น ปัญญาก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปสติปัญญาหมุนทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งไม่ถอยนั่นมันถอยไม่ได้ตายก็ตายมันถอยไม่ได้เลยสติปัญญาหมุนติ้วติ้วเข้าไปตามเรื่องความทุกข์ทุกข์ตรงไหนมากมันจับตรงนั้นค้นตรงนั้นไม่กำหนดว่ามันจะหายหรือไม่หายมันจะหายหรือจะตายนี่จะเอาให้รู้เอาให้ถึงความจริงค้นอยู่กับความจริงนั่นเองตาไม่ต่อมันก็รู้ขึ้นมาแน่ทุกข์มันก็ดับมันไปเองไม่ต้องไปบังคับมันพอมันเข้าใจแล้วแม้มันไม่ดับมันก็ไม่สามารถรับประสานจิตได้เลยถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะเป็นไปทั้งกองก็ตามแต่จิตมันยิ้มได้อย่างสบายเพราะมันไม่เข้าถึงกันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนี่มันเป็นอยู่สองอย่างสำหรับผมเองนะจะเป็นอยู่สองประเภทอย่างหนึ่งพอทุกข์ดับไปด้วยการพิจารณารอบโดยทางปัญญาแล้วมันก็ดับไปหมดเลยดับเองทั้งร่างกายหายเงียบไปหมดไม่ทราบไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนก็มากังวลกับมันทำไมเราหาของจริงจริงตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นก็แล้วกันนี่ไม่แต่ว่าโคนกับมันละตอนนั้นเวลามันลงเต็มที่ไม่มีละต้นไม้ภูเขาโลกสงสารมีหรือไม่มีร่างกายมีไม่มีมันไม่มีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้เลยเหลือแต่ความรู้ที่ว่าพูดไม่ถูกอัศจรรย์มีอันเดียวไม่สองกับอะไรเลยเราจะไปปรุงขึ้นมาว่าเป็นอันนั้นกับอันนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้วมันเป็นการรบกวนหรือเป็นการกวนอันนั้นให้สะเพื่อมแล้วก็จะถอยออกมาเสียสักแต่ว่าเท่านั้นท่านหมายถึงว่าจิตการอุปัชนาสักแต่ว่าจิตอธิจิตตันติสังวารลาปนัสสติปัจจุปติตาโหติปัจจุปติตังโหติสักแต่ว่ารู้คือไม่เลยนั่นไม่มันไม่เคลื่อนจากนั้นไปอธิจิตตันติหมายถึงว่าให้กำหนดให้ทำความเข้าใจว่าจิตมีอยู่นั่นว่าความหมายอธิจิตตันติลาภนัสสติปัจจุปติตาโหติในหลักปัจจุบันมันรู้อยู่ในหลักปัจจุบันเท่านั้นญาณมัตตายะสติมัตตายะสติสติมัตตายะสักแต่ว่ารู้สติกับสักแต่ว่าสติเวลาถึงขั้นแล้วจริงอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของการด้วยการปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นอย่างที่ท่านว่าไม่มีอะไรค้านอะไรเลยมันบอกกายมีอยู่นั่นหมายที่แรกกำหนดพิจารณากายว่ากายมีอยู่ที่จิตเวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่เอานั้นเป็นหลักกำหนดถึงมันมีอยู่กายมันทำไมจะไม่เห็นไม่รู้อยู่ที่ก่อนพอมันเอาเข้าไปเต็มที่มันเข้าใจมันแล้วอย่างว่าปฏิจิตตันติวาปนัสสกิจปฏิบัติตาโหติญาณมัคคายติก็สติมัตตายะปฏิสติมัตตายะอันนี้คือตัวจะยหาจิตน่าจะที่จิตลืมซะแล้วท่านพูดเร็วๆนี่ก็ไม่ทันท่านเรียกว่าเอวังโคอย่างนี้เลยคือการพิจารณาสติปัฏฐานจิตการพิจารณาสติปัฏฐานตำราสติปัฏฐานสุหรือมันจักแต่ว่ารู้จริงๆเวลามันเป็นในหลักธรรมชาติมันเข้ากันได้ปุ๊บเลยนะถ้ามันเป็นด้วยคาดหมายไม่ได้มันเป็นด้วยหลักธรรมชาติมันเองก็ได้ทุกสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นการเวทนาจิตธรรมเหมือนกันหมดแต่แล้วแต่ใครจะเป็นเด่นที่ตรงไหนนะมันในสติปัฏฐานทั้งสี่มันทั้งมีอันเด่นอันหนึ่งจนได้เช่นอย่างแต่ลักษณ์นี้ผู้หนึ่งจะต้องเด่นหนึ่งจนได้แต่ผมนี่มันเด่นเรื่องอนัตตาแต่ลักษณ์นะคือมันถนัดเรื่องอนัตตาสติปัฏฐานสี่มันก็ถนัดตรงจิตนั่นเพราะจิตนี้ตัวดิ้น

เรามันทำนะไม่ทำนานในเรื่องสูตรอะไรนั่นแหละท่านพูดแต่นั้นท่านพูดออกมาจากความจริงจากภาคปฏิบัติที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านเอามาไว้งั้นที่เราประจำเอามามันเป็นภาคความจำมันไม่ใช่ความจริงมันจึงต้องปีนกับความจริงอยู่เสมอจำมาแล้วก็จำมาเพื่อปีนความจริงแต่พอเข้าไปปฏิบัติพอมันเป็นจริงแล้วมันยอมรับกันทันทีพอจิตรู้เรื่องของปัญญาได้เต็มกำลังความสามารถเจ้าของกับรู้เรื่องตอนมันเต็มกรอกแล้วเต็มกรอกเป็นเมืองนั่งหามลุ่งหามค่ำพอกันจนโหทุกวันไม่ได้นั่งตายเลยก่อนทำไมมันได้มีนาวิกำพลังของจิตมันต้องมีความมุ่งมั่นมันเต็มที่ของมันแล้วร่างกายมันก็มีกำลังของมันพลังของจิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมันก็มีมันก็ไปได้ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรพลังของกายเราให้กินอยู่ทุกวันขนาดนี้มันก็ยังคอยแต่จะตายอยู่แล้วทุกทรงอยู่เรื่อยๆมีแต่เสริมพยายามเสริมอะไรมันก็คอยแต่จะสุดลงเนี่ยมันพิษมันก็จะก่อนได้กดมันลงนี่คือว่าอดบ้างอิ่มบ้างนั่นแหละคือกดมันลงความมุ่งมั่นมันก็เต็มกำลังของมันเดี๋ยวนี้มันไม่มีความมุ่งมั่นมันไม่มีก็บอกมันไม่มีมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อแดนพ้นทุกข์อะไรอย่างนี้อย่างนี้มันไม่มีทำก็เพียงสะบันหน้าไม่ตายมันนั่นจะว่าขี้เกียจด้วยก็ไม่เห็นในตำหนิเจ้าของว่าขี้เกียจเป็นของมันอย่างนั้นจะว่าแต่ก่อนเรายังขยันนั่งหนาเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เห็นขยันว่ามันก็ไม่เห็นไปตำหนิเจ้าของเอาเงื่อนต้นมาขัดกับเงื่อนตายอย่างนี้มันก็ไม่มาขัดกันเดี๋ยวคิดถึงย้อนถึงเรื่องความเพียรนะมันกลัวจริงแต่ก็ภูมิใจกับความจริงจังของเจ้าของที่เหลือมันก็กลัวนะจริงจังแต่การทีไรมันต้องหมอบทุกทีเอาเป็นเอาตายเขาว่างทีไรมันหมอบทุกทีถ้าธรรมดานี่ผิวถลอกก็ไม่ได้ถึงผิวที่เหลือก็ไม่พอถลอกนิสัยเรามันนิสัยหยาบเอาอะไรเอาฟาดมันลงไปอย่างนี้ทำไม่ทำถ้าทำแล้วเอาเลยโอ้โหตอนทุกขเวทนามันครอบมันเป็นเหมือนเป็นไฟทั้งกองเลยนะร่างกายเราเหมือนกับกองไฟที่แบบก้อนไฟทั้งก้อนทั้งกองเลยมันจะร้องหาพ่อหาแม่ให้มาช่วยจะว่าอะไรนี่เรียกว่ามันเกินกรอบมันไม่มีทางออกเพราะออกไม่ได้นี่ถ้ำสัตว์หมุนติ้วเข้าไปแล้วเนี่ยบังคับไว้แล้วเนี่ยออกมาก็ตายขึ้นเปล่าอย่าเหลืออยู่ในศาสนาให้หนักศาสนาเลยคนไม่มีคำสั่งคำสิ่งนี้หนักศาสนาออกมาเพื่อความหนักศาสนาอย่าอยู่เป็นโมฆะภิกษุเลยให้ตายซะดีกว่านั่นอ้าวตายแล้วคำสั่งคำสิ่งไม่ตายให้รู้งั้นคำสั่งนี้ตั้งเหมือนกับเอาน้ำตุกก้นเข้าไปนี่มันถอยมาแล้วมันถูกน้ำพุ่งมาโอ้พิจารณางั้นวันไหนได้อัศจรรย์ทุกครั้งไม่เคยพลาดนะที่เราเคยนั่งหาลูกของข้ามาไม่พลาดสี่ทีต้องโอ้โหมันต้องสุดกว่าคืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันนะอย่างเดียวก็เล่นสองคืนเอาทีนึงเล่นสามคืนบ้างเล่นหกเจ็ดคืนบ้างถ้าวันไหนฝนมีฝนตกคำด้วยเอาละวันนี้เลยนะมันเหมาะดีนะฝนตกคำยิ่งให้ฝนตกตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างลืมเลยแล้วนั่นน่ะช่วยธาตุขันได้ดีนะคือความร้อนนี่มันทำให้ร่างกายเป็นทุกข์มากนะเคยนั่งนั่งเวลาร้อนใหม่เป็นทุกข์มากนั่งเวลาเย็นๆพอดีเห็นฝนทำนี้พิจารณานี่มันจับติดปั๊บติดปั๊บเหมือนกับคิมปากคมๆเนี่ยพอหนีปั้มติดปั๊บติดปั๊บการพิจารณามันติดปั๊บติดปั๊บนี่ไม่นานนะมันพุ่งเลยยังไม่ทันอะไรนะพุ่งเลยสำคัญที่ตรงมันจนเกาะแน่มันหมุนจริงๆนะสติปัญญามันไม่ถอยเลยมันไม่นอนมันไม่อยู่สู้ตายสู้ทุกทนทุกอยู่เฉยมันไม่ยอมเลยพอไม่ใช่ทางก็ทราบแล้วบอกมันแล้วอยู่แล้วมันต้องหมุนของมันที่พอมันไปเข้าใจนี่มันกระจ่างกระจ่างกระจ่างออกไปชัดชัดชัดลงไปก็พุ่งไปเลยมันทำให้คิดถึง

พระโสนะที่ว่าท่านประกอบความเพียรจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกผมแน่ใจตามหลักปฏิบัติที่ได้ดำเนินมาว่าการที่ท่านเดินกลมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกไม่ใช่ท่านเดินด้วยความบังคับท่านเหมือนอย่างเราทั้งหลายบังคับให้เดินจะของเดินกลมจนฝ่าเท้าแตกท่านเดินกลมหรือฝ่าเท้าแตกเพราะความเพียรกล้ามันทำให้เพลินกับความเพียรจนลืมเวลาลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าไปหมดเพราะเราเป็นแล้วทั้งนั้นเหล่านี้จนฝ่าเท้าแตกไม่รู้ตัวเพราะจิตมันไม่ได้ออกไปอยู่นู่นมันอยู่นี่มันหมุนติ้วติ้วทำงานอยู่นี่ฆ่าที่เหลืออยู่ภายในก่อนรู้สึกตัวก็ฝ่าเท้าแตกเราก็ไม่เห็นฝ่าเท้าแตกเราเป็นแต่เพียงว่าออกร้อนฝ่าเท้านี่โอ้โหเหมือนถูกไฟลนเนี่ยมั้งฝ่าเท้าเวลามันฝ่าเท้านี่โอ้โหออกร้อนออกร้อนวัดลืมน้ำลืมท่าลืมอะไรๆทั้งหมดไม่ได้สนใจอะไรพอมาถึงที่พักมองดูการน้ำแล้วโดดใส่การน้ำมันจะตายเดินน้ำแล้วสำลักกับกับกับกับกับตัวน้ำของเพียงไม่เห็นไปมึงไปคิดกับอะไรเลยมันเพลินเนี่ยที่ท่านบอกฝ่าเท้าแตกท่านฝ่าเท้าแตกเพราะความเพลิดเพลินในความเพียรของท่านเป็นขั้นความเพียรอัตโนมัติผมแน่ใจอย่างนั้นท่านปัญญาจะอธิบายตรงไหนให้หมู่เพื่อนฟังได้อีกนะมีไหมมีก็อธิบายแล้วเสร็จแล้ว

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: สวากาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
0: สุปฏิ

0: สานามา
1: บุโธสุสุโธกรุณามหันโว

มาสะเทวรสะลุคขันธสะหันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะรินิพุทังปิตังภะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังอริยังปปัจจิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทัสสุ

ติปฏิสังฆายุนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

ันติกรรมยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ

เราที่เกิดมาในโลกถ้ามีแต่ความทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่มีสุขเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันเราก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรเพราะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆประจํากายประจําใจเช่นก็มีแต่ร้อนอย่างเดียวไม่มีหนาวเป็นคู่แข่งกันเราก็ไม่ทราบว่าจะเลือกอะไรถ้ามีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเป็นเครื่องเทียบเคียงกันก็หาที่เกาะไม่ได้และไม่ทราบจะแสวงหาอะไรเพราะไม่รู้ถ้ามีแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเลยโลกก็หาที่เกาะไม่ได้หาที่ยึดไม่ได้ไม่ทราบจะยึดอะไรเพราะไม่รู้นี่ที่เรารู้นี้ก็เพราะมีท่านผู้รู้ท่านผู้ฉลาดแหลมคมคือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบของจริงขึ้นมาอันเป็นความสุขที่เยือกเย็นมากผิดกับความสุขใดๆมาเป็นเครื่องเทียบกับโลกหรือย่อเป็นคู่แข่งกันกับโลกเรียกว่าหรือว่าธรรมเป็นคู่แข่งกันกับกิเลสถ้ามีแต่กิเลสโดยไถ่เดียวไม่มีธรรมเป็นคู่แข่งเป็นคู่แก้ซึ่งกันและกันเลยเราก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้เช่นทุกในวันนี้เราเคยมีสุขอยู่แล้วเราก็ยังมีหวังว่าวันหน้าอาจมีสุขแม้ทุกในชาตินี้ชาติหน้าก็อาจมีสุขทุกด้วยเหตุใดก็ตามความหวังของเราก็ยังมีเราอยู่ในโลกทุกด้วยกิจการงานต่างๆตลอดถึงเรื่องกี่ปาฐะซึ่งเข้ามารวมอยู่ภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนเราก็ยังมีหวังว่าจะได้รับความสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อลบล้างซึ่งกันและกันแม้ไม่หมดก็พอบรรเทาพอทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขเราจึงมีวาสนาที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะอุบัติแต่ละพระองค์ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากท่านต้องทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางถึงกับสละพระชนชีพต่อการบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันทุกองค์เรามีผู้ใดที่จะสละชีพเพื่อประชาชนหรือสัตว์โลกเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีนั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญมาด้วยกันแบบเดียวกันเมื่อได้ทำมาสั่งสอนโลกโลกถึงได้รู้เรื่องรู้ราวหากไม่เช่นนั้นก็ไม่ทราบว่ากลางคืนเป็นยังไงกลางวันเป็นยังไงคือมันมืดอยู่ตลอดเวลาจิตใจเมื่อมีแต่ความมืดบอดอยู่ตลอดเวลาหาที่ไปที่มาไม่ได้คนเราก็หาความหวังไม่ได้เหมือนกันนี่ยังมีธรรมโมปดีโปธรรมคือความสว่างสวัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจใจเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุใดๆในโลกอันนี้หรือโลกใดก็ตามใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุเพราะฉะนั้นบ้านใดเมืองใดประเทศใดก็ต่างไม่มีศาสนาเลยบ้านนั้นเมืองนั้นประเทศนั้นคนนั้นนั้นจะมีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจแห้งผากจากอัตจักธรรมมีแต่ไฟกิเลสตัณหาอาสวะเผาลนอยู่ทั้งวันทั้งคืนดื่นเดินนั่งนอนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้สุดท้ายก็เหมาเอาเลยตามความรู้สึกของตนว่าตายแล้วก็หมดทุกข์คือศูนย์ไปเลยไม่มีเครื่องสืบต่อเพราะไม่มีที่ยึดมีแต่วัตถุอาศัยแต่วัตถุเป็นเครื่องยึดเมื่อตายแล้วก็หมดความหมายนอกจากนั้นยังมีความสำคัญหรือว่าตายแล้วก็แล้วกันไม่มีอะไรสืบต่อเรียกว่าหมดทุกข์ความตายแล้วหมดทุกข์ใครๆก็เคยตายไม่เห็นหมดทุกข์พิจารณาแล้วใครก็ไม่อยากตายแม้แต่สัตว์ก็ยังไม่อยากตายทำไมมนุษย์จึงเป็นมนุษย์พิสดารว่าตายแล้วหมดทุกข์มันก็ยิ่งมืดบอดหนักลงไปเพราะความจริงนั้นจิตใจนี้เคยเกิดเคยตายมาเป็นประจำตนอยู่แล้วไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างเรื่องใจซึ่ง
เกิดไปตายแล้วไม่ให้เกิดได้นอกจากธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องลบล้างป่าช้าซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในใจให้สิ้นซากไปแล้วใจไม่มีเชื้อใจก็ไม่เกิดก็เป็นอันว่าลบล้างป่าช้าคือความเกิดตายได้ด้วยธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงลบล้างมาแล้วแต่ก่อนก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ท่านแสดงไว้พอประมาณก็ว่า500ชาติ10ชาตินี่เพียงพอประมาณเท่านั้นชาติใดๆก็คือจิตดวงนี้เป็นผู้ไปให้กำเนิดเกิดในภพนั้นๆหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องลบล้างเรื่องเกิดตายนี้ก็จะต้องเป็นไปอยู่ทํานองนั้นโดยไม่มีขึ้นอยู่กับผู้ใดว่าจะมีอำนาจไปลบล้างความเกิดตายนี้ได้ในสมัยปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าของเราทรงค้นพบธรรมเป็นเครื่องลบล้างความตายเกิดหรือความเกิดความหมุนเวียนได้อย่างเต็มพระทัยเมื่อทราบประจักษ์แล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกแม้ผู้จะไม่สามารถ ถึงขั้นลบล้างป่าช้าคือความเกิดตายออกจากจิตใจให้หมดสิ้นไปก็ตามผู้นั้นก็ไปเกิดในภพใดชาติใดก็ยังมีหวังที่จะได้ประสบความสุขความเจริญความผาสุกสบายในภพชาตินั้นๆเพราะอำนาจแห่งกุศลกรรมของตนที่สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนกันมาโดยลำดับนี่ผู้มีธรรมในใจใจมีเครื่องยึดคือธรรมเป็นเครื่องเกาะของใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจใจจึงไม่หมดความหวังเพราะปกติของใจแล้วมีความหวังอยู่ตลอดเวลาเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบว่าจะทำยังไงถึงจะให้สมกับความหวังนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้แล้วเรื่องสิ่งที่สนองความหวังอันเป็นที่พึงใจก็ได้แก่การประกอบคุณงามความดีให้เป็นคู่เคียงของใจซึ่งต้องการของดีต้องการสิ่งที่พึงใจเป็นเครื่องสนองอย่าปีกแวะจากกุศลธรรมนี้ซึ่งเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายจริงๆเพื่อนทุกข์เพื่อนยากก็ได้แก่กุศลอันนี้แหละเป็นเครื่องที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ทั้งหลายเช่นเดียวกันกับเวลาร้อนก็มีน้ำเป็นเครื่องบรรเทาเวลาหนาวก็มีผ้าห่มเป็นเครื่องบรรเทาเวลาเกิดความทุกข์ร้อนเราก็มีกุศลธรรมกุศลกรรมเป็นเครื่องบรรเทาในภพนั้นๆหรือเป็นเครื่องเสวยให้มีความสุขสำราญบานใจพระอำนาจแห่งกุศลใจจึงเป็นของสำคัญอาหารทางปากทางท้องโลกมีได้ด้วยกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีเพราะโลกนี้ต้องอยู่ต้องกินแต่อาหารของใจเป็นของสำคัญโลกไม่อาจจะทราบได้เพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาจึงไม่มีในที่ทั่วไปเพราะจิตใจไม่สามารถที่จะยั่งถึงความจริงของศาสนาไม่สามารถที่จะพิจารณาตามหลักศาสนานั้นแล้วน้อมเข้ามาเป็นเครื่องยึดพอเป็นสรณะคือที่พึ่งของใจได้จึงเห็นว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามหรือเป็นยาเสพติดไปต่างๆด้วยความเห็นอันพิสดารของมนุษย์ประเภทนั้นทั้งที่ก็ไม่วิเศษวิโสกับมนุษย์มนาทั้งหลายไปละไอ้เรื่องความคิดขนาดนี้นี่ตั้งแต่เรื่องจะทำลายตัวเองจิตประเภทนี้จึงหาความหวังไม่ได้อยู่ไปกินไปนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงวันตายแล้วก็แล้วกันนี่เป็นความคิดความคาดตามความรู้สึกแห่งความมืดบอดของตนแต่เวลาตายแล้วมันไม่แล้วถ้าว่าแล้วเรามาเกิดได้อีกยังไงที่เกิดมาเหล่านี้ก็เพราะเคยเกิดนั่นเองถึงมาเกิดไม่เคยเกิดได้ยังไงที่เคยทุกข์ที่ทุกข์มานี้ก็เพราะเคยทุกข์เราเกิดมากับกองทุกข์กับความสุขมีจึงมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาเรื่อย
ปราศจากสิ่งนี้ไม่ได้เพราะทำทั้งดีทั้งชั่วทำไมจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ใจไม่มีที่เกาะต้องเป็นใจที่ว้าวุ่นขุ่นมัวมากที่สุดเป็นใจที่สิ้นสุดหมดหวังคำว่าสิ้นสุดไม่ใช่วิสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานคือสุดสุดสิ้นสิ้นหาสาระคุณอะไรมาเป็นที่เกาะไม่ได้เลยมีเราพูดถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศประเสริฐในโลกนี้นับว่าเป็นวาสนาอย่างยิ่งของพวกเราถามว่าที่พึ่งก็คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีอันใดเสมอธรรมพุทธธรรมสงฆ์นี้เลยถามว่าอาหารก็เป็นอาหารที่มีโอชารสที่สุดเหมาะสมกับจิตใจซึ่งเป็นของละเอียดเราก็ได้ยึดได้ถือมาเป็นลำดับลำดาในธรรมเหล่านี้ถ้าเราอยากจะทราบโดยชัดเจนก็จะทราบได้โดยทางจิตตภาวนาเพียงแต่ว่ารู้ถึงท่านเราก็มีความสุขอยู่แล้วเป็นความเย็นอกเย็นใจยิ่งได้ภาวนาจิตใจมีความสงบร่มเย็นภายในตนเองแล้วก็ยิ่งเห็นประจักษ์จิตใจมีความละเอียดอ่อนเข้าไปเพียงไรด้วยจิตตภาวนาก็ยิ่งเห็นคุณค่าของใจเห็นคุณค่าของธรรมมากขึ้นโดยลำดับเกินกว่าสิ่งใดๆที่เราเคยคิดมาเคยคิดเคยคาดมาแล้วเป็นไหนๆท่านจึงสอนให้ภาวนาการภาวนาก็คือประมวลกุศลธรรมทั้งหลายเข้าสู่ใจบรรจุเข้าที่ใจแห่งเดียวบุญกุศลทั้งหลายที่บำเพ็ญมาก็จัดว่าเป็นสมบัติแต่ละอย่างละอย่างเรียกว่าคุณสมบัติแต่ละอย่างละอย่างทีนี้เราก็ภาวนาเหมือนกันกับกั้นทำนกน้ำไหลมาจากที่ใดก็มารวมอยู่ที่ทำนกนั้นแห่งเดียวมีจิตเมื่อได้สร้างทางด้านจิตตภาวนาแล้วก็เป็นที่ไหลรวมแห่งบุญบารมีทั้งหลายที่เราสร้างมาเห็นประจักษ์ภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจิตตภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในปัจจุบันจนขนาดที่ว่าจิตนี้เกิดเมื่อตายจากนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบได้ชัดเจนในขณะที่มีภพมีชาติอยู่ภายในจิตจิตก็ทราบได้ว่าถ้าตายจากชาตินี้ในขณะนี้ที่ชำระจิตใจของตนได้ขนาดนี้จะต้องไปเกิดในภูมินั้นภูมินั้นแน่อยู่ภายในจิตใจไม่สงสัยเอาชำระลงไปจนกระทั่งจิตมีความละเอียดละออลงไปถึงขั้นละเอียดมากก็ทราบชัดว่าจะต้องไปเกิดชั้นนั้นชั้นนั้นบอกชัดเจนคือรู้ประจักษ์อยู่ภายในใจโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่แหละคุณธรรมเป็นขั้นๆและสถานที่อยู่แห่งผู้มีคุณธรรมเป็นขั้นๆดังนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้จนกระทั่งถึงพรหมโลกยังมีชั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับดับวาระสุดท้ายก็เป็นชั้นอกนิฐาพรหมโลกแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานจิตมีความละเอียดอ่อนเข้าควรแก่ขั้นไหนก็ต้องเข้าขั้นนั้นขั้นนั้นภูมินั้นชั้นนั้นเมื่อจิตหมดสมมติกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วภายในใจแล้วก็ทราบชัดว่าทีนี้ถึงนิพพานแล้วนะคือถึงที่จิตนี่เองไม่ได้ถึงที่ไหนหมดแล้วเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ลบล้างป่าช้าแล้วที่จิตซึ่งเป็นเจ้าตัวการจับจองป่าช้าได้ลบล้างกันแล้วเชื้อตัวสำคัญซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ได้ถูกถอนออกมาแล้วด้วยมหาสติมหาปัญญาศรัทธาความเพียรเห็นประจักษ์บัดนี้จิตหมดแล้วจากเรื่องทั้งหลายไม่มีขึ้นชื่อว่าสมมุติจะเข้าไปแทรกหรือไปรบกวนไปยุแย่ก่อกวนโดยวิธีใดในจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งพ้นจากสมมุติแล้วนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยก็ทราบได้อย่างชัดเจน

จิตที่ถึงขั้นพอตัวแล้วก็ไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนออกจากความเป็นอยู่แห่งชีวิตนี้แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าได้อยู่ด้วยกันมาแล้วก็เป็นความรับผิดชอบในร่างกายส่วนต่างๆจนกว่าจะถึงเวลาอายุไขของเขาจะสลายไปแม้ถึงเวลาตายก็ไม่มีการหวั่นไหวพลั้นพรึงใดๆทั้งสิ้นเพราะทราบตามความเป็นจริงแล้วในธาตุในขันธ์จิตก็ทราบแล้วว่าเป็นจิตที่พอตัวไม่หวังพึ่งสิ่งใดอีกแล้วในตัวเองพอตัวอยู่แล้วไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปเมื่อพอตัวแล้วต้องปล่อยโดยประการทั้งปวงตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าปุญญะปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วบุญก็เหมือนทางเดินเหมือนอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนเราในการเดินทางเมื่อถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วทางก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับเรามาวัดป่าบ้านตากทางสายทางก็มีมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงวัดเมื่อเข้าถึงวัดแล้วทางก็หมดปัญหาสำหรับผู้นั้นบุญกุศลที่เราอาศัยมาดั้งเดิมเป็นความจำเป็นมาโดยลำดับพอถึงขั้นพอตัวแล้วบุญกุศลอันเป็นส่วนสมมติก็หมดปัญหากันไปบาปที่จะเข้าเสียดแทงจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายบุญที่จะทำให้มีใจตื่นเริงมันเถิงเหมือนตั้งแต่ก่อนมาซึ่งทั้งสองนี้เป็นสมมติใจก็รู้เท่าทันต่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ด้วนล้วนโดยหลักธรรมชาติและความสุขโดยหลักธรรมชาติที่เรียกว่าปรมังสุขขังเท่านั้นนี่จิตเมื่อได้สร้างความดีเข้าใส่ตัวอยู่เสมอจนพอตัวแล้วย่อมทราบได้ชัดเจนทุกแง่ทุกมุมการตายก็ไม่มีปัญหาสำหรับท่านผู้พอตัวแล้วนั้นถ้าตายแล้วจะไปเกิดในสถานที่ใดท่านก็หมดปัญหาแล้วแต่ยังไม่ตายจะคิดไปหาประโยชน์อะไรเสียเวลาเวลาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่กันไปเมื่อถึงการที่จะไปแล้วก็ไม่ได้ห้ามถึงการจะไปแล้วเหลือไปก็ไปเพราะเวลายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีการได้ใจก็ไม่มีการได้การเสียอะไรจากขันนี้เวลาตายไปขันสลายตัวลงไปแล้วจิตจะไปล่มจมที่ไหนมีถ้าจิตเป็นขั้นพอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะนี่จิตจึงเป็นของสำคัญอย่างนี้ผู้ฉลาดจึงต้องนับถือศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาทรงสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานซึ่งศาสนาใดๆไม่สามารถจะสอนได้เลยแล้วการสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนด้วยความด้นเดาเกาหมัดอะไรทรงรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วจึงนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยแล้วนั้นมาประกาศสอนโลกอย่างอาจหาญไม่ทรงสะทกสะท้านในแง่ธรรมแง่ใดเลยเพราะทรงรู้แล้วทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่นำมาสั่งสอนโลกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทคือลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าก็ได้อาบดื่มอย่างเย็นอกเย็นใจด้วยการประพฤติธรรมตามศาสดาเรามีความหวังเต็มตัวสิ่งที่เราหวังก็จะสนองความต้องการของเราอย่างเต็มใจไม่สงสัยบุญกุศลไม่ใช่ของใครแต่เป็นของผู้บำเพ็ญโดยเฉพาะไม่มีผู้อื่นจะไปแย่งชิงเอาได้อโจรหะระโนนิธิบอกว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่สาธารณะแต่ผู้ใดโจรมารก็ฉกลักขโมยปล้นขี้ไปไม่ได้นี่เป็นสมบัติเฉพาะตัวคืออยู่ที่ใจเราได้สร้างสิ่งที่เรามุ่งหวังสร้างความหวังไว้แล้วภายในหัวใจของเราด้วยความดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในภพนี้ไม่ว่าจะถ่ายภพชาตินี้ไปสู่ภพชาติอื่นบุญกุศลจะต้องตามสนับสนุนถ้าเราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมกับคุณ

รมที่เราบำเพ็ญมาและเสวยสุขตามอำนาจแห่งกุศลที่เราได้สร้างมามากน้อยนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักธรรมที่ตายตัวซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ผิดไปจากนี้เลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นแล้วทุกอย่าง บาปก็ทรงรู้แล้วจึงมาสอนวิธีละบาปให้แก่สัตว์โลกบุญก็ทรงรู้แล้วจึงมาทรงสอนให้สัตว์โลกบำเพ็ญบุญนรกสวรรค์ก็รู้แล้วจึงทรงประกาศสอนให้โลกทั้งหลายรู้สิ่งที่ร้อนสิ่งที่เย็นและละเว้นทางที่จะไปสู่ความร้อนบำเพ็ญทางที่ไปสู่ความเย็นเป็นลำดับกำนาจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายคือพระนิพพานศาสนาของเรานี้จึงเป็นศาสดาองค์เอกสอนธรรมได้โดยสมบูรณ์แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีอันใดอีกแล้วที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้อีกต่อไปคือที่สุดแห่งความมุ่งหมายก็ได้แก่พระนิพพานสุดที่ตรงนั้นสิ้นทุกสิ้นที่ตรงนั้นโดยสิ้นเชิงทุกหมดเอื้อมไม่ถึงคำว่าเอื้อมไม่ถึงมาถึงเอื้อมไม่ถึงใจท่านส่วนร่างกายนั้นก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีความหิวความกระหายมีเจ็บท้องปวดศีรษะอยู่เป็นธรรมดาของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันเหมือนโลกทั่วไปแต่ใจนั้นไม่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือทุกเหล่านี้ไม่สามารถจะเสียดแทงจิตใจหรือกระทบกระเทือนจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นให้เอ็นเอียงเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปได้เลยเป็นจิตที่คงเส้นคงวาการประมวลแห่งความดีทั้งหลายจึงประมวลลงที่ใจด้วยจิตตภาวนาซึ่งเป็นเหมือนกับการสร้างทำนบไว้ด้วยดีแล้วน้ำสายแม่น้ำสายต่างๆจะต้องไหลรวมลงสู่ทำนบที่เราทำไว้แล้วด้วยดีนั้นมีกุศลทั้งมวลที่เราสร้างมามากน้อยก็จะรวมเข้าสู่จิตคือเราที่เราได้ปฏิบัติอบรมดีแล้วซึ่งเป็นเหมือนกับทำนบเก็บน้ำไปที่ไหนก็อยู่กับจิตนี่เลยกุศลจะทำไม่อยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นแต่เพียงเป็นเครื่องมือเราให้ได้ทำบุญหรือทำบาปก็ตามแต่ใจผู้เป็นเจ้าของต้องการทำสิ่งใดกายวาจาก็เป็นเครื่องมือทำตามไม่ขัดข้องถ้าใจฉลาดก็พากายพาวาจาพาใจของตัวเองสร้างแต่ความดีถ้าใจโง่ก็พาสิ่งเหล่านี้สร้างความชั่วตกลงกายวาจาก็เป็นภัยแก่ตัวเองได้อีกเราพาสร้างความดีกายวาจาเหล่านี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือที่ดีให้เราสร้างความดีผลรายได้ก็ใจเป็นผู้รับทั้งหมดร่างกายซึ่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอันนี้ก็สลายตัวลงไปตามสภาพไม่มีบุญมีบาปอันใดติดไปกับธาตุกับขันธ์นี่เลยไปรวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวใจจึงซึ่งเป็นผู้เที่ยวเกิดเที่ยวตายนั้นจึงต้องมีลักษณะต่างๆกันตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีมากน้อยดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่ากรรมังสัตเตวิภัชชติยะริดังหินับปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันมีประณีตบรรจงนื้อต่ำช้าเร็วซามตามแต่กรรมของผู้นั้นเป็นผู้ตกแต่งตัวเองผู้อื่นผู้ใดไม่สามารถที่ไปตกแต่งได้นอกจากกรรมเท่านั้นกรรมนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าของสร้างขึ้นมาเองแต่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วกรรมก็มีอำนาจให้ผลผู้นั้นให้สะดวกราบรื่นหรือให้เป็นรุ่มๆดอนๆตามแต่กรรมที่ทำไว้แบบใดศาสนาหลักใหญ่จึงอยู่ที่กรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมคือการกระทำของสัตว์โลกเป็นสำคัญเพราะสัตว์โลกนี้เราจะพูดได้ว่าแทบทุกตัวสัตว์ต้องทำกรรมกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าผู้ทำนั้นไม่ทราบว่าได้ทำกรรมหรือไม่เท่านั้นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ทำกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวไปมาเรียกว่าการทำการหาอยู่หากินเรียกว่าการทำทำดีหรือทำชั่วมันก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของสัตว์นั้นๆเป็นแต่เพียงเขาไม่ทราบว่าเขาทำกรรมดีกรรมชั่วแต่มนุษย์เรานี่รู้ทุกอย่างส
ทำดีก็รู้ทำชั่วก็รู้เพราะหลักที่จะทำให้รู้ก็คือศาสนาทรงสั่งสอนไว้แล้วมนุษย์เราจึงต่างจากสัตว์ตรงที่รู้บุญรู้บาปรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วตรงนี้เองหากมนุษย์ไม่มีความรู้สิ่งนี้และไม่ทำตามสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่ถูกต้องในงามนี้แล้วมันก็ผิดอะไรกับสัตว์ถึงจะส่งเสริมตนว่าดีขนาดไหนก็สักแต่คำโสเสกสรรพันยอหาความจริงไม่ได้นี่เราเอาทั้งความจริงด้วยหนึ่งเราเกิดเป็นมนุษย์สูงสุดกว่าสัตว์แล้วในบรรดาสมมติทั้งหลายและเรารู้ทั้งบุญทั้งบาปนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตาฝากเป็นฝากตาอยู่แล้วเราเป็นผู้เชื่อกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วมีพยายามดำเนินในสิ่งที่ควรส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมเต็มสติกำลังของเราในสิ่งที่ควรละเว้นก็พยายามละเว้นไปโดยลำดับคือว่าดำเนินถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงมีดีกรีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่มากเพราะฉะนั้นจึงสร้างความหวังให้แก่ตนให้เป็นที่พอใจในขณะที่มีชีวิตและลมหายใจอยู่บัดนี้เพราะเรื่องลมหายใจเป็นของไม่แน่นอนมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสกลนาการคือธาตุขันธ์อันเป็นกองแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันอาจจะแปรสภาพลงในวันใดเวลาใดก็ได้ผู้ประมาทจึงไม่นอนใจกับความเป็นอยู่รีบสร้างกุศลเสียตั้งแต่บัดนี้อัจเฉวกิจจะมาตับปังโกธัญญามานังสุเวทันมาความตายจะมาถึงวันไหนไม่มีใครทราบได้ให้รีบทำความดีเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่เสียท่าเสียทีนี่คือคนไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วย่อมยึดได้ประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ในโลกนี้ก็ยึดไว้ได้จิตใจก็มีความชุ่มเย็นแน่นอนภายในใจตายแล้วก็เสวยความสุขความสบายจากกุศลธรรมของตนที่สร้างไว้ผู้นั้นจริงเรียกว่ามีความรื่นเริงมันเทิงทั้งโลกนี้และโลกหน้าสมความมุ่งมั่นปรารถนาและสมภูมิที่เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพระกิจกำลังความสามารถคนนี้ไม่ขาดทุนมีแต่ความสุขความเจริญการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตา 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแฝงมคตได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิชกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคตและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พระเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยนะพระที่เปลี่ยนหน้าก็มาให้สังเกตดีให้ดีนะตาหูฟังให้ถึงใจทุกอย่างนะอย่ามาเล่ยร่อนร่อนแล้วก็เอาวัดป่าวันตาไปขายกินนะนี่ออกมาจากอาจารย์มหาบัวว่างั้นนะแพรวพราวใครอยากให้ทดลองเครื่องก็มาว่างั้นมันบ้าขนาดนั้นเดี๋ยวนี้มันตั้งใจปฏิบัตินะพระอย่ามองโลกมองดูโลกคือกิเลสในหัวใจตัวเองนี่มองตรงนี้ด้วยสติด้วยสติถ้าสติมีอยู่แล้วกิเลสจะไม่เกิดนะเผลอมาอะไรกิเลสเป็นเกิดเผาเจ้าของตลอดไปคำนี้จำให้ดีนะให้ถึงใจนะสติเป็นสำคัญมากนะถ้ามีสติแล้วไม่ว่าทำหน้าที่การงานอะไรไม่ค่อยผิดพลาดนะยิ่งเข้ามาแก้กิเลสนี่เหมาะสมมากทีเดียวสติตั้งแต่พื้นถึงมหาสติมหาปัญญาก้าวเข้าสู่นิพพานว่างั้นเถอะนิพพานสดสดในหัวใจเรานี่ไม่พ้นจากสติไปได้นะอย่าไปสนใจดูใครยิ่งกว่าดูตัวเองนะให้ดูหัวใจความเคลื่อนไหวของตัวเองมันออกจากนั้นนะมหาเหตุนะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันยุ่งมันหยุดเมื่อไหร่พอตื่นนอนไม่ทราบมันติดเครื่องเมื่อไหร่ล่ะติดเครื่องวุ่นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลามึงเอาเวลาหลับน่ะเป็นเวลาดับเครื่องถ้าไม่มีหลับแล้วตายมนุษย์เราความคิดความปรุงนี่แหละตัวความคิดความปรุงเนี่ยเป็นไฟเผาโลกอยู่เวลานี้กิเลสอวิชชามันอยู่ภายในกองไฟใหญ่อยู่นั่นมันผลักดันออกมาออกมาให้คิดเรื่องนั้นนี่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรกิเลสออกทำงานตลอดเวลานะเพราะงั้นจึงดูหัวใจมหาเหตุอยู่ที่ใจนั่นแหละถ้าสติจ่ออยู่นั่นแล้วกิเลสจะไม่เกิดมันจะหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็เกิดไม่ได้กิเลสตีอยู่ตลอดนะมันพุ่งแผบออกมานั่นแหละคือกิเลสออกแล้วอวิชชาดันมาเป็นสังขารสมุทัยให้คิดให้ปรุงโลกทั้งหลายเป็นบ้ากับความคิดปรุงนี่ล่ะเพลินนั่นเพลินนี่มีอะไรตัวสังขารนี่ล่ะคิดนั่นคาดนี่คิดว่าที่นั่นจะสนุกที่นี่จะสะดวกสบายลื่นเลงอยากไปดูที่นั่นอยากไปชมที่นี่ไม่ตั้งแต่ตัวสังขารนี่หลอกเจ้าของดึงไปตลอดเวลาเพราะตัวนี้กิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วมีแต่สังขารความคิดปรุงเป็นขันล้วนๆไม่เป็นภัยอยู่ไหนสบายหมดนั่นนี่พาเราให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดีนะเอาให้จริงให้จังอย่าละเลยแหละไอ้เรื่องความพร้อมเพียงสามัคคีเป็นพื้นฐานของวันนี้มาดั้งเดิมแล้วจึงไม่ค่อยได้เตือนเพราะดีทุกอย่างแล้วความพร้อมเพียงสมาธิข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดในที่นั่นที่นี่พระวันนี้ทำได้เป็นอย่างดีเลยไม่มีที่ต้องติตลอดมาเราจึงไม่ค่อยได้เตือนตรงนี้เตือนนั่นแต่เรื่องความเพียรที่จะดูหัวใจเจ้าของใครสติดีผู้นั้นจะตั้งรากฐานได้นะสติจับอยู่กับจิตกิเลสจะเกิดไม่ได้กิเลสทำลายใจไม่ได้นะถ้ามีสติถ้าไม่มีสติแล้วเอาเถอะว่างั้นเลยลงทางนั้นไม่มีขึ้นเรื่องสติเป็นของสำคัญมากนะอยู่ที่ไหนนะอย่าเผลอสติทำงานการอะไรๆเช่นเราจับนั่นจับนี่จะขบจะฉันสติให้ติดแนบอยู่กับตัวเป็นสัมปชัญญะรู้รอบตัวตลอดเวลากิเลสเกิดไม่ได้นะถ้าลงสติจะรักษาใจอยู่แล้วกิเลสเกิดไม่ได้เผลอสติเมื่อไรกิเลสเกิดทันทีเอาไฟเผาตัวเองตลอดเวลาผมน่ะเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อน ยิ่งแก่เขามาเท่าไรแทนที่จะมาห่วงตัวของผมบอกกงผมบอกไม่มีผมไม่มีเลยสำหรับตัวของผมเองจะห่วงเป็นห่วงตายก็ไม่มีความเป็นความตายเกิดมาจากร่างกายเดียวนี่เรียนจบแล้วไม่เคยตื่นเต้นกับมันเรื่องเป็นเรื่องตายเรียนจบนี่แหละเรียนธรรมจบเรียนโลกจบจบอยู่ที่นี่แหละไม่จบที่ไหนนะเรียนโน้นเรียนนี่จบเมืองนั่นเมืองนี้มีแต่จบเรื่องกิเลสเอาไฟมาเผาตัวและส่วนรวมนั่นแหละถ้าเรียนทำปฏิบัติธรรมแล้วเย็นไปหมดนะในชั้นไหนมันจะรู้อยู่ภายในจิตใจของตัวเองทำอยู่ที่ไหนเย็นที่นั่นทำจะเย็นที่ใจกิเลสเผาที่หัวใจนะ โลกนี้กว้างแสนกว้างอย่าเข้าใจว่ากองทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเป็นตัวคิดตัวปรุงต้นไม้ภูเขาก็มีมาตั้งกับตั้งกันแล้วแต่หัวใจเราที่คิดอยู่กับตัวของเรากวนตัวเองตลอดเวลานะให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยู่เฉยๆไม่ได้นะความคิดความปรุงเนี่ยตัวอวิชชานั่นแหละปัจจยาสังขาราลากไปเรื่อยๆแล้วให้พิจารณาให้มีสติให้ดีนะพ่อเราอย่าไปมองดูใครยิ่งกว่ามองดูหัวใจตัวเองนะผิดถูกชั่วดีเป็นเรื่องของคนนั่นคนนั่นของเขาของเขาผิดถูกชั่วดีจริงๆเป็นเรื่องของเราเราจะเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมอันนี้แหละส่วนมากมันมีแต่คิดผิดคิดผิดคิดถูกไม่ค่อยมีนะถ้าไม่ใช่นักภาวนาจริงๆจะไม่ค่อยเห็นความคิดถูกตัวเองจะมีแต่ความคิดผิดคิดผิดอยู่ภายในใจว่าจึงให้เอาสติจับให้ดีนะจับให้ดีทำเหล่านี้ใครมีใครมาสอนท่านตั้งหลายให้ฟังสินะนี่ถอดออกมาจากหัวใจนี่นะปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นอย่างนี้แล้วกิเลสหมอบราบลงมาตั้งแต่นั่นแล้วหาความทุกข์ไม่มีเลยในหัวใจนี่มีก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เจ็บปวดแสบร้อนในร่างกายสังขารร่างกายมันก็มีอยู่เพียงธาตุเพียงขันธ์มันไม่ได้เข้าถึงใจลงใจหมดภัยคือกิเลสแล้วไม่มีอะไรเป็นภัยในโลกนี้มีกิเลสเท่านั้นเป็นภัยสำหรับสัตว์โลกนะฆ่ากิเลสออกแล้วแสนสบายอยู่ที่นี่รวมคือกองทุกข์จริงๆอยู่ที่หัวใจความสุขจริงๆจนเป็นบรมสุขเลิศเลยอยู่ที่หัวใจถ้าใจได้รับการบำรุงรักษาดีๆแล้วไม่มีอะไรในโลกจะเด่นยิ่งกว่าหัวใจที่เลิศเลยด้วยความสุขความอัศจรรย์ในตัวเองสิ่งนั้นต้นไม้ภูเขาเขามีอัศจรรย์อะไรดีเลวที่ไหนเขาไม่ไปตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมที่ไหนนะสิ่งเหล่านั้นตัวใจนี่แหละตัวคึกตัวขนองถ้าไปในทางที่ผิดก็จมเรื่อยๆจมเรื่อยๆนะถ้าไปในทางที่ถูกก็ที่ถูกก็ดีดขึ้นไปเรื่อยดีดขึ้นไปเรื่อยนะให้ไปในทางที่ถูกบังคับตัวเองให้ดีกิเลสมันฝืนเราต้องฝืนกิเลสการทำความภาคเพียรก็ฝืนกิเลสนั่นแหละจะเป็นอะไรไปแล้วกิเลสอ่อนลงอ่อนลงธรรมก็ดีดขึ้นดีดขึ้นมีความรื่นเริงบันเทิงจิตใจสว่างสวายออกไปออกไปยิ่งฟาดจะให้จิตสว่างจ้าหัวแล้วโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าใจนะใจครอบโลกธาตุความทุกข์เวลากิเลสมันกังสงมากความทุกข์อยู่ที่หัวใจนะไม่มีอยู่ที่อื่นใดทั้งหมดนักภาวนาต้องดูหัวใจซึ่งเป็นมหาเหตุนะถ้าเราบำรุงรักษาจริงเราจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นที่หัวใจไม่มีที่อื่นใดละมีที่หัวใจจำให้ดีนะ
2: พ่อแม่ครูอาจารย์เทศครบขันนะท่านเฉยนะไอ้ผู้ฟังมันอะไรมันอดหัวเราะอะไรกั้นไว้จะตายนะท่านเทศครบขันดีนะท่านเทศสอนพระท่านพูดเฉยนะไอ้ผู้ฟังมันจะตายหรือเรามันนิสัยอย่างนี้ด้วยนิสัยชอบหัวเราะด้วยท่านใส่มาหมัดไหนท่านพูดเฉยนะไอ้เรานี่ฟังจะตายไปที่ไหนท่านว่างั้นนะถ้ามีศรัทธาญาติโยมเขาหิ้วหม้อแกงใหญ่ๆมาเป็นโตเป็นแถวมาแล้วที่นี่อากาศดีนะโยมอากาศดีอยู่ปลอดโปร่งหมดนะโยมที่ไหนก็ไม่มีปิ่นโตแห้งๆแล้วโอ้ยที่อยู่ไม่ได้เลยโยมอากาศทึบท่านพูดเฉยนะไอ้เรามันเลยจะตายดิท่านพูดขบกันนะแล้วไม่ลืมท่านพูดเฉยไอ้ผู้ฟังมันจะตายดิที่อากาศปลอดโปร่งอากาศทึบท่านว่าไม่สบายไม่สะดวกว่าท่านตีพระท่านสอนพระหลักธรรมชาติก็คือท่านฝึกท่านทรมานท่านมาพอแล้วใครจะสุขสำบันได้แล้วความทุกข์ความทรมานยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีทั้งภายนอกภายในทุกอย่างไม่มีบกพร่องเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นความทุกข์ความทรมานอยู่กับท่านหมดไปที่ไหนที่ไหนเวลาท่านเล่าท่านก็เล่าแบบเฉยๆเหมือนกันนะท่านเล่าอะไรท่านเฉยไปเรื่อยไปวินทบาทเขาว่าพระธรรมกรรมฐานท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านว่างั้นนะ ท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาท่านฉันแต่ตัวแต่งานทีนี้เขาใส่บาตรเขาก็ใส่แต่ข้าวเปล่าๆกับอะไรๆเขาก็ไม่ให้ละที่นี่ถั่วงาเขาก็ไม่มีเขารู้เฉยว่าฉันแต่ตัวแต่งานเขาไม่มีถั่วมีงานเขาก็เอาแต่ข้าวเปล่าๆไม่ฉันแล้วเราก็ฉันอย่างนั้นไปเรื่อยจนว่าแล้วท่านพูดเฉยนะฉันแต่ถั่วแต่งาพระทำกรรมฐานมาท่านไปฉันเนื้อฉันปลาแล้วเขาก็เอาแต่ข้าวเปล่าๆไม่ฉันถั่วงาเขาก็ไม่มีว่าพระท่านฉันถั่วฉันงาเขาว่าเฉยเขาไม่มีเขาก็ไม่ให้สิ่งที่มีก็คือข้าวเปล่ากันว่างฉันไปงั้นแหละเพราะศีลมันมุ่งอยู่ในธรรมมันไม่ได้เป็นอาวุธกังวลนะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีมันจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนทางการฝึกจิตนี้ยิ่งคล่องตัวคล่องตัวนะอาหารการบริโภคเพียงเยียวยาเยียวยาถ้าอาหารบนปื้อมากๆอย่างวัดป่าวันตาลใครไม่ฉลาดมันตายละว่างั้น ที่อาหารขาดแคลนอย่างที่พูดที่ว่าเห็นผักกระโดนอะไรผ่านมานี่เคยอยู่ในภูเขาเราเคยฉันมาพอแล้วเห็นนี่สะดุดใจกึกๆพวกผังหนามพวกผักอะไรที่อยู่ในป่าในเขาอาศัยฉันนั้นแหละเรื่องความทุกข์ความลำบากลำบนนี้ในการอยู่การกินนี่พระกรรมฐานผู้มุ่งหวัดมุ่งธรรมแล้วทุกข์มากที่สุดแต่ใจท่านเจริญรุ่งเรืองในสถานที่เช่นนั้นนะเพราะงั้นท่านจึงไม่ยอมหนีไปไหนทุกยากลำบากขนาดไหนท่านอยู่ที่นั่นเพื่ออัดเพื่อทำถ้าไปที่ไหนสมบูรณ์พูนผลแล้วภาวนาไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มุ่งหาธรรมอยู่แล้วท่านจึงเจาะแสวงหาแต่ที่เช่นนั้นเช่นนั้นนะเรามีตกวิจารณ์กับบรรดาพระทั้งหลายพวกพระลูกพระหลานทุกวันนี้สถานที่ไม่อำนวยเหมือนแต่ก่อนไปที่ไหนมีแต่บ้านผู้บ้านคนมีแต่ไร่แต่สวนเขาหาที่ภาวนาไม่ค่อยมีที่เป็นความสะดวกสบายไม่ค่อยมีเรายังดีนะสมัยที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่ยังรู้สึกว่าสมบูรณ์ทุกอย่างในสถานที่อำนวยทุกอย่างเลยทีนี้มาหลังๆนี่มันไม่อำนวยนะสถานที่ภาวนาตามสะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนไม่มีทุกวันนี้มีไปที่ไหนมีแต่ที่เป็นกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์เขาหมดเลยแต่ก่อนไม่มีที่เป็นที่แผ่นดินไทยเท่านั้นพอไม่มีใครสงวนอะไรอะไรการซื้อการขายไม่มีการวิ่งเต้นขวนขวายดีดดิ้นจึงไม่มีหาอยู่หากินที่ไหนพอเป็นไปเท่านั้นพอการซื้อขายไม่มีมันจะดีดดิ้นไปไหนคนเราอยู่กินวันหนึ่งไปแล้วพอไปพักภาวนาออกมีปั๊บมีเป็นที่ทำเลดีแล้วเนี่ยแยกออกทางนี้จากทางมีแต่ทำเลที่เหมาะสมนั้นไม่มีใครถือกรรมสิทธิ์อยู่ที่ไหนสะดวกสบายการภาวนาสะดวกมากอย่างนั้นหรือทุกวันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสถานที่เช่นนั้นไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้หมดไปเราคิดดูอย่างที่ว่าโรงสีชมพูอันนี้โดงใหญ่โดงโตจริงๆกว้างขวางมากทีเดียวเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยมีแต่ชื่อนะที่ว่าชื่อโดงสีชมพูถ้าว่าทุ่งสีชมพูถูกต้องแล้วเดี๋ยวนี้ทุ่งสีชมพูไปแทนโดงสีชมพูโดงป่าไม่มีเลยนี่เราไปเที่ยวหมดแล้วเพราะฉะนั้นถึงได้ทราบเวลาไปย้อนหลังอย่างนี้โอ้มันเน้นแต่ไร่แต่นะแต่สวนเขามันสูงๆเป็นไร่เป็นสวนพวกมันพวกมันสำปะหลงปลาหลามพวกอ้อยพวกอะไรแป้นไปหมดนั่นมันว่างแล้วเนี่ยมันเป็นโรงที่ไหนแต่ก่อนตั้งแต่เราเที่ยวอยู่โน่นมันไปเป็นโรงล้วนก้าวเข้าไปเป็นเครื่องแต่นี่แหละอำเภอศรีสงครามเนี่ยเข้าไปนี่แหละก้าวเข้าโรงแล้วเนี่ยเข้าอำเภอศรีสงครามไปทางสามผงโรงน้อยเขาไปที่นี่เป็นดงทั้งนั้นเลยเดินไปไม่ค่อยได้เจอหมู่บ้านไม่ง่ายบ้านไม่ค่อยมีมันจะโยงจากป่า พวกชาวเสือเนื้อโอ้ยอดอยากที่ไหนไปบางแห่งมันไม่รู้จักกลัวคนคือเขาไม่เคยเห็นคนคนไม่ค่อยมีแต่สัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเราเคยไปแล้วกับกวางมันถึงได้มาเชื่อทุกวันนี้ถูกต้องได้ดีทุกวันไม่มีอะไรอย่างนั้นบอกไปเพราะมันเปลี่ยนเราจริงๆนะเปลี่ยนกันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะกับที่ว่าป่าดงแต่ก่อนป่าดงหนาโอ้ยยกทักอยู่เดี๋ยวนี้มีแต่ได้แต่สวนเขาหมดเลยคำว่าดงมีแต่ชื่อแต่ก่อนคือมันเป็นดงจริงๆเราก็จะไปเที่ยวแล้วคือกลับมาเป็นง่ายเป็นสวนโล่งไปหมดเราก็จะไปเห็นในปัจจุบันเป็นอย่างนั้นเพราะพระกรรมฐานที่จะออกเที่ยวให้เป็นความสะดวกเหมือนกับกองโอ้รู้สึกว่าหายากมากนะถ้าไปก็จะไปตามตูดเสือถ้าไปพักตามลำพังกับของเหมือนกับกองไม่ได้มันโล่งไปหมดมันไม่เป็นป่าเป็นร่องไปอยู่รู้ว่าพอดีพอเดียวพอเหมาะนะก็มาสร้างวัดป่าวังการเรายื้อยงทั้งหมดถึงอำเภอสองแสนเป็นโรงใหญ่ทั้งนั้นจนกับวันตายขึ้นถึงอำเภอน้องแสงเป็นโรงทั้งหมดพวกป่าช้างป่าเสือพวกเนื้อกระตือรือร้นแดงมีทุกประเภทของสัตว์สวนสัตว์บ้านสัตว์อยู่นี่แหละเรามาข้างวัดคือแล้วยังมียังดีอยู่ยองรอบหมดข้างนี้มันร้องอยู่ในวัดเนี่ยเรามาพักปรากฏอยู่นี่พวกข้างนี้บ่าข้างยิงเต็มข้างนี้ร้องโถเสียงมันแหลมมากนะแล้วอยู่ข้างล่างมันร้องอยู่ข้างบนมันเต็มไปหมดตะกองแล้วพอสัก9ปี10ปีสร้างวันนี้ประมาณ9ปี10ปีมองเห็นคนผ่านเข้าผ่านออกมันเป็นทางล้อทางเปลี่ยนนะทางล้อไม่มีข้างไปอย่างๆก็กระบังต่างไปเห็นคนผ่านไปผ่านมาซึ่งเขามาดูทำไมเขาจะปลูกบ้านปลูกเรือนเห็นไหมล่ะเราก็ดูคนนี้เพ่งพ่านเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้หนึ่งจะมาปลูกบ้านปลูกเรือนแถวนี้แล้วหนึ่งว่าเขาเนี่ยเป็นดงสองนี่ก็จะเป็นสถานที่บ้านเรือนของคนอะไรเนี่ยเฉยๆเข้าสิบปีนะสร้างวัดไปประมาณสิบปีเห็นคนผ่านไปผ่านมาจากนั้นก็ขึ้นบ้านนี่ก่อนอ่ะบ้านสุขสมบูรณ์เนี่ยเป็นดงนั่นเนี่ยสมบูรณ์ซึ่งทางนู้นก็ลูกเข้ามาแข็งลูกเข้ามาเลยกลายเป็นอำเภอหนองแสงไปเลยเห็นไหมอ่ะเนี่ยโด่งใหญ่มันลูกเข้ามาเป็นบ้านเป็นอำเภอแล้วอย่างเราจะหาพลังงานที่ไหนล่ะเรายังดีอยู่ตอนสมัยเรายังเที่ยวสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์การซื้อการขายไม่มีหาอยู่หากินพอปากพอท้องในบ้านอย่างเท่านั้นเขาไม่ต้องมาหาไก่หาสู่หาสิ่งรอบๆพวกสัตว์พวกเนื้อเต็มในปากเพราะไม่มีการซื้อการขายหาสิ่งพอปากพอท้องทางนั้นพอแล้วทุกวันก็เป็นอย่างนั้นการหามาซื้อมาขายนี่มากกว่าหามากินนะทีนี้มันก็หมดอะไรๆเป็นราคาราคาเป็นเงินเป็นทองไปหมดเป็นสินค้าไปหมดเลยคนก็หมุนติ้วต้นไม้อะไรเสือมาเลยพวกสัตว์ก็เลยหมดนี่เขาสะดวกอยู่วัดนี่สิบปีจากนั้นเห็นคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็ตั้งบ้านขึ้นมาแล้วลูกเข้ามาเลยกลายเป็นอำเภอเสาแสงเป็นยังไงนะตัวมีบ้านเนี่ยเป็นบ้านอิจาบัวเข้าใจไหมอิจาบัวเป็นคนป่าคนเขาอยู่ในป่าในเขาพอทำไร่ทำนาเสร็จแล้วเขาสนุกสนานนะคือไม่มีหาเงินหาทองไม่มีจะก่อนไม่มีพอทำได้สัมมาพอดูพอกินเท่านั้นแหละทำได้สัมมาแล้วมีตอนหน้าแรกเขาสนุกสนานของเขา หาอยู่หากินเที่ยวธรรมดาสบายสบายรถราไม่ต้องขามไม่มีทางก็เป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างเมื่อวัดวิเชียรสร้างเสือเสือโคร่งจำมันได้ว่าแถวนี้มีเสือสามตัวเพราะเห็นเสือก็มันผ่านเข้ามาในวัดคนพระอยู่ในวัดเสือโคร่งมันผ่านมาทั้งคืนรอยมันมาขนาดมันต่างกันเสือโคร่งใหญ่รอยใหญ่รอยรถลงไปมีเสือสามตัวที่ผ่านไปผ่านมาหมายถึงเสือโคร่งนะไอ้เสือยาวมันมีอยู่ทั่วไปอยู่ในวันนี้มันก็แอบเข้ามาหาจิ้งหมากลางคืนมันมาเห็นรอยมันตอนเช้าโอ้ยเสือมันมาเนี่ยมันเข้าไปในครัวมันไปหาจิ้งหมาเสือก็มีสามตัวเหลือไม่หมดเลยอะมันเหลือหมีตัวหนึ่งหมีใหญ่มีตัวหนึ่งมันผ่านไปทั้งนี้ก็ดงทั้งหมดทางด้านดงทั้งหมดดงทั้งหมดนี่ก็ผ่านข้ามข้างวัดมันจะข้ามวัดไปเนี่ยแต่มันมาไม่ได้เห็นพระเป็นอย่างนี้มันมาเนี่ยมากลับไปนี่ออกทางนี้มาเจอพระไปนั่นออกนั่นเจอพระเสียงมันโคมคามโคมข้างกลางคืนประมาณตีสามหมีใหญ่เดือนหงายด้วยเห็นตัวมันออกมากุฏิเรามันก็มาเสียงมันโคมคามมาขึ้นมาสักเดี๋ยวกลับขึ้นไปโคมคามคามออกมานี่ก็มาเจอกุฏิพระกระต๊อบนะไม่ใช่กุฏิอะไรแล้วมันก็ถอยไปมาทางนี้แล้วอ้อมไปนู่นเลยไปทางนู้นดงกระจายแล้วหายเงียบพี่ว่าเสือสามตัวก็ไม่มีแล้วทุกวันหมดเลยหมีตัวหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วนี่ก็ดงเรานี่ก็กับดูที่มีที่ไหนหมดนี่ยังเหลือนี่กระรอกมีอยู่สองสามตัวอยู่ในวัดนี่นะคือเขตวัดนี่มันเป็นเขตของวัดพวกสัตว์อยู่ในป่านี่กระรอกนู้นมีสักสามตัวไก่มีสองพวกพวกหนึ่งทางนี้พวกหนึ่งทางโน้นได้ยินเสียงขันทางไหนเลยไปตีกันนะไปลบกันไก่ทางโน้นได้ยินเสียงนี่ขันก็มาตีกันทางนี้ทางนี้ได้ยินทางโน้นขันก็ไปตีทางโน้นมีสองพวกไก่ป่าเดี๋ยวนี้ไปยังไงไก่นะที่แรกเป็นไก่ป่าล้วนๆขั้นต่อมานี่เขาเอาไก่บ้านมาโยนที่หน้าวัดโยนเข้ามาสมกันจากไก่ป่าแล้วก็เป็นไก่บ้านทีนี้จากไก่บ้านแล้วก็เป็นไก่บ้าเดี๋ยวนี้เป็นไก่บ้าทั้งหมดเลยไม่ทราบว่าไก่บ้านไก่ป่าที่ไหนไม่มีละเดี๋ยวนี้แต่ก็อยู่ลึกๆมันคล่องตัวนะวิทยาของไก่ป่ามันคล่องตัวลึกๆอยู่แถวนี้มีแต่ไก่บ้าทั้งนั้นละนี่เราพูดเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสถานที่ที่สำหรับพระท่านภาวนาเดี๋ยวนี้หายากนะต้องไปเช่นอย่างไปเขาลูกนั่นลูกนี่ทำเลเช่นอย่างภูวัวไปได้หมดแถวนั่นแน่ไปเป็นที่เป็นฐานแต่ก่อนไปอยู่ที่ไหนไปได้ทั้งนั้นนะไปบิณฑบาตกับเขาอาศัยเขาวันหนึ่งวันสำหรับพระกรรมฐานต้องสละตัวเองอดอยากขาดแคลนไม่เป็นกังวลเอาทำเป็นจุดหรือเป็นเข็มทิศหรือว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดใจกับธรรมจะอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้ได้สะดวกในการภาวนาเป็นที่พอใจนะส่วนอาหารการขอการฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นพอเนี่ยท่านหาธรรมแต่ก่อนท่านหาอย่างนั้นนะมาเจอกันปั๊บนี่มีแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องภาวนาไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงไปอยู่ที่นี่เป็นยังไงถามแต่เรื่องภาวนานะเราพูดอย่างนี้เราก็ลืมได้ท่านยิ่งทองท่านไปเที่ยวทางโน้นมาจากเราไปเป็นปีนั่นแหละไปเที่ยวแล้วกลับมาสร้างวัดใหม่นะเรามาสร้างบ้านใหม่นะมีศาลาหลังเล็กๆอยู่ที่นั่นมาคุยกันตั้งแต่สองทุ่มสองต่อสองครับท่านถึงทองนะศาลาหลังเล็กนั้นคุยกันสองทุ่มฟาดจนกระทั่งถึงตีสี่นานไหมล่ะคุยกันเพลินป่านั้นป่านี้คุยจนกระทั่งตีสี่นะดูนาฬิกาอ้าวนี่มันตีสี่แล้วมันจะสว่างนั่นเนี่ยพายเลิกลูกไปเลยพอไปแล้วเนี่ยมันขบขันเรื่องเราพอไปแล้ว ไปเราคิดว่าจะเดินจงกรมเลยแล้วทีนี้มันสว่างแต่สว่างแล้วจะไปเดินจงกรมแล้วก็ไปแค่เล็กๆขึ้นไปนั้นนะไปเหยียบเส้นยืดเส้นที่ที่นี่นะเออดัดเส้นดัดนั่งเพราะเราเคยดัดเส้นเป็นนามัยประจำดัดเส้นเรียบร้อยแล้วถึงจะลงเดินจงกรมเพราะมันจะสว่างแล้ววะเราเข้าไปข้างในเอาย่ามไปวางแล้วก็ดัดเส้นท่านั่นท่านี้พอท่านอนหงายแผ่ช่องหลังหลับเลยนะหลับเอาจริงๆไม่ธรรมดานะจนกระทั่งท่านหินทองท่านไปบิณฑบาตกลับมายังเงียบอยู่เรายังหลับอยู่นั่นนั่นเห็นในเวลามันดัดเราก็ไม่ลืมท่านหินทองไปสะกิดนิ้วเท้านอนอยู่เนี่ยฮึกคักว่าฮะพระไปบิณฑบาตกันแล้วสามพระบิณฑบาตกันแล้วเลยครับว่าเป็นอะไรบิณฑบาตมาแล้วนี่โทษท่านไปปลูกกินข้าวมีนั่นแหละเราก็ไม่ลืมนะท่านทิ้งช่องเราคุยกันท่านออกจากนั้นนะครับบิณฑบาตกลับมาแล้วไปปลูกเรานอนหลับเนี่ยยืดเส้นเท่าก่อนแล้วจะลงเดินโยกมเห็นไหมล่ะมันเอาบั๊บเดียวเท่านั้นนะไม่รู้ตัวนะหลับสนิทเลยแล้วก็ไม่ลืมนี่คุยธรรมะกันเพลินตั้งแต่สองทุ่มจนกระทั่งตีสี่มันเพลินอย่างนั้นแหละคุยธรรมะกันแล้วไปแล้วก็คิดว่าจะไปดัดเส้นอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะลงเดินโยกมดัดเส้นมันเลยดัดเราจะอยู่นั่นไปจนกระทั่งหมู่พวกบินทบาทกลับมาแล้วไปปลุกกินข้าววะโอ้พี่เรียกไว้ว่าเรื่องธรรมท่านเพลินในธรรมเป็นอย่างนั้นถ้ากรรมฐานท่านเพลินในธรรม เรื่องโลกเรื่องสังสารนี่ไม่มีในวงกรรมฐานที่หาอาถาธรรมบอกว่าไม่มีเลยมีแต่เรื่องธรรมป่านั้นเขาลุงนี่แล้วก็พูดถึงเรื่องความรู้ความเห็นภายในจิตใจคนหนึ่งรู้ทางหนึ่งคนหนึ่งรู้ไปอย่างหนึ่งแล้วคุยกันมันเพลินเป็นเครื่องปลูกใจส่งเสริมใจให้มีกำลังใจมากขึ้นเป็นอย่างนั้นแหละท่านพระกรรมฐานท่านนั่งคุยกันไม่มีเรื่องโลกไม่มีเลยมีแต่เรื่องธรรมล้วนๆทีนี้ใครหาอะไรมันก็เห็นนั่นสิหากิเลสมันก็มีแต่กิเลสมีแต่ฟืนแต่ไฟไฟนี่เป็นผลของกิเลสกิเลสเป็นตัวเหตุสร้างฟืนสร้างไฟขึ้นมาเผาจิตใจส่วนธรรมนี่ดับไฟที่มีอยู่ในหัวใจแล้วดับไฟด้วยสมาธิภาวนาดับลงดับลงไฟนี่สงบจิตลงใจก็สงบสบายเย็นไปเย็นไปจากนั้นก็เป็นความสว่างสวัยภายในใจนี่ละใจนะในโลกนี่ใจเป็นสำคัญแต่เวลานี่ใจของเรานี่ถูกกิเลสบีบี้สีไฟเป็นบ่อยของกิเลสทั้งหมดใจจึงไม่มีสง่าราศีเลยเป็นบ่อยของกิเลสทั้งนั้นทั่วโลกเลยนะนี่นะมันที่จะเป็นนายกิเลสไม่มีในผู้ภาวนาเท่านั้นเอาให้ชัดๆเลยนะผู้ภาวนาชำระสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองคือกิเลสนี่ออกเรื่อยๆเรื่อยๆอันนั้นค่อยสงบลงธรรมก็ค่อยสว่างสวัยขึ้นมาสว่างสวัยขึ้นมาสงบร่มเย็นจากนั้นก็สว่างสวัยจ้าจ้ากว้างออกกว้างออกกว้างออกจิตใจเบาลงไปเบาลงไปกิเลสเบาบางทำหนาแน่นเกินตัวไรยิ่งมีความสงบร่มเย็นจ้าจ้าขึ้นเรื่อยเรื่อยนั่นแหละท่านเพลินอย่างนั้นท่านอยู่ในป่าในเขาองค์เดียวก็ตามท่านเพลินอยู่ในหัวใจของท่านกับธรรมท่านไม่ได้เพลินกับโลกกับสงสารทีนี้มันก็มีตั้งแต่อาจจะทำหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นความสะดวกสบายเย็นไปหมดนะอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในเขาพวกสัตว์ทั้งหลายมันเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไอ้พวกสัตว์กับผ้านี่กรรมฐานเข้ากันได้สนิทนะพวกหมูพวกแก้งพวกสัตว์ต่างๆนี่จะแอบเข้ามาอยู่กับผ้านะถ้ากรรมฐานไปที่ไหนพวกนี่จะมาอันนี้สัตว์เหล่านี้เขาเคยบวชมาตั้งแต่กาลไหนๆแล้วเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมาที่นี่พอมาเห็นพระความรู้สึกของเขาภายในใจตั้งแต่ดั้งเดิมมามันเข้ากันได้สนิทพระอยู่ที่ไหนพวกนี้แอบเข้ามาเมื่อแอบเข้ามาพวกนายพรางนายแพร่อานอะไรนี่เขาไม่เข้ามาเขาเคารพพระสัตว์ทั้งหลายก็อยู่นี่เต็มไปหมดจากน้องผือนั่นน้องผือที่อื่นหมดนักสัตว์แต่รอบๆวัดนั้นมันเป็นดงทั้งหมดและเป็นลำเลพระเดินกรรมฐานเดินตรงกลมอยู่ในป่าในป่าสัตว์อาศัยอยู่กับพระอยู่ซอกแซกตามนั้นล่ะพวกสัตว์นะเขาไม่ไปไหน จะกลัวยิ่งก็ไม่ใช่จะว่าจะไม่กลัวเห็นเราเขาก็วิ่งไปเสียยิ่งไปนี่เขาก็อยู่ที่นั่นอยู่กับพระนั่นแหละนั่นเป็นอย่างนั้นนะพวกสัตว์กับพระนี่สนิทกันดีกรรมฐานท่านไปอยู่ที่ไหนพวกสัตว์นี่มาเต็มข้างๆเดี๋ยวพอท่านภาวนาความภาวนาความรู้ความเห็นภายในใจนี่มันเหมือนความรู้ความเห็นของโลกที่รู้เห็นเป็นบ้ากันอยู่นี่เมื่อไหร่อันนี้มีความรู้เสกสรรคนให้เป็นบ้าไม่ได้เหมือนธรรมนะธรรมพิจารณาเท่าไรเบิกสิ่งเหล่านี้ออกพวกยาบ้าคือกิเลสยาบ้าเบิกออกเบิกออกอัตธรรมก็ขึ้นสว่างสวัยนี่อยู่ที่ไหนโลกนี้เหมือนไม่มีคืออำนาจของจิตใจนี้มีความสง่าผ่าเผยสว่างสวัยพร้อมทั้งความสุขความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ในหัวใจที่มันครอบไปหมดนะครอบไปหมดเลยโลกจะเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดอันนี้เป็นน้ำทว่าน้ำเทียบกันนะเย็นสบายมันต่างกันนะผู้ภาวนาธรรมมีอยู่กิเลสมีอยู่ธรรมมีอยู่เมื่อเสาะแสวงหาธรรมธรรมก็เกิดเสาะแสวงหากิเลสกิเลสก็เกิดผลของกิเลสก็ให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองการเสาะแสวงหาธรรมนี้เป็นต้นเหตุอันดีงามแล้วผลปรากฏขึ้นเป็นความสงบร่มเย็นภายในใจจนกระทั่งสว่างจ้าครอบไปหมดหัวใจตรงนี้นี่ละที่นี่ใจตรงนี้เหนือแล้วแต่ก่อนมีแต่กิเลสครอบหัวใจใจนี่เป็นบ่อยของเขาวิ่งตามกับโลกแล้วนี่โลกบ่อยของกิเลสนะใจของท่านผู้มีธรรมนี่จ้าเหนือกิเลสทั้งหมดมันต่างกันอย่างนี้นะเดี๋ยวพูดอย่างนี้เราก็สลดใจนะพูดจริงๆพูดในฐานะลูกศิษย์ครูอาจารย์พูดในการฟังเป็นคดีเครื่องเตือนใจนะเวลามันสว่างสวยจริงๆมันจนอัศจรรย์เจ้าของมันว่าไงถึงขนาดที่ว่าโอ้โหจิตเราทำไมถึงสว่างสวยขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้เที่ยวนานู่นน่ะฟังสิมันจ้าครอบไปหมดเลยโลกนี้เหมือนไม่มีมีแต่ความสว่างสวยครอบไปหมดใจดวงนี้นะนั่นมันอัศจรรย์ตัวเองแต่ก่อนเคยมีมีดเมื่อไหร่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้นอนจะไม่หลับนอนแต่เวลาสั่งสมธรรมขึ้นด้วยจิตตภาวนาจนถึงขั้นอัศจรรย์อัศจรรย์ก็บอกให้ฟังชัดๆอย่างนี้มันเป็นขึ้นในตัวเองมีแต่ความอัศจรรย์เรื่อยๆเรื่อยๆนี่จิตเพลินกับธรรมมันไม่มีพิษมีภัยนะถ้าเพลินกับกิเลสเป็นพิษเป็นภัยตลอดเลยเพลินไปมากเท่าไรพิษภัยติดตามมันไปมากเท่านั้นแหละแต่เพลินกับธรรมเท่าไรเพลินเท่าไรความสงบร่มเย็นยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมันต่างกันนะอันนี้เวลาจิตมีอำนาจแล้วที่มันครอบโลกธาตุนะแต่ก่อนกิเลสครอบจิตจิตไม่มีราศีอะไรเลยแล้วความสง่าราศีของจิตไม่มีโลกนี้ไม่มีความสง่าราศีของจิตใจเอาสิ่งนั้นมาประดับประดาอันนั้นงามอันนี้สวยนั่นนั่นเอานั้นมาประดับประดาเจ้าของเป็นไฟอยู่ในท่ามกลางของสมบัติบริษัทบริวารเงินทองเข้าของมาเอามาประดับแต่ตัวเองเป็นไฟนั่นหัวใจเป็นไฟแต่นี่เวลาชำระสิ่งเลวร้ายทั้งหลายออกจากใจคือกิเลสนั่นแหละออกเป็นเบาไปเบาไปสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจางไปจางไปจางไปนี่แล้วนี่กระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นสุดท้ายครอบโลกธาตุเลยสว่างจ้าไปหมดเลยนี่จิตที่สว่างโดยเราธรรมชาติโดยที่เราชำระสิ่งมัวหมองคือกิเลสออกหมดแล้วสว่างจ้าครอบโลกธาตุมีอำนาจที่ไม่มีอะไรเหนือจิตละอำนาจของจิตครอบอยู่อย่างนั้นนี่แหละการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าศาสดาองค์เอกไม่มีใครสอนได้อย่างพระพุทธเจ้านี่เลยศาสนาใดศาสนาใดเขาก็ตั้งกันไปตามกำลังของเขาตั้งมาเป็นศาสนาศาสนามันก็ครั้งกิเลสนั่นแหละผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นครั้งกิเลสแสดงออกไปก็เป็นกิริยากิเลสทั้งหมดและสั่งสมทุกขึ้นมาเหมือนกันกับโลกทั่วไปว่าเขาเฉยว่าศาสนาศาสนาที่แน่จริงก็คือพุทธศาสนาแน่จริงนี่ชำระสิ่งเป็นภัยจริงๆคือพระพุทธเจ้าชำระชำระไม่มีใครสอนแบบนี้เลยผู้ปฏิบัติแบบนี้ชำระได้ชำระได้แปลกประหลาดอัศจรรย์ในตัวเองยอมรับพระพุทธเจ้ากราบรากนั่นเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นมันต่างกันนะเวลาถึงขั้นมันสว่างสวย มันว่างไปหมดแล้วต้นไม้ภูเขามีก็ตามแต่มันสู้ความสว่างไม่ได้ความสว่างนี้ครอบไปหมดเลยสิ่งเหล่านั้นเหมือนไม่มีนะอำนาจแห่งความสว่างสวัยของใจนี่มีสูงมากนะมันครอบไปหมดสิ่งเหล่านั้นเหมือนไม่มีมีแต่ความสว่างสวัยของใจนั่นละใจที่มีธรรมบำรุงรักษาจนใจกลายเป็นธรรมแล้วไปอย่างนั้นนะนี่เลยจ้าไปหมดพระพุทธเจ้าท่านยังสอนพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะในมานพ16คนนั้นพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้ที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วพระองค์ก็สอนต่อลงเลยเถอะนั่นเมื่อถึงจุดที่จะต่อจะเอาให้หลุดพ้นเร็วๆพระองค์ก็ต่อเข้าไปเลยว่าสุญญโตโลกังเวคัสสุโมคคัลลาชัสสดาสโตอัตตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเวขันตังมัจจุราชาณปฏิติดูก่อนโมคคลาเธอจึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังสินะถอนอัตตานุทิฏฐิที่เห็นว่าเป็นเขาเป็นเราเสียได้จะพึงข้ามพ้นพยามัจจุราชเสียได้นะพยามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นั่นแปลนี่นะพระโมคคัลลาก็บรรลุธรรมปังขึ้นเป็นที่นี่กลายเป็นโลกนะว่างไปหมดเหมือนว่าโลกนี้ศูนย์ไปหมดสิ่งที่ไม่ศูนย์ก็คือความสว่างสวัยของใจนี่ครอบไปหมดเลยอันนี้ตาทีเดียวสิ่งนั้นไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจตัวเป็นบ้ากับอารมณ์ของใจตัวเองต่างหากบ้าประจำเต็มตัวแล้วสิ่งนั้นมันก็เลยว่างไปหมดที่มันแน่นหนาอย่างนี้ออกหมดเหมือนไม่ว่างอย่างนั้นอ่ะว่างอยู่ตลอดเวลาก็ว่างอยู่แล้วนิพพานเที่ยงคืออะไรคือธรรมชาตินี้นั่นเองนั่นนี่เลยนี่หาประจำมันนะถ้าผ้าตกไปแล้วก็ความหนาวก็เข้ามาแหละอะไรเอาวางนั่นแหละ
3: เนื่องในวาระจวนจะสิ้นปีเก่าและ

0: ใจเอาละพอใจเสื้อทองคำ12-13บาท
1: 12บาทครับ
0: ฮะ
1: 12ครับ
0: เออ12บาทพอใจได้ถึงไหมล่ะทองคำ
2: ท่านอาศิษย์วัดป่าอัตมโนภูน้อยท่านบ้านหนองแสง
0: วัดไหนวัดไหนเนี่ย
2: วัดป่าอัตมโนภูน้อยบ้านหนองแสงใต้ตำบลน้ำพ่นอำเภอหนองบัวซอจังหว
0: ั
2: ด
0: โอ้หนองบัวซอหนองบัวซอนี่ใครก็ไม่ค่อยเข้าใจนะหนองบัวซอนี่แต่ก่อนไม่มีบ้านคนบ้านเหล่านั้นไม่มีเป็นตรงป่าเหมือนหนองนั้นวัวป่านะเป็นฝูงๆมาล้อมรอบอยู่ฝั่งแล้วเขาลงกินน้ำเป็นวัวฝูงวัวแดงวัวป่าเป็นฝูงเหมือนกับวัวบ้านกันเขามากินอย่างนั้นตลอดมารวมรอกินรอเขาเรียกว่าซอเขามามันมาซอจอนมันมารอจะกินน้ำเขาเรียกว่าบ้านหนองวัวซอคนไม่เข้าใจให้เข้าใจซะหนองวัวซอนี่น้องนี่เป็นน้องอยู่ในกลางป่าเมื่อที่น้องวอซอน้องนี่อยู่กลางป่าพวกวัวฝูงวัวทั้งหลายวัวป่าทั้งนั้นนะมากินน้ำมากินถึงเวลาก็มากินมันหัวต่อเข้ามาล้อมรอบน้องวัวมันมากกว่ามาจึงเรียกน้องวอซอน้องวัวชุมน้องวัวคือมารอกินน้ำเข้าใจนะอยู่ว่าซอมซออะไรอยู่ว่าอะไรพวกนี้พ่อแม่คุยกันมากแล้วผู้หญิงนะพ่อแม่คุยกันมากนี่เรียกว่าลงสุดขีดเลยไม่มีอะไรเหลือติดตัวเราแม่ไม่ถึงไม่สายหม้อถวายทั้งหมดเลยลงขนาดนั้นลงพ่อแม่คุยกันมากลงที่สุดในธรรมของท่านที่ใส่ตรงไหนหมอบราบหมอบราบได้คติทันทีทันทีแล้วก็มากองนี้ก่อนแล้วตอนทั้งป่วยเนี่ยคือเอากันตอนนี้แหละนะเอะอะปั๊บก็เอะอะทำหาไปไหนอย่างนั้นตลอดนะวิ่งหนักป่วยหนักเข้าไปลืมตาบ้างทำหาไปไหนทำหาไปไหนก็พร้อมกับที่เรามอบทุกอย่างแล้วกับท่านถ้าอยู่มีความเป็นความตายจะปวดแสบร้อนอะไรเราไม่มีมอบกับท่านหมดแล้วเพราะว่าเวลาท่านหลับไปมันคือเราออกก็เดินยังกลมข้างๆบอกพระด้วยนะธรรมดาใครจะไปรู้เราเดินยังกลมที่ไหนนะแต่ที่นั่นต้องบอกเพื่อเกี่ยวกับท่านเลยผมจะเดินยังกลมอยู่ตรงนั้นเป็นป่าพอท่านตื่นให้รีบไปบอกผมไปเดินกลมไม่นานทั้งเดียวเหมือนพระหรือไงปุ๊บเข้าเลยฮะท่านตื่นเลยปุ๊บออกเลยปุ๊บเข้ามุ้งเลยนะอย่างนั้นนะทุกอย่างเราทำเต็มหัวใจเราสมกับเรามอบถวายท่านแล้วนะเรามอบทุกอย่างเลยท่านไม่นอนไม่นอนทั้งคืนเราก็ไม่นอนทั้งคืนแล้วท่านที่ท่านว่าท่านมหาก็มาดูแลผมอยู่ตลอดทั้งคืนนั่นควรจะไปพักผ่อนบ้างให้องค์อื่นมาแทนท่านก็ไม่เคยพูดนะเราก็ไม่เคยสนใจว่าจะเอาใครมาแทนโง่กับตลาดเรามอบหมดแล้วนี่เป็นอะไรเรามอบหมดแล้วถึงถวายท่านเลยจนอย่างนั้นถ้าเวลาท่านหลับไปบ้างนิดหนึ่งเราออกไปยืดเส้นของเรานิดหนึ่งพอลืมตาขึ้นมาท่านหาไปไหนแล้วขึ้นก่อนละก่อนอื่นเนี่ยพับเข้ามาเข้ามุ่งเลยคือในมุ่งมีแต่เราคนเดียวอยู่ในกับท่านนะพระเนียนท่านล้อมอยู่ข้างนอกมีอะไรเราจัดการเรียบร้อยเราพูดถึงกับท่านเรื่องหลวงปู่มั่นเนี่ยมันเหมือนว่ามันดูดมันดื่มเหลือเกินด้วยความเคารพรักเทิดทูนท่านนะมีเกินตัวเขาเท่าไหร่แล้วเหมือนกับว่าเราอันนี้ห่างไม่ได้เลยว่าพอลืมตาปั๊บทำหาไปไหนวะเหมือนนั้นแหละเราเข้าทันทีเลยท่านจะให้ใครมาทำแทนไม่เคยปรากฏนะท่านไม่เคยสั่งเราก็ไม่เคยสนใจจะเอาใครมาแทนโง่กับฉลาดเรามอบหมดแล้วนี่ว่างั้นเลยนะเอาท่านจะตนีแบบไหนให้ว่ามาเรามอบหมดแล้วแต่ก็ไม่เคยนั่นแหละเพราะท่านตำหนิทุกอย่างเราจะทำด้วยละความรักความสงวนแม้ที่สุดอย่างทายมากทายเบานี้เราจะทำ

0: เองของเราไม่ให้ใครไปเห็นเลยนะเราท่านก็คงจะเห็นใจเราอย่างนั้นละเหมือนกันละไม่ให้ใครไปเห็นเลยเราทำคนเดียวเราการถ่ายหน้าข่าวแต่ก่อนไม่มีถุงพลาสติกนะไม่มีเวลาท่านถ่ายแล้วก็เอามือรองเลยพอเสร็จแล้วก็ใส่โถนปั๊บรองเรียบร้อยแล้วเราจัดการล้างเช็ดเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วยื่นนี่ออกไปพระรออยู่ข้างนอกไปจับใครจะมาแตะท่านไม่ได้นี่จะเราเอาขนาดนั้นดูลักษณะท่านก็ไม่สนใจกับใครนะเราทำสุดหัวใจเราจริงๆท่านเป็นวรรณโรคด้วยนะวรรณโรคนี่ติดง่ายนะแต่เราข้อเคลียร์กับท่านตลอดเวลาไม่สนใจวรรณโรคนั้นแรกอะไรไม่เคยสนใจธรรมดาติดจริงๆละนี่เราปากท่านกับปากเรามันคอเคลียร์กันอยู่นี่เนี่ยเอาสำลีห่อนี่กวาดเสมหะมันเหนียวเราเป็นคนออกกวาดออกมากวาดออกมาถังกระมังสำลีอยู่นี่แล้วเอานี่มาพันมือแล้วเรากวาดออกตลอดเวลาคอเคลียร์งั้นไม่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะวรรณโรคนะเรียกไม่มีเราไม่มีเลยเราไม่สนใจเราสนใจกับท่านองเดียวเท่านั้นตายแล้วก็มอบกับท่านแล้วนี่นะเราจึงว่าสุดหัวใจเราเหมือนกันที่เราได้อุปธรรมธาตุท่านสุดหัวใจเราเรียกว่ามอบเลยทุกอย่างไม่มีคำว่าหนักเบาเจ็บนั่นปวดนี่เราไม่มีมอบกับท่านหมดเลยเราก็พอใจที่เราได้อุปธรรมธาตุท่านเต็มหัวใจเราครับและสุดท้ายก็มีแต่เรากับท่านอยู่ด้วยกันภายในพระเนรท่านก็อยู่วงนอกอยู่นอกมุ้งเวลากลางเวรกลางวันอย่างนี้ท่านพอสะดวกบ้างก็มีผ้าเนียนนั้นเราก็ห่างออกไปตอนนั้นละตอนกลางวันคือกลางวันมันไม่หนาวไม่ไอเพราะตกกลางคืนไงมันหนาวมันไอที่กลางคืนบางคืนไม่ได้นอนเลยนะเราก็ไม่นอนทั้งคืนเลยเป็นอย่างนั้นนะเราสุดหัวใจเราที่ดีอุปจารมาจากท่านนะเรามอบหมดทุกอย่างเลยในตัวเราอย่างนี้ละก็มองไหนก็เรื่องละทุ่มลงกับท่านหมดเลยอะไม่อันนั้นนี่เราไม่เคยมีเลยเงียบเลยเอาละที่หยิบไปละเอาละที่นี่นะเลิกกันละ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้
2: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทัพทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที
3: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
4: ครับได้กำชับให้